ยมวิทยานี่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับก็เรียกว่าเยอะนะฮะสำหรับวันนี้ส่วนภาคเหนือนี่อาจจะมากกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 70% แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับส่วนภาคอื่นๆภาคตอนออกถึงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีฝนฟ้าตกกระจายทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับแต่ว่าสภาพอากาศนี่ก็แม่ถึงแม้จะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะแต่ว่าสภาพอากาศนี่ก็ยังร้อนอบอ้าวไม่แตกต่างไปจากช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาวะโลกร้อนนะครับโรคแปรปรวนนะครับที่มีการพูดมีการเปรียบเทียบกันนะครับนี่ก็คือคำพยากรณ์อากาศนะครับของวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ที่ติดตามนะครับเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับนะฮะ2026ที่3ประเทศนะครับในอเมริกาเหนือนะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกันนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับล่าสุดนี้บราซิลกับโมร็อกโกนะครับก็ยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดเวลาเจ็บนะครับทดเวลาเจ็บนะครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนกาตาร์อีก1ทีมจากตัวแทนของเอเชียนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ1นะครับเมื่อครบ90นาทีนะครับในการแข่งขันปกตินะครับส่วนเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพก็เอาชนะปารากวัยไป4ประตูต่อ1นะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ48ทีมนะครับก็จะใช้เวลาการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย39วันนะครับคราวนี้เรากลับมาดูเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นภายในบ้านเราเนี่ยนะครับนะฮะข่าวคราวภายในบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ประชาชนคนไทยประสบกรณิกรของพระองค์ท่านเนี่ยก็คงจะได้รับการติดตามนะครับมีการถ่ายทอดนะฮะทั้งในส่วนของรวมการเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการรายงานสดนะครับการเชิญพระศพนะครับของพระองค์ผ่านะครับจากจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับไปที่พระที่นั่งปัตตยานะครับก็มีประชาชนคนไทยก็เฝ้าติดตามนะครับด้วยความเศร้าอะไรนะครับของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับพระสุกณิกรส่งเสด็จพระองค์พาทั่วไทยถวายอะไรในหลวงพระราชินีนำขบวนเชิญไปพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระกวดทองใหญ่พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นมีกำหนดพระพิธีกรรม100พระพิธีธรรมนะครับ100วันประชาชนทั่วทุกสารทิศร่วมถวายความจงรักภักดีส่งเสด็จขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็มีภาพการเชิญพระศพเนี่ยนะครับอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐแล้วก็มติชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อกระดาษที่ยังมีการวางจำหน่ายอยู่บนท้องตลาดณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีภาพประชาชนคนไทยนะครับก็มีการชูหนังสือพิมพ์นะครับที่เป็นข่าวคราวและ
เป็นข่าวคราวของพระองค์ผ่านนะครับในวันที่ท่านสิ้นพระชนนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยานำครม.ร่วมถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับข่าวนำก็เป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่สิ่งที่เป็นบันทึกนะครับสำหรับประชาชนคนไทยสำหรับพระศกนิกรของพระองค์ท่านนะครับนะฮะข่าวนำของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเช้าวันนี้ขบวนพระศกพระองค์ผ่าเคลื่อนไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีเสด็จนำโปรดเกล้าพระโกศทองใหญ่พระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นครับในหลวงพระราชินีเสด็จเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอด2ฝั่งเส้นทางพระศกนิกรจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จก็มีภาพนะฮะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่จะยังอยู่ในจารึกและความทรงจำของประชาชนคนไทยพระศกนิกรของพระองค์ท่านไปอีกตราบนานเท่านานนะครับเป็นภาพข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งนะครับของหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐแล้วก็ของมติชนอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับข่าวรองครับก็เป็นการนำนะครับของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับอนุทินนำครม.และประชาชนนะฮะถวายน้ำสงพระศพทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสารต่อพระราชดำริช่วยชาวบ้านนะครับนายกนำครม.ถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศกนิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอะไรทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสารต่อพระราชดำริช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะประชาชนคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเท่านั้นนะฮะการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นานาอารยประเทศเนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวคราวของพระองค์ผ่านเมื่อวานนี้ในหลวงและพระราชินีเสด็จเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลายคนก็คงจะได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับวันที่13มิถุนายน2569เวลา 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจากนั้นเวลา 16:26 นขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีป
ประตูพิมานชัยศรี

ชรราชธิดาถึงพระบรมมหาราชวังโดยเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีนะครับจากนั้นก็มีการพระราชทานน้ำสงพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนคนไทยประสบกรณิกรของพระองค์ท่านนี่ก็นะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ถวายความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับในต่างประเทศในต่างประเทศในต่างจังหวัดก็มีการจัดพิธีนะครับในการแสดงความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านทางกษัตริย์ยิกมี่นะครับแห่งปูตานนะครับพระองค์ท่านก็นำพระราชวงศ์จุดตะเกียง 1,000 ดวงถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับวันที่13มิถุนายนสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรบูตานโพสต์ข้อความลงใน Facebook ของพระองค์ท่านนะครับระบุข้อความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรบูตานสมเด็จพระราชินีนะครับและพระราชวงศ์ร่วมกันถวายคำอธิษฐานและจุดตะเกียง 1,000 ดวงณพระบรมมหานครธรรมราชสำนักทาชิโชสำนักทาชิโชช่องแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีนะฮะซึ่งก็เป็นการแสดงความร่วมนะครับในการที่จะแสดงนะครับแสดงออกนะฮะมีข่าวคราวนะครับบอกว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยมีการมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรวมทั้งชุมชนชาวไทยในปูตานรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลไทยเข้าร่วมด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับสำหรับจะเรียกได้ว่าเป็นความเป็นสิ่งที่ทางกษัตริย์แห่งปูตานนะครับนะฮะก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกนะครับท่านก็มีความผูกพันนะครับกับประท้วงของประเทศไทยนะครับนะฮะตั้งแต่เมื่อครั้งล้นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9นะครับแล้วก็กรณีของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นที่เคารพรักนะครับไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศแต่ยังรวมถึงในต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์นี่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับนะฮะสำหรับพระราชกรณียกิจและผลงานของพระองค์ผ่านนะครับที่ประชาชนคนไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่ารู้น้อยมากนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2519อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ภาพพร้อม Facebook ระบุว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความยุติธรรมผลงานของพระองค์ผ่าที่คนไทยไม่รู้นะครับอาจารย์ปริญญาบอกว่าคนไทยทราบว่าพระองค์ผ่าเป็นนักกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความยุติธรรมในหลายๆประการ

0: แต่อาจจะไม่ทราบกันมากนะโดยเฉพาะคนในรุ่นหลังว่าพระองค์พาทรงงานด้านความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอย่างจริงจังถึงกับทรงเลือกที่จะเป็นอัยการมากกว่าที่จะเป็นผู้พิพากษาเพราะทรงเห็นว่าจะช่วยคนไทยได้มากกว่าโดยทรงช่วยเหลือทางคดีและให้คำปรึกษากฎหมายให้ประชาชนด้วยพระองค์อยู่เนืองๆและผลงานโดดเด่นที่สุดของพระองค์พาก็คือการยกระดับสิทธิผู้ต้องหาหญิงจนกระทั่งเกิด Bangkok Rules นะฮะหรือข้อกำหนดกรุงเทพที่สหประชาชาติให้การรับรองในปี2553แต่สิ่งที่คนไทยอาจจะไม่รู้กันเลยก็คือพระองค์พาทรงมีผลงานที่ส่งผลในระดับสากลยิ่งกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือการผลักดันให้ความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจารย์ปริยาบอกว่าทราบเรื่องนี้ตอนที่พระองค์พาทรงเสด็จมาเยือนเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้การเรียนรู้อาจารย์ป่วย100ปีนะครับวันนั้นคือวันที่17ธันวาคม2562อาจารย์บอกว่าตอนนั้นท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีหน้าที่รับเสด็จพร้อมกับอธิการบดีในขณะนั้นก็คือรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอาจารย์บอกว่าตนเองมีหน้าที่ต้องพาพระองค์พาชมอาคารพร้อมกับบรรยายสรุปให้ทรงทราบเรื่องการสร้างอาคารอุทยานเรียนรู้อาจารย์ป่วย100ปีให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วอาจารย์ก็พูดถึงนะครับที่มาสิ่งที่อาจารย์รับทราบเรื่องนี้พระองค์พาเนี่ยทรงตรัสถามอาจารย์ว่าสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือนะครับอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกนะครับว่าพระองค์พาเนี่ยสนใจเรื่องนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอาจารย์ทูลตอบนะครับบอกว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนตนเนี่ยทำงานในเรื่องนี้โดยตรงและความจริงแล้วนักกฎหมายก็ควรต้องสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะข้อ16ก็คือสันติภาพและความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายผมชอบข้อ16มากที่สุดครับเพราะสันติภาพยากจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีความยุติธรรมอาจารย์บอกว่าจึงทึ่งและดีใจมากที่สหประชาชาติเข้าใจเรื่องนี้และนำเรื่องความยุติธรรมมาใส่ไว้ในข้อ16คู่กับสันติภาพครับนะครับเมื่อพระองค์พาฟังอาจารย์ก็บอกว่าทรงพระสวนเบาๆแล้วก็ตอบสิ่งที่ทำให้ตนเนี่ยประหลาดใจที่สุดบอกว่าท่านเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองจากนั้นก็ทรงเล่าว่าเป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้ในตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติที่เวียนนาคือตอนนั้นปี2557สหประชาชาติกำลังร่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งทีแรกนะครับมีข้อ16มีแค่เรื่องสันติภาพเท่านั้นพระองค์พาเห็นว่าต้องมีความยุติธรรมคู่กันในข้อนี้ด้วยจึงทรงผลักดันจนสำเร็จเพราะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างความยุติธรรมกันนี่ฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่อาจารย์ปริยาเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือรู้น้อยมากนี่เป็นพระปริชาของพระองค์พานะครับส่วนรถนะครับรถตู้นะครับที่เชิญพระศพของพระองค์พานะครับนะฮะก็เป็นรถที่ในหลวงล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9นะครับทรงใช้ก็คือรถเจมบอนด์นะครับเข้าใจว่าอาจจะเรียกจากรุ่นหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจครับเจมบอนด์รถอัญเชิญพระศพพระองค์พาสู่พระบรมมหาราชวังนะครับโดยใน Facebook นะครับ ไทยคลาสสิกเผยภาพระบุว่าเจมส์บอนด์นะครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นรุ่น14สีเทาค่าแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เป็นรถอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังรถคันนี้มีความสำคัญตามประวัติศาสตร์เป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559จากโรงพยาบาลศรีราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนี่ฮะนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ประชาชนคนไทยประสบกรณิกรของพระองค์นะครับก็เฝ้าส่งเสด็จนะครับรับเสด็จพระองค์ผ่านะครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเราไปดูจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับไปดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับดูประเด็นข่าวคราวอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือด้วยว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับนะฮะข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับนะฮะก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวส้มฟักกกตเปิดคลิปหัวสวเพื่อไทยแก้เนื้อหาจ่อยื่นร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนล็อกเป้าขย่มกกตกระทบชิ่งระบอบสีน้ำเงินพลิกเปิดคลิปแฉกกตนะครับเรื่องที่ไปเก็บนะฮะหลักฐานนะครับในวันที่มีการเลือกสวนะครับระดับประเทศนะครับที่เมืองทองธานีนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับบนหนังสือพิมพ์เดลี่นิวขออภัยดูที่หนังสือมติชนก็แล้วกันนะครับเอาสัก2ฉบับก็พอเนาะไม่ต้องถึง3ฉบับวันนี้เพราะว่าเวลาเนี่ยเหลือจำกัดนะครับก็มีกรมคดีหัวสวเหมือนกันครับพรรคประชาชนเปิดคลิปสงสัยหัวสวพริกกี้ส่งสารพิสูจน์เพื่อไทยล่าชื่อยื่นร่างรัฐธรรมนูญอีกชัดชาติชูแก้ตัวรถไฟฟ้าแผ่นนะครับโปรยบอกว่าเพื่อไทยจ่อถกสสล่าชื่อหนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญตัดข้อกังวลปมสสรพริกเปิดคลิปหลักฐานหัวสวตั้งคำถามเห็นอะไรในโพยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งนะครับนะฮะส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับช่องแคบฮอร์มุสนะครับสหรัฐและอิหร่านใกล้ยุติสงครามน้ำมันดิบโลกลดแรง 3% ทันทีอิหร่านกับสหรัฐใกล้ปิดดีลยุติสงครามพร้อมลงนามข้อตกลงเบื้องต้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องของความพยายามนะครับในการที่จะยุติปมขัดแย้งแล้วก็ใช้ความรุนแรงครับในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับระหว่างอิหร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลนะครับนะตอนนี้ความตึงเครียดในเชิงทางการเมืองในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ว่ากันไปแต่ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่านก็ถือว่าเป็น2ทีมใน48ทีมนะครับที่ร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 รอบสุดท้ายครับที่สหรัฐอเมริกาก็เป็น1ใน3เจ้าภาพนะครับร่วมกับเม็กซิโกและก็แคนาดาครับเรื่องทางการเมืองไม่ถูกกันไม่เป็นไรแต่เรื่องกีฬานั้นถือได้ว่าไร้พรมแดนครับไม่ควรจะเอาเรื่องการเมืองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องความตึงเครียดก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวคราวที่นำเสนอครับผ่านทางข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมกฤษักม่วงสาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้

0: ่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟัง ผ่านทาง FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะหรือจะรับฟังผ่านทาง YouTube นะคะรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะขึ้นความคิดอสมทนี่แหละค่ะนะคะ 7:30 ไปจนถึง 9:00 นเจอกับเรา2คนสวงมนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
9: รายงานตัวค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะก็กลางเดือนเนาะมิถุนายนนะคะผ่านกันมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่ครึ่งปีหลังของเดือนของปี2569เวลาผ่านไปไวยิ่งกว่าใช้คำว่าจรวดดูเฉยไปไหม เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้คำว่าอะไรเมื่อก่อนบอกติดปีก
8: ติดปีก
9: ติดปีกไวเหมือนเครื่องบินไวเหมือนจรวดตอนนี้ต้องไวเหมือนอะไรอ่ะ
8: อ
9: ัน
8: น
9: ี้
8: เหรอ
9: AI เหรอ
8: ไวเหมือนแสงได้ไหม
9: เร็วกว่าแสง
8: เร็วกว่าแสง ไม่พูดคุณมันเร็วจนมีความ รู้สึกว่ามันเนี่ยเกิดคุณผู้ฟังคิดภาพสิเจอคุณแปมเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องอัดกันคุณแปมบอกเนี่ยพี่จำได้ไหมตรงนี้ลูกพี่เมื่อก่อนตอนตัวเล็กๆดิฉันก็โหยดิฉันนึกภาพลูกตอนเล็กๆไม่ออกแล้วเนี่ย
9: ใช่
8: เพราะมันโตจะเป็นหนุ่มจะมีลูกเล็กของมันแล
9: ้
8: ว
9: ยังมีภาพนั้นนะคือสมัยที่เราจัดกัน20กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อก่อนห้องส่งสถานีมันไม่เหมือนตอนเนี้ยเราจะเป็นห้องเล็กกว่าปัจจุบัน
8: อบอุ่นอบอุ่น
9: อบอุ่นไม่มีกระจกกั้นนะก็คือเนี่ยนั่งกันอยู่แบบสบายๆแล้วก็ลูกพี่โนก็จะขึ้นมาตามคุณแม่นี่แหละแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในห้องเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราคุ้นชินแล้วก็เป็นภาพประสบการณ์ตามช่วงวัยอะที่เราเห็นแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะคิดถึงเด็กเล็กๆอะมันไม่ใช่ภาพเด็กเล็กๆวิ่งแล้วนะเป็นภาพเด็กๆอาจจะอยู่กับ
8: หน้าจอ
9: นะคะยิ่งไปตามร้านอาหารไปตามแหล่งชุมชนตามห้างเนี่ยอันนี้เรียกว่าเมื่อก่อนเราบอกว่ามันแปลกประหลาดมากตอนนี้เริ่มรู้สึกชินละซึ่งเป็นความชินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยมีจอคนละจอใช่ส่วนพ่อแม่ก็สารวนอยู่กับรถเข็นบ้างอุปกรณ์นมบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยคือภาพที่เราคุ้นชิน
8: แล้วมันก็ตลกอะที่พอคุณแปมพูดเนี่ยคือที่ตลกของดิฉันคืออะไรรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เวลาคือมานั่งนึกย้อนอะเจอเพื่อนหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่ในรุ่นแบบ20ปีที่แล้วอะไรทุกคนจะพูดเรื่องนี้แหละเมื่อก่อนลูกพี่ยังไม่วิ่งแถวนี้คือโดยสไตล์เนี่ยโดยตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไปไหนเอาลูกไปด้วยไงเอาลูกไปด้วยไปตั้งแต่เล็กๆไงคะจนแบบว่าเป็นที่กล่าวขานไปที่ไหนก็ไปด้วยแล้วก็จะมีภาพที่วิ่งแบบที่คุณบอกอะวิ่งไปแล้วป่วนชนนี่นั่นชนนี่นี่หัวแตกก็แบบสารพัดอ่ะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันรอดมาได้รอดในที่นี้คือทำงานเพราะเราจัดรายการที่ยุลูกก็เข้าห้องส่งไม่ได้หรือว่าจะไปอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยโดยพลังงานประชุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเชื่อไหมในยุคนั้นเนี่ยดิฉันใช้อะไรเวลาลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเขาอยู่กันเองหรือมาเดี่ยวหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยดิฉันจะมีกระดาษอยู่ในกระเป๋านะคะคือเวลาไปไหนเนี่ยของคนเป็นแม่ทุกคนจะมีของที่เกี่ยวข้องกับลูกถูกไหมคะเอาเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ในกระเป๋าของดิฉันเนี่ยเป็นกระดาษรีไซเคิล
9: ค่ะ
8: ย้ำว่ารีไซเคิลเพราะว่ามันเยอะมากพอมันเป็นกระดาษรีไซเคิลแล้วเนี่ยจะมีสีสารพัดเลยสีสารพัดคือเมื่อก่อนเขาเรียกสีไม้สีเมจิสีอะไรก็แล้วแต่สีเทียนก็มีเป็นไปตามวัยแล้วก็มีเยอะมากในกระเป๋าแล้วเราก็จะหยิบมาเวลาเราทำงานหรือประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยกลางมากันไกลหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็จะทำกันก็ยังนึกอยู่เลยนะว่าด้วยความที่เด็กยุคนั้นเนี่ยถามว่ามีมือถือไหมยุคนั้นมีแล้วก็เริ่มมีเกมอ่ะเขาเรียกเกมกดเกมอะไรสารพัดเลยเนี่ยลูกดิฉันจะได้หวังไม่มีโอกาสได้มาแบบนั้นพ่อแม่ไม่ซื้อนะคะขอยังไงให้ตายก็ไม่ซื้อ
9: ค่ะ
8: เนี่ยไม่มีตังค์ซื
9: ้อมันซื้อไม่ได้ด้วยข้อจำกัด
8: จัดทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนจะมาแบบอะไรล่ะจะมาให้ลูกใช้อะไรแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าลูกคืองานวิจัยแล้วเราก็เชื่ออยู่บนสายนี้มาโดยตลอดว่าเราพยายามจะให้เขาไกลจากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดจนถึงวันที่เขาพร้อมแล้วเราค่อยยื่นให้เขาเพราะฉะนั้นลูกดิฉันเนี่ยไม่มีมือถือนะคะตอนที่เข้าสู่วัยคือเขาเรียนมาโรงเรียนชายล้วนเพื่อนทุกคนมีมือถือหมดแล้วคุณเชื่อไหมลูกขอมือถือมายังไงดิฉันก็ไม่ให้ลูกไม่มีมือถือใช้จนกระทั่งเขาเข้าสู่ม.3เป็นครั้งแรกที่ให้ลูกใช้มือถือตอนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกใช้มือถือเพราะว่าเขาจำเป็นต้องไปต่างประเทศไปลงมีโครงการแลกเปลี่ยนอะไรของโรงเรียน คุณรู้ไหมดิฉันซื้อโทรศัพท์อะไรให้ลูกคือทุกวันนี้มันพูดได้เต็มปากแล้วเพราะเขาย้อนมาแซวเราคุณจำโทรศัพท์รุ่นฮีโร่ได้ไหม
9: จำได้คลาสสิกคลาสสิกที่สุด
8: เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของลูกดิฉันคือฮีโร
9: ่
8: ดิฉันซื้อฮีโร่ให้ลูกไปต่างประเทศอ่ะ
9: ค่ะ
8: ไม่ได้มีนะแชทเชิดอะไรแบบนี้ไม่มีแต่ทั้งมันมีมือถือแล้วมันมีสมาร์ทโฟนแล้วแต่ว่าความที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกใช้แล้วลูกก็โอเคก็ยอมรับในกฎกติกาในครอบครัวก็ใช้ฮีโร่ไปนี่ท่านขำจะตายเวลาเข้าไปในต่างประเทศอ่ะเพื่อนเขาก็ถ่ายรูปกันนะสมาร์ทโฟนกันต่อมีอะไรดิฉันบอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกคุณครูแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณครูคุยกับแม่เองแต่ถ้าจะคุยกับแม่คุยผ่านฮีโร่
9: ค่ะ
8: เท่านั้น
9: จบ
8: นี่คือจบข่าวแล้วเราก็มารู้ในภายหลังเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานแล้วมาเล่าให้เราฟังในภายหลังนะคะเขาเคยเอาทำโทรศัพท์ฮีโร่เนี่ยคือตกบึงอ่ะตกไปแต่มันไม่ได้เหมือนตกไปในน้ำนะคือตกไปในบึงของโรงเรียนฮีโร่อ่ะแล้วคุณคิดภาพเขาว่าเขาบอกว่าหน้าแม่ลอยมามากเลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยขอเท่าไหร่ก็ไม่เคยให
9: ้
8: เครื่องแรกที่ได้คือฮีโร่แล้วพอเขาทำตกลงไปเนี่ยแล้วโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยโรงเรียนเขาก็ต้องเข้าไปเรียนเสร็จแต่ไอความฝังใจอยู่ว่าไอฮีโร่เนี่ยมันยังตกไปในบึงของโรงเรียนเขาก็นัดน้องกันถึงเวลาหลังเลิกเรียนเขาก็ลงไปเอาไอฮีโร
9: ่ในบึงนั้นใช่ไหม
8: ด้วยเหตุผลที่ว่าขอโทรศัพท์เท่าไหร่ก็ไม่ได้โทรศัพท์เครื่องแรกยังรับผิดชอบไม่ได้
9: ไม่ได้เลย
8: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันได้รับโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนแน่นอน
9: เป็นไปไม่ได้
8: เป็นไปไม่ได้เขาเลยต้องไปเสี่ยงชีวิตเพื่อเอาโทรศัพท์ฮีโร่ขึ้นมาฮีโร่เมื่อก่อน500 บาทเครื่อง500 บาทอะคุณแล้วเขาบอกเฮ้ยลูกเราถึงขั้นเสี่ยงชีวิตมันต้องปีนข้ามลงไปแบบคือเราไม่นั่งคิดตายแล้วเราทำกรรมไว้กับลูกแม
9: ่สู้ตายมาแต่นั่นคือ
8: เพื่อ500 บาทฮีโร
9: ่แต่มันแสดงวิธีคิดของเขาไง
8: เออ
9: บอกว่าถ้าแม่เห็นแบบนี้เนี่ย
8: ไม่มีวันได้มือถือ
9: ไอ้ที่คิดว่าจะเป็นเด็กดีเรียนนั่งตั้งใจเรียนเงี้ยจบข่าว
8: จบข่าว
9: เออ
8: แต่มันให้บทเรียนอะไรดิฉันเยอะมากกับเรื่องนี้เพราะว่าพอวันที่เขาโตขึ้นแล้วเขาย้อนกลับมาวันนั้นเนี่ยเราต้องต้านกับกระแสเรียนเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบด้วยเปิดอกเลยต้านกับกระแสว่าเพื่อนทุกคนในโรงเรียนมีแต่เขาเนี่ยไม่มีแล้วเขาต้องใช้อีฮีโร่ถามว่าอายไหม
9: มันต้องมีเพราะว่าเทียบกับเพื่อนแล้ว
8: เพื่อนแล้วมันแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่บ้านก็ไม่ได้จนนะทำไมไม่ให้ฮีโร่เพื่อนก็รู้ไงว่าคือไม่ได้ถึงขนาดว่าจนไม่มีตังค์อะไรเงี้ยก็ซื้อให้ได้แต่แม่ไม่ยอมให้ยังไงก็ไม่ยอมให้จนกว่าจะเข้าสู่ม.ปลาย
9: ค่ะ
8: ก็ปรากฏว่าก็ซื้อพอเฉพาะจำเป็นแต่พอมันมอนย้อนกลับมาเขาเพิ่งเล่าให้ดิฉันฟังเมื่อเขาเติบโตแล้วนะเรื่องพวกเนี้ยมาเล่าแล้วมันก็ขำแต่ว่ามันให้ข้อคิดบางอย่างเขามาคิดเมื่อวันที่โตขึ้นแล้วเขามองย้อนกลับไปว่าเออเขาเห็นแล้วล่ะว่าเขาเข้าใจว่าทำไมตอนนั้นแบบแม่ยังไงก็ไม่ให้แล้วก็มันทำให้วันนี้เขารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขาได้ทำกิจกรรมมากมายที่ไม่ได้อยู
9: ่กับหน้าจอตรงนี้สำคัญมากจริง
8: เพราะมันย้อนกลับมาแล้วดิฉันว่าเออเฮ้ยลูกคิดได้ไว
9: ้ค่ะ
8: ไม่ได้แบบ
9: คุ้มละคุ้มละ
8: คุ้มละ
9: เออคุ้มละ
8: เออ
9: นะ500 บาทของคุณถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดละสำหรับบทเรียนนี
8: ้ฮีโร่ ฮีโร่คุณช่วยฉันไว้ใครคิดโทรศัพท์ฮีโร่เออ
9: เคสของที่พี่นนท์ช่วยแบ่งปันให้เราฟังเนี่ยอันนึงมันทำให้เราเห็นเลยนะว่าหลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยต้องรอให้เวลาผ่านไปเราถึงจะเข้าใจนะบางครั้งคำพูดพ่อคำพูดแม่ใช่ไหมคะมันณตอนนั้นเนี่ยปัญญายังไม่เกิดนะแต่ว่ามันมีแต่ความรำคาญ
8: ปัญญานิรันดร์คุณเหรอ
9: ไม่ใช่แล้วปัญญาไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์นะปัญญา
8: สติปัญญา
9: เดี๋ยวไม่เกิดเออนะคะทำให้เนี่ยวันก่อนนั่งดูข้อมูลออนไลน์อันนึงเป็นดาราสาวฮอลลีวูดท่านหนึ่งเนาะคือตอนเนี้ยเธอเป็นคุณแม่คนละแต่ว่าเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยในช่วงชีวิตตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นซึ่งก็คงเกเรระดับหนึ่งเลยแล้วก็บังเอิญว่าในตอนกลางคืนของคืนหนึ่งตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเธอไปอยู่ในจุดที่คล้ายๆกับแบบมีความเสี่ยงมีความอันตรายแล้วเธอก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าเธอควรจะต้องไปต่อหรือพอแค่นี
8: ้
9: สิ่งที่เธอทำก็คือโทรศัพท์หาแม
8: ่
9: นะแล้วก็เธอก็ชั่งใจว่าถ้าเกิดเธอโทรเนี่ย แม่ต้องแบบอยู่ที่ไหนก็ทำไมไปอยู่ตรงนั้นทำไมไปอยู่ไปกับคนนั้นได้ยังไงคือคิดว่าจะต้องเจอแบบนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่แม่พูดคือลูกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่ไปรับแล้วก็พอไปรับเสร็จถึงที่บ้านก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ชงชาอุ่นๆให้เธอก็รู้สึกแบบปรับอุ่นใจก็หลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันกลับมาย้อนภาพเนี้ยมันกลับมาย้อนตอนที่เธอเริ่มมีลูกเธอมีลูกแล้วเธอก็หันไปคุยกับคุณแม่กลับไปคุยกับแม่บอกว่าแม่จำเรื่องราวตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นได้ไหมในคืนนั้นแม่ก็บอกว่าจำได้แม่เธอก็ถามว่าแล้วทำไมแม่ไม่ดุว่าทำไมเธอถึงไปอยู่ในที่อโคจร อะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าตอนนั้นแม่ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะดุแม่กลับรู้สึกดีใจว่าในวันที่ลูกใช่ในวันที่ลูกอยู่ในวิกฤตเนี่ยลูกนึกถึงแม
8: ่
9: มันสิ่งที่แม่รู้สึกแม่กลับดีใจเธอก็บอกว่าเธอมาแบบรู้สึกคำเนี้ยตอนที่เธอเป็นแม่บอกว่าถ้าเกิดเมื่อลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้วลูกยังปกติอาจจะไม่ค่อยได้คุยเนาะแต่เมื่อเวลาที่เขามีอะไรมีเหตุที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นหลังพิงหรือรู้สึกว่าคนเนี้ยจะช่วยเขาได้เนี่ยเขาโทรหาเนี่ยคือนั่นคือสิ่งที่มันการันตีคอนเนคชั่นหรือว่าสิ่งที่มันการันตีความสัมพันธ์ว่าสิ่งที่เราได้สร้างไปค่อยๆปลูกค่อยๆฝังกับลูกเนี่ยมันออกดอกเห็นผลแล้วนะก็คิดว่าเชื่อมกันอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะโยงเข้าเรื่อง AI นะแต่ตอนนี้เอาเรื่องยิ้มๆกันก่อนนะว่ามันทำให้เนี่ยโลกที่มันปราศจากปัญญาประดิษฐ์นะหรือว่าปราศจากหน้าจอเนี่ยมันสามารถสร้างโมเมนต์แบบนี้ให้เราได้เยอะ
8: ๆค่ะแล้วก็ในยุคที่คือพยายามจะย้อนให้คุณผู้ฟังตามเราไปด้วยนะคะแล้วก็ที่เรียนพูดถึงเรื่องของมือถือเล่าให้ฟังเนี่ยให้บนตัวอย่างของความถ้าเรามีการพูดคุยมีการสร้างกฎกติกาภายในบ้านมีเรื่องของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวมีการพูดคุยกันเป็นครอบครัวที่ต้องถือว่าคุยถ้าคุยกันได้ทุกเรื่องคุยแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้เพราะแล้วมันมีทางเลือกอื่นไหมที่จะทำคือถ้ามันมีลักษณะแบบนี้ในการให้เลยคือมันไม่ใช่การทุกอย่างมันต้องไม่ง่ายจนเกินไปหรือมันยากจนเกินไปมันต้องมีความพอดีของมันอะไม่ใช่ เกิดมาสองสามขวบอนุบาลฉันก็ได้มือถือแล้วเพราะฉันได้มือถือแล้ว
9: รุ่นใหม่กว่าแม่อีกส่วนบางทีรุ่นใหม่กว่าแม่อีก
8: จริงแล้วเขาก็พอเราคิดว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่โหดลูกอยากได้แล้วลูกดีใจแล้วก็เป็นของรางวัลที่ได้ที่หนึ่งหรือเอามาเป็นจูงใจอะไรก็แล้วแต่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลือกให้ลูกบางทีเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเรากำลังเลือกน้ำหวานหรือยาข
9: ม
8: เราเลือกยาพิษให้ลูกไหมถ้าเราเลือกในวัยที่มันไม่เหมาะสมเช่นให้เขามือถือในวัยที่ยังไม่เหมาะกับเขาเราอาจจะเสียลูกให้กับมือถือกลายเป็นเราเป็นคนยื่นให้เขาอะเพราะลูกจะลุกขึ้นมาซื้อเองคงเป็นไปไม่ได้แต่ลูกจะต้องเข้าไปเล่นเกมมั่งไปแชทไปอะไรสารพัดเลยเพราะฉะนั้นในวัยที่ยังไม่เหมาะสมมันไม่ควรเป็นของรางวัลให้กับเขามันมีของรางวัลที่เหมาะกับวัยตั้งเยอะแยะนี่ฉันจำได้ในยุคสมัยที่ฉันเนี่ยของเล่นยุคคุณแปมก็ยังทันไม่มีบ้านไหนไม่มีตัวต่อนะจะเป็นตัวต่อแบบไหนก็แล้วแต่มันต้องต่อไม้ต่อ
9: ต้อง
8: ต่ออะไรเพราะมันเป็นการทำให้ลูกได้มันคือของเล่นที่ลูกเขาสามารถที่จะประกอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการแต่เอามันพอดีไงไม่จำเป็นต้องแพงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราพยายามให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเองต่ออะไรแล้วใช้ตัวพ่อแม่เนี่ยเป็นทุนที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในลักษณะที่ยังอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันเป็น human being เป็นมนุษย์พ่อลงมาเล่นกับลูกแม่มาเล่นกับลูกเราหยิบอุปกรณ์ที่มันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เช่นอาจจะเล่นหินดินทรายพวกเราโตมากับหมักเก็บหรือว่าของเล่นที่มันยังอิงกับความเป็นธรรมชาติมันยังไม่ได้ถูกเข้าไปสู่ในโลกเทคโนโลยีซะทีเดียวแต่ว่าของปัจจุบันเนี่ยมันดิฉันยิ่งดูยิ่งมีความรู้สึกว่าโหตายละมันมาถึงยุคที่ตัวต่อราคาถูกลงมากก็บล็อกที่ต่อถูกลงมากแต่ก็ไม่มีคนซ
9: ื้อไม่มีคนซื้อใช่
8: ซื้อแต่แบบว่าที่จะเป็นเล่นเกมเทคโนโลยีเอ็นเนอร์เอ็นนี่อะไรก็แล้วแต่สารพัดเกมที่มันเข้ามาแล้วมัน มันดึงลูกเราไปแล้วไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นหมดเลย
9: ค่ะ
8: คำถามก็คือว่าเราอยากได้อย่างนั้นหรือคือบางทีเรามันต้องกลับมาที่ mindset ของพ่อแม่ว่าเรามอง

0: อะไรเราต้องการให้ลูกเติบโตแบบไหนตอนนี้มันมีโรคหนึ่งนะคะเป็นโรคที่งานวิจัยของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะเขาถามเรื่องนี้อาจารย์ถามเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาพูดถึงเรื่องของโรคที่เด็กขาดธรรมชาติซึ่งมันใช่เลยโดยเฉพาะเด็กเมืองที่มันขาดธรรมชาติเขาไม่ได้มาใกล้ชิดกับธรรมชาติเราไม่ได้ปล่อยลูกไปคลุกคลีตีมงกับต้นไม้ใบหญ้าสวนลูกลงไปเจอหญ้าปุ๊บใส่รองเท้าลูกเดี๋ยวขาเปอะทรายน้ำอะไรก็แล้วแต่เพราะลูกจะไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเลยนะคะลงไปหาดทรายทีขาก็ไม่กล้าย่ำหรืออะไรเพราะเราบอกว่าเดี๋ยวมันสกปรก
1: เดี๋ยวสกปรก
0: เราให้ลูกตัดตอนจากธรรมชาติเราให้ลูกเข้าไปสู่โลกเทคโนโลยีเพราะลองคิดภาพว่าเด็กยุคสมัยนี้แล้วเราบอกว่าเป็นดิจิตอลเนทีฟกระโดดไปอยู่อย่างนั้นหมดอะแล้วสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: มันจะไปเหลือตรงไหน
1: เรียกว่านี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่และท้าทายมากๆสำหรับทุกวงการนะไม่ว่าจะเป็นวงการพ่อแม่ลูกแม่และเด็กนะวงการการศึกษานะวงการที่ในที่ต้องพูดถึงในเชิงนโยบายเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เนาะคือเราเริ่มที่ซื้อใช่ไหมหรือว่าหยิบยื่นหน้าจอเล็กๆให้ลูกแต่ว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทบแบบใหญ่อะแบบเป็นปรมาณูใช่ไหมคะที่มันจำเป็นต้องหยุดยั้งอะแล้วก็วันนี้เนี่ยชวนคุยเนี่ยถ้าเป็นภาคต่อด้วยเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณผู้ฟังแล้วก็ฟีดแบ็กก็บอกว่าอยากชอบคือว่าอยากได้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI กับความเป็นมนุษย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลเหลือเฟือเลยนะที่จะคุยกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของมาตรการของแต่ละประเทศที่ต้องทำซึ่งเรารู้นะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชิงของมาตรการนะพี่โหนคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการจัดการแบบวันนี้ต้องอุดรอยรั่วแล้วอะคือมันไม่ได้เป็นการทำทางไปเพื่อจัดการนะแต่ว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แล้วมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันจำเป็นต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันเสียหายเมื่อก่อนบอกเสียหายหลายแสนเดี๋ยวนี้ต้องเสียหาย
0: หลายล้าน
1: ไม่รู้จะเท่าไหร่เลยนะคือมันนับเป็นมูลค่าไม่ได้แล้วก็ฟังพี่โหนเล่าเมื่อกี้คิดถึงชีวิตของเจนพวกเราเหมือนกันว่าก็โชคดีที่เราเติบโตมาโดยที่ยังไม่มีอีพวกนี
0: ้
1: เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเราเติบโตมาในยุคที่มีพวกนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นหนึ่งในเด็กที่
0: คุณจำได้
1: อยู่ตรงนี้ก็ได้นะ
0: ขนาดยุคเรายังไม่มีเนี่ยมันมีไอ้เกมอะไร
1: มีเกมบอยมีอะไรพวกนี้
0: ที่มันตามเก็บตามเลี้ยงมันอะเลี้ยงสัตว์เขาเรียกเกมอะไรนะ
1: พวกทำมาก็จีอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีที่ต้องอยู่กับมันทั้งวัน
0: ทั้งวันเพราะตามดูให้มันเลี้ยงนั่นแค่มาทำมาก็จีเรายังติดมันงอมแงม
1: ค่ะยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันทุกรูปแบบแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้เมื่อก่อนนี้พี่โนเป็นตอนช่วงเราวัยรุ่นน่ะมันจะมีพวกเกมวิดีโอเกมอ่ะ
0: แต่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีทุกบ้าน
0: ถูก
1: เพราะว่ามันราคามันสูงเราก็จะเข้าใจแล้วว่าบ้านเราไม่ได้เล่นก็อาศัยไปเล่นตามบ้านเพื่อนแต่มันก็จะนานๆทีไงเพราะเราจะไม่สามารถไปสิงสถิตอยู่บ้านเพื่อนได้แต่ว่าในส่วนของเราแต่ละบ้านก็คือจะเล่นด้วยอนาล็
0: อ
1: กมากกว่าใช่ไหมอย่างที่พี่โนยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยเนาะว่ามันต้องรับมือแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนหายใจหายคอนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเต็มๆเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าแต่ละประเทศเอาที่จากข้อมูลที่มีอยู่นะรวมถึงพี่โนที่มีอัปเดตด้วยเนี่ยมาดูว่าแต่ละประเทศเขามีวิธีการหรือมีมาตรการนะคะอาจจะไม่ถึงเป็นบางประเทศเป็นกฎหมายเนาะบางประเทศยังไม่เชิงเป็นตัวบทกฎหมายบางประเทศเป็นการขอความร่วมมือก็มีแต่อย่างน้อยเราเห็นว่ามันมีทิศทางที่ขยับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบัน

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
7: เข้าสู่ช่วงที่2ของผู้หญิงมากเรื่องนะคะวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณสุงมนต์แล้วก็ดิฉันนิติดานะคะชวนคุยกันเพลินๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ณวันนี้ชีวิตเราเหมือนจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นลงตัวขึ้นเร็วขึ้นนะคะด้วยปัญญาประดิษฐ์ในทุกๆรูปแบบนะคะแต่ว่าในความเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันก็ส่งด้านมืดเยอะเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วเราปูเยอะมากเลยนะคะรวมถึงเคสสตัดดี้ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ในจุดที่มันพาเราไปอย่างคาดไม่ถึงนะคะ แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างแล้วมันเริ่มเยอะขึ้นไงทั่วโลกนะตัวอย่างแปลกๆตัวอย่างที่เป็นผลกระทบที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขจัดการได้นะคะด้วย อะไรระบบการควบคุมดูแลที่ไม่พอหรือแม้แต่กระทั่งการปล่อยให้มันกลายเป็นชีวิตประจำวันอะใช่ไหมกับการที่มีอะไรปั๊บแชทมีอะไรปั๊บถาม AI แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กก็เป็นนะคะก็คือเป็นในทุกๆช่วงวัยแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหานะเรื่องของการเรียนรู้นะคะปัญหาของการไม่พัฒนาสมองแล้วก็ปัญหาเรื่องของ human connection นะคะต่างๆแล้วก็พาไปถึงเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กดปุ่มแล้วมันถอยหลังไม่ได้มันรีเซ็ตไม่ได้
8: ใช่ใช่ค่ะจริงๆ เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆเราก็รายการผู้หญิงมากเรื่องก็พูดถึงบ่อยนะพยายามจะแตะเรื่องนี้มาก็บ่อยครั้งนะคะถ้าใครเป็นแฟนรายการก็จะรู้เราพยายามที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดอยู่บ่อยๆเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยตระหนักนะแต่ไม่ตระหนกนะแต่ว่าเราต้องการจะให้ตระหนักแล้วก็หยิบรับเอาบางสถานการณ์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้มันเป็นบทเรียนด้วยนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจากทั่วโลกที่ไหนแบบไหนอย่างไรอันนี้มาอีกเคสนึงที่เราสองคนคิดว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังเพราะว่ามันมากขึ้นทุกขณะแล้วก็มันทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศต้องกลับมาทบทวนทิศทางของการพัฒนาประเทศด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคนเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะที่มันเกิดผลกระทบอ่ะนะคะประเทศที่ชัดที่สุดนะคะแล้วชอบใจที่สุดนะต้องบอกว่าดิฉันชอบใจที่สุดเพราะว่าเขาทำแบบมันเป็นการบูรณาการเลยอ่ะไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวก็คือว่าเขาคิดว่าไอ้เส้นทางที่เขาเดินมาโดยตลอดเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเขารู้แล้วล่ะว่าผลมันเป็นยังไงวันนี้เขาพลิกกลับมาแล้วก็กลับมาประกาศนโยบายชัดเจนว่ากลับมาใช้หนังสือเรียนสำหรับเด็ก
7: สวีเดนใช่ไหม
8: สวีเดนสวีเดนนี่ชัดที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ละเขาต้องให้เด็กในชาติเขาโตมากับหนังสือที่มันพลิกได้ไม่ใช่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือจับต้องกับหนังสือแล้วก็ให้คุณครูมาเนี่ยกลับมาใช้กระดานเหมือนเดิม
7: ค่ะช็อกเหรอแล้วเวลาโมโหก็
8: ปาช็อกไ
7: งไม่เป็นคุณคุณนะ
8: ไม่ถึงขั้นช็อกนะคะแต่ว่าเขาให้ใช้หนังสือเล่ม
7: ค่ะ
8: เพราะเขารู้แล้วว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้เขารู้ซึ้งถึงความสำคัญที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
7: ค่ะ
8: ก็คือกระบวนการคือมันสำคัญมากไงบางทีเราไปต้องการแค่ผลลัพธ์แล้วเราไม่ได้สนใจกระบวนการเราไม่ได้สนใจว่าผลลัพธ์เราตั้งข้อสอบมาแบบนี้เด็กตอบได้แล้วจบแต่เราไม่ได้สนใจว่ากระบวนการที่ได้มาเนี่ยเขาไปก๊อปปี้คัดเพจหรือไปก๊อปมาจาก AI แต่ว่าเขาสนใจว่าคือ1เด็กเข้าใจไหมอ่านที่พวกเราคุยกันมาชอบพูดถึงเรื่องสมัยก่อนวิชาอ่านเอาเรื่องวิชาเรียงความย่อความพูดบ่อยๆให้ฟังอย่าเบื่อนะแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคือเรื่องที่มันทำให้มันนำมาสู่ทักษะการคิดนำมาสู่การพัฒนาสมองของเด็กแล้วบ้านเรามันยังมีในอดีตคือมันมีวิชาเหล่านี้มันดีเพียงแต่ว่าที่เราขาดคือรูปแบบที่มันควรจะทำยังไงให้มันเกิดการอ่านเอาเรื่องจริงๆรูปแบบที่มันทำยังไงให้มันเกิดการเรียงความแล้วมันเป็นที่มันไม่ใช่ฟอร์แมตอ
7: ่ะ
8: มันต้องไม่มีถูกมีผิดวิชาพวกนี้ต้องไม่มีถูกมีผิดแต่ต้องดูว่าเข้าใจไหมมันโอเคไหมเด็กเก็ตไหมอ่านแล้วเขียนมาแล้วเข้าใจไห
7: ม
8: ถ้าไม่เข้าใจเราควรจะเติมยังไงให้เขาเข้าใจไม่ใช่มาคือวิชาบางวิชาที่มันไปใช้เรื่องของการพัฒนาสมองมันต้องไม่ตัดเกรดอ่ะแต่มันต้องตัดที่ความเข้าใจแล้วใช้มนุษย์ในการสื่อสารซึ่งมันสุดท้ายมันต้องไปพัฒนาที่ครูด้วย
7: ค
8: ่
7: ะ
8: เพราะนั่นเอาละเราพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าที่สวีเดนกลับมาแล้วเขาคิดว่าหนังสือเล่มเนี่ยมันสำคัญมากดึง ลูกกลับเข้ามาสู่กระบวนการนี้แล้วห้ามใช้มือถือ
7: ค่ะ
8: ตอนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นองคาพยพนะเริ่มจะมาระบุเรื่องของกฎหมายตอนนี้หลายประเทศพูดเรื่องกฎหมายเด็กใช้มือถืออายุต่ำกว่า16ปีอะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีแต่บ้านเราเริ่มมารณรงค์นะฮะเนี่ยที่เป็นนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งตอนหลังเนี่ยมารณรงค์เรื่องห้ามเด็กใช้มือถือ ต่ำกว่า2ขวบแต่มันเป็นวาทกรรมที่บอกว่าอย่าใช้
7: เรื่องนั้นก็เป็นจุดเริ่มไง
8: แต่มันไม่ใช่ข้อห้าม
7: มันไม่ใช่ข้อห้ามมันคือเหมือนกับคล้ายๆกับว่า
8: อย่าเลย
7: อย่าเลยขอความร่วมมือแต่ว่าบ้านไหนเห็นด้วยก็ทำบ้านไหนผ่านไปก
8: ็ถูก
7: มันไม่ใช่เป็นการบังคับใช้
8: เพราะฉะนั้นมันพอมันเริ่มก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยว่าเอาลองมาดูประเทศที่เขาไปไกลแล้วเขามีความรู้สึกไม่ได้แล้วเขาต้องพลิกกลับแล้วเพราะเขาเห็นผลกระทบมันผลกระทบมันช้าน
7: ะ
8: เพราะเด็กกว่าจะโตขึ้นไป
7: ใช่ๆกว่าจะเห็น
8: ถูกต้อง
7: มันไม่ทันที
8: มันไม่ทัน
7: ไม่เหมือนลดราคา
8: ไม่เหมือนประชานิยม
7: ใช่เห็นเดี๋ยวนี้
8: เห็นเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันก็เข้าใจมันอาจจะต้องไปด้วยกันหลากหลายรูปแบบแต่อันนี้คือชี้ให้เห็นชัดเจนไงว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาแล้วมันมีประเทศที่มันมี ต้นแบบหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีเราควรจะศึกษาเขาจริงๆจังๆไหมว่าผลที่เขาได้ผลกระทบของเขาเนี่ยเราหันกลับมาดูก่อนที่ผลลัพธ์มันจะไปสู่ตรงนั้น
7: ไกลกว่านั้นนะเพราะตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบการเดินทางคือเราตามเขาอยู่ไง
8: ถูก
7: คือเราอาจจะยังอยู่ในช่วงลาเวนเดอร์อ่ะที่เขาลาเวนเดอร์ก่อนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะอยู่ในทุ่งอะไรอ่ะดอกอุตภิษอยู่ซึ่งเราจะรอให้ถึงตรงนั้นหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมามองกันในเชิงนโยบายแล้วก็ภาพรวมด้วยขยายความที่พี่หนูพูดถึงสวีเดนเนี่ยความน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมพี่คือจริงๆแล้วในยุคหนึ่งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเข้าใจว่าเป็นปี2019เนาะสวีเดนมีการบังคับใช้แท็บเล็ตในสถานศึกษาประถมวัยแล้วก็ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของรัฐบาลนะคะที่นำโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยในขณะนั้นเนาะซึ่งเขาเตรียมความพร้อมให้เด็กๆปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีความเป็นดิจิตอลแม้กระทั่งในเด็กเล็กที่อายุน้อยที่สุดอันนี้คือ2019ตอนนี้2026คือ7ปีเนี่ย

0: ให้ความสนใจกับกระดาษกับหนังสือเล่มนะหนังสือเล่มที่จับต้องได้นะพลิกได้นะแล้วก็ปากกานะคะให้กลับมาใช้ในห้องเรียนอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตหมด
0: ทั้งหมดนะคะโดยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาระดับทักษะการรู้หนังสือที่ลดลงคือมันไปด้วยกันหมดไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสมาธิไม่ใช่เรื่องของเคสที่แบบทำให้เกิดภาวะความอะไรอะความสูญเสียต่างๆที่เราคุยกันแต่ว่ามันกลายเป็นทักษะการรู้หนังสือที่มันน้อยลงด้วยสำหรับเด็กสวีเดนคืออะไรนะการรับรู้อ่ะการรับรู้หรือว่าความเข้าใจในเชิงวิชาการต่างๆนะคะแต่ว่าการหันกลับไปใช้อุปกรณ์อนาล็อกมันก็ไม่ใช่ว่าจะสวยงามนะเพราะมันก็มีแรงต้านเยอะมากนะคะการวิพากษ์วิจารณ์เนาะทั้งผู้ใช้เองแล้วก็จากบริษัทเทคโนโลย
1: ี
0: ใช่ไหมที่เขาเป็นเรียกไงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะคะแม้กระทั่งนักการศึกษานักวิทยาการคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยกลับไปอนาล็อกเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสการจ้างงานของเด็กสวีเดนนะแล้วก็อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกด้วยคือเขาก็มองมันก็ทุกอย่างเนอะในการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีทั้งจุดมันไม่มีแบบเห็นด้วยคล้อยตามไปหมดหรอกนะคะแม้กระทั่งอะไรนะไทยช่วยไทยใช่ไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่
1: ด้วยแล้วไม่เห็นด้วย
0: ใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมาดีเบตกันนะคะก็โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะในเมืองนาก้านะคะซึ่งอยู่ชานกรุงสต็อกโฮล์มนะคะนักเรียนชั้นปีสุดท้ายเขาก็หยิบอะไรอะคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขึ้นมาพร้อมกับสิ่งต่างๆนะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยน้อยเคยใช้น้อยกว่าก่อนมากคือเหมือนกับคล้ายๆด้วยนโยบายที่มันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนเนี่ยนะมาถึงบ้านเนี่ยตอนนี้กลายเป็นต้องพกหนังสือและเอกสารใหม่ๆอันนี้คือเด็กอายุ18เนี่ยเล่าให้กับสำนักข่าวฟังนะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่จากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้พกหนังสือใช่ไหมไม่ได้พกสมุดปากกาใช้แท็บเล็ตอันเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเป้เนี่ยต้องเปลี่ยนละก็คือต้องมีพวกเอกสารมีหนังสือนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวในขณะที่บางวิชาก็ยังใช้ดิจิตอลอยู่นะคะบางวิชาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ากลับมาใช้เรื่องของการจดคำนวณด้วยมือด้วยอะไรไปอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะของสวีเดนนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ได้รับภาพลักษณ์ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากที่สุดในยุโรปนะคะจากระดับทักษะดิจิทัลของประชาชนที่มีอยู่ระดับสูงแล้วก็ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เติบโตแบบคึกคักมากๆ
1: ใช่สวีเดนถึงได้เป็นประเทศที่โหถามว่าช็อกนะช็อกเหมือนกันนะตอน
0: นั่นน่ะสิ
1: เฮ้ย
0: นั่นน่ะสิ
1: กลับมาแล้ว
0: ทำได้ยังไง
1: วะ60องศ
0: าใช่ๆ
1: นี่จำได้นะบ้านเราเนี่ยเคยแจกแท็บเล็ตนะคะ
0: จำได้
1: แจกแท็บเล็ตเด็กคนนึงเนี่ยจำได้แล้วก็อุ๊ยออกมาต่อต้านนะถ้าไม่มีดีอ่ะนะคะแต่ว่ากลัวเคยสึกเฮ้ยมันไม่เหมาะไงกับการแจกเด็กป.1นะคะก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะแต่ว่าคือสุดท้ายก็ขยับมาแต่ว่าคือสุดท้ายก็แจกปีเดียวนะหลังจากนั้นก็ดิฉันขำอ่ะไอเด็กปีที่ได้รับแจกก็ปีต่อไปอ้าวไม่มีแล้ว
0: งงเนอะงงมากเลย
1: อันนี้ก็เป็นนโยบายที่โหตอนนั้นนี่ดิฉันเชื่อว่ามันเป็นการเดินตามเดินตามอย่างชัดเจนมากแต่ว่ามันเป็นการเดินตามโดยที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมของเด็กในชาติแล้วมันไม่ได้มีมาตรการอื่นๆที่มันจะไปบูรณาการการเรียนรู้ได
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะสุดท้ายมันกลายเป็นขยะจริงนะ
0: จริง
1: แล้วถามว่าเด็กได้อะไร
0: ไม่ได้อ่ะ
1: นั่นน่ะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้สวีเดนเนี่ยเขาทำแบบนี้กลับมาเนี่ยมันอาจจะตรงใจดิฉันมาก
0: ม
1: ันก็เลยทำให้พูดถึงสวีเดนบ่อยหน่อยเพราะมันเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเราชอบมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยว่าตอนหลังเนี่ยโดยเฉพาะคุณแปมแต่ตอนนี้อาจจะไม่นั่นแล้วเท่าไหร่เพราะเด็กไม่ค่อยเขียนลายมือแล้วไงใช่ไหมเด็กก็พิมพ์กันหมดแล้วล่ะ
0: ใช่
1: แล้วทั้งที่จริงๆแล้วการเขียนเนี่ยการเขียนด้วยมือนะจะดินสอหรือจะปากกาก็แล้วแต่มันคือการทำงานของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่แล้วมันเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง
0: ค่ะ
1: การใช้ภาษาที่มันเชื่อมกันหมดเลยการกะระยะสายตาตัวสะกดสมองมันเคลื่อนหมดเลยอ่ะแต่พอปัจจุบันเนี่ยพอมันไปพิมพ์อ่ะมันไปพิมพ์หมดเลยแล้วบางทีพิมพ์เนี่ยขอโทษนะเครื่องมันช่วยอีกต่างหากแล้วตรวจคำถูกคำผิด
0: มัวก็เยอะนะ

0: ่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: คือมันหลายหลายอย่างเนี้ยที่แล้วยิ่งพอตอนหลังเนี่ยพอมาใช้ AI ในการทำแบบนี้หมดนะคะมาช่วยทำการบ้านช่วยทำ thesis อะไรหมดเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่
0: เห็นด้วย
1: มันไม่ได้เชื่อมโยงกับสมองการกะระยะการใช้สายตาเราถึงได้เจอคนใส่แว่นเพราะมันใช้จอกันหมดเลย
0: ค่ะแสนอีกนะยังไม่รวมใช
1: ่หลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันทำให้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้สมองส่วนที่มันควรต้องใช้ในวัยเด็กเราไปให้อย่างอื่นใช้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เสียหายได้ยังไงถ้าเด็กโตมาแล้วเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: คิดเหมือนกันเพราะว่าใช้ AI เหมือนกัน
0: จริงปั๊มคำตอบออกมาคล้ายกันไปหมด
1: มันเป็นแพทเทิร์นเลยเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเรากำลังผลิตอะไรอ่ะกำลังผลิตรูปแบบที่เราบอกว่าการศึกษาที่ดีมากที่สวีเดนคำถามก็คือว่าไอ้การศึกษาที่เราบอกว่าเฮ้ยมันผลิตเสื้อโหลในประเทศไทยเนี่ยที่เราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำแบบนี้สวีเดนกำลังเดินแบบนั้นด้วยเทคโนโลยีแล้วมันเป็นการผลิตเสื้อโหลเพราะวันนึงเขารู้ว่ามันเขาต้องกลับหลังหันแล้วเขากลับมาเพราะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเพราะเขาเห็นความสำคัญว่าการศึกษามันจะไปเปลี่ยนประเทศได้มันสร้างคนซึ่งมันถูกมันเพราะว่าคนต้องสร้างคนเพื่อเอาคนไปสร้างงานแล้วงานก็จะกลับมาสร้างคน
0: มันเป็นลูป
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมที่มันต้องเป็นแบบนั้น
1: ใช่ทีนี้ถ้าไปเอาแบบว่าเป็นแพทเทิร์นหมดแล้วจะไปสร้าง
0: มันจะยังไง creativity มันก็ไม่เกิดมันก็กลายเป็นหุ่นยนต์ปั๊มกันออกมานะคะคือจุดที่มันเป็นจุดกลับตัวแล้วกันเนาะของสวีเดนเนี่ยมันมีรูปธรรมอยู่เหมือนกันนะคะขยายความจากที่คุณสวงมนเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยก็คือไอ้คะแนนที่มันวัดผลเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นกับสิ่งที่เรียกว่าคะแนนปิซ่านะซึ่งมันเป็นคะแนนวัดผลดัชนีมาตรฐานการศึกษานานาชาตินะคะที่ทั่วประเทศใช้ของประเทศไทยเราก็ใช้ด้วยเนาะปรากฏของสวีเดนที่ปกติเนี่ยค่อนข้างอยู่สูงเนาะเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆของโลกเนี่ยคือเขาพบว่าคะแนนมันร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญอะคือมันเขาสตาร์ตตั้งแต่ปี2012นะคือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันร่วงอย่างนี้วะแต่ว่าปรากฏว่ามันมีระหว่างทางเนี่ยมันก็มีการฟื้นตัวนะแต่มันฟื้นตัวสั้นมากๆแต่ที่รับไม่ได้เลยสำหรับเขาก็คือว่าปี2022เนี่ยมันร่วงจัดเลยร่วงแบบร่วงดิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2วิชาที่เขาให้ความสำคัญมากๆคือคณิตศาสตร์และการอ่านโดยที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเด็กนักเรียนอายุ 15-16 ปีตีซะประมาณม.4 ม.5ซึ่งเป็นวัยที่โอ้โหนั่นมันต้องเตรียมตัวสำหรับการศึกษาขั้นสูงเนี่ยนะคะพบว่า1ใน4นะหรือว่า 24% ไม่สามารถผ่านเกณฑ์พื้นฐานด้านความเข้าใจในการอ่านได้คืออ่านแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่คุณยกตัวอย่างอ่านแล้วมันเอาเรื่องไม่ได้อ่านแล้วจับใจความไม่ได้อ่านแล้วหาสาระสำคัญไม่ได้อ่านแล้วขีดเส้นเมนไอเดียไม่ถูกคือจับใจความไม่ได้คืออันนี้คือเป็นเรื่องของการอ่านนะคะในขณะที่ปี2022สวีเดนมีผลการรู้หนังสือต่ำกว่าประเทศอื่นด้วยนะคือเขาไปเป็นคู่เทียบกับอังกฤษอเมริกานะคะเดนมาร์กและฟินแลนด์นะคะซึ่งตรงเนี้ยตัวของผู้อำนวยการด้านการศึกษาของ OECD นะคะเขาก็บอกว่าการที่สวีเดนนำเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนอย่างสุดโต่งกว่าประเทศอื่นในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาเร็วไง
1: เขา
0: เร็วกว่าชาวบ้านเขาก็เอาไปใช้เร็วกว่าชาวบ้านเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการนำเอาเทคโนโลยีจำนวนมากเข้าห้องเรียนโดยไม่มีเป้าหมายเชิงการสอนที่ชัดเจนคือสักแต่ว่ามีอุปกรณ์แต่ว่าแผนการสอนหรือว่าระบบที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เนี่ยมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็กลายเป็นว่าในช่วงเวลาแค่10ปีเนี่ยบวกลบเนี่ยมันทำให้สถิติต่างๆของเด็กสวีเดนมันตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ตัวรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นจริงก็คืออีกขั้วหนึ่งนะฝ่ายขวาซึ่งขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ปี2022เนี่ยเขาก็เลยขอกลับตัวนะคะหมุนตัวกลับตัว360องศาด้วยการปรับทิศทางการศึกษาครั้งใหญ่นะคะซึ่งมันเป็นภาษาสวีเดนนะแต่ว่าแปลตรงๆคือจากหน้าจอสู่แฟ้มเอกสารคือจากที่เราอยู่บนหน้าแท็บเล็ตหน้าจอเนี่ยให้ กลับไปสู่แฟ้มเอกสารคือไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ เป็นกระดาษเป็นสมุดเป็นปากกานะคะแล้วก็สถานศึกษาปฐมวัยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือดิจิทัลอีกต่อไปอันนี้คือนโยบายออกมาปีที่แล้วคือปี2025แล้วก็มีการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนแม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษานะคะในขณะที่ไม่พอนะการจัดการของเขาคือโรงเรียนต่างๆได้รับเงินอุดหนุนราว 7,300 ล้านบาทเพื่อลงทุนในตำราการเรียนและคู่มือครูและหลักสูตรใหม่ที่เน้นตำราการเรียนเป็นหลักมีกำหนดเริ่มใช้ปี2028จ้าก็คือว่าเขากลับตัวแล้วคือแบบติดจรวดเลยอะนะไปเกียร์5เลยนะคะซึ่งโฆษกนักศึกษาของพรรคเสรีนิยมเขาบอกว่าหากเราต้องการให้เด็กได้รับองค์ความรู้ที่จำเป็นการอ่านหนังสือจริงการเขียนบนกระดาษจริงและการคำนวณตัวเลขบนกระดาษจริงนั้นเป็นวิธีที่ดีกว่ามากโอ้ย
1: ชัดเจนมากเพราะว่าครูอันนี้พูดถึงเรื่องของการอะไรอะการคำนวณ
0: อ
1: ะถ้าคุณใช
0: ้จิ้มเหรอ
1: คุณจิ้มอย่างเดียวเนี่ย ผลลัพธ์มันได้เร็วมากนะคือเด็กรุ่นใหม่คิดแบบนี้จริงๆค่ะเขาก็มีความรู้สึกจะเรียนไปทำไมอะเรียนแล้วคือสุดท้ายมันก็มีเครื่องมืออะที่ออกมาแล้วมันก็เร็วกว่าด้วยแล้วจะเรียนไปเพื่อ
0: ค่ะ
1: นะเออเราฟังเขามันมันก็จริงของเขาจะเรียนทำไมเรียนแล้วสุดท้ายแล้วเครื่องมันก็มาแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ประเด็นคำถามคือว่าเราจำเป็นต้องรู้อะรู้ที่มาของตัวเลขทำไมคำนวณแคลคูลัสสุดท้ายแล้วมันคำนวณแบบไหนคืออย่างน้อยๆรู้กระบวนการของมันรู้วิธีการทำรู้วิธีให้ได้มาว่าคือเราต้องไม่ฝากทุกอย่างไว้ในเทคโนโลยีให้มันคำนวณออกมาแล้วใส่สูตรเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็
0: ได้คำตอบ
1: ก็ได้คำตอบแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วทำไมมันตัวเลขถึงเป็นแบบนี้เราเข้าใจวิธีทำของมันไหมเราเข้าใจวิธีว่าใส่วงเล็บปีก
0: ยกกำลัง
1: ตรงไหนมันเป็นยังไง
0: ในวงเล็บนอกวงเล็บต่างกันยังไง
1: ถูกต้องเพราะว่าจริงๆในชีวิตเนี่ยมันก็ถามว่าคนที่ต้องอยู่ในอาชีพที่มาคำนวณมันก็มีอย่างน้อยๆก็ต้องรู้ว่าวิธีการที่ได้มามันคืออะไรดิฉันว่าอันนั้นน่ะจำเป็นและสำคัญมากเหมือนขับรถอ่ะขับรถเนี่ยเราจะบอกว่าก็เข้าเกียร์มันก็ง่ายแล้วก็ไปแต่ว่าทุกคนก็ถ้าขึ้นไปแล้วขับรถแบบเนี้ยมันก็ได้ไงแต่ถ้าถามว่ารุ่นเราเนี่ยมาด้วยเกียร์ธรรมดาก
0: ระปุก
1: เกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาพอมันใช้เกียร์แมนนวลเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการเชนเกียร์เป็นยังไงแล้วออกมาแล้วจังหวะ1 2 3 4อย่างน้อยๆเรารู้ว่ามันมีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5มันต่างกันยังไง
0: ค่ะ
1: เกียร์ถอยหลังเป็นยังไงทำไม4 wheel มันเป็นแบบนี้เราจะเข้าใจกระบวนการแต่ว่ามันเป็นยุคปัจจุบันเกียร์ดีขับดีอย่างเดียว
0: ไม
1: ่ดีละอ่ะ DNR
0: นั่นเลย
1: จบเพราะนี่เราก็ไม่เข้าใจเราก็รู้ว่าดีเดินหน้าอาถอยหลัง
0: ค่ะ
1: เกียร์เอ็น
0: แต่เราไม่เห็นไอ้กระบวนการเชนเกียร์ที่มันจะค่อยๆไต่ระดับ
1: ใช่ว่ามันเกียร์แต่ละเกียร์มันแตกต่างกันยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจระบบของเครื่องยนต์เนี่ยมันคือองค์ความรู้ไงมันคือองค์ความรู้คือสุดท้ายเนี่ยเราจะมาใช้ให้มันสำเร็จรูปบางคนก็ถามว่าจะรู้ไปทำไม
0: อ
1: ันนี้ก็บางทีก็ตอบไปไม่เป็นเหมือนกันบางทีการ
0: ทำไมต้องรู้ด้วยล่ะ
1: การตั้งคำถามที่แบบว่าทำไมต้องรู้เรื่องความรู้เนี่ยมันตอบไม่ได้นะว่าทำไมต้องรู้แต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราไห
0: ม
1: หลายเรื่องที่มันมีประโยชน์หลายเรื่องมันอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าหลายครั้งมันอาจจะถูกงัดออกมาแล้วได้ใช้
0: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในลิ้นชัก
1: เหมือนกรณี13หมูป่าทำไมเขาอยู่รอดได
0: ้ค่ะ
1: เขาก็ต้องมีความรู้จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ต้องทำยังไงทักษะที่จะเอาตัวเองอยู่รอดแบบอยู่ต้องหลายวันรอการช่วยเหลือถึงบอกไงเราไม่มีวันรู้เลยจนวันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เคยเรียนมามันอาจจะได้ใช้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้แบบชนิดที่เป็นสเปเชียลิสต์แต่เรารู้ว่าเฮ้ยกระบวนการมันเป็นยังไงเข้าใจมันรู้แบบเข้าใจเนี่ยดิฉันว่ามันจำเป็นนะไม่ใช่รู้สำเร็จรูปหมดเลย
0: ไม่ใช่รู้แบบแค่แบบใบตำราใช่ไห
1: ม
0: แต่รู้จากความเข้าใจรู้ใบฮาร์ดว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันต้องแบบไหนยังไงนั่นคือทำไมเราถึงต้องมีการพวกอย่างหนีไฟทำไมต้องซ้
1: อม
0: คือบางครั้งสถานการณ์ต่างๆต้องซ้อมเพื่อที่ทำให้เราเห็นกระบวนการใช่ไหมแล้วก็พอเกิดเหตุจริงๆเราจะรู้ต้องทำยังไง
1: ไม่ใช่แบบว่าวิ่งตัวใครตัวมันปรากฏว่าไม่เคยซ้อมหนีไฟยังไม่รู้เลยว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหน
0: ใช่ใช
1: ่หรือยังไม่รู้เลยว่าห้ามใช้ลิฟ
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะ
0: จริงโอ้ย เดี๋ยวก่อนสวีเดนนี่ยังมีอีกนะเพราะว่ามันมีมุมที่แบบมันน่าชวนคุยนะแต่ดูเวลาแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: เก้าชั่วโมงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิทิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสุงมนต์นะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเชิญชวนผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราชวนพูดคุยเรื่อง AI แล้วมันมีเรื่องกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นโศกนาฏกรรมที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบที่มันนำไปสู่จากเรื่องที่ลูกสาวเนี่ยทะเลาะกับพ่อนะคะแล้วลูกสาวไปปรึกษา AI แล้วสุดท้ายทำให้คุณพ่อต้องถูกตำรวจมาจับคุณพ่อต้องสูญเสียงานนะแล้วผลกระทบเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวแล้วมันถูกสัมพันธภาพในวงกว้างของสาธารณชนนะคะคุณผู้ฟังไปติดตามดีกว่าว่าดิฉันพูดถึงเรื่องอะไรนะคะถ้าใครสนใจจะได้รู้ว่าผลกระทบของ AI มันไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเรามากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นภาคต่อที่อยากจะเชื่อไม่เห็นว่าเราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีเราใช้มือถือนะคะแล้วเราก็ถูกหล่อล้อมาตั้งแต่เล็กจนโตมาให้อยู่ในโลกของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมากระตุกเตือนแล้วเอาหยิบยกเอาบทเรียนในหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็ที่วันนี้เราโฟกัสขีดเส้นใต้มากหน่อยก็คือสวีเดนที่เขากลับมาคือเหมือนกลับตัว360องศาที่เคยเดินหน้าใช้เทคโนโลยีเต็มตัววันนี้เขารู้แล้วว่าผลกระทบของเทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในชาติของเขาแล้วเขากลับตัว360องศามาในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนให้เริ่มให้เด็กเนี่ยหันกลับมาใช้หนังสือที่เป็นเล่มให้กลับมาใช้ดินสอปากกาแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการศึกษาเลยนะคะดังนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องหันกลับมาศึกษาแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยไอประเทศที่เขาคิดว่ามันเป็นทางที่มันถูกต้องแล้วเดินไปก่อนชาวบ้านเขาทำไมวันนี้เขาถึงต้องกลับตัวแล้วเรายังเดินตามแบบเขาหรือเราควรจะต้องหยุดแล้วหันกลับมามองแล้วเอาแบบที่มันเหมาะสมกับชาติของเราค่ะ
6: คือจะกลับมาบูรณาการแล้วออกแบบ ปรับทิศทางอย่างไรนะคือนะวันนี้จะบอกว่าไม่ให้ใช้เลย 100% นั้นว่ายากละนะในแง่ของความเป็นจริงใช่ไหมที่มันถูกใช้แต่ว่าจะใช้อย่างไรนะคะที่จะไม่ทำร้ายเด็กๆและเยาวชนไปมากกว่านี้นะคะเราคุยกันเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยคือ2ตอนนี้เป็นตอนที่เน้นๆแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากๆนะซึ่งเราก็พยายามเรียนรู้ไปกับมันด้วยนะคะกับเรื่องที่เราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างตัวเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในตัวของอนาล็อกอะอนาล็อกกับดิจิตอลอะมันต้องอยู่ร่วมกันได้ยังไงไม่ได้แปลว่าดิจิตอลมาแทนที่นะแต่ว่าอนาล็อกก็ต้องอยู่ด้วยแต่จะอยู่แบบไหนอย่างไรมันมีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะก็มีนักประสาทวิทยาจากสถาบันแคโรลินสกานะคะบอกว่างานวิจัยระดับนานาชาติจำนวนมากนะมีข้อบ่งชี้ว่าการอ่านเนื้อหาผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยอาจทำให้เด็กประมวลข้อมูลผลได้คือประมวลผลข้อมูลต่างๆได้ยากขึ้นแล้วก็พัฒนาการทางสมองของเด็กเล็กอาจได้รับผลกระทบหากใช้หน้าจออย่างหนักซึ่งอันนี้เนี่ยเรียนว่าไม่ต้องวิจัยก็บอกได้เพราะว่ามันคือการอยู่กับแสงสีใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วสายตาเด็กมันยังไม่ถูกพัฒนาที่จะรองรับความเคลื่อนไหวได้ขนาดนั้นเนาะการประมวลผลมันก็ทำงานอย่างพี่โนอธิบายมันก็เกี่ยวกับข้องกับสมองก็ไม่ทันอะตารับมันเร็วเกินไปสมองก็แปรผลไม่ทันนะสุดท้ายไม่รู้อะไรเลยนะคะซึ่งพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็กอาจได้รับผลกระทบนะคะหากใช้หน้าจออย่างหนักรวมถึงนักเรียนก็อาจจะเสียสมาธิจากการเห็นหน้าจอของเพื่อนร่วมชั้นต้นน่าสนใจจังเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่ากระทบกับผู้ใช้อย่างเดียวแต่ว่าเขาพูดถึงบรรยากาศในห้องเรียนด้วยเพราะว่าห้องมันก็นั่งเวลานั่งนั่งติดกันเนี่ยสมมติว่าอีกคนนึงคนใช้ในแสงก็แวบไปแวบมาอีกคนก็ไปกวนด้วยแต่เทียบกับหนังสือเนี่ยหนังสือมันไม่แวบมันก็คือหนังสือของใครของมันใช่ไหมมันมีโฟกัสที่มันชัดเจนดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเสียสมาธินะคะสำหรับภาพรวมของในห้องด้วยตรงนี้แบบน่าสนใจเพราะไม่เคยคิดเหมือนกันนะเพราะมันวับไปวับมาซ้ายขวาคนนั้นก็วับคนนี้ก็วับแล้วเกิดไม่ได้อยู่ในหน้าจอที่ต้องเรียนด้วยไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นโซเชียลมันยิ่งไปกันใหญ่นะคะในขณะที่รายงาน OECD ล่าสุดเกี่ยวกับสวีเดนนะคะเผยแพร่เมื่อต้นปีนี้เองนะคะบอกว่าภาพรวมของเด็กสวีเดนได้ประโยชน์จากการเข้าถึงเครื่องมือดิจิตอลก็จริงแต่ว่าพบปัญหาสิ่งรบกวนจากดิจิตอลในห้องเรียนระดับสูงนะคะแล้วก็การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลอย่างหนักในวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนที่ลดลงนะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลซัพพอร์ตที่ทำให้เขาลงมาใช่แล้วก็สองเรื่องนะถ้าจะสรุปประเด็นก็คืออันแรกคือเรื่องการอ่านจากตัวแผ่นจากตัวหนังสือกับอีกอันนึงคือเรื่องคณิตศาสตร์ที่ทำอย่างไรที่จะให้เด็กลดการพึ่งพาหน้าจอแล้วกลับมาคำนวณด้วยมือนะคะด้วยกระดาษมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอันนึงที่กำพูดถึงเรื่องของช่องว่างทางดิจิตอลนะคะที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็เมื่อก่อนเราก็บอกว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสซื้อแท็บเล็ตซื้อหน้าจอต่างๆให้ลูกเนี่ยเอ้ยมันจะช่วยให้ลูกเราทันสมัยเป็นประชากรดิจิตอลพลโลกอะไรประมาณแบบนั้นนะแต่ว่าตอนนี้สวีเดนบอกว่าชักไม่ไหวแล้วนะแล้วก็เริ่มมีการถกเถียงเรื่องของดิจิตอลกับอนาล็อกนะว่าจะทำอย่างไรให้มันไปด้วยกันได้นะคะเรียนว่าวันนี้คงไม่ได้ไปไกลกว่าสวีเดนแล้วพี่โนเพราะว่า
5: เวลาไม่ได้
6: แล้วอีกอย่างนึงคือสวีเดนมันมีรายละเอียดที่อย่างที่คุณว่าเป็นเคสในดวงใจใช่ไหม คือเขามาก่อนเขาไปก่อนแล้วนะเขาบายก่อนนะในขณะที่เรายังโอ้เลื่อนเริงอยู่กับหน้าจอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยอนุบาลเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ชวนกระตุกเหมือนกันแล้วก็เรียนไม่แน่ใจว่าในเชิงภาครัฐบาลในมุมของอะไรนโยบายอะมันจะทำได้ไหมหรือถ้าทำแล้วมันจะเร็วขนาดไหนใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าแบบคิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันปีการศึกษานี้มันได้เลยมันก็ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรคราวนี้เราจะอย่างไรถ้ามองในแง่ที่ว่าลูกหลานเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราอะนะคะตกอยู่ในสภาพเดียวกับที่สวีเดนเจออันนี้ยังไม่รวมพวกคะแนนปีซ่าที่ของเราก็ไม่ได้สูงนะ คือมันกลายเป็นปัญหาทับซ้อนปัญหาจากของเดิมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปซ้ำเติมทำให้ตัวเลขต่างๆมันน้อยลงอีกอ่ะเออมันจะยังไงเนี่ยว่ามันคือวิกฤตแล้วแหละ
5: ค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าชื่นชมสวีเดนเพราะว่าคือพอเขาเดินมาถึงจุดนึงเนี่ยเขารู้ว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเฮ้ย มันต้องปรับดิฉันว่าที่เห็นความกล้าอันนี้ต้องชื่นชมความกล้าหาญนะที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ยอมรับอะว่าไอ้ที่มันเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันวกกลับมามันไม่ใช่ใครคนที่เป็นผู้นำไม่ใช่คนไหนก็ทำนะส่วนใหญ่คือก็เดินไปเดินไปให้สุดทางจะไม่วกกลับมาแต่ว่าอันนี้เขาใช้ความกล้าหาญมากเลยทีเดียวนะคะที่จะบอกว่ากลับมาแล้วไอ้ทางที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ละนะคะแล้วก็ยอมกลับตัว360องศาเพราะอะไรเพราะว่าที่คุณแปมให้ข้อมูลตั้งแต่ในตอนแรกเบรกแรกเลยที่ว่าโอ้คนมาขวางเยอะนะนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคทั้งหลายเนี่ยแน่นอนพวกเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องขวางอ่ะขวางแล้วก็เฮ้ยมันไม่ควรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาเอาเด็กและเยาวชนเป็นตัวตั้งไงเขาไม่ได้เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ฉันคิดว่ามันเป็นความกล้าหาญของคนเป็นผู้นำที่มันต้องมีมันต้องดูว่าเฮ้ยโจทย์ของเราอะโจทย์พัฒนาประเทศของเราเนี่ยมันชัดไหมโจทย์เราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งอะถ้าเราจะเอาผลประโยชน์เราก็คิดว่าก็เดินไปเรื่อยๆต่อแล้วก็ให้เด็กใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็โอเคลดการใช้ลงนะอย่างมากก็เท่านี้แต่ว่าอันนี้เขากลับตัวเพราะเขามองเห็นแล้วว่าไอ้ทางที่มันเดินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ผิดแล้วไม่รู้มันจะตกเหวเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นกลับมาแล้วคิดว่าเอาประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นตัวตั้งนะคะเพราะว่านักวิชาการจากทั่วโลกนี่แหละค่ะโดยเฉพาะนักวิชาการสาขาปฐมวัยเนี่ยเห็นสอดคล้องตรงกันว่าการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดให้กับเด็กให้กับช่วงชีวิตมนุษย์คนนึงที่จะเติบโตขึ้นไปเนี่ยมันต้องวางรากฐานที่มันยังต้องไร้เทคโนโลยีพยายามจะยืดอายุให้มากที่สุดอย่าเพิ่งให้เด็กได้มาสัมผัสกับเทคโนโลยียืดได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าถ้าในหลักวิชาการแล้วก็คือว่าต่ำกว่า2ขวบไม่อยากให้ใช้เลยถ้ามากกว่า2ขวบอาจจะแบบ15นาทีถ้ามันไม่ได้จริงๆแต่ถ้าบ้านไหนสามารถที่จะเข้มงวดทำได้เนี่ยไม่ต้องรีบยืดยืดได้เท่าไหร่ยืดไปเลยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เน้นก็จะแล้วแต่ท่านแล้วนะว่าท่านจะมีทัศนคติท่านมี mindset แบบไหนท่านมีกฎกติกาท่านยอมเอาตัวและเข้าแลกมากน้อยแค่ไหนการเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องเอาตัวเข้าแลกค่ะแต่ถ้าท่านจะมักง่ายโดยการก็ไม่ได้งานเยอะหรือจะด้วยเหตุผลใดๆแล้วท่านก็หยิบยื่นมือถือให้มันง่ายไงพอมันง่ายเนี่ยแน่นอนผลของมันคุณต้องรับด้วยนะคะรับถึงผลของมันด้วยว่ามันออกมามันจะส่งผลกระทบอะไรกับเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้มันพอมันออกมาแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันควรจะต้องทบทวนน่ะทบทวนในที่นี้ในทั้งระดับนโยบายทั้งระดับในสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องคิดแล้วนะเพราะว่า มันไม่ใช่แค่สวีเดนละหลายประเทศแต่วันนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะพูดได้หมดแต่ว่าหลายประเทศตอนนี้กลับตัวแต่กลับตัวนี่มันอาจจะมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยข้อจำกัดที่มันอาจจะได้แค่คือใช้กฎหมายมาแต่ว่าไม่ให้เด็กเข้าสู่โซเชียลมีเดียอายุต่ำกว่า16คือไปช่วยในเชิงไม่ได้เข้าสู่โซเชียลมีเดียแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปลึกเหมือนกรณีสวีเดนคือไปในสถาบันการศึกษาด้วยแต่ว่าถ้าจะเอาเร็วแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเห็นหน้าเห็นหลังจริงเนี่ยมันต้องใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษามันถึงจะเร็วและแรงแต่ก็ขณะเดียวกันก็สำคัญแหละเพราะว่าโจทย์ที่เบรกที่แล้วที่คุณแปมพูดว่าเราไม่ได้เตรียมครูเราไม่ได้เตรียมคนตอนที่เทคโนโลยีมันมาเร็วแล้วเรามีแท็บเล็ตแจกแล้วเราไม่ได้เตรียมเรื่องการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องแต่ว่าพอวันนี้เรากลับมาเนี่ยมันก็ต้องเตรียม mindsetคนที่เป็นครูด้วยนะเพราะครูอาจจะไปนู่นแล้วตั้งแต่ปี2019ใช่ไหม
6: ค่ะใช่
5: วันนี้ต้องวนกลับมาแล้วใช้อันนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดคุยอะทำความเข้าใจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเนี่ยมันคือการปรับองคาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเมื่อเอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งครูต้องเอาด้วย
6: ค่ะ
5: ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ครูก็ไปนู่นหมดแล้วเทคโนโลยีหมดแล้วก็ต้องหันกลับมาแล้วก็ต้องใช้หนังสือเป็นเล่
6: มนี่แหละ มันก็ต้องไปกันทุกๆภาคส่วนเนาะมันต้องพากันไปอ่ะก็ไม่ได้หวังผลวันนี้เดี๋ยวนี้หรอกแต่ว่ามันต้องเริ่มคิดกันแล้วแต่ถ้าจะใจชื้นขึ้นมานิดนึงก็สัปดาห์ที่แล้วก็เขาก็มีข่าวออกมานะว่าก็มีความพยายามนะคะในการที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ พยายามจะดูเรื่องของการควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็โซเชียลมีเดียของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคดิจิตอลนะคะซึ่งเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆของรัฐบาลไทยนะคะโดยตอนนี้กระทรวงศึกษาก็อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางบังคับใช้เพราะว่าน่าจะต้องตื่นแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนตื่นกันหมดแล้วนะเนเธอร์แลนด์โปแลนด์อิตาลีเกาหลีใต้นะคะมีการควบคุมการใช้งานสมาร์ทโฟนในโรงเรียนแล้วก็อีกอันนึงที่ทางกลุ่มประเทศนี้เขาเจอก็คือว่ามันไปเป็นเรื่องของสมาธิสั้นกับพฤติกรรมก้าวร้าวคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ทำให้การเรียนตกต่ำแต่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมด้วยค
5: ือ มันเปลี่ยนไปด้วย
6: มันเยอะไปหมดมันทุกทางไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิสั้นนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะคะอันส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ได้ถูกควบคุมสมองไม่ได้ถูกควบคุมเลยนะคะก็ตามแท็บเล็ตกันไปหมดนะคะก็ออสเตรเลียบราซิลมาเลเซียนะคะเป็นพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองเยาวชนในโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน
5: นะ
6: ก็คือมาเลเซียเนี่ย1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเรียกว่ามีการใช้กฎนั้นนะคะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ใช่ไหมในการเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียคือถามว่ามันจะคุมได้ 100% หรือเปล่าคงไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันมีการขยับแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการปกป้องเยาวชนจากเนื้อหาอันตรายการรังแกทางไซเบอร์นะพวกบูลลี่ต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์ที่แพลตฟอร์มกระตุ้นให้มีการใช้งานมากเกินไปรวมถึงถ้าเกิดพี่โนเห็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเรื่องของคุณแม่ดาราท่านหนึ่งใช่ไหมคะที่ก็ออกมาพูดถึงพิษภัยของเกมออนไลน์ที่เป็นยอดฮิตของเจนอัลฟานะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดการสูญเสียเงินการเผลอกดลิงก์ส่งพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ณวันนี้เรียนว่ามันก็ต้องเท่าทันจริงๆอ่ะนะว่าลูกเรากำลังทำอะไรอยู่หน้าจอเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าลูกอยู่บ้านเนี่ยปลอดภัยตอนนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะก็คงจะต้องดูกันนะคะเพราะว่าอย่างของมาเลเซียเขาก็บอกว่าสาระสำคัญของกฎหมายที่ควบคุมอายุของผู้ใช้งานของบัญชีโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางลิดรอนสิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเขาเน้นไปที่ว่าแพลตฟอร์มเองอ่ะคุณต้องปรับปรุงความปลอดภัยคือผลักไปที่แพลตฟอร์มด้วยนะคะที่จะไม่สับสนให้เกิดการใช้งานมากเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายของแพลตฟอร์มคือทำยังไงก็ได้ให้คนอยู่ค้างอยู่หน้าจอให้ได้นานที่สุดเราเคยคุยกันแล้วว่าวันที่เราเปิดโซเชียลมีเดียเข้าไปเนี่ย1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากอันนี้ยังไม่รวมทั้งเรื่องของเกมเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆที่มันทำให้เราอยู่กับหน้าจอนานกว่าปกตินะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่รู้ละเป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดมาแหละว่าทำยังไงไม่ให้เกิดการสนับสนุนให้ใช้งานมากเกินไปแล้วก็มีการดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้อายุที่คือต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็เรื่องของเนื้อหาเป็นอันตรายคือมันต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนนะคะคือนโยบายเองด้วยแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มตัวครอบครัวชุมชนแล้วก็ผู้ใช้นะคะก็มีการประกาศเรื่องอายุเนี่ย16น่าจะเป็นจุดที่มักใช้กันเยอะเนาะแล้วก็หลายๆประเทศอีกนะคะอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเดนมาร์กเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ประเทศไทยก็อย่างน้อยติดขบวนไปด้วยนะคะแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างของการศึกษาแนวทางนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านว่าเลิกข้อมูลต่างๆวิจัยต่างๆมันออกมาสนับสนุนเยอะมากแล้วนะที่เป็นข้อกังวลจากผลกระทบการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเดี๋ยวถัดมาอีกยุคนึงก็จะเป็นเรื่องของ AI ละคือก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียตอนนี้ท่านว่าเรื่อง AI เริ่มมีแล้วและอาจจะหนักขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมเรื่องของสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์นะคะแล้วก็นี่แหละเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะส่วนโปแลนด์ก็เหมือนกันโปแลนด์ก็1กันยายน69นะคะก็จะเริ่มมีการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้มือถือในโรงเรียนนั่นแปลว่ามอปลายเนาะบวกลบนะคะมอ5มอ6นะคะถ้าเด็กกว่านั้นไม่ได้แล้วจ้านะถ้าเป็นเด็กๆก็คือห้ามแล้วนะช่วงพักเมื่อก่อนช่วงพักได
5: ้
6: ตอนนี้ก็คือไม่ให้ละคืออย่างน้อยขอให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดเขตปลอดหน้าจอเขตปลอดมือถือนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลัง
5: รณรงค์
6: ต้นรงค์แล้วแบบตื่นตัวอย่างหนักอ่ะ
5: จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วไปโรงเรียนเราก็ไม่ควรเอามือถือไป
6: อ่
5: ะแล้วค่ะแล้วก็โรงเรียนก็ต้องมีมาตรการที่มันชัดเจนก็ต้องห้ามเอามือถือเข้าห้อง
6: ค่ะ
5: แล้วก็ห้ามไม่ต้องรีบร้อนให้เขาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านมือถือหรอก มันมีวิธีค้นคว้ามากมายอาจจะบอกให้โจทย์ให้การบ้านไปค้นคว้าจากห้องสมุดก่อนก็ได้ในโรงเรียนจะมีห้องสมุดหรืออะไรก็แล้วแต่มันออกแบบรูปแบบได้ไง ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มือถือแต่ว่าก็จะกลับมาไงว่าคือสุดท้ายแล้วมันควรจะต้องให้เขาได้เรียนรู้ในกระบวนการการค้นคว้านะห้องสมุดวิธีการจะไปค้นคว้าเรื่องนี้ควรจะหายังไงใครเป็นคนเขียนแล้วควรจะไปหาที่ไหนเพราะว่าบางทีบนโลกออนไลน์ไม่ได้บอกที่มาของหนังสือใครเขียนใครอะไรก็โอ้มาเขียนมายัดกันหมดจริงทุกเรื่องมันมีที่มาหมดอ่ะมันถึงมีที่ไปในวันนี้ที่มาแล้วเราก็ดูเอาเล่มนี้ใครเป็นคนพูดประโยคนั้นประโยคนี้แล้วเขาขยายความคิดยังไงอ่ะคือมันไปต่อยอดการทำงานที่มันเข้าใจกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าโลกยุคนี้ต้องสำคัญให้ความสำคัญกับเรื่องกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์เนี่ยโอ้โห AI มันช่วยหมดแต่กระบวนการให้ได้มาเนี่ยคุณครูหรือว่าพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ลูกหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปหาข้อมูลตรงนี้กระบวนการเป็นยังไงโอ้สมมติว่าไปที่หอสมุดแห่งชาติซึ่งเขาไม่ไปกันแล้ว หอสมุดมหาวิทยาลัยหอสมุดโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยเขารู้ว่าจะต้องไปหาตรงไหนยังไงเรื่องเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถ้าเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องนี้สมมุตินะหรือเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องนี้สุขภาพทางเลือกอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หัวข้อที่เขาสนใจคิดว่าควรจะมีใครหลักๆที่เขาพูดเรื่องนี้ที่น่าสนใจแล้วพอไปค้นคว้าเสร็จเอ๊ะมันควรจะไปต่อยอดอ่านแล้วมี question mark ไหมมี question mark แล้วมันใช่คำตอบหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คำตอบเราควรจะต้องไปเพิ่มเติมยังไงทำไมมีคนที่ไม่เห็นด้วยแบบชัดเจนเราก็ไม่หาข้อมูลที่เพิ่มเติมเราไม่เห็นด้วยแล้วเราลองมาดูว่าเมื่อได้ข้อมูลจากคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเราคิดว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเราไม่มีเพราะฉะนั้นกระบวนการเราต้องออกแบบครูบาอาจารย์มีหน้าที่ในการออกแบบให้เด็กคิดเป็นคิดได้จากสิ่งที่มันมีอยู่เพราะว่าไม่ต้องไปหาข้อมูลมันเยอะมากอะบนโลกออนไลน์คือมันหาข้อมูลมันง่ายแต่ค้นคว้าเนี่ยมันยากค้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันมีวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วมาสกัดข้อมูลที่มันล้นเนี่ยสกัด
6: อย่างไร
5: อย่างไรแล้วตัวเราคิดเห็นอย่างไรสำคัญมากนะคะว่าสุดท้ายเราได้ข้อมูลที่สกัดแล้วเรามีความเห็นยังไงอันนี้เปิดให้โอกาสให้เด็กได้คิด
6: เพื่อนชอบที่พี่หน่อยยกตัวอย่างนะเพราะว่าทำให้คิดถึงประสบการณ์ความเป็นนักเรียนเนี่ยของพวกเราเนี่ยเราสมมติเราเข้าห้องสมุดเนาะเราบอกต้องทำรายงานเรื่องอะไรสมมติไพรเราก็จะไปเราเจอละเชลฟ์สมุนไพรเราก็จะพยายามขนหนังสือมาอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเราจะใช้เวลาทั้งวันแล้วพบว่าเราต้องการหนังสือแค่สองเล่มยืมออกไปแค่สองเล่มคืออันนี้คือกระบวนการเลือกสรรได้ไหมคือกระบวนการคัดเลือกในเชิงของการประมวลผลอะคือแต่เราอะต้องการเห็นข้อมูลก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าเราไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้
5: ทั้งหมด
6: 20เล่มที่เราขนมาสุดท้ายแล้วมันอาจจะอ๋อสองเล่มเนี้ยคือลดละนะเรายืมไปมันก็จะมีกระบวนการนี้แต่ว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราแค่ชัด AI ใช่ไหม มันก็ตอบมาจบแล้วอ่ะเราก็มีการบ้านส่งเผลอๆอาจจะเป็นระเบียบเขียนได้ดีกว่าด้วยแต่ว่าสิ่งที่ขาดโอกาสก็คือไอ้กระบวนการที่เมื่อกี้ที่ว่าไปที่มันจะหายวับไปกับตานะฮะแต่ว่าถ้าข้อดีก็คือว่าเอ้ยมันเร็วไงแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นคำว่าทำอย่างอื่นอาจจะไปเล่นเกม ไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราสูญเสียโอกาสของการเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาสมองพัฒนากระบวนการพัฒนาโลจิกพัฒนาซิสเต็มใช่ไหมคะในการแก้ไขปัญหาไปเลยโดยไม่รู้ตัว
5: ตอนนี้เนี่ยว่ามันแข่งกันตรงนี้แหละแล้วโลกยุคหน้าจะแข่งขันกันด้วยวิธีคิดอะวิธีคิดว่าที่ได้มาคือบางทีเราดิฉันทำไมเราถึงได้รู้ว่าเราคุยกับคนนี้มีความรู้แล้วรู้จริง
6: ค่ะ
5: นี่คือสิ่งที่เราเจน X จะสัมผัสได้ชัดหรือว่าเจน Y ก็จะยังพอรู้ว่าคนนี้เฮ้ยรู้จริงเว้ยแล้วพอเราคุยไปเชื่อมโยงเก่งจริงปลาดจริง
6: หรือตัวปลอม
5: เมื่อก่อนเรายัง
6: ค่ะ
5: แล้วตอนนี้เราก็ยังแยกได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีต้นทุนเดิมในการแสวงหาข้อมูลความรู้แต่ปัจจุบันเนี้ยดิฉันเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่โตมากับ AI จะแยกไม่ออกว่าเฮ้ยเขารู้จริง
6: ค่ะ
5: หรือว่าพูดตามมาหรือเพราะมันเริ่มไม่ได้ใช้กระบวนการในทักษะการคิดหรือว่าเราไม่มีข้อมูลมากพอมีความรู้มากพอที่จะมาบอกว่าคือสุดท้ายคนนี้เขารู้จริง
6: วิเคราะห์แยกแยะไงมันหายไปมันไม่จบอ่ะพี่น้องคือมันยังรู้สึกไม่อิ่มค
5: ือ
6: มันหมดเวลาใช่มันยังรู้สึกไม่อิ่มจริงๆเอ๊ะถ้าจะต่อสักอาทิตย์หน้าไม่รู้คุณผู้ฟังเบื่อยัง เดี๋ยวดูก่อน
5: ดูก่อน
6: ไอคนพูดอยากพูดอยู่คือยังมีข้อมูลล้นๆเลยใช่อยากจะแบบเพราะไหนๆจะแตะเรื่องนี้แล้วเราก็อยากจะแตะในความเป็นผู้หญิงมากเรื่องเนาะแล้วก็ขยี้มันออกมาให้มองเห็นเป็นมุมแล้วก
5: ็
6: ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันละกันแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผู้หญิงมากเรื่องวันนี้ส่งมนนิธิดาสวัสดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สดีค่ะ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
7: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
8: ขณะนี้เวลา 9:00 น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกรัฐมนตรีมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศให้เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมศิลปะและงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุเกือบ 60,000 บัญชีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวหารวมโทษ43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง663ล้านบาทและเงินใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดกั้นการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ท้อนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
5: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลเช้านี้จะพูดเกี่ยวกับเทคนิคในการเสริมสร้างพลังจิตเพื่อให้สามารถที่จะควบคุมการทำงานของสมองจะได้เราคิดได้และก็สำเร็จสมตามความปรารถนาถ้าท่านผู้ฟังสามารถปลุกพลังจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังจะทำสิ่งต่างๆได้มากมายเราได้ยินตั้งแต่เด็กถูกไหมครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้พลังสมองได้เพียง 10% เท่านั้นส่วนอีก 90% มันนอนเนื่องมันเหมือนกับ on vacation ก็คือพักร้อนนะฮะฉะนั้นเช้านี้จะสอนวิธีการที่จะปลุกพลังจิตเนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาพลังสมองอีก 90% มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดจะได้เราทำงานและประสบความสำเร็จและมีความสุขเขาเรียก2 in 1เป็นในเวลาเดียวกันถูกไหมครับรายการนี้จะเน้นตลอดว่าเกิดมาต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะเกิดมาทำไมนั่นหมายความว่าเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในระดับหนึ่งซึ่งเป็นที่พอใจของเราในขณะเดียวกันแต่ละก้าวที่เราเดินต่อไปบนแผนที่ชีวิตเนี่ยเราต้องเดินด้วยความสุขทุกเช้าตื่นมามีความเปล่งปลั่งและผ่องใสและรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งต่างๆหลายอย่างประสบความสำเร็จแล้วถูกไหมครับท่านผู้ฟังจะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสร้างพลังจิตอันเข้มข้นซึ่งมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับอันที่1ก็คือกำลังสมาธินะครับท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองก่อนว่าเช้านี้เนี่ยเรามีกี่องค์ประกอบนะครับหรือปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จหรือมีพลังจิตไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องรีบซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมหรือสร้างขึ้นมาเลยถูกไหมครับองค์ประกอบที่1ก็คือจะต้องมีกำลังสมาธิที่เข้มข้นและหนุนนำนะฮะโดยไม่วอกแวกทำสิ่งไหนเนี่ยจดจ่อจนเรื่องนั้นเสร็จเรียบร้อยไม่มีการคิดเรื่องอื่นท่านผู้ฟังนะครับสมองเนี่ยก็เปรียบดังอะไรครับแสงอาทิตย์นะฮะถ้าแสงอาทิตย์ผ่านกระจกนูนเนี่ยกระจกก็จะเกิดความร้อนสามารถเผากระดาษให้ไม่เกรียมได้ฉันได้ก็ฉันนั้นถ้าสมองคนละแสนล้านเส้นเนี่ยถูกเทรนถูกฝึกให้โฟกัสเรื่องในเรื่องหนึ่งในเวลาเดียวเนี่ยกำลังสมองมันจะเข้มข้นมากเลยมันจะมองเห็นมิติต่างๆอย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไม่วอกแวกเลยแม้แต่นิดหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับสามารถมีความจำได้รวดเร็วนะเรียนรู้ต่างๆได้รวดเร็วความจำดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีความแม่นยำดึงข้อมูลนะมาตอบหรือประยุกต์ได้อย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้หลายอย่างนะยังไม่ผิดพลาดอย่างชัดเจนนะครับแทนที่จะเรียนหนึ่งอย่างแล้วก็เหนื่อยคนที่มีกำลังสมาธิเนี่ยสามารถทำสิ่งต่างได้เยอะแยะเลยเรียนรู้สิ่งต่างมากมายเหลือเกินตามความต้องการนะครับคนประเภทนี้สังเกตง่ายมากเลยท่านผู้ฟังนะก็คือเป็นคนที่มีระเบียบวินัย สูงมากนะครับช่วงนั้นเวลานั้นต้องทำอะไรไม่คิดเรื่องอื่นนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยเท่าที่สังเกตน้ำเสียงจะมีพลังนะฮะตั้งใจพูดเป็นคนที่มีคำว่าเครื่องหมายคำพูดนะตั้งใจทำอะไรก็จะตั้งใจตลอดนะฮะแต่ทำทีละอย่างท่านฟังจดไว้เลยเช้านี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากมีกำลังสมาธิสูงเนี่ยจะต้องตั้งใจทำเรื่องในเรื่องหนึ่งในเวลาเดียวไม่คิดเรื่องอื่นจำไว้เลยนะครับไม่คิดเรื่องอื่นไม่วอกแวกไม่สมาธิเสื่อมหรือสมาธิสั้นนะครับจนสิ่งนั้นเสร็จนี่คือนิยามของคำว่าสมาธิหรือ concentration สรุปสมาธิคือความสามารถที่จะจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งและทำเรื่องนั้นจนเสร็จสิ้นไปก่อนจึงค่อยหันเหความสนใจไปสู่เรื่องอื่นนะครับสิ่งนี้ไม่สำคัญท่านผู้ฟังเพราะมันสอดคล้องกับการทำงานสมองจริงๆแล้วเนี่ยสมองสามารถคิดเรื่องเดียวเวลาเดียวถ้าท่านตั้งใจฟังหรือผมตั้งใจพูดเนี่ยเราจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะสมองสามารถโฟกัสได้เพียงเรื่องเดียวเวลาเดียวในขณะเดียวสิ่งนี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ต้องสอนถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่อยากจะไปฝึกกำลังสมาธิฝึกกรรมฐานหรือสวดมนต์ด้วยพระคาถาอะไรก็ตามเนี่ยนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างสมาธิก็คือฝึกจิตบอกให้เอาจิตเนี่ยบังคับสมองคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าวอกแวกอย่าฟุ้งซ่านนะฮะการสร้างพลังจิตเนี่ยก็คือสร้างกำลังจิตที่สูงมากเพื่อที่ควบคุมการทำงานของสมองแสนล้านเส้นถ้าผู้ฟังไม่ตลกนะสมองมันแสนล้านเส้นถ้าเราไม่ใช้มันเนี่ยมันก็จะลกลุงลังพาเราไปในทางที่ผิดเนี่ยฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ทำอะไรไม่มีกรอบเป็นกรรมนะครับแล้วก็เกลียดโลกเบื่อหน่ายโลกต่างๆเป็นต้นเพราะแทนที่จะสั่งสมองเหมือนในมุมมองผมนะเหมือนซีลเออร์ตามพวกร้านในเขาเรียกขายอาหารในหนังจีนซีเออร์นะครับหรือตามอะไรครับคนบริกรก็ได้หรือครับจะเป็นคนรับใช้ก็ได้บอกให้ทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาก็ทำตามเราก็จบเลยบอกลูกน้องก็ได้ไม่จำเป็นต้องซีเออร์นะครับจิตเป็นตัวสั่งจิตเป็นนายแต่สมองเนี่ยต้องเป็นบ่าวฉันต้องจำมัดสูตรนี้มาชัดๆนั่นหมายความว่าสมองที่มันฟุ้งซ่านใหญ่เราทำอะไรจะพูดอะไรเราไม่ทำตามมันเพราะมันเป็นลูกน้องเราเพราะมันเป็นซีลเออร์ท่านผู้ฟังเนี่ยนี่เป็นการอุปมาในแบบชัดเจนที่สุดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นไปเนี่ยเราจะไม่เชื่อสิ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดแล้วจะพูดตามนั้นจะทำตามนั้นไม่มีทางอีกต่อไปแต่เราจะมีสติสัมปชัญญะจดจ่อว่าจะต้องทำสิ่งนี้ให้จบเรียบร้อยไว้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสมองคิดได้เพียงเรื่องเดียวเวลาเดียวถ้าผมตั้งใจพูดตอนนี้ผมจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังบุญชัยท่านผู้ฟังก็จะคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะสมองเนี่ยมันคิดได้เพียงเรื่องเดียวนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องเทรนสมองให้เพ่งความสนใจสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเท่าที่จะต้องการจนภารกิจนั้นเสร็จสิ้นจึงค่อยไปทำเรื่องอื่นนี่คือวิธีการเอาจิตเนี่ยมาเทรนสมองให้สมองมันเชื่องสมองที่เชื่องแล้วจึงทำประโยชน์อะไรได้นานนับประการมันก็ลิงท่านผู้ฟังถ้าเราฝึกลิงให้เชื่องเนี่ยจะไปแสดงละครลิงก็ได้ถูกไหมปีนขึ้นไปเอามะพร้าวลงมาก็ได้นะเลยทำโน่นทำนี่ตามที่ต้องการสมองคนก็ไม่แตกต่างอะไรกับลิงเราต้องใช้จิตเนี่ยไปควบคุมนะฮะการทำงานสมองโดยการจดจ่อเรื่องเดียวเวลาเดียวเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าคนที่บอกตัวเองสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สมาธิสั้นไม่มีสมาธิท่านผู้ฟังนะฮะเราต้องกำจัดความคิดที่เป็นแค่มิจฉาทิ

เลยแม้แต่นิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะกลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับข้างในมันสงบนิ่งเนี่ยข้างนอกกระเพื่อมแต่ข้างในไม่หวั่นไหวนะครับข้างนอกจะมีลมกระโชกข้างในสุขสงบนะครับจึงสามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้นะครับรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปรู้ทุกอย่างท่านผู้ฟังนะครับในอีกภาพหนึ่งก็คือคนที่ฟุ้งซ่านหรือว่าคนที่กังวลคนที่อารมณ์แปรปรวนด้วยความโกรธด้วยความรักนะด้วยอารมณ์มุ่งพูดพลาดขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นสมองคิดไม่ได้แล้วจบนี่คือหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีๆนี่เองถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีอารมณ์ขุ่นมัวหรืออารมณ์รักอารมณ์ใคร่อารมณ์เซ็กส์อะไรก็ตามเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาท่านผู้ฟังจะไม่มีวันเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงเพราะเปิดระบบลิมบิกซิสเต็มแล้วนะฮะส่วนของสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาเนี่ยจึงทำให้ครับบอกว่าเราควรที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปไม่ต้องไปกลัวเลยนะหรืออะไรครับหลบหลีกไม่ไหวแล้วรับไม่ได้แล้วสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่ทำตอนที่เรามีอารมณ์แปรปรวนเนี่ยมันไม่สะท้อนความเป็นจริงและไม่โอกาสผิดพลาด 99.9% ฉะนั้นคนประเภทนี้ก็คือคนที่ไม่มีสมาธินั่นหมายความว่าเราต้องเทรนเนี่ยจิตเราให้เข้มแข็งรับได้ทุกสภาวะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้สมหวังก็ได้ผิดหวังก็ได้มีได้มีเสียมีสรรเสริญมีนินทารับได้หมดถ้าจิตคุณเทรนให้เขารับได้หมดเนี่ยเขาจะมีกำลังสมาธิเขาจะไม่หวั่นไหวสิ่งที่กระทบเขาทางด้านจิตใจหรือสิ่งที่กระทบทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะแรงหรือจะเบาจะสมปรารถนาหรือทำให้จิตใจช้ำชอกไม่สามารถกระเทือนอารมณ์เขาได้เลยต้องฝึกสรุปประเด็นคืออะไรครับสมาธิคนแตกเมื่ออะไรครับเกิดอารมณ์ขึ้นนั่นเองจะเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบอารมณ์ชอบมากๆและอารมณ์เกลียดมากๆได้ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่สมาธิเสื่อมทันทีเลยฉะนั้นคนที่มีกำลังสมาธิเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวแต่สิ่งที่ตัวเองสัมผัสตอนนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้ภาพที่ผ่านเข้ามาหูที่ได้ยินนะครับกลิ่นต่างๆที่ลอยมาอาหารรสชาติเผ็ดหวานมันเค็มรู้หมดขยับขยื่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรู้หมดท่านผู้ฟังรู้ทั้งสังพางกายรู้ทั้งอารมณ์ต่างๆเนี่ยนั่นก็คือท่านจะต้องไม่หวั่นไหวนั่นเองท่านผู้ฟังคีย์เวิร์ดก็คือสมาธิไม่หวั่นไหวแน่วแน่จดจ่อทีละเรื่องทีละอย่างนะฮะแล้วก็ข้างในมันจึงจะสงบแต่ท่านผู้ฟังสังเกตดูพระเจ้าบอกว่าสมาธิคือหัวหน้าแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมเด็กที่เรียนสื่อเก่งๆเนี่ยสมาธิสูงทั้งสิ้นนะฮะคนในองค์กรในหน่วยหนึ่งสังเกตดูมีคนเก่งแค่คนเดียวสองคนนะฮะในแต่ละหน่วยแต่ละแผนกคนที่หนึ่งหรือสองคนที่เก่งเนี่ยสังเกตดีๆกำลังสมาธิสูงมากในชีวิตผมเห็นคนที่ร่ำรวยเนี่ยเป็นหัวหน้า งานต่างมีกำลังสมาธิสูงทั้งสิ้นถ้าคนที่สมาธิอ่อนก็ต้องกลายเป็นซีโอเออร์เลยทำงานเล็กๆน้อยๆต่อไปนะยังไม่มีความหวังในชีวิตนี่คือสัจธรรมนะฮะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมีสมาธิดีจดจ่อนะครับไม่ฟุ้งซ่านพูดจาเป็นผู้เป็นคนพูดแล้วมีคนเชื่อถือต่างๆเป็นต้นท่านผู้ฟังครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนที่สมาธิสูงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความจำเยี่ยมความจำแม่นและดึงข้อมูลได้รวดเร็วตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความแม่นมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เยอะแยะเลยอย่าลืมนะครับคนชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยสมองใช้ได้แค่ 10%แต่คนที่มีฝึกพลังจิตเนี่ยจะทำได้เยอะแยะเลยอาจจะ 50% ของพลังสมองหรือ 70% หรือ 80% ทำอะไรได้อีกเยอะเลยเหนือความคาดหมายแต่อย่าเพิ่งสงสัยนะครับถ้าคุณจะสงสัยก็คือทำยังไงจึงจะมีกำลังสมาธิที่เข้มข้นแน่วแน่และต่อเนื่องมากกว่านะครับคนที่มีสมาธิสูงเนี่ยสังเกตดูไหมครับก็คือเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงนะฮะไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกนะครับแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะครับคำไหนคำนั้นและที่สำคัญก็คืออะไรครับพูดจาเนี่ยก็มั่นใจนะมีคนเชื่อถือส่วนใหญ่เป็นผู้นำนะสังเกตดูไหมครับเพราะคนเนี่ยฟังจากท่าทางบุคลิกน้ำเสียงเนี่ยมีความเชื่อมีศรัทธามีความเคารพเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้น
นี่แหละครับท่านผู้ฟังคือบทบาทของกำลังสมาธิผู้ที่มีสมาธิสูงจึงคิดการใหญ่ได้มาแล้ว

ลืมนะครับการคิดนี่ต้องใช้พลังสมองและเนี่ยพลังสมองที่แหวมคมต่อเนื่องหนุนนำก็คือกำลังสมาธินั่นเองจะต้องมีและถ้าอยากมีสมาธิทำยังไงฟังเช้านี้ปุ๊บโอ้นี่คือความสำคัญของแต่ละปัจจัยเนาะแล้วเราก็ต้องมองสเต็ป2ก็คือเรามีตามที่อาจารย์บุญชัยพูดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่ยอมรับเราจะต้องอะไรครับพัฒนาปัจจัยนั้นๆเช่นถ้ากำลังสมาธิต่ำเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโดยการฝึกก่อนทำทีละอย่างจดจ่อทีละอย่างตรงเส้นนั้นเสร็จก่อนขึ้นไปทำสิ่งใหม่พูดแต่ฟังดีแต่ถ้าทำไม่ได้ทำไงอ่ะถ้าท่านผู้ฟังทำไม่ได้นะครับก็ต้องฝึกกำลังสมาธิโดยการนั่งกรรมฐานนะฮะทำสมาธิสำนักไหนก็เลือกมาเถอะถ้าสำนักที่มันถูกจริตเรานะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหรือง่ายสุดก็ไม่ได้ง่ายนะสวดพระคาถาชีริบัญชรรายการนี้เน้นเฉพาะพระคาถาชีริบัญชรเหตุผลก็คือคนจัดสวดแล้วก็ได้ผลนะฮะแล้วก็เอามาใช้กับนักศึกษาที่ Fast Englishแต่ละคนที่ได้ทุนเป็น5ล้านเปียโทก็4 5ล้านเปียเอกก็คือ10ล้านแล้วก็ได้คะแนนโทโฟเนี่ยเกิน100 IBT score เนี่ยทุกคนต่างสวดพระคาถาชีริบัญชร7ถึง9จบทั้งสิ้นนะครับคนที่ไปเรียน UDD Northwestern University นะครับโคลัมเบีย Cornell Stanford เนี่ยต่างๆเป็นต้นเนี่ยล้วนสวดพระคาถาชีริบัญชรตลอดเพื่อสร้างกำลังสมาธิเพราะตอนที่เขาสวดเขาจะไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นเซลล์สมองแสนล้านเส้นมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับจิตเนี่ยสามารถควบคุมสมองแสนล้านเส้นให้โฟกัสเดียวคือวิธีนี้เร็วที่สุดท่านผู้ฟังครับที่ฝรั่งบอกว่า one thing at one time ทำทีละอย่างโฟกัสทีละอย่างพูดแต่พูดได้แต่จริงๆทำไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นก็ฝากไปท่านนิดหนึ่งนะครับคุณก็ไปหา3วิธีการวิธีสร้างสมาธินะถ้าไม่ฝึกกรรมฐานก็สวดมนต์แต่ถ้าบนผมพูดเฉพาะพระคาถาชีริบัญชรนะครับคือท่านผู้ฟังเหมือนกับยามันมีหลายแบบหลายขนาดเนี่ยผมจะต้องเสนอยาที่ผมกินแล้วใช้แล้วเกิดประโยชน์นะหายจากโรคฟุ้งซ่านและก็คือพระคาถาชีริบัญชรสวดมากที่สุดให้มากได้7จบ9จบเกิดผลโดยไม่คิดเรื่องอื่นและต้องโฟกัสนิดนึงคนที่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าฝากบอกด้วยอาจารย์เนี่ยบอกคนที่สนใจว่าสวดด้วยนะครับคุณภาพนะครับไม่ใช่สวดเอาปริมาณมาแล้วคือคุณต้องไม่วอกแวกเลยถ้าคุณวอกแวก 50% ก็คือใช้ไม่ได้ยังต่ำต้อง 90% อัพจนมันชินต่อพลังจิตที่มันมีสมาธิเป็นยังไงนะครับหรือไปเข้ากรรมฐานสำนักไหนก็ได้เพียงสร้างกำลังสมาธิมาก่อนนี่คือข้อที่1ถ้าผู้ฟังต้องฟังก่อนว่ามันจริงไหมมันสำคัญใช่เหรอสมาธิแล้วก็ถ้ามันใช่เรามีกี่เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างคุณต้องมี 90% อัพจึงจะประสบความสำเร็จถ้าผู้ฟังถ้าคุณมี 50% คุณอย่าฝันไปเลยว่าจะรวยจะฉลาดจะประสบความสำเร็จจะเป็นหัวหน้างานมันเป็นไปไม่ได้ได้หน้าลืมหลังผู้ใหญ่มาหน่อยตกใจปริวิตกพูดเสียงสั่นคือใครจะไปโปรโมทคุณถูกไหมครับคนที่ไม่มีสมาธิก็เลอะเลือนพูดอะไรก็จำไม่ได้ตัวเองพูดอะไรนะฮะเรียนรู้อะไรก็นะครับได้หน้าลืมหลังเรียนหลังเดิมหน้ามันวุ่นวายโกลาหลเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เข้าใกล้มีแต่ความทุกขเวทนาแสนสาหัสลองสร้างภาพและคนอย่างนี้ใครจะโปรโมทคนอย่างนี้ลูกค้าที่ไหนจะอยากซื้อสินค้าบริการคุณภาพจิตวอกแวกซอกแซกขนาดนี้เนี่ยใครจะไว้เนื้อเชื่อใจนะว่าคุณจะเป็นผู้นำที่รักษาคำพูดหรือเปล่าไม่ใช่กับกรอกนะฮะต่างๆเป็นต้นสรุปสมาธิคือหัวหน้าจำไว้เลยนะครับมรรค8สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องกำลังสมาธิว่าเป็นหัวหน้าจบแล้วนะครับอันที่1อันที่2ก็คืออะไรครับความเพียรมาแล้วเขาเรียกว่า perseverance ความเพียรนะฮะอย่าลืมนะพระเจ้าพูดประโยคหนึ่งครับวิริยนะทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าผู้ฟังครับมัวแต่คิดอย่างเดียวโดยไม่ลงมือทำเนี่ยมันต่างประโยชน์นะครับมันเป็นการฟุ้งซ่านดีๆนี่เองมันจะต้องลงมือกระทำแต่ส่วนใหญ่เวลาทำแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะมันก็มีปัญหาทั้งสิ้นเนาะปัญหาคือมาจากสมองเราเนี่ยมันยังไม่แนบแน่นจำนวนเซลล์เนี่ยมันไม่มากพอเลยเข้มข้นพอฉะนั้นก็ถูกผิดเราเลยต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำผิดแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลานั่นก็คือภาคเพียรไม่ย่อหย่อนนะฮะคุณยกตัวอย่างคุณจะเรียนภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศเนี่ยคุณจะเขียนผิดถูกพูดผิดคุณก็ต้องมุ่งมั่นมานะต่อไปท่องศัพท์ท่องสูตรแกรมมาถ้าผู้ฟังแกรมมามันใช้ในการแต่งประโยคต่างๆเอาคำมาร้อยกันนะครับแกรมมาก็เหมือนกับเชือกกล้วยถ้าไม่มีแกรมมาเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงคำพูดได้ยังไง

0: นะครับฉะนั้นก็ต้องใช้กำลังสมาธิตะกี้ที่บอกเนี่ยมาลงมือปฏิบัติละก็คืออะไรครับไม่ย่อท้อในความยากลำบากนะครับแรกๆมันจะยากเวลาการเรียนของใหม่ๆนะฮะอย่างคนจีนก็บอกเนี่ยปลายชื่อสีโทนานหรือวันชื่อสีโทนานเรื่องทั้งร้อยทั้งพันมันต่างยากนะในตอนแรกทั้งสิ้นนะฮะจะต้องอดทนบากบั่นทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้ว่าไหนมันใช่หรือไม่ใช่อันนั้นมันถูกหรืออันนั้นมันผิดนั่นก็คือสมองกำลังเรียนรู้ท่านจะทิ้งเนี่ยความบากบั่นไม่ได้ถ้าท่านทิ้งปุ๊บก็หมดเลยหรืออย่างวิ่งเนี่ย500เมตรนะฮะเหนื่อยแป๊บนึงอ่ะพักไปแล้วเมื่อไหร่คุณจะวิ่งถึงอย่างผมชอบไปขี่จักรยานที่สุวรรณภูมินะฮะคุณต้องตั้งใจขี่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ฟุ้งซ่านขณะที่กับตั้งไม่คิดเรื่องอื่นคือกำลังสมาธิอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะฮะแต่ขี่ไปเรื่อยๆไม่ย่อหย่อนเนี่ยก็คืออะไรครับความมานะบากบั่นภาคเพียรนะแล้วตอนนี้ขี่ได้เก่งมากท่านผู้ฟังรอบหนึ่งปั๊บหนึ่งก็ได้ละจบละทันที่ใช้เวลานานพอจะเริ่มรู้แล้วว่าปรับเกียร์ยังไงนะฮะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อมือเป็นยังไงตามองยังไงต้องล่างเนี่ยควรจะงอกี่เปอร์เซ็นต์รู้หมดเลยตอนนี้นั่นคือตัวอย่างที่ดีของอะไรครับการภาคเพียรเนี่ยเราจะเรียนรู้สิ่งที่ทำได้ดีขึ้นและเราจะรู้วิธีการที่มันเป็นแพทเทิร์นละอย่าลืมท่านผู้ฟังนะฮะมันยากตอนต้นอดทนนิดนึงกรุงโรมไม่ได้สร้างชั่วข้ามชั่วคืนและสำเร็จกรุงโรมนี่สร้างเวลานะครับหลายปีทีเดียวท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาท่านผู้ฟังนะฮะเพื่อที่จะทำการใหญ่ต้องอดทนนิดนึงนะเพื่อต่อสู้ดิ้นรนนะครับจะต้องไม่ยอมแพ้นะครับผมจะบอกตัวเองว่ามือจับลมบนคันไถไม่เหลียวหลังมือจับลมบนคันไถเหมือนชาวนาเนี่ยไม่เหลียวหลังแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังไม่มีวันเหลียวหลังนะครับแล้วมือนั้นจิตจะมีพลังเลยพลังสมาธิที่คุณพอฝึกมาแล้วเนี่ยจะบวกกับพลังความมุ่งมั่นเนี่ยมันจะทำให้ไถนาไปเรื่อยๆนะรถแทรกเตอร์มันเดินต่อไปเรื่อยๆยิ่งฝึกเนี่ยยิ่งคล่องยิ่งมีทักษะเนี่ยที่แม่นยำและยิ่งถ้าทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยคราวนี้แหละโชคดีมีลาภเลยเราจะทำสิ่งนั้นเนี่ยด้วยความมั่นยำด้วยความรวดเร็วและไม่เปลืองสมองมากนักนะฮะจิตมันก็จะมีพลังเนี่ยเข้มแข็งมากๆเลยอันที่สองการที่หนึ่งมันลิงก์กันหมดเลยนะครับแต่ที่สองผมชอบนะฮะก่อนจะผมมีทุกวันนี้ก่อนจะเก่งภาษาอังกฤษก่อนจะจบปริญญาเอกเนี่ยต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นหลักไม่เคยย่อท้อสักครั้งหนึ่งมันก็ทำผิดไปเยอะนะนะแต่มันลดปริมาณความผิดลงไปเรื่อยๆและมันไม่ผิดซ้ำเพราะผมเชื่อคนฝรั่งเศสบอกว่าไซเยดเฟลนาเคยพูดละเพมีฟัวมีอีเดฟโอเอสไซเยดตุตมันแย่ดูนึกปะเคปเต้ละแม่เมื่อสิ่งต้องเจอคุณสิเดเฮสจูปิดไม่เป็นไรหรอกที่ทำผิดเป็นครั้งแรกโดยรู้เท่าไปถึงการนะฮะแต่อย่าผิดซ้ำนะหนูผิดซ้ำก็คือโง่ผมชอบคำนี้มากคนที่ทำผิดซ้ำก็คือคนโง่แล้วสังเกตดูคนโง่คือคนที่กำลังสมาธิต่ำแล้วนะฮะทำอะไรไม่จดจ่อคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านแล้วให้โลกประณามให้โลกเหยียดหยามนะแล้วก็มาโมโหโลกว่าทำไมโหดร้ายเราเนี่ยทำตัวเองทั้งสิ้นจริงไหมฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับกำลังสมาธิเนี่ยต้องคอยควบคู่ไปกับความภาคเพียรไม่ย่อหย่อนทำให้สิ่งนั้นเนี่ยบรรลุให้ได้นะฮะไม่มีวันยอมแพ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแสดงว่าสมองเราเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกแง่ทุกมุมถูกไหมครับฉะนั้นการลองผิดลองถูกนะเป็นการเรียนรู้แต่อย่าผิดซ้ำผมขอเถิดผิดซ้ำแสดงว่าไม่มี learning curve ไม่มีอะไรครับความศักยภาพในการเรียนรู้ของใหม่ๆเลยนะฮะแล้วต้องอดทนก็คือเป็นการฝึกพลังจิตดีๆนี่เองถูกไหมครับนะฮะเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับเราจะมีสามปัจจัยแล้วก็บทสรุปซึ่งมันพิสดารมากท่านฟังจะไม่คิดได้ยินจากไหนมานะครับเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ต้องการสร้างพลังจิตเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จร่ำรวยมีความสุขเนี่ยหมุนเข้ามาครับที่ CEO Vision ในช่วงนี้ Dimension 96.5 นะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู
1: ่ CEO Vision ช่วง New Dimensionโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: อ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
6: ครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับวันนี้เราพูดเกี่ยวกับการฝึกพลังจิตเพื่อสามารถจะควบคุมการทำงานสมองควบคุมเซลล์สมองที่เป็นแสนล้านเส้นเนี่ยให้อยู่ในการควบคุมเรายังไงนะฮะจะได้สารฝันเป็นจริงนะฮะคิดได้แล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับ2อันแรกพูดไปแล้วก็คือกำลังสมาธิและความภาคเพียรนะฮะอันที่3ก็คืออะไรครับศรัทธาความมุ่งมั่นมาแล้วนะฮะฝรั่งใช้คำว่า faith นะฮะจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อนะครับคนที่จะมีกำลังจิตเนี่ยสังเกตดูนะครับมีความศรัทธาหลายเรื่องนะฮะจะเป็นคนคริสต์ศรัทธาในพระเจ้าก็ได้มาละนะฮะหรืออะไรครับบางคนก็คือศรัทธาในพุทธศาสนามาแล้วนะครับหรือบางระดับที่ปัญญาไม่ค่อยสูงมากนักก็คือศรัทธาเชื่อในเรื่องอะไรครับ superstition เรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทนะฮะบางคนเห็นพระภูมิไหว้กันใหญ่เลยซึ่งพระภูมิก็คือผีนะก็ไหว้ผีกันเต็มไปหมดซึ่งดูแล้วขำดีนะฮะคือไหว้พระก็โอเคนะหรือไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยแต่ถ้าไหว้ผีมันแปลกๆแต่บางคนมีความเชื่อว่าถ้าไหว้สารพระภูมิไหว้ผีนี่ผีจะปกป้องบ้านตัวเองนะแทนที่จะอาราธนาพลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาปกป้องตัวเองและครอบครัวนะในบ้านกับขอพลังผีมาก็มีไม่ว่ากันนะเอาว่าเป็นความเชื่อที่แรงมากเลยหรือบางรายเชื่อคนอื่นให้พรเนี่ยโอ้โหดีใจจังปีใหม่นี่หรือว่าวันตรุษจีนคนให้พรหรือพระให้พรมันต้องเป็นจริงแน่ๆเลยปีใหม่ทั้งปีคงเฮงๆรวยๆอย่างเงี้ย คือพวกนี้เป็นพวกที่อะไรครับสมองนิ่มนิดนึงนะฮะใครพูดแล้วก็เชื่อเงี้ยแล้วก็อาศัยพลังภายนอกหรือบางรายก็อะไรครับเชื่อนายเงี้ยพอดีนายเขาครับรักเราพาเราไปกินข้าวดูแลเราเราต้องเชื่อมั่นในตัวนายเราที่ไหนได้นายจะใช้เราเป็นเบี้ยหรือเปล่านะฮะแล้วเคลมผลงานเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็นายอาจจะก็ต้องการกับ move ไปสู่จุดที่สูงขึ้นแต่เอาไปใช้งานสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่เรารักนายอ่ะพอนายพาเราไปกินข้าวที่บ้านมาดูแลเราเป็นพิเศษนายเราต้องดีนายเราต้องถูกหรือบางคนเชื่อในตัวผู้นำอย่างเงี้ยโอ้โหฮิตเลอร์เนี่ยใช่เชื่อฮิตเลอร์นาซีกันเต็มไปหมดพวกหนุ่มสาวชาวเยอรมันอย่างเงี้ยนะฮะหรือสตาลินเลนินเอาคนเต็มไปหมดเลยผู้นำทางการเมืองต่างๆหรือผู้มีอำนาจในสังคมเนี่ยต้องทำเพื่อท่านเนี่ยต้องเป็นลัทธิชาตินิยมนะท่านเกิดมาเป็นผู้มีบารมีสูงทรงเนี่ยเป็นมาเกิดแล้วต้องเชื่อท่านมีเยอะนะฮะหรือพวกลัทธิความเชื่อต่างๆระบบการเมืองต่างๆนี่เชื่อหรือจริงๆก็เชื่อในเหมาเซตุงช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมทำลายระบบชาติศาสนาของเขา เกลี้ยงหมดเลยระบบการปกครองต่างๆแล้วก็ทำลายสิ่งต่างๆให้ราบลื่นโดยเฉพาะทำลายพวกนักวิชาการให้มันแหลกเหลวจากประเทศไปเลยอะ cultural revolution ปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเนี่ยยกตัวอย่างต่อโน้นเนาะนะฮะโชคดีตั้งฉบิงขึ้นมาได้พลิกรวดเร็วนะไม่เอาเปลี่ยนเป็นระบบ full modernization program นะ4ทันสมัยดีกว่าจนเห็นผลปัจจุบันกี่ปีนั้น979ประมาณ198020 44ปี45ปีจีนผงาดในเวทีโลกเขย่านะฮะเสถียรภาพของอเมริกาที่เป็นเจ้าโลกได้เลยนะนี่คือจุ้งกัวต้าลู่นะคือแผ่นดินใหญ่นะฮะ Great China ซึ่งเป็นประเทศที่มีอารยธรรมวัฒนธรรมนะฮะเป็นพันปีทุกอย่างระบบการปกครองต้องเพื่อประชาชนจะเป็นระบบอะไรก็ตามนะฮะระบบเดิมหรือระบบคอมมิวนิสต์ต้องเพื่อประชาชนหรือสังคมนิยมปัจจุบันแล้วแต่คุณจะเรียกแต่เขาจะประชาชนเป็นที่ตั้งตลอดนะฮะanyway ก็คือความเชื่อในลัทธิเนี่ยในความเชื่อในศาสนาความเชื่อในอะไรครับผู้มีอำนาจเนี่ยหัวหน้าสั่งต้องทำตามเนี่ยเราต้องเชื่อหมดเนี่ยหรือเชื่อในกรณีบรรพบุรุษเนี่ยซึ่งหูไหว้บรรพบุรุษเนี่ยยิ่งจีนนี่แรงมากตุ๊ดจีนเป็ดไก่เนี่ยหัวหมูซึ่งผมเห็นแล้วผมกลืนน้ำลายไม่ลงนะฮะมันน่าสงสารมากเลยหมูเป็นสัตว์ที่มีอิโมชั่นถึง19อารมณ์คุณก็ไปเชือดคอหมูเนี่ยแล้วเป็นหมูหันหมูอะไรก็ไม่รู้ตั้งอยู่บนเลยครับที่บูชาอาหารบรรพบุรุษเนี่ยโอ้โหผู้เห็นแล้วผมยิ้มไม่ออกนะทำไมมันเหี้ยมเหี้ยมนะทำไมบรรพบุรุษเขาไม่เลือกกินเจบ้างน่ากินอาหารคลีนนะบรรพบุรุษเขานะก็เอาอะไรก็ตามเนี่ยไปถวายบรรพบุรุษเนี่ยเพื่อหวังว่าบรรพบุรุษจะให้พรถึงแม้จากไปแล้วอยู่จุดไหนในอวกาศต่างๆเป็นต้นหรือบางรายเชื่อในการประเพณีปฏิบัติต้องอย่างนี้นะนะปีใหม่ต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องเก็บไม่กวาดนะวันตรุษจีนอย่างเงี้ยวันเที่ยวห้ามเด็ดขาดห้ามผิดสักคำหนึ่งโอ้ยระบบระเบียบเต็มไปหมดเลยยิ่งสูงยิ่งหนาวระเบียบยิ่งเยอะยิ่งจัดแต่คนเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะต้องทำตามนะครับนะฮะจึงเกิดพลังอีกเหมือนกันพลังจิตเหมือนกันนะถ้าพวกฟังอีกแบบหนึ่งนะถ้าพวกฟังพวกพลังพวกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นนะครับสัมมาและมิจฉาจะใช้ในทางบวกก็ได้ใช้ในทางลบก็ได้ถูกไหมครับใช้ในทางบวกก็คืออะไรครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และความสุขต่อตัวเองและผู้อื่นถ้าใช้ในทางเบียดเบียนผู้อื่นโจรมันก็มีสมาธิมันไม่คิดเรื่องอื่นหรอกมันเตรียมวิ่งมันก็มีสติสัมปชัญญะมันมีความภาคเพียรวางแผน step by step นะครับของพวกนี้เนี่ยจะแล้วแต่คุณเอาไปใช้บวกหรือลบนะเอาเป็นว่าอันที่3เนี่ยคนจะมีพลังถ้าเมื่อฟังดีๆก่อนผมไม่ได้พูดอะไรนะเพราะว่าคนที่มีพลังจิตอันที่3มาจากความเชื่อที่แรงกล้านะเข้าไปแนบแน่นเข้าไปในจิตใจเลยท่านผู้ฟังนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพลังแน่วแน่ที่จะทำสานต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือประเพณีปฏิบัติต่างๆนะครับพวกนี้เขามีความหวังความฝันตลอดเวลาว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตเขาพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อเขารู้สึกอบอุ่นมากเลยนะก็คือสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยสามารถปกป้องคุ้มครองเขานะซับซึ้งแทนนะฮะแล้วก็ลึกๆเนี่ยฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวฉันนะฉันทำเพื่ออีกฝั่งหนึ่งอีกคนหนึ่งหรือกับสิ่งที่ฉันเชื่อไม่ใช่เพื่อผมอยู่ฉันไม่ใช่เป็นคนเห็นกับตัวเลยคือเกิดพลังเลยท่านผู้ฟังนะเจอปัญหาที่ต่อสู้เนี่ยผู้นี้จะมี passion เยอะเอ๊ะเริ่มเลยเอ๊ะนะฮะตอนต้นบอกไงถ้าจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยพลังอิโมชันเนี่ยโอกาสที่คิดอย่างมีเหตุมีผลเป็นไปไม่ได้เพราะระบบลิมบิกซิสเต็มมันทำงานเมื่อมันทำงานเนี่ยไปกระตุ้นเนี่ยเขาเรียกอะมิกดาลานะฮะก็คือความกลัวหรือความรุนแรงท่านผู้ฟังลองสร้างภาพเลยครับความรุนแรงก็ดีหรือตรงข้ามอีกขั้วหนึ่งความรุนแรงคือความกลัวมุดหัวหนีอย่างเงี้ยทั้งสองสภาพเนี่ยมันเป็นสภาพผิดปกติทำให้มนุษย์คิดไม่ได้มาแล้วนะครับบางหลายคือลุยเลยตาต่อตาฟันต่อฟันหรือฉันยอมละจะทำอะไรกับฉันก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ก็อีกสกูลหนึ่งแทนที่ปกป้องตัวเองนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาอารมณ์ท่านผู้ฟังต้องจำหลักการนี้เลยนะอาจารย์บุญชัยพูดย้ำร้อยครั้งแล้วตราบใดที่เรามีอารมณ์เนี่ยแปรปวนปุ๊บเนี่ยนะฮะจงอย่าเชื่อความคิดเลยความคิดต่างๆเนี่ยมัน distorted มันบิดเบือนหมด แล้วมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงโอกาสจะผิด 99.9% อย่างที่พระเจ้าบอกไงเลยนักปราชญ์เยอะแยะตะวันตกต้องสงบก่อนจึงจะคิดได้นี่คือตัวอะไรครับตัวเกณฑ์ง่ายๆคือ evaluator ก็คือตัวช่างตวงวัดเลยว่าคุณภาพความคิดเราเนี่ยจะมีคุณภาพไหมนะฮะจะตรงประเด็นไหมหรือเฉยเฉยก็ดูจากว่าเราจิตเนี่ยสงบหรือมีความอารมณ์ฟุ้งซ่านฉะนั้นถ้าใครครับสร้างกำลังจิตด้วยเฟสด้วยนะครับพลังความเชื่ออย่างรุนแรงเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งตอนต้นผมก็เลยครับหยิกเบาๆนิดนึงนะฮะไหว้สารพระภูมิมันขำจริงๆท่านผู้ฟังนะผมไม่ได้อวดดีไม่ได้ปรามาสอะไรทั้งสิ้นผู้ที่ปฏิบัติทำแล้วไปไหว้ผีนี่ผมว่ามันสุดๆสุดๆแล้วนะผมก็เลยว่าคนคนนั้นไม่ใช่เป็นบุตติสเลยไม่ใช่เป็นพุทธศาสนิกชนเลยคุณปากคุณว่าคุณเป็นพุทธคุณไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรเนาะท่านสอนให้ครับพึ่งพลังภายในจิตของเราเองที่ฝึกแล้วทำแต่กรรมดีนะครับพูดดีคิดดีนั่นแหละนะมันคืออานิสงส์ในตัวของมันเองสิ่งที่ complete ไม่ต้องไปพึ่งพลังพระเจ้าพึ่งพลังเราเองนะฮะดูต่อแต่ไงก็ตามบุญชัยบอกว่ามันเป็นที่มาของพลังซึ่งพระเจ้าก็บอกเขาเรียกครับ power factory คือที่มาของพลังนั่นเองนะฮะอันที่สี่ละบอกเกิดของพลังคืออะไรครับก็คือสติปัญญามาแล้วคนที่มีปัญญาเนี่ยจึงมีพลังจิตที่สูงมากปัญญาคืออะไรอ่ะนะ IQ สูงหรอนะฮะหรือก็ฉลาดปริญญาสูงไม่เกี่ยวนะฮะปัญญาคือการที่รู้จักตั้งคำถามเนี่ยเช็คสอบทุกอย่างที่เราเรียนมาที่เราอ่านมาที่เราฟังมามันใช่หรือไม่ใช่มันมีข้อเท็จจริงอะไรในการซัพพอร์ตสิ่งที่เราเชื่อนะเชื่อแล้วเกิดประโยชน์จริงหรอคือกล้าถามคำถามไงฝรั่งว่าถามสองคำคือ why and how ทำไมและอย่างไรจริงเหรอว่าสารภูมิแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตภูมิมันดีขึ้นแค่คิดมันก็เป็นไปไม่ได้ผีนี่มันต่ำกว่ามนุษย์อยู่แล้วท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อันที่สองคือทำไมต้องพึ่งพลังภายนอกแล้วคุณมีสมองแสนล้านเส้นมีไว้ทำไมอันที่สามพลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนไว้ทำไมไม่ทำทำไมไหลต่ำไม่เชื่อสิ่งที่ต่ำสิ่งที่สูงทำไมไม่พยายามปฏิบัติเนี่ยคือการฟาดกลับเลยทำให้เราเริ่มฉุกคิดแล้วว่าเอ๊ะความเชื่อเรามันเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่างๆเป็นต้นนะครับสรุปก็คือปัญญาเนี่ยมาจากการที่อะไรครับรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยนะแล้วก็มาพิสูจน์ก่อนมันมีสหสัมพันธ์กันไหมมี causal relationship หรือเปล่านะครับตัวอย่างเนี่ยสมมติเชื่อในพนาซีเนี่ยโอ้โหปรากฏว่า my gosh goodness สมัยไอ้ครับฮิตเลอร์เนี่ยของจักรวรรดิเลยเนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้มันใช่เหรอนะเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดเยอรมันมันใช่เหรอมันต้องฝากคิดไปนิดหนึ่งนะฮะว่ามันจริงหรอมันใช่หรอฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะฮะจะดูความหนึ่งฟังแล้วมีเหตุมีผลไหมจิตเขาจะสงบนิ่งนะฮะแล้วก็พิจารณาดูเอ๊ะมันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงหรือมันเป็นการปลุกปั่นหรือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือเป็นการล้างสมองเบรนวอชนะฮะให้คนเชื่อถือเงี้ยต่างๆเป็นต้นคือมีการฉุกคิดว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรู้ได้ไงคุณเป็นคนมีสติปัญญามาแล้วนะฮะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยจะพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดเวลานะฮะอย่างที่ผมเรียนทราบตอนต้นก็คือทำผิดเพียงครั้งเดียวไม่ผิดซ้ำคนที่มีสติปัญญาก็คือคนที่อะไรครับไม่หาเหาใส่หัวไม่หาเรื่องใส่ตัวก็คือสนใจพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปนั่งจับผิดคนอื่นนินทาผู้อื่นอิจฉาผู้อื่นนี่คือคนที่ปัญญาต่ำคนที่ปัญญาสูงจะไม่เป็นลักษณะดังกล่าวเลยนะสิ่งไหนควรทำก็ทำคือคำว่าปัญญานี่มันก็พูดได้กว้างหลายวันก็ไม่จบเนาะเอาเป็นว่าใครๆก็รู้นะคนคนหนึ่งมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาคนที่อิจฉาคนละวันก็คือปัญญาต่ำละนะแทนที่ว่าตัวเองเนี่ยไปค้นคว้าหาสิ่งนั้นหรือว่าหาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตอันที่สองคนที่นั่งยึดมั่นถือมั่นในอดีตขมขื่นแม่ตายไปพ่อเสียชีวิตนะหรือว่าคนรักจากไปตั้งขมขื่นอาดูเป็นปีแล้วปีเล่านี่คือปัญญาต่ำแล้วท่านผู้ฟังมันเกิดแล้วมันก็ต้องจบแล้วมันดับแล้วคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์จริงไหมถ้าท่านผู้ฟังยังยึดมั่นถือมั่นถือว่าท่านผู้ฟังปัญญาต่ำรวมทั้งบุญชัยด้วยนะมันเกิดแล้วมันดับมันจบไปแล้วหนังมันจบแล้วท่าน นะครับเลิกโหยหวนอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่มันจบไปแล้วคนที่ฉลาดก็ไม่กังวลเรื่องอนาคตเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างเหตุปัจจัยหรือคุณไม่สร้างมันก็จะเกิดตามสิ่งที่คุณไม่สร้างนั่นหมายความว่าคุณอยากอะไรครับเรียนหนังสือเก่งๆเพื่อได้ตัวสังคมเพื่อเลื่อนชนชั้นทางสังคมถูกไหมครับถ้าคุณอ่านหนังสือตั้งใจเรียนคุณก็จะได้เกรดดีสามารถเข้าไปมหาวิทยาลัยดีๆไปต่างประเทศได้ทุนเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่เคยตั้งใจคุณก็จะได้ทุนได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสรุปก็คือปัญญาเนี่ยมันสำคัญเป็นรู้อยากตั้งคำถามนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจกฎธรรมชาติว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรเหมือนเดิมคนที่ยังเป็นไดโนเสาร์คิดว่าทุกอย่างต้องเหมือนเดิมครอบครัวต้องเหมือนเดิมสังคมต้องเหมือนเดิมคนนี้โง่ที่สุดในโลกแล้วท่านผู้ฟังสรรพสิ่งในโลกนี้มันเกิดดับและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณไม่สามารถต้านกระแสความเปลี่ยนแปลงได้คนฉลาดเท่านั้นแหละจึงรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักปรับนะเท่าที่จำเป็นนะเพื่อให้อยู่รอดได้เพื่อให้มีที่ยืนในสังคมอันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าคุณลูกผู้หญิงแต่งงานเข้าบ้านผู้ชายไม่เลือกปรับความสัมพันธ์ที่ตัวเองต้องมีกับแม่สะพ้ายมันก็ฟาดกันตีกันทั้งวันครอบครัวได้จะมีความสุขหรอแม่สะพ้ายก็รู้สึกว่าเธอกระด้างกระดื่นเธอแย่งความรักจากลูกชายฉันจะไม่ยอมนี่คือลักษณะของ the battle instinct สัญชาตญาณดิบเนี่ยแล้วก็หยาบของความเป็นแม่มันธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยจะปกป้องลูกชายแล้วก็กลัวว่าภรรยาลูกชายจะไปแย่งความรักฉะนั้นถ้าคุณปรับได้คุณก็จะมีความสุขนะครับเคารพแม่สะใภ้ให้เกียรติแม่สะใภ้นะแล้วก็หาวิธีการดึงลูกชายออกจากบ้านสมมุตินะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการตบตีด่าทอกันเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะเลยท่านไม่ต้องกังวลคนที่ฉลาดก็คือจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายเพราะมันคือที่มาของทุกข์คนที่ฉลาดจะไม่พยายามบังคับโลกคุณอยากให้โลกเป็นไปตามที่คุณต้องการคุณก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยนะครับนี่คือยกตัวอย่างของคนฉลาดนะคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละจึงมีพลังจิตคำถามจริงไหมนี่อันที่4นะอันที่5เนี่ยคนที่ฉลาดมาแล้วพูด20ครั้งในรายการนี้แล้วก็คือคนที่มีกำลังสติสูงมากมาแล้วนะครับคนที่มีสติสูงจึงคนที่สามารถเข้าใจความจริงตรงตามความเป็นจริงคนประเภทนี้มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้อิริยาบถต่างๆเนี่ยรู้ว่าทำอะไรอยู่รู้ภายนอกไม่พอรู้เกี่ยวกับจิตใจด้วยว่าอารมณ์เนี่ยตอนนี้มันปกติหรือไม่ปกติมันแปรปรวนสุขหรือทุกข์เนี่ยแล้วมันก็รู้สภาวะจิตใจเนี่ยสตินี่ต้องลงลึกเลยนะไม่เฉพาะข้างนอกอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ครับการแสดงสีหน้านะการนั่งเดินยืนนอนไอ้นั่นสำหรับผมเนี่ยมันยังเป็นระดับเบสิกมากๆแต่มันจำเป็นต้องมีเพราะนะครับสติฐานกายเนี่ยมันเป็นที่มาของการที่เราสามารถมองเข้าไปดูในจิตใจของเราเองนะครับจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์คุณรู้ไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ฟีลร่างกายคุณนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ในอิริยาบถไหนขยับขยื่นยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณมองอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าคุณได้ยินอะไรอยู่คุณไม่รู้ว่าคุณได้กลิ่นอะไรไม่รู้ถ้าแค่ทางด้านกายภาพไม่รู้เนี่ยภาษาอะไรที่รู้เกี่ยวกับสภาวะจิตใจเรื่องอารมณ์เนี่ยปกติหรือไม่ปกติแปรปรวนแบบสุขหรือทุกข์การดูก็จะส่องในเนี่ยรู้เท่าแต่ลงคือสติเนาะท่านผู้ฟังนะฮะก็คืออะไรครับสามารถรู้เกี่ยวกับรู้เท่าแต่อารมณ์รู้เท่าทันสภาวะจิตใจเลยตอนนี้จิตปกติราบรื่นหรือจิตมันมีความอยากแล้วนะหรือตัวตัณหาหรือวิพัฒนามาแล้วนะอยากไปมีดริงก์นะกับว่าที่ภรรยาน้อยหรือเปล่านะหรือมีความอยากจะเป็นอยากจะได้อยากเหลือเกินอยากมีอำนาจเหลือเกินอยากกลับมามีอำนาจอะไรเงี้ยนี่คือความอยากรู้ไหมมันกำลังผุดขึ้นในจิตหรือรู้ไหมมันมีความโกรธเกลียดมากเลยที่ไม่สมหวังตามปรารถนามีคนมาต้านมีคนไม่เห็นด้วยรู้ไหมความโกรธเกิดละรู้ไหมนะความเบื่อหน่ายชีวิตอยู่ไปก็แค่นั้นน่ะชีวิตมันไม่ดีขึ้นหรอกรวยก็ไม่รวยแต่ไม่ต้องทำงานโอ้ยเบื่อรู้ไหมสภาวะดังกล่าวกำลังปรากฏขึ้นรู้ไหมเนี่ยคุณเป็นโรคอะไรครับฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่คิดเป็นตุเป็นตะคิดไม่หยุดหย่อนพูดทั้งวันทั้งคืนไม่มีสติสัพพัญญะเป็นคนโรคจิตรู้ไหมนะและสุดท้ายรู้ไหมว่าคุณเนี่ยมีความลังเลเป็นอาจิน ใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรมันติดตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนั่นแหละครับก็คือกำลังสติแต่คำว่าคนที่มีสติเนี่ยจึงฉลาดมากท่านผู้ฟังนะแต่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงสติอย่างเดียวนะนะจะต้องมีปัญญาด้วยมาละปัญญาแตกต่างจากข้อ4ตะกี้นี้ปัญญาญาณนั่นเองปัญญาญาณคืออะไรครับนะก็คือตะกี้ข้อ4ว่าอะไรครับคนฉลาดคือรู้เท่าทันว่าโลกนี้มันแปรเปลี่ยนไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ใช่ไหมฮะโลกนี้ควบคุมไม่ได้จะควบคุมต้องสร้างเหตุปัจจัยใหม่นี่คือคนฉลาดแต่ฉลาดอย่างนึงมันไม่พออ่ะมันต้องมีอะไรครับปัญญาญาณก็คืออะไรครับโถท่านผู้ฟังพูดได้นะแต่ทำไม่ได้หรอกเช่นโอ้รักคุณแม่เนี่ยคุณแม่จากไปเศร้าโศก5ปี10ปีเศร้าโศกทั้งวันนะฮะผมเคยเห็นจริงๆเอ๊ะทำไมงงนะหน้ามีแต่ความเศร้าที่ไหนล่ะอาดูลนะฮะคิดถึงมารดาหรือบิดาที่จากไปหรืออาดูลเพราะอะไรครับแฟนทิ้งมีความสัมพันธ์ทางด้านเซ็กส์เป็นครั้งแรกแล้วก็ผู้ชายจากไปเสียใจเนี่ยหมดหวังในชีวิตแค้นเคืองต่างๆเนี่ยจนไม่แต่งงานเยอะแยะที่ผมเห็นนะฮะเจ็บใจแค้นมากนี่คือการยึดมั่นถือมั่นแต่คนที่มีปัญญาญาณคือคนที่สามารถแก้แผลในจิตใจได้มาแล้วสามารถแก้การยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายได้นะสามารถที่ออกมาจากวัฏจักรของความทุกขเวทนาแสนสาหัสได้คนที่ฉลาดเรียนเสือเยอะๆอ่านเสือเยอะๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความสุขถูกไหมครับแค่ไปท่องตำรามาหรือแต่พระที่ได้ปริญญาเก้าหรือคนส่วนใหญ่ที่ศึกษาพระธรรมจนลุ่มลึกเนี่ยตราบใดที่ท่านผู้ฟังยังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าปริญญาเก้าก็ดีหนังสือธรรมะดังกล่าวก็ดีไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดหนึ่งมันเป็นแค่ intelligence ก็คือความฉลาดที่ผมกล่าวตอนต้นฉลาดทั่วไป IQ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าปัญญาญาณคือ wisdom เช้านี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างปัญญากับปัญญาญาณฮะปัญญาคือ intelligence ปัญญาญาณคือ wisdom ถูกไหมครับนะก็เลยฝากไว้นิดนึงคือคนฉลาดต้องมี5อย่างพร้อมกันมีกำลังสมาธิที่มั่นคงแน่วแน่นานที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้สองมีความมานะบากบั่นนะภาคเพียรนะอันที่3ก็คือมีศรัทธาที่แรงกล้าอันที่4ก็คือมีสติมีปัญญาทั้งโลกสูงอันที่5มีสติสัมปชัญญะและบวกนิดนึงเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวรู้อย่างรู้ประสาทสัมปชัญญะไม่พอรู้เท่าทันจิตใจและอารมณ์ด้วยและรู้กระบวนการทำยังไงจิตใจจะมีความสงบเยือกเย็นเนี่ยนั่นก็คือคนฉลาดจริงแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับพระเจ้าบอกว่าสมาธิกับตัวความเพียรมันต้องควบคู่กันต้องอยู่ในสมดุลสมาธิมากไปเนี่ยมันจะเกิดความอะไรครับเกียจคร้านไม่ทำอะไรแต่คนที่ภาคเพียรตลอดเวลาเนี่ยจิตจะว้าวุ่นขาดสมาธิต้องทำนั่นต้องทำนี่ตลอดเวลานะฮะฉะนั้นสมาธิกับความเพียรต้องแบลานซ์กันเหมือนกันความเชื่อกับอะไรครับสติกับปัญญาโลกเนี่ยมันต้องแบลานซ์กันต้องได้สมดุลเพราะถ้าคุณเชื่อมากไปคุณจะโง่คุณไม่ตั้งข้อสงสัยละไม่มีการตั้งคำถามอาจจะถูกหลอกก็ได้แต่พวกที่ปัญญามากจนเกินไปเนี่ยปัญญาโดยทั้งโลกเนี่ยมีแต่ question ใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าควรหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงได้เพราะอะไรครับไม่ทำอะไรนะมีแต่จับผิดคนอื่นนะฮะซึ่งค่อนข้างไร้สาระนะครับฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าคนที่มีความเชื่อแรงศรัทธาแรงเนี่ยต้องแบลนซ์ต้องให้ได้สมดุลกับอะไรครับปัญญาทั้งโลกก็คืออะไรครับให้พอดีพอเหมาะยกเว้นตัวสติฝึกไปเถอะครับฝึกเยอะที่สุดให้เยอะได้มันมีแต่คุณไม่มีโทษสรุปนะฮะต้องระวังนะฮะคุณจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างสมาธิกับอะไรครับความมุ่งมั่นสมาธิมากไปนั่งนิ่งๆทั้งวันมันไม่ทำอะไรมันขี้เกียจแต่ถ้าทำตลอดเวลาเนี่ยจิตมันแกว่งไม่มีสมาธิศรัทธาต้องแบลนซ์ด้วยปัญญาจะได้อะไรครับเราไม่เป็นคนที่หลงผิดหรือถูกคนจูงไปในทิศทางที่ผิดเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องมีความศรัทธาอะไรบางอย่างจะได้มันมีพลังอย่างผมศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าจะนำซึ่งสิ่งที่เป็นสิริและมงคลและพลังที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปพึ่งพลังภายนอกไม่ได้ไปพึ่งพลังสารพัดภูมิหรือพลังไสยศาสตร์ไสยเวทต่างๆน้ำมนต์อะไรผมไม่สนใจท่านผู้ฟังนะฮะตะกุดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆพระเครื่องเพราะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาจิตวิญญาณอย่างของแท้ผมก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักก่อน นะแต่ขณะเดียวกันก็พิสูจน์แต่ละข้อที่พระเจ้าสอนนะแล้วก็สุดท้ายคือผมฝึกสติตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ฐานกายเวทนาจิตธรรมนะฮะจึงมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่งนะฮะในความพอใจในระดับหนึ่งวันนี้ขอกราบท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอัปโหลดก็สู่ YouTube นะครับดร.บุญชัยโกสุนทนาคุณหวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยคงรู้ว่าบ่อเกิดแห่งพลังจิตนี่คืออะไรเมื่อเราฝึกพลังจิตเข้มข้นแล้วเราจึงจะสามารถที่จะบริหารสมองแสนล้านเส้นให้สำเร็จสมตามปรารถนาในกิจใดๆทั้งปวงที่เราตั้งไว้วันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
5: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
8: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันแรกประชาชนเข้าแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสาไทยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงาน มิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
4: ค่ะไปได้รับเอ็มเอี่ยมค่ะ
3: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่มากมายหลากหลายเนาะแล้วก็ฝนฟ้าอากาศก็ยังคงแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้ไม่สามารถบอกเลยว่ามันเป็นฤดูไหนกันแน่มีทุกฤดูอยู่ในวันเดียวกันเนาะเจอกันก็ดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะคะแบบคือจะออกก่อนจะออกไปไหนเนี่ยก็จะต้องเช็คสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการติดนะพกร่มพกหมวกพกที่มันสามารถป้องกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศได้ก็ติดตัวกันไปนะก็ไม่อยากให้แบบต้องเป็นไม่สบายกันไปนะช่วงนี้
4: แล้วก็ในช่วงนี้ก็น่าจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่พวกเราก็เมื่อวานแล้วเนาะก็มีเรื่องที่ทำให้คนไทยก็ต้องเรียกว่าอะไรดีนะคุณโบ
3: อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบ
4: อยู่ช่วงที่ไว้อาลัยด้วยแหละนะ
3: ใช่ใช่
4: แล้วก็อย่างใช่อย่างเมื่อกี้ที่อสมทบอกว่ามีการเปิดให้เข้าไปถวายสักการะเนาะต่างๆก็เมื่อกี้ที่ฟังอยู่นี่ก็จะมีการมีผู้คนยังเดินทางไปแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็แถวสนามหลวงเยอะอยู่ก็น่าจะเป็นก็ต้องเรียกได้ว่าส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ไปแล้วกันเพราะว่าน่าจะมีความเรื่องของการจราจรด้วยหลายๆอย่าง
3: ด้วยเรื่องของการแบบอาจจะหนาแน่นกันนิดนึงเนาะก็สภาพอากาศร้อนๆก็ดูแลตัวเองกันด้วยละกันค่ะในช่วงนี้เนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวค่ะเอาพี่ว่าไง
4: ไม่มีจะตอบไปก็ตอบเข้าเรื่อง
3: นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเรากลับมาในเรื่องของหนังสือของเรานะพี่ตู่คือถ้าเราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะนึกถึงอาล่ะเรื่องของเขาโอ้เป็นคนมีวินัยนะประชากรเขาเนี่ยเป็นคนมีวินัยเป็นคนที่ทุ่มเทการทำงานเนาะมีเรื่องของแบบความที่แบบคือมีความน่ารักอะไรเงี้ยเนาะหลายๆมุมที่เราจะเห็นมุมของคนญี่ปุ่นในสิ่งที่เราเหมือนเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นประจำแต่ว่าพอไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งพี่ตุ๊กคือเป็นหนังสือที่เอ๊ะเขาบอกว่าเราอยากให้เราทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นในอีกมุมนึงที่เราอาจจะไม่แน่ใจว่าเราเคยเห็นไหมเรามักจะบอกว่าคนญี่ปุ่นทุ่มเททำงานหนักทั้งวีทั้งวันคนญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามุมเล็กๆในชีวิตการทำงานระหว่างการทำงานหรือว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยเรารู้จักคนญี่ปุ่นจริงๆแค่ไหนมันก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ค่ะจนกว่าซากุระจะผลิบาน
4: ของคุณผู้เขียนก็คือคุณสุภาปัทมานันท์นะคุณโบก็จริงๆเล่มเนี้ยคุณโบส่งมาแล้วก็เห็นตุ๊กเห็นก่อนหน้านี้ในโซเชียลในเรื่องของตอนที่เขาขายหนังสือกันอะไรเงี้ยตอนที่เปิดตัวหนังสือใหม่ๆเห็นรอบแรกเห็นแวบแรกเลยแล้วกันนึกว่านิยาย
3: นึกว่านิยายก็ชื่อไงจนกว่าซากุระจะผลิบาน
4: ใช่แล้วก็หน้าปกสวยงามแบบอุ๊ยเล่มนี้น่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้อ่านนะคุณโบตอนนั้นพอไปอ่านดูเนาะดูข้อมูลดูอะไรประกอบเนี่ยก็รู้สึกว่าอ้าวมันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นเหมือนสารคดีชีวิตคนญี่ปุ่นตะเคียนตะเคียนออกมาให้ทำความเข้าใจแง่มุมอะไรกันของคนทำงานซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเราจะชินอย่างที่คุณโบบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะซาราลีมังเนาะแล้วก็แบบพวกแบบทำงานมีวินัยแบบคนญี่ปุ่นอันนี้คือโอ้โหเป็นภาพที่ชินแล้วก็เป็นภาพที่เราเดี๋ยวมาพูดถึงเมื่อไหร่ก็นึกถึงละกันแต่พอมาอ่านเล่มนี้มันมีมุมอื่นแล้วก็ทำไมจะต้องชื่อนี้ด้วยมีมุมมีคำถามหลายๆอย่างที่เราคิดว่าน่าคุยแล้วก็เล่มนี้มันมีความแตกต่างยังไงหรอเนี่ย
3: กับญี่ปุ่นและเหมือนอื่นนะ
4: ใช่ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานต้องมาคุยกันในรายละเอียด
3: คุยกับนักเขียนดีกว่าค่ะคุณสุภาปัทมานันอยู่กับเราแล้วค่ะคุณสุภาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: เพราะว่าจริงๆถ้าใครแบบว่าติดตามเนาะคุณสุภาเขียนทั้งบทความทั้งงานแปลที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยเยอะเลยเนาะใครที่ติดตามน่าจะแบบคุ้นชินกับสำนวนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเรื่องราวของญี่ปุ่นในอีกหลายๆมุมที่คุณสุภาได้เขียนไว้เป็นบทความแต่ว่านะอันนี้ทุกบอกเลยเล่มเนี้ยจนกว่าซากุระจะผลิบานเออต้องบอกว่าแค่ชื่อก็ดูดึงดูดมากแล้วค่ะจริงๆเล่มนี้ถ้าถามคุณสุภาเลยว่าเล่มเนี้ยมายังไง
4: ไอเดียที่เขียนเล่มนี้อะค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะเล่มนี้นี่จริงๆก็มาจากบทความที่ลงพิมพ์อย่างต่อเนื่องในมติชนสุดสัปดาห์ซึ่งแฟนๆมติชนสุดสัปดาห์นี่คงคุ้นเคยกันดีแล้วนะคะเพราะเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองลงต่อเนื่องกันมาทีนี้ทางสำนักพิมพ์มติชนก็เลยจับเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องสังคมการทำงานสังคมสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปของคนญี่ปุ่นในขณะนี้นะคะก็ไม่ได้พูดถึงเจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องการเมืองของญี่ปุ่นเอาเฉพาะเรื่องสภาพสังคมเท่านั้นเอามารวมกันทั้งหมดเนี่ย26บทความนะคะก็อย่างที่เห็นกันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กแล้วก็มีขนาดถนัดมือภาพสวยงามนะคะ
4: ก็ถือว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ที่คุยกันนะคุณโบแล้วก็คุณสุภาด้วยว่าเอ้ยเห็นปกตอนแรกหนูว่าตอนวันใหญ่ชื่อก็คือค่อนข้างไปทางแบบภาษาก็จะไปทางวรรณกรรมนะจนกว่าซากุระจะผลิบานชื่อไม่บอกเลยว่าเป็นเรื่องของการทำงานของคนญี่ปุ่นเออถ้าเกิดเป็นเล่มอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องการทำงานคนญี่ปุ่นเขาก็จั่วหัวมาเลยว่าทำงานแบบญี่ปุ่นมีวินัยแบบญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้มันจะมีแบบเหมือนกับทำให้เราไม่รู้อะแล้วก็เออคลิปดูถึงจะเข้าใจได้ว่าอ๋อพอดีเรื่องอะไรแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างทีนี้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือที่รวบรวมมาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแฟนคอลัมน์ของคุณสุภาก็จะเห็นเรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างที่บอกคือเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆแต่พอหยิบเรื่องทำงานเนี่ยมันมากพอจะรวมเล่มได้เนี่ยแปลว่าคุณสุภาสนใจแง่ไหนยังไงคะในเรื่องของการทำงานของคนญี่ปุ่นที่มันจะเขียน
5: อันนี้นะคะคืออันนี้เราพูดถึงว่าจากชื่อหนังสือนะคะว่าซากุระจะผลิบานเนี่ยหมายความว่าคือการเริ่มต้นทำงานวันแรกของคนที่เรียนจบมาเนี่ยคือมันเป็นปีงบประมาณของญี่ปุ่นเนี่ยคือวันที่1เมษายนนะคะซึ่งปีงบประมาณนี่คือ30มีนาแล้วก็เริ่มใหม่เลยวันที่1เมษายนแล้วก็ทุกอย่างตั้งแต่การเปิดเรียนชั้นเรียนใหม่การเข้าทำงานทุกอย่างคนญี่ปุ่นจะวุ่นวายอยู่กับฤดูกาลอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่ซากุระผลิพอดีใช่ไหมคะ
3: oh.
5: เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วชีวิตก็เริ่มต้นใหม่เลยแบบใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยจากชีวิตนักเรียนนักศึกษาสลัด มากลายเป็นชีวิตคนทำงานซึ่ง
3: มอง
5: ไปรอบตัว
3: มันตรงกันพอดี
5: ใช่ค่ะมองไปรอบตัวมันผลิบานนะคะทุกอย่างสดใสสดชื่นหมดแต่ทีนี้เราไปเจาะลึกลงไปว่าชีวิตคนทำงานเนี่ยนะคะคนที่เรียนจบมาเนี่ยคือตอนแรกเป็นนักศึกษานี่เขาก็ไม่ค่อยถือสาอะไรนะคะแต่พอมาเป็นคนทำงานเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นหนึ่งหน่วยในสังคมที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่ใช่โลเลเหลาะแหละแบบเด็กๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากเนี้ยชีวิตจากเนี้ยผลิบานละแล้วก็กำลังจะผลิบานต่อไปใช่ไหมคะแต่มันทางข้างหน้ามันง่าย

0: ทางข้างหน้าทางข้างหน้ามันจะสวยงามไหมมันจะขรุขระไหมที่ทุกคนจะต้องต่อสู้อะไรยังไงก็จะมีอย่างนี้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็คือสังคมที่แตกต่างและไม่เท่าเทียมอันนี้เป็นบทเนี้ยก็คือเราจะให้เห็นถึงว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมญี่ปุ่นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจนลงแล้วไม่ได้เป็นชนชั้นกลางแล้วแบบก่อนๆนั้นจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะบทต่อไปก็คือในวันที่คนญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอะไรที่เราเคยปฏิบัติมาแบบรักษาอย่างเคร่งครัดมาในอดีตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วนะในเรื่องการทำงานนะคะอย่างเช่นมีผู้ชายญี่ปุ่นก็ลางานเลี้ยงลูกได้แล้วค่ะแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยการทำงานเนี่ยเราต้องอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเลยจนกว่าจะเกษียณให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่มีสิทธิ์ไปรับงานทำงานข้างนอกนะคะแต่อันเนี้ยเราจะอธิบายอีกบทนึงก็คือชื่อบทว่าฝึกคุณเดียวฝึกคุณเดียวนี่คืองานรองงานรองที่บริษัทไม่ยอมให้คุณไปทำงานได้ละหลังจากเลิกงานบริษัทนี้ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่อนุญาตเลยนะคะเป็นถือว่าเป็นการผิดกฎบริษัทอย่างร้ายแรงนะคะจนกระทั่งถึงต้องมีการขึ้นศาลกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมการทำงานญี่ปุ่นนะคะซึ่งผิดจากเดิมไปละคือไม่เปลี่ยนไม่ได้ละเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันบีบรัดทำให้เราต้องไปหาเงินหารายได้เพิ่มนะคะจะทำงานที่เดียวแต่แน่นอนที่เดียวเนี่ยที่เดิมเนี่ยห้ามเลาะแหละนะคะห้ามไม่จริงจังอย่างนี้ไม่ได้นะคะจนกระทั่งแล้วก็บทสุดท้ายภาคสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือคนญี่ปุ่นเตรียมรับช่วงวัยที่โรยราช่วงวัยที่โรยราเนี่ยมันจะหมายถึงชีวิตหลังเกษียณละหลังเกษียณเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะในยุคที่คนญี่ปุ่นมีอายุยืนเกิน100ปีอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับอันนี้นะคะสังคมสูงวัยไม่ว่าแก่เท่านั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่แก่อย่างเดียวแก่เกิน100ปีนี่มีจำนวนเพิ่มขึ้นใกล้100,000คนนะคะตอนนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมีคนอายุเกิน100ปีสัก100กว่าคนนี้ก็โอ้โหแต่ละเขตแต่ละเมืองเนี่ยนะคะต้องทำเกียรติบ
1: ั
0: ต
1: ร
0: ฉลองนะคะตอนนี้ไม่ฉลองแล้วแต
2: ่มันเยอะเกินไป
0: ใช่นะคะกังวลกันแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงดีตัวเองก็กังวลรัฐก็กังวลนะคะว่าเราจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้อย่างไรทีนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยชีวิตไปตามชะตากรรมนะคะรู้ตัวนี่ก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเตรียมตัวล่วงหน้าว่าเราจะเตรียมรับกับความสูงวัยตรงนี้ยังไงทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องเงินนะคะและสุดท้ายจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอันนี้คือบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือวันสุดท้ายของชีวิตคนที่เป็นเตรียมตัวอย่างไรอันนี้เป็นคร่าวๆค่ะคร่าวๆของ4ภาคใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ค่ะ
2: อันนี้แค่ฟังเกินนะ
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการเรียกได้ว่าภาพรวมสมมุติว่าเนี่ยในสารบัญมีอะไรบ้างเรื่องมันประมาณเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณฟังน่าจะสนใจคือรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่เมื่อกี้เกินมาแล้วแหละคือน่าจะเป็นบางเรื่องนะคุณโบน่าจะหยิบมาพูดคุยกันคือเพราะว่านอกจากจะพูดเรื่องของเนื้อหาแล้วเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่คุณสุภาอาจจะรู้ในหลายๆท่านอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆไม่รู้จะหาอ่านที่ไหนเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ใช่คนที่คลุกคลีอยู่กับวัฒนธรรมหรือการทำงานของคนญี่ปุ่นทีนี้ต้องถามคุณสุภาว่าคลุกคลีกับเรื่องนี้มาอย่างไรคะเกินทั้งชีวิตอยู่ที่เรื่องแบบหมายถึงว่าทำเรื่องแบบนี้ยังไงแค่ไหนบ้างไม่ว่าจะเขียนจะค้นคว้าหรือเขียนหนังสือก็ตามเนี่ยกี่เป็นว่ากี่สิบปีแล้วดีกว่าน
2: านเท่าไหร่แล้ว
1: ใช่
0: อันนี้
1: กี่สิบปี
0: เท่าไหร่แล้วก็นานก็น่าจะ30-40ปีแล้วนะคะ
1: แสดงว่าเห็นการเปลี่ยนแปลง
0: เพราะว่า

0: ยาวมาก
1: ใช่ค่ะคือทุกวันนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่เคยหยุดนะคะ อันนี้คือถ้าเป็นคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็คงจะได้รู้จักหนังสือที่เขียนเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างมากมายนะคะหลายเล่มมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่สำนักพิมพ์มติชนพิมพ์แต่เล่มอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาภาษานะคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาคนทำงานได้รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงานในอะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งเรื่องแปล how to บางเรื่องของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็มีงานแปลแล้วก็รวมทั้งงานแปลของผู้เขียนชาวญี่ปุ่นที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างนี้นะคะก็แปลร่วมอันนี้ก็มีนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการที่ได้ไอเดียมาเขียนเหล่านี้เนี่ยมาจากการอ่านสื่อของญี่ปุ่นข่าวหนังสือพิมพ์นะคะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดก็เอาประเด็นมาแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็มีข้อคิดแทรกข้อคิดว่าอันนี้คนไทยเราอ่านแล้วเนี่ยจะคิดอะไรได้บ้างจากตัวอย่างเหล่านี้
2: คือจริงๆถ้าเกิดติดตามชื่อนะไม่ว่าจะการอ่านในมติชนเองหรือว่านักศึกษาที่สนใจเรื่องหรือว่าคนทั่วไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นชื่อของคุณสุภาจะไปทั้งเรื่องของเขียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอะไรต่างๆที่แบบอยู่ตรงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของภาษาแต่สำนวนในการเขียนบทความแล้วเรื่องญี่ปุ่นก็สนุกแล้วก็ลึกซึ้งอย่างที่บอกคือน่าจะมาจากการศึกษามาตลอดชีวิตนี่แหละรวมทั้งของการหยิบแง่มุมต่างๆมาซึ่งพอมาดูเล่มนี้อะค่ะตอนที่จริงๆแอบคิดว่าคนที่เลือกเรื่องเนี่ยแบบไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเพราะมันคงสนุกไปหมด
3: มันสนุกทุกเรื่องเลย
2: เรื่องหลายๆเรื่องแต่ทีนี้เรื่องที่คัดมาในนี้ค่ะเด่นๆเลยที่ไม่เลือกไม่ได้เนี่ยแอบเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งวินัยการทำงานสองก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเนาะแล้วก็น่าจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะขอไล่มาเคลียร์เรื่องดีกว่าค่ะคุณสุภาอย่างสมมติเรื่องการทำงานเนี่ยในช่วงตลอดเวลาที่ดูหรือว่าติดตามสังคมญี่ปุ่นการทำงานของคนญี่ปุ่นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนแบบนอกจากเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของงานที่เป็นงานที่งานรองอ่ะอันนี้ถือว่าลงรายละเอียดได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอง
1: านรองฝึกคนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นค
2: ือ
1: คนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นจะได้เข้าใจคำศัพท์ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นการปฏิรูปการทำงานใหม่นะคะก็คือให้โอกาสคือแต่เดิมนี่เราทำเขาเรียกว่าระบบการจ้างงานแบบตลอดชีพของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็เนื่องจากระบบนี้แหละที่สร้างชาติสร้างญี่ปุ่นมาเป็นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแพ้ยับเยินนะคะระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยนะคะคือลาบคาบแล้วก็ทุกคนทุกยากแต่ความมีวินัยความมานะอดทนหรือกัดฟันลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะก็เลยเป็นระบบการทำงานแบบอุทิศตัวให้กับบริษัทเดียวตลอดและบริษัทก็ลงทุนกับตัวพนักงานถูกไหมคะเลี้ยงดูเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนอย่างคุ้มค่านะตอบแทนแบบคุ้มค่าเลยแล้วตัวเองก็มีความมั่นใจด้วยนะคะชีวิตนี้ฉันมีเงินสำหรับใช้จ่ายจนเกษียณแล้วล่ะและรวมทั้งส่วนการต่างๆด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากพอหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นประสบปัญหากับฟองสบู่แตกอันนี้คือช่วงทศวรรษ1900อันนี้เนี่ยคือเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันไม่ดีเพราะฉะนั้นข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นนะคะคุณจะทำงานเดียวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะไม่พอละเขาก็บอกว่าคือในประมาณปี2025เนี่ยประธานสหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหรือว่าเคดานเดนเนี่ยเขาก็บอกว่าหมดยุคแล้วสำหรับการจ้างงานแบบญี่ปุ่นคือจ้างงานแบบตลอดชีพนะคะคือ

0: ันนี้ต้องคิดในแง่พนักงานด้วยนะคะพนักงานเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้โหเราเข้าไปทำงานหลายปีนะสัก 4-5 ปีแล้วเราสึกไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบเราต้องอดทนไปจนเกษียณนะตอนนั้นเนี่ยยังเกษียณที่60นะคะคุณคิดดูว่ามันก็ขมขื่นนะชีวิต
1: อุบมัดมากๆ
0: เนาะสำหรับคนที่ไม่เอ็นจอยใช่ไหมคะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เปิดโอกาสคือลาออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีการจ้างงานระหว่างกลางคันอันนี้เข้าใจไหมคะเพราะว่าระบบการจ้างงานแบบเดิมเนี่ยเขาจ้างวันที่1ทุกคนเริ่มทำงานอันนี้เดี๋ยวต้องมาร์กไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องว่าด้วยเรื่องว่านักศึกษาเนี่ยเขากว่าจะเข้าทำงานได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอันนี้ของ
1: บ้านของเขาจ้างกันยาวนะ
0: ค่ะคือเขาจ้างแล้วจ้างตลอดนี่พอเวลาเราอาลาออกกลางคันเนี่ยคุณไปสมัครงานบริษัทอื่นเนี่ยเขา question ละว่าคุณเกิดอะไรขึ้นในบริษัทท
2: ำไมถึงออกจากงานมา
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันถึงกันหมดยิ่งถ้าเป็นบริษัทสายงานเดียวกันเนี่ยมันโอ้โหเขาเช็คประวัติย้อนหลังนะนอกจากว่าคุณมีเรื่องอะไรที่มันสุดวิสัยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แต่ก็มันไม่การันตีว่าคุณจะได้งานใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องยอมนะคะเพราะฉะนั้นเลยต้องมีอะไรคนเครียดคนฆ่าตัวตายคนอะไรมากมายนะคะแล้วจนกระทั่งเนี่ยมาเจอโควิดอีกอะไรอีกเนี่ยโควิดปิดกิจการอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะก็ขาดรายได้ร้านค้าหรือพนักงานอะไรของบริษัทที่เป็นพวกด้านอาหารพวกอะไรเนี่ยก็ขาดรายได้ส่วนนี้ที่เขาก็เลยบอกว่าให้มีโอกาสไปรับงานอื่นได้เมื่อหมดเวลาทำงานที่เดิมแล้วอันนี้ค่ะก็เลยเป็น
1: ที่
0: มาของงานรองนะคะ
2: เหมือนเป็นงานเสริมอะเนาะ
0: แต่มันไม่ใช่แบบของเรานะคะไปเดี๋ยวเราเลิกงานแล้วเราไปทำขนมขายมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะคือเป็นอีกบริษัทนึงที่รับงานโดยระบุว่าเป็นการจ้างงานชั่วคราวเป็นให้คุณทำชั่วคราว
1: ด้วยสัญญาเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะคะก็มีหลักเกณฑ์ของบริษัทที่รับงานรองแต่ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องไปแก้กฎระเบียบข้อบังคับการทำงานนะคะเพราะว่าจากเดิมนี่เขาบอกว่าหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทห้ามพนักงานทำงานอื่นเด็ดขาดใช่ไหมคะก็ต้องแก้เป็นว่านอกเวลางานประจำแล้วพนักงานสามารถทำงานอื่นได้อันนี้ก็คือ
1: ก็ตัดปัญหาฟรีแลนซ์รับจ็อบระหว่าง
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบของเราอะนะคะที่แบบเลิกงานแล้วเราไปขับแกร็บหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าอันนี้คือมันเป็น
2: จริงจังเลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่ารู้กันนะว่าคุณทำงานเพียงเท่านี้ชั่วโมงมีผลงานเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ปุ่นทำงานรองได้และเพื่อหารายได้เพิ่มเติมมาจุนเจือครอบครัวนะคะค่ะ
1: ต่อแปลกเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้ที่มาร์กไว้นะคะเมื่อกี้ที่มาร์กไว้ว่าการรับนักศึกษา
2: คนเข้าทำงาน
0: ใช่ค่ะอันนี้มันไม่ง่ายเลยสำหรับนักศึกษาอันนี้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยพอเข้าสมมตินะคะเข้าไปเรียนได้แล้วเนี่ยพอปีหนึ่งปีสองเรียนไปแล้วก็ต้องปรับตัวก็เหมือนกันนะคะคือเปิดเทอมเปิดปีการศึกษาเนี่ยคือชั้นระดับนะทุกอย่างสนุกสนานเฮฮาเรียนไปสักสองปีนะคะพอขึ้นปีที่สามเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีแผนกบุคคลของเขาเนี่ยจะต้องระบุแล้วเขาต้องการอยากได้นักศึกษาพนักงานสายไหนก็จะส่งไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษามาสมัครใช่ไหมคะปีสามเนี่ยเริ่มมองหาละแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทนะคะที่ไปถึงมหาวิทยาลัยนะคะให้แล้วเขาก็เป็นการทัดหน่วยก้านของนักศึกษานั้นไปโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พออยู่สักปีสามปลายเทอมสองประมาณนั้นหรือใกล้จะขึ้นปีสี่เทอมหนึ่งเขาจะมีการกำหนดว่าฉันเลือกคุณนะอันนี้เขาเรียกว่าไนเทเนี่ยเป็นศัพท์ทางเอชอาร์นะคะว่าเราตกลงกันอย่าง

0: ไม่เป็นทางการนะระหว่างเรากับบริษัทนะคะว่าเรารับคุณละนะจะให้คุณมีหน้าที่เรียนต่อให้จบนะจากนี้ไปใช่ไหมคะ
1: รับก่อนรับก่อนจะจบ
0: ค่ะ
2: ทีนี้จองตัวไว้ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้านักศึกษาที่เก่งๆเนี่ยโอ้โหได้กันหลายบริษัทไม่รู้จะเลือกไหนดี
2: ม
0: ี
2: ให้เลือก
0: ใช่ค่ะมีให้เลือกทีนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ไปคิดกันขั้นสุดท้ายใช่ไหมคะเจ้าจูก็ไปตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ตอนนี้ไม่ใช่3-4 ปีมันนี้คือเนื่องจากญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานนะคะแต่ละบริษัทแย่งกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเขาก็ต้องใช้กำลังภายในกันหน่อยเนาะได้แล้วเราก็อยากให้บริษัทเองก็อยากได้คุณมาทำงานบริษัทดีก็อยากได้นี่จะทำยังไงกลัวว่าระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวใครมาแย่งไปใช่ไหมคะเขาอันนี้ก็เลยเกิดศัพท์ใหม่ขึ้นมาอีกว่าเขาเรียกว่าต้องไปคอนเฟิร์มกับพ่อแม่คอนเฟิร์มกับพ่อแม่อันนี้เป็นคำศัพท
2: ์คุณสุภาคะเดี๋ยวอาจจะต้องทิ้งตรงนี้ไว้นิดนึงว่าเฮ้ยการทำงานรับนักศึกษาคนนึงเข้าทำงานเนี่ยต้องมีอะไรไปถึงพ่อแม่เลยหรือเดี๋ยวไปต่อกันช่วงหน้า
1: ช่วงนี้เบรกกัน
2: ทิ้งความสนุกไว้ตรงนี้ค่ะว่าเนี่ยแหละไปทำอะไรกับพ่อแม่ต้องไปตกลงกันยังไงเรื่องของการทำงานของเด็กเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: กรุงเทพมหานครในอีก4 ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28 มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28 มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24 มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: ไฮไลท์เด็ดเด็ด
1: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับมาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดยังอยู่กับโบอยู่กับพี่ตุ๊กแล้วก็อยู่กับคุณสุภาค่ะปัทมานันท์ค่ะเจ้าของหนังสือเล่มนี้แหละค่ะจนกว่าซากุระจะผลิบานเมื่อสักครู่พูดไปแล้วโอ้โหเรียกว่าอันนั้นแค่น้ำจิ้มเล็กๆเองว่าแบบเอ้ยการจะรับงานที่เป็นงานทางเลือกงานรองเนี่ยฟุกุเงียวเนี่ยคืออะไรแล้วก็ยังเรื่องของรับเด็กจบใหม่เนี่ยเขาต้องไปจองตัวกันตั้งแต่ปี3นะปี3ปี4จนแบบต้องทำโอ้แล้วคนหนึ่งคนเก่งๆเนี่ยก็ต้องหลายบริษัทแต่ที่จะมาจองตัวแล้วโอ้เขาก็ต้องแข่งขันในเรื่องของการทำยังไงให้นักศึกษาเนี่ยมาเลือกบริษัทของเราแล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่คุณสุภาทิ้งท้ายไว้ค่ะพี่ตุ๊กว่าน่าสนใจมากก็คือเอ้าทำไมจะต้องเด็กทำงานสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องพูดคุยไปถึงพ่อแม่เลยเหรอ
3: จะหาเรื่อง
2: พ่อแม่อย่างไรนะคุณสุภาคะเหมือนจะเล่ากันต่อดีไหมคะว่ายังไงคะต้องไปสอบถามพ่อแม่ยังไง
4: ค่ะคืออย่างนี้นะคะเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยขาดแคลนแรงงานใช่ไหมคะเขาก็สำรวจพบว่านักศึกษาที่ได้ในเทเนี่ยมากกว่า2บริษัทมีกี่เปอร์เซ็นต์ลองทายดูมากกว่า2บริษัทนะคะก็คือ2 3 4ไปนี้เลยนะคะมีประมาณ
2: 48%
4: โอ้โหคือแย่งกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตลาดของคนทำงานละนะไม่ใช่ตลาดของบริษัทคือบริษัทเนี่ยไม่ใช่ตลาดของนายจ้างเป็นตลาดของพนักงานละฉันมีสิทธิ์เลือกถ้าฉันเก่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็กลัวและไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกบริษัทเราก็เลยต้องเชิญพ่อแม่เนาะหรือว่าเชิญพ่อแม่มาทำความรู้จักกับบริษัทมาอธิบายนะให้รู้จักบริษัทนะคะแล้วโดยแม้แต่ว่าในตอนที่ตกลงนายเทกันเนี่ยคุณมีข้อหนึ่งที่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยรับรู้ไหมที่คุณเนี่ยมาตกลงกับเรานะคะแต่ที่ตอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ตอบตอนนั้นไม่ได้แปลว่าผูกมัดนะคะแต่ว่าเป้ามีแหละอย่างน้อยนะพ่อแม่รับรู้แล้วแต่ขั้นต่อไปก็คือเชิญพ่อแม่มาพบกับในงานสัมมนาของบริษัทนั้นแนะนำบริษัทและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้พ่อแม่กับพ่อแม่เนี่ยได้เจอกันได้คุยแลกเปลี่ยนกันก็ไอจุดตรงนี้แหละค่ะที่มันทำให้มันอาจจะแน่นอนคอนเฟิร์มก็ได้หรือเปลี่ยนใจก็ได้เห็นไหมคะเฮ้ยมันเกิดจากใหม่ขึ้นมาหรือการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าโอยะคาคุโอยะนี่คือพ่อแม่นะคะคาคุนี่คือการคอนเฟิร์มก็คือต้องทุกบริษัทต้องคอนเฟิร์มกับพ่อแม่แล้วทีนี้เราจะดูตรงนี้ถ้าเราดูจากคนไทยเราจะบอกโอ้โหมันหน่อมแนมเนาะอะไรคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: ใช่จำเป็นจะต้องปรึกษาพ่อแม่เนาะแต่ของเขามันมีปดเนาะ
4: ถึงขนาดนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากครอบครัวคนญี่ปุ่นเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมคะมีลูกน้อยลงนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ลูกกับพ่อแม่เนี่ยก็จะได้แน่นแฟนขึ้นด้วยตรงนี้นะคะคือ
2: สนิทกันมากขึ้น
4: ก็ปรึกษาพ่อแม่ถูกไหมคะจนกระทั่งเลือกการเลือกชีวิตการทำงานเนี่ยสุดท้ายคอนเฟิร์มกับพ่อแม่พ่อแม่โอเคละเราชอบละก็ตกลงนี่ก็คือเรียนจนจบปี4ให้จบละกันอันนี้คือโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยคือตั้งแต่เทอม1รู้แล้วฉันจะไปทำงานที่ไหนมันไม่ใช่แบบเราเมืองไทยใช่ไหมคะเราต้องมีใบปริญญาไปแสดงแล้วก็อะไรอะไรไม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นพอ1เมษายนปั๊บทุกคนเตรียมตัวพร้อมลงมือปฏิบัติงานไม่ใช่ลงไม่
3: เคยจะเริ่มงานกันตอนนั้น
4: ลงมือทำงานเลยเพราะฉะนั้นคิดถึงว่าช่วงวัยชีวิตของหนุ่มสาวนักศึกษาญี่ปุ่นเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์มีความสุขสนุกสนานกับวัยของคุณได้ที่ประมาณปี2ปี3เองนะเป็นตัวเป็นคนทำงานแล้วคือต้องโตอ่ะต้องโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะใช่ไหมคะอันนี
2: ้
4: คือความต่างของที่ให้เราได้คิดนะคะว่าไม่หล่อแหละนะชีวิตจากนี้ไปเราเป็นผู้ใหญ่ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองให้ได้นะคะ
2: ปูพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะว่าแบบว่าต้องจริงจังกับการทำงานแค่ไหนยังไงดูเหมือนการปลูก

0: ฝังเลยอ่ะ
1: ใช่
2: แล้
1: ใ
2: ว
1: ช
2: ถ้
1: ่
2: าเกิดว่าเขาทำงานไปแล้วระหว่างทางเขาลาออกก็ไป
0: เนี่
2: ย
0: ย
2: ังไง
0: มัน
2: ต
0: จ
2: ่
0: ะ
2: อ
0: มีบทต่อ
2: หา
0: ไป
2: คุณพ่
0: ใช
2: อ
0: ่ไหม
2: คุณแม่
1: เออ
2: ีกไหม
1: จะมีเออไปนะคะไอ้เด็กก่อนต่อก่อนไปเนี่ยคืออันนี้เดือนเมษาใช่ไหมคะชาติรัก
2: ใช่
1: บานสวยงามนะคะเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกคนเลยส่วนใหญ่ทุกคนเริ่มต้นชีวิตแบบนะจะหัดมาเป็นชีวิตใหม่เนี่ยทำงานไปสักเดือนหนึ่งเดือนเมษายนนะคะก็ถึงปลายเดือนเมษายนจะมีช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคของคนญี่ปุ่นเขานะคะมันก็จะเป็นช่วงให้หยุดเนี่ยบางทีหยุดเสาร์อาทิตย์คล่อมไปแล้วยังได้ตั้ง7 วัน10 วันก็ได้แล้วแต่ปีนะคะแล้วแต่ปีเนี่ยทีตลอดเวลาเกือบเดือนหนึ่งที่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็จะมีคนที่เครียดเนาะยังปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมคะยังปรับตัวไม่ได้
0: พอได้ไหวไม่น่าจะใช่เรา
2: อยากจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม
1: ไปใช่ไหมคะไปพักได้ไปหยุดพักผ่อนหนึ่งอาทิตย
0: ์หยุดยาวไปอีก
1: ก็หยุดยาวก็เกิดการคุ้นคิด
2: ทบทวน
1: ทบทวนใหญ่เลยว่าเออเราจะเหมาะกับงานนี้ไหมนะหรือเราโอ้โหเจออะไรมาบ้างในบริษัทนะคะรุ่นพี่เขาปฏิบัติกับเรายังไงอู้บริษัทของจริงมันเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันผิดจากชีวิตนักศึกษาเริ่มเครียดละเริ่มเครียดใช่ไหมคะก็มีอาการนอนไม่หลับนะหรือปวดท้องกินไม่ได้อะไรนี้เป็นต้นนี่ก็คืออาการทางใจก็ไม่มีสมาธิและอึดอัดอะไรเนี้ยถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าโรคเดือน5คือเดือน4
0: มันมีในเล่มมันมีในเล่มด้วยนะก็เลยคิดว่าโรคเดือน5มันคืออะไร
1: พอหยุดแล้วมันก็เข้าเดือน5ถึงมันก็เข้าเดือน5เนี่ยไปถึงวันที่5พฤษภาเลยนะคะเพราะ5พฤษภาเนี่ยเป็นวันเด็กของญี่ปุ่นก็ยังหยุดอีกใช่ไหมคะก็คือช่วง
0: หยุด
2: อ๋อหยุดยาวเนาะ
1: หยุดยาวปลายเมษานะคะมันมีวันพืชพันธุ์วันอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะหลายวันต่อไปถึงวันเด็กคือวันที่5พฤษภาคมนะพอหลังจากนั้นวันที่6นะถ้ามันตรงกับวันธรรมดาใช่ไหมคะไปทำงานก็รู้สึกไม่สดชื่นแล้วเนาะไม่สดชื่นละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนเนี่ยก็ต้องกลับมาเผชิญกับที่ทำงานหรือสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เราชักเครียดนะบางคนก็ไม่ไหวลาออกค่ะลาออก
2: เป็นช่วงลาออกเยอะสุด
0: ออกไปเดือนเดียวลาออกเลย
1: ก็ลาออกคุณที่ทนได้ก็ทนต่อไปแล้วก็พยายามปรับตัวเองให้ได้ว่าโรคเดือน5เมื่อไหร่มันจะหายไปอะโรคเข้าเดือน6แล้วมันอาจจะหายก็ได้ใช่ไหมคะเดือน7เดือน8ถ้าหายก็โอเคก็ทำต่อไปใช่ไหมคะนี่ถ้าคนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่เอาทำไงทีนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีบริการพิเศษเนาะแทนที่เราจะไปยื่นใบลาออกกับหัวหน้าเนาะหรือว่าเราจะต้องไปตอบคำถามอะไรที่เราไม่อยากตอบ
0: ไปเผชิญหน้ากับเขาเนี่ยโอ้ยน่ากลัว
1: นะคะก็จะมีบริษัทที่รับเป็นตัวแทนยื่นใบลาออกให้อีกนะคะ
2: โอ้โหอินโทรเวิร์ตกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่เท่านั้นนะคะ
0: คนทั่วไปคนทำงานอื่นๆด้วยเนาะ
1: คนที่ทำงานไปแล้วสัก2-3 ปีแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะทีนี้ก็ทำยังไงก็ให้คนให้บริษัท
0: สร้างบริษัทเอา
1: ทีนี้บริษัทนี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่ไปยื่นเฉยๆนี้นะคะเขาจะต้องตรวจสอบว่าคุณมีข้อเสียเปรียบอะไรตรงไหนไหมจากกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานที่อาจจะทำให้คุณเสียเปรียบได้นะคุณต้องรับรู้ตรงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แน่นอน
2: มีคน
1: บ
2: ริ
1: การ
0: ดูแลแทนด้วย
1: ค่ะแต่ก็มีคนใช้บริการนะคะไอ้อันนี้คือข้อสังเกตว่ายุคสมัยของญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนไปละสังคมญี่ปุ่นเปลี่ยนไปคือไม่ต้องทนละอันนี้ไม่อยากทนฉันไม่ต้องทนนะคะเพราะว่ามันเป็นตลาดของคนทำงานเขาสามารถไปหางานอื่นได้มันก็เริ่มมีแล้วค่ะคนที่รับกลางคันอย่างนี้ก็เริ่มมีแล้วบริษัทต้องเปลี่ยนไปแล้วแล้วบริษัทจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากรับแบบให้คุณทำงานตลอดชีวิตของที่เดียว
2: หมายถึงว่ายิงยาวไปเลยอย่างเงี
1: ้
2: ยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะเราต้องเสียทั้งส่วนการให้คุณเงินเดือนขึ้นโบนัสอีกแล้วก็อะไรเป็นอะไรต้องเป็นภาระของบริษัทที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะบริษัทจะรับภาระอะไรอย่างนี้มาก

0: ก็ไม่ได้นะคะก็เลยไม่เป็นไรอ่ะใครอยากลาออกก็ลาออกนะคะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือแล้วบริษัทเนี่ยพยายามเลี่ยงแล้วด้วยว่าจะรับงานแบบไม่ใช่ทำพนักงานประจำให้รับเป็นพนักงานแบบจ้างสัญญาจ้างใช่ไหมคะก็
1: อ๋อจะได้ไม่ต้องปลุกมัดระยะยาวเนาะ
0: ใช่อันนี้ในแง่บริษัทนะคะบางอันนี้คือบริษัทขนาดรองขนาดอะไรลงมาอันนี้ไม่ได้ในแง่ไหนบริษัทใหญ่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีโรคเดือน 5ใครหายเร็วหรือใครไม่ไหวนะคะก็ลาออกกันไปค่ะอันนี้
1: รวมเขาจะเป็นเรื่องของการทำงานแบบที่โอ้โหเป็นแง่มุมที่บอกตรงว่าไม่หาอ่านไม่ได้จากที่ไหนเลยนะ
2: ไม่ค่อยมีให้เห็นนะเนาะแบบว่าสิ่งเหล่านี้แบบอะไรเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเออแต่ว่าเวลาเราอ่ะมันจะเหลือไม่เยอะ
1: จริงๆ
2: ไม่มันจะเหลือประมาณ10 นาทีแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะมากๆเลยค่ะคุณสุภา
1: ทีเนี้ยทำไมวันนี้เพลินขนาดนี้
2: จริงอย่างนึงที่คุณสุภาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจำได้ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าให้เราไปสำรวจเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นชนชั้นกลางเยอะเนาะแต่ที่คุณสุภาเกริ่นไปแล้วนี้มาที่เรื่องคนชนชั้นกลางบ้างว่าเอาล่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขายังคิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางอยู่ไหมในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้อะค่ะ
0: โอ้ก็เมื่อก่อนเนี้ยนะคะเขาก็จะคิดว่าตัวเองเป็นคนชั้นกลางนะคะมีกินมีใช้เพราะว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะคนชั้นล่างก็น้อยมากแต่บัดเนี้ยสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปนะคะเขาบอกว่าในปี1970เนี่ยเขาสำรวจว่าคนชั้นกลางเนี่ยมีทุกคนรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนชั้นกลางคือไม่ได้จนนะฉันก็มีกินนะคะแต่จะถามว่าฉันรวยไหมก็ไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยมีถึง 90% นะคะแปลว่าใน 100% เนี่ยคนชั้นกลาง 90% นี้มันเป็นประเทศร่ำรวยนะคะพูดจริงๆแล้วในปี1970ตอนนั้นน่ะนะคะก็คนที่อยู่รวยมากเนี่ยก็มีนิดนึงอยู่บนยอดอันนี้คือคิดว่าเป็นยอดนะคะคนข้างล่างที่คิดว่าตัวเองจนน่ะกินไม่ค่อยจะพอขัดสนอะไรเงี้ยก็มีเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่เขาจนกระทั่งมีคำศัพท์เลยว่าประชากรของญี่ปุ่นเนี่ย100 ล้านคนเนี่ยทั้งหมดเป็นชนชั้นกลางอันนี้คือการสำรวจในทศวรรษ1970แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะ
2: ปัจจุบัน
0: เนี่ยก็คือญี่ปุ่นประสบปัญหาฟองสบู่แตกนะคะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในช่วงทศวรรษ1990จะเป็นช่วงที่หางานยากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะเพราะนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนญี่ปุ่นก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วว่าระบบการทำงานอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ระบบแบบเดิมๆไม่ได้ก็เลยขึ้นมาที่การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะว่าจะรับงานกลางคันก็มีละอะไรเงี้ยนะคะก็คือบริษัทก็ไม่อยากรับภาระที่จะต้องจ้างงานคุณไปตลอดนะอย่างเงี้ยก็คือหลักเลยเนี่ยคือเกิดจากการปัญหาซองสบู่แตกต่อมาก็เจอกับอะไรคะโควิด-19 อย่างนี้เป็นต้นโควิด-19นี่กระหน่ำแบบว่าทำให้ล้มไปเลยคือคนตกงาน
1: กิจการก็ปิดเนาะ
0: ใช่ค่ะตกงานนี่ก็คือไม่มีเงินแล้วนะก็ต้องไปทำพาร์ททามถูกไหมคะคือเอาเงินคือประทังชีวิตไปเป็นช่วงๆอะค่ะอันนี้จะคิดว่าเราเป็นชนชั้นกลางอีกไหมไม่แล้วใช่ไหมคะเราตกไปอยู่เป็นชนชั้นล่างละมันมีอย่างนี้นะคะเขาจะคิดอย่างนี้นะคะกลางล่างกลางสูงนะคะเขาจะแบ่งแบบนี้แล้วก็ล่างใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นก็เลยสำรวจแล้วตอนนี้ก็มีคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยลงมาอยู่ที่ชั้นล่างเนี่ยชักเยอะขึ้นแล้วนะว่าฐานของพีระมิดเนี่ยตรงตัวฐานเนี่ยมันชักใหญ่ขึ้นแล้วนะใช่ไหมคะไอ้ยอดเล็กๆยอดของพีระมิดเล็กๆเนี่ยมันไปยังอยู่เท่าเดิมแหละไม่เท่าเดิมจริงๆแล้วในรายละเอียดมันไม่เท่ามากขึ้นคนรวยก็รวยมากขึ้นรวยแล้วรวยอีกนะคะแต่ไอ้คนจนเนี่ยจนแล้วจนอีกเร็วขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็เลยคนญี่ปุ่นไปถามตอนนี้ก็ไม่ได้คิดแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นชนชั้นกลางแล้วแบบในอดีตแบบในอดีตเนี่ยในสมัยที่เรียกว่าอะไรคะตอนที่หลังสงครามยุคหลังสงครามเนี่ยพันสัก

0: ช่วง1960 1970อะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นชนชั้นกลางเท่าไหร่คะสิ่งที่เขาวัดกันส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นคือเอ๊ะเราก็มีทีวีขาวดำใช้เนาะแล้วก็มีตู้เย็นใช้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเครื่องซักผ้าเอ๊ะบ้านเราก็มีบ้านเขาก็มีเพราะนั้นเรากับเขาก็พอๆกันเราก็คิดว่าอันเนี้ยคือการวัดฐานะกันแล้วก็มีกินมีใช้กันอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นเป็นอดีตถูกไหมคะตอนเนี้ยแต่ละคนเนี้ยก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่กระหน่ำเข้ามาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่ญี่ปุ่นเนี้ยไปคว่ำบาตรในกรณีของรัสเซียที่ลุกลามยูเครนนะคะคว่ำบาตรก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการนำเข้าสินค้าหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ค่าของชีพสินค้าหลายๆอย่างก็แพงขึ้นเรื่องญี่ปุ่นก็คือว่าไปก็คือประสบกับปัญหาฟองสบู่แตกโควิด19แล้วก็ไปสถานการณ์ในยูเครนและไปคว่ำบาตรรัสเซียนะคะแล้วตัวเองเนี่ยพอเข้าศตวรรษที่21ก็คือตั้งแต่หลังปี2000กว่าๆเป็นต้นมาเนี่ยคนญี่ปุ่นอายุยืนขึ้นยืนขึ้นสังคมผู้สูงวัยแล้วก็กลับกันก็คือเด็กเกิดน้อยลงแล้วทำยังไงล่ะคนทำงานก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อเสียภาษีใช่ไหมคะแล้วทำงานหนักจะหมดเวลานะคะ
1: ยังค่ะยังเดี๋ยวจะถามต่อไปเลยว่าเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเลยถามต่อไปเลยว่าทีเนี้ยพอบอกว่าคนสูงวัยเรารู้แล้วล่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีคนสูงวัยเพิ่มขึ้นแน่ๆทีเนี้ยสุดท้ายก็คือเขามีการดูแลตัวเองในช่วงที่อยู่ในวัยที่เกษียณแบบนี้ค่ะยังไงแล้วก็มีการเตรียมตัวในการรับมือกับวันสุดท้ายของชีวิตตัวเองยังไงเพราะเหมือนญี่ปุ่นน่าจะเป็นแบบอย่างได้ดีทีเดียวในการดูแลตัวเองในช่วงชีวิตสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่ค่ะคืออันนี้มันจะมาดูแลกันตอนเกษียณไม่ได้คือญี่ปุ่นทุกคนมีวินัยเรื่องการออมเงินซึ่งอันนี้อยากจะเน้นมากเลยนะคะให้สำหรับทุกคนที่ได้ทราบนะคะออมเงินค่ะออมเล็กออมน้อยแต่ต้องออมทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้นะคะเขาปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นคือออมแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากุ้มใจเนี่ยคือออมแล้วแต่ยังไม่พอเลยที่จะรับมือว่าเผื่อฉันจะอายุยืนไปถึงเกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยนี่นะคะอันนี้คือแล้วอีกอย่างก็คือว่าเมื่อหลังเกษียณแล้วเนี่ยไปทำงานค่ะยังอยากทำงานอยู่เพราะฉะนั้นไปงานเล็กงานน้อยอะไรแล้วก็ทำทั้งนั้นนะคะทีนี้บางคนเนี่ยต้องละทิ้งอีโก้ของตัวเองสมมติว่าเราเคยเป็นเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นวิศวกรระดับแบบอะไรสูงหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ในบริษัทระดับนะคะทีนี้พอเราเกษียณแล้วเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปสมัครงานรับบางคนเนี่ยอยากทำงานสายงานเดิมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วสำหรับคนอายุ65ใกล้70อะไรอย่างนี้งานเดิมเขาไม่ให้ทำงานที่คนวัยอย่างนี้นะคะ65 70ที่จะหางานได้เนี่ยก็คืองานเช่นไปโบกรถในลานจอดรถรปภนะคะรปภดูแลอาคารอะไรเงี้ยหรือเราเป็นนักบัญชีเป็นผู้การฝ่ายบัญชีมาก่อนเราคงทำใจไม่ได้นะที่ต้องไปรับงานอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ญี่ปุ่นทำค่ะทำคือเป็นมันน้อยมากที่จะได้งานสายงานเดิมแล้วก็รับเงินเดือนที่ต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีแล้วค่ะเขาไปจ้างเด็กใหม่แล้วฝึกใหม่ดีกว่าอย่างนั้นนะคะ
2: ก็คล้ายๆบ้านเราเป็นอย่างนี้นะช่วงนี้
1: ก็เป็นบ้านเราก็เป็นว่าแบบ
0: สำคัญมากเลยคือคนญี่ปุ่นเตรียมออมเงินเพราะนั้นตลอดเวลาทุกอย่างจะมีหมดเลยทริคของการออมเงินทริคของการประหยัดนะคะทริคของการใช้จ่ายยังไงจะใช้ของอันนี้กับอันนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเตรียมหมดนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งนะคะมีบทหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้อ่านได้อ่านก็คือมันมีเทรนด์ใหม่คือว่าให้คนสูงวัยเลยคะได้ทำงานแล้วก็ได้ทำงานก็ได้เงินด้วยคะแล้วได้เที่ยวด้วยอันนี้ก็ถือ
1: ว่างานอะไรงานอะไร
0: นะอะไรนะคะ
1: งานอะไรอะ
0: งานใช่ไหมคะงานก็มีสารพัดละค่ะเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่คนญี่ปุ่นจะทำได้ก็เช่นถึงนะคะงานโรงแรมเดียวคังนะคะเราจริงๆเราอยู่โอซาก้า เราอยากไปเที่ยวจังหวัดอะไรอ่ะเราอยากไปฮอกไกโดสมมติอย่างเงี้ยนะคะฮอกไกโดก็มีจะมีโรงแรมมีอะไรเงี้ยนะคะให้แต่ไปทำชั้นสั้นเช่นไปทำหนึ่งอาทิตย์ในช่วงที่มันเป็นช่วงเทศกาลช่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นแรงงานคนแก่เนี่ยก็คงโอเคนะใช่ไหมคะก็เดินทางไปเองแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายแต่เรามีที่พักให้นะคะมีค่าอาหารให้แล้วก็ทำงานแล้วตัวเองเนี่ยพอเสร็จงานเราก็ได้เที่ยวแถวนั้นที่เราไม่เคยไปถูกไหมคะเราอยากเราเป็นคนฮอกไกโดอยากไปเกียวโตเราไม่เคยไปเกียวโตใช่ไหมคะเราก็สมัครงานนี้ได้มีงานอย่างนี้เปิดรับแต่เป็นงานสั้นๆเป็นงานแค่ไม่กี่วันหรือเป็นเดือนแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยก็มีคนสมัครนะอันนี้ฮิตอันนี้ก็อยากให้ที่เมืองไทยมีงานแบบนี้บ้างนะคะคนแก่จะได้ไม่เหงาไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ว่านะคะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของสังคมคนสูงวัยที่จะช่วยคนสูงวัยให้มีรายได้ดีใจมีรายได้ดีใจได้เที่ยวเบิกบานแล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเจอคนสูงวัยด้วยกันที่เข้ามาทำงานแบบเดียวกันเนี้ยนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนในพื้นถิ่นนั้น
1: ได้เลยค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของในหนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่ามันจะเล่มไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนานะแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปอ่านค่ะเพราะมันทำให้เราสนุกจริงๆกับการได้เรียนรู้ชีวิตวิถีชีวิตการทำงานของคนญี่ปุ่นวันนี้ขอบคุณคุณสุภามากๆนะคะโอ้เวลาน้อยจังเลยตอนนี้ค่ะหมดเวลาแล้ว
2: ไปอ่านในเล่มต่อถ้าใครสนใจเน
0: า
2: ะ
0: จะผีบางค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะฝากไปด้วยสำหรับจนกว่าซากุระจะผีบางขอบคุณคุณสุภาด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กไปพร้อมกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: พักกันสักครู่ค่ะค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัดมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงและเมื่อ 9:30 นที่ผ่านมาการสอบปากคำ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้1ในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ส สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะและก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสัญญาณชัดเจนไหมเอ่ย
3: ชัดเจนค่ะแต่ว่าพี่เอ๋อยู่ที่ไหนนะคะตอนนี
4: ้เมื่อคืนนี้อยู่กรุงเทพมหานครค่ะแต่บินออกมาตอน1 ทุ่มบินมาถึงโดฮากลับโดฮานะคะมาถึงตอนที่ประเทศไทยก็2 ทุ่มอ่ะวิ่งกลับบ้านไปนอนแล้วตอนนี้ดิฉันก็มาอยู่ที่สนามบินอีกแล้วหลบอยู่ที่ไหนไหมคุณโบ
3: ห
4: ลบ
3: อยู่ใน
4: ห้องเก็บของอ่ะมันจะมีแบบว่าห้องสโตร์รูมอะค่ะเนื่องจากว่าข้างนอกอะแล้วมันคนหนาแน่นมากเลย
3: ใช่ไหม
4: ใช่แล้วคนก็ปลุกท่านเนี่ยค่ะก็เลยแบบว่านี่อยู่ไม่มีที่ที่ให้ไอหลบไอเข้าไปหลบตรงนี้แล้วนะเดินเข้าออกตามปกติบ๊ายบายเจอกันอีก1 ชั่วโมงเขาก็โอเคนั่นแหละจริงๆแล้ววันนี้ดิฉันสามารถเปิดกล้องได้นะเนี่ยหัวฟูนิดนึง
3: แต่ว่าพอดีแบบว่าเสื้อผ้าอาจจะไม่เหมาะกับช่วงนี้อาจจะต้องขออนุญาตปิดกล้องก่อน
4: โน่ได้แล้วคุณโบได้แล้วได้แล้วเนี่ย
3: เปิดไหมล่ะ
4: เป็นปีพัชรีรักษาวงไม่เคยเปิดเปิดกล้องแต่วันนี้เนี่ยเปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นหน้าโบวี่กับพัชรีต้องทำยังไง
3: ต้องเข้ามาค่ะเข้ามาดูได้ที่ Facebook Fanpage Facebook Thinking Radio หรือว่าที่ YouTube ก็ได้ค่ะ Thinking Radio เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอเปิดแล้วก็ปิดหนีไปเลยนะผู้ฟังบอกปิดดีกว่าใช
4: ่ผมดิฉันก็ฟูฟ่องคุณโบช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เศร้าสุดเลยจริงๆ
3: มากค่ะพี่เอ๋ก็คือทุกคนแบบประชาชนทุกคนก็คือแบบเอาล่ะก็พยายามทำใจกันให้ได้ค่ะหลังจากที่ได้รับทราบนะเรื่องของแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังไป
4: ใช่ใช
3: ่ได้ทราบข่าวอันแบบน่าเสียใจอ่ะเออถ้าพูดภาษาธรรมดาแล้วก็คือแบบรู้สึกเสียใจเน
4: า
3: ะกับการจากไปของพระองค์
4: คือเหมือนข่าวก็มีออกมาอยู่แล้วนะคะว่าพระองค์ท่านขออนุญาตนะคะอาจจะแบบว่าภาษา
3: เป็นศัพท
4: ์ราชาอาจจะไม่ค่อยเก่งอ
3: าจจะไม่ดีใช้ศัพท์ธรรมดาดีกว่า
4: ค่ะแต่ทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยคือไม่สบายป่วยมาอยู่ระยะหนึ่งแต่ทุกคนก็คือyou know we always prayed we always hope for a miracle that one day we will hear in the news that her royal highness is up and running her marathons and work เคยไปเป็นพิธีกรนะคะต่างจังหวัดเป็นงานวิ่งแล้วก็คือไปยืนอยู่จุดที่ปล่อยนักกีฬาพระองค์ท่านยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะนะ
3: แล้วก็เพราะว่าท่านทรงเป็นนักกีฬาด้วยอะค่ะหลายกีฬาหลายประเภทด้วยอะค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะแล้วพระองค์ท่าน she was so lovely so humble แล้วก็พูดแล้วก็จะร้องไห้แล้วก็จะเห็นนะคะตอนนี้ก็จะมีภาพของพระองค์ท่านอะสมัยพระองค์ท่านยังเด็กยังอะไรแล้วก็เห็นความน่ารักความกันเองความแบบของพระองค์ท่านเน
3: าะใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็จะพูดคำว่าเราโตมาพร้อมกับพระองค์อะไรเงี้ย

0: เออหลายคนก็จะพู
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: แบบนั้นอืม
1: In
0: ค่ะ
1: loving memory of Her Royal Highness Princess Phattara Kittiyaphaa เนาะนี่ก็กดเข้าไปที่ bangkokpost.com เนี่ยก็คือพระองค์ท่าน She was born in the year 1978 and she left us to be a princess in the heavens above this year 2026โอเค all right แล้วก็เป็นข่าวนะคะสื่อต่างประเทศก็มีนำเสนอข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นCNN BBC ต่างๆนานาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี article อันนี้นะคะIn the Bangkok Post a princess who changed the world ก็คือพระองค์ท่านเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็มีShe made a big impact and she was a great representation for the Kingdom of Thailand. แล้วก็จะเห็นภาพนะคะใน Bangkok Post Her Royal Highness Princess Phattara Kittiyaphaa hands necessities to female patients at Rayong Central Prison in Rayong in 2020 as part of His Majesty the King's project to help the medical correctional hospital cope with a lack of medical equipment and manpower.พระองค์ท่านก็ทรงงานหนักอยู่นะคะ so she was very active as a diplomat นะคะถือว่าเป็นนักการทูตด้วยแล้วก็มีบทบาทเป็นทูตสันตวไมตรีให้กับสหประชาชาติด้วย so a princess who changed the world UN adoption of the Bangkok rules followed activism by her royal highness นะคะก็มีการปรับแบบของสหประชาชาตินะคะมันก็จะมีพวกกฎพวกเขาเรียกว่าอะไรอย่างแมนเดตต่างๆซึ่งก็พระองค์ท่านเนี่ยก็มีส่วนในการผลักดันให้สหประชาชาติเนี่ยนะคะตกลง adopt กับกฎต่างๆนานาเนี่ยนะคะนั่นแหละ
0: ที่สำคัญก็อย่างที่พี่เอ๋บอกเลยค่ะ Bangkok Rules นะหรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพอันนี้ถือว่าพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญมากๆในการผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของทั่วโลกเลยค่ะพี่เอ๋ไม่ใช่แค่ประเทศไทย
1: ค่ะค่ะ so here Bangkok Post it's reading a dark cloud has descended on Thailand following the loss of Her Royal Highness Princess Phattara Kittiyaphaa who passed away on Thursday at the age of 47 yet her legacy will always remain สวรรคตนะคะจากไปเนาะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่ก็ทิ้งLegacy, nah, legacy. Her legacy will always remain with an accomplished background in law. Nah, พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญนะคะด้านกฎหมาย The late princess was a tireless campaigner for penal reform. Inspired by her visit to the Central Women's Correctional Institution.The Gamlangjai Inspire Project has brought light to those behind bars. ก็พยายามที่จะเข้าไปนะคะที่คุกจำพวกของสตรีอะค่ะแล้วก็มีโครง
0: สถานหญิงใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มีโครงการกำลังใจ
0: ใช่
1: นะคะอืมใช่ก็พวกสตรีนะคะ Born on December the 7th, 1978, the princessIs the eldest daughter of His Majesty King Mahawachira Longkorn นะคะเป็นลูกสาวโตคนโตสุด
0: โต
1: ของในหลวงปัจจุบันนี้นะคะ After completing her education in Thailand, Princess Pa, as she is affectionately known, pursued masters and doctorate degrees in law at Cornell University. จบสถาบันนะคะที่ถือว่าเป็นสถาบันติดอันดับของโลกเลยทีเดียว Cornell เนี่ยเป็นที่รู้จักกันว่าใครติด Cornell ใครศึกษาใครจบจาก Cornell ต้องร้องว้าวเลยทีเดียวแล้วก็จบทั้งปริญญาโอ้แล้วก็เอกที่คอร์เนลนะคะด้านกฎหมาย Her thesis dealt with the protection of the rights of the accused in the Thai criminal justice process. She was a public prosecutor and tonight way and went on to become an ambassador to Austria นะคะก็เป็นทูตไทยประจำออสเตรีย

peace, no? Kunbun, ka, the nation mourns. All right, okay, let's now take a look at some other news that is posted on the bangkokpost.com. ข่าว นี้ ก็ เป็น ข่าว ช็อก เหมือน กัน น่ะ ตก ใจ อยู่ เหมือน กัน ไหม คุณโบ ฉันก็ระหว่างเดินทางนะช่วงนี้อีลอนมัสก์กับ Starlink อ่ะก็มีบทบาททำให้เที่ยวบินอ่ะจาก6ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันเหมือนเหลือน้อยลงแล้วก็ productive มากขึ้นเพราะว่า Wi-Fi มันดีมากเลยลูกเป็นเรียนออนไลน์ได้อ่ะคือชัดเจนไม่ตะกุกตะกะเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มี Wi-Fi แล้วที่สำคัญนะคุณผมไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยถูกต้องแล้วมันเร็วมากจะติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าบินจากไทยมาตะวันออกกลางเนี่ยมันก็จะต้องบินผ่านอินเดียปากีเซาท์เอเชียใช่ไหมคะคุณโบถ้าบินผ่านพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย Wi-Fi จะไม่มีไม่เข้าใจว่าทำไมรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบว่าปิดมะปิดสัญญาณที่ประเทศของเขาอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละแต่ว่าก็จะมีช่วงสัก2ชั่วโมงนั้นล่ะค่ะที่จะไม่มี Wi-Fi ให้ใช้กันนะ But this was news all over the world promising Australian sprinter dies in Samui crashvery very sad news ปนักกีฬาด้านการวิ่งของออสเตรเลียอายุ25ปีมาเที่ยวฉลองจบการศึกษาคุณโบแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนคือขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคืออากาศช่วงนี้ที่สมุยนี่ฝนก็ตกใช่ไหมคะท้องถนนมันก็ลื่นแต่น้องไม่รอดอะตัวแบบ impactแล้วตัวนี้คือแบบว่าร่างนี่คือแบบลอยไปอ่ะประมาณ20เมตรมั้งคะตามที่อ่านข่าวแล้วไปเจอน้องเนี่ยใต้ท้องรถอ่ะอุบัติเหตุนี้นะคะมีคู่กรณีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ involved altogether three vehicles so this is also a very very sad incident police say slippery road conditions สภาพถนนลื่น a factor in three vehicle accident no so 25 year old sprinter Gemma Stapleton finished third in the 2025 Powercore Women's Gift Australia's oldest and richest professional foot race so ไม่รู้ว่าใส่หมวกกันน็อกอยู่หรือเปล่าเนาะThe accident occurred at 3:45 p.m. on Wednesday on a curve along Highway 4169. เกิดขึ้นนะคะมันเป็นถนนโค้งเนาะทาง Highway 4169ตำบลบ่อพุท on the tourist island in the southern province of สุราษฎร์ธานี The crash involved three vehicles.อุบัติเหตุนี้นะคะมีคู่กรณี3รายด้วยกันสุราษฎร์ธานี Provincial Police Chief Police Major General สุวัฒน์ สุขศรี said on Saturday steady rain was falling at the time ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุฝนก็ตกลงมาไม่ได้หนักมากนะแต่ก็มีฝนพรำๆ So at the scene police found a black Subaru มีรถ Subaru สีดำ It stopped in the middle of the road facing Shaweng Beach. The driver was identified as a 38-year-old Russian man. คนขับรถ Subaru สีดำเนี่ยเป็นชายอายุ38เป็นชายรัสเซียเนี่ยร่างของน้องไปอยู่ใต้ท้องรถ Subaru ใช่ so her body was found beneath the Subaru's front passenger side wheel she had been riding a motorcycle before the crash แล้วก็มีรถ Honda City อีกคันหนึ่งเป็นสตรีไทยอายุ27ใช่เคยอยู่ที่ซีนนั้นเหมือนกันโอ้ยถ้าเป็นคนขับรถนั้นก็ตกใจเนาะตกใจก็คงแบบ oh my godThis is also so sad. The CCTV เนี่ยก็มีจับไว้นะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วถือว่าเป็นดวงที่เศร้าสุดๆของน้องอ่ะคุณโบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ทั้งครอบครัวที่มาฮอลิเดย์ที่สมุยจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็เนี่ยมาฉลองอ่ะมาฉลอง

0: จบการศึกษาน้องๆเพิ่งอายุ25ไปวันที่1เดือนนี้เองอ่ะคุณโบเพิ่งครบ25ไปเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้ว
1: เป็นรถเสียหลักเองด้วยเนาะ
0: ใช่แล้วก็คือครอบครัวนี้ก็คือขับมอเตอร์ไซค์มาทุกคนนะแต่น้องคือแบบมานำหน้ามาแล้วก็ทิ้งรหัสระยะอยู่เหมือนกันไงคืออ๋อ it's just so so so so so sad so sad okay on to other news คือเวลามันมีข่าวแบบนี้นะมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็บางคนอ่านก็แบบโอ้ท้องถนนไม่ดีเลยที่ไทยนู่นนี่เนาะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะเราเนี่ยติดอันดับ1 ใน 3 1 ใน 5ของโลกนะสถิติของผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยติดอันดับนะแล้วก็มีคนอังกฤษอะที่เคยเล่าให้ฟังนะที่ฉันก็สัมภาษณ์เขาไปนะเขามาเที่ยวไทยแล้วเขาประทับใจประเทศไทยมากๆเลยแล้วเขาก็สร้างฟาวเดชั่นขึ้นมาแล้วพยายามที่จะทำให้ท้องถนนไทยเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นแล้วจริงๆบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันจะลดไอ้ความเสี่ยงได้นะคุณโบเนาะ but still a lot more has to be done คุณหมอกระต่ายนี่ก็เคสหนึ่งใช่ไหมคะทางม้าลายด้วยเนาะตรงนั้นอะ
1: จริง
0: อันนี้ในกรุงเทพมหานคร
1: ส
0: ุ
1: ดยอดแล้วในกรุงเทพอะบางแห่งรู้สึกว่าไม่รู้จะมีทางม้าลายไว้เพื่ออะไร
0: ไว้เพื่ออะไรใช่ไหมก็คือแบบไปก่อนเลยความเร็วเอ่ยอะไรเอ่ยก็ระมัดระวังกันนะคะไม่ใช่แค่คือคนขับรถด้วยอ่ะคนที่จะ give way slow down นะ put down your phones right fully focus on the road บางทีเนี่ยรถติดมากๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณโบติดมากๆเนี่ยน่าจะทำให้อุบัติเหตุเกิดน้อยลงหรือเปล่าอ่ะเพราะมันไม่มีความเร็วเกิดขึ้นบนท้องถนนถูกปะเพราะมันไปเร็วกันไม่ได้ yeah but who wants to be stuck in traffic huh all right over to other news Thailand looks to US to fatten animals plan to import 1 million tons of feed corn could soothe tariff concerns but has local farmers wary พาดหัวข่าวแปลกประเทศไทยมองไปสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่ทำให้สัตว์ของเราปศุสัตว์มากกว่านะ เขาเรียกอะไรอ่ะ farm animals get fatter ให้อ้วนขึ้นโอเคก็คือหันไปซื้อพวกข้าวโพดซื้อพวกอาหารสัตว์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้สัตว์ของเราเนี่ยนะคะสมบูรณ์อวบขึ้นมีเนื้อมีหนังขึ้นนะคะทำไมของเรามันไม่พอหรือว่ายังไงเราจะไป find out กัน so Thailand has long depended on imports of feed corn from neighboring countries to bridge the gap between domestic demand and insufficient local production however a proposal to import feed corn from the US has sparked a debate over its potential impacton agricultural industries สรุปละว่านะคะประเทศไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพาประเทศของเราเองในการที่จะผลิตอาหารเพียงพอที่จะเอาไปให้สัตว์เนี่ยกินกันใช่ไหมคะเราก็จะหันไปสู่ neighboring countries to bridge this gap between domestic demand and insufficient local production เพราะเราผลิตไม่พอเนาะเราผลิตไม่พอมีคนเข้ามาใช้บริการ home store room เนาะนะคะก็เลยจะได้ยินเสียงได้ยินว่าน
1: ิดหนึ่งไม่เท่าไหร่ไม่ได้เข้ามาเยอะ
0: ต้องขออภัยนะคะเขาเอาของมาเก็บในล็อกเกอร์ค่ะก็ตามนั้นเนาะเราอยู่ในสถานที่ผ่านผลิตต้องขออภัยด้วย so however a proposal to import feed corn from the U.S. has sparked a debateover its potential impact on agricultural industries แล้วก็คือการที่ว่าเราจะหันไปซื้อไอ้อาหารสัตว์เนี่ยจากที่อเมริกามันก็ทำให้แบบว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมาถกเถียงมาดีเบตโต้วาทีใช้คำว่าโต้วาทีได้ด้วยหรอ
1: ถกเถียง
0: เลยไม่เนาะดีเบตก็คือโต้วาทีแต่ว่าในกรณีนี้เขาคงไม่ขึ้นเวทีมาในลักษณะแบบนั้นนะso what else is it saying here? Okay, it's saying that the explainer examines the key issues at the center.

0: of this controversy คำนี้เนี่ยนะคะอ่านได้ว่า controversy แล้วก็ controversy the explainer น่าจะเป็นสิ่งที่นิตยสารหรือว่าเป็น publication สักอย่างนึงนะคะ it examines the key issues at the center of this controversy ก็เขาก็จะเข้ารายละเอียดนะคะว่ามันทำไมอะไรยังไงเนาะแล้วก็อยากจะให้เหมือนแบบไม่ต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นผลิตกันเองได้ไหม It explores potential strategies to improve domestic corn production ก็คืออยากจะให้ไทยเนี่ยผลิตข้าวโพดของเราเองไม่ต้องไปซื้อจากอเมริกา okay mm-hmm. all right so we'll find out a little bit more about this but not now because now we need to take a break เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูรายละเอียดต่อกันนิดนึงใครมีข้อสงสัยว่าทำไมจะต้องไปซื้อจากอเมริกาเดียวค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดข้างอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะ

0: คุยข่าวคราวกันต่อว่าเอ้ยจริงๆเราว่าเข้าใจว่าประเทศเราเองเนี่ยผลิตเรื่องของอาหารสัตว์เองข้าวโพดอาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์เองแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการนําเข้าเนาะเป็นการนําเข้าพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศแล้วทีเนี้ยเราก็จะมา
1: ใช่
0: นําเข้าจากอเมริกาด้วยทําไมเราต้องไปนําเข้าถึงอเมริกา
1: ถูกต้องอ่ะนะมา So Thailand uses about 9 million tons of feed corn actually, but produces only 5 million tons. And that's a shortfall of 4 million tons. ก็คือประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้เนี่ยจริงๆแล้วว่า9ล้านตันของไอ้ข้าวโพดเนี่ยในแต่ละปีนะคะเพื่อที่จะเอาไปให้สัตว์ของเรากินเนี่ยแต่ว่าสามารถผลิตได้แค่5ล้านเพราะฉะนั้นอีก4ล้านเนี่ยมันถือว่าเป็น shortfall ขาดแคลนอยู่ค่ะทำยังไงล่ะอ่ะก็จะต้องไปหาซื้อสิถูกป่ะนั่นแหละนะ so each year roughly 3.2 million tons are imported including 1.5 million tons of corn from neighboring countries and 1.7 tons of wheat leaving a deficit about 800,000 tons ก็คือ 3.2 ตันเนี่ยล้านตันเนี่ยนะคะเราก็นำเข้าเนาะจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็1.7เนี่ย
0: มันจะแบ
1: Hold
0: ่ง
1: on,
0: ประเภ
1: sorry
0: ทนะคะมันแบ่งประเภทคือรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ 3.2 ล้านตันแหละแต่ว่ารวมมันก็รวมไปถึงเรื่องของข้าวโพดด้วยข้าวโพด 1.5 ล้านตันแล้วมันมีเรื่องของข้าวสาลีใช่ไหมคะ 1.7 ล้านตัน
1: เนี่ยโอเคต่างนั้นเลยแล้วค่ะเนาะ so
0: มันก็เลยยังขาดอยู่มันยังขาดอีกนะเราประมาณ
1: ม
0: แปดแสนตัน
1: แล้วก็คือประเทศไทยเนี่ยคือIt says here, we require burn-free certification for all feed corn and wheat imports to curb cross-border air pollution. มันยังไงคุณโบก็คือประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องคือมันจะต้องมีการมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการประกันกันด้วยรับประกันสิไม่ใช่ประกันรับประกันมี certificate อ่ะว่าไอ้สิ่งที่เรานำเข้ามาหรือเอามาเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิด air pollution ก็คือการที่เราจะไปก็ดีเหมือนกันนะคุณโบคุณนึกออกไหมเพราะว่า
0: ถ้า
1: PM
0: เราจะไป
1: 2.5
0: ใช่ถ้าเราจะไปนำเข้าจากลาวจากพม่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเกิดการเผาเรื่องของการเผา
1: การ slash and burn farming
0: เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ามันก็เลยทำให้แบบพอเราไปทำส่งเสริมให้เขาเกิดการเผามันก็เกิด PM 2.5มันก็ย้อนกลับมาหาเรานี่แหละ
1: ถูกต้องเราต้องการการรับประกันว่าถ้าสมมติเราจะซื้อจากคุณอ่ะคุณไม่ใช้ farming โดยวิธีนี้โดยการเผาเนี่ยก็มันดีนะอย่างเงี้ยอันนี้ปกมือให้ประเทศไทยเลยอ่ะแล้วเป็นเพราะเหตุผลนี้สิมันเคลียร์พื้นที่ไม่ได้เร็วไงคุณโบนึกออกป่ะคือถ้าสมมติคนเผาเนี่ยมันง่ายอันนี้เขาก็ต้องค่อยๆเราก็ไม่รู้หรอกเขาต้องแต่มันคงนานขึ้นยากขึ้นแพงขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เลยผลผลิตมันก็เลยน้อยลงก็มีผลกระทบอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเนี่ยก็ corn imports from Myanmar are expected to fall to 1.1 million tons this year จำนวนที่เราจะเอามาจากเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านก็ดีสนับสนุนอาเซียนด้วยกันดีกว่าไป US ก็ตามนั้น so คราวนี้เนี่ย the government decided Thailand would import 1 million tons of corn from the US in 2026ในปีนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเราก็ต้องไปนำเข้ามาจากอเมริกาแล้วกันเพราะเมียนมาผลิตไม่ทันแล้วอะไม่พอแล้วอะ so approved ไปแล้วด้วยนะ cabinet approved ไปเดือนNovember ปีที่แล้วเนาะโอเคก็ตามนั้นแต่ปรากฏว่ามันก็มีtariff เข้ามาด้วยเนาะ180 บาทต่อตันก็ต้องเสียเพิ่มนู่นนี่นั่นน่ะนะคะแล้วนั่นมันคือประเด็นก็คือมันแพงขึ้นไงเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเนาะนั่นแหละมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันแล้วทำไมจะต้องไปซื้อจากที่นู่นด้วยอ่ะโอเค all right so that's interesting I mean it's great oh actually it says during certain periods ในบางช่วงเนี้ยราคาของข้าวโพดที่นำเข้าจากอเมริกา

0: เนี่ยนะคะก็จะถูกกว่าด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะคะso yeah look มันก็มีตัวกราฟิกด้วยนะการเปรียบเทียบ comparison of feed harvest area production and yield between Thailand and the US เปรียบเทียบกันนะคะเราเป็นผู้ผลิตอเมริกาเป็นผู้ผลิตต่างๆนานาโอเค that's it เลือกพูดเรื่องข้าวโพดเยอะมากแล้วเยอะเกินไปละคุณโบวันนี้โอเคไปเรื่องอื่นๆกันบ้างมีเรื่องอะไรบ้างไปเรื่องโพลีโอหรือจะเอาเรื่องอะไรคุณโบว่ามา
1: ไม่ได้เลยค่ะได้หมด
0: โอเคโพลีโอน่ารักมากเลยเขาพูดท่านพูดภาษาสเปนได้ปลอเลยนะแบบแล้วเห็นคลิปน่ารักมากเลยอ่ะมีเด็กก็ออกมาตั้งคำถามต่างๆแล้วก็ถามโพไปรู้เลยหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าโพอยากจะเป็นโพตอนโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเอ็นดู
1: มาช่างถามแล้วคำถาม
0: น่ารักที่สุดเลยแล้วเด็กๆก็คือแบบเด็กอ่ะน่ารัก so anyways ท่านไปเทนอริฟมานะคะแล้วก็ไปกล่าวเนี่ยแหละเสร็จแล้วเครื่องบินถูก grounded what does it mean that a plane is grounded ถ้าสมมติคุณเลี้ยงลูกหรือลูกทำแบบไม่ดีคุณก็ you're grounded เป็นสไตล์อเมริกัน you're grounded ก็แปลว่าออกจากบ้านไม่ได้ออกไปเล่นกีฬาออกไปนู่นออกไปนี่ไม่ได้ you're grounded ออกไปเจอเพื่อนไม่ได้ยึดมือถืออะไรอย่างเงี้ย that's your grounded but when a plane is grounded แปลว่าสั่งห้ามบินแล้ว Pope's plane อะถูก grounded อะห้ามบินขึ้นน่านฟ้าเอ้าแล้วจะยังไงเนี่ยให้นั่งรออยู่บนเครื่องบินแล้วยังไงล่ะแล้ว Pope ต้องกลับกาติกัน Pope ต้องไปเทศไปอะไรต่อแล้วปรากฏว่าเป็น Pope สยามนี่นะ King of Spain จ้ะ King of Spain กษัตริย์ของสเปนบอกโอเคไม่เป็นไรให้ยืมเครื่องบินครับดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยโอเค so let's read this oh he's an American okayHe's an American Pope. His name is Pope Leo. Pope Leo, ตัวเลข XIV นี่คือเลขเท่าไหร่14 X นี่คือ10
1: ค่ะ
0: I นี่คือ1 V นี่คือ5
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง I ถ้าอยู่หน้า V แปลว่าลบ
1: ใช
0: ่ถ้า I ไปอยู่หลัง V แปลว่าบวก
1: ใช่
0: ไม่งงเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเท่าไหร่
1: จริ ง
0: น่าจะมัธยมนะประถมเด็กไปเน
1: า
0: ะ
1: นานแล้วที่
0: หรือว่า
1: จำไม่ได
0: ้จำไม่ได้ว่าเรียนเมื่อไหร่แต่ว่าไอ้เนี่ยมันติดตัวนะมันติดตัวติดตัวใครที่แบบจะต้องรื้อฟื้นว่ามันยังไงนะก็คือ I เทียบเท่ากับ1 V ก็คือ5นั่นแหละ I อยู่ข้างหน้า5เป็นการลบ I อยู่ข้างหลัง V ก็คือการบวกเพราะฉะนั้น X ก็คือ10I 1 ลบ 5 ก็เป็น 14 เนาะ On board the Iberia Airways flight taking Pope Leo the 14th from Tenerife back to Rome the captain made an announcement ก็คือ Pope เนี่ยนะคะการเดินทางเนี่ยก็จะเดินทางด้วยสายการบินทั่วๆไปเนี่ยเดินทางไปถึงสมมติมาไทยก็เดินทางมาไทยแล้วก็รับบัตรเชิญจากไทยแต่ไทยก็ต้องส่งท่านกลับเครื่องบิน whatever ของไทยส่งจะเป็นแบบนี้นะคือ this is how it works for the Pope okay so he's trying to find his own way so on board the Iberia Airways flight Pope Leo from Tenerife back to Rome จะกลับโรมใช่ไหมคะกัปตันก็ประกาศออกมาว่ามีปัญหาด้านเทคนิคนะครับA technical problem had been discovered and the plane wasn't able to take off. เครื่องบินไม่สามารถที่จะขึ้นได้ Moments later, the Pope and some of his entourage left the aircraft. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ Pope แล้วก็คณะบางส่วนก็เดินลงจากเครื่องบินนั้นไปเพราะว่าก็ประกาศลงไงว่าเราไม่สามารถที่จะบินไปได้แล้วเผอิญว่าคนที่มาเขียนข่าวนี้เนี่ยก็เป็นนักข่าวที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ I was one of the roughly 80 journalists on board ก็เป็นหนึ่งในประมาณ80คนที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้นะคะซึ่งโพปเนี่ยมีกำหนดการจะไปสเปน ตั้งแต่วันที่6ไปถึงวันที่12วันนี้วันที่เท่าไหร่คุณโบวันที่10 14ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: And we were flying on an Iberia Airways flight back to Rome. ก็จะบินนะคะเสร็จภารกิจแล้วก็จะบินกลับไปสู่ Rome. When he travels, the Pope uses a regular plane. เวลาเดินทางเนี่ย Pope ก็จะใช้เครื่องบินทั่วไป like a regular plane. Regular plane นี่มันแปลว่า commercial flight ไหมอะแปลว่าเที่ยวบินทั่วไปอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นักข่าวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคทำไมเขาไม่ใช้คำว่า commercial flight มันชัดเจนกว่า anyways and flies out using an ITA aircraft แล้วก็จะบินไปเนี่ยนะคะใช้พุ่นบิน ITA aircraft คืออะไรไม่รู้แล้วเมื่อกี้ที่ฉันเกริ่นไปนะ host countryoften provides the plane on the way back ไม่ใช่เสมอนะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยใครที่เรียนเชิญส่งจดหมายไปเชิญพบมาที่ประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะส่งพบกลับ on the way back เจ้าภาพจะ provide ทำไมเขาไม่ provide ให้ทั้งสองทางเลยนะคุณโบนะแบบ
1: ไปกล
0: ับ so the journalist traveling with the pope ใครก็ตามนะที่อยากจะไปเก็บข่าวทำข่าวของโพปเนี่ยต้องเสียตังเองนะถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นเครื่องบินบนลำนั้นเขาบอกว่า we pay business class fares for economy class seats เราจ่ายตังค่าเที่ยวบินนั้นน่ะเป็นราคา business class ก็คือราคาสูงแต่ได้นั่งแค่ economy class น่ารักป่ะ but in return มีข้อแรกนะWe get to meet the Pope on the way out. เราก็มีโอกาสได้เจอพบตอนบินออกไปบินไปที่ประเทศที่พบจะไปปฏิบัติภารกิจ While he holds a press conference with reporters on the way home. ขากลับก็จะมีการแถลงข่าวขากลับบ้าน
1: mm-hmm.
0: แล้วก็อาหาร The food is much better on papal flights. Papal, P-A-P-A-L เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Pope นะคะ Papal flights ก็แปลว่าเที่ยวบินของ Pope เนี่ยอาจจะแบบเสียตังค์ business class tickets นะคะแต่ว่าได้นั่งชั้น economy แต่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านสันตะปาปาลพระสันตะปาปาลแล้วก็เมนูอาหารของ flight ของ Pope เนี่ย it's a special menu printed with the Pope's coat of arms which also adorn the headrests ก็คือเวลานั่งพนักอะพนักพิงหัวเนี่ยก็จะมีซิมโบลกรอบของโป๊ปอะอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เมนูที่จะเสิร์ฟก็จะมี coat of arms ของโป๊ปเหมือนกันน่ารักเนาะ ก็เข้าใจแล้วล่ะว่า you just have to pay business class for this experience เนาะ so papal aircraft have had technical problems in the past มันเคยมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องบินน่ะมันบินไม่ได้ but for a plane carrying the pope to be unable to take off is unheard of คือ technical problems ระหว่างการบินนู่นนี่แต่จะมา ground เลยเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยว่าโอเคห้ามบินนะ it's seen as an honor for local carriers to fly the Pope and whether it's to Aero, Dili and East Timor or Emirates and the UAE, flights normally progress seamlessly. เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันทรงเกียรติมากเลยที่จะมีโอกาสบินโป๊ปพระสันตะปาปาลเนี่ยไปที่ไหนสักที่ชัวร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณโบแล้วก็ทุกทีเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นแต่ว่าเนี่ยแหละเป็นครั้งแรกเลยทุกคนก็บอกว่าเออกัปตันก็ประกาศบอกให้ทุกคนลงจากเครื่องบินนะคะนั่นแหละแล้วปรากฏว่าข่าวเนี่ยมันก็ไปถึงกษัตริย์สเปนข่าวแบบเขาก็คงแบบว่าyou know news travels fast so the king of Spain sent a private plane to fly back to Rome so I watched as Pope Leo walked across the tarmac to get on board and three reporters stayed back waiting for another plane to fly us to Europe wait to Rome ก็คือพระสันตะปาปาลกับคนใกล้ชิดเท่านั้นนะขึ้นเครื่องบินพิเศษของกษัตริย์สเปนได้แต่ผู้สื่อข่าวก็ต้องรอเครื่องบินใหม่ต่อไปตามนั้นโอเค So the first American pope, who is a fluent Spanish speaker, drew huge crowds in Madrid. แล้วที่เหลือก็ไปลองดูซิว่าไปไหนบ้างอ๋อค่ะเอ้ยประเด็นตรงนี้ก็น่ารักมากเลยรู้จักแบดบันนี่มั้ยคุณโบ
1: ค่ะ
0: รู้จักแบดบันนี่มั้ย He เป็นนักร้องแร็ปเปอร์กำลังดังอยู่ He เพิ่งเล่นซูเปอร์โบว์ฮาล์ฟไทม์ไปแบดบันนี่เป็นนักร้องเชื้อชาติปอร์โตริกันเขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่มาดริดแล้วพบเนี่ยเขาก็แซวนะบอกว่าเขารู้สึกแรงกดดันเขาจะต้องพูดเขาก็จะต้องกล่าวที่มาดริดเนี่ยให้มันดึงดูดคนไปเพราะว่ากำลังแข่งขันอยู่กับแร็ปเปอร์แบดบันนี่ซึ่งมีคอนเสิร์ตในมาดริด on the night that Pope Leo arrived ท่านมีอารมณ์ขันน่ารักมากเลย
1: ท่านมีอะไรไปด้วย
0: โอ้จริงจริงแล้วท่านก็เล่นเทนนิสนะยังตีเทนนิสอยู่รู้ป่ะคือเป็นพบที่คูลมากๆเลยอ่ะโคตรคูลเลยอ่ะชอบมากพบคนนี้เป็นคนอเมริกันด้วยไงก็เลยจะแบบrelax freestyle แล้วก็ he's so cool I really really like this pope I think the world feels the same about him นะคะแล้วก็อะไรที่มันผิดเนี่ยไม่กลัวที่จะออกมาพูดนะคะแล้วก็ช่วงนี้สเปนก็อลังการงานสร้างนะ Sagrada Familia อะไรเนี่ยที่เป็นโบสถ์ที่แบบอลังการแล้วสร้างมาหลายแบบร้อยปีมากอ่ะนะคะโดยแอนโทนีกาวดีเนี่ยสร้างมาแล้วเป็นร้อยปีนี่เพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จแล้วก็พบก็ไปดูด้วยอ่ะไป inaugurate อะไรก็ว่าไปโอเค all rightได้เวลาข่าวๆ business news ได้ยังพิมโบ
1: ใช่ค่ะเราไปเข้าสู่ช่วง economics news ค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง economic news
1: มาเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจของเรา
0: เข้าสู่ชูชีอยากกินชูชี
1: ชูชีปลาเลยเราไปเข้าสู่ช่วงอร่อยใช่ไหมนี่พูดถึงอร่อยอร่อยเนี่ยพูดถึงนี่เลยดีกว่าเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นเนาะความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: มากนะ
1: โอ้ถ้าแบบว่าความเชื่อมั่นหดหายไปเนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
0: จะบอกว่าอดออมกันไปเยอะๆในช่วงนี้เนี่ยก็มันก็สวนกระแสนะเพราะเราก็อยากจะให้คนใช้จ่ายให้เศรษฐกิจมันมีเอ็งไปนะแต่ว่า high consumer confidence at 4-year low เขาบอกว่าในรอบ4ปีเนี้ยความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยนะคะมันตกต่ำสุดเลยอะเพราะว่าสินค้ามันก็แพงก็เนี่ยขอบคุณเนี่ยโลกตะวันออกกลางเนี่ยแหละ Mid East conflict เนี่ย It's a major worry for consumers so high prices resulting from Mid East conflict a major worry for consumers so let's read it then the consumer confidence index fell to 49.5 in May the lowest level since December 2022The University of the Thai Chamber of Commerce said on Thursday. The drop was mainly attributed to concerns over the Middle East war. ก็มันเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าตะวันออกกลางเนี้ยมันยังไม่มั่นคงเนี่ยดิฉันก็มานั่งอยู่ตะวันออกกลางนะตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีความหวั่นๆอยู่แต่ก็ยังโชคดีที่ว่าโดฮาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็น targetแต่คือเลบานอนเนี่ยย่นจริงๆเพราะเขาก็พยายามที่จะโค่นล้มเฮสบอลลาห์กันต่อไปอ่ะนะ so Middle East war and also that's contributed to higher oil prices น้ำมันมันพุ่งอ่ะ which are expected to weigh on Thailand's economic growth and raise the cost of livingAnd this is according to the University Center for Economic and Business Forecasting. Indices measuring confidence in the overall economy, employment opportunities, and future income stood at 43.1. ก็คือเรื่องของการจ้างงานเนาะแล้วก็อาหาร what am I talking about อาหารหิวแล้วมั้งเนี่ย future income ก็คือเงินเดือนรายได้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็โอเคเดี๋ยวก่อนนะ confidence in the overall economy ก็คือความมั่นใจในเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 43.1 ในเรื่องของการจ้างงาน 47.5 แล้วก็เรื่องของรายได้ในอนาคต 57.9 ซึ่งit's down ใช่ 44.1 for overall economy compared to 43.1 48.6 for employment opportunities compared to 47.5 and 59.0 for future income compared to 57มันตกนะดูเหมือนตัวเลขมันก็ตกแต่ตกไม่เยอะแต่ว่ามันอาจจะเยอะก็ได้ในแง่มุมของเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยคุณโบซึ่งดิฉันไม่ถนัดไง
1: จริงโตคือโตไป
0: as all three indicators remained below the standard benchmark level of 100อ่ะแต่ถ้ามามี benchmark ที่100เนี่ยมันมีบรรทัดฐานอยู่ที่100เนี่ยแล้วตัวเลขออกมา49เนี่ย okay that is scary that is low interest low what's this word หลุดละดิฉันไปหลุดตั้งแต่ชูชีอ่ะ that is alarming okay they highlighted a persistent lack of confidence among consumers in the economic outlook employment prospects and future earnings according to the center current consumer confidence decreased from 34.7 in April to 33.6 in May so the UTCC anticipates that consumers will remain cautious about spending throughout the first half of this year สวนกระแสมากเลยอ่ะคุณโบเอ้ย
1: ค่ะ
0: โอเคไม่เล่าต่อละแต่ว่าโอเคไม่เป็นไร so the UTCC anticipates that consumers will remain cautious ก็จะเฝ้าระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ as they await greater clarity on the Middle East ก็คือยังไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะคะกู้เงินธนาคารช่วงนี้รู้สึกว่ากู้ยากขึ้นเขาก็จะตรวจละเอียดขึ้นเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวกู้ไปแล้วเนี่ยเราไม่มีกำลังเนาะ
1: มีเสีย
0: จริงใช่นะคะ so ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าดูเฝ้าจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอันนี้ใช่แต่เรื่องของสงครามเนี่ยมันเหมือนเราไม่มี power ไม่มี
1: เซ่เราคาดเดาไม่ได้อะเราคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะหยุดวันไหนเมื่อไหร่
0: คือคาดเดาอะใช่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถที่จะไปมีส่วนในการที่จะแบบหยุดยิงได้ไหมขอร้องเถอะ we have no power in telling them to stop you know hopefully they will get some sense and stopputting themselves as you know a lot of people are saying that พวกที่เขา support war เนี่ยก็จะเป็นพวกที่ได้รับรายได้เข้ากระเป๋าอย่างเช่นขายอาวุธเอ่ยหรือว่าพูด you know there's that dimension which is a big sigh anyway So we hope for resolution and not escalation. Resolution ก็แปลว่าการมีผลสรุปแล้วการยุติการจบสักทีนะคะไม่ใช่ escalation. Escalation ก็คือการขยายวงหรือว่าการเพิ่มขึ้นในเรื่องของกำลังในเรื่องของความ intensity ของสงครามนะคะสงครามนี้ก็น่าสนใจ escalation สะกดคุณโบสะกดไหม
1: ESCALATION
0: Thank you. Low resolution สะกดได้ไหม
1: ค่ะ RESOLUTION
0: คือกลัวว่าคุณจะหาคำไม่เจอเพราะคุณ scroll อ่านล่วงหน้าดิฉันไปแล้วหรือเปล่าที่จะใช่ที่จะต้องคอยถามว่า you okay ไหม เออนี่โอ้ my gosh ไทยช่วยใช้อะดิฉันแบบสนุกกับมันมากเลยอ่ะ
1: ช่วยไทยพลัส
0: เออคุณทันเปล่า
1: ทันค่ะพี่

0: ยอดแรก
1: กำลังจะหมดจะหมดอยู่
0: แล้วอันแรกกำลังจะหมดสุดยอดที่ฉันก็ใช้เนี่ยไปเปลี่ยนไอ้มือถืออ่ะมันแตกใช่ป่ะเปลี่ยนไปลดไปตั้ง100แบบดีใจแบบมันสนุกสนานมากนี่แล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ต้องเดินทางหรือว่าคือดิฉันเนี่ยเป็นอะไรกับปลอกหมอนนะคือถ้าปลอกหมอนไม่สะอาดเนี่ยต้องเอาผ้าพกไปแล้วก็วางหรือไม่เอาเสื้อยืดที่ตัวใหม่เนี่ยไปวางแล้วค่อยนอนอ่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้มันมีพวก disposable pillow cases แล้วนะแล้วเราก็มี contact คุณโบเดี๋ยวเราจะพยายามเอามาแจกในรายการดีไหม
1: ดีดีค่ะดีค่ะจะได้มีโอกาสจะได้สัมภาษณ์กันด้วยในรายการที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ใช่รายการเราอาจจะไปสัมภาษณ์รายการที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นวันไหนแต่ว่าถ้าเอามาแจกได้ก็จะมาแจกครั้งฟัง
0: ดิฉันพกมาในกระเป๋าเดี๋ยวจะไปใช้ที่เวียนนาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะแล้วก็รอติดตามด้วยนะมันน่าสนใจมีประโยชน์มากแต่วันนี้เราจะไปหาข้าวกินละออกไปกินข้าวละ
1: ชูชีละไปกินชูช
0: ีไม่มีนี่มัน breakfast มี breakfast อยู
1: ่
0: Have a wonderful Sunday everyone take care
1: พบกันใหม่สัปดาห์หน้า
0: next week
1: ได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง economic news
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำสิบตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 น. มีค

0: คณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวไปการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่าง 14-16 มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะ หนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้งอาร์ตฟรีโซนหรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
0: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคต ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
2: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจ้งเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพอทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ

0: จากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่ากังวลนะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เข้าไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตแล้วก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวน

0: สวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมินทร์44บึงกุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปเป็นอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมากและการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูทโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะ ย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านและก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามาเนอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามาเนอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเริ่มพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลายสิบล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กุมศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังศพฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมมานีอีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะอายาตอลลออาลีคอมมานีอีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96.5

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Insight Cyber ประจำวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะครับเราย้ายเวลามาตอนเที่ยงครึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ IT กันทุกวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับสแตมป์ทิติวัฒน์บันดิตเสถียรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พี่แอนดี้หลิวชิวไอทีก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GSAI Passport หรือรวมไปถึงเรื่องบอลโลกด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีเปิดศึกบอลโลกมาแล้วมหากรรมฟุตบอลโลกนะครับ4ปีมี1ครั้งนะครับความพิเศษของมันคือเพลงประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีคนไทยก็คือน้องลิซ่าเนี่ยได้ร่วมร้องเพลงด้วยรวมไปถึงพิธีเปิดเนี่ยน้องลิซ่าก็ได้ไปทำการแสดงโชว์พิเศษด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าดีแบบพิเศษมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเพลงของน้องลิซ่าลิซ่ามโนบาลเนี่ยที่ใช้ประกอบในการแข่งขันบอลโลก2026นะครับก็จะมีชื่อเพลงว่าเพลงโกนะครับเพลงนี้น้องลิซ่าเนี่ยได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับอย่างอนิต้าศิลปินชาวบราซิลนะครับแล้วเลมาแรปเปอร์ชื่อดังชาวไนจีเรียนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มีศิลปินสัญชาติไทยเนี่ยได้ร่วมร้องเพลงประกอบมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับ ขออภัยครับได้ร่วมร้องเพลงประกอบมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยสื่อถึงการพิชิตเป้าหมายความมั่นใจนะครับและความสำเร็จในชีวิตนะครับโดยใช้คำว่าโกเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเปยนะครับถึงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเพลงเนี่ยออกมาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่ายอดดีมากเลยไปถึง18ล้านวิวแล้วนะครับผมในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะมีเพลงดังๆที่ติดหูมาตลอดเลยนะอย่างเช่นผมเองเนี่ยผมฟังเพลงของปีที่แอฟริกาใต้เนี่ยจัดมันจะมีเพลงวากาวากาเป็นติดหูมากผมก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ฟังเนี่ยฟังเพลงของน้องลิซ่าด้วยนะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยนอกจากเนื้อหาดีแล้วเนี่ยเพลงมันยังมีเอกลักษณ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอฝากข่าวนะครับทางบริษัทอสมทเนี่ยก็จะชวนทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลกนะครับ2026ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะครับทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะครับสำหรับแฟนบอลตัวจริงเนี่ยกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องทางสื่อออนไลน์ ของอสมทนะครับก็จะมีกิจกรรมต้องบอกว่าแจกของสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยด้วยนะครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมได้นะครับติดตามได้ที่เพจอสมทพี่แอนดี้หลิวชิวทีมาแล้วครับสวัสดีครับพี่แอนดี
3: ้สวัสดีน้องสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ครับพี่วันนี้ผมพูดถึงเรื่องบอลโลกครับพี่เพราะว่ามีน้องลิซ่าเนี่ยเขามาร้องเพลงประกอบฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยพี่แอนดี้ดูฟุตบอลไหมครับพี่
3: ดูครับสแตมเชียร์ทีมไหนครับ
2: ผมว่าจะถามพี่ที่พอดีแต่ว่าถ้าถามผมเชียร์ทีมจากเอเชียอยู่แล้วครับพี
3: ่อ๋อดีนะเกาหลีเล่นดีมากเลยนะ
2: ใช่ใช่เกาหลีนี่พลิกมาชนะได้โดนนำเกาหลีเนี่ยวันแรกของการแข่งขันเลยคู่ที่สองนะเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับโดนนำก่อนแล้วมายิงช่วงครึ่งหลังจริงๆทั้งสามลูกเนี่ยเกิดจากครึ่งหลังหมดเลยแต่ว่าเป็นเกาหลีที่ต้องมาไล่ตีเสมอแล้วก็ยิงขึ้นนำในนาทีที่80จบเกมชนะ 2-1 ก็เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำหรับเกาหลีใต้ครับพี่แอนดี้เชียร์ทีมไหนครับ
3: ก็พี่อาจจะเป็นทีมอะไรนะเชียร์ทีมมหาชนฮะก็ชอบอังกฤษมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยถ
2: ึ
3: ง
2: มาตู้แต่ว่าหลังๆเนี่ยอังกฤษก็เข้ารอบลึกในทุกรายการเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลยูโรหรือว่าบอลโลกเองเพราะว่าสตาร์เราต้องบอกว่าเต็มทีมเหมือนกันผมไปฟังสัมภาษณ์ในยุคก่อนนะครับพี่ยุคที่ผมเริ่มดูบอลต้องบอกว่ารวมออลสตาร์เลยสำหรับทีมชาติอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพอลสโคไรอันกิกสตีเวนเจอราร์ดแลมพาร์ดยืนคู่กลางกันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแน่นนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงฝันเพราะว่าเขาเล่ากันว่านะแบบว่าในวงเนี่ยก็จะมีเฟอร์ลินานมีเนวิลแบ็คของแมนยูเจอราร์ดนั่งอยู่เขาบอกว่าเป็นทีมที่รวมออลสตาร์แต่ว่าด้วยความที่มีอีโก้ของแต่ละสโมสรมาอยู่ก็เลยทำให้เล่นกันร่วมกันเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายแต่ว่าในยุคสมัยเนี่ยเขาปล่อยวางเรื่องแบบการแข่งขันสโมสรอะไรไปทางแบบช่วยในทีมชาติกันอย่างเดียวก็ไปในรอบลึกแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้แชมป์บอลโลกนะพี่ก็หวังว่าปีนี้อังกฤษจะได้แชมป์เหมือนกันพี่ดูเมื่อ4ปีก่อนไหมครับนัดชิงอาร์เจนตินาเจอฝรั่งเศสต้องบอกสำหรับผมเองอ่ะเป็นคู่ที่มันมากสุดยอดมากนะพี่แล้วก็เป็นการปูพรมให้เมสซี่เนี่ยแบบว่าครบจบเลยเพราะว่าเมสซี่ก็ขาดแค่บอลโลกแล้วก็ได้แล้วเท่ากับว่าเป็นนักเตะที่แบบว่าโหได้ทุกถ้วยจริงๆปีนี้ก็มีโปรตุเกสที่หลายคนผมเชื่อเลยว่าหลายคนก็เชียร์ให้คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยได้ถ้วยบอลโลกเช่นเดียวกันครับพี่แอนดี้
3: ใช่ใช่นะก็อยากเห็นเหมือนกันนะปีนี้เอาเป็นโรนัลโดแล้วกันนะ
2: ครับโปรตุเกสนะ
3: เป็น
2: ประวัติศาสตร์เข
3: านะ
2: ผมว่าเพราะว่าโปรตุเกสก็มีเรื่องของการเสียชีวิตของนักเตะอย่างเดียโก้โชต้าเตะลิเวอร์พูลที่เสียชีวิตไปด้วยเนาะผมเชื่อว่าทีมชาติโปรตุเกสเองเนี่ยก็ต้องรวมใจแบบว่าสู้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ตัวเดียโก้โชต้าด้วยนะครับพี่เอ็นดี
3: นี่เราจะเปลี่ยนมาจัดรายการบอลกันแล้วนะฮะ
2: อันนี้เกินให้ฟังก่อนโอเคเรามาเข้ามาแล้วกลับมาสู่สภาวะปกติ THAI Passport ครับพี
3: ่ครับ
2: ก็ล่าสุดก็เลื่อนเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่1กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าครับพี่ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยผมไปหามาแล้วเขาบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีครับแล้วก็โดยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เขาอยากจะได้ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงผู้ประกอบการ SME ด้วยครับพี่ซึ่งในโครงการนี้ก็จะแบ่งเป็น2ระดับก็คือผู้เริ่มต้นกับผู้สร้างสรรค์ก็ผู้สร้างสรรค์ก็เหมือนกับติดโปรครับพี่ซึ่งเมื่อรับสิทธิ์เข้าโครงการนี้ก็จะเป็นผู้เริ่มต้นก่อนจะใช้ AI ตัวฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องเข้าอบรมให้ได้คะแนนรวม100คะแนนเพื่อให้ได้เลื่อนระดับเป็นผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรเนี่ยถึงจะได้เข้าสิทธิ์ถึง AI ทุกโมเดลในโครงการเลยนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา12เดือนของโครงการเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยก็ต้องเข้าไปเรียนรู้หลักสูตรที่กำหนดไว้ให้อยู่ตลอดหากเดือนไหนเนี่ยไม่ได้เข้าไปเรียนรู้เนี่ยคะแนนไม่ถึงเนี่ยก็จะต้องกลับมาใช้สิทธิ์ตัวผู้เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอบรมตลอดเพื่อให้ได้ใช้โปรได้ตลอดครับพี่แอนดี้
3: ครับ
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องตามเนาะต้องตามเลย ต้องคอยอบรมเพื่อให้ได้ใช้แต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการที่แบบว่ามันจะมีมิจฉาชีพที่แบบว่าเป็นเหมือนกับยื่นมือช่วยไหมพี่หมายถึงว่าแฮกระบบรัฐเพื่อให้เราไม่ต้องชมวิดีโอหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้ในตัวแบบโปรได
3: ้
2: เป็นไปได้ไหมพี
3: ่เรื่องมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้อันดับแรกก่อนน่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนก่อน
2: ครับพี่
3: ใช่ไหมฮะเราต้องการในเรื่องของโครงการนี้มีสิทธิ์ผู้ใช้จำนวน5 ล้านสิทธิ์ใช่ไหมครับสิ่งที่ที่สแตมพูดเมื่อกี้นี่ก็คงเป็นเรื่องของการที่จะมีบุคคลทั่วไปที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเข้ามาลง
2: ครับ
3: เช่นวิธีการลงทะเบียนเนี่ยอันเนี้ยต้องติดตามว่ามันให้เปิดให้มีการลงทะเบียนแบบใดนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยคงจะต้องเลขบัตรประชาชนเนี่ยคงจะต้องมี
2: ต้องใส่ครับ
3: คิดว่าน่าจะต้องมีเพื่อยืนยันว่าเป็นคนไทยนะครับ เรื่องเบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นไปได้ว่ามีอีเมลเนี่ยน่าจะมีแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องระบบที่อาจจะต้องเอาอีเมลเข้าไปเพื่อที่ผูกกับเรื่องของแอคเคาท์นะครับบัตรประชาชนโทรศัพท์อีเมลนะครับแล้วก็น่าจะมีการพวกกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิตอลของรัฐนะอย่างพวกไทยดีอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ได้ออกเกณฑ์ตรงนี้มานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันสองคนในช่วงประมาณทัก เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามิจฉาชีพจะอาศัยช่องทางเกี่ยวกับอีเวนต์อย่างเงี้ยอีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์สำคัญในการที
2: ่
3: จะเรียกว่าใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะอาจจะหลอกลวงคนได้จำนวนมากเพราะจะมีคนสนใจเป็นล้านนะฮะเพราะฉะน
2: ั้
3: นสิ่งที่ตามมาก็คงจะเป็นเรื่องของอาจจะมีแคมเปญ SMS นะหรือมีเว็บไซต์แล้วเปิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการหลอกให้ลงทะเบียนนะนี่น่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอันนึงคือสมมติถ้าเกิดเราจัดรายการวันอาทิตย์แล้วไม่ทันข่าวระหว่างอาทิตย์เนี่ยนะฮะแต่สแตมอาจจะต้องช่วยกันเอามาอัปเดตคุณผู้ฟังว่าช่องทางการลงทะเบียนที่แท้จริงมันมีกี่ช่องทางกันแน่
2: เดี๋ยวผมรอ
3: ทำความชัดเจนตรงนี้1กรกฎาคมนะยังพอมีเวลาก็เท่ากับว่าถ้าคุณผู้ฟังยังไม่รีบร้อนนะอาจจะยังไม่รีบร้อนนะฮะก็คือยังมีอะไรประมาณครึ่งเดือนแล้วเขายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยติดตามข่าวก่อนว่าช่องทางลงทะเบียนที่แท้จริงมีเท่าไหร่มีสมมติมี2ช่องทางก็จะมีแค่2ช่องทางนี้นะฮะอื่นๆที่มันจะแทรกเข้ามานี่คือเป็นแนวทางที่มิจฉาชีพจะใช้ครับระวังไว้ก่อนระวัง SMS นะครับระวังเรื่องของการเปิดเว็บไซต์นะครับหรือว่าพวกแอดโฆษณาที่มาจากพวกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างพวก Facebook นะน่าจะเยอะหน่อยนะครับ IG เป็นไปได้ TikTok อย่างเงี้ยฮะก็ถ้ามันมีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านการโฆษณาส่วนนี้นะอันนี้อาจจะต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีประกาศออกอย่างเป็นทางการ
2: ก็หัวนี้ก็ต้องคอยระวังไว้เพราะผมเชื่อเลยในทุกโครงการที่ผ่านมามันก็จะมีพวกยิงแอดพวกเหมือนกับที่พี่แอนดี้บอกเลยเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเราต้องเฝ้าระวังไว้ตลอดเนาะในการที่เวลาเขามีลิงก์อะไรมาเงี้ยเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเราอยากเข้าไปกดมั่วแล้วเราก็ติดตามจากหน่วยงานภาครัฐจริงๆว่าการลงทะเบียนจริงๆแล้วเนี่ยมันลงวิธีไหนทำอย่างไรนะครับพี่แล้วสมมุติถ้าคนที่ลงทะเบียนได้แล้วอย่างเงี้ยพี่สิ่งที่ควรรู้เลยในการเล่น AI เนี่ยมันควรรู้คือเราต้องรู้ให้เท่าทัน AI ด้วยใช่ไหมครับเราควรจะทำยังไงเพื่อให้มิจฉาชีพเนี่ยไม่มาหลอกลวงเราหรือว่าเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับพี
3: ่โอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นนะตอนนี้นะครับที ่ผ่านมาในช่วงเดือนก็ได้รับการสอบถามเรื่องนี้เข้ามาเยอะว่าข้อมูลที่เราให้ AI นะเราให้ได้ขนาดไหน
2: ครับ
3: นะครับปัญหามันคืออยู่ที่ข้อมูลนั่นแหละข้อมูลของเราในฐานะผู้ใช้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นว่าที่ผู้ใช้งาน AI โครงการนี้นะครับหรือว่าจะเป็น AI ที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยม
2: ัน
3: มีวิธีการใช้ AI อย่างปลอดภัยนะฮะก็คือจริงๆเราต้องหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะฮะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจริงๆต้องหลีกเลี่ยงนะฮะต้องย้ำก่อนหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าการที่เราใส่ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้มีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสนะอาจจะยังไม่ได้ 100% แต่ที่ผ่านมาเคยมีข่าวแล้วนะฮะตัวอย่างนะบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่นะ
2: คร
3: ับว่าเป็นบริษัทขายพวกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าพูดชื่อรู้จักทุกคนนะฮะเคยมีข่าวเรื่องของการที่พนักงานเนี่ยเอาข้อมูลเกี่ยวกับพวกโค้ดนะข้อมูลที่เป็นการเขียนโปรแกรมใช้ในบริษัทภายในเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ ใน AI เพื่อให้ AI ช่วยในการทำงานให้เนี่ยหรือตรวจสอบปรากฏว่าข้อมูลนี้มันหลุดรั่วลงไปในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็เรียกว่ามันเป็นการเปิดเผยความลับของบริษัทเลยนะนี่เคยมีแล้วนะครับหรือที่ผ่านมาเคยมีเรื่องของการที่มีการใช้ Google แล้วสามารถเข้าไปเซิร์ชนะข้อมูลส่วนบุคคลของบางคนนะที่มันอาจจะ เรียกว่า Google มีความสามารถในการที่จะไปดึงเอาข้อมูลออกมานะครับมาแสดงผลได้ทำให้เห็นข้อมูลส่วนตัวของหลายๆคนนะครับก็คือข้อมูลของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัย 100% AI มันมีการเก็บแล้วก็อาจจะมีการหลุดไปในอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ก็สามารถเอาไปหลอกลวงเราได้หรือเอาไปสร้างตัวตนใหม่นะแล้วบางคนเนี่ยใส่ทุกอย่างของตัวเองเข้าไปนะใส่เลขบัตรใส่วันเดอร์บีเกิดนะครับ
2: ข้อมูลส่วนตัว
3: ที่นั่นทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงที่ค่อนข้างน่ากลัวต้องเป็นเรื่องที่เราหลายๆคนทำอยู่ก็คือการที่เราใส่พวกข้อมูลเกี่ยวกับตัวหน้าตาหรือเรื่องของลายนิ้วมือนะ
2: บางค
3: น
2: ดู
3: ซึ่งหมายความว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมิจฉาชีพสามารถเอาข้อมูลที่มาจาก AI เหล่านี้เข้าไปใช้งานได้เนี่ยก็จะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาได้นะความร้ายแรงไม่ใช่แค่การเอาข้อมูลของเราที่มันหลุดไปแล้วเอามาหลอกเรานะฮะแต่สามารถเอาข้อมูลที่เป็นชีวมิติโดยเฉพาะของแต่ละบุคคลเนี่ยเอาไปสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาคือกลายเป็นว่าเป็นการปลอมตัวเรานะหนึ่งคนขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็น AI โครงการนี้นะหรือจะเป็นการใช้ AI นะชีวิตปัจจุบันของทุกคนครับ
2: โอ้โหหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะแบบว่าถ่ายรูปหน้าตัวเองแล้วก็ให้ AI เนี่ยเจนเป็นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยพี่บางคนก็ถ่ายรูปมืออย่างที่พี่อันที่บอกเลยถ่ายรูปมือเพื่อให้ดูโชคชะตาทำนายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอุ๊ยถ้ามิจฉาชีพเข้าถึงได้นี่ก็หูถือว่าอันตรายมากเลยนะแค่เอาภาพหน้าเราไปทำนู่นนี่นั่นก็เสี่ยงที่จะไอ้นั่นแล้วอ่ะประเด็นนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังไว้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของอยากทราบพี่อันดี้ครับทางภาครัฐเนี่ยเขาจะสโคบไหมว่าเราว่าใช้ AI เนี่ยมันใช้ได้ถึงระดับไหนไม่ถึงว่าต่อให้ตัวใช้โปรแล้วอ่ะคุณสามารถทำได้ถึงขนาดไหนอ่ะหรือว่าเราทำได้ทุกอย่างของที่ AI ตัวนั้นๆทำได้เลย
3: จริงๆแล้วตัว AI ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับมันมีข้อจำกัดอยู่นะฮะมันอยู่ที่เราลงทุนแค่ไหนนะครับหลายแพลตฟอร์มที่เราจ่ายนะครับอย่างของส่วนตัวของพี่เองก็บางตัวจ่ายเป็นพันเลยนะตัวก็ประมาณ 7-800 นะครับจ่ายรวมๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่น่าจะ4หรือ5ตัวก็น่าจะประมาณ 10,000 ต่อเดือนนะเพื่อที่ใช้งานของมันนะข้อจำกัดของมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันมี2 อย่างคือ1คือเป็นเรื่องของความสามารถนะฮะซึ่งอาจจะเข้าถึงข้อมูลที่ลึกกว่าน
2: ะ
3: หรืออีกอันนึงคือเรื่องของการทำงานที่มันเร็วกว่าก็จะเป็นลักษณะส่วนใหญ่จะเป็น2ทางนี้ซึ่ง AI ตัวที่จะมีการจัดซื้อเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เราต้องใช้งานซึ่งมันหมายความว่าวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้วางแผนแต่ว่าสำหรับคนที่จะใช้งานเป็นจริงเป็นจังนะมองว่าตัวเองไม่ต้องควักกระเป๋าแต่ว่ามีนโยบายรัฐบาลซึ่งทำให้เราเรียนรู้เรื่อง AI แล้วสามารถเข้าถึงโมเดลต่างๆในโลกเนี่ยนะครับได้เยอะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะทำความเข้าใจเรื่อง AI หรือใช้ประโยชน์จากมันได้มากๆเนี่ยเราใช้เลยแต่ว่าอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับวางแผนก็คือเราจะใช้มากน้อยแค่ไหนมันอาจจะมีจำนวนของโทเค็นนะครับก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนโควต้าแล้วกันมีโควต้าม
2: ีโควต้าให
3: ้มีโควต้าว่าเข้าถึงตรงนี้ได้ขนาดไหนได้มากน้อยแค่ไหนได้คุยได้เยอะขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็ถ้าเกิดเราใส่ไปเลยเราเยอะเลยแล้วบางทีเราต้องใช้ข้อมูลที่มันจำเป็นที่ให้ AI ช่วยเนี่ยนะครับมันอาจจะโควต้าหมดนะหรือในเดือนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการวางแผนนะครับอันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเตรียมตัวใช้โครงการนี้นะครับลองฝึกใช้โควต้านี้ก่อนก็ได้ครับในเมนูของพวก AI นะฮะส่วนใหญ่ที่เราเสียเงินแล้วนะฮะมันจะมีเมนูเหมือนประมาณว่าบอกว่าเราใช้ AI เนี่ยไปเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่หรือบางรุ่นก็จะบอกว่าเหลืออีกเท่าไหร่แล้วเราลองสังเกตดูเวลาพอเราใช้ นี้ต่อไปถ้าเราจะใช้ AI เนี่ยนะครับเราก็อาจจะวางแผนมากขึ้นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปเปิด AI ฟรีดีกว่าเรา หาใน AI ของ Google ก็ได้ที่อยู่ในระบบเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอเรื่องใหญ่ขึ้นเราอาจจะวางแผนว่าเราจะใช้ AI account ที่เราเป็นaccount พิเศษแบบน
2: ี้โหอย่างนี้ถือว่าดีเหมือนกันเป็นข้อคิดที่ดีนะเพราะบางทีผมก็ไม่ได้คิดแบบพี่อันนี้เลยนะแบบว่าใช้แบบว่าโปรแบบว่าใช้นู่นนี่นั่นแบบจนมันหมดอย่างเงี้ยครับไม่ได้วางแผนว่าอันไหนควรใช้แบบไหนอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่นำไปใช้ก็ได้แล้วผมว่าดีนะแบ่งให้มันถูกนะครับแล้วมันจะมีเรื่องของการผมเชื่อเลยว่าเหมือนที่เราคุยกันว่า AI พอมันได้ใช้ตัวโปรคนเนี่ยก็จะเจนภาพเจนวิดีโอเจนเสียงออกมาได้มิจฉาชีพก็ทำได้เช่นเดียวกันทีนี้คนที่จะมาเชื่อแหล่งข่าวนั้นๆที่มิจฉาชีพเอาไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอเสียงหรือโฆษณาที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยมาโปรโมทอย่างเงี้ยครับเราจะเช็คยังไงให้ไม่โดนหลอกง่ายๆครับพี
3: ่เดี๋ยวนี้เช็คยากนะ
2: อันนี้ยากมากใช่ไหมพี่
3: ยากคือถ้าจะบอกให้ไปใช้โปรแกรมเช็คเนี่ยก็อาจจะไม่ชัวร์อีกเหมือนกันนะครับโปรแกรมในการเช็คที่มีในตลาดก็มันอาจจะฟันธงไม่ได้ 100% นะอาจจะบอกว่ามีแนวโน้มเป็น AI หรือไม่แต่ถ้าเคยเห็นนะครับใน Facebook เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันพิเศษตรงที่เวลาพอเราเห็นใครโพสต์รูปขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีด้านบนด้านซ้ายเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเนี่ยอาจจะเป็น AI อาจจะเป็นนะมันจะประมาณว่าหรือมี
2: ด้านบนด้านซ้ายของภาพใช่มั้ยพี่หรือว่า
3: ด้านบนซ้ายของคล้ายๆ account อ่ะเหมือนกับตารางนําชื่อโปรไฟล์อยู่ด้านซ้ายที่จะบอกว่าใครเป็นคนโพสต์ใช่มั้ย
2: ครับ
3: แล้วด้านล่างอีกบรรทัดนึงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเดี๋ยวนี้จะมีแล้วถ้าเกิดเราใช้ AI เต็มๆเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาพจาก AI ไม่ได้ใช้คําว่าอะไรเดี๋ยวไปหาให้นะจะใช้คําประมาณนี้นะครับซึ่งจากที่สังเกตดูนะพี่ก็ไปสังเกตดูแล้วก็พบว่าหลายภาพเป็นภาพที่จริงๆเป็นภาพจริงแหละนะครับเป็นภาพจริงเลยนะเป็นภาพที่เขาถ่ายจริงๆแต่เขาเหมือนแต่งนะคร
2: ับ
3: ป
2: ั
3: จจุบันนี้ก็มีเอา AI ไปแต่งภาพให้ภาพมันสวยขึ้น
2: ครับ
3: ใช่ไหมอาจจะแบบลบรอยหน้าสิวรอยริ้วรอยหน้าตาอะไรให้มันดูใสดูอันเนี้ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าตัวแพลตฟอร์มอย่าง Facebook เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยก็ยังมีการแนะนำซึ่งแนะนำเนี่ยก็ไม่ได้แบบฟันธงหรืออะไรได้มากนักแต่จะเป็น เหมือนกับเป็นคำแนะนำเบื้องต้นให้เราแบบฉุกคิดนิดนึงว่าภาพเนี้ยอาจจะเป็นแบบสมมติเราดูอาจจะเป็นโปรไฟล์เป็นผู้หญิงแล้วเราก็เขามีการโพสต์แบบทำนองเหมือนกับหาคู่หรือให้มาจีบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ดูภาพแบบนั้นถ้าเกิดสมมติไม่มีตรงนี้เตือนหรือบางคนก็ไปทักเนี่ยพี่ก็ไปนั่งไล่ดูว่าเวลาเขาหลอกให้มีการอาจจะโอนเงินไปให้มิจฉาชีพที่ปลอมภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับบางโปรไฟล์เนี่ยเป็นโปรไฟล์จริงนะครับไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพแต่เจ้าของโปรไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นคนจริงๆเนี่ยนะฮะก็มีการใช้ AI แต่งภาพมันก็เจเนเรตออกมาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพจาก AI ซึ่งหมายถึงเราสับสนนะดังนั้นเราจะไม่แนะนำให้ใช้โปรแกรมนะแบบ 100% แล้วปักใจเชื่อนะครับสิ่งที่บางท่านอาจจะใช้โปรแกรมหรือมันมีไกด์ไลน์จากแพลตฟอร์มบอกว่าอันนี้น่าจะเป็น AI เนี่ยให้อาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วมีการตรวจสอบอย่างอื่นนะครับวิธีการคืออะไรนะครับก็คือเข้าไปดูรายละเอียดครับหมายความว่าพอมันมีภาพหรือมีวิดีโอจากที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งฟันธงนะว่าอันนี้นะเป็นคนจริงนะแล้วอยู่นี้ปัจจุบันนี้คิดว่าคนเข้าใจเยอะนะพอซาวเสียงจากคนรู้จักกันเนี่ยเวลาเห็นอะไรแปลกๆขึ้นมาบอกเอ้ AI หรือเปล่า
2: ครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคุณฟังหลายท่านก็เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะไม่ว่าจะเห็นคอนเทนต์อะไรดูแบบแปลกดูมันไม่ค่อยน่าเชื่อหรือว่ามันอาจจะดีเกินจริงหรือว่าทำนองที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันดีอ่ะเราอาจจะคิดไว้ก่อนว่าเป็น AI ได้ทั้งหมดเลยนะต้องบอกว่าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการฉุกคิดนี่คิดว่าสำคัญสุดจากนั้นค่อยมาเริ่มการตรวจสอบคืออาจจะมีการเข้าไปดูรายละเอียดโปรไฟล์มากขึ้นคิดให้มากขึ้นอาจจะถามคนอื่นก็ได้นะฮะส่วนใหญ่วิธีการถามคนอื่นนี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถามไป1 คน 2 3คนเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันก็ทำให้เราสามารถที่ระมัดระวังตัวได้ดีขึ้นครับ
2: รวมถึงเสียงด้วยใช่มั้ยพี
3: ่เสียงด้วยก็ถูกนะแต่ว่าเสียงเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเสียงบางทีคนเรามันไม่เหมือนภาพเนาะสายตามันอาจจะตัดสินได้ระดับนึงได้ดีกว่าต้องบอกว่าต้องดีกว่าเสียงเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาเลยแล้วเราตัดสินใจเลย ส่วนใหญ่คือถ้ามีเรื่องเสียงเราจะมันจะมารู้ที่หลังมันจะไม่ใช่ลักษณะของภาพภาพนี้มันมีโอกาสที่เราจะวินิจฉัยไปพร้อมกันใช่ไหมครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันเราเชื่อว่าเสียงนี่ของจริงไปแล้วมันยากนะดังนั้นเรื่องเสียงเนี่ยต้องยิ่งระวังพิเศษนะครับเพราะคนเราจะชอบคิดไปก่อนบางทีพอเรารู้สึกว่ามันใช่เราก็จะเชื่อว่ามันใช่ไปเลยส
2: ิน
3: ะนะ
2: คือต้องบอกว่า AI เสียงเนี่ยพี่อันที่ผมมีน้องที่รู้จักคือใส่เสียงไปใน AI และใช้เสียงของน้องนั้นอะไปให้อ่านที่ตัวสคริปที่เราพิมพ์มาอีกทีนึงได้โดยแบบเนียนมากเลยนะพี
3: ่
2: แต่ว่ามันจะมีจุดอาจจะเป็นบางจุดช่วงเว้นวรรคลมหายใจแบบว่าแต่ว่ามันจับยากมากพี่แอนดี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเสียงเนี่ยโอ้โหต้องเช็คดีๆเลยอ่ะ
3: คร
2: ับ นะครับแล้วงี้ครับพี่แอนดี้ครับมันจะมีแบบนี้ไหมสมมติผมได้10แล้วผมไม่อยากใช้อ่ะผมเอาไปขายต่ออย่างเงี้ย
3: อันนี้น่าสนใจนะ
2: อันนี้น่ากลัว
3: อาจจะเป็นไปได้ต้องอยู่ที่ว่าในแนวทางการทำงานของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขามีระบบยังไงนะเขาเช่นว่าเขาอาจจะการเข้าถึง account แต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเป็นต้องผ่าน ID อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเปลี่ยน
2: มือ
3: ยาก
2: ใช่
3: เดี๋ยวรอดู
2: ใช่เพราะว่าถ้าขายได้ผมว่ามันจะเป็นบัญชีม้าไปโดยปริยายเลยอะแล้วน่าจะไปทำอะไรที่ไม่ดีแน่ๆ
3: น่าสนใจ
2: งั้นเดี๋ยวพออะไรที่มันชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็จริงๆ AI มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับพี่มันอยู่ในโหผมว่ามันอยู่แทบในทุกธุรกิจเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับมันแล้วก็ใช้ AI ให้ปลอดภัยรู้เท่าทันแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมกับพี่แอนดี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะครับผมกับรายการ Inside Cyber อาทิตย์นี้ผม2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: มร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภริษฐ์กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและสิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
4: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
5: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมาพร้อมกัน3คนเลยนะครับในโอกาสพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้รับความรู้จากพวกเราระดับหนึ่งในแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเชิญครับ
3: ช่วง 2-3 วันนี้ก็เป็นช่วงที่คนไทยทั้งประเทศนะครับก็ตกอยู่ในความเศร้าสงบเศร้าสลดเสียใจนะครับเนื่องจากการสูญเสียบุคคลสำคัญของคนไทยทั้งประเทศนะครับรายการสามหมอนมดีเราก็โปรยหัวเรื่องวันนี้ไว้นะครับว่าเมื่อเพชรประดับฟ้าลาลับเหมือนชีพดับไปอะไรยิ่งนะครับพร้อมกันนี้รายการสามหมอรำดีได้มีกลอน8นะครับซึ่งแต่งโดยคุณหมอท่านหนึ่งความดังต่อไปนี้นะครับสมเป็นเชื้อพระวงศ์องค์กษัตริย์พระขัตติยนารีศรีสมรราชริยวัตรการุณอันสุนทรเกียรติขจรเอิดเริดพริ้งทุกสิ่งอันโอ้อะไรใจหายไม่อยากรู้หวังข่าวสู่สวรรค์เป็นเช่นความฝันอย่าปล่อยเพื่อนพึ่งพาให้จาบันรักนิรันดร์อัจฉรกิตติยาภารายการสามหมอรำดีขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และกราบถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งด้วยความจงรักภักดีสุดหัวใจครับในการนี้เนี่ยก็รายการของเราปกติก็จะมีเรื่องเล่านะครับบางทีก็จะเป็นนิทานแต่วันนี้ขออนุญาตนำเรื่องที่เป็นพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาหรือพระองค์พาที่ชาวบ้านรู้จักท่านดีคุ้นเคยท่านดีรักท่านมากนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ประดับความรู้และระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับประเทศไทยและยังทำให้ถึงทั่วโลกอีกด้วยนะครับซึ่งประวัติของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยขออนุญาตนำมาจากหลายแหล่งนะครับแต่แหล่งหนึ่งซึ่งเขียนได้กระชับได้ดีก็คือจากเว็บไซต์ของไทย PBS ซึ่งใช้หัวข้อเรื่องว่าสดุดดีเจ้าฟ้านอกกฎหมายเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาผู้ทรงพลิกโฉมหน้ากระบวนการยุติธรรมไทยสู่กากบสากลพระองค์พาหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราราชธิดาต้องเป็นเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านนะครับแล้วก็ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหมื่นสุทธินารีสุทธนารีนาถและยังทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยนะครับเราศึกษาในชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นที่โรงเรียน ราชินีจากนั้นก็เสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกที่เข้าสู่สังคมนานาชาติก่อนที่จะเสด็จกลับมาทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนจิตรดานะครับในระดับอุดมศึกษาทรงแสดงพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดด้วยการทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี2สาขานะครับ2สาขาพร้อมกันในปี2544ก็คือนิติศาสตร์บัณฑิตได้เกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่ง2สาขานี้ก็เป็นสาขาสำคัญของผู้ดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับความสนพระทัยในเชิงลึกด้านกฎหมายส่งผลให้พระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อหน้ามหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในสหรัฐเขาเรียกว่าไอวิลีกไอวิลีกก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับใน10อันดับแรกของเขาเรียกว่าไอวิลีกและคอร์เนลก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นนะพระองค์สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตนะครับทางด้านกฎหมายแล้วก็บุตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายก็คือทั้งปริญญาโทและก็ปริญญาเอกต่อเนื่องกันนะครับในปี2545และ2548โดยวิทยานิพนธ์ของพระองค์ก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังทรงสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกันด้วยนะครับเรียกว่าทรงเก่งมากพระองค์ก็ได้ริเริ่มหลายๆโครงการขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจกับอีกโครงการหนึ่งเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพในเวทีโลกผมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังไปรับทราบข้อมูลในเรื่องของข้อกำหนดกรุงเทพนะหรือกรุงเทพรูลส์นิดหนึ่งนะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับทำไมถึงใช้กันทั่วโลกเพราะว่าเป็นการกำหนดที่เกิดขึ้นภายใต้องค์การสหประชาชาติเป็นที่ยอมรับและใช้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นซึ่ง มีเนื้อหาสาระที่เอื้ออำนวยเป็นพิเศษให้กับเรียกว่าเพศหญิงนะครับเมื่อเพศหญิงจะต้องอยู่ในสถานะที่ลำบากก็คือทางเรื่องของการต้องเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังแล้วเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยก็ลองคิดดูนะครับว่าคนที่เป็นผู้หญิงเป็นภรรยาหรือเป็นแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ความเป็นเพศที่มีร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับผู้ชายนะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดและเป็นข้อด้อยของผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงนะครับนั้นพระองค์เนี่ยได้สามารถที่ผลักดันให้เกิดบังกอกรูลส์หรือข้อกำหนดกรุงเทพขึ้นซึ่งมีเนื้อหาถึง70ข้อนะครับใน70ข้อเนี่ยผมก็เริ่มอ่านไปบางข้อแล้วขอนำเสนอนะครับ7ข้อนะครับหมอปัญญาขอนำเสนอ7ข้อที่คิดว่า สำคัญนะไม่เสนอทั้งหมดแต่ว่าแสดงถึงพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับข้อแรกที่นำเสนอก็คือท่านบอกว่ากฎกรุงเทพหรือข้อกำหนดกรุงเทพรูลส์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังหญิงอันนี้การให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังหญิงยกเว้นนะความอะไรของผมเนาะวงเล็บผู้ชายไม่เกี่ยวนะฮะงั้นคำนี้ต้องแปลว่าไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะเพราะว่าให้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสมควรไม่ใช่การเลือกปฏิบัติคือในข้อแรกนี้ผมก็เห็นว่าท่านบอกมองทะลุเลยนะครับว่าถ้าเราไปให้ประโยชน์กับบางกลุ่มโดยที่บางกลุ่มไม่ได้เนี่ยอาจจะมีคนกล่าวหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแต่ท่านก็บอกไว้เลยว่าการสิ่งที่มอบให้กับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสมควรจึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นถ้าข้อหนึ่งผ่านนี้ที่เหลือก็คือตามมาสำคัญมากนะครับในลำดับถัดไปเนี่ยข้อกำหนดกรุงเทพก็ได้พูดถึงเรื่องตั้งแต่การลงทะเบียนเลยนะครับการลงทะเบียนนั้นเนี่ยเมื่อคนเราเปลี่ยนที่จากมีอิสระภาพไปอยู่ในที่คุมขัง

0: กับคนไทยซึ่งเราดูแลเขาอยู่เนี่ยต้องสามารถแปลข้อความหรือทำให้เขาเข้าใจได้ตรงกันว่าสิ่งที่กติกาที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นมีพูดถึงเรื่องการจัดหาล่ามให้ด้วยมีถึงเรื่องการจัดให้พบกงสุลด้วยนะครับกรณีที่เป็นต่างชาติแล้วก็สื่อสารลำบากอย่างข้อที่สามเนี่ยก็ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลูกที่ต้องดูแลหรือตั้งครรภ์ในระหว่างที่ต้องโทษซึ่งตรงนี้พระองค์ก็มองอย่างลึกซึ้งเลยนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือมีลูกที่ต้องดูแลเนี่ยต้องได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นและนอกจากนี้หากจะต้องเอาลูกมาเลี้ยงด้วยเนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องจัดให้อันนี้เป็นข้อกำหนดกรุงเทพหรือบางกอกรูสข้อที่สามที่พูดถึงนะครับข้อที่สี่นี่ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงแต่ว่าท่านนึกถึงก็คือการจัดให้สถานที่คุมขังเนี่ยต้องอยู่ใกล้ครอบครัวเท่าที่จะอำนวยได้อย่างเช่นเป็นคนอีสานแล้วมาทำผิดในกรุงเทพการลงโทษที่อยู่ในคุกในกรุงเทพเนี่ยย่อมจะไม่สะดวกหรือทำให้เขาไม่รู้สึกว่าปลอดภัยห่างไกลญาติก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปคุมขังที่อีสานด้วยที่จังหวัดหรือที่ใกล้ที่สุดที่ญาติที่จะเข้าถึงได้นะครับอันที่หกเนี่ยที่หกนี่คือเรื่องของสุขภาพตัวสุขภาพหญิงเนี่ยก็มีความซับซ้อนกว่าผู้ชายในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจสุขภาพแล้วก็บริการทางการแพทย์สำหรับแม่และลูกด้วยไม่ใช่แม่อย่างเดียวเพราะลูกนี่ก็คือดวงใจของแม่นั้นถ้าดูแลลูกได้ดีและแม่ได้ดูแลด้วยดูแลตัวเองด้วยเมื่อเขาพ้นจากการเป็นผู้ต้องขังก็ออกมาสู่สังคมเป็นคนที่มีประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนาะก็จะข้อเจ็ดนะที่ผม เลือกมานำเสนอก็คือต้องปกป้องผู้ต้องขังหญิงนะครับจากการข่มขู่ข่มเหงทำร้ายเพราะว่าในคุกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีหัวหน้าแก๊งมีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์โตของเขาแล้วก็น่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามเนี่ยเช่นผู้คุมหรือต่างๆเนี่ยแต่รู้สึกนะปัจจุบันนี้ผู้คุมน่าจะเป็นผู้ชายนะแต่การข่มเหงทำร้ายนั้นเนี่ยต้องไม่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่ถูกคุมขังแล้วก็ให้สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นย่อๆ70ข้อผมคัดมาเฉพาะ5ข้อ7ข้อนะครับของบางกอก Rules หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเองซึ่งสหประชาชาติได้รับรองข้อกำหนดนี้เป็นข้อกำหนดซึ่งเรียกเต็มๆว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงนะครับซึ่งมีขึ้นในปี2553หลายก็10กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญของพระองค์ท่านนะครับผมจบแค่นี้ก่อน
1: ผมฟังดูแล้ว
0: เสริมใช่เล
1: ยรู้สึกว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนครอบคลุมครบหมดเลยนะครับแต่ทางการแพทย์แล้วถ้าแบบครบทุกอย่างแล้วโฮลิสติกเนี่ยนะคลุมแบบนั้นหมดแล้วก็ทำให้ผมนึกถึงสมัยที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เป็นแพทย์นะในโบราณน่ะ200ปีที่แล้วเนี่ยกว่าที่จะได้สิทธิ์มีแพทย์หญิงเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องมีผู้นำที่แบบทุ่มเทมากๆเลยนะแล้วก็แรงบันดาลใจครั้งโน้นเนี่ยนะเราเคยคุยกันทีแล้วแต่ว่าขอเกี่ยวข้องนิดนึงผู้หญิงที่คนแรกที่ทุ่มเทตัวเองแล้วก็เป็นแพทย์หญิงสำเร็จชื่อเอลิซาเบธนะนามสกุลผมจำไม่ก็ได้ละเอลิซาเบธเนี่ยเขามีเพื่อนด้วยกันเนี่ยหนีความจนมาจากอังกฤษนะมาอยู่อเมริกาแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคของผู้หญิงแล้วเพื่อนก็ประกอบเพื่อนบอกว่าถ้ามีแพทย์ที่ดูแลเฉพาะสตรีคือถ้ามีแพทย์หญิงฉันคงไม่ตายอย่างมันน่าทุเรศอย่าง
0: นั้น
1: ไ
0: ม่ไง
1: อันนั้นแบบนี้หรอกนะคำพูดเนี่ยทำให้เอลิซาเบธเปลี่ยนใจก็เดิมก็เป็นครูไงเพราะผู้หญิงเป็นอาชีพไม่ได้มากนะชาวตะวันตกก็ไม่ให้เป็นโดยเฉพาะอังกฤษนะก็เลยมาเป็นครูแต่ว่าครูนี่ก็ได้ตังค์น้อยแล้วพอเพื่อนเป็นอย่างนี้ก็ตัดสินใจสอบแข่งเลยไม่มีใครรับเขาตั้ง20แห่งนะ

0: จนกระทั่งบังเอิญที่คุณหมอไว้ท่านเล่าอ่ะมันเป็นความบังเอิญใครอยากรู้ให้ไปย้อนหลังฟังเดี๋ยวจะกลับเข้ามาทำไมผมพูดเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยการที่มีแบงกอกรูสนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นงานที่ทำกันเฉพาะในประเทศไทยนะแม้แต่โลกก็ยังรู้นะฮะสหประชาชาติเนี่ยรับรองอันนี้เลยนะเพราะว่าเจ้าฟ้าหญิงองค์นี้ถึงแม้ท่านจะอายุไม่มากแล้วก็ร่างกายท่านก็ไม่ได้ใหญ่โตแบบฝรั่งนะแต่ว่าอำนาจท่านยังกับซูเปอร์พาวเวอร์ไม่ใช่ว่าอำนาจในฐานะที่เป็นราชวงศ์แต่อำนาจในองค์ความรู้ของท่านนี่นะผมคิดดูท่านจบเกียรตินิยมตั้งสองด้านนะนะแล้วก็ท่านยังได้เป็นอะไรเป็นทั้งทูตนะเป็นทั้งนายพลนะเป็นทั้งอัยการนะเป็นทั้งผมว่าเป็นนักแสดงด้วยนะได้ดูตอนเด็กๆไหมโอ้นี่ที่ท่านก็มาดูผมดูแล้วผมชอบมากเลย อนุบาลแค่อนุบาลมันออกทีวีร้องเพลงเฉยเลยนะแล้วก็มีทำรายการกับหม่อมหลวงท่านเนี่ยนะรายการของเด็กเนี่ยพระองค์สามารถที่จะลีดคนที่มาสัมภาษณ์คนที่มาจัดรายการเนี่ยกลายเป็นตัวเองแบบนำไปเลยนะแล้วก็มีการร้องเพลงโดเลยมีผมอยากให้ท่านผู้ติดตามรายการเราไปดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยมีความอัจฉริยภาพสูงขนาดไหนนะแล้วก็มีความปรีชากล้าหาญด้วยกล้าหาญจริงๆกล้าแสดงออกกล้าอะไรแล้วท่านก็บอกเยาวชนทั้งหลายว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงอย่างเดียวเราเป็นหลายอย่างก็ได้ดูอย่างฉันสิฉันเป็นอัยการฉันเป็นทหารและระหว่างที่ท่านพูดแต่ละอาชีพท่านจะแอคตามท่านั้นเลย หลายอย่างนะเสร็จแล้วเมื่อวานก็ยังแต่งชุดไทยแล้วก็เดินด้วยมือโอ้โหดูแล้วแบบชื่นใจมากทีนี้กลับมาแบงคอกรูสผมใช้ AI ถามดูว่าฝรั่งรู้ไหมเนี่ยAI รู้ไหมว่าแบงคอกรูสเนี่ยนะใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นไปคือผู้ทำให้เกิดสำเร็จอันนี้เขาก็บอกเลยว่าเจ้าฟ้าองค์นี้แหละเจ้าฟ้า
1: องค์พระ
0: นี่แหละกิตติยานสอนนะแล้วก็องค์พระของเรานี่แหละเป็นคีย์ไดรเวอร์เลยนะแล้วก็การทำงานเนี่ยไม่ใช่แบบง่ายๆเลยค่อนข้างยากมากนะแล้วท่านต้องทำโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ก่อนที่จะมาทำในแบงกอกรูสนะเช่นโปรเจกต์ที่กำลังใจที่เมื่อกี้พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เอลฟี่นะอะไรหลายรวมมือกันทั้งว่าท่านเนี่ยอาสาไปเป็นก็เรียกผู้แทนของยูนิเซฟด้านอะไรด้านยาเสพติดและอาชญากรรมนะแล้วก็ยังมีด้านทูตอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยทำให้ท่านกลายเป็นซูเปอร์หนังอเมริกันเขาเรียกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเพราะว่าท่านได้ซูเปอร์พาวเวอร์จากความพยายามของท่านและการที่ท่านมีทัศนคติที่ว่าเราสามารถมีทำอะไรได้หลายอย่างภาษาอังกฤษเราเรียกมัลติเทเลนต์ใช่ไหมคือเก่งหลายเรื่องเลยนะแต่ผมว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่สุดเนี่ยอันนี้ต้องถูกฝึกมาครับเนื่องจากเป็นพระราชดาองค์แรกของในหลวงรัชกาลที่9แม้ในหลวงท่านก็โอ้รักมากอุ้มแล้วฟูมฟักแล้วก็สอนตลอดเวลาผมมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นโชคของผมจริงๆนะที่ได้เห็นกับตาตัวเองได้เห็นจริยวัตรของท่านอย่างใกล้ชิดเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยผมได้รับหน้าที่จากท่านปลัดกระทรวงบอกว่าท่านต้องการหมอที่เก่ง internationalนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษดีสามารถที่ว่าจะช่วยรัฐมนตรีเวลาไปต่อรองขอเงินมาทำโครงการเช่นปราบมาเรียกับองค์การอนามัยโลกหรือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถเตรียมเอกสารให้รัฐมนตรีได้เพราะรัฐมนตรีท่านบอกว่าเราต้องการคนที่ช่วยได้อย่างแบบกล้องแคบกันง่ายๆเนี่ยและท่านก็เลือกผมไป ทั้งที่ผมก็ไม่ได้อยากไปนะเพราะเป็นผู้ในการกองระบาดวิทยาอยู่กำลังทำงานสำคัญอยู่หลายงานแต่เนื่องจากกองนี้เป็นกองสาธารณสุขต่างประเทศและมีความสำคัญมากปรากฏว่าผมได้มีโอกาสเป็นเขาเรียกว่าคาวเตอร์พาร์ทนะของบุคคลสำคัญมากๆ มากมายไปหมดเลยทั้งเจ้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดลแล้วก็ผู้ในการองค์การอนามัยโลกใหญ่นะที่เจนีวาหลายคนแต่คนแรกที่ผมเจอก็เมื่อปี2543คือปี2000ต่อ2000นะฮะว่าปีนั้นเป็นปีสำคัญมากเพราะว่าผู้การเนี่ยท่านมาด้วยตนเองนะเนื่องจากต้องเอารางวัลนะรางวัลมาถวายในหลวงของเราแต่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นแผ่นพลาตินัมหรือแผ่นเงินสวยงามมากเลยนะในฐานะที่ว่าเป็นผู้นำในการต่อต้านการสูบบุหรี่และท่านก็จะต้องมาเปิดงาน31พฤษภาคม2543วันบุหรี่โลกด้วย
1: วันงดสูบบุหรี่โลก
0: ผมก็ต้องพาท่านไปหลายที่นะเข้าไปในวังถวายรางวัลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็ต้องไปพบกับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุก็ได้รางวัลเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ต้องพามาในงานเปิดวันที่31พฤษภาพระก็ว่าประธานที่มาเปิดเป็นใครรู้ไหมองค์พาเกิดปี2521แต่ปีนั้น2543เพราะนั้นท่านอายุ22-23เองยังไม่จบปริญญาด้วยซ้ำมั้งตอนหลังเราทราบว่าท่านได้เกียรตินิยมนะทั้งสองนั่นนะตอนนั้นนะท่านพระราชดารับงานจากในหลวงรัชกาลที่9คงจะฝึกงานตั้งแต่เล็กๆท่านมีปีชาความสามารถที่จะสามารถออกงานจนกระทั่งผู้จัดการองค์การอนามัยโลกกับแบบชื่นชมมากว่าโอ้ทำไมพระยาวอย่างนี้แล้วทำไมเก่งอย่างนี้นะ ผมก็ได้เห็นอย่างด้วยตาตนเองอะ นอกจากว่าได้อ่านจากอะไรทั้งหลายนี่นะอันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นนะแล้วพอคุณหมอไม่ทันมาเล่านะแล้วก็เลยบวกกันหลายอย่างเลยคิดว่าทุกอย่างที่สำเร็จได้ด้วยพระองค์จริงๆนะไม่ใช่มาด้วยว่าเป็นพระอำนาจอื่นๆนะแต่เป็นเพราะท่านเนี่ยเจริญอิทธิบาท4คือมีชินฉันทะว่าอยากจะทำอะไรเพื่อประชาชนอันนี้ก็แน่นอนก็ถ่ายทอดมาจากเสด็จปู่นะทุกอย่างเป็นปฏิทานคือเพลงที่เราร้องขอฝันใฝ่ในฝันนั่นแหละเพลงนั้นท่านปฏิทานหมดเลยงั้นหมดเลยแล้วก็ท่านยังมีเล่าอยู่นะผมดูในโทรทัศน์บอกมีอยู่ครั้งนึงบอกว่าชาวบ้านทะเลาะ กันเนื่องจากน้ำท่วมหนักแล้วก็เขาก็ตั้งกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปในพื้นที่ก็เลยไปท่วมในตรงที่ได้น้ำมาก็ทะเลาะ กันจะฆ่าฟันกันเลยนะถึงนั่นแหละแล้วองค์พาท่านบอกว่าแหมเราจะอยากจะไปลงไปอธิบายแต่กลัวถูกข่าวว่าซาท่านพูดอย่างนี้เลยนะทีนี้วิธีการที่ท่านจะลงไปได้การที่มีฉันทะมากๆแล้วมีวิริยะจิตตาเรื่องสารเนี่ยท่านทำครบหมดเลยท่านก็ไปกราบเสด็จปู่เนี่ยขอคำแนะนำนะโอ้โหขอคำแนะนำท่านก็รับรองได้แต่ของดีนะไม่ใช่ว่าได้แต่คำแนะนำว่าให้ทำอะไรอย่างเดียวนะยังมีของมาแจกชาวบ้านด้วยของที่ในหลวงมีพระราชทานให้ก็บอกท่านก็เพื่อป้องกันพระราชดาท่านก็มอบหมายเป็นทางการเลยว่าเป็นตัวแทนของในหลวงรัชกาลที่9ไปแจกของช่วยผู้ที่ประสบภัยแจกให้หมดแล้วโอ้ยพอมาในนามของในหลวงรัชกาลโอ้โหเหมือนกับมีอะไรคุ้มครองมีอะไรมาแบบทุกอย่างสะดวกแล้วชาวบ้านก็ดีใจมากเลยว่าในหลวงมาแล้วอย่างนี้นะทีนี้พอมีศรัทธาขึ้นมาพูดอะไรก็ง่ายละท่านก็แก้ปัญหาได้สำเร็จก็เลิกทะเลาะกันอันนี้ผมยังนึกถึงในหลวงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ปราบคอมมิวนิสต์แล้วก็ฝรั่งมาสัมภาษณ์นะบอกว่าท่านมาปราบคอมมิวนิสต์ได้ยังไงท่านไม่มีอาวุธไม่มีอะไรต่างๆขนาดนี้ท่านก็บอกคนเรานี่นะถ้ามีกินก็ไม่มาลบกันหรอก เพราะฉะนั้นท่านจะเน้นแต่เศรษฐกิจท่านจะเน้นว่าไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่คอมมิวนิสต์แต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะไม่ว่าจะอยู่ชาวขาวสูงแค่ไหนท่านจะพยายามไปให้เขามีความกินดีอยู่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเห็นไหมในที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีโครงการหลวงมีอะไรต่างๆนะ
1: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาปราบคอมมิวนิสต์มาปรับความจน
0: ความยากจนนั่นแหละและคอนเซ็ปต์เนี้ยถูกถ่ายทอดลงมาถึงเวลาต่างๆแล้วท่านได้รับเต็มๆเลยแล้วก็ท่านถึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินะโอ้โหไปนิพพานยังได้เลย
1: ใช่ไห
0: มสัมมาทิฏฐิมักมีองค์แปดแต่ทางโลกอันนี้อีกอย่างนะแต่มันต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเจริญอิทธิบาท4และทุ่มเทจริงๆแล้วตัวเองต้องเก่งจริงๆต้องโอ้ไอคิวสูงขนาดไหนจบขนาดนั้นแล้วไปเรียนนิวยอร์กเนี่ยนะปีนึงปริญญาโทปริญญาเอก3ปีเองนะเร็วมากเลยแล้วเสร็จแล้วก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นทูตอยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องนิวยอร์กมากเลยแต่ถึงแม้ท่านบอกว่าท่านโปรดนิวยอร์กมากถึงแม้ท่านจะโปรดนิวยอร์กเท่าไหร่ก็ตามแต่ปณิธานที่ท่านต้องทำเพื่อประชาชนนี่นะท่านก็ต้องกลับมาทำเห็นไหมกลับมาทำแบงก์กอกทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วท่านสอนพวกเยาวชนเต็มเลยนะแต่ดูตอนที่ท่านแต่งพระวรกายธรรมดาลงมาถึงชาวบ้านเนี่ยนะดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครโอ้โหเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเพราะนี่นะผมก็ไม่ได้เก่งราชาศัพท์อะไรนะแต่ผมคิดว่าจากการที่ผมได้เห็นด้วยตัวเองจากการที่ผมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9อ้อแถมอีกนิดหนึ่งมันมีสารคดีอันหนึ่งเนี่ยที่ก็ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะที่เข้าไปสอนในคุกอ่ะสอนอยู่10กว่าปีอ่ะปรากฏมาจากองค์พาเนี่ยไปประสานงานบอกว่าช่วยเข้าไปสอนได้ไหมคือท่านให้สิทธิสตรีไม่ใช่แค่ว่ามีสิทธิ์ที่อยู่ในอยู่ตอนติดคุกอยู่เนี่ยไม่ให้ถูกรังแกไม่ให้ลำบากเลยนะท่านยังเตรียมว่าให้เขาเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจบประวัติก็สามารถช่วยตนเองได้โอ้โหอย่างนี้มันมีที่ไหนในโลกอ่ะลองไปดูอเมริกาเนี่ยเทคโนโลยีสูงส่งนะโอ้โห security แน่นอย่างเดียวอะแต่เรื่องจิตใจนี่ไม่มีเลยนะเราจะเห็นในหนังหลายเรื่องเลยคนละเรื่องเนี่ยเพราะทั้งหมดเนี่ยลงมาที่พระองค์นี่แหละเจ้าฟ้า
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ แล้วก็
1: ปัญญาจะมีอะไรแถมตอนนี้ก่อนไหมก่อนปิดยังไม่มีนะครับผมที่พูดถึงกลอนที่อ่านให้ฟังเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยนามผู้ประพันธ์นะครับผู้ประพันธ์ท่านนี้ท่านชื่อนายแพทย์วิจิตรพริ้งรักษานะครับท่านจบการศึกษาแพทยศาสตร์จากศิริราชพยาบาลรุ่นเดียวกันนะครับกับหมอสมศักดิ์กับผมนี่แหละเรามีชื่อเรียกท่านว่าเป็นเรียกว่าคุณหมอเสริมเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าก
0: วีสีเสริม
1: นะครับก็แต่งกลอนได้อย่างเร็วแล้วก็ไพเราะมากนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับมาเปิดเจอกันช่วงที่2ครับ
2: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์ 3 เสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไร ัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: ตอนที่2ของรายการ3หมออารมณ์ดีนะครับวันนี้เราก็มาซับซึ้งกับสิ่งที่พระองค์พาท่านได้ทำให้กับประชาชนชาวไทยและชาวโลกในหลายๆมุมในหลายด้านกันด้วยกันถึงแม้ว่าท่านจะจบการศึกษามาทางด้านนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์แต่ว่าท่านก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าข้อบังคับกรุงเทพหรือบางกอกรูลส์นะครับในการที่จะทำให้ทั่วโลกเนี่ยเห็นความสำคัญของการที่ผู้ที่ถูกลงโทษนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผิดแต่เขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนและสมควรได้รับการดูแลและให้อภัยเพื่อกลับมาสู่สังคมได้อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างงานให้กับสังคมได้ด้วยนะครับในอีกซีกโลกหนึ่งนะครับดูซิว่าทางออสเตรเลียนะคุณแป้นเนี่ยมีเรื่องราวใดๆไหมที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับที่เรากำลังเศร้าสลดอยู่ในเวลานี้ลองฟังคุณปั้นดูนะครับ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านวันนี้ในออสเตรเลียเองก็มีข่าวเศร้าในวงการแพทย์มาเล่าให้ฟังนะคะคือข่าวการเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ท่านหนึ่งดร.ริชาร์ดสคอยเลอร์คือเหตุที่เป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะว่าการเสียชีวิตของท่านเนี่ยเป็นการเรียกว่าเสียสละอย่างหนึ่งในด้านวงการแพทย์ดร.สคอยเลอร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาซึ่งเป็นมะเร็งชนิดที่เกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีแล้วก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักในประเทศไทยแต่ออสเตรเลียเนี่ยมีเคสเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าคนออสเตรเลียชอบตากแดดแล้วก็เล่นกีฬาที่ออกแดดเยอะมากนะคะดร.สคอยเลอร์เนี่ยเสียชีวิตด้วยวัยเพียง59ปีซึ่งเรียกว่ายังหนุ่มมากมีชื่อเสียงทางด้านรักษาชีวิตผู้ป่วยจากเมลาโนมาเอาไว้หลายพันคนเลยและตัวเขาเองก็เคยได้รับรางวัล Australian of the Year ในปี2เขาในคือเหตุการณ์ในชีวิตของเขาเนี่ย คือในช่วงที่กำลังรุ่งโรจน์เนี่ยปรากฏว่าเมื่อปี2023ก็คือ3ประมาณ3ปีที่ผ่านมาเขาได้รับการตรวจพบว่าเป็นไกลโอบลาสโตมาหรือมะเร็งสมองชนิดที่รุนแรงแล้วก็ลุกลามเร็วที่สุดด้วยจัดเป็นมะเร็งสมองระดับ4ที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยตอนนั้นว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ 6-8 เดือนอย่างมากเขาตัดสินใจรักษาด้วยวิธีการทดลองนับว่าเป็นวิธีการทดลองครั้งแรกของโลกเลยกับตัวเองแล้วก็สามารถมีชีวิตต่อมาได้อีกเกือบ2ปีแต่ในที่สุดก็เสียชีวิตไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเขาทิ้งข้อความสุดท้ายเอาไว้ว่าเขาดีใจแล้วก็ภูมิใจที่จะได้เป็นที่จดจำในฐานะที่เป็นคนที่ตัดสินใจก็เรียกว่าแบบที่เรียกว่าภาษาอังกฤษก็คือ gave the crack คือเอาลองดูสักตั้งเลยนะคะคือหนทางที่เขาฟันฝ่ามาในช่วง2ปีของการทดลองเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้หอมหวานเลยนะไม่ได้ชูการ์โค้ดเลยแต่เขาก็ขอขอบคุณที่อนุญาตให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสทำในครั้งนี้แล้วเขาหวังว่ามันจะเป็นหนทางเล็กๆสายหนึ่งที่จะทำให้ถนนข้างหน้ามันง่ายขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นสำหรับคนอื่นๆในอนาคตดร.สกอยเลอร์เนี่ยเป็นนักพยาธิวิทยาด้านเมลาโนมาซึ่งมีผลงานวิจัยที่สำคัญแล้วก็ช่วยชีวิตผู้ป่วยจากมะเร็งผิวหนังไว้ได้หลายพันคนเลยการที่เขาทดลองเรื่องมะเร็งสมองการรักษามะเร็งสมองด้วยตัวเองเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนมากในความกล้าหาญแล้วก็ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าของเขาโดยวิธีการรักษาที่เขาทดลองทำเนี่ยนะคะเขาเริ่มจากการทำimmunotherapy คือบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันก่อนที่จะผ่าตัดเพื่อเอาทิวเมอร์เนี่ยออกไปแล้วก็ตามด้วยการฉีดวัคซีนซึ่งในตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ดีแต่ว่าปรากฏว่าในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย2025ก็พบว่าไอ้ทิวเมอร์เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยด้านซ้ายของสมองหลังจากทำการผ่าตัดอีกครั้งก็ยังไม่สามารถจะเอาทิวเมอร์เนี่ยออกไปได้หมดเขาบอกผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียคือเขาเปิดโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนติดตามมากเลยในช่วงที่เขาทำการรักษานี่ว่าวิธีการแบบนี้มันเขาคิดว่ามันอาจจะให้ประโยชน์กับผู้ป่วยได้แล้วก็ไอ้ขั้นตอนการทดลองเนี่ยเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับความเสี่ยงแต่ยังไงก็ตามเขาก็บอกว่ามันยังต้องมีงานทดลองต้องทำอีกเยอะในเรื่องนี้นะคะเขายังไงก็ตามเนี่ยผู้คนก็ได้เข้าใจว่าเขาได้ทิ้งตำนานของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งสมองในอนาคตเอาไว้ตัวเขาเองดร.สกอยเลอร์กับเพื่อนร่วมงานดร.ลองเนี่ยเขาทำงานกันอยู่ที่สถาบันมะเร็งผิวหนังของออสเตรเลียก็ได้รับรางวัลร่วมกันเป็น Australian of the Year เมื่อปี2024คือ2ปีที่ผ่านมาซึ่งเรื่องแบบนี้เราก็คงจะเห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์เนี่ยมันยังคงก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะเมื่อมีบุคลากรที่พร้อมจะอุทิศทุกอย่างแม้ชีวิตเพื่อยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติในอนาคตนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดจากโรคภัยทั้งปวงสวัสดีค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยก็ดีประเทศออสเตรเลียก็ดีมันเป็นความทุกข์นะครับเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าเป็นความเสียใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องมีด้านดีของเขาด้วยด้านดีในที่นี้ก็คือการทำให้เราได้ย้อนกลับมานึกว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จากเราไปในทุกๆอย่างเลยทีเดียวนะครับหมอศักดิ์มีอะไรเพิ่มไหมครับหัวหน้ามาพอดี
0: ก็ทั้งเรื่องที่เราพูดในช่วงแรกกับจากที
1: ่
0: แป้นเล่ามาเนี่ยล้วนเป็นเรื่องบอกว่าโลกเนี่ยที่มันอยู่ได้ด้วยเนี่ยเพราะว่ามีผู้ที่ยอมเสียสละโดยมีปณิธาน ทำสิ่งที่ดีๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติถ้าหากว่าไม่มีคนแบบนี้อยู่นะโลกคงจะแย่กว่านี้เยอะก็เลยสะท้อนถึงว่าใครที่ได้ประโยชน์จากสงครามทั้งหลายเนี่ยนะหรือน้ำมันหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้เพลาๆลงบ้างหันมาดูเรื่องด้านที่ทำประโยชน์ในสังคมบ้างช่วยกันเยียวยาหน่อยนะครับ
1: ชื่อของโรคมะเร็งที่คุณแป้นเล่าถึงคุณหมอท่านนี้โรคสกอยส์ที่โชคร้ายเป็นเนี่ยชื่อเต็มๆเขาเรียกไกลโอบลาสโตมามัลติฟอร์มีนะก็เป็นมะเร็งของทางสมองซึ่งพอดีก็ผม ก็ดูแลเรียนรู้แล้วก็ให้การรักษาคนไข้ในกลุ่มนี้อยู่ด้วยนะครับก็เล่าสรุปสั้นๆให้ฟังว่ามันเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่อวัยวะที่เรียกว่าสำคัญที่สุดของเราก็ได้นะครับก็คือสมองแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นมะเร็งที่เป็นเฉพาะจุดเริ่มต้นที่สมองเนี่ยที่รุนแรงที่สุดมะเร็งที่มาที่สมองนี่มันมีเป็นได้ทั้งเกิดที่ตัวเองแล้วก็เป็นจากที่อื่นมานะไรโอบลาสโตมาตัวเนี้ยมันเกิดที่ตัวสมองเองไม่ได้แพร่มาจากที่อื่นแต่ขนาดเกิดที่ในสมองตัวเองไม่ได้แพร่มาจากที่อื่นแล้วเนี่ยก็ยังมีความรุนแรงของตัวโรคค่อนข้างสูงมากนะครับอัตราความรอดมีชีวิตรอดเฉลี่ยหลังจากที่วินิจฉัยได้เนี่ยอยู่ไม่เกินปีนะครับเท่านั้นเองฉะนั้นที่คุณหมอสกอยส์ได้ตกลงตัดสินใจได้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญที่จะเผชิญกับสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการตัดสินใจของคุณหมอก็ถือว่าถูกต้องนะครับที่การรักษาของเขาได้ผลดี
0: แล้วก็อยู่ตั้ง12ปีนะนานตั้ง12ปี
1: ปกติไม่ถึงปีแล้วความที่การที่ได้ผลเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งมาจากว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นแพทย์เป็นแพทย์พาโทโลจิสต์คือพยาธิแพทย์เนี่ยก็เลยสังเกตความผิดปกติในตัวเองได้คงจะเร็วมากเลยแหละดังการวินิจฉัยได้เร็วในทุกโรคเนี่ยแล้วก็สามารถเริ่มการรักษาได้เร็วก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมเห็นได
0: ้แต่มีหนึ่งการที่วินิจฉัยได้เร็วนี่นะคือแพทย์เราเนี่ยคุณสมบัติที่สำคัญของแพทย์เนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องของ biostatistics ที่เกี่ยวกับสุขภาพคนนี่นะแพทย์ถือว่าเป็นผู้ผลิต Data ที่มีคุณภาพสูงมากเนื่องจากว่าเราก็ต้อง
1: ละเอียด
0: เราก็มีซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็มีอะไรต่างๆแต่ก็ยืนยันด้วยการตรวจ
1: ห้อง
0: แล็บอะทีนี้ถ้าตัวเองเป็น subject เองคือเป็นทดลองด้วยตัวเองก็ยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งนั่นใหญ่นะก็ช่วยได้เยอะแต่จำได้ไหมคุณหมอปัญญามีหมอคนหนึ่งนะอยู่ออสเตรเลียเหมือนกันนะก็เอาตัวเองทดลองเหมือนกันนะได้โนเบลไพรส์ไปเลยนะใช่ไหมคุณหมอปัญญาจำได้ป่ะที่ว่าทดลองกินเชื้อโรคเข้าไปตั้งหนึ่งเรียกอะไรผมเลยว่าในเด็กที่ภาชนะใส่เวลาทดลองเคมีอะบิ๊กเกอร์อะไรพวกนั้นหนึ่งงานสุดเข้าไปหนึ่งเหยือกแล้วโหบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาทันทีเลยเขาเชื้อโรคกันนั้นแล้วก็แต่ก็รอดตายก็ไม่เป็นไรเพราะก็ความรู้อันนี้ทำให้มีการวินิจฉัยโรคกระเพาะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมแล้วก็ได้รางวัลโนเบลไพรส์แต่ถ้าย้อนกลับไปสัก200ปีแล้วนี่นะก็มีคนหนึ่งนะก็ท้าทายมากเลยท้าทาย
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอเจริญยศก่อนดีไหม
0: โอเคโอเค
1: เดี๋ยวไม่ได้เปิดนะครับยังมีคลิปอีกคลิปหนึ่งหมอเจริญยศนะครับก็มี5นาทีหมอเจริญยศมีเรื่องน่าสนใจมาให้ฟังเช่นเดียวกันจะเสียดายถ้าไม่ได้ฟังเชิญรับฟังครับ
0: โอเคครับ
8: สวัสดีครับพี่หมอวัยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจริยศบ่ายวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างครับทุกวันย่อมดีเสมอถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์จริงแค่นึกก็เพลียแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องพยายามตั้งสติการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมียากอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอันหนึ่งของเรื่องของ ไขมันในเลือดมีการประกาศยกเลิกใช้ที่เรียกว่า PCE calculator หรือว่า Poole Cohort Equation ทั้งสองอันนี้เป็นระบบของฝรั่งที่มันคิดค้นกันมาฮะว่าเมื่อไหร่ที่เราเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยดูค่าไขมันแล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะรักษาเมื่อไหร่ที่ควรจะปล่อยทิ้งแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราตอนนี้เนี่ยเราใช้ระบบที่เรียกว่า Prevent Risk Calculator ข้อมูลเก่าเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี1960นะฮะ60ปีที่แล้วแล้วล่ะครับตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างเพียงแค่ 25,000 คนอันนี้แหละฮะที่ต้องเข้าใจเวลาเราพูดถึงเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจมันให้ดีกว่านี้นะฮะทั้งเรื่องของผลการวิจัยการหากลุ่มสุ่มตัวอย่างทุกๆอย่างในโลกนี้มันมีรายละเอียดกันทั้งหมดนะฮะณเวลานี้เรารู้ว่าไอ้วิจัยเมื่อสมัย60ปีที่แล้วมีอยู่ 25,000 คนแต่ตอนนี้ข้อมูลมันเยอะกว่ามากมันมีอยู่3ล้านคนพัฒนาจนกระทั่งสามารถที่จะคำนวณความเสี่ยงในระยะ30ปีของคนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงได้การป้องกันโรคเนี่ยเราแบ่งออกเป็นปฐมภูมิการป้องกันโดยก่อนที่จะยังไม่มีโรคนะฮะกลุ่มที่ยังไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีเพิ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียกว่านั่นคือในกลุ่มปานกลางนี่เขาจะแบ่งเป็นอีก2กลุ่มเป็นกลุ่มที่แตะละว่ากำลังจะแย่แก่กลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ปานกลางขึ้นสูงขึ้นไปนะครับในกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำเนี่ยหากถ้าหากว่าตัวที่เรียกว่า LDL หรือว่าเจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายที่เราเรียกกันจริงๆมันไม่ใช่คอเลสเตอรอลตัวร้ายนะฮะเป็นตัวที่นำพาคอเลสเตอรอลนะฮะไปสู่กระแสเลือดตัวก็เรียกว่ามันไอตัวร้ายถ้าไอตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่า160มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็แนะนำให้แก้ปรับพฤติกรรมแต่ถ้าอยู่ในช่วงของ160ถึง189มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจในอีก30ปีข้างหน้าตั้งแต่ 10%ขึ้นไปในคนที่อายุ 30-50 ปีมันมีความสมเหตุสมผลที่จะเริ่ม moderate intensity statin เพื่อจะไปลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆในกลุ่มที่2ที่เรียกว่า borderline นะฮะเริ่มจะมีปัญหาในกลุ่มนี้เนี่ยถ้ามีความเสี่ยงเพิ่มก็ต้องให้ยาเพื่อจะให้ไอ้เจ้าตัว LDL หรือว่าค่าไขมันตัวร้ายเนี่ยน้อยกว่า100ในกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เริ่มจะมีปัญหาละค่อนข้างจะมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงเนี่ยก็ต้องให้ค่า LDL เนี่ยลงไปอยู่ที่100จะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงอื่นหรือไม่ส่วนในกลุ่มของ High Risk อันนี้เนี่ยตัว LDL เนี่ยจะต้องน้อยกว่า70เลยล่ะครับถ้าหากว่าใช้สเตตินไม่เต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาอื่นๆอย่างไรก็ตามนะฮะแค่ตัวสเตตินเนี่ยก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะว่ากินยาแล้วยาฝรั่งมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาโรคตับปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสลายอย่ากินมันซะดีกว่าก็ไม่ใช่กันนะฮะของทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสุดตรงทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องอยู่สายกลางใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีถ้าเกิดว่าใช้อาหารเป็นยาก่อนแล้วออกกำลังกายก่อนแล้วทานอาหารดีๆก่อนแล้วนอนดีๆก่อนแล้วนั่งสมาธิก่อนแล้วให้ตัว LDL ก็ยังสูงอยู่อันนี้แหละฮะพระเจ้าก็บอกว่าเราส่งยาที่ชื่อว่าสเตตินมาให้แล้วเจ้าเอาจงไปลองใช้ดูก็แล้วกันคราวนี้มันก็มีการตรวจเขาเรียกว่า individualized risk assessment เครื่องมือประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลนะฮะณปัจจุบันนี้เขาก็แนะนำให้มีการตรวจอีก3อย่างอันที่1คือ ApoB อันที่2คือ LP little a อันที่3คือ coronary artery calcium score ซึ่งทำ CT scan นะครับวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะจะบอกว่าสมัย50ปีเมื่อคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กเราทำอย่างนี้เราอยู่อย่างนี้ได้ก็อันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงในโลกมันก็มาเร็วมาแรงก็ใช้สติปัญญานึกคิดกันไปก่อนแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ถามหมอนะครับส่วนในกลุ่มที่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดเด่นชัดอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ย LDL ต้องลงน้อยกว่า55มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรยาก็มียาสารพัดนะฮะก็ไปคุยกับคุณหมอกันตัวนี้เนี่ยไม่มี ออปชันอื่นใดสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับนี่หมอเจยศก็นำเรื่องทันสมัยนะครับก็คือเรื่องของไขมันในเลือดซึ่งจริงๆก็ติดตลาดมาตั้งตลอดชีวิตเรานะหมอปัญญาตั้งแต่เป็นเด็กมาจนโตเนี่ยครับพูดเรื่องไขมันในเลือดนี่แหละแล้วตอนหลังนี่ก็เพิ่งมีพบว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกหลายหลายปัจจัยที่มาทำให้การทำนายทายทักว่าอนาคตของเราอันนี้ที่จะมีอยู่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่เป็นโรคเรียกว่าcardiovascular disease หรือหัวใจและหลอดเลือดมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งในนี้รวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะครับนี่ติดใจนิดหนึ่งที่คุณหมอเจียยศพูดเรื่องความเสี่ยงนะความเสี่ยงบางท่านอาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจผมขออนุญาตขยายความสั้นๆนิดเดียวเองนะครับว่าปัจจัยที่เราจะเอามาคำนวณมีเรียกว่าเครื่องมือคำนวณเลยนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็มีเรื่องของอายุเรื่องเพศมีเรื่องของสัญชาตินะครับเชื้อชาติเป็นมีเรื่องของสูบบุหรี่ไหมนะครับเบาหวานหรือเปล่าโรคไตไหมต่างๆเป็นต้นนะครับรวมถึงความดันโลหิตรวมถึงไมเกรนเป็นโรคปวดข้อนี่ก็ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการคำนวณความเสี่ยงของการมีโรคนี้ก็จะสูงเลยทีเดียวนะครับหมดเวลาก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่นะครับบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ครับสามหมอลำดีวันนี้กลับลาก่อนนะครับมายาทัศน์สำเสนครับ
0: สมศักดิ์พัฒนศรีครับ
9: หมอปัญญาไก่บุกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภักพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ShopeeFood, Line Man, Grab Food และ Robin Hood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์
11: โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจ

0: ชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36จังหวัดกว่า400คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
0: พร้อมบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @ thinking radio

M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:10ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเจมชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับก็ค่อนข้างจะคึมๆนะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราก็พักผ่อนกันนะฮะแต่ก็รายการเจาะตลาดแดนมังกรต้องขอแสดงความไว้อะไรนะฮะแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยดีนะฮะกรมหลวงสาเรณีสิริภัทรที่สิ้นชนไปนะฮะในการเจ้าตลาดแดนมังกรต้องขอแสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งนะครับ ชีวิตก็เราก็โศกเศร้ากันค่อนข้างเยอะนะ ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจปรับใจเลยหลายอย่างด้วยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยว่าจะดีนักนะครับเหมือนกับเศรษฐกิจโลกนะครับที่ธนาคารโลกเองก็ออกมาปรับลดนะการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะฮะหลังจากที่เกิดโควิดมาเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้เป็นภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะแย่นะหลายคนจะโจมตีว่าเพราะประเทศไทยแต่ไม่ใช่มันไปทั่วโลกนะครับธนาคารโลกก็เลยต้องปรับลดลงนะครับอันมีผลมาจากเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะฮะที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของราคาพลังงานนะมีการมีความผันผวนมากมายนะฮะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของนักลงทุนแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเองก็ได้ความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจของบางประเทศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียในอาเซียนของเราเนี่ยอย่างประเทศอินโดนีเซียนะครับที่หลายท่านก็พอทราบข่าวแล้ววิกฤตเศรษฐกิจในอินโดนีเซียเนี่ยมันจะเหมือนต้มยำกุ้งไหมหลายคนตั้งคำถามนี้กันนะครับแล้วมันส่งผลอย่างไรต่อประเทศจีนมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.สมภพ พนัสสันครับสวัสดีครับอาจารย์พบครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิกฤตในอินโดนีเซียหลายท่านเนี่ยก็วิตกกังวลก็ทั้งเยอะๆว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อจีนเพราะจีนเองก็มีการไปลงทุนในอินโดนีเซียด้วยเหมือนกันอาจารย์ครับ
1: ก็ครับก็ตอนนี้จีนก็ค่อนข้างจะเป็นเดือดเป็นร้อนอยู่ไม่ใช่น้อยแหละนะ
0: ครับ
1: รูปธรรมที่ปรากฏมาก็คืออะไรครับก็คือเมื่อประมาณสักกลางเดือนที่แล้วก็คือพฤษภาคมนี่นะฮะหอการค้าจีนในอินโดนีเซียก็ได้ทำจดหมายเหมือนประท้วงหรือว่าร้องเรียนไปทางรัฐบาลนะแสดงว่านี่เป็นรูปธรรมที่สูงมากจนกลายเป็นข่าวคราวระหว่างประเทศขึ้นมานะฮะก็จดหมายดังกล่าวมีความยาวถึง5หน้าด้วยกันนะครับแล้วก็กล่าวถึงอะไรครับก็บอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบริษัทของจีนนะครับก็ได้เผชิญกับปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกำหนด

0: กฎระเบียบใหม่ๆทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาที่มากมายไปกว่าเดิมนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยโดยหน่วยงานรัฐนะฮะนะครับอย่างมากมายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องของนะการใช้นะครับอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่อยู่ในลู่ในรอยนะเหล่านี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นจดหมายประท้วงหรือว่าเป็นจดหมายร้องเรียนที่ค่อนข้างจะนะครับเป็นรูปธรรมนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางรัฐบาลอินโดนีเซียเองจะมีความเห็นยังไงนะครับนะครับก็กล่าวได้เลยว่านี่คือความเห็นของเขาแหละนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบการของบรรดานักลงทุนจีนนะฮะซึ่งก็เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอย่างมากในช่วงในสมัยที่ประธานาธิบดีโจโควิโดโดเป็นผู้นำนี่นะครับแล้วก็เห็นว่าลงทุนมากมายและที่ลงทุนมากก็คืออะไรครับก็คือบรรดาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายบรรดาเรื่องคอมมูนิตี้ทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของของแร่ธาตุแร่โลหะนะครับนะตัวอย่างเช่นนิโก้นี่นะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีสำรองนิโก้ดีมากที่สุดในโลกชาติหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อคุณจะไปทำเรื่องรถยนต์ EV ทำอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะก็แน่นอนเลยทำพวกสแตนเลสอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณเขาต้องใช้นิโก้เนี่ยมากใช่ไหมครับนะแล้วก็กล่าวได้เลยว่าทุกวันเนี่ยอินโดนีเซียเป็นชาติที่อยู่ในแนวหน้าที่สุดของโลกนะครับในการผลิตไอ้นิโก้นี้นะครับนะประชาชนจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าบรรดาค่ายรถยนต์ EV เนี่ยจึงเดินแถวนะครับทยอยเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับนี่คือตัวอย่างนะครับนะของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับมันไม่ใช่มีเฉพาะขอนค่าของจีนในอินโดนีเซียนะครับนะขอนค่าของตะวันตกเองของแม้แต่เจแปนคลับนะก็คือคลับที่เป็นศูนย์รวมของนักลงทุนของญี่ปุ่นในอินโดนีเซียซึ่งในช่วงหลังก็เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ร้องเรียนแบบเดียวกันและแค่นั้นไม่พอครับแม้แต่หอชาร์ตอินโดนีเซียเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าถิ่นนี่นะฮะก็ร้องเรียนเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ไอ้กฎระเบียบอะไรต่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับเรื่องเรดเทปเรื่องอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยและอันเนี้ยมันก็เชื่อมโยงถึงปัญหาล่าสุดของอินโดนีเซียก็คืออะไรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันมีการออกอาการไปทางลบนะฮะและถ้าไม่รีบแก้ไขให้ทันการทันเกมแล้วเนี่ยปัญหาก็อาจจะมันกลายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เช่นเลยครับนะล่าสุดก็คือเลยครับการที่แบงก์ชาติอินโดนีเซียเนี่ยต้องปรับดอกเบี้ยขึ้น2ครั้งในเวลาไม่ถึงเดือนนี่นะฮะถึง 0.75% นะมันก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติอินโดนีเซียนะครับปรับจาก 4.75% ขึ้นไปเป็น 5.5% ของเรานี่ RP ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่คล้ายคลึงกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณ
1: เท่าไหร่ครับตอนนี
0: ้ก็อยู่ที่ 1% ไงฮะแต่ของอินเดียมัน 5.5% และคุณถือว่านึกภาพต่อว่าแม้แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันยัง 5.5% เลยนะฮะแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันจะเท่าไหร่ใช่มั้ยครับของเราเนี่ยอัตราดอกเบี้ยRP เนี่ยอยู่ที่ 1% นะฮะแต่ว่าเวลาคุณจะไปใช้วงเงินเครดิตของแบงค์เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยคุณเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เท่าไหร่ครับตอนนี
0: ้ต่ำกว่า 6% มั้ยครับ
1: ไม่ต่ำกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่มั้ยครับนะแล้วอินโดนีเซียมันดอกเบี้ยนโยบายมัน 5.5% และนึกภาพต่อไอ้โครงสร้างระบบการเงินระบบธนาคารของอินโดนีเซียก็คงไม่ต่างจากไทยละมันจะต้องบวกมาร์จิ้นบวกไอ้สเปรดขึ้นไปอีกเท่าไหร่ใช่มั้ยครับนะ
1: คร
0: ับ มันก็ทำให้คอสต์ออฟฟันหรือว่าต้นทุนเงินทุนเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นทันทีใช่มั้ยครับคำถามมีว่าเอ๊ะทำไมแบงก์ชาติอินโดนีเซียเนี่ยต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นทั้งที่อัตราเงินเฟ้อก็ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียมากนะอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังต่ำกว่าในอินโดนีเซียยัง
1: ต่ำกว่าอเมริกา
0: อยู่ที่ประมาณสัก 3% บวกลบอ่ะนะครับนะอินโดนีเซียนี่ต่ำกว่าอเมริกายังไงครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี่สหรัฐอเมริกามีอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรทอัตราเงินเฟ้อที่เท่าไหร่และเฟดฟันเรทเท่าไหร่ครับ
1: เท่าไหร่ครับตอนนี้
0: มันก็ทะลุ 4.2% น่ะล่าสุดนะครับนะอันนี้คือข้อมูลของเดือนที่แล้วนะเดือนพฤษภาคมนะปรากฏว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของอเมริกาก็เลยเริ่มเป็นที่เครือบแคลงแล้วว่าคุณจะสามารถปรับลงอย่างที่ทรัมป์เรียกร้องมาตลอดได้ไหมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นว่าแบงค์ชาติหรือว่าประธานเสร็จแล้วนะครับ

0: เงินไงใช่ไหมครับปรากฏว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก่อนที่มีการปรับดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะรูเปียเนี่ยนะครับมันร่วงลงไปถึงนะครับกว่า 18,000 ประมาณ 18,200 รูเปียจำง่ายๆเลยนะครับนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่อ่อนมากไหม
1: อ่อนมาก
0: เทียบกับเงินบาทของไทยเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: เอออินโดนีเซียเนี่ยเกิดปัญหากะหรี่ป้าเป็นพิษเนี่ยหลังโรคต้มยำกุ้งเราแค่ไม่กี่อาทิตย
1: ์มาตายมันเลยนะตอน
0: ในปี1997เนี่ยคุณยังไม่คงจำได้ตอนนั้นยังทำงานทำวิจัยอยู่อย่างเนี่ยอย่างน่าดำข้ามเครียดใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับเป็นไงครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตการการเงินที่เคลียร์ลูกโดยประเทศไทยเริ่มต้นจากไอ้โรคต้มยำกุ้งเช้าทำมาหือมานี่นะครับ
1: ครับ
0: นะเราเองเนี่ยเงินบาทที่มีอยู่เคยอยู่ที่ประมาณ27บาทมันก็ร่วงลงไปกลายเป็น5ประมาณ5 50กว่าบาทใช่มั้ยรวมประมาณกลมๆคือ55บาทใช่มั้ยครับ
1: ต่อประมาณนั้น55ตอนแรก52
0: ก่อนนี้มันจะแข็งค่าขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้คือประมาณสัก32 33บาทนะแต่อินโดนีเซียเนี่ยในช่วงใกล้เคียงกับที่ไทยเกิดโรคต้มยำกุ้งก่อนนี้อินโดนีเซียจะเกิดไอ้กะหรี่ป้าเป็นพิษเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างของเขาต่อดอลลาร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมฮะ
1: เท่าไหร่ครับ
0: อยู่ที่ 2,000 กว่ารูเปียต่อ1ยูเอสดอลลาร์
1: โอ้
0: นะครับเพราะของเขาเนี่ยเขาใช้หลักพันใช่ไหมฮะพอเราใช้หลักสิบใช่ไหมครับนะนะของเรา20กว่าบาทของเขาเนี่ย2,000กว่ารูเปียต่อ1ยูเอสดอลลาร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเทียบเป็นการอ่อนค่าของรูเปียเมื่อเทียบกับเงินบาทนี่นะฮะในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดโรคต้มยำกุ้งแล้วนี่นะฮะเป็นไงครับตอนนี้อัตรารูเปียเนี่ยนะครับเทียบกับตอนนั้นเนี่ยช่วงก่อนเกิดไอ้กะหรี่ป้าเป็นพิษเนี่ยแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ถ้าเราลองคอนเวิร์ตค่ารูเปียออกมาเป็นบาทนะครับโดยเทียบช่วงโดยเปรียบเทียบช่วงระยะเดียวกันเนี่ยตอนนี้นะครับรูเปียเองเนี่ยมีค่าเทียบเปรียบเทียบเป็นเงินบาทนี่นะฮะเท่ากับกี่บาทต่อยูเอสดอลลาร์ครับของเรานี่32บาทต่อยูเอสดอลลาร์
1: ครับก็ถ้าเทียบกับยูเท่ารูเปียต่อยูเอสเท่าไหร่ฮะ
0: ก็180บาทไงฮะจะได้ก็กล่าวได้เลยว่าขนาดนี้นะครับถ้าเทียบกับช่วงก่อนเกิดไอ้ปัญหากะหรี่ป้าเป็นพิษด้วยโรคต้มยำกุ้งของเรานี่นะ
1: ครับ
0: มันก็คือ180ทะลุ180บาทต่อยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมครับก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างมากมายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมากมายเลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นเพราะว่าค่าเงินบาทไทยมันแข็งค่าเกินไปตรงมีปัญหาใช่ไหมครับก็เลยจะต้องพยายามเรียกร้องให้เงินบาทอ่อนค่ามากกว่านี้บางคนเรียกร้องถึง40บาทต่อยูเอสดอลลาร์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะแต่เราดูตัวอย่างอินโดนีเซียนะเป็นครับอินโดนีเซียเนี่ยค่าเงินเขาแทบไม่เคยหลุดต่ำลงมาต่ำกว่าหมื่นรูเปียต่อละดอลลาร์เลยนะในช่วงหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ในทางการเงินเมื่อ30ปีที่แล้วนี่นะฮะปีหน้านี่ก็ครบกี่ปีครับคุณผู้ชมครบ30ปีใช่ไหมครับนะครับเพราะว่ามันเกิดปี97ใช่ไหมครับปีหน้า2027ใช่ไหมครบ3ศตวรรษพอดีใช่ไหม
1: คร
0: ับครับก็แสดงให้เห็นแล้วมันก็ลงโทษคุณด้วยนะครับก็เกิดค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างมากๆและเมื่อค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างมากๆไม่ใช่เฉพาะนะครับผู้นำเข้ามีปัญหาอย่างเดียวนะครับไอ้ที่มันซ้ำเติมที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำรถต่อผุดก็คืออะไรครับก็คือการเกิดปัญหาการสู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งพวดขึ้นมาไงฮะและอินโดนีเซียยังต้องนำเข้าน้ำมันถึงประมาณครึ่งหนึ่งที่ใช้ในแต่ละวันนะอินโดนีเซียผลิตน้ำมันเองได้ประมาณ
1: มันเองก็ได้นะ
0: แต่ไม่ก่อนผลิตได้ส่วนใหญ่เลยเป็นผู้ส่งน้ำมันด้วยซ้ำไปอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสมาชิกของโอเปกด้วยซ้ำไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คุณต้องนำเข้าเนี่ยครึ่งต่อครึ่งมาใช้ไปในประเทศแล้วก็ยังไปอุดหนุนราคาน้ำมันด้วยก็คือไปซับซิไดซ์นะฮะนะครับก็คือทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลก็คืออ่อนค่าต่ำกว่าราคาตลาดที่เป็นจริงของราคาน้ำมันนะฮะกับนี่คือตัวแปรนะและข้อสำคัญคืออะไรครับนอกจากนี้เป็นไงครับปัญหาที่ตามมาที่คุณถูกตลาดลงโทษด้วยนโยบายที่ผิดเพี้ยนนี่คืออะไร ก็คืออะไรครับก็คือกรณีของการลดลงของดัชนีหุ้นของของอินโดนีเซีย
1: ตลาดหลักทรัพย์อินโดนะฮะ
0: ปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเนี่ยมันเคยขึ้นไปเนี่ยเฉียดทะลุ 9,000 จุดนะฮะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาอันนี้มันหลุด 6,000 จุดนะมันหายไป 35% ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์นี่นะครับเป็นไงฮะ จะได้เลื่อนไปเยอะไปครับและแค่นั้นไม่พอ

0: เรียกว่าผีซ้ำด้ำพอจริงๆเลยครับมูดี้กับฟิตเรตติ้งรับเครดิตเรตติ้งจากสเตเบิลลงมาหรือเป็นเนกาทีฟนะเป็นไงครับอันนี้เองเราก็ต้องมาลองดูที่ว่าเออทำไมจีนเนี่ยเขาจึงไปร้องเรียนมันเกี่ยวพันกับที่เราวิเคราะห์ถึงวิกฤตการของอินโดนีเซียยังไง
1: อืมเนี่ยครับ
0: อะไรคือจำเลยตัวใหญ่ที่นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่มันทำท่าจะดีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในสมัยของโจโควิดาโดความจริงเศรษฐกิจอินโดนีเซียมันเริ่มทำท่าดีมาแล้วเนี่ยในประธานดีสองคนคนแรกก็คือนะครับยูโทรองโนบัมบังใช่ไหมฮะที่เป็นประธานดีอยู่2สมัย10ปีแล้วก็ตามด้วยโจโควิวิโดโดทีใช่ไหมฮะจะได้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเลยในทางกระเตื้องในทางที่ดีขึ้นจนมี GDP ขยายตัว 5-6% ต่อปีโดยเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา40ปีนะครับบางทีเกินกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะเป็นไงครับสาเหตุสำคัญเลยเนี่ยถ้าคือเราเวลาเราสั้นนะเรามีเวลาไม่น้อยผมจะวิเคราะห์ได้เลยจำเลยตัวแรกเลยครับก็คือไปตั้งกองทุนนะครับที่ผมเรียกว่าเป็น National Holding Company แต่ไม่ใช่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะครับมันเป็น National Holdingมันก็คือกองทุนรวมแห่งชาตินี่แหละเป็นของรัฐบาลนี่นะ
1: ครับ
0: นะครับที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วหลังจากที่นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่นี่นะฮะก็คือปาโบโวเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้มายังไม่ถึงปีดีนะครับนะประมาณสักใกล้ๆปีนึงนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนี่นะฮะไอ้กองทุนอันนี้แหละผมว่ามันเป็นตัวแปรที่สั่นคลอนเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในขณะนี
1: ้เพราะอะไรครับสั่นคลอน
0: ก็คือการรวมศูนย์ทุกอย่างไว้ในมือของประธานาธิบดีโดยกองทุนกองนี
1: ้
0: ครับนะคือแทนที่จะมีการกระจายไอ้อำนาจของการบริหารเศรษฐกิจธุรกิจไปให้แก่หน่วยงานรัฐต่างๆนะครับที่ดูแลรักษากิจต่างๆนะครับเป็นไงครับเขาเอาสินทรัพย์นะของบรรดารักษากิจที่มีประมาณพันแห่งในอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียมีรักษากิจประมาณสักพันแห่งนะรวมทั้งไอ้บริษัทลูกของบรรดารัฐสากลต่างๆเหล่านี้รวมแล้วมีประมาณสักพันแห่งนะเป็นไงครับก็มีสินทรัพย์อยู่ไม่น่าจะหนีสัก900,000,000,000 ดอลลาร์ที่ดูแลโดยบรรดารัฐสากลทั้งหลายนี่นะทั้งใหญ่ทั้งเล็กส่วนใหญ่มันก็จะมีใหญ่ๆเยอะๆล่ะนะครับนะเป็นไงครับแล้วเป็นไง
1: คร
0: ับ และปกติเขาก็มีกระทรวงรัฐสากลดูแลอยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นไงครับคุณมารวมศูนย์ให้กองทุนที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยนะเป็นที่เป็นไอ้โฮลดิ้งคอมพานีที่ผมเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไจแอนท์นะครับ National Holding Company นี่นะฮะเข้าไปดูแลไอ้บรรดาสินทรัพย์ก้อนนี้แล้วพยายามเอาสินทรัพย์ก้อนนี้มาบริหารให้เป็นประโยชน์นะครับนะเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ทำอะไร
0: นะก็เอาไปนำการนำไปสู่การร่วมลงทุนกับต่างประเทศแทนที่คุณจะไปร่วมลงทุนกับรัฐสภาโดยตรงเนี่ยคุณต้องผ่านไอ้กองทุนนี้ซึ่งดูแลโดยผู้นำประเทศนะและประการต่อมาคืออะไรครับประการต่อมาก็คืออะไรครับก็คือไอ้กองทุนน่ะเนี่ยก็ไปมีหน้าที่ดำเนินนโยบายประชานิยมไง
1: อ๋อตรงนี้
0: นะครับนโยบายประชานิยมอยู่ที่ตรงไหนครับก็อันที่ถูกด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนี่นะครับและน่าจะเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเกิดภาวะปัญหาใหญ่ๆในขณะนี้ที่สำคัญตัวหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการให้บริการอาหารฟรีอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียนทั่วทั้งประเทศนะฮะแต่รวมแล้วคนยากจนกลุ่มหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนนั่นแหละคุณจะดูไหมครับว่าไอ้อาหารฟรีที่แจกไอ้ร้านแช่แก่นักเรียนเนี่ยนะครับ
1: เห็นมีเพียง
0: นะครับ
1: เนี่ยครับ
0: มันแจกมันจะต้องให้คนกินฟรีอาหารฟรีเนี่ยกี่คนครับ
1: กี่คนครับ
0: คนคุณดูแล้วได้ตามข้อมูลหรือเปล่าครับถามแช่ทีดีหรือเปล่าครับนะ
1: ตอนนั้นก่อนหน้านี้เคยตามมาครั้งนึงนะที่มันมีปัญหานะแต่ตอนหลังไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะมันไอ้กองทุนนี้มันจะสร้างปัญหามากถึงขนาดนี้ต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: เต็มที่เนี่ย85ล้านคน
1: โอ้โห
0: มันเกือบเท่ากับประชากรเวียดนามทั้งประเทศนะฮะไอ้เฉพาะคนที่มาและมันมาเกือบเลยครับเมื่อคุณตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเองครับนะเป็นไงฮะคุณก็ตั้งโรงครัวใหม่นี่ 30,000 แห่งทั่วทั้งประเทศเพื่อมาปรุงอาหารให้แก่บรรดาเด็กๆทั้งหลายนะครับร่วมร้อยล้านคนนี่นะฮะ80ถึง85ล้านคนนี่แหละครับนะถ้าคุณทำเต็มที่นี่นะฮะและแค่นั้นไม่พอครับยังต้องไปอะไรครับต้องมีการบริหารจัดซื้อจัดจ้างนะสร้างโรงครัวใหม่ไปซื้อหม้อชามลำหายใหม่อะไรทั้งหลายนี่นะครับเป็นไงครับและไอ้ประการเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การรั่วไหลได้ง่ายไหมคุณด้วยครับ
1: ง่ายเลย
0: แล้วมันต้องใช้เงินเต็มที่เนี่ยถึงปีหนึ่งร่วม20,000,000,000 ดอลลาร์เฉพาะไอ้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเนี่ยนะครับนะ และแค่นั้นไม่พอครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่ามันก็มีปัญหามากแหละตอนนี้เขาพยายามชะลอไอ้โครงการที่ลงก้มถูกวิภาควิจารณ์นักศึกษาก็ขู่ว่ายอมมาเดินกระบวนประท้วงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับแต่ก็ยังทำอยู่ยังไม่ได้เลิกไปนะครับนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับเขาบอกบางครั้งเนี่ยนักศึกษานักเรียนต่างๆที่รับอาหารไปกินเนี่ยครับก็ออกมาเป็นครับออกมาบอกท้องเดินไป30,000กว่าคน
1: เคยมีปัญหาเรื่องท้องเสีย
0: มีปัญหาเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างบางประเทศนี่นะครับเป็นไงครับเลี้ยงอาหารออนเองครับมันก็มีปัญหาเรื่องแกงไก่ที่มีแต่วิญญาณไก่
1: คร
0: ับ มีแต่วิญญาณไก่คืออะไรครับมีแต่กระดูกไก่ไม่มีเนื้อนะครับนะแล้วก็มีปัญหาความไม่ชอบมาบางคนที่เกิดขึ้นจริงครับอย่างที่เราได้ยินได้ฟังประเทศไหนคุณที่ว่าลองไปช่วยหาด้วยนะครับนะแกงไก่วิญญาณไก่นี่นะครับนะครับแล้วเป็นไงครับและนอกจากนั้นเนี่ยครับยังไปตั้งอะไรครับกองทุนท้องถิ่นนะครับ8ในซึ่งเป็นสหกรณ์หมู่บ้าน 80,000 แห่งทั่วทั้งประเทศเพื่อหาเงินไปให้แก่นะครับเกษตรกรหรือว่าคนในระดับล่างเนี่ยผู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนะครับ80,000แห่งก็ใช้เงินผมหลายหมื่นหลายเหรียญเหมือนกันนะฮะผมไม่น่าจะหนีไปจากไอ้กองทุนอาหารกลางวันดีนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ตามมานะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็กล่าวได้เลยนะครับว่านโยบาย 2-3 ตัวแปรที่นำไปสู่ปัญหานี่นะฮะ1นโยบายการที่รวมศูนย์ธุรกิจเอาไว้ในมือของรัฐบาลนะฮะฉะนั้นเมื่อคุณรวมศูนย์มาเนี่ยแน่นอนแหละครับคุณจะไปเป็นมิตรกับบรรดาธุรกิจเอกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่มาจากต่างประเทศเองเช่นจีนตามที่เขาร้องเรียนคุณอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็หอชาติของชาติอื่นๆด้วยและไม่แต่หอชาติของคุณเองเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องเจอปัญหาไงและแค่นั้นไม่พอครับเป็นไงรัฐบาลก็เกรงว่าจะไม่มีเงินเพียงพอที่เอาเงินมาใช้ในกองทุนนี้ก็เลยออกไอ้พันธบัตรรักชาติขึ้นมาก็เรียกว่าแคที่ออดบอนนะครับ
1: เป็นส่วนบอน
0: ก็คืออะไรครับก็คือคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 2% ใครจะมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลรัฐบาลยูเนเต็ดเนี่ยได้ดอกเบี้ยแค่ 2%
1: โอ้ไอ้นั่นได้ต้องเก็ตกว่า
0: แต่คุณจะต้องลองคิดดูกับแม้แต่อัตราดอกเบี้ยได้ย้ายนโยบายขนาดนี้มันยัง 5.5% เลยนะคร
1: ับ
0: มันถือว่า 2-3 เท่าเนี่ยและใครจะมาซื้อพันธบัตรคุณถ้าคุณไม่ถ้าไม่ใช่ว่าคุณไปบังคับซื้อเขาเช่นบรรดาไปบังคับให้บรรดาเศรษฐีคนจีนทั้งหลายถึงแม้ว่าจะเป็นคนอินโดนีเซียที่เขาเรียกว่าชินโดทั้งหลายมาซื้อใช่ไหมครับหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเห็นแล้วอันนี้ฉะนั้นกล่าวได้เลยว่าปัญหาใหญ่ของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะฮะหนึ่งก็คือการที่นำไปสู่การสร้างพลังอำนาจของรัฐบาลใหม่เพื่อขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินในทางเศรษฐกิจและธุรกิจตัวอย่างโดยการตั้งกองทุนอย่างที่ผมกล่าวถึงสองก็คือการดำเนินนโยบายประชานิยมอย่างกว้างขวางนี่เฉพาะที่ผมยกมา2เรื่องนะฮะยังมีการสร้างบ้านไม่รู้กี่ล้านหลังเนี่ยจะเป็นบ้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเงินอื่นๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาใช่ไหมครับนะและสามก็คือนะครับสามก็คือการที่คุณไปบิดเบือนกลไกตลาดไงตัวอย่างเช่นอะไรครับกบต่อไปเนี้ยในเดือนนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณต้องการส่งออกสินค้าพกพาสำคัญซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศชาตินี่นะฮะตัวอย่างเช่นส่งออกไอ้น้ำมันปาล์มก่อดีส่งออกพวกบรรดาแร่ธาตุบางตัวนะครับนะอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะที่คุณจะต้องส่งออกถ่านหินหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะ คุณต้องอะไรครับคุณต้องส่งออกในบริษัทที่รัฐบาลกำหนดไว้เท่านั้น
1: โอ้โห
0: และก็นั้นไม่พอครับเวลาที่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยได้เงินจากการส่งออกเป็นเงินตลาดต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมาแช่เย็นฝากไว้กับธนาคารรัฐสาหกิจอีกอย่างน้อย1ปีครับนะ
1: โอ้
0: ใช่ครับและอย่างนี้แล้วคุณไม่ให้
1: ตายเลย
0: ให้บรรดานักธุรกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในอินโดนีเซียเองหรือว่าที่มาจากต่างประเทศเช่นนักลงทุนจีนก็ดีนักลงทุนตะวันตกไปดีเนี่ยร้องเรียนหรือนะครับไอ้นี่คือตัวอย่างนะฮะความจริงมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องกันต่อได้แต่ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยผมก็ประมวลได้อย่างน้อย 3-4 เรื่องดีแหละที่ทำให้เกิดปัญหาอินโดนีเซียซึ่งดูแล้วน่าเสียดายอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าคุณดำเนินการถูกที่ถูกทางมาแล้วเนี่ยประมาณ2ทศวรรษนะครับและตอนนี้มันก็เริ่มไปครับเริ่มออกนอกลู่นอกทางใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะปูกลับยังไงฮะนะครับและข้อสำคัญครับก็คือมันเป็นพี่เบิ้มใหญ่ของอาเซียนด้วยไงนะอินโดนีเซีย GDP เนี่ยนะครับกลมๆ 1.5 ล้านเหรียญเกือบ3เท่าของ GDP ประเทศไทยนะฮะของเรา500,000ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะพื้นที่ก็ร่วม2ล้านตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับประชากรเนี่ยประมาณรวมๆ290ล้านคนเป็นพี่เบิ้มใหญ่จริงๆนะมีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของโลกนะครับเป็นไงครับฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลโดมิโนไปสู่ทั้งอาเซียนหรือชาติอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมให้คุณ ฝากให้คุณประยุทธ์ไปติดตามข้อมูลนะฮะต่ออย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ครับ

0: คงต้องติดตามมันต่อไปเพราะว่าผมก็รู้จัดทางถูกแล้วว่าทำไมค่าเงินบาทเราแข็งเหลือเกินแล้วก็เงินทำไมเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เราก็ทั้งจะเยอะแล้วก็มีคนนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ทั้งจะมากนะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอมองทางออกได้ละนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนดีฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
1: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14นาฬิกา38นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดครับหลายท่านทางขับรถอยู่นะบางท่านก็ติดตามฟังทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะฮะต้องขอขอบคุณคุณใครคุณประสิทธิ์นะฮะคุณประสิทธิ์จะแพ้นะมาแล้วนะฮะคุณอรรถพรนิสสินมาคนแรกเลยนะฮะสวัสดีคุณอรรถพรเงียบหายไปไหนหลายวันหลายสัปดาห์นะฮะจะไปท่องเที่ยวคุณวิกบวรนะฮะคุณประจักษ์สิรินุกูลสิรินวลนุกูลนะฮะสวัสดีมานะคุณจักนะฮะแล้วก็กดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคุณประจักษ์ช่วยกดไลค์หลายคนจะได้ฟังได้รู้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะฮะแชร์กันไปเพิ่มขึ้นนะฮะคุณหยองอยากเล่านะฮะก็กดโอ้ให้หัวใจมา3ดวง คุณหยองอยากเล่านะฮะต้องขอบคุณนะฮะแหมถ้าผมปักหมุดทับทำนี่เองก็คงจะได้ นะก็หลายท่านเป็นแฟนประจำนะผมก็แหมชีวิตนี่ก็เปลี่ยนมาเยอะนะจากเป็นนักวิจัยนะนักวิจัยอาวุโสนะในทำงานธนาคารทำงานวิจัยธนาคารตอนหลังก็มาเป็นดีเจเนี่ยนะฮะจัดรายการวิทยุนะฮะก่อนหน้าที่เป็นดีเจนี่ก็ทำหนังสือก่อนนะทำหนังสือพิมพ์ลายตอนแรกลายปักก่อนนะฮะแล้วก็มาเป็นรายเดือนแล้วก็มาเป็นรายสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงก็ไปทำช่วยทำรายวันแต่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะเพราะมันน่าเกลียดเพราะว่าทำงานอยู่ธนาคารด้วยแล้วก็ทำงานที่เป็นหรือว่าเป็นผู้แทนของธนาคารไปทำงานในองค์กรในสมาคมธนาคารอะไรต่ออะไรด้วยเป็นในกกล.เนี่ยกล.อะไรเนี่ยผมก็เข้าไปรู้ข้อมูลในจดอะไรอยู่หมดนะในกรรมธิการนะเป็นผู้ช่วยสว.ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะใช้ชื่อจริงไม่ใช่อะไรก็ไปทำนะจนได้มาทำเป็นดีเจแต่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วคืออาชีพเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าดิจิตอลครีเอเตอร์อันนี้ทางเมตาเขาตั้งไว้ให้นะเป็นดิจิตอลครีเอเตอร์คือคนทำงานด้านดิจิตอลนะเป็นคนสร้างคอนเทนต์คือทำรายการอย่างเงี้ยนะเขาเห็นเรานะ AI มันก็จะรู้ดูทาง YouTube ดูอะไรได้เขาอ่านได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะแปลภาษาเราได้นะผมพูดทาง YouTubeที่ผ่านที่ทาง YouTube ใน YouTube ก็สามารถที่จะจับเป็นสคริปต์คำพูดของเราได้ด้วยนะฮะเป็นคำพูดที่เป็นภาษาไทยก็แปลได้หรือให้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะคือฟังได้ทั่วโลกคนที่ฟังภาษาไทยไม่ได้เนี่ยก็กดแปลภาษาอังกฤษมันก็จะแปลภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ฟังอัตโนมัติดังนั้นเนี่ย AI มาเนี่ยก็ทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็มีหลายคนแต่ผมก็ใช้ AI หลายตัวประมาณ 7-8 ตัวนะฮะไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะฮะ 7-8 ตัวแล้วก็ผมใช้แบบธรรมดาแต่ผมใช้แบบผมเป็นอาจารย์สอนเขาก็เลยให้ใช้ฟรีตลอดนะฮะใช้ฟรีนะบางทีก็จะมาคิดเงินผมให้ผมทำเงินผมก็ไม่ทำแต่ผมสอนเขาอ่ะผมสอนเขาจะรู้ว่าเออผมทำงานกับเขาเหมือนกับผมสอนเขาผมไม่ได้ทำแบบเอาความรู้จากเขาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แต่ผมใช้งานเขาก็เลยแบบให้ผมเล่นไปฟรีๆเรื่อยๆนะแต่ผมก็อยากได้นะที่เป็น AI passport เนี่ยมาจะได้ทดลองเปรียบเทียบว่าความรู้มันที่ได้จากตัวที่มันไอ้เวอร์ชันที่มันดีกว่านี่อัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนนะฮะแต่ผมคิดว่าผมก็ใช้ระดับนี้ผมก็พึงพอใจแล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าบางทีเขาก็ทำ AI ไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับท่านผู้ฟังต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้นะครับว่าเขาก็บางอย่างเขาผิดพลาดนะฮะครับโอเคช่วงนี้ผมก็ต้องทำใจให้สบายนะบางทีมีความทุกข์ความเครียดอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะก็เปิดเพลงค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หลายท่านที่ติดตามทางเรียวเนี่ยก็จะรู้นะฮะก็ AI ก็จะมาหลอกผมทำนู่นทำนี่คอนเทนต์เยอะนะแต่ผมก็ไม่ทำนะผมเป็นอิสระนะของผมเอง แม่พอพูดถึงความเป็นอิสระแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมหลายคนนะจะสงสัยจะตกใจนะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จีนแบบไหนที่ต่างชาติกลัวมากที่สุดท่านฟังคิดตอบได้รถแบบไหนหลายคนก็มองเห็นว่าโอ้จะเป็นรถ EV แต่ผมตอบนะผมให้ผมตอบว่ารถถังนะ แต่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช้รถถังแล้วหลายสิบปีมาแล้วคนก็ไม่ค่อยใช้รถถังในการสู้รบนะฮะเขาก็ใช้โตโยต้าใช้อะไรเนี่ยไปดูในตะวันออกกลางไม่มีรถถังแล้วเขาก็ใช้โตโยต้านี่นะไปติดปืนข้างกลแล้วก็ยิงกันทั้งในอัฟกานิสถานอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวมาคุยกันสักนิดดีกว่าว่าอุตสาหกรรมรถจีนแบบไหนที่ต่างชาติกลัวมากที่สุดมารับคำตอบจากดร.สุภพมานั่งสันครับอาจารย์สุภพครับ
1: อ๋อครับก็เมื่อกี้คุณจะบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นทาส AI
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คุณสุยศเปลี่ยนจากการเป็นทาส TV มาเป็นทาส AI เมื่อไหร่ครับนะกี่ปีแล้วครับ
0: หลายไม่กี่ปีนี่เอง
1: นะและอันไหนที่ทำให้ความเป็นทาสนี่หนักหน่วงกว่า
0: ทาส AI เนี่ยหนักนะครับ
1: ครับคือเรื่องที่ผมอยากจะคุยให้ฟังในวันนี้นะครับคงไม่ใช่ว่าที่ยี่รถยนต์ประเทศไหนที่จีนจะยิ่งใหญ
0: ่ครับ
1: นะครับคือรถยนต์ประเภทไหนที่จีนจะมีความยิ่งใหญ่นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องการที่จะพูดถึงว่าพัฒนาการของการพังงาขึ้นมากลายเป็นเจ้าแห่งยนต์กรรมโลกนะครับในขณะนี้ของจีนนั้นเนี่ยเขามีพัฒนาการที่ยี่อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งของเขาล่าสุดตอนนี้ที่ยี่เขาเยอะแยะมากมายเพราะอย่างที่เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยถามว่าอุตสาหกรรมตัวไหนนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคนะฮะที่โลกเนี่ยกลัวจีนอย่างมากครับพยายามปิดกั้นตลาดอย่างมากมันก็คือรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ EV กล่าวได้เลยนะไอ้ตัวอื่นๆมันก็เป็นที่รับรู้กันมายาวนานแล้วล่ะนะนะครับรถยนต์ EV ของจีนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้จีนนี่กลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้วไงแทนที่ญี่ปุ่นนะแทนที่ชาติอื่นๆนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยแต่นั้นแต่ไหนมาญี่ปุ่นจะส่งออกมากที่สุดใช่มั้ยครับนะแต่จีนแซงหน้ามาสักปี2ปีละแล้วก็ต่อไปก็คงจะแซงริ้วเลยนะครับนะคำถามว่าเอจีนมีมุกหรือว่าไม้เด็ดทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรนะผมจริงเขามีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมจะยกขึ้นมาสักสองสามเรื่องนะ
0: ครับ
1: แต่ที่เขาพัฒนามาล่าสุดนี้นะครับนะและจะยิ่งทำให้การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนารถยนต์ของจีนเนี่ยจะยิ่งมากและขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับก็คืออะไรครับก็คือจีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการใช้โรบอทอุตสาหกรรมหรือว่าอินดัสเทรียลโรบอทเน
0: ี่ยครับ
1: ในงานเชื่อมครับ
0: อ๋อ
1: นี่แล้วเนี่ยเวลาคุณผลิตรถยนต์แต่ละคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ธรรมดาสันดาปภายในหรือว่ารถยนต์ EV เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับมันไม่ใช่งานประกอบนะขันน็อตขันเกลียวซึ่งใช้โรบอทมายาวนานแล้วใช่มั้ยครับแต่ที่สำคัญมากก็คือคุณจะเชื่อมให้รถยนต์เนี่ยมันกลายเป็นรถยนต์ทั้งคันได้ยังไงผมต้องเชื่อมเยอะไหมครับรถยนต์แต่ละคันกว่า
0: เยอะเยอะมากเลยฮะ
1: กลายเป็นรถยนต์ให้คุณสุริยขับนี่นะฮะ
0: ต้องอาร์คตลอดเลยล่ะ
1: นะฉะนั้นไอ้คำว่าเวลดิ้งเวิร์กช็อปหรือว่าเวลดิ้งก็คือไอ้เวลดิ้งก็คือการเชื่อมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มีความสำคัญแล้วก็ต้องใช้ละเอียดอ่อนมากความละเอียดอ่อนอย่างมากมายและจะก็แต่ไหนแต่มาจีนก็จะเน้นใช้แรงงานคนใช่ไหมครับในการทำงานเชื่อมทั้งหลายเนี่ยนะแล้วเป็นไงครับแต่ว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของรถยนต์จีนค่ายหนึ่งก็คือจีลี่เนี่ยนะครับนะเป็นไงครับก็ได้ไปร่วมมือกับ CSN Robot and Automation Company Limited ถ้าใครติดตามพัฒนาการของโรบอทในจีนเนี่ยนะครับจีนเนี่ยมันไม่ได้มีบริษัทโรบอทอย่าง Unity อย่างอะไรทั้งหลายเป็นหลักนะฮะพวกนั้นเป็น Humanoid Robot ซึ่งมาทีหลังแต่ว่าสิ่งที่จีนทำโรบอทสำเร็จและยิ่งใหญ่กว่าจนการกลายเป็นผู้ผลิตโรบอทมากที่สุดในโลกขนาดนี้นะก็คือการพัฒนาทางด้านอินดัสเทรียลโรบอทหรือว่าโรบอทที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหลายนะฮะซึ่งใช้มาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็ใช้ไปทั่วโลกด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คุณประยุทธ์เข้าไปในโรงงานรถยนต์เนี่ยแต่มันแทบไม่เจอคนงานเลยใช่ไหมครับนะ
0: ครับดูในรูปแล้ว
1: ไอ้ขายน็อตขายทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่โรบอททั้งนั้นนะฮะ
0: คร
1: ับ นอกจากงานเชื่อมเนี่ยที่อาจจะซับซ้อนหน่อยใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาการเชื่อมโดยการใช้อินดัสเทรียลโรบอทเนี่ยนะครับกีลี่ก็ได้ร่วมมือกับเซียซันโรบอทแอนด์ออโตเมชันนะถ้าใครตามพัฒนาการของโรบอทจีนมาก็จะได้ยินคำว่าเซียซันโรบอทเนี่ยเพราะอะไรครับเซียซันโรบอทมันสำคัญยังไงครับ
0: สำคัญยังไง
1: จำง่ายๆหรือว่าเซียซันโรบอทเนี่ยมันก็คือบริษัทโรบอทในระดับเดียวกับคูก้า ABB หรือว่าคาสกาว่านะครับ
0: เยอรมันกับญี่ปุ่น
1: คูก้าของเยอรมนีที่ไมเดียเขาซื้อไปใช่ไหมครับบริษัทจีนซื้อไปนะแล้วก็ ABB นะครับก็เป็นสุดยอดนะหรือว่าชั้นนำของบริษัท ผู้ผลิตอินดัสเทรียลโรบอทชั้นนำของโลกอ่ะนะก่อนหน้านี้มันอันดับหนึ่งมาตลอดใช่ไหมครับนะ
0: บ
1: แล้วก็มีคูค่าแล้วมีคัสซาว่านะครับนะครับและของจีนก็คือเซียซันแหละนะเซียซันนี่ก็โรบอทออโตเมชันก็มีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่ส่วนหยางนะฮะที่มณฑลเหนียวหนิงทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเราตรงเปิดของจีนนะฮะนะครับเหนียวหนิงกับจีลินเนี่ยมาติดกันใช่ไหมฮะนะครับและเหลียวหนิงกับจีลินเนี่ยก็เป็น2มณฑลของจีนที่เป็นมณฑลของแมนจูนะเป็นแหล่งเกิดของชาวแมนจูซึ่งต่อมาก็มาตั้งราชวงศ์ชิงใช่ไหมครับปกครองจีนอยู่ต้อง260กว่าปีนะครับนะ
0: ครับ
1: เป็น2มณฑลที่มีชายแดนติดต่อกับเวียดนามกับเกาหลีเหนือนี่อย่างยาวไกลนะครับและความสัมพันธ์ของจีนในแง่ของปัจจัยภูมิศาสตร์เนี่ยก็2มณฑลนี้สำคัญที่สุดนะนอกจากนี้ยังมีเฮยหลงเจียงอีกมณฑลนึงนะครับนะครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่าไอ้เซียซันเนี่ยก็เป็นบริษัทผลิตโรบอทที่เราเรียกว่าโรบอทอุตสาหกรรมหรือว่าอินดัสเทรียลโรบอทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและใหญ่ในระดับโลกนะฮะและทั้งหมดที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเซียซันโรบอทก็ดีนะครับคูก้าก็ดี ABB ก็ดีหรือว่าคัสซาว่าก็ดีนะครับได้มาทำ MOU กับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์มาแล้วต้องหลายปีนะฮะตอนที่เราก่อตั้งไอ้หลักสูตรเมเจอร์ทางด้านโรบอติกในคณะวิศวะใหม่ๆนะฮะ
0: แอบมานี่เอง
1: ไม่ต่ำกว่า7-8ปีแล้วนะครับนะร่วม10ปีแล้วนะครับที่เราร่วมมือกันมานะครับก็รวมทั้งซีซันด้วยใช่ไหมซีซัน
0: แต่อดีตนี่คนไทยก็เก่งนะครับถือว่าช่างเชื่อมไทยเนี่ยสุดยอดเหมือนกันครับเท่าที่รู้มาเนี่ยนะในตะวันออกกลางเนี่ยโอ้โหค่าแรงแพงมากและคนไทยมีฝีมือด้านนี้แล้วถ้ามาได้จากความรู้จากคนไทยด้วยก็ผมคิดว่าแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างจะมากนะครับโรบอท
1: เบิร์ดช่างเชื่อมไม่เก่งเป็นไงขับรถจนไปแล้วตัวถังหลุดดิคุณรู้เป็นไงครับนะ
0: แอร์รถแอร์คอนดิชันก็ต้องใช้ช่างเชื่อมมากเลยนะต้องอาศัยช่างเชื่อมครับ
1: ก็บอกความร่วมมือระหว่างกีรี่กับเซียซันโรบอทออโตเมชันนี่นะฮะที่มีมาใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่าที่คุณจะพัฒนาให้โรบอทมันเอามาใช้งานเชื่อมได้อย่างจริงจังซึ่งตรงนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะฮะคุณต้องผ่านไอ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ต่ำกว่า 1,000 เรื่องครับกว่าที่คุณจะสามารถที่จะโอเวอร์คัมไอ้ปัญหาต่างๆได้ฉะนั้นงานเชื่อมจะเป็นงานละเอียดอ่อนเนี่ยยังไม่น่าแปลกใจว่าทำไมช่างเชื่อมเนี่ยค่าตัวจึงแพงนะครับแล้วก็หาตัว
0: ยาก
1: ก็ยากด้วยหาแต่บุคลากรนั้นได้ยากด้วยใช่ไหมครับอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับฉะนั้นและนี่เองก็เลยต่อไปนี้รถยนต์ของจีนเนี่ยยิ่งฉิวเลยนะครับลองทำคุณสามารถพัฒนาไอ้โรบอทอุตสาหกรรมมาใช้กับงานเชื่อมทั้งหลายในรูปแบบต่างๆทั้งหลายของรถยนต์ทั้งคันได้แล้วนี่นะครับนะครับและนี่เองก็เลยเป็นการประกาศสัปดาห์ว่าจีนเองเนี่ยทำไมจีนพัฒนาโรบอทได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าจีนเนี่ยมันมีโครงการอยู่2เรื่องที่ทำให้จีนเป็นเจ้าโรบอทก็คืออะไรครับก็คือผ่านพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซึ่งบทสิ้นไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะตอนนี้กำลังเริ่มปีแรกของแผน15ใช่ไหมครับเขาได้มีโครงการพัฒนาโรบอทเอาไว้อย่างชัดเจนระบุไว้ในแผนเลยว่าจีนจะพัฒนาโรบอทยังไงนะครับนะแล้วต่อมาจีนก็ยังมีนะครับมีโครงการที่มีชื่อว่า AI plus AI บวกนี่นะเพื่อพัฒนาโรบอทอีกนะฉะนั้นจีนไม่น่าแปลกใจว่าทำไมพัฒนาการของโรบอทจีนเนี่ยมันยังได้ก้าวหน้าอย่างที่เห็นอยู่จนกลายเป็นอีกตัวประการหนึ่งที่จีนจะนำออกสู่ในตลาดโลกโดยการเป็นผู้นำนะฮะหลังจากที่รถยนต์ EV เนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วในขณะนี้นะครับนะแล้วเป็นไงครับก็บอกว่าในช่วง10เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับนะจีนมีการผลิตอินดัสเทรียลโรบอทเนี่ยถึงนะครับไม่มากไม่น้อยครับ 62,700 ตัวนะครับก็กว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตโรบอทโลกมันอยู่ในประเทศจีนประเทศเดียวนะครับพอผลิตได้ถึง 600,000 กว่าตัวนะครับนะและเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้คือปี2026นี่นะครับจีนส่งออกโรบอทไปแล้วนี่นะครับนะมีมูลค่าถึงกว่า 11,000 ล้านหยวนนะกลมๆก็คือกว่า 50,000 ล้านบาทนะครับแค่ไตรมาสเดียวนะและขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 42% นะฮะที่ส่งออกไปสู่ต่างประเทศนี่นะฮะและปีที่แล้วเนี่ยอินดัสเทรียลโรบอทที่จีนไอ้10เดือนแรกของปีที่แล้วที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะจีนก็ผลิตเพิ่มขึ้นถึงเฉียด 29% เมื่อเทียบกับ10เดือนแรกของปี2024นะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจีนในขณะเนี้ยกำลังพุ่งทยานไม่เฉพาะ human robotเพราะฮิวแมนโรบอทเนี่ยเทคโนโลยีมันยังใหม่ใช่ไหมครับกว่ามันจะใช้งานได้จริงจังนะครับมันก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีแหละนะครับตอนนี้คุณยังมาเต้นรำได้เล่นกีฬาเตะปิงปองได้แรงต่างได้ใช่ไหมครับนะครับหรือว่าวิ่งมาราธอนได้แรงต่างได้นะครับนะแต่ก็ส่วนใหญ่มันยังเป็นงานที่ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของการนำไปสู่ภาคการผลิตไงนะครับ อย่างมากก็เอามาใช้ในกรณีของภาคบริการใช่ไหมครับนะเช่นตอนรับแขกเวลาคนมาเช็คอิน
0: เช็ค
1: เอาท์จากโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะ
0: บ
1: แต่ว่าอินดัสเทรียลโรบอทมันพัฒนาไปมากแล้วไปไกลกว่าฮิวแมนรอยด์โรบอทอย่างเทียบมันไม่ได้เลยนะครับนะและจีนเนี่ยเมื่อประสบความสำเร็จอันนี้แล้วคุณวิโรจน์นึกภาพต่อนะครับว่าการบริหารต้นทุนของจีนเนี่ยนะครับเมื่อเขาสามารถใช้ไออินดัสเทรียลโรบอทมาสู่งานเชื่อมคืองานเบลดิ้งเวิร์กช็อปทั้งหลายแล้วนี่นะครับนะจีนจะติดปีในเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมากกว่านี้อีกมากมายขนาดไหนนะอันนี้เป็นที่ยี่ตัวแรกแหละนะที่จีนมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาล่าสุดนะครับตัวที่สองคืออะไรครับไอ้ตัวนี้อาจจะเกี่ยวพันกับรถยนต์ EV มากหน่อยก็คืออะไรครับก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ชั้นสูงนะคือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคุณสมยศคงจำได้ว่าเรามีการพูดถึงคำว่า solid state แบตเตอรี่นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ใช่เวลามาโอ้โหเป็น40ปีแล้วไอ้ solid state เนี่ยนะญี่ปุ่นเองก็ทุ่มเทเรื่อง solid state เนี่ยมาอย่างยาวนานโดยว่าอย่างยิ่งไอ้ Panasonic นะฮะซึ่งเป็นเจ้าแห่งไอ้แบตเตอรี่
0: ของญี่ปุ่น
1: คร
0: ับ
1: ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรายังใช้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมครับซึ่งก็คือครับมันเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นอะไรครับมันไม่ใช่ solid แต่มันเป็น liquid ก็คือมันเป็นของเหลวอ่ะในตัวแบตเตอรี่เองใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนจากไอ้ลิควิดให้กลายเป็นโซลิดนะฮะให้มันเป็นของที่เป็นของที่หนาแน่นนะครับเป็นวัตถุนี่นะฮะมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าจีนขนาดเนี้ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ก็คืออะไรครับก็คืออะไรครับเขาเรียกว่าไฮบริดโซลิดลิควิดแบตเตอรี
0: ่เป็น
1: ก็คืออะไรครับ
0: ไฮบริด
1: ใช้ทั้งโซลิดนะครับแล้วก็ลิควิดในขนาดเดียวกันลิควิดก็ลิควิดแบตเตอรี่ก็คือไอ้ลิเธียมไอออนนี่ครับนะแต่ภาคของจีนเนี่ยเขายังสามารถทำให้มันเป็นกึ่งๆเป็นไฮบริดเรียบร้อยแล้วก็คือกึ่งของเหลวกึ่งของแข็งนะครับนะที่เป็นแบตเตอรี่นะครับนะและอันเนี้ยเป็นไงครับมันก็ทำให้เป็นไงครับมันก็ทำให้เกิดพัฒนาการของการปฏิวัติระบบแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ถึงขั้นโซลิดสเตทนะฮะก็คืออะไรครับมันก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็อะไรครับสามารถชาร์จแบตได้ไวนะครับนะมีความปลอดภัยสูงนะครับและข้อสำคัญที่สำคัญมากคืออะไรครับไอ้แบตเตอรี่ไอ้ที่เป็นไฮบริดที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะมันใช้ได้ดีในประเทศเมืองหนาวครับก็คือว่ามันทนทานอากาศที่หนาวเย็นมากๆติดลบเยอะๆเนี่ยได้นะครับมากกว่าแบตเตอรี่ธรรมดาแบตเตอรี่ธรรมดาจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
0: แป๊บเดียวก็หมดแล้วถ้าไปในประเทศต่างประเทศที่มีหิมะตกเนี่ย
1: นะครับฉะนั้นแล้วเป็นไงมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งมันมีเดนซิตี้มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นคุณภาพสูงขึ้นนะฮะปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วยังใช้ในเมืองหนาวได้ดีขึ้นนะแล้วประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นร่ำรวยเนี่ยมันอยู่ในเมืองหนาวอยู่ในเมืองหนาว
0: ด้วยมากเมืองร้อน
1: นะครับฉะนั้นประเทศเหล่านี้มันก็จะมีอำนาจซื้อสูงไงนะฉะนั้นกล่าวได้ว่าตอนนี้บริษัทของอะไรครับแซกก็ดีนะครับช่างไฮออโตมอติฟนะครับนะครับที่เป็นผู้ได้แบรนด์ซื้อแบรนด์ MG มาจากเยอะจากอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดในประเทศจีนนี่แหละครับของจีนนี่นะฮะยังไงครับก็เริ่มมาใช้ไอ้นะครับไฮบริดโซลิดลิควิดแบตเตอรี่นะอย่างจริงจังนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับการที่จีนเองเนี่ยนักอุตสาหกรรมจีนขนาดเนี้ยที่ไม่สามารถแข่งขันกันลดราคาแข่งขันได้อีกแล้วในขณะนี้นะเพราะรัฐบาลเข้ามาควบคุมใช่ไหมครับนะ
0: ค
1: ือต่อไปเนี่ยคุณจะใช้คำว่า pricing competition หรือว่าทำไพร์วอลนะฮะไม่ได้
0: เพราะในจีนตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ไม่ได้แล้วนะคร
0: ับคนอาจจะไม่รู้เนี่ย
1: จะได้แล้วเนี่ยคุณต้องทำแล้วคุณต้องทำคำว่า non pricing competition หรือว่า non price competition ก็คือใช้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเนี่ยมาแข่งกันฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมไอ้ระบบการใช้ระบบก็ดีการใช้เทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็ดีมันจึงมันเป็นไฟบังคับที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในจีนเลยต้องแข่งกันนะก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าต่อไปนี้คุณต้องใช้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานอะไรต่างๆนี่นะครับเป็นตัวแปรสำคัญในการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนใช่ไหมครับและอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาวของจีนไงนะที่จะยิ่งโกอินเตอร์อะไรต่างๆได้อย่างหนักแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับฉะนั้นไอ้สองเรื่องเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาให้คุณวิโรจน์เองช่วยไปติดตามข้อมูลต่อแทนผมด้วยนะครับว่าต่อไปนี้ไอ้ไฮบริดโซลิดลิควิดแบตเตอรี่ของจีนเนี่ยเมื่อมาพัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะไปเบียดพื้นที่ของลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้กันเป็นหลักใหญ่ในขณะนี้ไหมหรือว่ามันจะทำให้การพัฒนาไอ้ solid state แบตเตอรี่ของจีนเนี่ยนะครับก้าวหน้ามากขึ้นไหมหรือว่าช้าลงอะไรทั้งหลายหรือว่ามันสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่จีนก็ยืนยันครับว่าทั้ง3เรื่องมันอยู่ร่วมกันได้นะที่ทำให้โอกาสทางเรื่องในการใช้แบตเตอรี่รูปแบบต่างๆของจีนเนี่ยมีความกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือตัวแปรที่น่าจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วแบตเตอรี่เป็นเรื่องที่สำคัญทางคือทางเท่าที่เห็นความคืบหน้าทางจีนเองเนี่ยเปิดกว้างนะคือบางเรื่องนี่ญี่ปุ่นพัฒนาบางเรื่องของฝรั่งก็พัฒนาแต่จีนสามารถทำได้แล้วก็สามารถต่อยอดตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนทั้งโลกไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจจีนเท่านั้นนะก็ทุกคนก็ได้ใช้สิ่งที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับหมดเวลาพอดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะ

0: ได้ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดีชาร์จเร็วแล้วเก็บไว้ได้นานตรงนี้มากน้อยเพียงใดในอนาคตอันใกล้นี้ที่จีนเองก็พัฒนาเร่งพัฒนาเรื่องพวกนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดแดงมังกรต่อครับ
1: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
2: ขณะนี้เวลา 15:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมศาสตร์กรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะด้วยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15:08 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศชิมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปถึงบ่าย4โมงตรงนะครับเรามาคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีจีจีปลายจานปลายเซินก็คือรู้เขารู้เล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากต้องบังไปลบใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาลบกับอัตตาของตัวเองลบ2ปัจจัยนี้ได้ก็ลบชนะทุกสนาม

0: ลบนะฮะก็ฝากเป็นข้อคิดไว้นะฮะและท่านก็ขับรถอยู่นะบางท่านก็ฟังอยู่ที่บ้านบางท่านก็ติดตามทาง YouTube บางท่านก็ติดตามทาง Facebook Live สดอยู่นะฮะก็หลายท่านก็ติดตามได้หลายช่องทางนะฮะก็ทาง YouTube ก็ดูเป็นค่อนข้างเยอะทาง Facebook Live ก็อาจจะมีบ้างนะฮะที่บางคนอาจจะเปิดไม่ค่อยถนัดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะที่เราคงต้องเรียนรู้กันนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมาทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะฮะที่แต่เดิมเราก็จะฟังจากวิทยุบางท่านก็ฟังจากวิทยุตรงๆนะฟังทางขับรถก็ฟังวิทยุเป็นระบบอนาล็อกเนี่ยนะฮะตรงๆก็ฟังได้ไกลนะฮะก็ฟังได้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะแต่จริงๆอยากให้มีการถ่ายทอดไปยังจังหวัดที่มันมีมหาวิทยาลัยอยู่สถานีที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยอยากให้เขาได้ฟังเรื่องพวกนี้นักศึกษาหรือคนที่เรียนอยู่นั้นแถวๆนั้นจะได้รู้เรื่องมากขึ้นนะฮะก็เป็นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ไม่ได้ไปถ่ายทอดตรงนั้นก็ถือว่าอดโอกาสไปนะ ที่จะรู้เรื่องดีๆนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยววันนี้มีหลายเรื่องนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเรื่องของกรีนเรื่องของกรีนในเรื่องของอุตสาหกรรมนวัตกรรมกรีนพลังงานเรียกว่ากรีนเอเนจีเนี่ยพลังงานสีเขียวเนี่ยนะซึ่งจีนเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็จีนเองก็มีการจัดงานด้วยนะฮะจัดงาน Expo นะฮะเรียกว่าเป็นงาน Green Energy Development เป็นไชน่า South Asia Expoนะครั้งที่10นะซึ่งมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของกรีนเทคโนโลยีตรงนี้จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดร.ภัยจิตวิวัฒนสารเนี่ยเดินทางอยู่ที่ต่างประเทศนะอยู่ในเมืองจีนพอดีเดี๋ยววันนี้ทักทายดร.ภัยจิตก่อนว่าอยู่ที่ตรงไหนกันแน่สวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับวันนี้ดร.ภัยจิตอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่ปักกิ่งครับ
0: โอ้ปักกิ่งพอดี
1: ทางนี้หน่อยครับ
0: ครับพอดีทางคุณหมิงก็มีการจัดงานไชน่าเซาท์เอเชียเอ็กซ์โปนะฮะที่ปักกิ่งไอ้ที่คุณหมิงพอดีนะฮะก็เป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของกรีนเอเนจีเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะตรงนี้ไม่ทราบว่าทำไมจีนถึงให้ความสำคัญต่อเรื่องของพลังงานสีเขียวแล้วก็จีนเองมีเทคโนโลยีตรงนี้อะไรบ้างสุดปังนี่ใครหลายคนอาจจะต้องฟังแล้วผงาเลยนะตอนที่ดูตอนนี้นะครับมีอะไรบ้างครับท่านพิจิตรครับ
1: ผมคิดว่าหลักๆคือรัฐบาลจีนเนี่ยกำหนดเป็นนโยบายนะเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะผลักดันการพัฒนาเรื่องของพลังงานสีเขียวเพื่อให้ไปตอบโจทย์เรื่องของคาร์บอนพีคคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะตามเป้าหมาย2030ถึง2060ตามลำดับตอนนี้การดำเนินการเนี่ยทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาคุยปรากฏว่าผ่านไปครึ่งปีเนี่ยนะจีนเปิดตัวนวัตกรรมพลังงานสีเขียวนะขึ้นมาใหม่สองตัวที่ผมคิดว่าเดี๋ยวแฟนๆในการฟังแล้วอาจจะว้าวนะครับว่าผมก็มองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นพลังงานลมคือปกติพลังงานลมเนี่ยนะที่เราเห็นตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับการติดตั้งไอ้ตัวกังหันลมที่สูงประมาณ100และตอนหลังเขยิบไปเกือบ200เมตรนะเหนือระดับพื้นดินหรือเหนือระดับจะเรียกว่าพื้นน้ำนะแต่ปรากฏว่าโมเดลใหม่ที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนะครับเป็นโมเดลที่ต่อยอดทางความคิดแล้วแก้ข้อจำกัดของจะเรียกว่าพลังงานลมที่มันอยู่ระดับต่ำไปได้มากเพราะว่าพลังงานลมพอลมเนี่ยลมตามธรรมชาติที่มันมาระดับต่ำเนี่ยนะมันก็จะมาน้อยพอมาน้อยมันก็ทำให้เราผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยจีนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าขึ้นไปอีกสัก5เท่าขึ้นไปสักกิโลนึงหรืออย่างน้อยขึ้นไปสัก500เมตรแทนที่จะเป็นแค่1หรือ200เมตรเนี่ยกระแสลมตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมาสม่ำเสมอและมันจะมาแรงจีนก็เลยบอกอ้าวด้วยแนวคิดอย่างนี้เพื่อพลังงานสีเขียวนะที่ไว้ง่ายได้ฟรีธรรมชาติให้มานะครับเขาก็เลยต่อยอดทางความคิดปรับเปลี่ยนจากไอ้ตัวเสากังหันลมแบบเดิมนะครับไปเป็นลักษณะคล้ายๆบอลลูนนะครับเป็นเรือต้องบอกว่าเหมือนกับ
0: คล้ายๆเครื่องบิน
1: เหมือนคล้ายๆเครื่องบินคือไอ้ตัวเวลาเราสังเกตไอ้ตัวเครื่องบินไอพ่นเนี่ย แล้วมันจะมีไอ้ตัวกลมๆตรงปีกใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ เขาทำหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นเนี่ย
0: คล้ายเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
1: นะคล้ายๆเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเจ็ตแบบที่เป็นตัวเครื่องบินภายในเนี่ยตรงช่องตรงนอกเหนือจากตรงกลางแล้วเนี่ยแกนตรงกลางที่เป็นตัวยึดเนี่ยข้างๆรอบๆเนี่ยเขาติดตั้งตัวกังหันลมขนาดเล็กจำนวนมากนะครับขึ้นแต่แนวคิดเนี้ยจริงๆแล้วเพิ่งมาสำเร็จตอนมกราแต่คนก็บอกว่าเอ๊ะเคยได้ยินเรื่องนี้จริงครับจริงๆแล้วเมื่อกันยายนปีที่แล้วเนี่ยจีนได้ทดลองต้องบอกว่าเป็นโมเดลนำร่องนวัตกรรมพลังงานสีเขียวแบบเนี้ยมาแล้วตอนนั้นเนี่ยขนาดประมาณสักสนามฟุตสนามบาสนะขนาดนะสนามบาสแต่ว่าสูงประมาณสักตึก13ชั้นนะครับแล้วก็ลองไปว่ายังไงผลิตกระแสไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าพัฒนาให้ดีแล้วเนี่ยจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ระดับ1เมกะวัตต์นะซึ่งก็ถือว่าเยอะ1เมกะวัตต์ก็ถ้าเราตีออกมาก็หลอดไฟสัก100วัตต์จำนวน 10,000 หลอดนะถ้ามัน1เมกะวัตต์ชั่วโมงก็เปิดได้1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเอาไปใช้ในหมู่บ้านหรือถ้าผลิตได้หลายๆเมกะวัตต์หน่อยก็ใช้ได้ทั้งหมู่บ้านเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงเนี้ยจีนตอนทดลองครั้งแรกเนี่ยไปทำพื้นที่ทะเลทรายแถวซินเจียงแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยเขาแตกโมเดลไปให้หลายที่ช่วยกันพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นแถบมองโกเลียในก็ไปทดสอบแถบอันฮุยก็ไปทดสอบหรือแม้กระทั่งทางเฉิงตูนะเข้าไปข้างในทางด้านนู้นทางมณฑลเสฉวนก็ลองเอาโมเดลเนี้ยไปทดสอบแต่เป็นการทดสอบที่เหนือระดับพื้นดินประมาณ2กิโลเมตรครับ
0: โอ้ครับ
1: คือสูงขึ้นไปมากเลยแต่เป็น2กิโลเมตรที่หลายคนนะผมว่าแฟนๆรายการก็สงสัยว่าเอ้าแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วทำยังไงอ่ะ
0: ให้ส่งลงมา
1: เขาเนี่ยขึงสลิงนะกับตัวเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากลางอากาศที่ว่านะแล้วก็พอผลิตได้ก็ต่อกระแสไฟฟ้าลงมาที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเลยที่อยู่บนพื้นดินนะความสูงระดับเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีมิติของความท้าทายนะคือถ้าลมแรงไปยึดไม่ดีตรึงไม่ดีมันก็อาจจะมีปัญหานะหรือแม้กระทั่งความทนทานเราเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ถ้าเราจะไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวแต่ปรากฏว่าขนาดเขาเพิ่มขนาดจากเมื่อกี้ผมบอกว่าตอนที่เขาทดสอบที่ซินเจียงเขาใช้แค่สนามบาสนะแล้วก็สูง13ชั้นนะครับปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยเขาไปถึง58คูณ39ตีซะ60เกือบ60เมตรคูณ40เมตรมันเป็นขนาดใหญ่มากก็เลยผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะเพราะเขาพูดว่าแต่ละตัวที่อยู่ในจะบอกว่าเป็นกังหันลมเล็กที่อยู่ในตัวไอเครื่องผลิตกระแสพลังงานลมอันนี้เนี่ยนะมีถึง12ตัวแต่ละตัวเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงประมาณ385กิโลวัตต์นะอันนี้ก็เท่ากับว่าโอ้โหต่อไปเนี่ยเราจะสามารถได้ประโยชน์จากพลังงานลมนะได้มหาศาลเลยแล้วยิ่งในพื้นที่ที่ว่าง่ายประเทศอาจจะมีขนาดเล็กมีพื้นที่จำกัดจะไปตั้งโรงงานผลิตกระแสฟ้าหรือจะไปหาพลังงานน้ำอะไรต่างๆได้ยากการใช้บอลลูนลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องผลิตกระแสฟ้าที่ทรงพลังมากจนกระทั่งคนบอกว่าเนี่ยล่ะเป็นหนึ่งในความสำเร็จนะครับของไอ้ตัวเศรษฐกิจระดับการบินต่ำอันหนึ่งของจีนที่แตกลูกแตกหลานไปสร้างประโยชน์ให้ในมิติในเชิงของพลังงานสีเขียวด้วยครับ
0: น่าสนใจทีเดียวไอ้ตัวเนี้ยโอ้จริงๆครับเรียกว่า Wind Power Air Chip ครับซึ่ง
1: อันนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจมาก
0: โมเดลเป็นเหมือนกับเครื่องบินนะซึ่งโอ้ผมเห็น
1: แต่ตอนนี้เริ่มทดลองจริงแล้วนะหลังจากที่ทดสอบมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มแต่ต่อไปผมว่าจะใช้อย่างแพร่หลาย
0: ครับเพราะว่ามันหลายท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติของอากาศนะเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเครื่องบินบินนะอันนี้เครื่องบินก็จะบินไปบนชั้นบรรยากาศที่มันมีความ สงบนะฮะสงบของลมคือจะไม่มีลมรุนแรงนะฮะ

0: ขึ้นไปเก็บพลังงานบนอวกาศคือออกไปนอกโลกเหมือนเอาดาวเทียมยิงขึ้นไปนะทำเป็นสถานีนะครับรับส่งแล้วก็ติดแผงโซลาร์เซลล
1: ์ครับ
0: ทีนี้จุดสำคัญก็คือว่าจะทำแบบนี้ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมครับปรากฏว่าจีนปีนี้ประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่องจะใช้คำว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายนะมันเหมือนกับเครื่องส่งกำลังกระแสไฟฟ้าจากนอกโลกจากชั้นบรรยากาศเนี่ยลงมาที่พื้นดิน
1: โ
0: อ้นะคือเหมือนกับยิงกระแสไฟฟ้าลงมา
1: ครับ
0: นะครับที่โรงผลิตกระแสไฟฟ้ามีตัวอย่างมีจุดรับเพราะจุดรับเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเดินสายไฟหรือเรื่องต่างๆนะเข้าแหล่งชุมชนหรือไปใช้ในพื้นที่นะครับที่อาจจะทุรกันดารที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งพวกสายฟงสายไฟต่างๆพวกนี้นะอยู่ด้วยตรงเนี้ยเขาไปเปิดตัว2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาไปใช้เขาเรียกว่ามันเป็นงานการประชุมนิทรรศการด้านการผลิตไฟฟ้านะโซลาร์เซลล์นะครับในระดับนานาชาตินะครับซึ่งอันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานอัจฉริยะอย่างมากเลยจัดที่เซี่ยงไฮ้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะเมื่อต้นเดือนนี้เองครับ
1: ครับ
0: นะครับก็เอามาคุยใหม่ๆกับแฟนๆรายการแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือปรากฏว่าในงานนั้นเนี่ยเขาเชิญ13องค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่เก่งเรื่องผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตนู่นผลิตนี่ผลิตเครื่องยิงกระแสไฟฟ้ามาเซ็นลงนามในการเป็นพันธมิตรในการพัฒนาความร่วมมือนี้ในเชิงพาณิชย์ครับ
1: โอ้ครับ
0: คือผมมานั่งนึกบ้านเราสมมติว่าเรามีบริษัทสักบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในห่วงโซ่ประทานเก่งโซลาร์เซลล์สมมติแล้วกันแต่คิดว่าโอ้ยเราจะไปอยู่บนอวกาศเราก็ไม่มีตัวนะบริษัทที่เชี่ยวชาญจะต้องมาหาพันธมิตรนะในการทำเรื่องพวกนี้แล้วจะขึ้นไปแขวนอยู่บนอวกาศนะไปรับพลังงานสายฟ้าผลิตได้เอาไปยิงลงมาไม่ได้
1: ส่งมาไง
0: ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าจีนเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้หลายบริษัทอาจจะเป็นของรัฐหลายบริษัทแม้จะเป็นเอกชนนะเป็นสตาร์ทอัพในส่วนของปักกิ่งบ้างของที่นู่นที่นี่บ้างเนี่ยพวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเขาก็ว่ายง่ายดึงเอาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มาร่วมกันลงนามในการไปทำมิตรในการไปพันธมิตรกันทำให้สามารถยกระดับความร่วมมือเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วคือความเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วกว่าผมคิดว่าหลายๆประเทศนะครับหลายเท่าตัวเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกว่าเอกชนจะไปนั่งคุยกันต่อจิ๊กซอแต่ละรายเพื่อให้มันครบลูปของห่วงโซ่ประทานต่างๆเหล่านี้นะก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีพูดง่ายๆนะจะแบ่งเค้กกันยังไงจะทำอะไรไงแต่พอเป็นพันธมิตรแบบนี้โดยมีภาครัฐในการให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือปุ๊บหลายอย่างเกิดขึ้นเร็วเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดโมเดลการพัฒนานี้นะเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยู่บนพื้นดินพื้นน้ำขึ้นไปลอยอยู่นะบนชั้นบรรยากาศนะแต่อันนี้จากเดิมโซลาร์เซลล์ก็อยู่บนพื้นดินพื้นน้ำแต่กำลังขึ้นไปอยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกไปอยู่นอกโลกไว้ง่ายมันเหมือนกับการยกระดับปีกระดับหนึ่งจนกระทั่งคนที่เกี่ยวข้องในวงการนะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามจะดูเรื่องของปัญหาการเชื่อมโยงการเกื้อกูลของการผลิตกระแสไฟฟ้ากันนะที่เปลี่ยนจากกริดหนึ่งไปอีกกริดหนึ่งเพื่อจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาบอกว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะเราจะต้องไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของการบินและอวกาศที่เชื่อมต่อไปเรื่องของพลังงานสีเขียวให้เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าทำสำเร็จในระยะยาวนะครับการแก้ไขปัญหามันจะกลับมาที่เรื่องอะไรหรือเปล่าทำยังไงจะแก้ไขปัญหาเพราะไอ้ตัวกำลังการผลิตพลังงานสีเขียวเหล่านี้ที่มันจะเหลือคือพวกมันจะเป็นพลังงานที่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมเพราะว่าพี่อยู่นอกชั้นบรรยากาศเนี่ยมันไม่ต้องเจอเมฆไม่ต้องเจอฝุ่นไม่ต้องเจอฝนไม่ต้องนั่นมันผลิตได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระดับที่คงที่เพราะมันเคลื่อนตัวไปรับแสงอาทิตย์แล้วผลิตได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ใช่ครับ ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นความท้าทายใหม่

0: ในโลกอนาคตอันนี้จีนตั้งเป้าอย่างนี้ครับคุณสุยศอีก5 ถึง 10 ปีเขาตั้งเป้าไว้ก็หมายความว่าแผน15นี้หรือไกลสุดคือแผน16นะครับ2035ซึ่งจีนก็ตั้งเป้าจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยจีนจะสามารถใช้โครงการนี้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนี่ก็เป็นความท้าทายหรือก็เป็นความจะเรียกว่าเสน่ห์ของจีนนะในการพัฒนานวัตกรรมเรื่องพลังงานสีเขียวนั่นแหละอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ครับ
1: ครับมีเรื่องอะไรอีกครับนอกจากนี้ครับ
0: ครับนอกจากนี้พอคุณสมยศพูดถึงงานเซาท์ไชน่าเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปผมมีผู้ใหญ่หลายท่านนะลงไปที่คุณหมิงก็ไปถามหาผมว่าปีที่แล้วผมมีโอกาสติดตามผู้ใหญ่ไปกับคณะนะครับก็ไปสำรวจงานไปเยี่ยมชมนะงานแล้วก็ไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการแล้วนะครับทางผู้ใหญ่ที่ไปงานปีนี้หลายๆท่านเห็นบอกว่ามีท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะไปด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะยิ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับก็ไปถามหาเนาะตอนนี้ผมต้องขอโทษด้วยปีนี้ไม่ได้ไปพอดีติดภารกิจมาทางด้านมาทางจีนทางตอนเหนือนะครับงานนั้นเนี่ยก็เป็นงานหลักนะที่รัฐบาลจีนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญในการเชื่อมต่อกับภูมิภาคต้องบอกว่าเอเชียทางตอนใต้นะซึ่งก็อาจจะรวมทั้งอาเซียนด้วยแล้วอย่างที่บอกพอเขาเป็นมิติของเชิงนโยบายพลังงานสีเขียวก็เลยกลายเป็นหนึ่งในว่าง่ายหัวใจเดี๋ยวนี้งานใหญ่ๆที่ไหนจะต้องมีเรื่องของอุตสาหกรรมเชิงนโยบายแบบนี้ไปปรากฏซึ่งก็รวมทั้งเรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยนะครับเพราะว่าแถบยูนานน่ะแถบนั้นก็สูงแล้วก็อาจจะมีความสามารถในการผลิตนะตัวกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานสีเขียวนะได้มากเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็เท่าที่ดูภาพดูวิดีโอนะฮะเขาก็มีการให้เด็กๆได้รับรู้นะครับว่ามีการสร้างเรื่องของเขื่อนนะฮะพลังงานจากเขื่อนพลังงานน้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยนะแล้วก็มีไอ้โซลาร์เซลล์ในป่าด้วยนะแล้วก็ต้นไม้ก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะแล้วก็มีกังหันลมนะทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่อย่างเดิมหมดสภาพสิ่งแวดล้อมเขียวขจีนะเขื่อนคลิกก็เป็นเขื่อนไม่ได้เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำนะเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ให้กระแสน้ำผ่านนะบางทีคนก็ต่อต้านเขื่อนก็ต่อต้านไปตลอดเลยนะเห็นไม่เขื่อนก็อเมริกาสั่งให้มาต่อต้านเขื่อนฉันก็จะต่อต้านเขื่อนตลอดเวลาโดยไม่ได้มองภาพว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการกั้นไม่ให้น้ำไหลนะเป็นการกั้นให้น้ำไหลผ่านนะไม่ได้กักน้ำไว้ไม่ได้เป็นกักน้ำไว้นะเป็นกั้นน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็บางเรื่องราวเนี่ยก็หลายเรื่องที่ผมก็เสียดายนะคือดูจากโครงการที่ทาง World Bank ของหรือทางใจกล้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนามานานหลายสิบปีนะเท่าที่ผมเคยนั่งอยู่ที่ประชุมเขาเนี่ยโอ้หลายสิบปีมาก่อนหน้านี้มองเห็นภาพพวกนี้หมดนะแต่ก็มีคนก็ต่อต้านก็เป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็อยากให้สิ่งแวดล้อมสูญเสียไปแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการพัฒนาแล้วก็ผมเข้าใจว่าจีนเองก็พัฒนาเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างกับเรื่องสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเอามาทำแล้วก็ไม่มองละเลยสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะมากทั้งนั่งนี่จีนเองเนี่ยตอนนี้เขาอแวร์ให้ความสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะมากทีเดียวนะแต่มันที่มีคนทำเรื่องมลพิษอะไรต่ออะไรก็เป็นรายเล็กรายย่อยเนี่ยบางทีก็ต้องเราก็ต้องควบคุมกันต้องช่วยกันดูแลนะฮะแต่อีกอันนึงแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยจีนเองยังเป้าหมายเขายังเรื่องของ Green Energy อะไรนี้ยังมีเยอะไหมครับดร.พิจิตรครับ
0: เป็นเป้าหมายใหญ่ที่จีนจะพัฒนาผมคิดว่าจีนจะไม่หยุดเรื่องการพัฒนาพลังงานสีเขียวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ของเขาปี2060เนี่ยเขาจะเป็น Carbon Neutrality คือมีความเป็นกลางหรือที่เราชอบเรียกว่า Net Zero
1: Net Zero กับ Net Zero ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขามีหนทางอีกไกลที่เขาจะต้องเดินแต่ว่าคนจีนก็จะมีคำกล่าวนะโทษนะเดินทางไกลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสม
1: อ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มทำนะครับทันทีที่ผู้นำเขาไปมีพันธสัญญาใน

0: เวทีองค์การระหว่างประเทศนะครับถัดจากนั้นไม่นานปรากฏว่าย้อนกลับมาหลังบ้านเขาอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับหยิบเรื่องพลังงานสีเขียวมาเป็นตัวหลักในการปรับปรุงในการพัฒนาเรียบเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นโครงสร้างของพลังงานสีเขียวของจีนเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะจนหน้าทึ่งนะครับแม้กระทั่งเนี่ยอย่างอันหลังๆที่เราพูดถึงตอนนี้โอ้มันไปไกลมากอ่ะคือบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมจีนทำเรื่องพวกนี้ได้นะครับส่วนเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหนึ่งก็คือผมคิดว่าเราต้องไม่ติดกับดักทางความคิดของเราเองนะเราต้องแยกแยะว่าบางอย่างมันก็ดีนะแล้วมีประโยชน์จริงๆนะครับบางอย่างถ้ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนมันอาจจะกระทบบางส่วนแต่มันได้มากกว่านั้นนะจีนเขาก็เดินหน้าทำนะครับอย่าว่าแต่เขื่อนสามผาหรือเขื่อนตามริมแม่น้ำโขงเหล่านี้เลยตอนนี้อย่างที่บอกละจีนเมื่อปีที่แล้วเขาอนุมัตินะเขื่อนที่ใหญ่กว่าเขื่อนสามผาถึง3เท่าที่ทิเบต นั่นก็อนุมัตินะ
1: ให้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยท่านนั้นไอ้นั่นคือเขื่อนนั้นก็เขื่อนสามผานี่ก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังมีใหญ่ที่กว่าที่สุดในโลกอีกกี่หรอครับที่ไหนครับ
0: สามเท่าเลยครับใหญ่กว่าถึง3เท่านะคือใช้เงินเป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านเหรียญนะที่สำหรับโครงการนี้แต่จีนบอกว่าเนี้ยจะช่วยทำให้ภูมิภาคแถบนั้นรวมทั้งแม้กระทั่งแถบเอเชียใต้เนี่ยนะจะลดปัญหานะครับหรือแก้ไขปัญหาเรื่องของแหล่งพลังงานนะและเรื่องปัญหามลพิษไปได้มากเลยเพราะว่าจีนเมื่อผลิตได้แล้วแน่นอนวันหนึ่งก็อาจจะขายพลังงานเหล่านั้นแบ่งปันนะครับทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นนะครับให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: เนี่ยลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องคิดแล้วมองอะไรในระยะยาวในมิติของความร่วมมือระหว่างกันครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับลาวนะครับเป็นแบตเตอรี่เอเชียเนี่ยคือทางฝรั่งเขาเป็นคนคิดนะทางฝรั่งเป็นคนคิดทางญี่ปุ่นทางเกาหลีนั่นมาเป็นคนสำรวจแล้วก็ตอนหลังเนี่ยจีนมาเป็นคนทำต้องมองภาพนี้ให้เห็นนะคือบางคนเนี่ยมองเห็นปลายทางก็ด่าโจมตีจีนไปเลยนะว่าจีนมาเอาผลประโยชน์เลยไม่ใช่มันเป็นการทำที่มีการวางแผนของ World Bank ของไจก้าของอะไรต่ออะไรเขาทำมานานเลยนะฮะแล้วก็จีนเนี่ยทำให้ประสบสำเร็จได้ผมคิดว่านี่ก็ต้องเป็นคุณูปการอันหนึ่งที่มันทำให้มีการพัฒนาในอย่างลาวเนี่ยจะต้องให้หลุดพ้นจากประเทศที่ยากจนที่สุดให้ได้นะฮะเขาก็มีความพยายามหลายประเทศไปช่วยกันนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีจะเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่วางรายการเจาะตลาดทั้งก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์

0: ังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

15:36ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการด้วยผมสมยศชิมช้อยครับร่วมกับดร.ภจิตร วิบูลย์ธนสารนะครับก็ตอนนี้ดำเนินรายการอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนนะรายการเราก็เรียกว่าสดตรงมาจากปักกิ่งเลยนะฮะทำตรงมาจากเมืองจีนจริงๆนะฮะแล้วก็แหมคนจัดรายการนี้ก็ถ้าเผื่อคาดมันคิดแล้วก็ต้นทุน สูงนะค่าเครื่องบินไปอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยนะก็ถือว่าต้องนั่งต้นทุนสูงกังคนที่จัดอยู่เมืองไทยแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยโหยากลำบากมากในการที่จะลิงก์ข้อมูลลิงก์เสียงลิงก์ภาพอะไรเข้าสู่สถานีอะไรเงี้ยนะค่อนข้างยากลำบากและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเวลาไม่ตรงกันอีกนะสมัยก่อนนี้คอมพิวเตอร์ก็บางทีมันไม่ออนไลน์ออนไลน์ก็ไม่ตรงกันเลยเวลามันเหลื่อมกันเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาก็สามารถที่คือระบบ 5G มาตั้งแต่มีระบบ 5G มาเนี่ยมันความเร็วมันค่อนข้างจะมากจีนเองก็พัฒนาเกิน 5G ไปแล้วนะก็ยิ่งดีอ่ะยิ่งเร็วอย่างเลยก็มีการพัฒนามากขึ้นดังนั้นเรื่องของ AI เรื่องของอะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะแล้วก็จะมีการผลิตชิปที่เป็นทำให้ประมวลผลอยู่ในคอมพิวเตอร์นะจะเห็นว่าไอWindows รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเขาบังคับไม่ให้เราไม่ให้ใช้รุ่นเก่านะ Windows 10นะที่จะอัปเกรดมาเป็น11ไม่ยอมไม่ได้ละนะถ้าไม่มีชิปบางตัวที่เขาครอบข้อกำหนดไว้นะก็อ้างเรื่องของความมั่นคงความอะไรนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่หรอกผมคิดว่ามันเรื่องของพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ทางเขาเขียนซอฟต์แวร์ไว้งั้นนะดังนั้นการที่จะมีโน้ตบุ๊กหรือ iPad หรือมือถือเนี่ยที่มันจะมีชิปที่ประมวลผลเรื่องของ AI มากขึ้นกว่าเดิมอัตโนมัติมากขึ้นกว่าเดิม iPhone 18ที่จะมาแท่งใหญ่ๆกว่าเดิมหนากว่าเดิมนะฮะอาจจะหนากว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันต้องใส่ชิปใส่อะไรแต่ให้มันรองรับ AI มากขึ้นแต่อย่างอื่นก็จะไม่มีอะไรที่จะพัฒนามากกว่านี้นะฮะเท่าที่ดูนะมีสิริอะไรที่มันมานะนั่นก็คือ AI นั่นเองนะแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้เรื่อง AI มากขึ้นนะครับผมอยากได้นะ AI passport เนี่ยไม่รู้จะไปสมัครเนี่ยยังไม่ได้สนใจเลยเพราะพวกมัวเล่นปัจจุบันนี่ใช้งานหลายอย่างอยู่ก็ยังพอโอเคละตามสภาพนะ 7-8 ตัวที่ใช้อยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงต้องติดตามนะก็เรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วง low season นะแต่คนก็ยังมาเมืองไทยเยอะนะแม้ว่าจะเป็นโลซีซันแล้วมันการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะมันไม่ได้เน้นเรื่องของโอ้โหความเก่าความโบราณ 11,000 ปีหรือล้านปี100ปีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันมีส่วนอื่นที่มันเรียกว่าที่ทางยูเนสโกเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมอะไรเป็นวัฒนธรรมที่แบบจับต้องไม่ได้อะนะมันนั่นแหละอย่างเนี้ยสำคัญกว่าและคนก็นิยมมากกว่าและคนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยเขาเหมือนว่าความจำสั้นหรืออะไรสั้นเขาต้องการอะไรสั้นๆง่ายๆสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ดีนะไม่ยืดไม่ยาวเลยนะแล้วก็

0: หลายประเทศที่ยังหลงทางอยู่ผิดก็หันมาทำตามอย่างประเทศไทยนะที่ประสบความสำเร็จมากอย่างที่ที่อะไรเนี่ยที่วัดอรุณเนี่ยนะมีการแต่งชุดไทยอะไรบางเนี้ยก็เรียกว่าทั่วโลกก็ชื่นชมนะแล้วก็ตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะคนญี่ปุ่นเองก็มีแต่งชุดกิโมโนของคนจีนก็มีแต่งชุดจีนสาวจีนทั่วไปหมดนะในพระราชวังต้องห้ามก็มีแต่เมืองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมืองกันฉงชิ่งโอ้โหหลายๆคนเนี่ยต้องไปให้ได้เลยนะเขามีการวัดการพัฒนาด้วยนะเดี๋ยวนี้นะวัดพัฒนาอะไรพัฒนาว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดูเฉพาะ GDP อย่างเดียวว่าไอ้ตรงนี้เศรษฐกิจดีดูที่ว่ามีการผลิตมากมีการลงทุนมีการบริโภคมากนะมีการส่งออกได้มากอะไรเงี้ยแต่ไม่เดี๋ยวนี้ก็ต้องดูตัวอื่นเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอินเด็กซ์ของการพัฒนาราตรีอีโคโนมีนะเรียกว่าเป็นไนท์อีโคโนมีนะฮะอินเด็กซ์เนี่ยนะครับdevelopment index เนี่ยซึ่งโอ้ผมไปดูละแอบดูละที่มึงแอบดู YouTube สั่งให้น้อง YouTube ไปที่ฟูกวกนะที่ของของเวียดนามเขาก็พัฒนาได้เรียบเร็วแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันมีแสงสีเหมือนกับที่เมืองจีนเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนิดทำไมฉงชิ่งคว้าแชมป์ดัชนีการพัฒนาราตรีอีโคโนมีได้อย่างไรมาคุยลึกๆครับกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารครับดร.ไพจิตรครับ
1: สวัสดีครับโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คนอาจจะมองคาดไม่ถึงนะครับคือช่วงหลังเนี่ยผมมีโอกาสเดินทางในเมืองจีนนะค่อนข้างมากนะครับกลางคืนกับพังคืนเนี่ยก็จะหาโอกาสนะไปเยี่ยมชมเมืองไปอะไรต่างต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยฉงชิ่งถือเป็นเมืองอันดับหนึ่งในเรื่องราติโคโนมีนะอย่างพร้อมสับคือถ้าเราเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจนะฉงชิ่งเนี่ยอยู่ประมาณเมืองระดับที่13ของประเทศจีนแต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจยามราตรีหรือราติโคโนมีเนี่ยปรากฏว่าเขามาเบอร์หนึ่งเลยรัฐบาลเขาทุ่มเททำสารพัดเรื่องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ปีหนึ่งเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีกว่านะครับเขาทุ่มเงินกับการพัฒนาประมาณ100โครงการ
0: หลายโครงการนะรวมโครงการไอ้หมูกระทะที่ภูเขาฝรั่งไปตายเต็มเลยหมูกระทะทั้งภูเขาเลยหมูกระทะนั่งทานหมูกระทะทั้งภูเขาแล้วก็มองมายังเมืองอย่างสวยงามเนี่ยสวยสดงามในยามราตรีเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วยนะครับ
1: คือเขาพอเขาทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเขาทำไอ้ร้อยโครงการเนี่ยเขาเปลี่ยนภูมิทัศน์ต่างๆนะสภาพทางภูมิประเทศวัฒนธรรมนะครับทรัพยากรเรื่องการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนกระทั่งพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนทั้งที่อยู่ในฉงชิ่งและนักท่องเที่ยวต่างเมืองมาเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจอันทรงพลังผมใช้คำว่าอย่างนี้เลยเพื่อให้เห็นภาพเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้ฉงชิ่งนะผมว่าแฟนๆรายการถ้าไปจะสัมผัสอันนี้ได้ฉงชิ่งเนี่ยมีระดับของการบริโภคยามราตรีนะตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไปเนี่ยคิดเป็น 60% ของปริมาณการจับจ่ายใช้สอยต่อวันครับคือคนเที่ยวกลางคืนมากกว่าเที่ยวกลางวันพูดง่ายใช้เงินมากกว่าช่วงกลางวันตรงเนี้ยน่าสนใจมากว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเขาบอกจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากข้อจำกัดแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่เขามีอยู
0: ่ครับ
1: คือถ้าเราไปฉงชิ่งเราจะเห็นว่าฉงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองภูเขาใช่ไหมมีแม่น้ำสองสายนะครับก็คือแม่น้ำยางซีเกียงซึ่งเป็นสายหลักกับกิ่งของแยงซีเกียงนะครับชื่อแม่น้ำเจียหลิงซึ่งไหลมาบรรจบกันในบริเวณตัวเมืองนะครับเกิดอะไรก็กลายเป็นว่าเทือกเขาเหล่านั้นก็มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเหมือนหน้าผาสูงชันนะครับพอเป็นจะเรียกว่ามีแม่น้ำใหญ่อย่างนี้ก็ต้องสร้างสะพานกลายเป็นว่าเวลาเราไปเนี่ยพอตกกลางคืนเนี่ยนะไอ้ข้อจำกัดของสะพานคือสะพานเขาเดี๋ยวหลายคนเดี๋ยวแฟนๆรายการอาจจะงงฉงชิ่งมหานครเดียวเนี่ยนะครับมีสะพาน20,000แห่งครับ
0: โอ้อะไรขนาดนั
1: ้
0: น
1: ในจังหวัดเพราะก็เป็นเมืองแม่น้ำอ่ะแม่น้ำเขาไหลผ่านนะเต็มไปหมดเลย
0: อ๋อครับ
1: ในจำนวน 20,000 แห่งเนี่ยอย่างน้อย 10% นะกระจุกตัวอยู่ใจกลางเมืองถ้ากับว่าในใจกลางเมืองเนี่ยเขามีประมาณสัก 2,000 แห่ง 2,000 สะพานแต่เขาเปลี่ยนจำนวนสะพานซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเดินทางในอะไรต่างเนี่ยคือเขาจะมีคำกล่าวนะคนเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยจะต้องข้ามสะพานอย่างน้อย2สะพานนะต่อการเดินทางไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามอ่ะ
0: ครับอย่างน้อยออกจากบ้านต้องเจอแล้ว2
1: สะพานต้องเจออย่างน้อย2สะพาน
0: เหมือนไปเมืองจีนตอนนี้ถ้าไม่ใครไม่เจอลมไม่เจอหุ่นยนต์ก็เรียกว่าไปไม่ถึงเมืองจีนอ่ะไปหลงอยู่ไหนก็ไม่รู้
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเขามีสะพานเยอะเขาเปลี่ยนสะพานให้กลายเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่โดยการตกแต่งสะพานครับเขาสร้างสะพานก่อนเขาสร้างสะพานออกแบบมันให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการมีเสน่ห์มีคาบใครของสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นเห็นกลางวันเนี่ยเมื่อกลางคืนเดี๋ยวมองไม่เห็นเขาติดไฟครับ
0: เนี่ยเห็นคนบอกว่า
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นสะพานที่สว่างไสวนะครับบนสายน้ำที่มีฉากหลังนะครับเป็นตลอดหน้าผานะครับหรือภูเขาที่สูงชัน
0: คร
1: ับ นะครับแล้วบนภูเขาเหล่านั้นนะยศถ้าคุณสมยศไปเนี่ยผมว่าคุณสมยศก็จะเห็นเลยว่ามันสร้างตึกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะคนเขาเยอะฮะใจกลางเมืองอ่ะนครฉงชิ่งนี่30กว่าล้านคน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เยอะนะ
1: ก็ในใจกลางเมืองเนี่ยก็กระจุกตัวอยู่ประมาณสัก20ล้านคน
0: ครับ
1: นะลักษณะแบบเนี้ยมันก็เลยต้องอาศัยต้องอยู่ในที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกสูงแต่เป็นตึกสูงที่ดูแล้วบางทีน่ากลัวนะนะแต่จริงๆแล้วเขามีวิศวกรรมการก่อสร้างที่น่าสนใจมากนะ
0: เพราะเหมือนฮ่องกงนะเหมือนฮ่องกงฮ่องกง
1: ถูกต้องเลยคุณสมยศพูดถูกเลยครับ ข้อสังเกตเนี่ยคนพูดเลยบอกว่าฉงชิ่งเนี่ยบางทีมีคนขนานนามเขาว่าเขาเป็นลิตเทิลฮ่องกงครับ
0: อ๋อครับ
1: เป็นฮ่องกงน้อย
0: ฮ่องกงน้อยนะครับ
1: ครับอันที่สองข้อจำกัดเขาคืออากาศมันร้อนนะคือตัวเขาเองเนี่ยนะมันมีมันร้อนอย่างเดียวมันมีแม่น้ำมาผ่านมันก็ยิ่งร้อนชื้น
0: อ๋อร้อนชื้น
1: นะร้อนชื้นมันก็ยิ่งเหนอะตัวใช่ไหมถ
0: ้
1: าคนเที่ยวกลางวันเนี่ยมันเที่ยวหน่อยมันก็หมดแรงละมันก็โทษนะไม่สบายตัวก็อยากจะกลับไปพักใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่งั้นเนี่ยทำไมไม่หันมาเที่ยวตอนเย็นให้เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลเลยทำเป็นยุทธศาสตร์เลยครับเรื่องราตรีโคโนมี่แล้วก็กำหนดเป็นเศรษฐกิจยามราตรีอย่างที่เราว่า
0: ครับ
1: นะแล้วก็ทำอย่างจริงจังเลยทำถนนอาหารนะถนนอาหารของเขาได้เต็มไปหมดเวลาเราผ่านตอนเช้าๆตอนกลางวันเนี่ยนะถนนอาหารมีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้ไม่มีใครไปนั่งนะ
0: เงียบเหงานะเงียบเหงา
1: เงียบเหงาครับ
0: คนยูทูบเบอร์ไปบอกไม่มีคนเลยอะไรจัดงานอะไรเขาทำอะไรบอกคนบอกโอ้เยอะถ่ายรูปมาดูสวยงามกลางวันไม่มีคนเลยร้อนก็ร้อนจะตายบอกอย่างนี้นะ
1: ครับแต่ทันทีที่พระอาทิตย์ตกนะ
0: คร
1: ับ สถานที่เหล่านั้นกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนหลั่งไหลไปเต็มไปหมดเลย
0: เป็นหมื่นๆเนี่ยผมว่าไอ้อย่างเงี้ยคือเนี่ยผมไปจีนหลายครั้งนะดูสถานที่เขาเนี่ยผมเลยแบบไม่เหมือนกับประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ก็จะมีคนอยู่อะไรมากๆน้อยๆบ้างนะพอมีคนมารวมก็รวมเยอะขึ้นแต่ที่เมืองจีนนะคือดูแล้วไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่พอมาทีนี่นะปึ๊บบอกให้รู้เลยเหมือนกับฟุตบอลเลยเหมือนกับแข่งฟันฟุตบอลในลีกต่างประเทศเลยแบบนั้นเลย
1: คือสมยศบอกว่ามาเป็นหมื่นๆคนผมบางทีมาก็มีโอกาสไปส่องนะแถวจิ๋วเฉียเขาเป็นยามเป็นสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนเฉลี่ยนะเฉลี่ยต่อวันเนี่ย40,000คนครับเสาร์อาทิตย์มากกว่า60,000คน
0: อะไร
1: แต่ที่น่าสนใจเลยว่าจากสถิติของเขาเนี่ยมากกว่า 60% เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองครับ
0: อ๋อครับ
1: กลายเป็นว่าคุณทำราตรีโคโนมี่คุณทำสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีแล้วให้คนมาจับกลุ่มมาเลยเฮ้ยมันทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวได้อย่างจริงจัง
0: ครับ
1: กลายเป็นกำลังส่วนใหญ่นะครับของการจับจ่ายใช้สอยในเมืองนั้นนะอย่างน้อยในแถวจิวเจียเนี่ยนะครับจิวเจียนะครับตอนนี้ตัวกลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่ถนนอาหารนะทำตลาดตอนกลางคืน ทำสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนทำแหล่งช้อปปิ้งนะทำการแสดง
0: การแสดงคนถ่ายรูปคนทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์อะไรเต็มไปหมด
1: แม้กระทั่งกีฬานะฟุตบอลเนี่ยอย่างฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลอะไรต่างๆของจีนแข่งบาสเกตบอลอะไรต่างๆนะที่ฉงชิ่งจะแข่งช้ากว่าเมืองอื่น
0: ๆ
1: คนอื่นเขาแข่งกัน6โมงเย็นทุ่มนะฉงชิ่งจะลากไป2ทุ่ม3ทุ่มเพราะมันเป็นนโยบายของเขานะอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วผมถ้าแฟนๆรายการหรือคุณสมยศจะพาใครไปเที่ยวไปเยือนฉงชิ่งนะห้ามพลาดการลงเรือส่องดูราติโคโนมีการติดไฟสว่างสวยทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ติดง่ายๆเหมือนหลอดไฟทั่วๆไปให้มันพอมีแสงเขามันเป็น 3D ครับแมปปิ้งแล้วตึกนี่มันจะเชื่อมกันนะ
0: โอ้ครับ
1: เป็นภาพคือบางทีตึกเดียวมันมองไม่เห็นภาพใช่ไหมมันทำจริง5ตึก10ตึกแล้วมันเชื่อมภาพของการถ่ายไปด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เราไม่ลงเรือเราเดินใช่ไหมเราเดินเนี่ยเขาจะติดโคมไฟนะเขาจะติดหรือแม้กระทั่งอุโมงค์อ๋อฉงชิ่งมีอยู่อันหนึ่งผมเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้พวก GPS เอาไว้ง่ายหลงพาหลงทางอยู่บ่อยเพราะอุโมงค์มันเยอะครับ
0: เยอะมากเยอะมาก
1: ในอุโมงค์เนี่ยเขาก็ติดไว้ง่ายหลอดไฟแสงสีต่างๆเหล่านี้ให้มันมีชีวิตชีวา
0: อ๋อครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่กรณีของโรงเรือน่าสนใจคุณสมยศครับ
0: ยังไงครับ
1: ปีหนึ่งเนี่ยมีคนไปลงเรือที่นั่นเนี่ยประมาณเฉลี่ย 3,700 คนครั้ง
0: โอ
1: ้ 3,700 ล้านคนครั้ง
0: โ
1: อ้คือเราว่าประชากรจีน 1,400 ล้านใช่ไหม
0: คร
1: ับ อันเนี้ยมากขึ้นเกือบ3เท่าของจำนวนประชากรทั้งหมดแสดงว่าประชากรจีนอาจจะไปฉงชิ่งปีละมากกว่า1ครั้งแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างบ้านต่างเมืองไปเที่ยวฉงชิ่งจำนวนมหาศาลปรากฏว่าตัวเลข 3,700 กว่าล้านคนครั้งเนี่ยนะเกือบ 90% ครับออกมาล่องเรือตอนกลางคืนทำนองเดียวกันเกิดขึ้นกับที่นั่นเขาจะมีแฮปปี้แวลเลย์เขาเรียกฉงชิ่งแฮปปี้แวลเลย์เป็นสวนสนุกเป็นสวนสนุกชื่อดังนะถ้าบางคนพาครอบครัวไปอะไรต่างๆนะก็จะนิยมไปตอนนั้นช่วงเวลากลางวันนะรองรับคนคิดเป็นประมาณมากกว่า1ใน4ประมาณสัก 26% ตีซะ1ใน4เพื่อให้เห็นภาพของคนที่ว่ายง่ายออกมาเที่ยวทั้งหมดเสร็จแล้วคนไปเที่ยวกลางคืนนะอ๋อโทษคนไปเที่ยวกลางคืนประมาณ 26% ในช่วงเวลาปกติแต่เวลาเข้าฤดูร้อนนะมันร้อนจัดใช่ไหม
0: มี2มีซีซันแนลด้วยนะเป็นซีซันแนลนะครับ
1: ครับปรากฏว่ากว่าครึ่งครับไปเที่ยวตอนกลางคืน
0: อ๋อครับ
1: แสดงว่าอะไรแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องไปประสานงานทำหลายอย่างให้ห้างสินค้าให้ร้านอาหารให้แม้กระทั่งสวนสนุกต่างๆเหล่านี้เปิดยาวนานขึ้นตอนกลางคืนใช่ไหมผมไปมาหลายเมืองนะฉงชิ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เมืองที่แบบจะเจริญล้ำยุคล้ำสมัยเหมือนซีกตะวันออกของจีนแต่รถไฟใต้ดินเขาเนี่ยไม่รู้จะเรียกใต้ดินหรือบนดินบนลอยฟ้า
0: ลอดตึก
1: เจาะทะลุไปหมด
0: ลอดตึกด้วย
1: วิ่งคันท้ายๆเนี่ยไปถึงประมาณ5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งอะครับ
0: โ
1: อ้แล้วไม่ใช่ว่าวิ่งเฉพาะวันที่มีเทศกาลมีงานนะวิ่งเป็นประจำทุกวันแบบนั้น
0: ทุกวันโอ้ครับ
1: ลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้คนเนี่ยอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยจะเดินทางกลับบ้านจะอะไรต่างๆยามกลางคืนนะก็สะดวกและค่ายความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยสูงมาก
0: ตรงนี้สำคัญ
1: 4-5 ทุ่มเนี่ยเราออกมานอกโรงแรมมาเดินตามท้องถนนเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะมาคอยอำนวยความสะดวกมาดูแลเรื่องความปลอดภัยนะอันนี้ก็ทำให้ไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทำไมเราเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะครับของราติโคโนมีในฉงชิ่งมันถึงตบเติบโตมากคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะเรียกว่า Lifetime Economy Development Index เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวที่ตัวชี้วัดที่คือฝรั่งเองเขาก็ ติดตามนะเขาเห็นว่าคือไอ้เที่ยวกลางคืนที่ดร.ประจิตพูดเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวกลางคืนไปพัทพงไปพัทยาอะไรนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เที่ยวคืนแบบนั้นนะ

0: อันนี้เป็นไปการเป็นเที่ยวแบบคือไปกินอาหารไปดื่มไปฟังเพลงไปดูวิวไปดูไอ้นู่นไอ้นี่ดูการแสดงไปถ่ายภาพไปอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังอย่าก็จะผิดนะครับว่าไออินเด็กซ์เนี่ยตรงนี้เขาวัดจากอะไรเขาวัดจากหลายตัวนะแล้วก็วัดของไอเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วในหลายประเทศก็มีนะในอังกฤษในออสเตรเลียแล้วก็ที่ประเทศจีนเนี่ยเริ่มใช้อินเด็กซ์ตัวเนี้ยของไทยเรายังไม่มีนะที่จะมาวัดตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างไอหุบเขาที่มันเป็นหุบเขาหมูกระทะทั้งหุบเขานี่ทั้งภูเขาเลยอ่ะเขาทำยังไงทำได้ยังไงแล้วก็วิวก็สวยมากแล้วผมตอนแรกดูก็คิดว่าเป็น AI นะฝรั่งดูเองก็ดูบอก AI หรือเปล่าแต่เขาบอกให้ AI วิเคราะห์แล้วบอกไม่ใช่เป็น AI ไม่ได้เป็นภาพจาก AI เป็นภาพจริงแล้วมีฮอตพอตเนี่ยนะไอ้หมูกระทะแล้วก็ยังมีหม้อไฟฉงชิ่งอีกนะเต็มไปหมดเลยไอ้ตรงนี้มันทำไมเขาถึงโหพัฒนาทั้งภูเขาทั้งภูเขาเลยได้อย่างนั้นครับท่านพิจิตร
1: เนี่ยเวลาเป็นเชิงนโยบายภาครัฐเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเอารัฐจะลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกนะจะโปรโมทสถานที่นะเพราะฉะนั้นคนที่คุณถ้าคุณอยากประกอบธุรกิจในลักษณะแบบนี้คุณมาเช่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดเป็นพลังและเป็นค่าเช่าที่ถูกมีสองสามประเด็นที่น่าสนใจนะในเวลาสั้นๆที่เรามีอยู่คือฉงชิ่งในตัวของเขาเองเนี่ยเขายังจะเดินหน้านะในการยกระดับเป็นศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศด้วยนะเขาไม่ได้มองเฉพาะคนในประเทศเขานะเพราะฉะนั้นเรื่องวีซ่าฟรีเรื่องการคืนภาษีนะฉงชิ่งเดินหน้าทำอันที่สองที่ผมนึกออกเพราะผมพูดถึงล่องเรือเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: คืนวันเสาร์คนจะล่องเรือเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคืนวันเสาร์และคืนวันหยุดเทศกาลนักขัตฤกษ์ต่างๆเนี่ยนะเขาจะมีการปล่อยโดรนนะมีโดรนลอยฟ้านะมาไว้ง่ายมาสัตว์มาจัดแสดงรวมทั้งตอนนี้เขาไม่หยุดแค่นี้ครับเพราะเขาพบว่าคนส่วนใหญ่ที่มาจับจ่ายใช้สอยมาเที่ยวฉงชิ่งเป็นคนอายุ18ถึง35ป
0: ีดูนี่มันไม่งั้นเลยครับ
1: เขาจะดึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเอาประโยชน์ไม่พอแล้วเขาจะเตรียมต่อยอดเพราะบอกว่าเฮ้ยคนเหล่านี้18ถึง35ไม่ใช่พอเขาหลังจากนี้แล้วเขาจะไม่มาเที่ยวนะทำยังไงจะสร้างวิถีสร้างสถานที่ท่องเที่ยวสร้างกิมมิกอะไรเพื่อจะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้สามารถมาจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตนะในฉงชิ่งในยุคหน้าไปด้วยเนี่ยมันเป็นความคิดที่แยบยลมากเลยนะที่เขาพยายามทำเพราะฉะนั้นโอกาสของหลงชิ่งในการที่จะต่อยอดจากลาติโคโนมี่นะครับออกไปในอนาคตเนี่ยยังจะมีอีกมากครับ
0: ถึงว่าโอ้ร้านแบรนด์ดังๆนะแบรนด์ดังๆของโลกไม่ใช่เป็นลุยตองต่างๆไนกี้อะไรต่ออะไรนี่ของจีนเองก็เหมือนกันก็อาดิดาสไปโอ้ไปร้านตั้งร้านกันในตรงนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็พัฒนาอาคารเก่าๆด้วยนะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันเรียกว่าซึมซับตรงนี้ก่อน
1: จะม
0: า
1: ถ่ายรูปสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเอาคนมาออกกำลังกายมาเต้นอะไรต่างๆเป็นสีสันนะฮะกลายเป็นจุดในการว่ายง่ายมาส่องมาเยี่ยมชมมาถ่ายภาพกับคนท้องถิ่นถือเป็นกิจกรรมของคนท้องถิ่นที่น่าสนใจครับ
0: คนท้องถิ่นก็มีการแสดงด้วยใช่ไหมที่
1: ใช่ครับเขามีชุมชนย่อยที่รัฐอำนวยความสะดวกนะคือไม่งั้นคุณมาเปิดตัวนะเพลงเสียงดังๆนู่นนี่ไม่ใช่เขาเจตนาเพื่อจะใช้ดึงดูดคนแล้วก็ให้คนตัวนะส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะออกมาเต้นรำออกมาทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะรำพัดรำอะไรต่างๆเขาในพื้นที่ก็กลายเป็นว่าคนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะได้ออกกำลังกาย
0: ได้
1: มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: ครับครับหมดเวลาพอดีทุกท่านจิบโอ้โหมันจะคุยเรื่องนี้จะสนุกสนุกนะครับวันนี้รายการจอตลาดในมังกรช่วงอินเทอร์เน็ตนะครับทุกท่านไปจิบวิวนะสารหมดเวลาพอดีนะครับผมสมยศเชิมชอยแล้วต้องไปจิบวิวนะสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงเกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POS รวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบกันแบบนี้นะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์ครับเวลา 16:00 นถึง 17:00 นกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและผมจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของผมอีก2ท่านนะครับแวะเวียนมาอยู่กับเราเป็นประจำอาจารย์หลีมิ่งขวัญและอาจารย์ปอภากรทั้ง2ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์หลีสวัสดีอาจารย์ปอครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: โอ้โหนี่อยู่เอาท์ดอร์กันทั้งคู่เลยนะเนี่ยคุณจะเห็นว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่วิทยากรเนี่ยกิจกรรมเยอะจริงๆนะครับนอกจากจะลามาสายแล้วนะครับบางทีก็เข้าใจยุ่งมากนะฮะถึงขนาดต้องจัดรายการจากข้างนอกกันเลยทีเดียวเอารายงานตัวกันหน่อยอาจารย์ปออยู่ที่ไหนเนี่ย
4: ครับผมกลับมาที่เมืองไทยแล้วครับพอดีว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับไปประชุมนะครับสื่ออาเซียนจีนนะครับที่ส่วนหยางแล้วมณฑลเหยวหนิงประเทศจีนครับแล้วตอนนี้ครับกลับมาที่เมืองไทยแล้วนะครับแต่พอดีว่าออกมาข้างนอกนะครับแล้วติดฝนพอดีครับเลยยังไม่ได้กลับไปถึงที่พักต้องขออภัยด้วย
2: ครับไม่มีปัญหาเห็นหน้าอาจารย์ก็ชื่นใจแล้วนะส่วนหยางเหลียวหนิงเฉินหยางอาจารย์หลี่เคยไปไหมเฉินหยาง
3: เคยไปค่ะเคยไปแต่ว่าไปน้อยเพราะว่าเฉินหยางอยู่ภาคอีสานเขาเรียกภาคตะวันออกเฉียงเฉียภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
2: ครับอาจารย์หลี่นี่เป็นคนไทยแท้แล้วพอพูดตุ้งเป๋ยตุ้งเป๋ยก็บอกภาคอีสานแล้ว
4: นะตุ้งเป๋ยครับตุ้งเป๋ย
2: เป็นยังไงบ้างเฉินหยางอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่นี่เลย
4: โอ้ผมก็เพิ่งไปครั้งแรกครับคือจริงๆอ่ะไปครั้งนี้ก็คือว่าไปประชุมสื่อจีนอาเซียนแล้วก็รับไปเข้าร่วมการประชุมนะครับเฟรนด์ชิพนะครับซิตี้ของทางรัฐมนตรีเหลียวหนิงนะครับที่เขาจัดในส่วนของที่ว่าเขาตั้งใจจะเชิญเมืองต่างๆและประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่อารันคือถือว่านะครับเป็นมิตรอันดีเนี่ยนะครับมาทำโครงการร่วมกันนะครับอย่างต้องบอกว่าตรงเป่ยเนี่ยนะครับตรงเป่ยของจีนเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้กับทางนะครับรัสเซียเอเชียกลางนะครับรวมถึงเกาหลีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะทำความร่วมมือนะครับกับเมืองด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับจีนเองเขาก็นะมุ่งเป้ามาที่อาเซียนในการร่วมมือต่างๆครับแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะคือทำไมนะครับการประชุมนักสื่อจีนอาเซียนในครั้งนี้นะทำไมไปประชุมที่สันหยางนะผมก็มีโอกาสได้คุยนะแล้วก็สังเกตนะก็คือว่าในตอนนี้นักจีนเองเขาก็ต้องการที่จะเปิด
3: เดี๋ยวคุยรายการหน่อยไหม
4: แล้วเมืองรอง
5: นะคร
4: ับก็คือว่าทำให้คนในอาเซียนคนจีนและคนไทยเนี่ยนะครับได้เกิดรู้จักนะครับเมืองรองนะครับมายิ่งขึ้นนะต้องบอกว่าสันหยางตอนนี้นะครับเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงที่มีการเติบโตพัฒนาอย่างเร็วมากเลยนะนะครับตึกสูงนี่เต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็มีบริษัทที่ทำทางด้านนะครับเกี่ยวกับโรบอติกนะครับบริษัทที่แล้วทำทางด้านนะเกี่ยวกับอินโนเวชันค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆพวกบริษัทโรบอติกนะครับอาจจะอยู่แค่นะครับเผื่อเสื่อมเหมือนเซินเจิ้นนะครับหรือว่าหรือว่าเซี่ยงไฮ้นะครับเพราะว่าเป็นนะครับเป็นเมืองแบบเกิดเทคโนโลยีเนาะแล้วแต่จริงต้องบอกว่าตอนนี้นะเมืองเอกของแต่ละมณฑลนะครับก็จะมีในส่วนของนะบริษัทที่ทำทางด้านนะเทคโนโลยีนะครับมากขึ้นนะเพราะว่าจีนตอนนี้เขามุ่งเน้นในส่วนของการเกื้อพัฒนานะไฮเทคนะครับอย่างเหอเฟยเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองนะควอนตัมนะที่ผมเคยเรียนอยู่นะครับก็เป็นเมืองแห่งนะควอนตัมนะคนไทยอาจจะรู้จักน้อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเมืองที่มี เรียกว่ามีการเครือพัฒนาน้ำคุณภาพสูงมากอย่างน้ำจันยางเองน้ำคนไทยก็อาจจะรู้จักน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นเมืองที่มีนะครับความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอินโนเวชันและเทคโนโลยีณปัจจุบันด้วยนะครับทำทางด้านโรบอติกก็เยอะนะครับผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับของเขานะครับถ้าชื่อเป็นภาษาจีนเนี่ยนะครับชื่อว่าซื่อซงนะครับคือชื่อซินซงนะครับบริษัทชื่อซินซงนะครับแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าเซียซุนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นบริษัททางด้านนะครับโรบอติกที่มีทั่วโลกเลยนะนะครับแต่ว่าสนับสนุนหลักก็คืออยู่ที่จีนนะครับแล้วที่เครือสัญญางเนี่ยก็จะเป็นนะครับโรงงานที่เขาผลิตนะครับแขนกลนะครับผลิตในส่วนของโรบอติกต่างๆนะครับซึ่งพอไปเห็นเนี่ยคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนั้นเมื่อพูดถึงในด้าน AI ตอนนี้นะครับต้องนึกถึงจีนนะครับผม
2: คือพอพูดถึงเทคโนโลยีจีนเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองไปแค่เซินเจิ้นนะฮะซ่างไฮ่กวางตงหรือว่าเหอเสยซึ่งจริงๆแล้วเหอเสยเนี่ยตอนก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นเมืองที่เจริญขนาดนี
3: ้
2: นะฮะ
4: โอ้ตอนนี้เจริญมากครับ
2: เอาง่ายๆตอนนั้นอาจารย์หลี่ชวนผมไปอ่ะเหอเสยเนี่ยผมยังอ๋าตั้งหลายรอบอ๋า
4: ครับครับ
3: เหอเสยอยู่ที่ไหนคือเมืองอะไร
2: นะฮะแต่พอไปดูแล้วโอ้โหตกใจเลยว่าโอ้โหเป็นศูนย์กลางที่แบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วพออาจารย์พอมาเล่าแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วคำว่าเทคโนโลยีของจีนตอนนี้มันกระจายไปทั่วนะแทบทุกที่เนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางกันหมดนะครับแม้กระทั่งเหลียวหนิงซึ่งผมก็มองว่านอกจากรัฐบาลจีนจะใช้รถไฟความเร็วสูงก่อนหน้านี้ยุทธศาสตร์เมื่อ5ปี10ปีก่อนคือใช้รถไฟความเร็วสูงกระจายความเจริญแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะใช้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาต่อกันที่เหลียวหนิงนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์หมีนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์หมีตอนนี้มีกิจกรรมอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: ก็คือตอนนี้แบ่งหน้าที่ว่าคนไทยคุยเรื่องจีนและคนจีนคุยเรื่องไทย
2: หลายคนจีนเล่าเรื่องไทยฟังที
3: แล้วอาจารย์ปอก็แบบรับผิดชอบสายวิจัย AI สายวิทยาศาสตร์ส่วนพี่เนี่ยตอนนี้ก็คือจะเล่าเรื่องว่าเมืองไทยกลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมโบราณของจีนแล้วนะคะวันนี้มีจัดกิจกรรมใหญ่เรื่องใหญ่นะคะเขาเรียกว่าประชุมใหญ่การพัฒนามวยไทยจีนานาชาติครั้งแรกเขาเลือกจัดที่ประเทศไทยค่ะมีผู้ฝึกมวยไทยจีก็คือมวยไทยเก๊กอ่ะมาจากจีนมาจากไทยมาจากทั่วโลกค่ะหลายประเทศค่ะมารวมกันที่นี่เป็นเกินพันคนค่ะเมื่อเช้านี้ก็จัดพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่แล้วก็รวบรวมทุกคนอ่ะจากวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมมวยไทยส่งเสริมไทยเก๊กส่งเสริมหูชู่แล้วก็มาจากทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็มาร่วมงานแล้วก็กล่าวค่ะกล่าวปาฐกถาเพราะว่าไทยเก๊กนะคะไทยจีเฉวนไทยจีเฉวนเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมวิถีชนของสหประชาชาติที่จัดเข้ารายชื่อนะคะขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2000เดี๋ยวนะ2020
2: ครับ
3: ค่ะและก็ที่สำคัญคือปี2025นะคะก็คือองค์การยูเนสโกเนี่ยได้จัดตั้งวันที่21เดือนมีนาเป็นวันมวยไทยจีนานาชาติมวยไทยจีสากล
2: ถ้าจะ
3: ให้องค์การยูเนสโกจัดเป็นวันอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องก็คือชนเจียก็เพิ่งจัดเข้าไปเป็นวันอะไรนะเทศกาลสากลใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ทุกประเทศค่ะก็ยังไม่ได้ทุกประเทศแสดงว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยจีมากมากเลยค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็อันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติได้แต่งตั้งเป็นวันสากลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เป็นฮูชูที่เป็นวิทยายุทธของจีน
2: ม
3: ันแสดงว่าสากลเนี่ยทั่วโลกให้ความสำคัญกับวิทยายุทธของจีนมากๆแล้วก็จริงๆก็คือให้ความสำคัญกับไอ้ที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับมวยไทยจีนก็คือ自然和谐健康共享ธรรมชาติ
2: 自然和谐健康共享โอเค自然ก็คือธรรมชาติ和谐ก็คือความสมัครสมานกลมเกลียว
3: ใช่健康
2: 自然和谐健康ก็คือสุขภาพแข็งแรง
3: แล้วกุ้งเสียง
2: ุ่มเสี่ยงก็คือร่วมกันนะ
3: ใช่
2: เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะ enjoy ร่วมกันทำได้ร่วมกัน
3: แล้วก็กีฬามวยไทยจีเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของกีฬาที่เขาเรียกว่าเทียนเหริงเหออีเหออร์ปุถงคือมันเป็นการฝึกวิทยายุทธที่พิเศษมากเพราะว่าปกติวิทยายุทธก็คือการต่อสู้
2: คร
3: ับ ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกำลังภายในกำลังภายนอกก็คือต่อสู้กันแบบซึ่งหน้าก็คือเอาชนะกันแต่ไทจีไม่ใช่ไทจีไม่ใช่จะเอาชนะกันด้วยพลังด้วยกำลังรุนแรงค่ะก็คือเขาเน้นชุนชื่อเอาไว้ก็คือเก็บแรงมาโดยที่แบบมันจะเป็นปรัชญาชีวิต
2: อ
3: ย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นมรดกของภูมิปัญญาของประชาชาติจีนที่นับมาหลายพันปี
2: คือคำเทียนเหรินเหออีคำว่าเทียนนี่ก็คือฟ้าเป็นตัวแทนของธรรมชาติเหรินนี่ก็คือคนนะฮะธรรมชาติกับคนเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวอันนี้คือแก่นของวิชาไทเก๊ก
3: ใช่พอดีพี่เจออาจารย์เอกลักษณ์ของธุรกิจบัณฑิตซึ่งอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนก็คืออาจารย์เป็นผู้เผยแพร่มวย
5: ไทจี
3: ไทจีในประเทศไทยเป็นตัวแทนนะคะ
5: ค
3: แล้วก็อาจารย์ทำมาหลายปีแล้ว
2: อาจารย
3: ์รู้จัก
4: สวัสดีครับ
5: รู้จักครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีที่มหาลัยอยู
3: ่ใช่ได้ยินเสียงไหมคะ
2: เคยพบท่านอาจารย์แล้ว
3: อาจารย์ใส่หูฟังดีกว่าคุยกับค
5: ุ
3: ณ
5: ครู
3: ป๊อ
5: ปสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับไทจีในประเทศไทยหน่อย
5: ครับผมพี่ป๊อปครับ
2: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ปอภากรด้วยนะฮะอยู่ในสาย
5: อ๋อคืออาจารย์ปอเหรอครับอ๋อครับ
3: ครับ
5: รู้จักกันรู้จักกันหมดครับ
2: ครับ
5: ใช่ครับ
2: ก็เดี๋ยววันนี้โชคดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมของเราเนี่ยจะได้ฟังจากความรู้ของท่านอาจารย์

0: จีนคนต่างชาติที่ไม่ใช่ไทยจีนมีฝรั่งก็มีนะครับมีคนอินเดียมีเยอะแยะครับมีหลากหลายมากครับคนเป็นพันครับพันคนใช่ครับ
1: ครับครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังฮะศาสตร์ไอ้ไทเก๊กเนี่ยมาจากที่ไหนต้นกำเนิด
0: ศาสตร์ไทเก๊กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ตามประวัติศาสตร์เขาก็บอกว่ามาจากจังซานฟงหรือที่คนไทยรู้จักว่าเตียซานฟงนะครับแต่หลังๆเนี่ยคนฝึกไทเก๊กจำนวนมากเขาก็เริ่มสันนิษฐานกันใหม่ว่าจริงๆแล้วจางซันฟงเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายๆรุ่นนะครับเพราะคนหลายคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อว่าวิชาที่มันล้ำลึกขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่คิดได้คนโดยคนคนเดียวนะครับแต่เราก็อาจจะยกย่องท่านจางซันฟงว่าท่านเป็นเรียกว่าปรมาจารย์เบอร์หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งตัวแทนของวิชานี้ครับ
1: ครับครับครับวิชาไทเก๊กเนี่ยสำหรับคอกำลังภายในเนี่ยจะเข้าใจว่ามาจากสำนักบูตึง
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะซึ่งจะเป็นคนละสายกับทางสำนักเซาหลินที่เหอหนาน
0: อ๋ออันนี้ในเรียกว่าในตามประวัติศาสตร์ก็อาจจะเขียนไว้อย่างนั้นแต่ในเชิงอะไรว่ามนุษยวิทยานะครับในเชิงจริงๆแล้วไม่เขาไม่มีการแบ่งแยกมวยภายนอกมวยภายในนะครับในความเป็นจริงแต่คือมีนอกก็ต้องมีในนะเหมือนกับมีแข็งก็ต้องมีอ่อนดังนั้นมวยเซาหลินกับมวยไทเก๊กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมวยที่เรียกว่ามีพัฒนาการซึ่งกันและกันครับ
1: ครับครับพออาจารย์พูดว่ามีนอกต้องมีในมีแข็งต้องมีอ่อนมีดำต้องมีขาวอย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นหลักการของหยินและหยางที่ผสมผสานกันหรือเปล่า
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของมวยไทเก๊กเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหยินและหยางใช่ไหมครับดังนั้นสัญลักษณ์เนี่ยมันก็คือสื่อชัดว่าจริงเราไม่ได้ไทเก๊กจริงๆไม่ได้ลำอ่อนอย่างเดียวนะแต่มันก็มีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับในความอ่อนนั้นบางทีอาจจะต้องเกิดจากความที่ร่างกายเราเข้มแข็งจนมันขยับช้าๆได้อย่างสมูทก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอ
1: ี
0: กหนึ่งแง่มุมใช่ไหมครับเพราะบางทีเราคิดว่าการขยับช้ามันง่ายแต่เราลองขยับช้าจริงๆดูเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหลายส่วนเราที่เราไม่เคยใช้เนี่ยเราก็ได้ใช้ในตอนขยับช้าเหมือนกันนี่เลยเป็นที่มาว่าจริงๆ
1: คนที่ฝึกไทเก๊กเนี่ยครับอาจารย์มีตั้งแต่เด็กไปจนถึง8 90ผมก็ยังเห็นรำไทเก๊กกันอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: จุดเด่นของวิชาไทเก๊กที่ทำให้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยคืออะไร
0: ผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเสน่ห์ครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ฝึกแล้วมันไม่บาดเจ็บคือวิธีฝึกมีหลากหลายนะครับแต่ว่าจะฝึกแบบไหนก็แล้วแต่สภาพเช่นสมมติถ้าเราจะฝึกเด็กแล้วก็อาจจะให้เขาลำกว้างหน่อยนะครับยืดแขนขากว้างเส้นเอ็นกับกระดูกกับกล้ามเนื้อจะได้รับการบริหารใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะฝึกให้โฮไว้นานๆจะได้มีเรียกว่าจะได้มีเรียกว่า
1: การ
0: วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรบอดี้เวทนะครับก็จะได้มีการใช้บอดี้เวทในการฝึกอย่างนี้แต่ถ้าสมมติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านอายุมากๆแล้วท่านก็บางทีสุขภาพไม่ดีอยากจะฝึกเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดให้หัวใจมันได้ทำงานอันนี้เราก็ต้องปรับวิธีการสอนกันซึ่งอาจารย
1: ์
0: ในงานวันนี้ก็มีอาจารย์ทุกรุ่นครับตั้งแต่รุ่น80ยันรุ่น20กว่าๆก็มีซึ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับของมวยไทเก๊กที่ว่ามันเหมือนกับว่าบางทีมันดูเฉยๆดูช้าๆแต่คนก็ไม่เลิกเล่นคนก็ไม่หยุดเล่นนะครับมันก็มีเด็กทุกเพศทุกวัยนะครับ
1: แล้วถ้าสมมติถ้าท่านผู้ฟังเขาฟังอยู่ตอนนี้เขาอยากจะเริ่มเล่นเนี่ยเขาเริ่มตรงไหนเริ่มที่ไหน
0: อ๋อจริงๆมีหลายที่นะครับก็ถ้าจะให้เป็นทางการหน่อยก็อาจจะต้องติดต่อไปที่ทางสมาคมไทเก๊กก็ได้นะครับสมาคมไทเก๊กแห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์ทวีศักดิ์นะครับหรือที่เป็นทางการท่านเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับหรือที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพก็ได้ซึ่งผมกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็สอนอยู่ที่นู่นนะครับก็มีหลายที่นะครับแล้วก
1: ็
0: เรียกว่ามีแล้วในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่ามีการสืบทอดวิชามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตแล้วนะครับดังนั้นเราก็สามารถสอบหาได้ไม่ยากครับอาจจะต้องเช็คประวัตินิดนึงนะครับ
1: ผมเดินไปที่เนี่ยสมาคมแต้จิ๋วไปที่ปอเต็กตึงสวนลุมตอนเช้าๆเนี่ยถ้าผมเห็นเขาลำอยู่ผมโดดเข้าวงไปเลยอย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ก็อาจจะต้องเช็คประวัตินิดนึงอย่างคนจีนเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฉวนเฉิงใช่ไหมครับก
1: ็คือการสืบทอด
0: สืบทอดใช่ดังนั้นเราก็ต้องไปถามก่อนว่าคุณฉวนเฉิงมาไหมถ้าสมมติอยากจะเรียนแบบจริงจังเพราะบางทีถ้าไม่ได้ฉวนเฉิงบางคนเขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าครูที่เรียนมาจาก YouTube บ้างหรือเรียนมาจากอะไรอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่ว่ากันถ้าเขาสอนให้ออกกำลังกายได้ก็ดีแต่ถ้าสมมติบางคนอยากจริงจังแล้วเราต้องอาจจะต้องไปหาทางฉวนเฉิงนิดนึงก็ได้นะครับ
1: ก็ไปที่สมาคมไทเก๊ก
0: ใช่ครับสมาคมไทเก๊กแห่งประเทศไทยครับหรือไม่ก็ศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพนะครับ
2: เยี่ยมมากเลยครับ
1: ขอบคุณมาก
2: จ้ะ
1: เดี๋ยวผมกับอาจารย์หลีอาจารย์ปอเนี่ยจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หน่อยนะอาจารย
0: ์อ๋อครับครับครับ

0: กล้าไม่กล้าแต่ก็ยินดีครับเพื่อนจะมา
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมาก
0: คร
1: ับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ
3: คร
1: ับ อืม
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: ครับ
4: นี่อาจารย์หลีโอ้ขอบพระคุณมากวันนี้เนี่ยก็ท่านผู้ฟังเลยได้ความรู้เรื่องของวิชาไทยเก๊กนะฮะ
3: ใช่
1: ซึ่งคอกำลังภายในเนี่ยต้องรู้จักดีนะฮะวิชาสายนี้เนี่ยถ้าในนิยายกำลังภายในเนี่ยจะเป็นสายที่ต่อสู้กับวัดเซ้าหลินมาตลอดนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสู้กันหรอกอันนั้นก็คือแต่งเพื่อให้มันมีสีสันนะครับจริงๆแล้ววิชาทั้งสองสายนี้น่าสนใจมากเพราะว่าได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกทั้งสองอย่างเลยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกังฟูวัดเซ้าหลินนะฮะแล้วก็วิชาไทเก๊กแต่ความแตกต่างก็คือเวลาเราเห็นวิชาการต่อสู้เนี่ยอย่างมวยไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นไปจนอายุมากได้เพราะว่ามันเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวนะฮะแต่ว่าไทเก๊กเนี่ยเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่เรียกว่าอ่อนมีอ่อนมีแข็งมีนอกมีในคือเน้นจังหวะจากโคนเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ท่วงท่าสวยงามด้วยนะจารี
3: ใช่คือพี่ว่าการฝึกไทเก๊กเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจต้องสงบนิ่งมากๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบอย่างตัวพี่เองนะคะยอมไปเต้นแอโรบิกที่สวนลมมากกว่าเล่นฝึกไทเก๊กเพราะว่าจิตใจไม่สงบนิ่งสภาวะชีวิตสภาวะการทำงานคือแข่งกับเวลาม ันนิ่งไม่ไหวค่ะนิ่งไม่ไหวพอท่องท่าหนึ่งช้าๆมันเกิน10 วิโอ้ยเราก็ไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
3: อันนี้ก็คือสุดท้ายก็ต้องจิตใจต้องสงบนิ่งมากช้า
1: แต่สุดท้ายในร่างกายและจิตใจนะฮะไทเก๊กเนี่ยเป็นวิชาที่ดีมากนะครับใครที่ต้องการได้ทั้งสมาธิได้ทั้งกำลังกายได้ทั้งกำลังใจท่านลองดูแล้วที่สำคัญไทเก๊กนี่นะไม่มีบาดเจ็บบอกไว้เลย
3: ใช่
1: ถ้าท่านไปฝึกกีฬาชนิดอื่นนะมีบาดเจ็บแต่ไทเก๊กเนี่ยโอ้โหท่วงท่าสวยงามแล้วมีแต่ได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ไปเริ่มได้นะฮะเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะแล้วเนี่ยอาจารย์หลีไปรำกับเขาด้วยเปล่าเนี่ยอ
3: ะไรกันคะ
1: ไปรำกับเขาด้วยหรือเปล่าไปเล่นกับเขาด้วยหรือเปล่า
3: ไม่มีโอกาสจริงๆตอนนี้ภายในห้องประชุมเนี่ยเขามีการแสดงไทเก๊กสาขาต่างๆมาจากประเทศจีนมาจากประเทศไทยด้วยก็คือเอาวัฒนธรรมของจีนไทยมาผสมผสานกันก็สะท้อนให้เห็นถึงจีนไทยอีจาชินจงไทอีจาชิน
1: โอ้ดีมาก
3: วัฒนธรรมมาโชว์กันแล้วก็โอ้โหมันจริงๆแล้วข้างในมีการแสดงก็แต่ว่ามันเสียงค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยก็เลยไม่ได้อยู่ในข้างในค่ะ
1: โอ้อะไรมวยไทยเหรอฮะ
3: มวยไทยส่วนมากจะเป็นมวยไทเก๊กค่ะไม่มีมวยไทยกำลังคิดอยู่ว่ามีเพื่อนคนนึงบอกว่าเอ๊ะไปจัดที่สวนลมสัก 5,000 คนเลยอ่ะ
1: รำไทเก๊ก 5,000 คนเหรอ
3: นะเพราะว่าตอนที่มีไทย
1: มันจะสวยงามมาก
3: มีมวยไทยที่แบบแต่ละทุกปีก็จะมีเทศกาลมวยไทยนานาชาติใช่ไหมคะก็จะเอาทหารฝึกมวยไทย 5,000 คนมาโชว์มวยไทยสวยงามมาก
1: ใช่ใช่ใช
3: ่แต่ว่าไทเก๊กคงไม่ไหว
1: เอาไปผสมผสานกันได้ก็จะเกิดเป็นภาพที่สวยงามนะ
3: ใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่เป็นคนปู่คนย่าคนยายคนตาคนยายอายุมาก
1: ใช่ใช่แต่พอพูดถึงไทเก๊กกับมวยวัดเซ้าหลินเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะนะ
3: โอ้ต่างกันนั่นเป็นวูซูอันนั้นเป็นวิทยายุทธเป็นการต่อสู้ศิลปะต่อสู
1: ้คือเซ้าหลินเนี่ยการฝึกของเขาเนี่ยโหดมากนะครับต้องเอาหัววิดพื้นได้เอานิ้วเจาะต้นไม้ได้นะฮะคือฝึกกันตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ร่างกายนี่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์นะฮะพยายามจะทำให้เหนือมนุษย์แต่ไทเก๊กเนี่ยทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะฮะน่าศึกษามากผมก็คิดว่าผมจะไปเล่นอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวยังไม่ได้เข้าข่าวกันเลยอัปเดตเรื่องของเหลียวหนิงไปแล้วนะครับอัปเดตเรื่องของมวยไทเก๊กไปแล้วมาอัปเดตเรื่องระดับโลกหน่อยก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางนะฮะเรื่องของกรุงเปียงยางเนี่ยเดินทางไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีคิมจองอึนนะฮะมีความคืบหน้าอะไรบ้างครับอาจารย์ปอครับอาจารย์ปออยู่กับเราไหม
5: ครับผมครับก็ในประเด็นของคือได้ยินเสียงผมไหมครับ
1: ได้ยินครับอาจารย์ชัดเจน
5: ครับก็ในการเยือนนะกรุงเปียงยางที่เกาหลีเหนือเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าแล้วเป็นการเยือน ในรอบนับ7ปีนะครับนับตั้งแต่ปี2562นะครับหรือ2019ในตอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามีความค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับในช่วง2019กับปีนี้นะ2026นั้นทำไมถึงคล้ายคลึงนะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในปี2019เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทิศสีจิ้งผิงเนี่ยทำเยือนกรุงเปียงยางเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่มีแรงกดดันรับอย่างแรงรับจากอเมริกานะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางอเมริกาก็มีแรงกดดันนะครับต่อเกาหลีเหนือด้วยในประเด็นเรื่องของนะครับนิวเคลียร์นะครับซึ่งพอย้อนกลับมาพอย้อนมาถึงในปีนี้2026เนี่ยก็ยังคงมีประเด็นในเรื่องของนะครับทั้งความตึงเครียดนะครับที่อิหร่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าด้วยดังนั้นเนี่ยในการเยือนของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับที่ไปเจอแล้วคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยมีการหารือกันนะครับทั้งประเด็นรัฐวิภาคีครับของสองประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงความไม่แน่นอนของโลกนะครับที่เราได้เห็นแล้วว่ามันมีความตึงเครียดจากในส่วนของทางอเมริกาที่ตั้งกำแพงภาษีนะที่ผ่านมามีเป็นเรื่องของอิหร่านนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยครับก็เลยนะครับมีข้อตกลงกันว่านะครับจะต้องนะครับเขาจะยกระดับรับความร่วมมือนะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจนะการค้าวิทยาศาสตร์นะสาธารณสุขนะครับแล้วก็พร้อมย้ำนะครับว่าคืออาจจะปกป้องอธิปไตยนะครับความเขื่อมั่นคงแล้วก็จะประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศนะมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุยแต่ในเรื่องนะเครียดๆเหล่านี้อย่างเดียวนะนะครับแต่จริงก็ต้องบอกว่านะครับมีการนะครับแลกเปลี่ยนทางเครือวัฒนธรรมด้วยนะครับเพราะว่าทางรัฐประธานสีเนี่ยนะครับแล้วก็ภริยานะครับเครือมาดามเผิงเนี่ยนะครับก็ได้เข้าร่วมชมนะครับการแสดงนะศิลปะนะครับคือที่นะกรุงเปียงยางนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะคิมจองอึนเนี่ยนะครับก็ได้นะครับร่วมเดินทางไปกับทั้งนะครับประธานาธิบดีนะสีจิ้นผิงแล้วก็นะเผื่อมาดามผึ่งนะครับได้เข้าชมในส่วนของนักการแสดงของคณะนะครับกายกรรมเปียงยางนะครับในส่วนของนักบทเพลงการเต้นรำนะครับอย่างกายกรรมเปียงยางผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเป็นอย่างดีเนาะน้ำจริงต้องบอกกายกรรมเปียงยาง
4: นะแต่ผมยังนึกภาพไม่ค่อยออกว่าคล้ายๆกับสิงโตกวางเจาเปล่าต่างกันยังไง
5: จริงๆกายกรรมเปียงยางเนี่ยครับก็คือถือว่านะครับเป็นของกายกรรมระดับโลกนะครับของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับที่มีความอ่อนช้อยนะครับมีทั้งความอ่อนช้อยทั้งความแข็งแกร่งนะครับถามว่าเหมือนกับในการนะครับแสดงนะถึงโตอะไรไหมนะครับอันนี้นะครับคือนะเป็นกายกรรมนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีนะพื้นฐานมาจับจิมนัตติกนั่นแหละครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่ทางครูฮิปฮอปได้คุยกับอาจารย์หลี่เลยนะครับในเรื่องของนะครับมีอ่อนมีแข็งนะครับหยินหยางมีขาวมีดำใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันว่านะครับมวยเอาไทจีนะหรือว่าไทเก๊กเนี่ย
4: คร
5: ับ กับมวยในส่วนของนะครับอูนะบูซูเนี่ยนะครับก็นะครับแล้วมีแข็งเป็นอ่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่างในส่วนของนะครับกายกรรมก็เหมือนกันนะครับมีทั้งความอ่อนช้อยมีทั้งความแข็งแกร่งนะครับซึ่งของนักกายกรรมเปียงยางเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกายกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับมีทั้งการผสมผสานนะครับทั้งการนับต่อสู้นะครับการนับทรงตัวนะครับที่เราอาจจะได้เห็นเผื่อจัดนะครับยิมนาสติกเนาะนะครับแล้วที่เป็นไฮไลท์มากเลยนะครับกายกรรมนะครับกลางอากาศนะครับมีการนับผนวกความยืดหยุ่นของร่างกายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเลยนะแล้วจริงแล้วผมหาประวัติมานะครับผมก็เลยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าเขานะครับจะฝึกฝนเนี่ยนะครับนักแสดงนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะนะครับเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและทักษะขั้นสูงนะครับคือก็จะเหมือนกับที่เราเคยเห็นมานะครับของจีนนะครับที่มีชื่อเสียงทางด้านยิมนาสติกเนาะนะครับก็จะฝึกยิมนาสติกกันมาตั้งแต่เด็กเลย
4: ต่างๆของจีนเนี่ย
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: ตั้งแต่เด็กครับ
5: ใช่ครับถูกต้องครับก็ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่นะครับคิมจองอึนเนี่ยนะครับมีการนะครับต้อนรับผู้นำของจีนเนี่ยนะครับด้วยกายกรรมเปียงยางเนี่ยนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาก็นะต้องการที่จะนะครับเผยแพร่ของดีของเขาแหละนะครับในส่วนของเครือวัฒนธรรมนะผ่านนะการนำเครือแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับนะครับก็ทางนักศิลป์เพียงเนี่ยนะครับก็ได้เครือไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับฝึกอบรมนะแกนนำกลางของ ครับเผื่อพรรคแรงงานเกาหลีด้วยนะครับซึ่งในระหว่างการเยือนเนี่ยนะครับทางรัสเซียจิ้งผิงและคิมจองอึนเนี่ยได้ร่วมกันนะปลูกต้นนะครับเรียกว่าสนเฟอร์ใช่นะครับปลูกต้นสนหนึ่งต้นครับโดยนะครับต้นสนเฟอร์เนี่ยนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่เขียวช่วงอุ่นตลอดทั้งปีแล้วทำไมถึงต้องปลูกครับเพราะว่านะครับเป็นสัญลักษณ์ครับของน้ำมิตรภาพนะครับเฟรนด์ชิพนะครับระหว่างนับจีนและเกาหลีเหนือที่ยั่งยืนนะมั่นคงและได้รับการรับสานต่ออย่างไม่มีที่รับสิ้นสุด
1: ครับครับ
5: อันนี้ก็คือสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นนะครับในการเยือนในครั้งนี
1: ้เกาหลีเหน
5: ือใช่ครับใช่ครับผมครับ
1: อืม
5: ครับ
1: ก็ต้นสนเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ปอเล่าให้ฟังว่าเฉียนเทียนโฮโตลื่นะเขียวตลอดการเปรียบเสมือนกับความสัมพันธ์เกาหลีเหนือจีนซึ่งท่านคิมบอกว่าจะไม่มีการแตกแยกอย่างแน่นอน
5: เพราะว่า
1: เกาหลีเหนือจะยึดมั่นเคารพในหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่นะคร
5: ับ
1: ก็คือข้อความที่ส่งออกมานะฮะอาจารย์หลีมีอะไรที่จะสรุปเรื่องเกาหลีเหนือไหมครับหลังจากที่อาจารย์หลีติดตามเดินทางไป
3: อ๋อจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ปอบอกว่ากายกรรมเปียงยางเนี่ยแบบทางเกาหลีเหนือเขาต้องการที่จะส่งเสริมจริงๆพี่ดูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะสมัยเด็กๆอ่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนเนี่ยดีตั้งแต่ก็คือรุ่นพ่อของท่านสีกับรุ่นปู่ของผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันสมัยนั้นเป็นสหายที่แบบสนิทสนมแบบใกล้ชิดมากเลยอะค่ะและก็ลักษณะการบริหารการปกครองประเทศก็คล้ายคลึงกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะการฝึกไม่ว่าจะนักกีฬาไม่ว่าจะนักแสดงกายกรรมอะจริงๆคือลักษณะคล้ายคลึงกันจำได้ว่าคือที่รู้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือกายกรรมเปียงยางขึ้นชื่อกายกรรมเปียงยางขึ้นชื่อแล้วก็อีกขึ้นชื่อนั้นก็คือการแสดงแบบมวลชนไม่รู
5: ้
3: พอพูดแล้วเข้าใจไหมคะการแสดงแบบมวลชนที่ชูป้ายที่ชูป้ายแปลเป็นตัวอักษรที่เต็มที่มีคนที่แบบเต็มสนามฟุตบอลสนามกีฬาอะไรเนี่ยค่ะแบบนั้นแหละค่ะ
1: ผมนึกออกแล้ว
3: ใช่ไหมสมัยนู้นสมัยเด็ก
1: ๆ
3: ใช่ไหมแล้วก็มีการแบบให้เด็กๆชูดอกไม้เต้นรำอะไรคือ
5: มีครับเคยเห็น
3: เป็นนักแสดงเป็นหมื่นคนอ่ะเป็นหลายพันคน
5: เป็นห
3: ม
5: ื่นเต้นส
3: นามนักกีฬาเป็นคนสนามกีฬาแบบนั้นอ่ะเขาเก่งมากเพราะว่ามันต้องการใช้ระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมก็จีนก็เก่งทางด้านนี
5: ้ครับอืมใช่ครับเพราะว่าอย่างจีนเองก็เก่งทางด้านพวกยิมนาสติกนะพวกกายกรรมอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่
5: ครับก็คือ
3: เกาหลีเหนือก็เก่งค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ใช่ก็เหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผมว่านะ
3: นักยิมนาสติกของเกาหลีเหนือก็ไปร่วมแข่งขันระหว่างประเทศก็บ่อยนะสมัยก่อน
5: ครับ
3: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพูดถึงความสัมพันธ์จีนมักจะพูดว่าความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ
1: 是鲜血凝成的
3: มันจริง鲜血凝成的ผลึกด้วยเลือดเนื้อ
1: เลือด
3: จริงเป็นเรื่องจริง
1: 鲜那个คือ鲜肉
3: 鲜血เลือด
5: สด
3: ก็คือเลือดค
5: ่
3: ะจริงมันเรื่องจริงเพราะสงครามเกาหลีสงครามอะไรต่างๆจริงก็เข้าไปช่วยแต่ตอนนี
5: ้ใช่ครับ
3: ตอนนี้เกาหลีเหนือก็เริ่มจะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียมากขึ้น
1: ครับ
3: ใช่ๆเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับส่งผลกระทบถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะท่ามกลางสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่ผู้นำจีนเดินทางไปพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือหลังจาก7ปีนะคะก็คือมันมีความหมายนะคะทั้งที่จีนก็เป็นมิตรที่แท้มิตรที่แบบใกล้ชิดมากกับรัสเซียแต่ว่าการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งตอนนี้เกาหลีเหนือก็ส่งทหารไปช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงคราม
1: ครับโอ้ครับ
3: มันสถานการณ์โลกเนี่ยมันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนค่ะเออเพราะฉะนั้นต้องไปมาหาสู่กันต้องคุยกัน
1: ครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าท่ามกลางผู้นำโลกมากมายที่เดินทางไปเยือนจีนเนี่ยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลือกที่จะเดินทางมาเยือนเกาหลีเหนือนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนอย่างนี้งานนี้เนี่ยคือท่านคิมนี่ก็ยืดอก ได้หน้าไปเต็มที่นะฮะก็ทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งเกาหลีเหนือตอนนี้ถือว่าแน่นแฟนมากๆเป็นช่วงโมเมนต์ในประวัติศาสตร์โลกที่ต้องจารึกเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ผมจบเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วนะทั้งสองท่านมีอะไรจะตอบไหมฮะไม่มีถ้างั้นเราพักสักครู่เดี๋ยวผมกลับมาพาทุกท่านไปต่อกันที่ฉงชิ่งนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
6: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับอาจารย์ปอภากรครับท่านอาจารย์หลี่มิ่งขวัญนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ระหว่างที่พักรายการสัก2นาทีผมก็เห็นอาจารย์หลี่พาเดินทัวร์งานโซซื่อกัวจี้ไทจีอะไรหุ่ยนะ
3: ไทจีเฉินฟ้าจั่นดาวหุ่ย
1: ไทจีเฉินฟ้าจั่นดาวหุ่ย
3: น
1: ะก็คืองานอินเตอร์เนชั่นแนลไทเก๊กโลกเนี่ยนะฮะก
3: ็
1: น่าสังเกตจัดครั้งแรกนอกประเทศจีนก็มาจากที่เมืองไทยถูกต้องไหมใช้คำว่าโสดซื
3: ่อใช่ตอนนี้รู้สึกเมืองไทยเนี่ยประเทศจีนมีกิจกรรมอะไรรอดชอบเลือกเมืองไทยเป็นสถานที่จัดงานค่ะ
1: ดีมากดีมาก
3: เยอะมากเลยค่ะ
1: รัฐบาลจีนด้วยเพราะว่ามันก็จะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไปในตัว
5: นะอ๋อใช่ธุรกิจไม้ธุรกิจการประชุม
3: ธตท.วันนี้พาเอ็นนวดไทยมา
1: เพราะว่าน
3: วดไทยก็เป็นมรดก
1: มรดก
3: วัฒนธรรมบรรยากาศใช่ไม่ถึงชุมเหมือนกันจะได้มาผสมประสานกันกับระบบของจีนใช่ใช่
1: เวลาคุณลำไทเก๊กเสร็จแล้วคุณเมื่อยเนี่ยคุณก็ไปนวดไทยต่อ
5: คร
1: ับ
5: คร
1: ับ
3: ใช่
1: หลายคนที่เขาไปนวดไทยเวลาเขาไปนวดไทยเสร็จเขาแบบว้าวมากเลยนะพวกฝรั่งอ่ะเขาบอกโอ้โหไม่เคยรู้เลยว่ามันมีวิชาแบบนี้อยู่ในโลกด้วยคือเขารู้สึกแบบสบายมาก
3: สบาย
1: แต่คุณก็ต้องไปเลือกนวดที่มันถูกต้องนะฮะใช่อ่ะเรามาต่อกันนะว่าเมื่อกี้นี้ไปเฉินหยางไปเกาหลีเหนือนะครับตอนนี้พาทุกท่านกลับมาที่ฉงชิ่งดีกว่าที่ฉงชิ่งเนี่ยมีการจัดการประชุมใหญ่งานหนึ่งนะฮะฉงชิ่งเนี่ยสำหรับคนไทยก็เป็นเมืองหัวกัวนะเมืองหม้อไฟเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในความเป็นจริงแล้วฉงชิ่งนี่เป็นเมืองยังไงครับอาจารย์หลี
3: ่ฉงชิ่งตอนนี้คนไทยคุ้นเคยมากนะคะ ใช่ไหมคะเมื่อก่อนฉงชิ่งเนี่ยเราเน้นฉงชิ่งเป็นประวัติศาสตร์เมืองประวัติศาสตร์และก็เมืองภูเขาเมืองซานเฉิงคือเมืองเป็นเมืองสร้างอยู่บนภูเขาแต่จริงๆฉงชิ่งก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยดังในประเทศไทยอยู่ดีๆแปลกมากเลยเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เพราะอินฟลูเอนเซอร์อะไรค่ะ KOL แล้วไปเผยแพร่ผ่านพวกโซเชียลมีเดียทำให้แบบดังภายในค่ำคืนเดียวกันเลยค่ะจริงๆฉงชิ่งอ่ะมันก็เป็นเมืองแบบนั้นมาเป็นหลายสิบปีเป็นมาอย่างนี้นานแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ดังแสดงว่าตอนนี้พวกอินฟลูเอนเซอร์พวกสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแรงมาก
5: มีอิทธิพลมากครับเพราะว่าม
3: ีอิทธิพลมากมากมายเลย
5: ใช่ใช่คือเพราะว่าผมเพิ่งไปประชุมสื่อมาอย่างที่เล่าอะครับคือตอนนี้ในการประชุมสื่อเขาไม่ได้เชิญแค่นะครับสื่อที่เป็นแบบหนังสือพิมพ์นะครับสื่อนาทีวีนะครับแต่ว่าเขาเชิญสื่อที่เป็นนิวมีเดียนะครับแล้วก็เป็น KOL ครับเป็นอินดี้ด้วยน้ำมีเดียนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมไปเนี่ยจริงๆผมไปในนามของนะครับรองเลขานะครับเครือสมาคมนักสื่อไทยเครือผู้สื่อข่าวไทยจีนเนาะแล้วจริงอีกขาหนึ่งก็ไปในนามของนักเคลลนะครับก็คือเพจไอ้จงเนี่ยแหละครับก็แล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอกับเคลลนะครับจากประเทศอื่นนะครับอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียนะครับมีคนติดตามรับหลักล้านนะครับผมแค่หลักแสนเนี่ยนะครับอายไปเลยนะครับซึ่งก็เห็นเลยว่าทางเครือผู้จัดเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์นับอาเซียนจีนเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มให้ความสำคัญนะครับกับนักอินฟลูเอนเซอร์นับ KOL นะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับฟังนะครับผู้เชี่ยวชาญนับหลายท่านนับรวมถึงผมเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีรับเสวนาเนี่ยแล้วพวกเราเห็นตรงกันว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยอัพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เรานะครับได้เนื้อหานะแล้วเผยแพร่นะครับแต่จะเผยแพร่อย่างไรให้คนเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นและไปในวงกว้างนะครับซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งนะครับคนที่ติดตามเขาในกลุ่มแมสครับแล้วก็กลุ่มเฉพาะทางด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับมีKOLท่านนึงครับนับเข้ามาจากที่อินโดนะครับเขาเป็นKOLนี่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะโปรดักชันนะครับในการผลิตพวกนะครับสื่อต่างๆนะครับเขาก็จะมีคนติดตามเขาที่เป็นคนที่นะสนใจทางด้านนะครับการผลิตสื่อต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขานำเสนอนะเกี่ยวเทคโนโลยีจีนอะไรเงี้ยนะครับทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านสื่อด้วยนะครับก็จะเป็นถึงนะกลุ่มเป้าหมายจริงๆเลยแบบเนี้ยครับนะหรืออีกคนนึงนะครับเขาเป็น KOL นะครับทางด้านที่เกี่ยวกับด้านข่าวนะครับดังนั้นเนี่ยคือเวลาเขานำเสนออะไรไปเนี่ยนะครับคนติดตามเขานะครับก็จะนะตรงนะเป้าหมายจริงๆนะครับอย่างนับ KOL นับสายทัวริซึมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในยุค ปัจจุบันนี้นะนะครับโดยเฉพาะนะครับในยุคที่นะครับการสื่อสารนะไร้พรมแดนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะครับเครือฉงชิ่งเนี่ยแล้วจริงๆแล้วนะเขาเห็นด้วยกับทางจันหลี่นะครับว่างจินฉงชิ่งนับเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับมีนะครับรถไฟนะครับทะลุตึกนะครับก็มีมานานแล้วนะครับเป็นเมืองภูเขาก็เป็นมานานแล้วนะครับแต่จริงต้องบอกนะครับคือตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยนะครับคนไทยมีโอกาสได้ไปเที่ยวมากขึ้นนะครับในยุคนะครับฟรีวีซ่านะครับเคลแอลดับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนในไทยนะรวมทั้งนักดาราเซเลบเนี่ยนะครับพอไปแล้วเขาว้าวไงนะครับพอว้าวนะครับแล้วก็เอามาลงในนับโซเชียลนะครับในTikTokนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมคนก็เลยไปตามรอยกันมากขึ้นอันนี้นะส่งผลโดยตรงเลยนะครับแล้วจริงนะข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยผมคือเอาพบว่านะต้องบอกว่าฉงชิ่งนะครับเฉิงตูเนี่ยนะแล้วเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตอนนี้มีคนไทยนะไปเที่ยวในอันดับแบบต้นๆเลยนะนะครับของโลกนะครับถ้ามองในมุมของนั้นคือนักท่องเที่ยวนะต่างชาติที่เข้าจีนนะครับนะอย่างเครือฉงชิ่งเนี่ยแล้วคนไทยหลายคนก็นะเวลาไปก็จะไปถ่ายรูปนะครับรถไฟนะครับเข้าตึกแล้วนะทะลุตึกนะครับแล้วก็ไปทำอะไรนะครับไปกินนะครับหม้อไฟนะครับรสชาติแบบดั้งเดิมนะฉงชิ่งนะเฉิงตูนะเฉิงตูเขาอยู่ใกล้ฉงชิ่งนะครับเวลาไปเขาก็จะไปรูทเนี่ยนะครับฉงชิ่งเฉิงตูอะไรแบบนี้ครับ
3: ก็คือเป็นแหล่งหมาล่าค่ะที่คนไทยก็ชอบกินกัน
5: ต้องครับ
3: ไปรุ่นหมาล่าก็คือฉงชิ่งเฉิงตูเลยค่ะเพราะว่าไปลงเครื่องบินที่จะไปเข้าเมืองฉงชิ่งเฉิงตูนี่ก็ทั้งเมืองเต็มไปด้วยกลิ่นหมาล่าค่ะกลิ่นพ่อไฟหมาล่าเลยเป็นกลิ่นเครื่องปรุงแล้วขนาดCMG China Media Group นะคะยังเลือกฉงชิ่งเป็นสถานที่จัดเขาเรียกว่ารุ่นฟอรั่ม ว่าด้วยนวัตกรรมด้านสื่อทั่วโลกครั้งที่5ของ CMG เลยแต่นี่ไม่ใช่ฟอรัมระดับเล็กๆนะคะระดับโลกเลยค่ะ
4: ระดับโลก
3: ใหญ่มากเพราะว่านอกจาก CMG เข้าร่วมแล้วยังได้เชิญอย่างเช่นยกตัวอย่างนะรองเลขาธิการสหประชาชาติประธาน
4: UN.
3: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
4: ครับ
3: ค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการมาจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นทางด้านสื่อก็คืออย่างเช่นเขาเรียกว่าผอของสำนักข่าวรอยเตอร
4: ์ครับ
3: ก็มาแล้วก็ CEO ผู้จัดการใหญ่ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติคีกีสถานแล้วก็มี CEO ของบริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อยู่ชู่เครือจี้เรียกอะไรนะยูเนียนทรีอะไรนะ
4: ยูเนียนทรี
3: ใช่ใช่แล้วก็เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอันนี้ไม่ใช่ฟอรัมธรรมดาก็คือฟอรัมว่าด้วยนวัตกรรมด้านสื่อค่ะเพราะว่าตอนนี้ CMG ก็เน้นนวัตกรรม อย่างเช่น CMG เคยทุกปีนะคะก็จะจัดถ่ายทำรายการใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าด้านการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดความคืบหน้าอย่างเช่นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าการพัฒนา AI ไอ้พวกนี้ค่ะเขาก็จะจัดทำรายการใหญ่ค่ะแล้วก็มีการจัดการแข่งขันมาราธอนหุ่นยนต์ก็คือ CMG จัดนะคะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีสูงๆในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมหรือว่าฟีฟ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการถ่ายทอดฟุตบอลโลกค่ะที่กำลังจัดขึ้นค่ะก็คือ CMG เนี่ยก็เป็นช่องทางถ่ายทอดหลักค่ะเพราะว่าต้องซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ถ่ายทอดหลักถ่ายทอดด้วยอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็หรือว่าการ่าฉลองตุ๊จีนที่เราชื่นชมกันแต่ละปีนะคะในคืนต้อนรับตุ๊จีนก็คือยิ่งใหญ่อลังการเห็นภาพมันไม่ใช่แบบใช้กล้องธรรมดาถ่ายได้ไม่ใช่เหมือนกับถ่ายหนังธรรมดาค่ะก็ต้องใช้ AI ต้องใช้อะไรระบบ 4K 8K 5G อะไรหลายๆอย่างมาผสมผสานกันก็คือเน้นนวัตกรรมจริงๆตอนนี้ทีวีไม่ใช่ทีวีธรรมดามีเดียก็ไม่ใช่มีเดียธรรมดาคือมีเดียนวัตกรรมคือใช้เทคโนโลยีค่ะ CMG เน้นตรงนี้
4: ผสมผสานกันใช่ใช
3: ่ใช่ใช่อย่างของฉงชิงเนี่ยก็คือมันเป็นเน็ตไอดอลอ่ะเหมือนกับตอนนี้คือทั่วโลกกำลังเธออยู่นะคะและการที่จะจัดสัมมนาที่นั่นก็เหมือนกับเผยแพร่ฉงชิง
4: โปรโมทเมืองด้วย
3: ในอีกมิติหนึ่งและก็ได้เชิญไอ้คนที่ power ใช่ไหมครับ
4: ของโลกถูกต้องคนที่มี power
3: มาอยู่ที่นี่ทำให้คนรู้จักฉงชิงมากขึ้น
4: ครับก็เป็นการโปรโมททั้งเมืองโปรโมททั้งวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวอาหารนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีของจีนด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกยังไงได้บ้างนะฮะต่อจากตรงฉงชิ่งนะครับพาทุกท่านบินข้ามไปที่ซ่างไฮ่นิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตะวันออกกลางตอนนี้ส่งผลให้เหมือนกับว่าโลกตะวันตกกับโลก Middle East ตะวันออกกลางเนี่ยมีความขัดแย้งแทบที่จะตัดขาดจากกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยมันก็แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะบริษัทต่างๆถ้าหากว่าจะไปทำมาค้าขายกับตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเจอรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเข้าแซงชั่นทันทีนะครับจะเรียกเก็บภาษีจะนู่นนี่นั่นผมยกตัวอย่างเนี่ยพวกธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ที่ลงทุนอยู่ในตะวันออกกลางหรือรัสเซียเนี่ยเดือดร้อนหมดนะฮะเพราะว่าสหรัฐบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินหรือว่าเงินออกมาได้เลยนะครับตรงกันข้ามจีนกลับมองตรงนี้เป็นโอกาสแล้วก็ไปลงทุนกับทางตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นเอาตะวันออกกลางต้องตัดขาดกับโลกตะวันตกนี่แล้วจะไปลงทุนกับใครก็ต้องหันมาพึ่งพาจีนนะครับล่าสุดเนี่ยซ่างไฮ่ก็ได้จัดฟอรัมขึ้นมาเป็นความร่วมมือกับตะวันออกกลางโดยเฉพาะเลยนะเรื่องนี้มันเป็นมายังไงครับอาจารย์ปออาจารย์หลีครับเชิญเลย
3: อาจารย์ปอเลยค
5: ่
3: ะ
5: ได้ครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าที่ครูวิปปเล่ามานั้นถูกต้องมากเลยครับแล้วจริงแล้วไม่ใช่แค่จีนใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างฮ่องกงเนี่ยนะครับในช่วงที่มีนะครับเครือสงครามอิหร่านแรกๆเนี่ย นักธุรกิจจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็นะไปลงทุนในฮ่องกงค่อนข้างเยอะนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้คือนะทั้งจีนใหญ่นะครับทั้งนะฮ่องกงเนี่ยนะครับผมก็นะครับมีการดึงดูดนะนักลงทุนจากนะทั่วโลกมาลงทุนนะเพราะมองว่ามีความสเตเบิลนะครับที่มากกว่านะครับอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีนะครับมีงานนะครับส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนจากตะวันออกกลางนะครับที่นะเซี่ยงไฮ้หรือเซี่ยงไฮ้นะครับโดยทางนะเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับจุดประสงค์ก็คือว่านะครับต้องการดึงดูดนะการลงทุนนะจากตะวันออกกลางนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนนะบริษัทจีนที่ต้องการจะขยายนะธุรกิจเข้าไปสู่ตะวันออกกลางด้วยคือพูดง่ายๆว่านะครับประเทศอื่นนะครับอาจจะมองนะครับว่าจะมีนะครับทางการเมืองระหว่างประเทศยังไงนะครับแต่จีนมองว่าควรจะร่วมมือกับทุกฝั่งได้นะครับตามหลักพหุภาคีของจีนนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยมีงานนี้เกิดขึ้นนะครับโดยนะครับจัดที่เขตความร่วมมือนะธุรกิจนานาชาตินะครับศูนย์กลางตะวันออกของนะเซี่ยงไฮ้ครับนะครับโดยก็มีการนะครับเห็นได้ว่าเนี่ยมีความสัมพันธ์นักเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างอย่างมากเลยนะนะครับระหว่างจีนและประเทศในตะวันออกกลางครับโดยมูลค่าการค้าระหว่างกันในปีที่ผ่านมานะครับรู้ไหมว่าเท่าไหร่ครับ450,000,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ
4: โอ้โห
5: แล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าจริง
4: ๆ
5: ก็สหรัฐนะครับเกือบตะวันออกกลางนะครับก็เป็นแหล่งลงทุนสำคัญของโลกไปตลอดนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับความขัดแย้งดังนั้นนะครับจีนนะครับก็มองว่านะครับเกือบเซี่ยงไฮ้ก็จริงๆแล้วนะครับก็เป็นฮับของโลกเหมือนกันนะก็ร่วมมือแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเพื่อแก้ไขในเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะนะครับไม่ค่อยดีนักนะครับในวันออกกลางด้วยนะครับจะได้มีการกระชับความร่วมมือนะครับได้ประโยชน์กันอย่างวินวินนะครับโดยการนะครับเซี่ยงไฮ้รับระบุว่านะยินดีครับที่จะต้อนรับนะครับกองทุนนะความมั่งคั่งแห่งชาติและสถาบันการลงทุนของตะวันออกกลางให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนะครับเพื่อพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมอันนี้นั่นจะเห็นคีย์เวิร์ดนี้เลยครับว่าในตอนนี้นะครับจีนจะเน้นคำว่า innovation อย่างมากคือจะไม่เน้นคำว่าน
4: วัตกรรม
5: อินดัสเทรียลเดียวใช่ครับแต่จะมีคำว่านวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผ่านการลงทุน
4: นวัตกรรม
5: ใช่ครับผ่านการลงทุนและความร่วมมือในรูปแบบต่างๆครับโดยในตอนนี้คือพูดได้เลยว่าเราจะเห็นเลยว่านะครับ Eastern Hub นะครับที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับนอกจากจะดึงดูดการลงทุนจากอันในยุโรปก็ดีนะครับหรือในอเมริกาก็ดีในตอนนี้นะครับจะดึงดูดจากตะวันออกกลางนะครับมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยจะมีความร่วมมือนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐครับและจริงๆมีผลสำรวจออกมาด้วยนะนะครับของนะบริษัทนะคอนซัลท์นะครับชื่อดังของโลกนะครับ PwC เนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ย2025เนี่ยนะครับเกือบ 90% ของบริษัทจีนมีแผนที่จะเข้าสู่หรือขยายธุรกิจในตะวันออกกลางนะครับแล้วนับเกือบ 50% นะครับมีแผนขยายธุรกิจที่ชัดเจนแล้วด้วยดังนั้นอันนี้นะครับเป็นรูปธรรมอย่างมากเลยที่จะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับตอนออกกลางเนี่ยกำลังกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญนะครับสำหรับนะบริษัทจีนที่จะขยายเข้าไปครับ
4: ก็มันเห็นโอกาสทั้งคู่นะครับตะวันออกกลางก็มองจีนเป็นโอกาสนะครับจีนก็มองเห็นโอกาสในการที่จะไปลงทุนทางโน้นด้วยเช่นกันนะครับ
5: ถูกต้องครับ
4: มันก็ไม่ใช่แค่ตะวันออกกลางนะยังมีแอฟริกาอีกนะครับซึ่งจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนมากมายนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าดัชนีคุณภาพด้านงานวิจัยของจีนเนี่ยขึ้นเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับแซงหน้าสหรัฐเนี่ยอันดับที่2
5: ใช่ครับจีนแซงอเมริกาแล้วเรียบร้อยครับ
3: 1ถึง9อ่ะอันดับแรก1ถึง9เป็นของจีนเป็นบริษัทจีนเลยอ่ะค่ะ
5: ใช่ครับ
3: เออ10อันดับแรกยังไม่น่าเชื่อเลยค่ะโอ้ใช่
4: ก็คือท็อป10เนี่ยเป็นจีนสัก9
5: ถูกต้องครับในด้าน
4: อีก1ที่หลุดเข้ามาคืออะไรอ่ะสหรัฐ
3: อืม
4: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ว่าเดี๋ยวยังไงดีอาจารย์ลีสรุปมั้ย
3: เมื่อกี้ยังเห็นมีข่าวตกหล่นนะคะนางบอกว่า CMG เขาจะจัดการประกวดคนยนต์แม่บ้านในเร็วๆนี้ค่ะ
4: โอ้สรุปไม่ทันแล้วเดี๋ยวที่หน้าที่หน้า
3: ทำไมความฝันมันกลายเป็นจริงเร็วจัง
4: ครับผมขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณคร
5: ับ ขอบคุณครับ
12: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
13: ขณะนี้เวลา 17:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
14: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาส สื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
15: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
16: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
17: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
20: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
21: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
22: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
23: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
24: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
3: 17นาฬิกากับอีก8นาทีครับวันนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับในรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีดมพงครับ Thinking Radio 96.5 และช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ลงพื้นที่ทำข่าวได้อยู่ในสนามข่าวแล้วก็นำมาพบปะพูดคุยถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังแฟนรายการได้ฟังได้เห็นความเคลื่อนไหวได้เห็นอีกหลากหลายแง่มุมที่นอกเหนือจากประเด็นที่ถูกเปิดเผยผ่านสื่อออกไปด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาของการนำเสนอในการผลิตอาจจะทำให้ได้แง่มุมที่ไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับในแง่ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำเสนอออกไปนั้นถือว่าครบถ้วนก็จริงนะครับแต่ว่าลักษณะว่ามีประเด็นเบื้องหลังหรือรายละเอียดเชิงลึกอื่นๆองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้ตามในช่วงเวลาของการเผยแพร่ข่าวหลักเราก็นำมาพูดคุยให้ท่านได้ฟังได้เห็นเบื้องหลังนะครับหลากหลายประเด็นที่ลงพื้นที่เองแล้วนำมาพูดคุยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องความคืบหน้าการติดตามปัญหาเรื่องการพบน้ำเสียในลำห้วยที่จังหวัดสระบุรีครับจนถึงขณะนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วนั่นก็คือจุดที่กรมควบคุมมลพิษได้นำข้อมูลหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบก.ปทส.นะครับซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญที่บอกว่ามีระยะอย่างสำคัญนั่นก็เพราะว่าช่วงที่เกิดน้ำในลำห้วยและลำคลองหลายสายในจังหวัดสระบุรีที่ทั้งมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีลักษณะทางกายภาพว่าเป็นน้ำสีดำเชื่อได้ว่ามีการปนเปื้อนของสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสารเคมีจากกิจการหรือจากภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้นะครับมันเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสงสัยหรือบางคนใช้คำว่าปรามาสก็ได้บางคนใช้คำว่าท้าทายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ว่าหนึ่งจะกล้าตรวจไหมว่าน้ำที่ปนเปื้อนนั้นปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรืออินทรีย์ชนิดใด 2. จากใครซึ่งคำว่าจากใครเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแหล่งเดียวก็เป็นได้ในหลายพื้นที่ที่เราเคยทำข่าวมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับบางแห่งเนี่ยใช้วิธีการนำรถที่บรรทุกกากอุตสาหกรรมของเหลวเนี่ยนะครับไปตระเวนทิ้งตามที่ต่างๆผมเองเคยไปได้หลักฐานได้ภาพวงจรปิดแล้วก็นำมาสู่การทำคดีของตำรวจที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับกรณีของการลักลอบทิ้งสารเคมีที่เป็นกรดเข้มข้นหลังจากนั้นก็ขยายความตามทะเบียนรถที่ไปลักลอบทิ้งนั่นแหละครับจนกระทั่งมาสู่การพบโกดังที่ใช้ลักลอบเก็บเป็นโกดังเถื่อนนะครับตัวโกดังไม่ได้เถื่อนนะครับให้เช่าแต่ว่าผู้มาเช่าเนี่ยอ้างว่าเช่าเพื่อที่จะทำเป็นลานจอดรถแต่ความจริงลักลอบเอา ถังเก็บกากอุตสาหกรรมที่เป็นสารเคมีหลายชนิดเนี่ยรวมเกือบ 4,000 ตันมาเก็บไว้ที่นั่นเราจึงเรียกว่าโกดังเถื่อนเพราะว่ามันไม่ได้ถูกจดทะเบียนว่าจะทำกิจการในลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนั่นแหละครับนั่นคือกรณีที่เราไปพบว่ามีการนำรถบรรทุกของเหลวไปลักลอบทิ้งในทางสาธารณะหรือที่ส่วนบุคคลก็ได้ถ้าแบบที่ส่วนบุคคลเราจะเห็นในส่วนภาคตะวันออกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระยองชลบุรีนี่จะมีรถที่เอาของเหลวจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปทิ้งทั้งที่ส่วนตัวทั้งริมทางอย่างเงี้ยครับนี่คือในกรณีของการลำเลียงไปทิ้งแต่ว่าในกรณีหนึ่งที่ไม่ใช่การลำเลียงไปแต่ว่าจุดปล่อยหรือจุดกำเนิดของกากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษนั้นอาจจะอยู่ในพื้นที่นั้นๆก็คือปล่อยออกจากโรงงานไม่ได้ขนไปไทยไปทิ้งที่อื่นหรือขนย้ายไปที่อื่นแบบนั้นก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ย้อนกลับมาที่สระบุรีเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงภาคประชาสังคมที่ไปเก็บตัวอย่างของน้ำและตะกอนดินในท้องน้ำไปตรวจเนี่ยนะครับตอนแรกทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยจะทราบผลไหมว่ามีสารที่เป็นสารอันตรายหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าผลตรวจออกจากแกลบทยอยถูกเปิดเผยมาเป็นระยะว่าสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและในที่สุดครับทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งไปเก็บตัวอย่างน้ำหลายครั้งนะครับแล้วก็เอาเข้าสู่ห้องแลบก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่ามีตะกั่วเกิดค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็มีสารหนูด้วยตอนนี้พบสารชนิดอื่นแล้วก็นำมาสู่การแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับเพิ่งจะเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวัน2วันว่าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในคลองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้ครับระหว่างวันที่27และ28พฤษภาคมเนี่ยรวมถึงได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินซึ่งพบโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองครับซึ่งมีจำนวน3จุดคือเก็บ3แห่ง3จุดเลยนะครับก็คือพบสารหนูและพบตะกั่วเกินค่ามาตรฐานของน้ำผิวดินซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้มีผลวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ในน้ำคราวนี้ครับดร.สุรินทร์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าผลการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เนี่ยกรมควบคุมมลพิษได้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์3วิธีและจากผลวิเคราะห์พบว่าการตรวจด้วยวิธีการดักจับโมเลกุลกลิ่นที่ลอยเหนือผิวน้ำในภาชนะที่ปิดเพื่อหาไอระเหยของสารเคมีตรวจพบค่าอินทรีย์ระเหยง่ายหรือค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายตลอดลำคลองครับเนี่ยนี่เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้ Headspace ที่ว่าเนี่ยนะครับก็พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายตลอดลำคลองนะครับอย่างที่บอกนะครับ2คือการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการจากการเก็บตัวอย่างตลอดลำคลองทั้ง7จุดก็พบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC เนี่ยนะครับทุกจุดนะครับประกอบด้วยเบนซินนะครับไดคลอโรอีเทนนะครับแล้วก็ไดคลอโรมีเทนเอทิลเบนซีนโทลูอีนนะครับและ2ยังมีไตรคลอโรอีเทนซึ่งสารดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าตรวจพบก็เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของเสียคือน้ำนั่นนะครับปนเปื้อนของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นประเภทอุตสาหกรรมนี่น่าคิดนะครับ มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรมเอาง่ายๆว่า ย้อนกลับไปก่อนนั่นนะครับเอาน้ำไปตรวจเพื่อดูโลหะก็มีตะกั่วมีสารหนูอันนั้นชัดเจนอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือมาตรวจจากกลิ่นเนี่ยนะเพราะกลิ่นมันเหม็นมากในน้ำเนี่ยนะครับเมื่อตักขึ้นมาใส่แก้วใส่ถังหรือเดินไปอยู่ใกล้เนี่ยกลิ่นน้ำมันจะเห็นชัดเจนเหมือนเราได้กลิ่นน้ำประปาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยมาตรวจแต่กลิ่นเนี่ยแหละครับซึ่งมีวิธีการตรวจโดยการใช้ Headspace อย่างที่ว่าเนี่ยนะอันนี้สูตรที่1กับ2คือตรวจจากห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งก็นั่นแหละมีเบนซินนะครับมีไดโครโรอีเทนมีเอทิลเบนซินมีโทลูอีนมีไตรโครโรอีเทนซึ่งแสดงให้เห็นว่าไอ้กลิ่นที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันมาจากกากอุตสาหกรรมประเภทมาจากเรียกว่ากากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ไม่ใช่พืชผักธัญญาหารใบไม้ที่มันเน่าอ่ะพูดง่ายๆซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากที่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายดังกล่าวด้วยนะครับก็ยังมีผลการวิเคราะห์ค่าสารอินทรีย์รวมถึงคือค่า BOD และค่า COD ก็คือเหมือนค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยนะครับพบว่ามีค่าสูงตลอดลำคลองซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมคือค่าออกซิเจนในน้ำมันต่ำสิ่งมีชีวิตก็อยู่ได้อย่างลำบากนะครับน้ำไม่ได้มีความสะอาดกลายเป็นน้ำเสื่อมโทรมนอกจากนี้ครับก็มีการเปิดเผยถึงผลการตรวจวิเคราะห์อย่างที่3หรือแบบประเภทที่3คือการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ในบรรยากาศซึ่งมีทั้งหมด16ชนิด

เฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปซึ่งมีการทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าการที่การได้พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายคือโทลูอีนซึ่งเป็นการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับผลการตรวจวัดตัวอย่างน้ำซึ่งก็พบสารโทลูอินเช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดค่าการเฝ้าระวังสารโทลูอินโดยสารโทลูอินเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่นิยมใช้เป็นตัวทําละลายหลักในภาคอุตสาหกรรมและยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีทาบ้านและสารเคลือบทินเนอร์และน้ำยาทำความสะอาดกาวและสารยึดติดเป็นต้นครับเนี่ยพอมันพบโทลูอินเนี่ยมันก็บ่งชี้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่อินทรีย์ครับไม่ใช่การเน่าเหม็นที่เกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ในน้ำแต่มันมาจากสารเคมีเพราะว่าโทลูอินเนี่ยเป็นสารเคมีระเหยง่ายได้กลิ่นมีทั้งสถานะของการเป็นตัวเขาเรียกตัวทำละลายในภาคอุตสาหกรรมตอนนี้กรมควบคุมมลพิษครับอยู่ระหว่างวิเคราะห์หาค่าสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่อยู่ในตะกอนดินที่นำมาเป็นตัวอย่างซึ่งมีการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าได้ตัวอย่างจากตะกอนดินเนี่ยก็จะรีบแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อที่จะให้ได้ติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่ว่ากรมควบคุมมลพิษครับก็ได้มอบหมายให้คุณชาญวิทย์กัญญาครับผู้อำนวยการกองกฎหมายได้นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศครับซึ่งให้แจ้งความในกรณีการลักลอบทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่คลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีเพราะว่าผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตคลองห้วยตะเข้และคลองเปรียวพบว่ามีค่าสารหนูและค่าตะกั่วเกินค่ามาตรฐานของน้ำผิวดินซึ่งตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดครับเพื่อจะให้สืบสวนหาต้นตอของน้ำเสียต่อไปด้วยอันนี้เป็นท่าทีล่าสุดก่อนหน้าเนี่ยเป็นเพียงการนำตัวอย่างนะครับเอามาทั้งวิเคราะห์ในห้องแลบด้วยนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำเก็บตัวอย่างเขาเรียกว่าตะกอนนะครับรวมถึงตรวจพิสูจน์VOC นะครับแล้วก็ได้ค่าของสารเคมีดังกล่าวแล้วก็นำมาสู่การไปแจ้งความเพราะนั้นสิ่งที่เหลือนับจากนี้แหละครับคือการคอยติดตามว่าหนึ่งข้อมูลที่แจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำยังไงต่อเพราะว่ากรมโรงงานก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็แตกต่างกันออกไปนะครับตามประเภทของกิจการบางประเภทก็เล็กลงมาหน่อยไม่ได้อนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมท้องถิ่นอาจจะอนุญาตแต่ว่าในกรณีกล่าวเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามีกิจการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกอนุญาตแล้วก็กำกับควบคุมดูแลตามพรบวัตถุอันตรายและพรบโรงงานอยู่ด้วยถ้าได้ข้อมูลดังกล่าวนี้จากกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ส่งให้กรมโรงงานเนี่ยก็ต้องดูว่ากรมโรงงานจะนำไปดำเนินการอย่างไรนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเมื่อส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดูที่ว่าสระบุรีเนี่ยภาคราชการจะดำเนินการติดตามตรวจสอบอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันมีหลายแห่งที่เป็นกิจการโรงงานในโซนนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าจะบอกว่าไม่ได้มาจากโรงงานในบริเวณนั้นเป็นแหล่งกำเนิดแล้วมันจะมาจากที่ไหนจะมีพฤติกรรมเหมือนหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่มีรถบรรทุกแอบเอามาทิ้งในลำน้ำแบบนี้ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็น่าจะไล่สืบสาวราวเรื่องหาที่มาที่ไปได้เช่น
วงจรปิดว่ายังไงเห็นอะไรไหม

0: ักษณะดังกล่าวนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญนะครับเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนั่นก็คือประเด็นของกรณีของการอนุญาตให้ประกอบกิจการได้แล้วของโรงงานหลอมเหล็กซินเคอร์ยวนสตีลแต่ว่ามีความเห็นที่หลากหลายจากหลายฝ่ายทั้งอดีตคณะทำงานชุดสุดซอยกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงท่าทีของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงแถลงการจากซินเคอร์ยวนที่ชี้แจงสถานะของบริษัทด้วยเช่นเดียวกันพักสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
2: สนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่
5: าย
4: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
5: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับความจริงวันนี้ตั้งใจจะทำให้ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงงานเหมือนกันนะครับให้มีความละเอียดชัดเจนมากขึ้นในฐานะที่ทุกท่านที่เป็นแฟนรายการคงได้เห็นแล้วว่าแทบจะเรียกว่าเราติดตามเรื่องนี้นะครับมาเป็นระยะใหญ่ๆนั่นก็คือกรณีของโรงงานหลอมเหล็กเส้นชื่อบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดความจริงซินเคอร์หยวนเนี่ยมี2กิจการหลัก2โรงงานใหญ่ๆนะครับโรงหนึ่งจะเป็นโรงหลอมนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอันนี้เป็นคนที่ทำเหล็กเส้นออกมานะครับแล้วก็เรียกว่าตีตลาดได้เยอะทีเดียวนะครับด้วยทางเลือกนะครับของราคาที่เรียกว่ามีราคาที่ทำให้กิจการของคนไทยที่ทำก่อนหน้านี้หรือกิจการร่วมทุนไม่ว่าจะไทยโดยตรงหรือหลายทุนจากหลายชาติก็ตามแต่ที่มาร่วมทำก่อนหน้านี้อยู่ลำบาก

0: จากการที่ซินเคหยวนมาเปิดตลาดแบบนี้แน่นอนแหละครับการแข่งขันทางการค้าก็เป็นไปอย่างเสรีภายใต้แนวคิดทางกฎหมายว่าทุกคนก็ต่อสู้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมทั้งในแง่ของราคาและคุณภาพโดยคาดหวังว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เห็นคนที่มีต้นทุนที่ราคาถูกกว่าด้วยความได้เปรียบด้านใดด้านหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ย่อมจะทำให้สามารถที่จะตีตลาดได้เร็วขึ้นถ้าเทียบกับคนที่มีต้นทุนแพงอันนี้พูดถึงกิจการทั่วไปซึ่งรวมถึงกิจการเหล็กที่เราพูดถึงในขณะนี้ด้วยจนกระทั่งซินเคหยวนเนี่ยมีปรากฏการณ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจควบคู่กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ครับซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.ให้กับกิจการหนึ่งในนั้นก็คือเหล็กของซินเคหยวนความจริงเราย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าจากกรณีของตึกสตง.ที่พังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวผมเป็นคนหนึ่งที่ทำข่าวนี้ก็คงจะเหมือนกับผู้สื่อข่าวอีกหลายคนและท่านผู้ฟังคงได้เห็นแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเองส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็ย้ำมาตลอดว่าจริงอยู่ตึกสตง.เนี่ยใช้เหล็กของซินเคหยวน SKY อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เห็นเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่ไปเอาเหล็กมาตรวจเนี่ยก็มียี่ห้อนี้ชัดเจนนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองมันก็ไม่ได้มีเฉพาะเหล็กของซินเคหยวนอย่างเดียวมันก็มีเหล็กอีกหลายบริษัทที่ใช้ด้วยกันครับนี่เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามก็คือว่าหลังจากเอาเหล็กของซินเคหยวนจากตึกสตง.ไปใช้ตรวจวัดนะว่ามันมีคุณภาพเป็นอย่างไรเนี่ยปรากฏว่ามันมีหลายประเด็นที่ไม่ผ่านคุณภาพมาตรฐานเหล็กเจ้าอื่นก็มีทั้งผ่านและไม่ผ่านนะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงก็มีข้อทักท้วงที่ผมเชื่อว่าฟังได้รับฟังได้ก็คือว่าการนำเหล็กที่ผ่านการใช้งานไปแล้วเอามาตรวจวัดค่าเนี่ยมันไม่น่าจะได้ผลที่รองยอมรับได้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเหล็กมันถูกใช้งานไปแล้วถูกรับแรงไปแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานอื่นๆแต่โดยหลักการมันจะต้องเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างตึกพอเอามาตรวจนะพอมันตึกมันพังไม่ว่าจะพังโดยการที่มันถล่มหรือว่าคนรื้อคนทุบหรือไม่ใช้แล้วก็ตามแต่นะครับเหล็กมันถูกใช้งานไปแล้วแรงมันถูกใช้ไปแล้วอาจจะร่นอาจจะย่นอาจจะผุอาจจะกร่อนก็ตามแต่เนี่ยนะอันนี้ในแง่ของการคัดเลือกตัวอย่างมาอันนี้อาจจะต้องมีคำถามตามมาในเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าสาเหตุแห่งการที่ตึกถล่มในเหตุการณ์สตง.เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับและก็รับได้ในข้อเท็จจริงที่ว่าเหล็กไม่ใช่สาเหตุหลักของการที่ทำให้ตึกพังจากแผ่นดินไหวจะมาจากการออกแบบตั้งแต่ต้นซึ่งเราก็เห็นว่ามีการดำเนินคดีกับใครต่อใครบ้างไม่ว่าจะเรื่องการแบบแปลนการขออนุญาตนะครับแต่แน่นอนแหละครับเราไม่ปฏิเสธว่าการใช้เหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะมันย่อมไม่ถูกต้องและมันก็ถือว่ามีความผิดถ้าเหล็กนั้นมันไม่ถูกต้องแต่แรกเพียงแต่ว่าการมาฟันธงโดยตรงว่าเหล็กชิ้นนั้นอ่ะมันทำให้เกิดตึกพังในวันนั้นอ่ะมันจะทำให้การนำเข้าไปต่อสู้ทางคดีนั้นเบาบางนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือว่ามันจะทำให้มองข้ามปัญหาที่แท้จริงไปนั่นก็คือกรณีสมมติว่ามันมาจากการออกแบบจริงๆเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวหรือมีการนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนแล้วจะกลายเป็นว่าไปมุ่งเป้าแต่เหล็กโดยมองข้ามการออกแบบหรือการควบคุมงานให้เป็นไปตามการออกแบบอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะถูกมองข้ามไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันได้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่เราพูดคุยกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของเหล็กของ SKY ที่ ใช้ในตึกสตง.เป็นประเด็นรองลงไปแล้วประเด็นในเชิงวิชาการประเด็นในเชิงข้อกฎหมายที่พูดคุยกันในตอนนี้คือประเด็นว่าการหลอมเหล็กของอุตสาหกรรมเหล็กที่ใช้เตาแบบ IF นะครับหรือ Induction Furnace เนี่ยหรือเตาหลอมประเภทเหนี่ยวนำไฟฟ้าเนี่ยมันเหมาะไหมกับเทคโนโลยีการหลอมเหล็กของโลกในปัจจุบันก็ว่าได้นะครับนี่ไม่ได้เจาะจงที่ซินเคอหยวนแล้วนะครับเพราะมากกว่า10กิจการในประเทศไทยที่ใช้วิธีการหลอมเหล็กโดยการใช้เตา IF ซึ่งประเทศจีนเคยใช้แต่ก็ให้หลีกเลี่ยงหรือแทบจะเรียกว่าให้ยกเลิกไปหลายๆชาติก็ให้ใช้วิธี EIF นะครับมาแทนคือ Electric Arc Furnace แทนที่จะเป็น IF ที่จริงมันน่าจะเป็น EAF มากกว่าไม่ใช่ EIF นะครับ EAF มาแทนเพราะว่ามันทำให้ได้มาตรฐานมากกว่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันในเชิงวิชาการในปัจจุบันอาจารย์สนธิพชรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการโพสต์ Facebook เผยแพร่เป็นสาธารณะแล้วก็เป็นคนที่ทั้งสื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปก็ให้การติดตามความเห็นของอาจารย์สนธินะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เป็นการให้ข้อมูลในทางวิชาการแล้วเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผมขออนุญาตนำมาตั้งข้อสังเกตเพราะตอนนี้แม้กระทั่งคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีซึ่งในอดีตเคยเป็นหนึ่งในทีมทำงานของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในอดีตที่ตั้งชุดสุดซอยขึ้นมาเนี่ยคุณอัธวิทย์เองก็ตั้งคำถามกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ซินเคอหยวนกลับมาเปิดได้อีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยและการพยายามที่จะให้ประเทศไทยยกเลิกการหลอมเหล็กแบบ IF ยศที่บอกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีคำสั่งอนุญาตให้ซินเคอหยวนสตีลซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่จากประเทศจีนให้กลับมาประกอบกิจการโรงงานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยวิธีการคือการใช้เตาหลอมประเภทเดี่ยวนำไฟฟ้าคือ Induction Furnace ซึ่งการใช้เตาหลอมแบบนี้นะครับจะใช้วิธีการหลอมเศษเหล็กก็คือที่มีการรับซื้อเศษเหล็กทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแหละครับเป็นก้อนเป็นแท่งยาวสั้นก็แล้วแต่นะครับที่ผมไปเห็นในหลายโรงงานลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะเอาไปใช้วิธีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าให้กลายเป็นน้ำเหล็กครับกลายเป็นของเหลวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเครื่องอบเหล็กหรือบิวเลตนะครับรวมถึงมีเครื่องรีดเหล็กเพื่อให้เป็นเหล็กเส้นแล้วก็จะได้เหล็กเส้นที่เราเอามาใช้ในงานต่างๆเนี่ยแหละครับที่มาจากการเอาเหล็กเก่าเนี่ยเส้นเหล็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการหลอมให้กลายเป็นน้ำแล้วก็มาปั้นรูปเป็นเหล็กใหม่แต่ว่าโดยการใช้เตา IF เนี่ยนะครับไม่มีการใช้เตาที่จะปรุงน้ำเหล็กหรือว่า Lenden Furnace ซึ่งใช้ในการปรับปรุงและควบคุมคุณสมบัติของน้ำเหล็กหลอมเหลวให้ได้มาตรฐานก่อนนำเหล็กไปก่อนนำน้ำเหล็กเนี่ยนะครับไปเทขึ้นรูปเตาปรุงน้ำเหล็กหรือ Lenden Furnace เนี่ยสำคัญในแง่ที่ว่าสมมติว่ามีน้ำที่เกิดจากการหลอมเศษเหล็กให้กลายเป็นของเหลวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเกินมากไปเช่นโบรอนเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เตาเนี่ยนะครับในการที่จะปรุงและควบคุมคุณสมบัติของน้ําเหล็กเนี่ยให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะเอาไปขึ้นรูปให้เป็นเหล็กเส้นอาจารย์สนธิขจรัตน์บอกว่าเฉพาะซินเคอหยวนเนี่ยนะครับในตัวรายงาน EIA ไม่ได้บังคับว่าจะต้องติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กเพิ่มเติมในกระบวนการนี้แต่ว่าสิ่งที่ถูกบังคับว่าจะต้องมีการติดตามตรวจสอบก็คือตัวระบบดักจับมลพิษและฝุ่นละอองจากเตา IF ที่มีอยู่รวมถึงการควบคุมคุณภาพเหล็กขั้นสุดท้าย ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยตามที่สมอ.กำหนดไว้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์สุทธิโคชรัตน์พูดถึงนะครับว่าในรายงาน EIA ไม่ได้บังคับให้ติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กแต่ว่าจะต้องมีมาตรการดักจับมลพิษและฝุ่นละอองจากเตา IF ที่มีอยู่ถามว่าทำไมจึงต้องมีระบบดักจับมลพิษและฝุ่นละอองจากเตา IF เพราะตัวนี้มีอันตรายก็คือฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการการเอาเศษเหล็กเนี่ยนะครับไปหลอมนะครับและกระบวนการการมาขึ้นรูปเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นครับที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวเนี่ย EAA บอกว่าคุณจะต้องมีระบบดักจับนะไม่ให้มันฟุ้งกระจรกระจายออกไปความจริงไอ้เจ้าฝุ่นแดงที่ว่าฝุ่นที่ว่าเนี่ยเรียกกันว่าฝุ่นแดงนะครับเหมือนซิงค์ออกไซด์เนี่ยนะครับคือฝุ่นที่มาจากเตาหลอมเนี่ยแหละครับเวลามันฟุ้งลอกออกไปเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างมากซึ่งรวมถึงคนในโรงงานในชุมชนนั้นนะครับที่อยู่บริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ตัว EA บอกไว้บังคับไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องควบคุมคุณภาพเหล็กในขั้นสุดท้ายให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่สมอ.กำหนดไว้เท่านั้นอันนี้น่าคิดนะครับถ้าตามกรอบนี้เพราะว่า EA บอกว่าคุณจะต้องควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามที่สมอ.กำหนดในขณะเดียวกันทางวิชาการก็ตั้งคำถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นมันมีวิธีการอะไรล่ะที่จะมาควบคุมคุณภาพเหล็กในขั้นสุดท้ายให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยถ้าไม่มีเตามาใช้ในการปรุงน้ำเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามหนึ่งนะครับในข้อ2ที่อาจารย์สุทธิโคชรัตน์พูดถึงก็คือเตาหลอมเหล็กไม่ว่าจะเป็นระบบinduction furnace หรือ IF หรือแม้แต่ electric arc furnace หรือ EAF อาจารย์บอกว่าในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กควบคู่ไปแต่ว่าการจะมีเตาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของโลหะที่ต้องการผลิตเป็นเหล็กเป็นหลักขอโทษนะครับคือหมายความว่าเอาละถ้าคุณไม่มีเตาก็ได้แต่คุณจะได้ของที่คุณภาพไม่ดีนะไอ้คำว่าของคุณภาพไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบว่าคุณต้องการจะเอาสิ่งนั้นน่ะไปผลิตเป็นอะไรถ้าคุณไม่ได้ต้องการเหล็กเกรดดีมากๆโอเคคุณก็ไม่ต้องมีเตาปรุงก็ได้ไม่ต้องมีเลดเดนเฟอร์เดสก็ได้แต่น่าคิดนะครับน่าคิดนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเหล็กที่ผลิตออกมาจากเตาที่ไม่มีเตาปรุงหรือจะตัวฮีทหรือเตาหลอมเหล็กที่ไม่ได้มีเตาปรุงเนี่ยมันอาจจะเอามาทำเป็นเหล็กรั้วเหล็กพื้นแต่มันกลายไปเป็นว่าเอาเหล็กพวกนี้ไปทำเหล็กโครงสร้างด้วยหรือเปล่าเอาไปประกอบกับโครงสร้างซีเมนต์ทำเป็นเสาอาคารหรือเปล่าปูพื้นหรือทำคานหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับถ้าตีความแบบนี้ย่อมจะมีคำถามตามมาครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันมีลักษณะที่จะเอาเหล็กไปใช้งานเพราะนั้นถ้าฟังจากอาจารย์สุทธิโคชรัตน์ก็จะบอกว่าโอเคละถ้าคุณจะไม่มีตอบตรงก็ได้แต่เหล็กนั้นก็จะได้คุณภาพเท่าที่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับกระบวนการว่าคุณจะเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับรวมถึงคุณภาพของโลหะที่ต้องการจะเอาไปใช้งานนะครับและข้อ3ครับเตาหลอม IF ทำงานโดยไม่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กก็ได้เมื่อกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องนั้นเกี่ยวกับ1ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กเกรดต่ำหรือเหล็กขั้นพื้นฐานนี่แหละครับที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่าถ้าจะไม่มีเตาหลอมขอโทษถ้าจะทำเตาหลอม IF โดยไม่ต้องมีเตาปรุงนั้นก็ทำได้นะถ้าคุณต้องการแค่ผลิตเหล็กที่เป็นเหล็กเกรดต่ำนะครับหรือ2ผลิตสินค้าประเภทเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตแบบมาตรฐานหรือเหล็กหล่อทั่วไปมีสิ่งเจือปนปริมาณเล็กน้อยจะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและ3ถ้าคุณใช้เศษเหล็กคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบโดยใช้เศษเหล็กที่สะอาดผ่านการคัดแยกอย่างเข้มงวดมีคุณสมบัติทางเคมีตรงตามเป้าหมายที่ต้องการหรือ4ใช้กับโรงหล่อขนาดเล็กโดยโลหะจะถูกขึ้นรูปในแม่พิมพ์ทันทีหลังจากการหลอมโดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองขั้นสูงหรือกระบวนการการกำจัดสิ่งเจือปนอันนี้เป็นนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่า1ถ้าไม่จำเป็นต้องมีเตาปรุงเนี่ยนะครับคุณก็จะได้เหล็กเกรดต่ำ หรืออย่างน้อยเหล็กที่คุณจะเศษเหล็กนะเศษเหล็กที่มาเป็นวัตถุดิบเนี่ยครับที่จะนํามาหลอมให้เป็นน้ําเหล็กแล้วมาปรุงเป็นเหล็กเส้นใหม่นะต้องเป็นเศษเหล็กที่มีคุณภาพนะครับอันนี้สําคัญนะครับ quality scrap metal เพราะเอาเข้าจริงวัตถุดิบที่นํามาผลิตเหล็กมันเป็นเศษเหล็กที่มีคุณภาพขนาดสูงหรือคุณภาพขั้นสูงหรือเปล่าถ้ามันเป็นเหล็กวัตถุดิบเกรดต่ําแล้วในกระบวนการผลิตก็ไม่มีเตาปรุงด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะได้เหล็กที่คุณภาพไม่ดีแล้วยิ่งถ้าได้คุณภาพไม่ดีแต่เอาเหล็กนั้นไปใช้ในงานโครงสร้างที่มีความสําคัญนั้นยิ่งต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นนี่เป็นข้อคิดเห็นจากอาจารย์สุทธิเขาจะรับนะครับประเด็นหนึ่งที่พูดขยายความเรื่องเตา IF คือเตา IF เนี่ยมีความสามารถในการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีได้อย่างจํากัดส่วนใหญ่ทําหน้าที่เพียงแค่หลอมละลายโลหะเท่านั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กหรือ Ladle Furnace เพิ่มเติมนะครับถามว่าเพิ่มเติมเพื่ออะไรครับก็เพราะว่าหนึ่งถ้าต้องการผลิตโลหะคุณภาพสูงหรือโลหะผสมชนิดพิเศษเช่นการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืนเหล็กกล้าเกรดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือวัสดุเกรดอากาศยานซึ่งต้องการส่วนผสมทางเคมีที่แม่นยำสองเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในการขจัดสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายเช่นออกซิเจนและกัมมันถันเพื่อเพิ่มความสะอาดและความแข็งแรงเชิงกลของเนื้อเหล็กและ3คือการปรับแต่งส่วนผสมทางเคมีให้แม่นยำโดยการปรับสัดส่วนที่แน่นอนของคาร์บอนอลูมิเนียมหรือแมงกานีสให้เหมาะสมที่สุดผ่านการป้อนลวดเชื่อมและการเติมธาตุโลหะผสมที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำเนี่ยถ้าฟังจากที่อาจารย์สุทธิเขาจะรับพูดก็คือว่าเอาเถอะคุณจะใช้เตาแบบ IF ก็ได้ถ้าไม่มีเตาปรุงหรือ Ladle Furnace เนี่ยคุณจะได้เกรดต่ำแต่ถ้าคุณผลิตด้วย IF แต่ต้องการอยากจะได้เกรดคุณภาพดีแล้วใช้เตาปรุงหรือ Ladle Furnace ไปด้วยเนี่ยคุณจะได้เหล็กที่มีคุณภาพสูงเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กทำตลับลูกปืนเหล็กกล้าสำหรับเกรดอุตสาหกรรมยานยนต์เหล็กในเกรดอากาศยานอย่างเงี้ยครับอันนี้ถึงบอกว่ามันจึงมีคำถามตามมาครับว่าแล้วเตา IF จากหลายๆโรงหลอมที่ไม่มีเตาปรุงนั้นมันถูกนำไปใช้ในเชิงโครงสร้างด้วยหรือเปล่าแทนที่มันจะเป็นเหล็กคุณภาพเกรดถ้าฟังจากอาจารย์สุทธิก็บอกว่าเป็นคุณภาพเกรดต่ำตามสภาพนะครับใช้คำว่าเหล็กขั้นพื้นฐานนะครับสินค้าประเภทเหล็กเสริมคอนกรีตมาตรฐานเหล็กหล่อทั่วไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับและสุดท้ายก็คือเหล็กที่ผลิตจากเตา EF หรือ EAF หรือ Electric Arc Furnace เป็นเตาอาร์คไฟฟ้าซึ่งเป็นเหล็กที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเทคโนโลยีที่หลอมเศษเหล็กด้วยไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกำจัดสิ่งเจือปนได้ดีทำให้ได้เหล็กที่มีความบริสุทธิ์คุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้เตาปรุงน้ำเหล็กแบบเตา IF ก็ทำให้กิจการประเภทเนี้ยนะครับเรียกว่าได้คุณภาพดีเหล็กที่มาจากเตาแบบ EAF เนี่ยนะครับ Electric Arc Furnace เนี่ยนะจะได้เหล็กคุณภาพดีเหมาะกับงานโครงสร้างได้ด้วยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเหล็กจะมีต้นทุนที่สูงครับเพราะกระบวนการในการผลิตปลอดภัยแต่แพงถ้าเทียบอย่างนี้นะปลอดภัยแต่แพงถ้าเทียบกับเตา IF IF ราคาไม่แพงนะครับเหล็กที่ผลิตด้วยกระบวนการ IF ไม่แพงแต่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นท่าทีจากฝั่งของนักวิชาการซึ่งก็สอดคล้องกับทั้งทีมชุดสุดซอยที่เคยทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรมในอดีตนะครับว่าเนี่ยมันมีมาตรฐานแบบนี้ด้วยนะครับภาคประชาสังคมภาคประชาชนส่วนหนึ่งก็เห็นแบบนั้นนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับบริษัทซินเคอร์หยวนเองก็ออกแถลงการซึ่งก็ชี้แจงต่อข้อสงสัยข้อครหาก็ว่าได้นะครับในกรณีของการผลิตเหล็กของบริษัทซินเคอร์หยวนนี่เป็นแถลงการฉบับที่3แล้วนะครับออกที เพื่อชี้แจงในแต่ละประเด็นหลังจากที่ก่อนหน้าเนี้ยทันทีที่ได้รับใบอนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการได้เนี่ยก็สร้างความฉงนสนเท่ให้กับคนในสังคมตั้งคําถามไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทั่งกระทรวงเองก็ต้องให้รองอธิบดีกรมโรงงานออกมาชี้แจงนะครับก่อนหน้านั้นทีนี้ในแถลงการฉบับที่3เนี่ยบริษัทซินเคอร์ยูนสตีลได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจนะครับโดยยืนยันว่าการประเมินคุณภาพเหล็กต้องยึดใช้คำว่าควรยึดควรยึดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลการทดสอบและข้อกำหนดทางวิศวกรรมมากกว่าการตัดสินใจจากประเภทเตาหลอมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตถ้าฟังจากพารากราฟนี้ย่อหน้านี้ของในแถลงการเนี่ยก็ซินเคอหยวนกำลังจะบอกว่าอย่าไปมองเขาว่าเขาผลิตเหล็กมาจากเตาอะไรหรือใช้อะไรในการผลิตแต่ให้มองว่าผลิตแล้วมันผ่านการประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินจากผลการทดสอบและผ่านการประเมินจากข้อกำหนดทางวิศวกรรมนะครับอย่าไปยึดจากประเภทของเตาอันนี้ถ้าดูจากช่วงนี้ของการแถลงของแถลงการฉบับที่3ครับตัวบริษัทเองยังพูดในแถลงการนะครับว่ากรณีที่บอกว่าโรงงานผู้ผลิตเหล็กจำเป็นต้องมีเตาปรุงเหล็กหรือ Ladle Furnace นั้นไม่ได้เป็นข้อกำหนดบังคับตามมาตรฐานผลิตเหล็กอุตสาหกรรมหรือมอ.ก. 24/2559ครับมาตรฐานกำหนดให้ผู้ผลิตต้องมีกระบวนการทำให้น้ำเหล็กบริสุทธิ์และควบคุมองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งดำเนินการผ่านหลายกระบวนการไม่ใช่เฉพาะการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กเท่านั้นอันนี้ถามว่าฟังได้ประเด็นไหมผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เห็นว่าน่าจะได้ประเด็นครับซินเคอร์หยวนพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาใช้เตาหลอมนะครับแบบ IF นั้นน่ะถึงแม้ไม่ได้มีเตาปรุงหรือ Ladle Furnace ก็ไม่เป็นไรในแง่ที่ว่าไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือข้อกำหนดบังคับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมอ.ก.ก็คือมอ.ก.ชนิดเนี้ยไอ้โทษมอ.ก.เบอร์เนี้ยหมายเลขเนี้ยที่เขาได้มาเนี่ยมาตรฐานเนี้ยมอ.ก. 24/259เนี่ยบอกว่าถ้าจะทำเหล็กไม่จำเป็นต้องมีเตาLadle Furnace ก็ได้นะครับอันนี้คือเหล็กมอ.ก.นี้นะเนื่องจากมันมีหลายมาตรฐานนะครับอย่างเช่นมอ.ก.ที่ไม่ใช่24ก็อาจจะบังคับกําหนดว่าคุณมีเลขคุณจะต้องมีเตานะถ้าเป็นเลขอื่นแต่เลขเนี้ยบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีเพราะนั้นเขาก็กำลังจะบอกว่ามาตรฐานเนี่ยเขายึดตามนี้นะครับยึดตามมอ.ก.ที่ได้มาเนี่ยนะครับไม่ได้บอกนี่ว่าคุณไม่ได้บังคับเนี่ยว่าคุณต้องมีเตาปรุงแต่ว่ามีข้อกําหนดชัดเจนว่าเหล็กจะต้องผ่านการตรวจนะครับในแถลงการก็ยังบอกว่าในเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเตาหลอมแบบ IF เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการหนึ่งไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีใดต้องผ่านข้อกำหนดองค์ประกอบด้านเคมีคุณสมบัติทางกลและความปลอดภัยทั้งตามมาตรฐานมอ.ก.และมาตรฐานสากลนี่เป็นช่วงหนึ่งของในหมายถึงว่าพารากราฟหนึ่งนะครับของแถลงการนั่นก็แสดงว่าอะไรครับก็ย้ำแหละครับว่าจะเตา IF นะครับหรือเตา EAF เนี่ยนะครับเป็นเพียงกระบวนการหลอมเหล็กไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพตัวชี้วัดคุณภาพมันจะต้องมาจากการผ่านการทดสอบทีนี้คำถามหนึ่งที่ชวนท่านคิดไปด้วยคุณผู้ฟังคิดไปด้วยก็คือว่าก็ถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อช่วงต้นปี2568ก็มีเหล็กเส้นบางประเภทบางขนาดนะครับเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยนะจากซิมเคอร์หยวนเนี่ยนะครับที่มอที่สำนักงานสมอเนี่ยนะครับได้นำไปทดสอบเมื่อราวเดือนมกราคมพาปีก่อนนะครับปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีปีที่แล้วแล้วพบว่าเหล็กเส้นไม่ได้มาตรฐานและมีการยึดอายัดไว้มากกว่า 40,000 นั่นน่ะก็ต้องย้อนกลับมาสู่คำถามของมอ.ก.เหมือนกัน หรือคำถามของสมอเหมือนกันว่าตอนที่ไปตรวจแล้วพบว่าไม่ได้มาตรฐานนั้นคืออย่างไรแน่คืออย่างไรแน่เพราะมันหมายความว่าเหล็กเขาไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมจึงได้ยึดอาญาเขาไว้ถึง40,000เส้นโดยที่เนี่ยก็ใช้เตา IF เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคำถามไปถึงทางสมอครับมากกว่าที่จะเป็นตัวผู้ประกอบการเพราะแน่นอนผู้ประกอบการก็ย่อมต้องบอกว่ากระบวนการนั้นได้มาตรฐานแน่นอนแต่ว่าสมอเองเป็นผู้เปิดเผยเองครับว่าตัวอย่างที่ชาติไตตรวจสอบนั้นมีทั้งความสูงของบั้งและส่วนประกอบของโบรอนที่ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีที่นําตัวอย่างเหล็กจากสตง.มาตรวจนะฮะอันนี้เป็นกรณีก่อนที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดกรณีตึกสตง.ถล่มด้วยซ้ำไปที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางรัฐจะเป็นผู้คําตอบมากกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวโรงงานเนี่ยได้รับอนุญาตให้เปิดแล้วโดยการยืนยันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองว่าหนึ่งการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระเบียบบังคับหรือข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนะครับก็เปิดต่อไปได้มาตรา35หรือ39นะครับโดยกฎหมายกรมโรงงานก็ไม่ได้มีข้อกำหนดจะกีดกันหรือบังคับหรือทำให้ผู้ประกอบการหลุดไปจากวงจรการลงทุนแต่ต้องการจะให้ปรับปรุงแก้ไขอันนี้เข้าใจได้รับได้เพียงแต่ว่าพอสิ่งที่สังคมตั้งคำถามถึงว่าอ่ะงานเดินต่องานเดินต่อไปได้โรงงานขยับเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แต่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานหรือไม่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นคําถามที่ตามมาแหละครับว่าถ้ามันไม่ได้มาตรฐานสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือความปลอดภัยของผู้บริโภคอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสินขยวนแต่พูดถึงกิจการเหล็กอื่นๆซึ่งมีอีกหลายเจ้าด้วยนะครับและต่อท่าที่ดังกล่าวนี่ครับนัยสําคัญก็จะมาจากรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคนปัจจุบันคุณวราวุฒิศิลปอาชาที่ถูกทั้งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมที่ตั้งคําถามนะครับว่ายังจะอนุญาตให้เปิดหรือไม่คุณวราวุฒิเองก็ตอบในสภาเหมือนกันนะครับว่าถ้าในแง่ของการอนุญาตให้เปิดนั้นกรมโรงงานยืนยันว่ามีการตรวจแล้วถ้าโรงงานปรับปรุงแก้ไขก็เปิดได้มันก็เหมือนกิจการอื่นๆที่สามารถเปิดได้ถ้ากลับมาปรับปรุงโรงงานให้มีความปลอดภัยแต่ว่าในแง่ของผลิตภัณฑ์ถ้าปรับปรุงโรงงานแล้วเปิดได้แล้วแต่ยังผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาสู่ตลาดแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะถูกสั่งให้ปิดได้อีกครั้งจนกว่าการปิดนั้นจะนำมาสู่การปรับปรุงในแต่ละครั้งให้ได้มาตรฐานกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นท่าทีที่คุณวราวุฒิศิลปอาชาได้เปิดเผยและตอบกระทู้สดในสภาด้วยเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางกรณีนี้สินขยวนแล้วครับว่าจะหนึ่งมีมาตรฐานอย่างไรในแง่ของการผลิตเหล็กสองขึ้นอยู่กับทางผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่จะต้องคอยควบคุมว่าจะทําให้สินค้านั้นได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบกันแหละครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาสู่เล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านรายการของเรานะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับหลากหลายเรื่องราวในรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีรุ่งพงศ์วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงศ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
4: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับหลังเคารพธงชาติทุกวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ครับเช่นเคยครับอยู่กับปัทมพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับข่าวสารสวัสดีครับเชอรี่ครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป๋องและคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
5: ครับวันนี้แน่นอนที่สุดว่าเราก็คงต้องโฟกัสไปที่ประเด็นความสูญเสียของคนไทยทั้งชาตินะครับเมื่อมีการประกาศเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเช้าวันศุกร์ 7:00 นเศษๆนะครับโดยสำนักพระราชวังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเมื่อวานนี้ก็มีขบวนเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปปริสถานพระศพอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

0: สวดพระอภิธรรมพระศพนะครับและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็กำหนด100วันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเศร้าโศกและเสียใจของประสบการณ์นิกรชาวไทยนะครับที่มีความอาลัยและก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกด้วยนะคะที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปด้วยนะคะก็ปรากฏว่ามีประสบการณ์นิกรเนี่ยทั่วทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศเนี่ยเดินทางไปกันตั้งแต่ต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกานั่นเองเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศด้วยกันเพราะว่าณวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีทั้งโครงการบรรพชาอุปสมบทด้วยหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรด้วยนะคะแต่ว่าสอบถามความรู้สึกพี่ป๋องสักนิดนึงก่อนได้ไหม
0: ยังไง
1: สัมภาษณ์เลยก็แล้วกันเพราะว่า
0: สัมภาษณ์กันเองเนี่ยนะ
1: สัมภาษณ์กันเองเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของพี่ป๋องมาแล้วในฐานะที่เป็นผู้ประกาศคนหนึ่งเนาะในความรู้สึกณวันนั้นที่ได้รับหน้าที
0: ่มันทำงานยากยากทุกครั้งที่ทำงานเราทำงานด้วยกันที่ NBT นะเชอรี่เราเห็นว่ากว่าจะทำงานแต่ละครั้งโดยเฉพาะงานใหญ่แบบนี้เป็นเรื่องยากมากๆแล้วก็กดดันมากๆในทุกๆครั้งที่ได้รับมอบหมายงานแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวแบบนี้หรือแม้แต่ตัวพี่ป๋องเองก็เชื่อว่าก็ไม่ได้อยากที่จะอ่านแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังเสียด้วยซ้ำไปนะสอบถามสักนิดนึงเบื้องหลังเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะเรายังพอจะรับรู้เนอะเพราะเราเป็นผู้ประกาศเนี่ยแล้วก็พอจะรู้ขั้นตอนอะไรต่างๆเวลาได้รับแบบนี้มาแถลงการสำนักพระราชวังได้รับมานานไหมคะมีเวลาเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนคะ
0: อย่างของเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ผมได้รับประกาศมาตอน6:50 น. เราต้องประกาศคือทรท.เขานัดหมายไว้ประมาณ7 โมงคือยังไงอ่ะในความเป็นโทรทัศน์อ่ะมันต้องมี
1: เช้าเนาะช่วงเช้าเนาะ
0: มันต้องมีกระบวนการในการผลิตมันก็ต้องมีการคือพอได้ประกาศสำนักพระราชวังจากสำนักพระราชวังมาเนี่ยทางทีมงานเขาก็ต้องมาทำกราฟิกต้องทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลากันสักนิดนึงเหมือนกันกระจัด7:00 น. 7:00 น.เนี่ยที่มีการนัดถ่ายทอดก็จะขยับมาหน่อยสักประมาณ7:10 กว่าเกือบ7:20 เพื่อให้การทำงานทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าเราต้องถวายพระเกียรติท่านอย่างสูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขามีการเตรียมการหลังจากที่ได้รับประกาศมาถึงมือช่วงเวลาที่เขาเตรียมการในการทำกราฟิกในการทำโปรดักชันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ศึกษาในเนื้อความที่เราจะต้องอ่านเพราะงานใหญ่แบบนี้ผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวตู่คำไม่ได้ตกคำไม่ได้คำทุกคำต้องถูกต้องตามประกาศสำนักพระราชวังทุกตัว
1: ทุกบรรทัดทุกตัวอักษร
0: ไม่ใช่ทุกบรรทัดทุกตัวอักษรต้องไม่ตกต้องไม่เพิ่มต้องไม่ตู่คำอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นที่พอเราได้มาในระหว่างที่เขากำลังเตรียมโปรดักชันอื่นๆเราในฐานะคนที่ต้องอ่านเนี่ยสมาธิอย่างแรกเลยนะเสียใจเนี่ยเราทุกคนเสียใจไม่ต่างกับทุกๆคนเพราะว่าเรารักและเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เวลาที่เกิดการสูญเสียในพระราชวงศ์แบบนี้เราก็เหมือนกับประสบกรณิกรชาวไทยอ่ะเหมือนอะไรที่มันขาดหายไปเราเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระชนสารน้อยๆเนี่ยแล้วจนสุดท้ายเนี่ยท่านเจริญพระชนสารจนมีการปฏิบัติพระกรณียกิจตามเบื้องพระยุคลบาทต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้เราก็เสียใจแต่ว่าพอมันเป็นหน้าที่ที่เรารับมอบหมายทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องหนึ่งรวบรวมสมาธิแล้วก็บอกนะเดี๋ยวขอทำงานเนี่ยอันนี้จะเหมือนกับยกมือขึ้นไหว้แล้วก็บอกเสมอว่าขอทำงานให้สำเร็จเรียบร้อยได้ดีเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันต้องถูกต้องทุกคำคำทุกคำต้องถูกต้องไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มไม่มีการตู่คำจังหวะจาก

0: คนสมาธิต่างๆเนี่ยโอ้โหมันต้องอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นในเรื่องของเสียใจไม่พอกดดันในการทำงานเพราะเป็นภารกิจใหญ่ที่เรามอบหมายอันนี้จะเป็นทุกๆครั้งในการที่ทำงานแบบเนี้ยที่ไม่ได้อยากทำโอ้โลกโซเชียลหลายคนบอกนะว่าไม่อยากเห็นหน้าผมแล้วอ่ะช่วยเอาผมไปเก็บหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยออกมา
1: ทีไรเพราะว่า
0: แล้วฟื้นสีดำนี้เห็นผมเลยบอกโอ้บอกมันต้องมีข่าวไม่ดีแน่ๆแล้วก็ไม่มีแล้วก็ข่าวไม่ดีจริงๆหลายคนแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นคำที่เขาอาจจะบอกคือเข้าใจในการทำหน้าที่นะเพียงแต่เขาอาจจะมีการอยากจะแบบพูดหน่อยเถอะไม่ต้องมาออกบ่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าใจแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจในการทำหน้าที่ของผมว่าผมก็ต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดความสามารถที่สุดในการที่จะทำให้งานออกมาดีแล้วก็สมบูรณ์แบบความเป็นทางการมากที่สุดก็เท่าที่ที่คนทำงานคนหนึ่งจะทำได้ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้อยากอ่านสิ่งที่เป็นความเสียใจของคนไทยแบบนี้นะแต่ว่าพอได้รับมอบหมายเราก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดนั่นเอง
1: อันนี้คือเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะและจริงๆแล้วเนี่ยอ่านในห้องไม่ใช่อ่านคนเดียวด้วยมีหลายคนติดตามอยู่ในห้องเสียด้วยซ้ำไปมันก็ถูกเพิ่มความเขาเรียกว่ายังไงอ่ะจะบอกเป็นความกดดันแต่คือมันก็ต้องทำหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดแล้วพี่ป๋องก็ทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่พี่ป๋องบอกว่ารู้สึกเสียใจอันนี้เสียใจอยู่แล้วแต่ว่าเสียงที่ประกาศออกมาเนี่ยมันสมูทเท่ากัน
0: คือเท่านะเราไปสังเกตลองฟังดีๆแล้วคนฟัง
1: มันดีแล้วพี่มันดีมากแล้วเพราะว่าถ้าเราอ่านเองหนูอ่านเองเนี่ยจะต้องร้องไห้ไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่คือสูงสุดสำหรับในส่วนของการเป็นผู้ประกาศอะถึงแม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราชาวไทยเองไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตามนะฮะก็อยากจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของสื่อมวลชนการทำงานของผู้ประกาศ
0: จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะตัวผมเองนะต้องบอกว่าทีมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่เราทำงานกันที่เรารับส่งหน้าที่กันอย่างดีมากเวลาที่จะมีเหตุการณ์สำคัญแบบเนี้ยเราเหมือนกับระดมกำลังพลนะเชอรี่ถูกไหมแต่ละคนจะรับผิดชอบอะไรแบ่งหน้าที่กันชัดเจนถ้าอันนี้มาปุ๊บเดี๋ยวคนนั้นจะทำแบบนี้คนนี้จะทำแบบนั้นทุกคนก็รับหน้าที่ของตัวเองทำตามที่ของตัวเองให้อย่างสุดความสามารถที่สุดเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดหรือว่าถ้ามีเนี่ยต้องน้อยที่สุดหรือไม่มีได้เลยจะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ได้เห็นอย่างเชอรี่ก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยใช่ไหมในช่วงของหลายคนก็ใช่กระจายกำลังกันไปในจุดต่างๆคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันออกมาทั้งหมดเนี่ยมันคือทีมงานเราต้องเรียกว่าทีมงานที่ของ NVT ด้วยแล้วก็ทีมงานของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยที่เรามีการประสานงานกันอย่างดีจนทำให้งานต่างๆเนี่ยออกมาโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดตั้งแต่15:45ตั้งแต่การเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปตามเส้นทางต่างๆจนไปถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็มีพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อวานนี้ก็จนกว่าจะเสร็จเนี่ยประมาณเกือบ2 ทุ่มได้หลายคนติดตามหลายคนไปส่งเสด็จด้วยนะเชอรี่ตามเส้นทางต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์กันมาถูกไหมว่าจะขบวนเชิญพระศพเนี่ยจะไปในเส้นทางไหนบ้างเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสในร่วมในหนึ่งในทีมผู้บรรยายของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยเราได้เห็นเลยนะทุกจุดที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านโอ้โหคนหนาแน่นมากคนเยอะในทุกเส้นทางมาก
1: ๆใช่ค่ะ
0: มีจุดหนึ่งนะทหารนะที่ถ่ายทอดขณะที่เรากำลังบรรยายอยู่เนี่ยโอ้เห็นภาพน้ำตาไหลออกมาเนี่ยเราได้เห็นภาพอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางจากโรงพยาบาลจุฬาไปจนถึงพระบรมราชวังเลยนะคนเยอะคนน้อมส่งเสด็จคนมาแสดงถวายความอาลัยเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยเยอะมากจริงๆเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนอกจากคนไทยก็จะมีในส่วนของชาวต่างชาติ

0: ที่หลายคนติดตามข่าวคือทำงานหรือว่ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยนะคะก็มาร่วมแสดงความถวายความอาลัยด้วยในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เห็นคนไทยเนี่ยคือใส่ชุดสีดำอย่างพร้อมเพรียงบางคนก็ใส่ชุดสีขาวด้วยนี่นะคะแต่ว่าเส้นทางที่เคลื่อนขบวนเชิญพระศพเนี่ยนะคะก็จะผ่านจุดหมายที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะคะผ่านทั้งในส่วนของวังสะปทุมด้วยนะคะอุทยานเฉลิมพระเกียรติด้วยของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะแล้วก็จุดสำคัญอีกหลายจุดทีเดียวนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจิตใจดวงใจของคนไทยอ่ะเป็นหนึ่งเดียวก็คือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดูภาพได้อย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลจุฬาได้นะไม่สามารถที่จะไปตามถนนที่พระบรมมหาราชวังได้แต่หลายคนเชื่อว่าคือติดตามการถ่ายทอดสดนะ
1: ใช่
0: ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเชอรี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันก็ติดตามมาตลอดคือทันทีที่เห็นรถเห็นน้องอ่ะที่ไปทําข่าวที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าทันทีที่เห็นรถเจมบอนด์ค่ะเขาบอก
1: คว ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: มันเหมือนคนที่นั่นเนี่ยร้องไห้พร้อมกันน่ะมันเป็นน้ำตามันเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจของคนไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยติดตามข่าวนี้กันมางานหลายปี2-3 ปีเตรียมใจทําใจกันมาอย่างต่อเนื่องแต่พอถึงวันจริงอย่างเนี้ยพอถึงข่าวการสิ้นพระชนแบบนี้นะคะหลายคนก็ยังทําใจไม่ได้เนื่องจากพระชนมายุยังน้อยอยู่แล้วพระองค์เองก็ยังทําภารกิจพระกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อคนไทยแล้วก็มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกเนี่ยต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้เป็นความรู้สึกของคนไทยแล้วเราได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งอะพี่ป๋องค่ะคือบางเรื่องราวอะเราแทบจะไม่ได้เห็นคนไทยดาราหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะเคยเป็นพระสหายอาจจะเคยร่วมกิจกรรมกับท่านนะอาจจะไม่ได้มาโพสต์หรือว่ามาบอกเล่าเรื่องราวแต่พี่ป๋องเห็นไหมในโลกโซเชียลอ่ะคุณ
1: อ๋
0: ล
1: อ
0: าล
1: ใ
0: ่
1: ช
0: า
1: ่
0: ผู้เนี้ยที่พระองค์ท่านไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณชมพู่อริยาเนี้ยตอนที่แต่งงานพระองค์ท่านก็ไปแล้วก็พระสหายอีกหลายๆคนที่เรียนทั้งจิตรลดาที่เรียนทั้งธรรมศาสตร์หรือที่เรียนทั้งราชินีก็ต่างออกมาบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ประมวลได้ที่สัมผัสได้เพราะว่าอ่านมาตลอดวัน2 วันนี้นะคะก็คือถ้าขอใช้คําที่ไม่ใช่แบบราชาศัพท์นะก็คือความเป็นกันเองของพระองค์แล้วก็ไม่ถือพระองค์เรียนในโรงเรียนต่อแถวทานข้าวในโรงอาหารก็เหมือนสามัญชนหรือเหมือนคนทั่วๆไปที่เขาปฏิบัติกันนะอันนี้ก็ที่อ่านมาในช่วง2 วันที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกประทับใจที่หลายคนมาบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้แต่เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพก็คือหลายคนก็เศร้าสะเทือนใจเหมือนกันพี่ป๋อง
1: ครับอย่างที่เชอรี่บอกว่านอกจากในบ้านเราแล้วประสบกรณิกรชาวไทยแล้วเนี่ยหลายๆประเทศทูตหลายๆประเทศรวมถึงองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์เดมเกียววังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ส่งโพสต์พระราชสารผ่านทาง Facebook ส่วนพระองค์เหมือนกันนะครับส่งโทมนัสแล้วก็ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปดูคือพอต้องทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทำให้ต้องทำการบ้านทำการบ้านเยอะมากปกติเนี่ยก็อ่านข่าวในพระราชสำนักอยู่แล้วเราก็ได้เห็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเยอะอยู่แล้วแต่พอเรายิ่งต้องศึกษาเรายิ่งต้องค้นคว้านะเพื่อจะไปบรรยายโอ้โหถึงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะที่ให้ช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยให้กินดีอยู่ดีให้มีความสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยแผ่กระจายไปถึงต่างประเทศด้วยแล้วต่างประเทศเนี่ยใช้แนวทางที่เกิดจากพระดำริหรือว่าความคิดของพระองค์ท่านเนี่ยนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปคือหนึ่งในที่สงสารแสดงความเสียใจมาก็คือสหประชาชาติโดยเฉพาะสำนักงานสหประชาชาติวิทยาเสพติดและอาชญากรรมประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ใช้ในการคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามของข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Blues นั้นได้สร้างมรดกที่ล้ำค่าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปอันนี้ที่อยากจะนำมาเล่าเพราะอะไรเพราะว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเริ่มดำริแล้วใช้ในการดูแลสำหรับผู้ถูกคุมขังหญิงหรือว่าผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจำคือพระองค์ท่านเนี่ยออกข้อกำหนดกรุงเทพออกมาถึงแนวทางและวิธีในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดความเสมอภาคการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำให้เป็นไปอย่างที่มีความปลอดภัยและก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีเลยไปค้นกันต่อว่าแล้วBangkok Blues ที่เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีกว่า70ข้อทีเดียวนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะ70ข้อเนี่ยที่ริเริ่มโดยพระองค์ท่านนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกว่าแนวคิดและพระดำริของพระองค์ท่านต่อเรื่องเนี้ยแนวคิดอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าแนวคิดสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเรือนจำส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับผู้ชายดังนั้นถ้าเกิดว่าแนวทางในการที่จะคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่เรือนจำเนี่ยบางทีอาจจะไม่สอดคล้องกับผู้ต้องขังหญิงพระองค์ท่านก็เลยดำริในการกำหนด70ข้อที่ครอบคลุมการปฏิบัติสำคัญว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยและการเจริญพันธุ์นะครับดูแลสุขภาพความต้องการเฉพาะของผู้หญิงรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นสุขอนามัยฟรีการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังอันนี้ห้ามใช้เครื่องพันธนาการระหว่างการคลอดบุตรหรือว่ามีการจัดให้มีสถานรับเลี้ยงพื้นที่ดูแลเด็กที่เหมาะสมภายในเรือนจำความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดนะครับมีมาตรการในการคุ้มครองการลงโทษทางวินัยห้ามลงโทษด้วยการตัดขาดจากการติดต่อกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามพบปะบุตรหรือการมาตรการทางเลือกอื่นเช่นการส่งเสริมการใช้มาตรการคุมประพฤติหรือว่าโทษที่ไม่ใช่การจำคุกสำหรับความผิดที่ไม่รุนแรงและคำนึงถึงภาระหน้าที่การดูแลครอบครัวของผู้หญิงอันนี้คือ1ใน70ข้อที่นำมาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหประชาชาติอย่างที่เขาบอกไปว่าเขารับในแนวทางเนี้ย Bangkok Blues พระดำริของพระองค์ท่านแล้วนำไปปรับใช้แล้วตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็นำมาตรการเนี้ยไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันจาก70ข้อก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ชาวไทยนะชาวต่างชาติแต่ละคนก็ได้ใช้ในส่วนของพระดำริของพระองค์ท่านไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ในแต่ละประเทศนั้นๆ
1: คือเป็นที่มาของหลายคนอาจจะได้มีการติดตามกันนะคะก็คือโครงการกำลังใจนั่นเองจริงๆแล้วนับจนถึงวันนี้นี่เกือบ20ปีแล้วนะพี่ป๋องนะก่อตั้งขึ้นครั้งแรกก็คือวันที่31ตุลาคม2549นะคะโครงการนี้เนี่ยก็คือช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกตินะคะก็คืออาจจะช่วยในหลายกรณีอย่างเช่นผู้ที่เคยก้าวพลาดผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือว่าจำเลยเนี่ยคือเขาเหล่านี้มักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสนะคะในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นโครงการที่เกิดขึ้นคำว่ากำลังใจก็เลยมาพร้อมกับคำว่าโอกาสนั่นเองนะให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำแล้วก็สามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งนะคะอย่างโครงการนี้เนี่ยนะจะมาในลักษณะของเสริมที่ไม่ใช่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็จะเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานของราชการเนี่ยอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากอาจจะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือว่าปัจจัยต่างๆนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็คือที่เป็นผู้ต้องขังหญิงนะคะเด็กติดผู้ต้องขังนะคะเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดแล้วก็ผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปที่มาในส่วนของโครงการกำลังใจแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งพี่ป๋อง
0: ครับ
1: เขาถ่ายมาที่เรือนจำระยองถ้าคือเราคนอย่างเราทั่วไปคงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำหรอกแต่ดิฉันเคยเข้าไปในเรือนจำอยู่ครั้งหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบุรีพี่บอกโอ้โหกว่าจะเข้าไปเนี่ยต่อโทรศัพท์เข้าไปไม่ได้แล้วก็นาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะกระเป๋าก็ไม่ได้ปากกาก็คือไม่ได้เลยอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วอันนี้เป็นข้อกำหนดแล้วกว่าจะเข้าไปก็ผ่านการตรวจคือหลายขั้นตอน

0: นะคะแล้วก็จะเข้าไปด้านในสุดเนี่ยเขาก็จะมีพิธีการตรวจอะไรของเขาค่อนข้างที่จะคุมเข้มแต่ว่าที่เรือนจําที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปในแดนตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นแบบศาลาทรงไทยอ่ะพี่บองแล้วตรงนั้นเนี่ยคือหลายคนที่เข้าไปแล้วนักข่าวอะไรประมาณนี้ก็เลยถามว่าตรงนี้คืออะไรทำไมอยู่ดีๆเป็นลักษณะของศาลาทรงไทยเป็นไม้สักอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกว่าเป็นที่ทํางานของพระองค์ท่านมาเป็นสิบปีแล้วเพื่อที่จะทํางานให้เรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราคือให้เข้าใจได้สัมผัสกับคนที่ถูกคุมขังกับคนที่ถูกคุมประพฤติในเรือนจํานั่นเองอันนี้ก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะพี่ป๋องจริงๆแล้วก็มีโอกาสเลือกที่จะทํางานได้หลากหลายสถานที่ใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ในเมื่ออยากจะทำโครงการให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะโครงการกําลังใจเนี่ยนะคะท่านก็เลยมีลักษณะที่ประทับมาเป็นศาลานะคะทรงไทยเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่เรือนจําระยองนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังถึงความประทับใจของพระองค์ท่านนะคะก็เป็น
1: คร
0: ส
1: ั
0: ่
1: บ
0: วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่าพระกรณียกิจของพระองค์ท่านต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับที่เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อวานนี้ในช่วงระหว่างพระราชพิธีที่พระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีอารักษ์อ่านประกาศนะครับเรื่องของสถาปนาพระเกียรติยศพระองค์ท่านด้วยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านของกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7 ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันซึ่งพระโกศเสวตฉัตร7 ชั้นด้วยว่าสัปตปดลเสวตฉัตรโดยปกติยศชั้นเจ้าฟ้าตามราชประเพณีที่เป็นพระเจ้าลูกเธอแบบนี้จะได้ฉัตร5 ชั้นแต่คราวนี้พระองค์ท่านนะครับพระราชทานพระเกียรติยศแล้วก็เฉลิมพระเกียรติขึ้นมาสูงเป็นฉัตร7 ชั้นด้วยกันสัปตปดลเสวตฉัตรมาจากภาษาบาลีครับสัปตแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรคือแปลว่าฉัตรสีขาวจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7 ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ
0: แล้วก็อีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังที่อาจจะติดตามโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในช่วงเวลาประมาณ18:50 นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่ง พิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เมื่อสักครู่นี้พี่ป๋องพูดถึงราชวงศ์ภูฏานนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีการจัดพิธีสำคัญนะคะก็ทุกพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีสวดมนต์แล้วก็จุดตะเกียงเนยจำนวน 1,000 ดวงนะคะณวิหารหลวงคุณเรภายใต้ทาชิชูซองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะพิธีดังกล่าวก็จะมีในส่วนของข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานนะคะก็จะมีชุมชนชาวไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศภูฏานด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ร่วมในพิธีด้วยนะคะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรภูฏานและก็ประเทศไทยถือว่ามีความสัมพันธ์อันอบอุ่นแล้วก็แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานนะคะในโอกาสนี้พระราชวงศ์และประชาชนชาวภูฏานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ป๋องคะสำหรับในส่วนของประชาชนคนไทยอะค่ะที่ทางสำนักพระราชวังวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่สำนักพระราชวังเนี่ยเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปนะคะแล้วก็ที่ศาลาสักไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเริ่มกันตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีคณะบุคคลแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดินทางไปถวายสักการะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างหนึ่งแน่นทีเดียวด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะรวมถึงข้าราชการกระทรวงต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกคนวันนี้ต้องบอกว่ามาทั่วทุกสารทิศทีเดียวนะคะก็หลายคนก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่ารู้สึกอย่างเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะพร้อมกับรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเช่นอย่างที่เราเคยได้ฟังกันนะคะแล้วก็ได้เห็นพระองค์ท่านบ่อยๆก็คืองานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงมูลนิธิอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแล้วก็สตรีทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะปิดเปลกนี้ขอย้ำอีกทีนึงนะครับที่เรื่องของการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็สามารถที่จะทำเรื่อยไปได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นกับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกและมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นครับยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะสามารถที่จะเข้าสักการะถวายสักการะพระศพได้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับคือตั้งแต่ครบ15วันตั้งแต่หลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถที่จะเข้าถวายสักการะพระศพได้ในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ครับส่วนการขอเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั้นก็สามารถที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ครับแจ้งให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
10: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับวันอาทิตย์นี้14มิถุนายน2569กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับขอบคุณคุณฟังนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะครับหลายช่องทางทีเดียวทั้งคุณอัญชราคุณชวนันท์คุณชวนันท์ถามว่าสภาพจิตใจกลับมาดีหรือยังดีแล้วครับทำงานพร้อมทำงานที่จะพูดคุยเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับทาง 96.5 แห่งนี้ครับเชอรี่เชิญเลยนอกจากการสูญเสียที่บ้านเราแล้วเนี่ยที่อิหร่านจริงๆแล้วเขาก็เสียชีวิตนานแล้วนะตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านสหรัฐอิสราเอลนะครับแต่เขากำลังจะมีพิธีศพครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
3: คือจริงๆถ้าพูดถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยคือจะจบแต่ก็ไม่จบเนาะมันเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีแต่คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวกลับไปก็ถอยใหม่แล้วก็กลับมาดีเหมือนเดิมคือก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเห็นล่าสุดเลบานอนกับอิสราเอลก็เตรียมเปิดการเจรจารอบใหม่22มิถุนายนนี้นะคะในส่วนของอิหร่านเองนะคะอิสราเอลเองแล้วก็ในส่วนของผู้นำสหรัฐเห็นบอกว่าทรัมป์ก็เตรียมที่จะลงนามแล้วด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าวันนี้ค่ะสื่อทางการของอิหร่านเนี่ยรายงานว่าพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะก็จะเริ่มขึ้นในกรุงเตหะรานก็คือวันที่4กรกฎาคมนี้เอไม่แน่ใจพี่ป๋องวันที่4กรกฎาคมนี้วันชาติสหรัฐนะ
2: ใช่วันชาติสหรัฐ
3: นะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีฝังศพก็คือวันที่9กรกฎาคมนะคะที่เมืองมัชฮัดนะคะเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางตอนออกเฉียงเหนือเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอีเองด้วยนะคะทีนี้ค่ะคาเมเนอีในอายุเนี่ย86ปีแล้วคือเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเรียกได้ว่าเป็นวันแรกเลยที่มีการโจมตีก็คือ28กุมภาพันธ์2569นะคะด้วยแรงระเบิดก็คือมีการทำลายที่พักแล้วก็ศูนย์ประชาการในกรุงเตหะรานแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะพี่ป๋องจำได้ไหมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์คือหลายคนติดตามอาการของคาเมเนอีคือเขาบอกว่าได้รับความสูญเสียที่บริเวณใบหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักจนถึงขนาดเสียชีวิตถ้าเกิดเราย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยปีนี้นะคะเขาบอกว่าตามหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยผู้เสียชีวิตควรได้รับการฝังศพโดยเร็วที่สุดนะคะและโดยหลักแล้วเนี่ยควรจัดขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันก็คืออยู่ในสถานการณ์พิเศษก็คือภาวะสงครามนั่นเองคือถ้าจำกันได้ตอนนั้นทุกคนยังบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแค่เสียโฉมที่หน้าเท่านั้นเองแต่ว่าเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะคาเมเนอีเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยเป็นเวลานานถึง36ปีนะมีบทบาทสำคัญในการขยายอิทธิพลของอิหร่านในตะวันออกกลางตลอดช่วงการปกครองนะรัฐบาลสหรัฐหลายสมัยก็พยายามหาทางยุติความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืนได้ภายหลังการเสียชีวิตของคาเมเนอีนะคะในส่วนของบุตรชายนะคะอายุ56ปีก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันสูญเสียพันยาในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดนะคะในขณะเดียวกันค่ะเชบาบชาลีฟค่ะนายกรัฐมนตรีปากีสถานก็บอกว่าวันนี้แหละค่ะว่าอิหร่านแล้วก็สหรัฐเนี่ยได้บรรลุกรอบของข้อตกลงสันติภาพหลังสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า3เดือนคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงในเบื้องต้นอย่างที่บอกไปภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงต่างๆเพราะว่าในส่วนของทรัมป์เองก็บอกว่ามีกำหนดลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางก็คือในวันนี้นะคะแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกด้วยนะคะ
2: ก็ทรัมป์บอกแบบนี้นะ ต้องบอกก่อนว่าทรัมป์นี่บอกแบบนี้ว่าเดี๋ยววันนี้แหละ14มิถุนายนเดี๋ยวจะมีการลงนามยุติสงครามข้อเรียกร้องอะไรต่างๆอ่ะภายในวันที่14มิถุนายนนี
3: ้
2: แต่อิหร่านเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาสวนกลับเลยบอกว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะจริงอยู่คุยกันแต่ไม่ใช่แน่ๆในการลงนามในวันนี้คือ14มิถุนายนเพราะว่าทางการของอิหร่านเนี่ยโดยนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านมีการแถลงก่อนหน้าที่บอกว่าเตือนไม่มีการแสดงความคิดเห็นของช่วงเวลาในการลงนามนะเพราะว่าต้องรอดูกันต่อไปเกี่ยวกับวันที่แน่นอนในการลงนามบันทึกความเข้าใจก่อนไม่ใช่พรุ่งนี้คือเขาพูดเมื่อวานคือว่ายังไงก็ตามไม่ใช่วันนี้อย่างแน่นอนโดยบาเกอีเขาบอกแบบนี้ว่าการลงนามในกรอบข้อตกลงที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตซึ่งจะเป็นกรอบตกลงเพื่อมุ่งไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีการเจรจากันก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะว่าจะมีการลงนามไหมแสดงว่ามีการลงนามจริงเพียงแต่ว่ายังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันที่จะลงนามเขาว่ายังมีการลังเลกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันยืดเยื้อ3เดือนละสำหรับสงครามในอิหร่านสหรัฐและอิสราเอลในครั้งนี้24ชั่วโมงที่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของการที่จะลงนามอิหร่านก็ยังคงมีข้อบางข้ออยู่เหมือนกันที่บอกว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แม้ว่าจะใกล้ในการที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วก็ตามนะครับอิหร่านก็บอกว่าส่งสัญญาณแบบนี้ว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงยุติสงครามนะครับเป็นการบันทึกความเข้าใจที่เสนอนั้นอย่างแรกๆเลยคือเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งและลดยกเลิกการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลของสหรัฐนะครับรวมถึงการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งมักจะเป็นเหตุผลหลักที่ทรัมป์อ้างเรื่องของการเริ่มต้นสงครามก็ต้องรอดูกันต่อไปสหรัฐบอกวันนี้เนาะแต่อย่างว่ายังไอ้โอกาสที่จะมีไหมมีแต่อาจจะยังไม่ใช่วันนี้เวลาเราฟังข่าวต้องฟังสองด้านนะเราฟังจากพ่อใหญ่ทรัมป์อย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังทางอิหร่านด้วยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วจะยังไง
3: คือเอาจริงๆนะถ้าเราดูติดตามมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะพี่สถานการณ์เราคุณฟังลองดูสิต้องให้เขาจับมือกันให้ได้จริงๆอะถึงเราจะเชื่อเพราะว่าเหตุการณ์โดยเฉพาะพ่อใหญ่ทรัมป์ของเราอะไรอย่างเงี้ยคือ วันนี้บอกโอ้โหจะถล่มอิหร่านราบเป็นหน้ากองอ่ะเอาอีกวันนึงอ้าวก็เหตุการณ์มันเค้าเรียกว่าไงพลิกตลับปัดกลับกันได้ตลอดมันทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ผันผวนแล้วก็ราคาทองโอ้โหผันผวนอย่างหนักทีเดียวตามปกติแล้วคุณผู้ฟังถ้าทองเนี่ยมันต้องขึ้นนะในช่วงที่มีสงครามถูกต้องไหม
2: ใช่
3: สินทรัพย์ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทอง
2: และคนหนาวนะติดดอย
3: ใช่พี่หนุ่มกะลาเนี่ยเดี๋ยวนะซื้อตั้งแต่ 82,000 ค่ะพี่ตอนนั้น
2: อ
3: ะตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ติดลบไปประมาณล้านกว่าล้านหกล้านเจ็ด
2: อะโอ้โหแสดงว่าซื้อเยอะ
3: ซื้อเยอะค่ะเป็นสิบกิโลเลยเนี่ยมั้งน่ะนะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาทองเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ตกหล่นลงไปเหลือไม่แน่ใจว่าต่ำสุดเท่าไหร่แต่อยู่ที่ราวๆประมาณ 63,000 อ่ะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวัน2วันเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันกระเตื้องขึ้นมาเป็น 65,000 66,000 เมื่อไหร่ทีนี้ก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าวันนี้ใช่ไหมทองคำก็จะเปิดตลาดน้ำมันแล้วก็คืนนี้อ่ะประมาณ 3:00 อ่ะใครที่จะมีการลงทุนหรือวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยคิดดูให้ดีๆก่อนตอนเนี้ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของทองคำอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่รู้อยู่เหมือนกันยังไงดีอ่ะทองมันจะขึ้นปูดปาดหรือเปล่าหลายคนก็คาดการณ์ว่าอุ๊ยทองขึ้นแน่เลยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่อยจะเย็นๆค่อยๆดูเพราะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ติดดอยอยู่เหมือนกันนะพี่ปองนะ อาจจะติดไม่มากเพราะไม่มีเงินลงทุนเหมือนคนอื่นแต่ก็นั่งมองดาวมองดอยกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะสำหรับนักลงทุนอะไรต่างๆนะการลงทุนก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ติดตามควบคู่กันไประหว่างอิหร่านอิสราเอลแล้วก็สหรัฐก็คือเลบานอนเพราะว่าอิสราเอลก็ถล่มเลบานอนค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นอีกหัวข้อที่สำคัญนะคะว่าจะมีการคือถ้าจะยุติระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ย อิสราเอลก็ต้องยุติการโจมตีในส่วนของเลบานอนด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเตรียมส่งผู้แทนทางทหารเข้าร่วมประชุมนะเนื่องจากว่ามีความสำคัญระดับสูงโดยทหารอิสราเอลเนี่ยมีกำหนดนะจะถอนกำลังออกจากการประสานงานร่วมกับกองทัพเลบานอนค่ะก็จะเป็นผู้เข้ามาดูแลแล้วก็ดำเนินการตามแผนอาวุธในพื้นที่นะคะคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าการเจรจาเนี่ยต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอนะคะที่จะใช้เมืองมิชเชลเบลเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการพิจารณาเลือกพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนาบาติเยเป็นพื้นที่ทางเลือกใหม่แทนค่ะโดยจะมีสหรัฐทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความมั่นคงที่บริเวณชายแดนแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะคะแล้วก็ยังคงมีความเห็นต่างกันมากในประเด็นเรื่องของกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าหลังจากมีแถลงการณ์เนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายเองก็เห็นพ้องที่จะเร่งดำเนินการจัดตั้งพื้นที่นำร่องโดยเร็วเพื่อให้กองทัพรัฐบาลเลบานอนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมดูแลพื้นที่แต่เพียงผู้เดียวนะคะมาตรการนี้ก็อาจจะส่งผลเป็นการตัดสินแล้วก็ควบคุมไม่ให้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยหรือว่ากองกำลังอื่นๆนอกเหนือจากกองทัพรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดคือก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวในฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็มีการสนับสนุนในส่วนของอิสราเอลไงของอิหร่านนะคะเขาก็เลยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในวันที่22มิถุนายนนี้นั่นเองค
2: ่
3: ะ
2: ก็ติดตามกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไกลเลยนะสำหรับตอนออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบต่อเราอย่างแน่นอนอย่างราคาพลังงานที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทั้งสิ้นนะถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราคงต้องตามข่าวกันต่อเรื่องของปากท้องการกินการใช้พอพูดถึงเรื่องปากท้องการกินการใช้เพราะเกี่ยวเรื่องจากสงครามหมดยัง 1,000 บาท
3: เหลือตั้งกี่บาทคะ
2: หมดแล้วครับหมดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา60 40เดือนละ 1,000 4เดือนใช่ไหมเดือนแรกเนี่ย
3: เข้าไปดูเลยเนี่ยเหลือกี่บาท
2: หมดเรียบร้อยแล้วคือพอนึกออกว่าอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มฟู้ดเดลิเวอรี่นะที่สามารถที่จะใช้ได้ปรากฏว่าไม่เหลือตังค์แล้วนะครับหมดเรียบร้อยคงต้องรอไปใช้เดือนหน้าเอาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกสำหรับการใช้สิทธิ์60 40ไทยช่วยไทย plus ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่อ้าวเช็คกันหน่อยละกันคุณผู้ฟังอยากให้เช็คว่าพร้อมหรือยังเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนไม่ค่อยซื้อออกไปข้างนอกใช่ไหมสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นส่วนใหญ่อย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าไปดู2 ส่วนอันนี้2 ส่วนแต่มันจะลิงก์กันส่วนแรกเลยคือไปดูแอปพลิเคชันเป่าตังค์อันนี้ถ้าเกิดว่าใช้มาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยโอเคสั่งว่าใช้ต่อได้แน่ๆอย่างที่2แอปพลิเคชันของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่คุณใช้เป็นประจำบางคนใช้ Line Man บางคนใช้ Grab บางคนใช้เจ้าอะไรต่างๆก็ได้เข้าไปดูหน่อยซิว่าในแอปพลิเคชันของคุณแบนเนอร์มันขึ้นหรือยังมีแบนเนอร์หรือยังไทยช่วยไทย Plus นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2 อย่างเนี้ยต้องมีคือเป่าตังกับในส่วนของแอปของ Food Delivery ของคุณนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณซื้อของคุณก็ต้องไปเปิดในส่วนของแอป Delivery ของคุณก่อนพอเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบนเนอร์คือไทยช่วยไทยคุณก็ไปกดสัญลักษณ์นั้นนะพอคุณสั่งของเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บมันจะโยงกันอัตโนมัติถึงขั้นตอนการจ่ายเงินมันจะสามารถที่จะเชื่อมต่อโอนคุณไปยังการจ่ายเงินที่แอปเป่าตังต่ออีกทีนะครับดังนั้นถึงจะมีการจ่ายสตังค์ได้เพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าทั้ง2แอปเขาจะโคกันแต่ต้องเป็นแอปที่เขาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะซื้อในแอปนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันจะโยงไปอย่างในส่วนของเป่าตังค์เพราะฉะนั้นทั้ง2แอปนี้ต้องเตรียมให้พร้อมเริ่มพรุ่งนี้วันแรก6นาฬิกานะครับแล้วก็เขาบอกเตือนนิดนึงเวลาที่ไปชำระเนี่ยให้ชำระมันจะมีเวลากำหนดนะบางแอปก็5นาทีบางแอปก็10นาทีลองไปดูกันหน่อยแล้วกันนะว่าชำระเนี่ยเลยเวลาหรือเปล่านะครับอ้าว6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของแต่ละวันถ้าเกิดว่าใครจะใช้ไทยช่วยไทย plus ในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ครับ
3: ค่ะเห็นบอกว่ามีธุรกิจร้านค้าอันนี้เป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เขาร่วมมาตรการของรัฐเนี่ยประมาณ 875,831 ร้านค้าแล้วก็มีร้านค้าใหม่ที่ร่วมขึ้นมาอีก 168,307 ร้านค้านะคะยังคงมีร้านค้าต่างๆที่ตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่แน่ๆพี่ป๋อง 3,576 ร้านค้าด้วยกันแต่มาดูยอดใช้จ่ายกันสักนิดนึงดีกว่าล่าสุดเนี่ยไทยช่วยไทย plus เนี่ยใช้จ่ายไปแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเราแล้วก็พี่ป๋องด้วย24ล้าน8แสนบาท แล้วก็มีประชาชนกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เต็มวงเงินอันนี้น่าจะเป็นพี่ป๋อง
2: เต็มแล้วเต็มแล้ว
3: เต็มแล้วนะอยู่ที่ประมาณ2,650,000 คนด้วยกันแล้วก็มียอดใช้จ่ายสะสมรวมๆแล้วเนี่ยนะคะ 29,363 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นส่วนเงินที่รัฐบาลสนับสนุนจ่ายให้เนี่ย 17,012 ล้านบาทแล้วก็ส่วนที่เป็นเงินของภาคประชาชนร่วมจ่ายสมทบเอง 12,350 ล้านบาททีนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจากประสบการณ์หลายๆครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงอะไรนะคนละครึ่งพลัสเหรอจะมีแบบนี้พี่ป๋องเราก็จะมีร้านค้าของเราในดวงใจในฟู้ดเดลิเวอรี่เน
2: า
3: ะสมมุติเราเคยซื้ออ่ะแบบร้านค้าที่เราซื้อประจำเราก็จะรู้ราคาสมมุติว่าลาดหน้า65 บาทพี่เชื่อไหมพอเวลาเข้าโครงการมันจะปรับขึ้นร้านเขาจะปรับขึ้นใช่บางร้านอันนี้ฉันไม่ได้ปรับปั๊มหรืออะไรไปเองเลยนะบางร้านเนี่ยต้องใช้คำว่าบางร้านก็จะมีการปรับราคาขึ้นหรือบางทีอะค่ะตามร้านค้าที่เราไปสแกนบางจุดบางตลาดก็ได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารัฐก็จ่ายให้คุณไปด้วยเนี่ยไปช่วยด้วยเราก็จ่าย40เนี่ยคือเหมือนปริมาณอาหารเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าเดิมคือมันมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นมาก็เลยอยากจะบอกพี่ๆร้านค้าทั้งหลายนะคะว่าช่วยให้ปริมาณตามปกติเถอะค่ะรัฐก็ช่วยคุณแล้วเราก็ซื้อคุณแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้าไปอ่ะคุณจะถูกหมายหัวนะนั่นหมายความว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้คุณลองคิดดูดิพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาเขามีโครงการแบบนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยสังเกตเลยพี่ป๋องบางร้านเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่อยากเข้าร่วมแล้วถูกตรวจสอบเรื่องของภาษีจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องมีรายได้คือขายของได้เยอะประมาณ1.8 ล้านต่อปีหรือล้านถ้าจำไม่ผิด
2: ล้าน8
3: นะคะถึงจะต้องเสียภาษีแต่ยังไงแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยน mindset ของเราใหม่นะคนไทยทุกคนต้องเสียภาษีนะจ๊ะ คือคนไทยมี70 ล้านกว่าคนแต่มี10 กว่าล้านคนเนี่ยที่เสียภาษีอันนี้คือมันเป็นรายได้ของประเทศเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะทีนี้พอไปเห็นสมมติร้านเราเนี่ยเรากลัวเรื่องภาษีใช่ไหมเราไม่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าร้านข้างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ในตลาดสดเนี้ยมีโครงการเข้าร่วมโครงการ 80% ร้านค้าเหล่านี้แทบจะเหงาเลยนะพี่ป๋องแทบจะไม่มีคนเข้าเลยนะเพราะส่วนใหญ่เป็นเราอะตามนิสัยของมนุษย์อะเหมือนป้ายเซลอะพี่ป๋องเวลาป้ายเซลเราก็จะวิ่งเข้าไปใช่ไหม
2: เขาชน
3: อันนี้บอกหูมีไทยช่วยไทยพัดหรือคนละครึ่งเลยประมาณเนี้ยเราก็จะไปซื้อของร้านนั้นแม้ว่าร้านนั้นเราอาจจะไม่เคยกินหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมุ่งไปที่ร้านนั้นเพราะว่ามันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะแล้วก็อาจจะซื้อของได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะฝากไปถึงในส่วนของร้านค้าต่างๆนะคะ
2: พรุ่งนี้วันแรกสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับมาช้าจนบางคนไม่มีตังค์จะใช้ในไทยช่วยไทยนะไม่เป็นไรก็เดือนหน้า4 เดือนเดือนละ1,000รวมแล้ว4,000นะครับถ้าพูดถึงโครงการนี้ก็อีกโครงการหนึ่งละกันที่ตีคู่กันมาแต่อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สุดท้ายแล้วเนี่ยครม.เคาะมาเรียบร้อยนะเลิกอย่างเดียวเกณฑ์อื่นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างทั้งการถือครองที่ดินการเป็นหนี้ราคารถที่มีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมยกเว้นเรื่องของการลดหย่อนภาษีถ้าเกิดลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาเลิกไปเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่คนที่เคยมีบัตรและยังอยากจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อต้องไปยืนยันสิทธินะคุณผู้ฟังฮะย้ำกันอีกทีเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหมด21 มิถุนายนวันนี้14แล้วเพราะนั้นนะอีก1 สัปดาห์เท่านั้นที่เรามาเตือนกันเพราะอะไรเพราะ1 สัปดาห์บางคนยังนิ่งนอนใจกันอยู่ต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วส่วนคนใหม่กระทรวงมหาดไทยก็บอกแล้วนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนอนรอสวยๆเดี๋ยวเข้าไปสำรวจเองตามบ้านเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ที่จะเรียกอะไรติดตกหล่นในทีหนึ่งใช่เพื่อที่จะได้มีการสำรวจคนที่ยังไม่มีรออยู่กับบ้านแต่คนที่มีแล้วแล้วอยากจะได้ต่อก็ไปยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน5 ทุ่มของวันที่21คือวันอาทิตย์หน้านะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะประกาศผลคือในช่วงนี้จะเป็นในส่วนของคนที่มีบัตรเก่าแล้วไปยืนยันสิทธิ์ก็คือประกาศผลถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือวันที่1 สิงหาคมนี้นะคะในส่วนของผู้ที่รอการตกหล่นก็จะมีในส่วนของฝ่ายปกครองอะค่ะ นะคะลงพื้นที่ไปของกระทรวงมหาดไทยมีของพม.อาจจะมีในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วงนี้เขาจะไปเคาะประตูบ้านพี่ป๋องเขาจะไปตรวจสอบข้อมูลจากในส่วนของอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแต่ที่บางคนเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะคะก็จะไปช่วยอ่ะง่ายๆเลยคือไปลงทะเบียนสมัครยืนยันตัวตนเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้กลุ่มเปราะบางที่คุณเอกนิติเองย้ำนักย้ำหนานะคะว่าอยากจะช่วยเหลือในกลุ่มเหล่านี้จริงๆเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์อะไรในส่วนของภาครัฐเลยแต่ว่าในส่วนของประชาชนที่จะต้องมีการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์4ถึง21มิถุนายนถ้าปรากฏว่าคุณอาจจะสิทธิ์ไม่ตรงตามที่หลักเกณฑ์เอาไว้แล้วคุณก็เขาเรียกว่าไงอ่ะถูกปัดออกมาค
2: ุ
3: ณก็จะได้อีก2เดือนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะ
2: เดี๋ยวเราปิดท้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ขอปิดท้ายที่โพหรือตั้งผู้ว่าแล้วกันก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ต่างจากในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประกาศลงสมัครกันแล้วก็สมัครกันไปที่เรียบร้อยนะครับจากสวนดุสิตโพดูหน่อยนะเขาบอกอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.โอ้เนี่ยห่างทีเดียวในสวนดุสิตอันดับหนึ่งคุณชาติชาติสิทธิพันธ์60% 60.08% อันดับ2คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน 13.17% อันดับ3คือยังไม่ตัดสินใจ 12% อันดับ4คุณมลิกาอันดับ5คุณอนุชาอ่ะก็5อันดับแรกที่เราบอกกล่าวกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งผู้ว่านะไปดูเขาบอกว่าดูเรื่องสก.น่าจะเป็นการลุ้นมากกว่าแล้วสวนดุสิตโพก็ถามเหมือนกันแล้วคนกรุงเทพจะเลือกสก.หรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพจากพรรคไหนก็ปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยจะเลือกจากผู้สมัครอิสระ 35.39% อันดับ2ตามมาด้วยพรรคประชาชน 28.1.88% และก็มียังไม่ตัดสินใจด้วยคือ 12.52% อ้าวพี่น้องชาวกทม.ก็มีสิทธิ์มีเสียง28มิถุนายนอย่างนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งแล้วกันนะครับ
3: ค่ะ
2: ไม่ได้แล้ว
3: ตั้งล่วงหน้านะบอกก่อนนะ
2: โอ้ใช่
3: ไปสิบวันที่28นะจ๊ะ
2: ไม่มีล่วงหน้า
3: ไม่มี
2: นอกเขตด้วย
3: ไม่มีค่ะ
2: ย้ำนะสก.กับผู้ว่ากทม.ไม่มีล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีนอกเขตไปใช้สิทธิ์กัน28มิถุนายนนี้ครับหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตามครับคำนี้ปัทมาพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
5: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
5: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่าง

0: วันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะซึ่งมีเจ้าของห้องรับแขกคือดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะดร.บุ๋ม
5: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวค่ะ
4: วันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะเราก็มีเรื่องราวที่คนไทยนะคะต่างกำลังร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ได้ร่วมถวายอาลัยใช่ค่ะกับพระองค์พาของปวงชนชาวไทยนะคะแต่เรื่องราวข่าวคราวภารกิจต่างๆก็ชมได้ทางสำนักข่าวไทยและอสมทค่ะจะติดตามรายงานความคืบหน้าแล้วก็กิจกรรมของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะคะสำหรับวันนี้พี่บุ๋มค่ะเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะ
5: ใช่แต่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์กับวันอังคารค่ะพี่เก่ง
4: ค่ะ
5: ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ารายการตกบันเทิงงดนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะเราต้องมีการถ่ายทอดพระราชพิธี
4: ค่ะสิ่งที่คนไทยทุกคนนะคะก็ติดตามข่าวสารของ อสมทกันได้ค่ะในรายการต่างๆจะมีการถ่ายทอดพิธีนะครับวันนี้ที่คุณผู้ฟังเองได้เห็นจากหน้าปกรายการของเรานะคะจะมีคุณหมอคนสวยแล้วก็เรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกันค่ะพี่บุ๋มค่ะนวัตกรรมของคนไทยใช่ไหมคะ
5: ซึ่งเราภูมิใจกับความเก่งของคนไทยค่ะนะคะแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรายการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนทำงานนะคะซึ่งก็จะตาแห้งกันง่ายมากบุ๋มคือคนหนึ่งในนั้นค่ะเพราะบุ๋มนอนน้อยมีลูกเล็กเนาะแล้วก็ทำงานเยอะมากโดนแสงเยอะมากลงพื้นที่เยอะมากผลปรากฏว่ามีปัญหาตาแห้งแล้วกลายเป็นว่ามีครั้งหนึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆตากุ้งยิงคือต่อมน้ำตาอักเสบค่ะพี่เก่งแต่สาเหตุกลับกลายมาจากว่าไอ้เวลาที่น้ำตาท่อน้ำตาของเราอ่ะมันต้องระบายไขมันและน้ำตาออกมาแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่เพื่อทุกท่อจะออกมาได้ก็จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วจะยังไงก็เลยได้ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดคลินิกแค่ข้างๆแถวบ้านผมพอดีเลยก็ได้มีการทำสปาตาที่นั่นค่ะแล้วก็มีการแบบเหมือนกับบีบค่ะบีบไล่ซึ่งบางอันเป็นก้อนแข็งเลยพี่แกงเป็นก้อนแข็งเลยยังไม่พอมาเจอคุณหมออีกทีนึงนะคะคุณหมอมีนวัตกรรมใหม่เป็นแว่นตากันตาแห้ง
4: อันนี้มันมีวิกฤตของคนในปัจจุบันนะที่อยู่กับหน้าจอมือถือจะรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับแขกรับเชิญของห้องรับแขกในคืนนี้นะคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะแพทย์หญิงสัสิใหญ่สว่างค่ะจากสุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาชนราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะคุณหมอสัสิสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมอ
6: สวัสดีค่ะ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: ค่ะ ผู้ป่วยจริงนะคะตัวจริงแล้วก็คุณหมอก็เป็นผู้ที่รักษาจริงๆเลยนะเก่งเจอปัญหาว่าพี่บุ๋มเนี่ยบอกว่าตาเนี่ยมักจะมีน้ำตาบ้างตาแห้งบ้างแล้วก็โดนไฟส่องแล้วก็อยู่กับหน้าจอตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณหมอค่ะอันนี้มันวิกฤตหรือยังคะตอนนี้คนไทยเรา
6: ก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคตาแห้งก็ถือว่าเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะในอดีตเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโรคตาแห้งเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมหรือโรคของผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าโรคตาแห้งเนี่ยกลายเป็นพบในวัยกลางคนวัยรุ่นแบบนี้เยอะมากขึ้นเพราะว่ามีการใช้หน้าจอมีการใช้ตาที่หนักขึ้นนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยความชุกหรือโรคตาแห้งที่เราพบได้เนี่ยปัจจุบันก็พบในสัตว์ส่วนประมาณ 60% ของประชากรเลยอะค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้หน้าจอหนักคนที่ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอเกินวันละ4ชั่วโมงนะคะหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์แต่งหน้าติดขนตาปลอมแบบนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคตาแห้งที่เกิดจากพฤติกรรมค่ะ
4: คุณหมอบอกพี่บุ๋มนี่เข้าข่ายเลยนะแต่งขนตาแต่งหน้าด้วยใช่ไหมแล้ว
5: ย
4: ัง
5: ไม
4: ่
5: พอยังไม่พอภูมิแพ้อีกต่างหากค่ะพี่เก่ง
4: ค่ะ
5: เป็นภูมิแพ้ไปเปือบตาทีนี้เอาเริ่มแต่ละขั้นตอนก่อนเราเจอสังเกตได้ยังไงคะว่าเราเป็นคนตาแห้งค่ะ
6: ค่ะก็จริงๆโรคตาแห้งเนี่ยมีอาการหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่กลุ่มที่ไม่มีอาการเลยต้องตรวจถึงจะทราบแล้วก็กลุ่มที่มีอาการเยอะเช่นอาการเนี่ยตั้งแต่หนักตาเคืองตาไม่สบายตานะคะเห็นภาพไม่ชัดเป็นแห่หายขนตาร่วงขนตาแทงตาแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นหนักมากๆไม่ได้รักษาร่างกายเราก็จะเริ่มส่งสัญญาณเช่นเป็นตากุ้งยิงแบบที่คุณบุ๋มบอกนะคะหรือว่ามีเลือดออกที่บุตานะคะบางท่านส่องกระจกเห็นตาขาวเนี่ยไม่ค่อยขาวเป็นเหลืองๆเป็นน้ำตาลเป็นแดงๆนะคะหรือลามมาเช่นเป็นภูมิแพ้หนักได้เพราะว่าชั้นน้ำตาเคลือบตานะคะเป็นต้อลมได้เป็นต้นแบบนี้อาการหลากหลายมากเลยตั้งแต่เป็นน้อยๆไปจนถึงเป็นหนักมีภาวะแทรกซ้อนค่ะ
4: ค่ะ
5: ซึ่งก็พอเป็นอาการอย่างนั้นมันจะส่งผลยังไงบ้างคะอย่างเช่นการเคืองตาหรือว่าน้ำตาจะไหลไหมหรืออะไรยังไงไหมคะ
6: ก็คือโรคตาแห้งเนี่ยหากเราแบ่งให้เข้าใจง่ายๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นตาแห้งชนิดน้ำตาสร้างได้น้อยกลุ่มนี้เช่นคนเป็นโรคภูมิแพ้รับประทานยาแก้แพ้หรือคนเป็นโรครูมาตอย SLE โจเกรนไทรอยยานอนหลับต่างๆกลุ่มนี้น้ำสร้างได้น้อยนะคะกับอีกกลุ่มนึงน้ำตาระเหยมากนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสัดส่วนใหญ่ของโรคตาแห้ง 80% นะคะกลุ่มที่บอกน้ำตาสร้างได้น้อยเนี่ยอันนี้ 20% นะคะแต่ 80% เป็นจากน้ำตาระเหยมากจากต่อมไขมันอุดตันนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆเป็นชั้นนอกสุดของน้ำตาเขาก็จะทำหน้าที่เคลือบชั้นน้ำตาไม่ให้ระเหยแต่พอไขมันเราตันไปปุ๊บไขมันมาเคลือบตาไม่ได้เราก็เลยเป็นตาแห้งชนิดน้ำตาระเหยมากซึ่งต่อมไขมันเนี่ยจริงๆซ่อนอยู่ในเปลือกตาเรานะคะข้างบนเนี่ยมี50ต่อมนะคะข้างล่างมี30ต่อมแล้วทุกครั้งที่เรากระพริบตาเนี่ยหากเรากระพริบตาได้ปกติเป็นคนปกติแบบนี้ไขมันจะถูกปั๊มออกมาตลอดนะคะซึ่งคนปกติแล้วเนี่ย1นาทีเราจะกระพริบตา12ถึง20ครั้งนะคะแต่คนที่จ้องหน้าจอเยอะๆทำงานผ่านหน้าจอพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากระพริบตาลดลง3เท่าหรือเหลือแค่3ถึง10ครั้งเท่านั้นเองพอเราไม่กระพริบปุ๊บไขมันก็ค่อยๆแข็งไปนะคะพอไขมันแข็งปุ๊บไม่มีชั้นไขมันมาเคลือบน้ำตาเราก็เลยระเหยแบบนี้ก็เป็นตาแห้งชนิดน้ำตาระเหยมากส่วนไขมันที่อุดอยู่เนี่ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อนๆที่เปลือกตาเป็นก้อนไขมันเป็นตากุ้งยิงบางทีต่อมพวกเนี้ยเขาก็ดันขนตาทำให้ขนตาเราผิดทิศทางขนตาร่วงขนตาหลุดแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะนั้นก็เป็นทั้งอาการแห้งด้วยแล้วก็เป็นผลจากที่ไขมันตันด้วยอย่างที่ภูมิแพ้ที่คุณบุ๋มเป็นเนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นเพราะว่าตัวเราขาดชั้นไขมันเคลือบน้ำตานะคะทำให้ตาเราขาดเกราะป้องกันนะคะแบบนี้เราเจอสิ่งแปลกปลอมเจอสารกระตุ้นการแพ้ต่างๆเราก็จะแพ้ง่ายกว่าคนปกติค่ะ
4: ค่ะความเขาเรียกว่าอันตราย ของถ้าปล่อยปละละเลยอะค่ะคุณหมอศศิขาม
6: ัน
4: มีไหมคะหรือว่าแค่หยดน้ำตาเทียมแล้วก็จบกันจริงๆมันอันตรายมากแค่ไหน
6: ค่ะก็คือพอเราปล่อยให้ตาแห้งหนักเข้าก็คล้ายๆกับว่าตาของเราเนี่ยขาดเกราะป้องกันเพราะว่าคนปกติที่ชั้นน้ำตาดีเราก็จะมีเกราะป้องกันใช่ไหมคะแต
4: ่
6: ถ้าตาเราแห้งไขมันก็ไม่มีน้ำก็ระเหยไปหมดตาเราก็ขาดเกราะป้องกันแปลว่าข้อที่หนึ่งกระจกตาเป็นแผลได้เช่นเราตรวจปุ๊บเป็นจุดๆเต็มเลยหรือเป็นภูมิแพ้กำเริบได้ง่ายนะคะบางคนเนี่ยที่เป็นหนักเข้าหนักเข้าตาเป็นแผลเยอะๆก็กระจกตาทะลุได้นะคะรวมทั้งเป็นต้อนเนื้อ
4: ต้อเนื้ออีก
6: ต้อลมต้อเนื้อเพราะว่าพอเราขาดชั้นไขมันชั้นน้ำเคลือบตาปุ๊บเราโดนแดดลมฝุ่นโดนมลภาวะปุ๊บตาเราก็จะสัมผัสสิ่งนั้นเกิดการอักเสบระคายเคืองเฉพาะที่กลายเป็นต้อลมต้อเนื้อได้ค่ะ
4: ก็คือมันก็ไปบอดได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
6: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหนักเข้าหนักเข้าเช่นถ้ามีแผลที่กระจกตาเยอะๆเลยเขาก็จะบังการมองเห็นก็จะทำให้เรามองเห็นไม่ชัดแบบเดิมได้ค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นกระจกตาทะลุก็มักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยเช่นเป็นกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันตัวเองรูมาตอยด์เอสเอที่นอกจากขาดไขมันแบบคนทั่วไปอย่างเราขาดชั้นน้ำด้วยแบบนั้นเนี่ยกระจกตาทะลุก็คือถือว่าหนักมากจริงๆก็ตาบอดค่ะ
4: ค่ะโอ้โหอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมพี่บุ๋มเพราะว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแบบแค่คันตาตาแห้งเดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำยาหยอดตามาใช้กันเองอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอศศิขา
6: ก็ตาแห้งเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อที่หนึ่งเลยพบบ่อยนะคะถึง 60% ของประชากรแปลว่าในคน10คนในห้องเนี่ยมีประมาณ6คนละจะเป็นโรคตาแห้งนะคะแล้วตอนเริ่มต้นมันก็เล็กจริงแหละช่วงแรกๆถ้าแค่น้ำไม่พอก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าเราปล่อยไว้เช่นปล่อยไว้นานเกินไปจนเขาเป็นหนักจนเขามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอันนี้ยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งเป็นหนักก็จะยิ่งรักษายากสู้รักษาตั้งแต่ตอนที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆแบบนี้จะหายง่ายกว่าค่ะ
4: อ่ะอย่างพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มก็ยังมีอาการระคายเคืองเพราะตัวเองรู้ว่าเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะคุณหมอคุณผู้ฟังเองถ้าเผื่อมีความเสี่ยงเนี่ยจะสังเกตอาการตัวเองยังไงอะคะ
5: พี่บุ๋มแล้วก็จำเป็นต้องไปสปาตาต้องบีบต่อมไขมันกันมากน้อยแค่ไหนคะ
6: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการก็แปลว่ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นภูมิแพ้เป็นต้อลมเป็นตาแดงต่างๆอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะมีอาการก็จะเป็นอาการเล็กน้อยอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นโรคเล็กน้อยจริงๆเช่นตาแห้งแสบตาเคืองตาหนักตาไม่สบายตาแบบนี้ก็คือเล็กน้อยแต่ถ้าเยอะก็คือมีภาวะแทรกซ้อนแบบที่คุณบุ๋มเป็นนะคะซึ่งการดูแลรักษาเบื้องต้นทำอย่างไรนะคะก็แน่นอนต้องปรับ2ส่วนนะคะน้ำตาเนี่ยจริงๆมี3ส่วนตามรูปที่ขึ้นก็คือข้างในสุดที่อยู่ติดชั้นตาเราเป็นชั้นมูกอันนี้เป็นสัดส่วนแค่ 5% นะคะชั้นกลางชั้นน้ำอันนี้ 80% นะคะแล้วก็ชั้นนอกชั้นไขมันประมาณ 10-15% นะคะในการปรับเนี่ยถ้าเราแยกได้ว่าเป็นแห้งจากชั้นไหนเราก็รักษาตามเหตุนะคะเช่นที่คุณบุ๋มบอกว่าทำสปาตาเนี่ยเป็นการบีบไขมันเป็นการช่วยชั้นไขมันนะคะซึ่งเราสามารถทำเองที่บ้านตอนแรกได้เลยด้วยการประคบอุ่นนะคะประคบอุ่นเช้าเย็น40องศาเซลเซียส4นาทีขึ้นไป3สัปดาห์ติดนะคะนี้ช่วยชั้นไขมันส่วนชั้นน้ำเนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่การปรับพฤติกรรมเช่นการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเราเสียเหงื่อเสียน้ำเยอะเช่นเล่นกีฬาดื่มคาเฟอีนนะคะเสียเหงื่อเยอะเราก็ต้องดื่มน้ำเติมให้พอหรือแม้กระทั่งการเติมน้ำตาเทียมก็ช่วยได้นะคะสรุปการทำสปาตาจำเป็นสำหรับทุกคนไหมถ้าเราไม่ได้เป็นหนักจนถึงขั้นไขมันไม่ออกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากแต่ถ้าเราเป็นไขมันตันเยอะจ้องหน้าจอเยอะเคยเป็นตากุ้งยิงแบบนี้ก็อาจจะช่วยค่ะ
4: ฟังแล้วมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอเพราะว่าประคบน้ำอุ่นทุกเช้าประมาณสัก5นาทีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: บางคนก็ไปใช้ถุงชาเก่าๆอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
6: ถูกเลยค่ะมีคนใช้ใช่ค่ะถูกต้องเลย
4: ถุงชาที่แช่น้ำชาแล้วบีบให้หมาดๆหน่อยก็ประคบ2ตา5นาทีแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะบางคนเขาไม่เชื่อว่าดื่มน้ำเยอะๆแล้วน้ำในตาจะดีขึ้นอันนี้คุณหมอคอนเฟิร์มยืนยันแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องสปาตาเนี่ย สำหรับผู้สาวผู้ที่ต้องรักสวยรักงามค่ะคุณหมอขาติดขนตาใช้แม่เหล็กใช้กาวต่อขนตาอย่างนี้อันตรายเหมือนกันไหมคะคุณ

0: อย่างพี่บุ๋มไปทำสปาตามาค่ะคุณหมอเราเจอว่าปัญหาที่พบบ่อยคืออะไรครับคุณหมอคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วสปาตาเนี่ยเราก็ทำเป็นการประคบอุ่นก็เหมือนที่เราทำเองได้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะบีบเอาไขมันที่ตันออกซึ่งไขมันเราเนี่ยคนปกติเราก็จะแบ่งได้4ระดับนะคะถ้าเราปกติ 100% ไขมันเราก็จะใสนะคะถัดขึ้นมาถ้าเริ่มไม่ค่อยดีก็จะเป็นเหลืองใสแล้วก็จะเป็นเหลืองขุ่นแล้วก็จะเป็นขาวขุ่นยาสีฟันเป็น4เลเวลนะคะซึ่งใน2กลุ่มแรกเนี่ยอันเนี้ยเป็นใสๆเพราะฉะนั้นแค่ประคบอุ่นแค่รีดเองด้วยนิ้วอันเนี้ยออกได้นะนะคะแต่ถ้าอันเนี้ยเป็นขาวขุ่นกับอันนี้เป็นเหลืองขุ่นนี่เป็นยาสีฟัน2 อันนี้เป็นเนื้อนะคะแปลว่าก็จะเริ่มออกเองยากก็อาจจะต้องประคบอุ่นเช้าเย็นนานหน่อยหรือว่าบีบช่วยออกได้นะคะก็จะการทำสปาตาก็จะเหมาะกับคนที่ไขมันตันเยอะๆทำเองไม่ออกแล้วก็จะระบายออกได้นะคะจนแล้วจนรอดต่อให้เราระบายออกหมดจนเขากลับมาใสแล้วเนี่ยเราก็ต้องวนกลับมาที่จุดตั้งต้นก็คือการปรับพฤติกรรมนะคะแปลว่าเราต้องพักหน้าจอสม่ำเสมอกระพริบตาทุก3วินาทีจ้องหน้าจอทั้งวันไม่ควรเกิน2ถึง4ชั่วโมงพักหน้าจอทุก15นาทีแบบนี้มองไปไกลๆก็จะช่วยเพราะว่าถ้าเรายังจ้องเยอะลืมกระพริบตาติดขนตาปลอมเยอะๆเป็นใหม่อีกวนอยู่ที่เดิม
2: โดยที่ล่าสุดที่บุ๋มไปที่คลินิกคุณหมอมีแว่นตาน่าสนใจมากพี่เก่งอยากให้คุณหมอเล่าถึงนวัตกรรมตรงนี้
0: ค่ะเป็นยังไงคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ค่ะก็คือย้อนไปที่ตอนต้นบอกว่าโรคตาแห้งเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะในคนตาแห้ง 100% เนี่ย 20% เกิดจากกลุ่มน้ำตาสร้างได้น้อยนะคะในขณะที่อีก 80% เกิดจากน้ำตาระเหยมากจากต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันซึ่งอันนี้เราก็มาโฟกัสในประชากรกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มน้ำตาระเหยมากจากไขมันอุดตันใช่ไหมคะซึ่งการที่น้ำระเหยเนี่ยก็เกิดจากบรรยากาศเราแห้งนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็มีงานวิจัยต่างๆเขาพยายามปรับสิ่งแวดล้อมของบรรยากาศที่ช่วยตาแห้งเช่นเอาเครื่องพ่นความชื้นมาไว้ในห้องเอาอ่างน้ำมาตั้งเอาแจกันมาตั้งก็จะพบว่าตาแห้งดีขึ้นนะคะเพราะเหมือนบรรยากาศเราชุ่มชื้นเราก็จะไม่มีน้ำตาระเหยไปมากนะคะเพราะฉะนั้นแว่นเติมน้ำเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆกับเราเอาน้ำเนี่ยมาหยอดในแว่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นที่รอบตาเลยแปลว่าน้ำตาเราเนี่ยก็จะระเหยได้ยากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเราถูกปิดนะคะก็จะช่วยให้เราสบายตามากขึ้นใช้ตาเล่นหน้าจอได้นานขึ้นแบบนี้ค่ะ
2: พอผมได้ลองแล้วค่ะ
0: ต้องใส่กิน
2: น้ำนิดเดียวค่ะพี่เก่งใส่หยอดน้ำนิดเดียวน้ำสะอาดน้ำเปล่าทั่วไปเลยค่ะอารมณ์เหมือนแบบเรามีอ่างน้ำข้างๆเตียงในห้องแอร์ค่ะที่เวลาหน้าเราจะแห้งผิวจะแห้งอ่ะใส่อย่างนั้นเลยค่ะพี่เก่ง
1: ใช่
0: แล้วอารมณ์มันเหมือนกับใส่แว่นสายตาประคบ
1: นี่ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยก็คือเรา
0: ธรรมดาไม่ใช่เป็นแว่นว่ายน้ำใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีพ็อกเก็ตที่เติมน้ำอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะเราก็จะหยดน้ำตาเทียมก็ได้หรือน้ำเปล่าอะไรลงไปอย่างละหยดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เลยนะคะเขาก็จะครอบตารอบเลยแล้วถ้าเราก็จะใช้หน้าจออะไรเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยแห้งไม่ค่อยทรมานไม่ค่อยระคายเคืองค่ะเพราะว่ามีน้ำระเหยอยู่ที่ตาเลยจากเดิมที่เราต้องเอาน้ำมาตั้งเอาเครื่องพ่นความชื้นอะไรแบบนี้อันนี้เราก็ใส่ทำงานหน้าจอได้เลย
0: ค่ะดูจากแว่นนี่คุณหมอใส่แล้วก็คือเหมือนแว่นสายตาที่เข้าได้กับทุกรูปหน้า
1: จริงๆเราเหมือนใส่แว่นเดียวกันเลยเหมือนกันเลย
0: แว่นคุณหมอชาสีกับแว่นที่เก่งนี่เหมือนกันเลยแล้วทรงเดียวกันแต่ความต่างก็คือมีกระป๋อน้ำที่อยู่ข้างๆและล้อมตาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีกระป๋อใส่น้ำอยู่ด้านข้าง
0: เราใส่
2: แต่ที่ชอบและที่ชอบมากคือด้านข้างแว่นน่ะพี่เก่งเห็นแบบกันลมได้ด้วย
0: อ๋อใช่มันหนาเป็นแผ่นกันบังลมได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือคนตาแห้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสภาวะแพ้แสงด้วยคือเราขาดชั้นน้ำตาเคลือบตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นลมเป็นฝุ่นเป็นควันหน้าเตาทำอาหารอะไรก็ตามเราจะแพ้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เลยดีไซน์ให้เขาแนบชิดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เราแพ้ฝุ่นแพ้ลมแพ้แสงก็ออกไปลุยได้เลย
0: อ่ะแล้วอย่างนี้พี่เก่งสายตายาวสายตาสั้นพี่เก่งต้องไปสั่งตัดเปลี่ยนเลนได้ใช่ไหมคุณหมออ
1: ันก็เปลี่ยนเลนได้

0: เล
1: อื
0: ยแต่ถ้าเราม ใช้เลนส์ของที่ให้ไปเลยเนี่ยอันนี้จะเคลือบกันฝ้ากับเคลือบตัดแสงสีฟ้าให
1: อ
0: ้
1: ๋อ
0: แต่ว่าไม่มีค่าสายตา
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะแต่
1: ค
0: ถ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: คนที่มีค่าสายตาก็จะต้องไปเปลี่ยนเลนส์เพิ่ม
1: อืมเอาแต่
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ูดถึงตัดแสงสีฟ้านี่ก็เหมาะกับการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถูกไหมคะคุณหมอ
0: คือจ
1: แล้ว
0: ริ
1: ก
0: ง
1: ็
0: ๆเรื่องแสงสีฟ้าเนี่ยมีอีกหลายประเด็นย่อย
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ค
1: อื
0: ะ
1: ม
0: คือส่วนหนึ่งเชื่อว่าช่วยถนอมสายตาป้องกันโรคตาแต่อีกส่วนหนึ่งทางการแพทย์ข้อมูลบอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับโรคตานะคะแต่แสงสีฟ้าเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้ามองทะเลมองน้ําเราเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วท้องฟ้าเป็นสีไม่ได้สีฟ้าทะเลก็ไม่ใช่สีฟ้าแต่เราเห็นสีฟ้าเนี่ยเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่มีการกระเจิงสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพอกระเจิงปุ๊บร่างกายสมองต้องมีการแปรผลเยอะเพราะว่าแสงฟ้ากระเจิงเยอะเราก็เลยบล็อกไปเลยนะคะพอบล็อกแสงที่กระเจิงเยอะไปก็ในงานวิจัยที่สนับสนุนเนี่ยก็พบว่าทําให้สบายตาขึ้นนะคะแต่ในการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ช่วยมากแต่ก็ทําให้สบายขึ้นเฉยๆค่ะ
1: พี่บุ๋มใส่นี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่บุ๋มต่อครั้งเนี่ยค่ะพี่คุณหมอให้
2: ใส่ทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ
1: อ๋อต้องมีความถี่ไหมคะคุณหมอค่ะ
0: คืออันเนี้ยข้อที่หนึ่งเลยนะคะไม่ได้ช่วยรักษาโรคเลยไอ้ที่เราบอกที่เรารักษาว่าประคบอุ่นตาทําสปาตาหยอดน้ําตาอันเนี้ยช่วยที่ตาแต่อันเนี้ยไม่ได้ช่วยรักษาโรคแต่ช่วยให้เราสบายขึ้นเวลาใช้ตาเฉยๆเพราะฉะนั้นจะใส่กี่ชั่วโมงจะอะไรคือไม่มีผล
1: ไม่มีผล
0: แค่ทําให้เราสบายขึ้นตอนที่ใส่แล้วก็ป้องกันเฉยๆนะคะเช่นเราใช้หน้าจอเราออกไปเจอควันเจอฝุ่นเจอมลพิษไปลุยพื้นที่ลงพื้นที่แบบเนี้ยก็จะเหมาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ช่วยรักษาอย่างเช่นต่อมไขมันที่เรายังตันอยู่ก็จะตันเท่าเดิมค่ะแต่แค่น้ำตาเราระเหยช้าลงเราก็เลยสบายขึ้นค่ะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่า
1: พวกที่ชอบนั่งเป่าแอร์ขับรถด้วยใช่ไหมคุณหมอ
0: โดยตรงเลยค่ะ
1: ใส่ตา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าลมเป่าเนี่ยถ้าคนที่ตาไม่แห้งเราไม่รู้สึกนะคะแต่ถ้าเราชั้นน้ําตาที่ปกป้องตาเราไม่เพียงพอเราก็จะรู้สึกระคายเคืองแพ้ลมแพ้แดดแบบนี้เลยใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มีอาการที่บางคนชอบใส่แว่นนอนอ่านหนังสืออ่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: แว่นอันนี้ใส่น้ำแล้วหยอดนอนดูอ่านหนังสือได้ปกติไหมคะ
0: ได้ค่ะบางคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เราหลับตาไม่สนิทนะคะกลุ่มที่หลับตาไม่สนิทเวลาเรานอนเนี่ยเราก็เลยหลับตาไม่สนิทเพราะฉะนั้นตอนนอนก็จะชอบมีแผลที่ตาก็สามารถใส่แว่นเนี้ยนอนไปเลยเพื่อช่วยให้เราตาไม่แห้งมากอย่างน้อยตอนที่เราหลับตาไม่สนิทได้ค่ะ
1: ค่ะข้อมูลจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าปัญหาของตาเราเนี่ยโอเคเรื่องโรคแห้งน้ำในตาแห้งระเหยเร็วมากแล้วก็มีพฤติกรรมที่มันเสี่ยงขึ้นเยอะใช่ไหมเป่าแอร์เป่าพัดลมดูจอมือถือคอมพิวเตอร์แล้วเรื่องการแต่งหน้าแต่งตาเสริมสวยพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันมาทำให้โรคที่เกี่ยวกับตาของเราเยอะขึ้นไหมคะนอกจากจะได้แว่นตัวนี้ช่วยแล้วค่ะคุณหมอ
0: คือปัจจุบันเนี่ยโรคตาแห้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในอดีตเนี่ยถ้าเปเปอร์แบบเก่าสุดๆเลยตาแห้งเนี่ย 5% เนี่ยนะคะสมัยโบราณแล้วก็เพิ่มมาเป็น 10% 20% ปัจจุบันเนี่ยสูงถึง 60-80% แล้วนะคะซึ่งในอดีตที่สมัยช่วง 5% เนี่ยเขาจะบอกว่าตาแห้งเกิดจากความเสื่อมเป็นโรคชราก็คือต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดชีวิตไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยตาแห้งสัดส่วนที่มันเพิ่มมากๆเกิดจากพฤติกรรมก็คือการจ้องหน้าจอลืมกระพริบตาเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันดับหนึ่งแปลว่านอกจากที่เราจะต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นและในการที่เราเป็นแล้วเราก็ต้องปรับเหตุด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าในภาพรวมเนี่ยเราก็ควรจะมีมาตรการเช่นอ่านข่าวของประเทศญี่ปุ่นบางมลรัฐเขาก็จำกัดว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามจ้องหน้าจอเกิน2ชั่วโมงแบบนี้นะคะสิงคโปร์ก็มีนะคะว่าห้ามจ้องเกิน2ชั่วโมงเพราะว่าจุดตั้งต้นคือการจ้องหน้าจอที่หักโหมนำมาซึ่งโรคสะสมไขมันตันขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบนี้ต้องแก้ที่เหตุด้วยปรับที่การจ้องจอให้ลดลงค่ะ
2: ค่ะซึ่งก็จะหลีกเลี่ยงยากยังไงก็เอาแว่นมาด้วยนะคะ
1: แล้วหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะพี่บุ๋มต้องไปทำสปาเนี่ย จะหาซื้อที่ไหนคุณผู้ฟัง
2: ไม่รู้อ่ะต้องถามคุณหมอดิฉันไม่ได้เป็นคนขายอ่ะไม่ใช่แน
0: ่ค่ะก็จริงๆถ้าที่บ้านสปาตาได้นะคะหรือว่าติดต่อทางที่แอดมินได้ที่ของบ้านสปาตาแห้งค่ะก็มีหรือในร้านเช่น TikTok Shop Shopee อันนี้ก็มี
1: ค
0: ่ะก็ต้องเสิร์ชชื่อร้านดร.สจิค่ะ
1: ร้านของดร.สัตสิได้เลย
2: แว่นกันตาแห้งจะขึ้นไหมคะ
0: อืมไม่แน่ใจอะค่ะแว่นเติมน้ำถ้าแว่นเติมน้ำน่าจะ
2: แว่นเติมน้ำอาจจะง่ายสำหรับคำฝังมากกว่า
0: ค่ะ
1: นี่พี่เก่งก็เซิร์ชคำว่าบ้านสปาตาแห้งแล้วก็
0: ขึ้นไหมคะ
1: แว่นขึ้นค่ะขึ้น
0: ค่ะ
2: นะ
1: เ
2: น
1: ี่ย
2: ผมว่าวันเนี้ยคุณผู้ฟังรายการเราอ่ะเป็นกันเยอะ
1: แน่ๆล่ะพี่เก่งต้องไปเป็นลูกค้าแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าย
2: ังไงคะ
1: เจาะเกิน4ชั่วโมงค่ะคุณหมอไม่มีทาง8ชั่วโมงมันยังน้อยค่ะคุณหมอ
0: โอ้เยอะมากค่ะต้อง
2: อยากแนะนำค่ะทุกท่านค่ะท่านผู้ฟังค่ะว่าไปพบคุณหมอกันหน่อยก็ยังดีนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าแบบรู้สึกเคืองตาตลอดเวลาหรือว่าต้องคอยหยอดตาเยอะมากมายลองดูค่ะว่าเราอาจจะตาแห้งหรืออาจจะตามีผื่นเหมือนของบุ๋มนะคะหรืออาจจะต่อมละลายที่แบบเธอเรียกอะไรนะต่อมน้ำตานะคะ
0: ต่อมไขมัน
1: ตันหรือเปล่
2: าต่อมไขมันอย่างเงี้ยอุดตันหรือเปล่าแต่ไม่แนะนำนะคะดิฉันไปเห็นในคลิปค่ะคุณหมอคะเป็นสปาที่ต่างประเทศเอาเชือกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถุงมือก็ไม่ใส่นะแล้วแยงเข้าไปในรูขนตามันคืออะไรคะคุณหมอเออมันคืออะไรอ่ะ
0: อันนั้นก็คือจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ว่าบางคนถ้าคนสูงอายุที่เราเห็นบางทีน้ำตาเออๆนะคะคนสูงอายุที่น้ำตาเออๆอันนี้เป็นกลุ่มท่อระบายน้ำตาส่วนน้ำตันนะคะท่อน้ำตาตันเขาก็จะคล้ายๆเอาเชือกเนี่ยแยงเข้าไปทางรูระบายน้ำตาตรงหัวตาเพื่อทำให้น้ำตาระบายได้ดีขึ้นเราก็เลยอาจจะรู้สึกสบายขึ้นได้น้ำตาน้อยลงได้แต่ไม่ได้เป็นมาตรฐานทางการแพทย์นะคะเขาจะต้องเรามาระวังการติดเชื้อเพิ่มค่ะ
2: นั่นไงนะคะยังไงก็ตามอยากให้แล้วเราสามารถมีอะไรอาหารการกินอะไรที่บำรุงสายตาอย่างที่เขาว่ากันไหมคะ
0: ก็คือสำหรับตัวโรคตาแห้งโดยตรงเลยเนี่ยอาหารหลักของโรคตาแห้งอันดับหนึ่งก็คือโอเมก้า3นะคะเพราะว่าโรคตาแห้งเนี่ย 80% เป็นเรื่องกลุ่มไขมันนะคะซึ่งเราก็จะต้องบำรุงไขมันดีโดยการเพิ่มโอเมก้า3ลดโอเมก้า6นะคะโอเมก้า3ที่เราจะเพิ่มเนี่ยก็เช่นกลุ่มปลาทะเลน้ำลึกผักใบเขียวพืชเมล็ดต่างๆแบบนี้เป็นกลุ่มโอเมก้า3แล้วก็ต้องปรับลดโอเมก้า6นะคะโอเมก้า6เนี่ยก็จะพบในพวกสัตว์เนื้อแดงได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูต่างๆก็จะต้องปรับสัดส่วนเพิ่มโอเมก้า3ลดโอเมก้า6นะคะก็จะช่วยได
1: ้ค่ะแล้วที่บางคนเขาบอกว่าทานพวกวิตามิน A หรือทานพวกซิงค์เนี่ยมันช่วยไหมคะคุณหมอคะ
0: ก็พวกวิตามิน A ลูทีน C แซนทีนซิงค์หรือแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเนี่ย อันนี้ช่วยในเรื่องของจอประสาทตานะคะเพราะว่าตาที่เราเห็นเนี่ยจริงๆมีหลายโครงสร้างถ้าโรคตาแห้งก็จะอยู่ด้านหน้าจะเป็นพวกไขมันดีนะคะแต่ถ้าจอประสาทตาด้านหลังอันนี้เป็นเซลล์ประสาทเยอะมากๆก็จะเป็นกลุ่มนั้นที่จะช่วยบำรุงก็เป็นคนละส่วนกันเช่นบางคนที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบนี้ก็จะบำรุงไปในด้านนั้นแต่โรคตาแห้งก็จะบำรุงไปในเรื่องไขมันดีมากกว่าค่ะ
1: ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำกันนะคะเพราะว่าใส่แว่นนี่ก็อาจจะช่วยเราในเบื้องต้นแต่เราก็ต้องดูแลนอกเหนือจากนั้นด้วยใช่ไหมพี่บุ๋มค่ะ
2: นี
1: ่แว่นคุณหมอใส่แล้วสวยอะเข้าทุกเรื่อง
2: ดิฉันจะเอาไปลงพื้นที่พี่เก่ง
1: เนี่ยเดี๋ยวพี่เก่งต้องสั่งนะเพราะว่ายืนยันเลยว่ามันมีผลกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เกินยาวนานอยู่นะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็จะช่วยได้ระดับนึงให้เราสบายขึ้น
1: ค่ะแล้วที่พี่บุ๋มกังวลอีกอย่างนึงก็คือผู้สูงอายุเนี่ยบางทีคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่บอกลูกหลานไงนึกว่าฉันเป็นตาพร่าตามวัยตาแห้งตามวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มกับคุณหมอค่ะอันนี้ต้องอายุประมาณสัก 30-40 นี่ก็ต้องดูแลตัวเองกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: คือถ้ากลุ่มแรกเลยนะคะถ้าเป็นจากความเสื่อมในอดีตก็คือคนวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนหมดอันนี้มีผลให้ตาแห้งเพิ่มหลัง60แบบนี้มีโรคตาแห้งเพิ่มคนมาตรวจได้นะคะแต่กลุ่มปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่เราใช้หน้าจอเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ใช้หน้าจอเยอะก็ควรมาตรวจได้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มผู้สูงอายุเกิน60กับคนใช้หน้าจอเยอะแบบนี้ค่ะก็มีภาวะตาแห้งได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือถ้ารู้สึกแบบตาแห้งนะกระพริบตาบ่อยใช้ถุงครบประคบร้อนอุ่น40องศาใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ค่ะ40องศา
1: แล้วก็ทานวิตามินเสริมหน่อยนึงทานอาหารให้ครบบำรุงตาโอเมก้
0: า
1: 3ทวนคุณผู้ฟังอีกนิดนึงว่าอย่ารอจนแบบตาตันน่ะพูดง่ายๆอย่ารอจนตา
0: ตันใช่ค่ะถูกต้องเลยง่ายที่สุดตอนนี้จ้องหน้าจออย่าลืมกระพริบตาง่ายที่สุดเลย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะรบกวนคุณหมอสสิใหญ่สว่างแนะนำคุณผู้ฟังในการดูแลบำรุงตาหน่อยค่ะในชีวิตประจำวันน่ะนอกจากเรื่องคำเตือนเราไม่อยากให้ตาเราบอดนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะคะดวงตาของเรามีคู่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแปลว่าเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะคะสำหรับข้อปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเลยข้อที่หนึ่งนะคะจำให้ได้ก็คือออกไปข้างนอกเจอแสงแดดต้องใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะนี่แนะนำเลยป้องกันแสง UV แดดลมฝุ่นต่างๆข้อที่สองตอนที่เราใช้หน้าจอเนี่ยให้ใช้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็อย่าลืมกระพริบตานะคะข้อที่สามถ้าทำได้แนะนำประคบอุ่นเปลือกตานะคะแล้วก็หยอดตาเทียมเสริมถ้าเรามีอาการตาแห้งแล้วข้อสุดท้ายดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารให้เหมาะสมให้บาลานซ์ก็จะทำให้เรามีสุขภาพตาที่ดีรวมทั้งสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ
1: นี่ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะรบกวนคุณหมอว่าให้แนะนำเรื่องแว่นป้องกันที่เติมน้ำในตาให้ได้นี่ก็ต้องเซิร์ชคำว่าแว่นหรือว่
0: า
1: สปาตาแว่นเติมน้ำนะคะแบบแว่นสปาแล้วก็มีในแอปทั่วไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องดูของจริงนะคะของแท้ต้องมีอะไรคะคุณหมอคะมีชื่อเป็นแบรนด์ฝีมือคนไทยว่าชื่ออะไรคะคุณหมออ
0: ๋ออันนี้ก็ชื่อว่าชิลเอ็กซ์ค่ะชิลเอ็กซ์ก็ป้องกันเต็มที่เลยเป็นชิลก็แปลว่าเกาะป้องกันแล้วก็เอ็กซ์ก็เหมือนกากบาทคือป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ป้องกันเต็มที่เท่าที่จะป้องกันได้เลยทุกทาง
1: ค่ะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเจอกับคุณหมอแล้วก็นวัตกรรมของคนไทยเพื่อช่วยคนไทยของเรานะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็เสิร์ชเพิ่มเติมแว่นเติมน้ำในตานะคะคุณหมอสสิสาขอบพระคุณมากเลยค่ะแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างจากสุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตานะคะในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประชาชนราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะคุณหมอ
0: ขอบพระค
1: ุ
0: ณ
1: มากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ได้จะรบกวนคุยกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็มาแนะนำนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยทุกวัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณบุ๋มปนัดดาจะกลับมาในช่วงที่สองกันนะคะสักครู่ค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กรุงเทพม
3: หานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: แบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
5: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังมีเวลา15นาทีนะคะคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะว่าวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดสดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาค่ะมีตั้งแต่วันที่14 15 16มิถุนายนนะคะเวลา 18:50 นาทีค่ะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะคะจะรับสัญญาณถ่ายทอดกับช่อง9อสมท.คุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
6: ค่ะ
5: นี่เราก
6: ลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปถ่ายอีกหนึ่งฉากจบแล้ว
5: ก็เรียกว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคุณแม่เองนอกจากโรงงานในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ธุรกันดาร
6: เดี๋ยวแฟนละครคิดถึงต้องมีให้ดูบ้าน
5: ตอนนี้งานละครก็จะเป็นงานเกี่ยวกับละครเชิงครอบครัวไหมคะพี่บุ๋มค่ะ
6: ก็อันนี้ละครแบบสอนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตอนนี้น่าจะมีเยอะๆนะคะละครต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยอยากให้ดูกันทุกช่องเพราะว่ากระแสของการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันแล้วก็ต่อต้านคอร์รัปชันนี่ก็อยากจะให้มีกันเยอะๆเน
6: า
5: ะ
6: ค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนก็จะยากนิดนึงค่ะตรงที่พอเกี่ยวกับข้าราชการบ้างเขาก็จะบอกวิมันทำให้เสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแหมนะความเป็นจริงเนาะละครต่างประเทศก็ไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นหน่อยว่าก็แยกแยะออกเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องสร้างเรื่องอะไรในละครหนังต่างประเทศตำรวจเป็นตัวร้ายเยอะแยะมากมายใช่ไหมพี่เก่ง
5: ใช่ใช่อย่างน้อยต้องมีธรรมะชนะอธรรมยังไงมันก็ต้องได้ใจตรงนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังเน
6: า
5: ะ
6: ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะกับโปรแกรมต่างๆของทางอสมทของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือว่าทางโทรทัศน์เราจะมีโปรแกรมต่างๆที่บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าในส่วนของหน่วยงานราชการนะคะที่ มีโครงการดีๆนะคะมาทำเพื่อประชาชนหรือว่าจะเป็นอย่างเมื่อสักครู่นี้คนเก่งคนไทยคนเก่งนะคะ
5: ใช่ใช่ชิดแว่นตา
6: ใช่แว่นตากันตาแห้งเนี่ยนะคะก็เราก็เลยจะนำมาในรายการเพื่อให้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆความคิดเห็นใหม่ๆความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์นะคะเพื่อในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของทุกๆคนซึ่งเราก็จะมีสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาในรายการเราอย่างนี้ประจำค่ะ
5: เราอยากจะคุยกับนักวิจัยนักวิชาการดีๆเก่งๆอ่ะเพราะบางทีทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วไม่ค่อยได้มาอยู่หน้าสื่อใช่ไหมพี่บุ๋มเนาะมาเจอกันทีก็กลายเป็นว่าเอ้าโดนฝรั่งโดนต่างชาติเข้ามาทำขายไปซะแล้วทั้งที่คนไทยคิดเก่งทำเก่งมากมาย
6: ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องส่งเสริมและให้กำลังใจนะคะเราต้องส่งเสริมและให้กำลังใจคนเก่งๆคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเพื่อทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะสังคมดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่รู้จักนะคะอย่างเช่นมีคุณตูมีคนเก่งในประเทศไทยนั่นคือที่ไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะคะว่าตอนนี้นะเรามีคนนี้สร้างอันนี้ทำมันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อมีนักธุรกิจในที่เป็นผู้ฟังของเราฟังหรืออยากจะต่อยอดใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: สร้างมากขึ้นก็จะซื้อลิขสิทธิ์กันไปก็ไม่เป็นอะไรซื้อนวัตกรรมกันไปก็สามารถจัดทำตรงนี้ได้แต่เราอยากเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อคนเก่งไปสู่โลกกว้างนะคะทำให้เขาได้มีโอกาสทางสังคมมากขึ้นด้วยค่ะ
5: แล้วก็ขึ้นความคิดกับอสมทนะคะเราเปิดเวทีตลาดนัดให้คุณผู้ฟังเลยขายกันออนไลน์จากทั่วประเทศเลยค่ะพี่บุ๋ม อยู่เชียงใหม่สงขลาสุราษฎร์ปัตตานีชุมพรนี่เราเปิดให้คุณเข้ามาขายในรายการตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตของอสมทได้เลยค่ะทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีเราอยากให้ SME รอดไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเองที่มีกำลังซื้ออยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนเราก็เปิดเวทีให้กับคุณผู้ฟังมาขายกันนะคะทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีติดต่อเข้ามาได้ค่ะทาง LINE @thinkingradio ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
6: ก็บอกได้เลยนะคะว่ามีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆเยอะมากปีนี้ต้องคอยติดตามพี่เก่งอ่ะไปลงพื้นที่ดูเองเลยค่ะทุกท่านขานะคะแล้วก็ไปจัดการทริปต่างๆนะคะแล้วก็มีโปรแกรมอบรมบรรยายต่างๆนะคะที่เราจัดเยอะแยะเลย
5: เมื่อวันพฤหัสสุขเสาร์พาคุณผู้ฟังไปอุดหนุนชุมชนที่ชุมพรค่ะพี่บุ๋มได้ไปดูแหล่งอันซีนประเทศไทยที่เป็นตรกหินน้ำกัดเซาะแล้วก็เป็นลำธารลงมาคุณผู้ฟังเนี่ยนะลงไปดูแล้วก็ไปคิดต่อยอดกันว่าจะทำอะไรกับชุมชนนี้หรือแม้กระทั่งไปเจอสวนผลไม้ที่เป็นสวนป่าอินทรีย์มีต้นจำปาทองมีต้นทุเรียนมีส้มโชกุนมีกาแฟมีมังคุดมีเงาะคือเป็นสวนผสมหมดเลยปลูกรวมกันอันเนี้ยก็ไปอุดหนุนกันได้คุณผู้ฟังที่ชุมพรไปดูกาแฟเขาทะลุกาแฟเขาบอกว่ามีโรบัสต้าอันดับหนึ่งที่เบลนแล้วเนี่ยเป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่ที่ชุมพรนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ไปติดตามชมกันได้ที่ YouTube Thinking Radio ค่ะเดี๋ยววันจันทร์น้องสแตมจะตัดต่อลงไปให้ดูว่าเราไปเจอคนเก่งๆที่อยู่ที่ชุมพรอยู่ต่างจังหวัดมีช้างเผือกเยอะแยะมากมายนะพี่บุ๋มนะ
6: ใช่ค่ะผู้ยิ่งต่างจังหวัดตอนนี้นะคะบรรยากาศหน้าฝนเนี่ยจริงๆก็ยังน่าเที่ยวนะพี่เก่ง
5: ใช่เขียวขจีเลยค่ะกรีนมากๆเลยสูตรไอฝนไอดินแล้วก็ทิวเขาเขาทะลุนะมีเมฆหมอกลอยต่ำๆเพราะว่าหลังฝนตกเนี่ยมันสวยเตะตามากๆ
6: ประทับใจที่ไหนบ้างช่วงหน้าฝนคะพี่เก่งมาพูดกันคนละที่สลับกัน
5: ถ้าเผื่อไปเที่ยวหน้าฝนพี่เก่งก็จะไปเที่ยว

0: ภูเขาเพราะมันจะมีทั้งน้ำตกมีทั้งต้นไม้มีทั้งการเดินป่าเนาะแล้วกลิ่นไอดินกลิ่นต้นไม้มันจะเคี้ยวไปหมดเลยเขาบอกที่ชุมพรเนี่ยได้เห็นแล้วแล้วก็ที่ตราดเนี่ยหน้าฝนอ่ะพี่บุ๋ม
1: ค่ะของบุ๋มชอบของบุ๋มชอบที่จังหวัดตากค่ะจังหวัดตากโอ้โหใครบอกว่าน้ำตกที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาป่าพอยิ่งชะอุ่มอ่ะชะอุ่ม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วกลิ่นไอดินที่ระเหยขึ้นมาตอนฝนตกหอมมากอ
0: ี
1: กที่หนึ่งจังหวัดน่านค่ะพี่เก่ง
0: โอ้ใช่น่าน
1: ใช่พอยิ่งฉ่ำฝนนะโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแล้วก็แบบจิบกาแฟอร่อยอร่อยหอมหอม
0: ชิลชิล
1: ฝนที่ตกลงมาแบบว่ากระท่อมปลายน้ำเนาะได้ฟิลไหม
0: ได้ฟิลค่ะได้ฟิลเลยนะฝนพรำดินเยิ้มๆช่ำๆหน่อยอ่ะแล้วเห็นว่าพี่บุ๋มก็ได้ไปช่วยน้องๆที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าไปอบรมให้ความรู้ด้านการกู้ภัยกู้ชีวิตช่วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋ม
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนหน้ามีที่ไหนนะ
1: เดือนหน้าอย่างกรกฎาคม11กรกฎาคมเรามีที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะเลยว่าต้องมีชัยล้วนจะสนุกแน่นอนแล้วก็จะมีที่เพชรบูรณ์ต่อในสัปดาห์ต่อไปค่ะแล้วก็มีโรงเรียนตอนนี้ติดต่อกันมาเยอะแยะมากมายขออนุญาตค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: นั่นแหละสิพอพี่บุ๋มบอกไปที่หนึ่งก็ต้องมาอีกเป็นร้อยที่แน่นอน
1: พอเปิดตัวแล้วแบบโรงเรียนแฮปปี้มากค่ะแล้วก็ตอบรับดีมากดีเกินคาดค่ะจนเราแบบดีใจค่ะเราดีใจมากที่เด็กๆชอบค่ะเพราะว่าคุณครูแต่ละท่านกว่าจะได้คิวเนาะพี่เก่งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยากมากค่ะ
0: เรื่องดับเพลิงใช่ไหมเรื่องกู้ชีพเรื่อง CPR
1: แล้วก็มีจมน้ำนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็จมน้ำ
1: ใช่นะคะ
0: แล้วก็มีเตาแก๊สไฟไหม้อะไรพวกนี้
1: ใช่แล้วก็มี active shooter เด็ก active shooter ที่แบบนะตะโกนโยนยื่นแบบเอ้ยไม่ใช่ active shooter ก็คือหนีซ่อนสู้
0: หลบของผู้ร้ายในการที่จะถูกคุกคามใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะอย่าเอาแบบในหนังมานะ
0: ในหนังนี่มันใช้ชีวิตจริงไม่ได้ใช่ไหมพี่บุ๋ม
1: เป็นการแบบว่าแบบกะจับแขนผู้ร้ายให้ได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอย่าลูกหนีอย่างเดียวหนีสุดชีวิตให้ได้นะคะแล้วอย่ากรีดด้วยลูกนะไม่ต้องกรีดเพราะว่า
0: เก็บแรงไว
1: ้การกรีดเนี่ยคือมันการบอกที่ให้คนร้ายรู้ค่ะเขาก็จะยิงกราดไงคือต้องเข้าใจว่าลูกกระสุนมันไปเร็วกว่าการวิ่งของเราดังนั้นพอเรากี้ปุ๊บเขากราดปืนไปปุ๊บทำยังไงอ่ะมันก็โดนไงถูกไหมเขาสาดปุ๊บมั่วแต่ยังไงก็โดนเพราะเสียงกี้มันมาดังนั้นแทนที่จะโดนเราคนเดียวอาจจะโดนเพื่อนโดนคนอีกเป็นสิบคนเนี้ยมันก็ไม่คุ้มดังนั้นวิ่งยังไงให้เงียบที่สุดค่ะ
0: ค่ะมันจะมีประเภทอะไรนะวิ่งหลบหมอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: หนีซ่อนสู้หนีก่อนหนีแบบเขาเรียกว่าสับตีนแตกเขาใช้คำนี้จะได้เห็นภาพเนาะว่าวิ่งยังไงแล้วหนีซ่อนก็คือรู้จักวิธีการซ่อนนะคะว่าซ่อนยังไงล็อกประตูก่อนเอาโต๊ะดันไว้แล้วก็ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จากนั้นก็คือถ้ามันถึงจุดขีดสุดจริงๆเราถึงทางตันจริงเราจะรวมหมาหมู่กันสู้ยังไงอาจจะได้เห็นภาพต้องใช้คำนี้จะได้เห็นภาพอย่าทำตัวเป็นฮีโร่คนเดียวค่ะ
0: ความน่ากลัวของอันตรายที่เราไม่คาดคิดนะพี่บุ๋มเนาะเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงโรงเรียนนักเรียนทั้งโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนเด็กโตวัยรุ่นและแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเองบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะต้องขยับขยายที่แม่บุ๋มอาจจะต้องมีทีมครูทีมผู้เชี่ยวชาญจัดคอร์สจัดอบรมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแน่นอนก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะได้ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็บอกจุดยืนขององค์กรทำดีด้วยว่าเราจะอยู่เคียงข้างน้องๆอย่างไรบ้างถ้าน้องๆโดนคุกคามอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งเราก็ยินดีเป็นผู้ปกครองให้น้องๆด้วยค่ะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของบ้านไม่ใช่เซฟโซนโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของภัยไซเบอร์ซึ่งล่าสุดมีเด็กคนนึงเคสนึงล่าสุดเลยพี่เก่งอายุ13อยากได้ตั๋วคอนเสิร์ตตังค์ไม่พอเขามีให้กู
0: ้เฮ
1: ้ยแล้วผลปรากฏว่าจากบัตรราคา 1,500 กลายเป็น 10,000 กว่าบาทโดนทวงรายวันแล้วบอกว่าต้องจ่ายค่าทนายวันละ100บาทอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันจะไป เด็กมันจะไปจ่ายได้ที่ไหน
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพอต่อรองไปต่อรองมาโอเคมันมีดอกเบี้ยหรืออะไรต่อรองไปต่อรองมาโอเคเหลือ 2,000 กว่าบาทเออผมก็ช่วยไปแต่แบบว่ามันใช่เหร
0: อ
1: ทำกับเด็กอย่างเงี้ย10กว่าขวบอย่างเงี้ยยังไม่ถึง15เลยอ่ะ
0: ธุรกิจเงินผ่อนนี่มันลามไปถึงเด็ก
1: ใช่แล้วพอเด็กไม่จ่ายนะรู้ไหมทำยังไงโพสต์บัตรประชาชนเด็กขึ้นสื่ออ
0: ย่างนี้ถือว่าละเมิดถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: นี่ต้องแจ้งความดำเนินคดี
1: ใช่พอเราบอกว่าเราจะแจ้งความเพราะว่าเลยลดตัดดอกเบี้ย
0: ม
1: าก็ถั่วๆไปเราก็ไม่ได้โกงใครแล้วก็ให้เงินส่วนเกินเขาอีกต่างหากนะก็ไม่ได้โกงนะแต่เพียงแต่ว่า
0: น้องๆกับ
1: ที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
0: คนรุ่นใหม่เนี่ยขอเลยนะเพราะว่ามีออนไลน์อ่ะมันกู้เยอะผ่อนได้สบายมากเนี่ยพี่บุ๋มคือปลายนิ้วเนี่ยกดทีปุ๊บอ้าวฉันได้เงินสดมาใช้แล้วเพราะมันโอนให้เข้าบัญชีถูกไหมแต่พอเกิดปัญหาเนี่ยมันอันตรายนะมันตามขู่ตามฆ่าเราก็จะหนีไม่รอดนะฮะอันตรายมากน้องๆ นี่สุดท้ายนี้ค่ะพี่บุ๋มขาฝากคาถาของแม่บุ๋มให้เด็กๆรุ่นใหม่หน่อยเพราะว่าหลายคนก็เปิดเทอมแล้วเนาะใช่ไหมช่วงนี
1: ้ค่ะก็อยากให้น้องๆเข้มแข็งไว้นะคะรักตัวเองให้มากที่สุดค่ะถ้ามีปัญหาปรึกษาคนที่รู้คนที่เชื่อใจโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะเรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอุ๋มและก็แฟนๆที่ติดตามมาฟังมากนะคะวันนี้ห้องรับแขก
1: สวัสดีค่ะพี่เก่งขอบคุณค่ะ
0: เจอกันที่หน้าค่ะ
2: ห้องรับแขกที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลและทรงประเคนพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาสวด

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้ท่านฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านวิทยากรของรายการของเรานะครับซึ่งช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับแม้ว่าจะมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัวอยู่ในขณะนี้ก็ตามนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับ
5: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ก็เป็นเสาครับเป็นเสาหนึ่งต้องที่ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะอาจารย์ฮะ
5: ครับยินดีครับ
4: ที่ได้ช่วยมาเป็นวิทยากรของรายการของเรานะวันนี้ได้หารือกับท่านอาจารย์ว่าอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเอามาพูดคุยกันในมิติแบบรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะฮะอันนี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจหรืออะไรยังไงถึงอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติของเราเนี่ยนำมาพูดคุยกันในเสาร์นี้แล้วก็เห็นว่าจะนำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆด้วยนะฮะ
5: ครับคือยุทธศาสตร์ชาติของไทยเนี่ยที่มันถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ด้วยเนี่ย
4: ครับ
5: มันจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มันจะแตกต่างจากหลายประเทศนะครับคุณไพศาล
4: ของเรากำหนดไว้20ปีใช่ไหม61ถึง80
5: ฮะคือที่มันแตกต่างจากหลายประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระยะเวลาแต่มันเป็นเรื่องของการที่มันเป็นการตีกรอบการพัฒนาแล้วก็บังคับให้รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนเนี่ยต้องปฏิบัติตามเนี่ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยหลายประเทศถ้ามีการกำหนดวิสัยทัศน์หรือกำหนดเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่เป็นการกำหนดโดยระบอบซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารอย่างกรณีของมาเลเซียเนี่ยก็ชัดเจนถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งกรณีของจีนของเวียดนามซึ่งเป็นระบอบการปกครองอีกแบบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจีนหรือเวียดนามเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามีฐานมวลชนที่ใหญ่มากแล้วมันก็จะมีการมีส่วนร่วมในการกำหนดหลายอย่างร่วมกันนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบการพัฒนาที่มันไม่ได้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากนักครับคุณไพศาลครับ
4: ครับ
5: แล้วก็แนวคิดเนี่ยมันก็จะค่อนไปในทางที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายข้าราชการนะรวมทั้งอาจจะมีเทคโนแครตบางส่วนฉะนั้นมันก็จะเป็นการกำหนดแบบบนลงล่างคุณไพศาลบนลงล่างค่อนข้างมากนะ
4: ครับ
5: ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิด การทำตรงนั้นมันสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยมากนักนะซึ่งก็มีการกำหนดไว้6มิติใช่ไหมฮะ
4: ใช่
5: 6ยุทธศาสตร์นะอย่างเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นความมั่นคงที่อยู่บนฐานคิดแบบอำนาจนิยมแล้วก็อยู่บนฐานคิดแบบไม่ใช่คิดแบบให้มันสอดคล้องกับโลกยุคใหม่เท่าไหร่นักนะฮะหรือแม้กระทั่งแต่ถ้าประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันเนี่ยโอเคเนื้อหาหลายอย่างก็ถูกกำหนดไว้ดีพอสมควรเพราะว่าก็มันก็อยู่บนฐานของการวิจัยของอะไรมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องมิติของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นฐานคิดที่ก้าวหน้ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันสามารถลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเป็นธรรมได้ครับคือมันยังอยู่บนแนวคิดที่เหมือนกับรัฐเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์ประชาชนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่บนฐานคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นระบบสวัสดิการหรือการทำให้เศรษฐกิจหรือสังคมเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะอันนี้มันอยู่บนฐานคิดที่ต่างกันเลยนะคุณกษัตริย
4: ์ครับ
5: คือถ้าเราบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยมันก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ระบบสวัสดิการที่เป็นเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วรัฐก็ต้องทำหน้าที่ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นความยากจนเวลาเจ็บป่วยต้องมีหลักประกันเรื่องสุขภาพไม่มีที่อยู่อาศัยรัฐก็จะต้องดูแลให้ทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยโดยไม่ลำบากนะถ้าประชาชนไม่มีองค์ความรู้ก็ต้องลงทุนเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานคือมันจะต้องอยู่บนฐานคิดแบบนี้มันถึงจะถือว่าเป็นความก้าวหน้าแต่ถ้าอยู่บนฐานคิดของสังคมสงเคราะห์ของการที่คือรัฐอุปถัมภ์ประชาชนช่วยประชาชนไม่ได้เป็นสิทธิของประชาชนเนี่ยอันนี้มันก็จะวิธีการกำหนดยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหรือนโยบายมันก็จะต่างออกไปนะฮะครับ
4: ครับ
5: อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราก็ติดกับดักรายได้ปานกลางมานานมากเลย 3-4 ทศวรรษละผมในฐานะที่ทำงานวิชาการมาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังนิยามตัวเองว่าเป็นนักวิชาการอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมาทำงานทางการเมืองเนี่ยผมก็ใช้เวลากับการคุ้นคิดแล้วก็ศึกษาวิจัยอยู่มากเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่าทำยังไงจะให้ไทยเนี่ยก้าวข้ามพ้นกับดักตรงนี้แล้วก็สามารถเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยจริงๆล้าหลังกว่าไทยมากทีเดียวเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าบางประเทศก็แซงหน้าประเทศไทยไม่เห็นฝุ่นไปแล้วแสดงว่ามันก็ต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามพ้นตรงนี้ได้
4: ครับจริงๆก็ในยุทธศาสตร์ชาติเขาก็กำหนดไว้นะว่าเป
5: ้
4: าหมายหลักก็คือการพาไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลางก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีความมั่นคง
5: ใช่ครับ
4: ก็เขียนไว้เป็นเป้าหมายอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ยุทธศาสตร์6ด้านต่างๆเนี่ยมันจะพาไปถึงได้จริงหรือไม่นั่นนะ
5: ใช่ครับแล้วก็จริงๆปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันแล้วก็มันหลายเรื่องเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรอย่างวิธีคิดเรื่องด้านความมั่นคงอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยเคยไปทำหน้าที่เป็นจัดตั้งนะฮะสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนรัฐประหารปี2549และช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามเขียนแผนในลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่เวลาหรือไม่ใช่โอกาส ที่มันจะผลักดันเรื่องพวกนี้ได้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นคุณไพศาลก็คงจะจำได้ว่ามันมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมากใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: คือความขัดแย้งเหลืองแดงอ่ะตอนนั้นนะฮะเวลาผมจะเดินทางเข้าไปในทำเนียบเนี่ยผมก็ต้องเข้าทางประตู5คือตอนนั้นสำนักงานมันอยู่ตรงตึกแดงตึกข้างหลังแล้วก็ตอนนั้นทำเนียบมันก็ล้อมถูกประชาชนล้อมไว้อ่ะนะฮะก็ตอนนั้นเราก็พยายามที่จะศึกษาทำเรื่องนี้คือคิดกรอบไว้กว้างๆคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยก็คือจะเอาสิ่งเนี้ยมาทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนั้นก็ทำโครงการเหมือนกับว่าให้เอาประเด็นต่างๆที่เราได้วางกรอบไว้จากการสัมมนาจากการระดมความคิดเห็นผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เอามาเหมือนสำรวจประชามติเรื่องนั้นเรื่องนี้ประชาชนมีความคิดเห็นยังไงนะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะต้องลงประชามติอะไรแต่อย่างน้อยสำรวจความคิดเห็นอะไรพวกนี
4: ้ครับ
5: แล้วก็เราก็ทำโครงการปฏิรูปประเทศไทยอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งตอนนั้นที่ทำไว้เนี่ยมันจะเป็น10ยุทธศาสตร์แล้วก็ถ้าเอาเทียบเคียงกับสิ่งที่คสช.ทำเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่แตกต่างกันหลายอย่างที่ก็มีการร่วมกันอยู่ระดับหนึ่งอย่างเช่นตอนนั้นเราคิดความมั่นคงเนี่ย อยู่บนฐานของประชาธิปไตยคือจะทำยังไงให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วมีเสถียรภาพใช่ไหมครับคือเมื่อระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเนี่ยสามารถหาทางออกกับปัญหาต่างๆเนี่ยได้อย่างสันติแล้วมันก็จะประเทศไทยก็จะไม่มีสภาวะที่จะเจอชะตากรรมแบบเดียวกับกัมพูชาหรือเมียนมาหรือหลายประเทศที่มันเกิดสภาวะไร้เสถียรภาพแล้วนั้นในที่สุดก็นำไปสู่ระบอบอำนาจนิยมแบบเข้มข้นถูกไหมฮะของเราก็โดยปัจจัยโดยสถานการณ์เนี่ยมันก็ดีกว่าบางประเทศแต่ว่าจริงๆมันก็ดีควรจะดีกว่านี้มากนะ
4: ครับ
5: แต่ถ้าเรามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอยู่มากโดยเฉพาะในช่วง10-15ปีข้างหน้าเนี่ย
4: ครับ
5: ตอนที่เราคิดเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราคิดอยู่บนฐานของการที่เราไม่ได้มองแค่พลังภายในประเทศคุณไพศาลคือเรามองเกตเตอร์ไทยแลนด์ทีนี้ถามว่าเกตเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยที่เราคุ้นคิดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นชาตินิยมอะไรมากๆไหมก็ไม่เชิงฮะคือมันอยู่บนฐานคิดชาตินิยมอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นฐานคิดที่เราต้องการทำผลักดันให้ประเทศไปข้างหน้าโดยใช้พลังของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยคุณพิศาลนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนไทยพ้นทะเลเนี่ย ก็มีอยู่มากมายถูกไหมฮะ
4: ก็เขามีบทบาทด้วยนะ
5: มีบทบาทด้วย
4: โดยที่เป็นธรรมชาติเลยล่ะ
5: และจำนวนหนึ่งก็เป็นคนมีความรุ่มขาสความสามารถสูงด้วยนะฮะซึ่งบางส่วนก็หนีออกไปในสภาวะที่บ้านเมืองมันไม่มีเสถียรภาพนะแล้วก็เกิดความขัดแย้งคือมันจะมีหลายระลอกอะอย่างละลอกคนเดือนตุลานี่ก็มีนะสมัยผมเรียนหนังสือที่สหรัฐเนี่ยรวมทั้งไปทำงานนี่ก็เจอคนรุ่นเดือนตุลาอยู่มากเลยแล้วก็มีรุ่นก่อนหน้านั้นเลยหรือแม้กระทั่งพระนะคุณไพศาลเจ้าอาวาสวัดไทยในวอชิงตันดีซีเนี่ยก็ออกไปในช่วงที่ตอนนั้นเข้าใจว่าระบอบของสลิดเรื่องอำนาจนะฮะท่านก็ไปเป็นธรรมทูตอะแล้วก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีวัดไทยที่วอชิงตันดีซีก็เป็นพระหัวก้าวหน้าเป
4: ็
5: นพระหัวก้าวหน้าคือถ้าในยุคที่สมัยท่านหนุ่มๆนะฮะตาชีนะฮะทีนี้ตอนคือเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่มันเกิดพฤษภา35เนี่ยตอนที่ยิงกันเนี่ยที่ถนนราชดำเนินก็ ก็พระที่วัดไทยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยท่านก็ให้ความสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผมและพรรคพวกอย่างมากเลยนะฮะเพราะผมก็ไปใช้พิมพ์ดีดใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรที่นั่นที่มีภาษาไทยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นพลังอยู
4: ่
5: และในที่สุดจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ในที่สุดเราก็รณรงค์เคลื่อนไหวนะให้เกิดสิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยในต่างแดนนี่ก็เป็นอันนึงที่มันจะเชื่อ

0: ร้องสิทธิ์ของคนไทยในต่างแดนเนี่ยแล้วมันก็ขยายไปสู่การใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งถูกไหมฮะหลายๆเรื่องต่อไปซึ่งในที่สุดมันก็เปลี่ยนการเมืองไทยระดับหนึ่งนะเปลี่ยนการเมืองไทยระดับหนึ่งเพราะว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายจังหวัดเลยที่ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำงานได้น้อยลงเพราะมันมีเสียงของคนที่อยู่นอกพื้นที่อ่ะแต่เป็นคนที่ลงทะเบียนว่าเป็นคนในจังหวัดนั้นน่ะหรือแม้กระทั่งเสียงของคนไทยในต่างแดนเนี่ยมันทำให้พลิกเลยนะทำให้บางช่วงบางการเลือกตั้งบางครั้งหรือบางพื้นที่เนี่ยมันก็เปลี่ยน
1: ครับ
0: คือบ้านใหญ่ก็แพ้ไปแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ก็ทำงานได้ไม่เหมือนเดิม
1: อัน
0: นี้ก็อันหนึ่งนะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นแล้วเรื่องการปฏิรูประบบราชการหรือการปฏิรูปภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็สำคัญคือในยุทธศาสตร์ของคสช.เนี่ยมันถูกร่างโดยราชการไงฉะนั้นวิธีการปฏิรูปเนี่ยมันก็ปฏิรูปแบบเหมือนไม่กล้าผ่าตัดเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะเหมือนเป็นเรื่องเกรงอกเกรงใจกันอะไรเงี้ยนะคร
1: ับไม่อยากลงมีดตัวเอง
0: ไม่อยากลงมีดตัวเองเพราะว่ามันเป็นคือเป็นคนในอ่ะไม่ใช่คนนอกฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันถึงต้องเอาคนนอกมาทำใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: หรือถ้าเราดูกรณีจีนหรือเวียดนามเนี่ยที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศได้อย่างมากอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเลยถูกไหมคุณไพศาลเพราะที่ผู้มาใหม่เนี่ยมันคือตัวแทนของผลประโยชน์ชนชั้นที่ต่างจากเดิมอย่างชัดเจนอะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันถึงพลิกได้แต่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดในการพัฒนาได้ถูกไหมอย่างกรณีของจีนสมัยเหมาเจ๋อตุงเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ที่นโยบายก้าวกระโดดเงี้ยแต่ว่าทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะมันมีลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้าง
1: ครับ
0: หรือถ้าเราจะเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งการเติบโตเนี่ยในบางช่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบอบกึ่งอำนาจนิยมหรืออำนาจนิยมถูกไหมแต่ว่ามันเกิดการก้าวกระโดดเนี่ยหลังจากที่ประเทศเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนหลังจากที่ขบวนการประชาธิปไตยหรือประชาชนเนี่ยเขาลุกขึ้นสู้ที่เมืองกวางจู
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแล้วก็เกาหลีใต้ก็พังอาจแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะหรือการไปศึกษากรณีของไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบหรือมีความเหมือนความต่างที่ต่างกันออกไปอย่างกรณีมาเลเซียเนี่ยมันมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยดร.มหาเทถูกไหม
1: ครับ
0: เดิมเขาก็มีวิสัยทัศน์มาเลเซีย2020ใช่ไหมครับที่ตั้งเป้าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วตอนหลังก็ต้องมาปรับนิดนึงแต่อันนี้มันคือจุดที่ทำให้เขาสามารถยกระดับได้เร็วหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยมันก็มีผู้นำแบบลีกวนยูใช่ไหมครับคือการอยู่นานเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประเทศมันจะก้าวหน้าหรือจะประสบความสำเร็จถูกไหมคือการอยู่นานเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขนึงแต่ว่าเราจะต้องได้ผู้นำที่ใช่อ่ะคุณไพศาล
1: ครับ
0: คือผู้นำที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็อุทิศตัวในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงแล้วก็มีความสามารถด้วยแต่คนแบบนี้ก็มันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบางระบบอะถูกไหมคือมันจะต้องมีสภาวะวิสัยหรือสภาพแวดล้อมที่มันทำให้คนแบบนี้เกิดขึ้นได้นะฮะยกเว้นว่าคนนั้นเป็นผู้นำที่เก่งมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอัตตวิสัยหรือคนคนนั้นสามารถกำหนดสถานการณ์ได้แต่มันมีน้อยมากครับถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบในบทเรียนของหลายประเทศหรือในประวัติศาสตร
1: ์มันต้องมีสภาพเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยนะ
0: คืออ
1: ย่างลีกวนยูในสิงคโปร์เนี้ย
0: ครับ
1: ผมคิดว่าขนาด

0: และองค์ประกอบหลายส่วนเองว่าเอื้อให้คนอย่างลีกอนยูนะ
1: เกิดขึ้นได
0: ้ซึ่งจริงๆแล้วก็เขาก็มีความคิดที่ก้าวหน้าแต่ว่าถ้าทางการเมืองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในฐานะผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่นะตลอดยุคของเขา
1: ใช่ครับก็คือเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าบริหารแบบกึ่งอำนาจนิยมหน่อยใช่ไหมฮะคือแต่ว่ามาชนน่ะคือมาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็อุทิศตัวในการที่จะทำให้ประเทศประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายอ่ะมีชีวิตแบบธรรมดาแล้วเขาก็ไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้เน้นลัทธิบูชาตัวบุคคลนะเพราะว่าสิงคโปร์ก็เอ้สิงคโปร์หรือแม้กระทั่งลีกวนยูก็พูดตลอดไม่ต้องมีรูปปั้นไม่ต้องมีอะไรที่ล้ำลึกถึงเขาอ่ะถูกไหมฮะแต่ผลงานเนี่ยมันจะล้ำลึกถึงเขาเองใช่ไหมฮะมันก็แต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยแตกต่างกันไปนะแต่ก็คือผมก็น่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยเท่านั้นเองเพราะว่า50ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังก้าวหน้ากว่าเกาหลีใต้เลยนะในทางเศรษฐกิจหรืออย่างมาเลเซียเนี่ย30ปีที่แล้วเราก็ยังก้าวหน้ากว่ามาเลเซียมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินไปถึงจุดนั้นนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็พยายามนึกเพื่อให้เกิดความสบายใจอะอย่างน้อยเราก็ยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศอะไรเงี้ยที่ประสบชะตากรรมที่หนักกว่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งประชาชนก็ต้องหนีออกมานอกประเทศเพื่อมาหางานทำในประเทศไทยซึ่งก็น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องของผู้นำเลยนะคุณเวสานนะคืออย่างกรณีพม่าเงี้ยคือถ้าเพียงแค่มินอองไลน์เนี่ยไม่คิดจะรัฐประหารหรือยึดอำนาจเนี่ยแล้วปล่อยให้ระบบที่องซานซูจีดูแลอยู่เนี่ยมันพัฒนาไปตามขั้นตอนตามวาระของมันเนี่ยเมียนมาก็ไม่น่าจะประสบชะตากรรมหนักขนาดนี้นะฮะใช่ไหมฮะแล้วถ้าบอกองซานซูจีบริหารงานตรงไหนไม่ดีก็เดี๋ยวประชาชนก็เลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังล้าหลังอยู่เลยนะประเทศเพื่อนบ้านเรา
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเคยเจริญกว่าไทยนะคุณไพศาลเคยก้าวหน้ากว่าไทย
0: หลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงเริ่มต้นกันเนี่ยเข้าใจว่าเขาเศรษฐกิจอะไรต่างๆน่าจะเฟื่องฟูส่งออกข้าวพม่าเนี่ยน่าจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะ
1: ครับ
0: ในขณะนั้นนะแล้วก็มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพไปเป็นเลขาสหประชาชาติด้วยหนึ่งคน
1: อูทันใช่ไหม
0: อูทัน
1: อูทันใช่คร
0: ับนายกที่อูนุนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แต่พอโดน
1: รัฐประหาร
0: รัฐประหารจากในพลเนวินแล้ววันนี้ก็จบเลยทุกอย่างครับดึงประเทศกลับไป
1: ถอยหลัง
0: ไปสงบนิ่งอยู่ในมุมเงียบๆแทบจะเรียกว่าเป็นไม่คบค้าสมาคมกับใครเลยนะ
1: คุณไพศาลมองว่ามันเป็นปัจจัยเรื่องภาวะวิสัยหรือปัจจัยเรื่องผู้นำมากกว่ากันกรณีเมียนมาเนี่ย
0: ผมคิดว่าเป็นที่ตัวคนเนี่ยนะ
1: แกนนำ
0: ไอ้ความคิดเรื่องชาตินิยมแล้วก็คือกลัวว่าความเป็นชาติพับชาติพม่าเนี่ยเราไปปล่อยให้ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยสามารถปกครองตนเองได้แล้วเนี่ยแล้วในที่สุดพม่าก็จะไม่เหลืออะไรใช่ไหมจะกลายเป็นคนส่วนน้อยของสหพันธุ์นะเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะอยู่เหนือชน ชาติอื่นๆที่รวมตัวกันได้เพราะว่าชาวเมียนมาเขาถือว่าเขาอยู่เหนือทุกคนอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: สถานะนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติยศเป็นอะไรของเขาที่เขาภาคภูมิใจเขาอยู่มั้ง
1: ฉะนั้นคุณไพศาลก็มองว่า
0: ผมว่าเป็นเรื่อง
1: จุดเปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนนี่คือสัญญาปางหลงใช่ไหมคือ
0: ใช่ข้อตกลงตรงนี้ที่มันไปกำหนดเงื่อนเวลาที่จะต้องให้อิสรภาพในการปกครองตนเองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คณะรัฐมนตรีของ
1: องซาน
0: ในพลองซานในพลองซานก็เนี่ยถูกถูกยิงถูกก่อเหตุ
1: เอาปืนไปยิงในห้องประชุมเลย
0: ก่อเหตุลุมสังหารเลยตอนนี้พม่าเขาก็เก็บไอสถานที่เอาไว้เป็นให้นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปชมได้นะ
1: ครับแต่ว่าปัจจัยที่เกิดในเมียนมาเนี่ยคุณไพศาลมองว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์ของมหาอำนาจของอังกฤษของหลายๆฝ่ายด้วยไหมเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่นะว่าคนที่ถูกกระตุ้นหรือถูกยุให้ดำเนินการสังหารในพลองซานเนี่ยกับคณะเนี่ยที่ประชุมกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรไปเกี่ยวพันกับมหาอำนาจ
0: คือผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นยุคสงครามเย็นแบบยุคเริ่มต้นแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังจากปราบทางฝั่งเยอรมันไปได้แล้วเนี่ยมันสหรัฐอเมริกาก็รู้ว่าจากนี้ไปสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้าก็คือฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์ครับ
0: แล้วพม่าเนี่ยมันมีพรมแดนที่ติดกับจีนซึ่งจีนก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็ชนะแล้วเข้ายึดครองประเทศจีนแล้วเพราะการที่รัฐที่เป็นชนชาติส่วนน้อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดอยู่กับทางประเทศจีนเนี่ยมีอิสระในการปกครองตนเองได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรี
1: ครับ
0: เพราะว่าอาจจะถูกอิทธิพลของประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ติดกันนั้นเนี่ยเข้ามาควบคุมมามีอิทธิพล
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะทำให้ตรงนี้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไปมาเนี่ยมันจะถูกขนาบทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็ทางฝั่งอินโดจีนเลย
1: ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยจุดเปลี่ยนของไทยเนี่ยมันก็คือ2490นะรัฐประหาร
0: การรัฐประหาร2490ใช
1: ่ครับซึ่งมันก็เกี่ยวพันพัวพันกับเหตุสวรรคตของรัชกาลที่8ถูกไหมฮะคือมันเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจ
0: รัชกาลที่8ท่าน89เนี่ย
1: สวรรคต
0: 89
1: มันต่อเนื่องกันทีนี้ของไทยถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยที่ผมกังวลอยู่และเป็นห่วงอยู่นะฮะก็คือเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณประสานคือถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ไม่พึงปรารถนานะฮะใช่ไหมครับอันนี้รวมทั้งกัมพูชาด้วยนะ
0: ครับ
1: กัมพูชาก็จะเจอจุดเปลี่ยนจากเหตุการณ์ตรงนี้ได้ถ้ามีการตัดสินใจอะไรที่มันนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสงครามใหญ
0: ่
1: ซึ่งหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นหวังว่าเราจะได้ผู้นำหรือได้เหตุปัจจัยที่มันจะนำไปสู่การสามารถพูดคุยกันให้รู้เรื่องเจรจากันให้ได้ถ้าลำพังปัจจัยอื่นๆเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังไงเราก็ประคับประคองประเทศนี้ไปได้อะผมมองนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้คุณไพศาลมองยังไง
0: ก็ผมก็คิดไว้อย่างนั้น
1: มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วพอดีถ้ามันมีการปลุกเร้าอารมณ์คนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันบางทีมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ควบคุมยากยกเว้นเรามี รัฐบาลมีผู้นำที่จัดเจนที่จะแก้ปัญหาให้ได้นะ
0: ครับพักสักครู่ก่อนครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: มาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์อนุสรณ์ครับ
1: ครับคุณไพศาลครับ
0: เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์อย่างนี้ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยประเทศที่เขาสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาโดยที่เขามียุทธศาสตร์ชาติกันทุกประเทศนะ
1: ถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเนี่ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นฮะ
0: อ๋อญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นไต้หวัน
0: กับไต้หวันหรือว่า
1: เกาหลีสิงคโปร์จีนอะไรเงี้ยคือจริงกรอบคิดในเรื่องการวางแผนและการวางยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นกรอบคิดนะถ้าเรามองในแง่กรอบคิดนะมันเป็นกรอบคิดแบบสังคมนิยมคือมันไม่ใช่กรอบคิดแบบเสรีนิยมที่เน้นกลไกตลาดเพราะว่าแผนเนี่ย แผนเนี่ยการทำแผนเนี่ย
0: มันเป็นลักษณะของการกำหนดจากส่วนกลางอยู
1: ่ถูกต้องคือมันเป็นลักษณะของวิธีคิดแบบเซ็นเตอร์แพลนเอคโนมีอ่ะอันนี้มองในเชิงระบบเศรษฐกิจนะ
0: ค
1: ือมันไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจที่เคลื่อนโดยปล่อยให้กลไกตลาดกลไกราคาเนี่ยมันทำงานให้มากที่สุดโดยที่รัฐไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเซ็นเตอร์แพลนทีนี้เซ็นเตอร์แพลนเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเซ็นเตอร์แพลนแบบไหนถูกไหม
0: ครับ
1: เป็นเซ็นเตอร์แพลนการวางแผนจากส่วนกลางที่มันอยู่บนฐานคิดแบบอำนาจนิยมหรือเซ็นเตอร์แพลนที่มันอยู่บนฐานคิดของประชาธิปไตย
0: แล้วมันมีความยืดหยุ่นมันมีความยืดหยุ่นหรือว่ามันแข็งกระด้างแค่ไหนด้วยนะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็มันก็อยู่ที่คนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่เอาแผนไปปฏิบัติด้วยว่ามันทำได้ขนาดไหนยังไงมันเงื่อนไขมันเยอะถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเหมารวมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าแบบโซเวียตแบบจีนเนี่ยคืออำนาจนิยมล้วนๆก็ไม่เชิงอีกคุณไพศาลเพราะว่าในช่วงที่โซเวียตหรือจักรวรรดิรัสเซียเปลี่ยนไปเป็นโซเวียตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างซึ่งระบอบของซาเนี่ยถ้าเราเทียบกับระบอบที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันแม้มันจะมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าฐานของโซเวียตเนี่ยมันเป็นฐานที่มีประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าไงฮะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นขบวนการทางการเมืองที่มันอยู่บนฐานของพรรค
0: มันเป็นขบวนการ
1: มวลชนมากกว่า
0: ที่มีลักษณะมวลชน
1: มากกว่าก็เหมือนจีนก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะมองแบบผิวเผินไม่ได้คือเราต้องมองประวัติศาสตร์มองพัฒนาการว่ามันมีรากฐานมายังไงแต่ว่าโอเคมันก็เป็นอำนาจนิยมอยู่ดีถูกไหม
0: คร
1: ับ แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเกิดจากการประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าถูกไหมเพราะว่าเวลารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนระยะยาวเนี่ยมันคือมันมีที่มาจากประชาชนมากกว่าเพราะว่าประชาชนเขาไปลงคะแนนเขาเลือกมาแล้วในหลายประเทศเนี่ยมันก็จะมีการถามความเห็นใช่ไหมฮะให้ลงประชามติให้สำรวจความคิดเห็นนะแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะของการที่ลักษณะบนลงล่างอยู่การสั่งการจากบนลงล่างอยู่ระดับนึงมันไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเสรีแบบไม่มีทิศทางอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งวิธีคิดเนี้ยมันเป็นวิธีคิดที่มันเป็นความคิดที่มันท้าทายความเชื่อแบบเดิมของพวกเสรีนิยมไงนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยคืออันนี้เราอธิบายในแง่ของพัฒนาการทางความคิดนะฮะทีนี้เสรีนิยมใหม่เนี่ยมันก็กลับมาไงมันกลับมาในภายหลังถูกไหมฮะมันกลับมาภายหลังเพราะว่าระบบแผนพัฒนาที่มันเกิดจากการรวมศูนย์และการวางแผนจากส่วนกลางเนี่ยและขนาดของรัฐใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะว่ารัฐพอใหญ่มากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นระบบราชการที่เถอะทะและไร้ประสิทธิภาพถูกไหม
0: ครับ
1: รวมทั้งก็จะมีปัญหาเรื่องภาระทางการคลังเรื่องหนี้ภาครัฐ มันก็เลยนำมาสู่ว่ากลับไปสู่ความคิดที่บอกลดบทบาทของรัฐลดขนาดของรัฐใช่ไหมก็นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการปล่อยให้กลไกตลาดทำงานมากขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าคือไม่ว่าคุณจะอยู่บนฐานคิดแบบไหนในการบริหารหรือจัดการเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศหรือนโยบายต่างๆเนี่ยปัจจัยอันนึงที่มันจะชี้วัดว่าสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำทางการเมืองและกลไกของระบบราชการว่าเป็นยังไงและสังคมนั้นเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ระบอบคิดอย่างเดียวเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นระบอบคิดแบบไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะแต่ใครสำเร็จมากกว่ากันเนี่ยอันนี้เถียงกันยาวฮะคุณไพศาลถ้าเราจะเทียบเคียงระหว่างระบอบของสหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ยใครดีกว่ากันอันนี้เถียงกันยาวมาก
0: ครับ
1: แต่ระบบของจีนนี่มันก้าวกระโดดเร็วเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นเซ็นเตอร์แพนแต่ระบบสหรัฐก็ไม่ได้ด้อยกว่าเพราะว่ามันมีกลไกทางตลาดที่มันมีประสิทธิภาพนวัตกรรมและการสร้างอะไรใหม่ๆก็ยังอยู่ที่สหรัฐอยู่นะถูกไหมมันขับเคลื่อนโดยพลังของเอกชนของการแข่งขันนะแต่จีนเนี่ยกำหนดเลย2030 AI เราจะเป็นยังไงแผนยุทธศาสตร์ AI 2030อะไรเงี้ยอันนี้กำหนดชัดของอเมริกานี่ก็มีแต่ก็ไม่เข้มเท่าจีนไงฮะแต่มันใช้พลังของตลาดมากกว่าใช้พลังของตลาดมากกว่า
0: คือ
1: สหรัฐก็อาจจะมีแผนเรื่องการสำรวจอวกาศถูกโดยรัฐบาลให้เงินให้ทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดนาซาให้เกิดอะไรแต่ถึงที่สุดแล้วนาซาก็จะเอาซอร์สงานให้เอกชนทำและเอกชนก็แข่งขันกันหานวัตกรรมที่จะทำยังไงให้บรรลุเป้าหมายหรือแม้กระทั่งคนอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยโครงการสำรวจอวกาศโครงการตั้งอนานิคมในต่าง
0: บริษัท
1: นอกบริษัทมันขับเคลื่อนเอกชน
0: SpaceX ของใครนะ
1: ถูกต้องและ SpaceX ก็จะตอนนี้ระดมทุนอยู่ออกหุ้นอยู่
0: ใช่เห็นแล้วบอกว่าเขากลายเป็นไอ้ทริลเลียนกลายเป็นทริลเลียนเป็นบุคคลซึ่งมีความมั่งคั่งระดับล้านเหรียญละ
1: ครับแต่จีนเนี่ยคือส่วนมากเป็นองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะขับเคลื่อนพวกนี้แล้วถ้ามันเอกชนหรือทุนมันใหญ่มากๆเนี่ยผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์รัฐบาลเรียกมาคุยเลยถูกไหมเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องที่ว่าพลังพวกนี้มันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันกระจายผลประโยชน์ที่ดีถูกไหมฮะแต่สหรัฐเนี่ยเขาก็จะอีกแบบหนึ่งยกเว้นว่าคนอย่างเบอร์นีแซนเดอร์ชนะการเลือกตั้งหรือแนวคิดแบบบารักโอบามาชนะการเลือกตั้งมันก็จะมาบาลานซ์ไอแนวความคิดแบบประเภทที่เป็นเสรีนิยมจ๋าเลยอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: ของไทยก็เป็นแบบผสมนะของไทยก็เป็นแบบผสมผสานแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคือการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าคุณประสานคือมันมีอยู่ในทุกหย่อมหญ้าทุกอนูอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าไหร่
0: ตราบใดที่เรายังแก้ปัญหานี้ไม่ตกก
1: ็ลำบาก
0: โอกาสที่จะหลุดพ้นจากไอ้กับดักประเทศรายได้ปานกลางแม้ว่าจะปานกลางขั้นสูงไม่ได้ก็ตามนะแต่จะหลุดก็ยากนะอาจารย์ความเหลื่อมล้ำที่จะต้องแก้ก็ยาก
1: แต่มันจะหลุดอีกแบบนึงไงหลุดตกลงอ่ะ
0: อ๋อกลายเป็นว่า
1: แทนที่จะ
0: จากรายได้ปานกลางขั้นสูงกลับมาตกอยู่ปานกลางของจริง
1: ขั้นต่ำ
0: เรียกว่าขั้นต่ำไปเลย
1: มีความเป็นไปได้ถ้าไม่บริหารจัดการหรือแก้ปัญหาให้มันดีๆนะฮะคนก็จะจนลงอ่ะชนชั้นกลางก็จะรู้สึกว่าตัวเองจนลงลำบากขึ้นจนลง
0: เพราะเรา
1: ตัวหนึ่งที่มันจะชี้คือวิกฤตฐานะทางการคลังคุณเบสานถ้ามันเกิดตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่ามันงบประมาณที่จะเอามาดูแลสวัสดิการมันจะไม่พอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะกระเทือนถึงระบบราชการด้วย
0: ครับแต่ผมเนี่ยจำได้ว่าย้อนไปสมัยที่คสช.เขาพยายามจะทำว่ามันประเทศต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าต่อไปมีเลือกตั้งแล้วเนี่ยนักการเมืองจะมาแก้มาเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะทำไม่ได้จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนเลยเพราะว่ามีความวิตกกังวลว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยจะมีแต่นโยบายประชานิยมกันเราประเทศก็จะติดอยู่ในเรื่องของนโยบายประชานิยมแล้วมันจะกระทบต่อฐานะทางการเงินทางการคลังแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่จะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางได้เรื่องมีการนำเสนอในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เขียนเอาไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลมาเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้ ด้านความมั่นคงต้องทำอย่างนี้เรื่องการศึกษาการพัฒนาบุคลากรคุณต้องทำอย่างนี้เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมคุณต้องทำนี้อะไรต่างคือแนวคิดเป็นอย่างนั้นมากลัวว่านักการเมืองกลัวว่าเราจะได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ตลบกระแหลงถ้าผมตีความนะที่มาที่เขาพยายามจะกำหนดให้ประเทศต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่คุณห้ามเบี้ยว
1: ครับแต่อีกด้านนึงของเหรียญก็คือว่าสาเหตุที่เรามีพรรคการเมืองนักการเมืองที่มีคุณภาพแบบที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่าพวกคุณรัฐประหารบ่อยไง คือมันต้องมองอีกด้านนึงของเหรียญแล้วก็ไอ้แผนที่คิดเนี่ยมันอยู่บนฐานของชนชั้นนำมาฮะคือมันไม่ได้อยู่บนฐานที่มันจะเอื้อประโยชน์ให้ชาวบ้านหรือประชาชนเท่าที่ควรไงคือวิธีคิดมันถูกตีกรอบโดยอภิชนน่ะผมใช้คำนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ประชาชนสามัญชนธรรมดาฉะนั้นมันการกำหนดอะไรมันก็จะไม่ได้เอื้อให้กับคนส่วนใหญ่นะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าระบบสวัสดิการที่เสนอในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันยังเป็นสวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ไงแทนที่มันจะเป็นระบบสวัสดิการที่ก้าวหน้าและเป็นสิทธิ์ของประชาชนไงคือวิธีคิดมันต่างกันนะวิธีแต่ถามว่าโอเคมีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีไหมก็เราก็พยายามมองในแง่บวกว่ามีเจตนามีความตั้งใจที่ดีแต่ว่ามันมีวาระซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการทำเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจหรือสืบทอดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยให้มันอยู่ในรัฐธรรมนูญไงถูกไหมฮะนี่คือการตีกรอบในกฎหมายเลยนะตีกรอบในรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าก็
0: มองได้สองด้าน
1: แม้ถ้ามองว่าเหมือนหมดอำนาจไปแล้วแต่อำนาจมันยังอยู่อ่ะอำนาจมันยังอยู่ในรัฐธรรมนูญ
0: หมดอำนาจไปแล้วแต่แนวคิดยังอยู่
1: แนวคิดแล้วก็อำนาจยังอยู่ในรัฐธรรมนูญทีนี้มันเราก็หวังว่าถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องแก้ไปในทางที่ดีขึ้นถูกไหมไม่ใช่แก้แล้วมันยิ่งแย่ลงโดยคนที่มาจากการเลือกตั้งที่อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องคุณภาพและคุณธรรม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็ต้องมองให้ชัดไม่งั้นมันก็จะหลงไปว่าจะแก้อย่างเดียวแล้วก็คิดว่าแก้แล้วมันจะดีขึ้นเสมอไปก็อาจจะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นฉะนั้นก็คือก็ต้องดูแล้วแก้ก็ต้องให้ดีขึ้น
0: ครับ
1: นะแต่คือผมเนี่ยผมมองว่าคือผมเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยฉะนั้นก็คือฐานคิดผมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยคือถ้าเราปล่อยให้กลไกตรงเนี้ยมันทำงานมันต้องดีขึ้นคือผมเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นประชาชนต้องฉลาดขึ้นต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเชื่อแบบอำนาจนิยมเราเชื่อว่ามีคนบางกลุ่มเหนือกว่าคนอีกกลุ่มนึงแล้วก็กำหนดทุกอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากำหนดเพื่อคนส่วนใหญ่หรือไม่นะ
0: ครับ
1: ก็ผมว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วน2579เนี่ยถ้าดูตามตัวเลขสถานการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ย2579เนี่ยยังยากฮะที่เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
0: ยังยากอีกประมาณกี่ปี10ปีเนี่ยนะ
1: ประมาณ10ปีใช่ยกเว้นว่าเราสามารถ
0: ผมนี่แสดงว่าเรามาผ่านมาจะสิบครึ่งทางแล้วใช่ไหมของแผน20ปี
1: ใช่ก็เราอยู่ภายใต้ระบอบคสช.ตั้ง 8-9 ปีอ่ะจริงนานแล้วนะแล้วเทียบจริงๆถ้าเทียบในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีระบอบเดียวอ่ะก็คือระบอบของจอมพลป.ที่อยู่นาน11ปีอ่ะก็มีระบอบคสช.เนี่ยที่นาน
0: ของจอมพลป.หมายถึงตั้งแต่90ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เขาอยู่เท่าไหร่ละ10เขาอยู่มาถึง
1: 11
0: ปีเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่
1: ตอนนั้นมันเป็นฐานคิดแบบชาตินิยม แล้วมาเปลี่ยนสมัยสลิดเนี่ยคือฐานคิดแบบเสรีนิยมซึ่งมันได้รับอิทธิพลจากสหรัฐและธนาคารโลก
0: เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
1: ใช่คือแต่ว่าไอ้การเมืองคือเป็นอำนาจนิยมอ่ะนะเพราะว่าเขาก็ต้องคืออเมริกาเองก็ต้องการหาระบอบหรือผู้นำใครสักคนหนึ่งที่มาสู้กับแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะมันก็เลยกลายเป็นถูกชูขึ้นมา
0: ประเทศไทยตอนนั้นก็โชคดีด้วยมีเทคโนแครตที่ผมว่าเป็นคนคุณภาพจริงๆนะ
1: ก็ช่วยวาง
0: ที่มาช่วยวางอาจารย์ป่วยอาจารย์บุญมาวงสวรรค์หลายคนเนี่ยมาวางรากฐานธนาคารในประเทศไทยระบบธนาคารระบบการเงินอะไรต่าง
1: ระบบการคลังด้วยคือระบบการคลังเราก็ถูกวางไว้ดีทีเดียวมันก็เลยทำให้เราไม่ได้มีปัญหาวิกฤตการคลังอะไรรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศในละตินอเมริกาเรามีระบบที่แข็งก็จริงๆมันก็เหมือนระบบสาธารณสุขระบบสาธารณสุขของไทยอ่ะมันก็ถูกวางไว้ค่อนข้างดีมันก็ไปได
0: ้ก็เหลือเวลานิดเดียวฮะอาจารย์ผมจบไปตรวจไปด้วยผมอย่างนี้อาจารย์ว่าเสาร์หน้าเนี่ยอยากจะคุยอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆประเทศซึ่งน่าจะไปได้ไกลมันเกิดสะดุดกับเรื่องอะไรยังไงเห็นก็บอกว่าเป็นเรื่องประชานิยม
1: ใช่ครับใช่จริงประชานิยมโจโกวีสมัยโจโกวีก็ประชานิยมพอคนใหม่มาก็ต้องประชานิยมต่อ
0: เดี๋ยวอยากจะขอคุยเรื่องนี้กับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์พอจะสละเวลาให้ได้นะ
1: ได้ได้ครับก็ยินดีครับครับ
0: ครับครับแล้วครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกุมได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVPซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9ล้าน5แสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EUทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

กวีชื่อฝากฟ้าดินสุริยันจันทรายังอาทรรอนเรืองรามอารามล่าสู่สวรรค์คาไลคันไลลาทรงฝากฟ้าดินไว้กับใจเมืองประทับแล้วแนวทางทั้งศาสตร์ศิลป์ฟื้นใจดินใจฟ้ามาต่อเนื่องดังดาวผ่องนภาดินประทินประเทืองทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมดำรงธรรมดำรงไทยหาไทยประเทศสมพระเจตนารมณ์ทรงบ่มร่ำให้รู้อยู่รู้เผชิญดำเนินนำทุกเบื้องบาทญาติย้ำเลิศล้ำเลอเสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์เสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์สายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

0: สะท้อนในอกนักทั้งรักทั้งอาลัยไม่อาจประเมินได้ไม่อาจประมาณเป็นรู้แต่เย็นเยียบอกตระหนกทั้งที่รู้น้ำตาพรูทั้งรับรอบตัวอับหม่นแสงเคยมีแรงก็ลดเคยใสสดก็สาซึ่งในข้าในคุณซึ่งในอุ่นในอกยกใจขึ้นทำใจยกในออกมาปลอบรอบลายล้วนหม่นเศร้าสิ้นเสียงซึ่งหยอกเย้าอับแล้วดวงใจราษฎรยกในออกมาปลอบรอบลายล้วนหม่นเศร้าสิ้นเสียงซึ่งหยอกเย้าอับแล้วดวงใจราษฎรสิ้นเสียงซึ่งหยอกเย้าอับแล้วดวงใจราษฎรร่ายสุภาพชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2557
1: พระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับคนคุกเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้นมีแค่4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลนั้นได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังได้มอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและหลากหลายเรื่องแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจของผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้เลยต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วครับท่านผู้ฟังนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาเหล่านี้ได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้น ได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียน

ในครอบครัวว่าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันในคุกในตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยังคงเข้าไปสอนในแดนหญิงเรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งไม่นับการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในบางขวางเช่นโครงการจิตอาสาจากแดนประหารสอนลูกศิษย์ถักหมวกถวายพระถักผ้าพันคอให้แก่คนแก่ทำหนังสืออักษรเบรลให้กับคนตาบอดโครงการนิทานสร้างสุขสอนลูกศิษย์เขียนนิทานภาพสำหรับเด็กและโครงการที่ประทับใจที่สุดก็คือโครงการสอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินมาจนถึงรุ่นที่4แล้วสำหรับสังคมภายนอกค่าชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจจะไม่แตกต่างจากเดนคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือว่าจะเป็นแพะชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนายิ่งนักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำนั้นกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญยิ่งคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจคุกนั้นไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมดร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศนั้นมีเพียงทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์อยู่ประจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมได้เข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นมีเครื่องฟอกไตอยู่ถึง20เครื่องบรรยากาศที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวาคมนี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นแต่ว่าภาระที่มากมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามความฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบกับความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการ

ครูของคนคุกคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์ที่จะมีมือของใครที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความระลึกพระคุณพระองค์ผ่าขอให้ทรงมีพระลานามัยที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทัณฑ์ต่อไปอรสมสุทธิสาครนักเขียน

้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่เพื่อนรักของผมตั้งแต่สมัยอยู่ด้วยกันที่สิงห์บุรีนะเราเรียนมัธยมด้วยกันครับคุณเล็กสุดานะครับเรื่องราวที่เพื่อนผมส่งมานั้นให้แง่คิดในเรื่องน้ำใจนั้นดีมากๆครับเรื่องใช้เงินกงเต็กซื้อซาลาเปาอาม่าคนนี้มักมาซื้อซาลาเปาที่ร้านด้วยเงินกงเต็กเท่าแก่นั้นไม่เพียงรับไว้แถมยังทอนเงินจริงให้อาม่าทุกครั้งด้วยและสิ่งที่ประหลาดกว่านั้นก็คือในถนนเส้นนี้ร้านค้าทุกร้านต่างทำเช่นนี้หมดทุกร้านเลยหลังเที่ยงของวันหนึ่งเมื่อลูกค้าในร้านซาลาเปาค่อยลดน้อยลงแก่ส่งปอเริ่มว่างเขาจึงเดินออกมานั่งหน้าร้านแต่ก็ชำเลืองมองไปที่ด้านหลังเป็นระยะเราคิดในใจว่าเอ๊วันนี้ลูกชายนัดไว้ว่าตอนบ่ายจะให้พ่อไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้เนื่องจากเท่าแก่ยังคอยลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งอยู่เหล่าซงมาช่วยผมหน่อยสิเสียงเรียกจากเซียวลี่ที่มาส่งแป้งสาลีซึ่งเป็นแป้งสำหรับทำซาลาเปาเท่าแก่ขยับเก้าอี้นั่งออกแล้วเข้าไปช่วยยกกระสอบแป้งแล้วก็พูดขึ้นว่าเซียวลี่ทำไมวันนี้มาส่งแป้งได้เร็วกว่าทุกวันล่ะเมื่อกี้เพิ่งโทรสั่งไปแป๊บเดียวนี้เองเซียวลี่มองค้อนเท่าแก่ขวับใจก็ไหนคุณบอกว่าวันนี้จะรีบไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนไม่ใช่หรือไงล่ะแล้วถ้าผมมาช้าเท่าแก่คงเช่งผมตั้งแต่เห็นหน้าแล้วพูดจบเสี่ยวลี่ก็จงใจยกถุงแป้งใส่เท่าแก่ทำให้แป้งฟุ้งใส่เท่าแก่จนขาวไปทั้งตัวไอ้ย่าหรือทำแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงนะไม่กลัวข้าเปลี่ยนใจเลยเดี๋ยวข้าไปซื้อที่ร้านอื่นเลยเสี่ยลี่รีบร้องว่ามีกล้ามีกล้าผู้น้อยรู้ผิดแล้วไต่เท้าให้อภัยข้าโดยเถิดเอางี้แล้วกันเพื่อที่จะไถ่โทษเดี๋ยวข้าน้อยจะลงแป้งเสร็จและขอขับรถไปส่งไต่เท้าที่โรงเรียนก็แล้วกันนะแล้วเขาก็หัวเราะชอบใจเออให้เขาไปก็ได้แต่เองรอข้าหน่อยนะเสี่ยวลี่เท่าแก่กอดอกแล้วถามว่าเอายังไงกันแน่เนี่ยที่เมื่อกี้เร่งอยู่หยกๆว่าจะรีบไปประชุมที่โรงเรียนทำไมตอนนี้กลับใจเย็นขึ้นมาล่ะเท่าแก่กล่าวว่าข้ากำลังรอลูกค้าที่ค่อนข้างจะสำคัญคนหนึ่งอยู่เท่าแก่พูดไม่ทันจบเซียวลี่ก็เหลือไปเห็นลูกค้าพิเศษคนหนึ่งเดินมาแต่ไกลเซียวลี่ถึงกับอดยิ้มไม่ได้แล้วพูดว่าแม่เท่าแก่เราขายน้อยไปสักหลายลูกกำไรจะหดหายไปทักเท่าไรเชียวหึเท่าแก่ดูเวลาจากมือถือแล้วพูดว่าเองไม่เข้าใจหรอกแต่เดี๋ยวเองก็จะเข้าใจเองแหละเพราะเขาคืออาม่าที่ซื้อของด้วยแบงก์กงเต็กพอพูดจบเท่าแก่ก็แอบดูสีหน้าที่แปลกใจของเซียวลี่เขายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยขณะนั้นลมหนาวที่เย็นจะเยือกได้พัดเข้ามาตามถนนเซียวลี่ดึงเสื้อหนาวให้ใส่ให้กระชับขึ้นบนถนนนั้นมีแต่แม่เท่าเดินถือไม้เท้าเดินมาอย่างช้าๆมาที่ร้านซาลาเปาระหว่างที่เดินมานั้นสายตาของแม่เท่าก็เหลือบสำรวจมองร้านค้ามาตลอดทางเท่าแก่นั้นรีบวิ่งไปประคองแม่เท่าให้เข้ามาที่ร้านของตนทันทีและใช้น้ำเสียงที่ดุอ่อนโยนที่สุดถามว่าเราอาอี้วันนี้
้ไอ้จะซื้อไส้หมูไส้เนื้อแพะหรือไส้ถั่วงอกอย่างละลูกใช่ไหมครับแม่เท่านั้นพงกหัวแล้วพูดขึ้นว่าอางี้ระหว่างนี้ดูเหมือนท้องไส้ไม่ค่อยดีนะซื้อไปให้ก็กินไม่หมดฉันเลยต้องช่วยกินจนหมดจะได้ไม่เสียของปากนั้นแม่จะต่อว่าลูกชายแต่สายตาแม่เท่านั้นกลับเต็มไปด้วยความรักและเมตตาของคนเป็นแม่เท่าแก่ได้ตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะของเหลืออย่าลืมใส่ตู้เย็นไว้ล่ะถึงตอนนี้แม่เท่าได้ล้วงเงินในกระเป๋าแล้วหยิบแบงก์กงเทกราคา20หยวนส่งให้เท่าแก่และแปลที่เท่าแก่นั้นกลับรับเงินกงเต็กมาอย่างปกติทุกอย่างและหลังจากนั้นเท่าแก่ก็ถอนเงินจริงกลับให้แม่เท่า15หยวนเซียวลี่นั้นยืนดูเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความแปลกประหลาดใจยิ่งจนขนลุกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อแม่เท่าได้เดินจากไปแล้วเซียวลี่ต้องดึงแขนเสื้อเท่าแก่แล้วถามเสียงแผ่วเบาว่าเหล่าซ่งที่แท้เรื่องเป็นยังไงกันแน่ทำไมแบงกงเต็กคุณก็รับอย่าบอกผมนะว่าคนไปเปิดสาขาที่ดีที่นั่นอีกสาขาหนึ่งเท่าแก่มองหน้าเซียวลี่แล้วได้เอ่ยขึ้นว่าข้าจะเล่านิทานให้เองฟังเรื่องหนึ่งนะมันเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลฝั่งตรงข้ามนี้เองเขาได้ชี้นิ้วไปที่โรงเรียนฝั่งตรงข้ามเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเล่าต่อปากว่าเมื่อหลายปีก่อนนั้นได้เกิดไฟไหม้ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเตียงหยีตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้ไม่นานเขาอาศัยอยู่ในชุมชนท้ายซอยนี้เองตอนที่เกิดเรื่องนั้นเขากำลังซื้อซาลาเปาเข้าอยู่พอดีพอเขาเห็นไฟไหม้โรงเรียนเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยเด็กอนุบาลตัวเล็กๆออกมาได้8คนแต่เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเขาต้องเสียชีวิตในกองไฟครั้งนั้นเท่าแก่ได้ใช้นิ้วเคาะหน้าผากตัวเองเหมือนกับพยายามที่จะลืมเรื่องนี้ไม่อยากที่จะรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกครู่หนึ่งเขาจึงชี้ไปที่หน้าประตูของโรงเรียนและพูดว่าเห็นป้ายหินนั้นไหมได้สลักชื่อตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนั้นเห็นไหมมันเป็นป้ายที่สลักไว้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของเตียงหยีทุกปีที่โรงเรียนรับเด็กอนุบาลรุ่นใหม่เล่าสื่อก็ต้องเล่าความกล้าหาญของคนในป้ายนี้ให้เด็กได้ฟังจนขึ้นใจเซียวหลี่ได้เอ่ยถามขึ้นว่าเตียงหยีก็คือลูกชายของแม่เท่าคนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับเท่าแก่ประงกหัวแล้วได้พูดขึ้นว่าเด็กนักเรียนอนุบาลส่วนใหญ่เป็นเด็กในละแวกนี้ผู้ปกครองของเด็กทุกๆคนต่างก็ทราบซึ้งในวีรกรรมของเตียงหยีพอลูกชายตายเหล่าอาอี้ก็เสียใจจนสติไม่ค่อยปกติคุ้มดีคุ้มร้ายมีบ่อยๆที่ใช้เงินกองเต็กจากงานศพของลูกชายออกมาซื้อของร้านค้าในถนนเส้นนี้ต่างก็เคยได้รับเงินกงเต็กจากนางกันทั่วทุกคนแต่ว่าในทุกร้านนั้นก็ไม่เคยปริปากพูดหรือต่อว่านางอย่างใดเลยแถมยังถอนเงินจริงให้จนครบมูลค่าในแบงค์ให้นางอีกเพราะเห็นแก่ลูกชายเตียงหยีที่มีบุญคุณกับเด็กๆ8คนเขาเป็นวีรบุรุษที่ยอมพลีชีพเพื่อลูกหลานในตำบลนี้ทุกคนต่างก็คิดว่าเพื่อแม่ของวีรบุรุษท่านนี้ต่างสมควรช่วยเหลือแม่เท่าบ้างเท่าแ
ื่องประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนไปเขาจึงรีบปิดประตูร้านและบ่นว่าสงสัยจะไม่ทันแล้วล่ะขณะนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงโวยวายจากร้านค้าใกล้ๆที่เพิ่งเปิดกิจการใหม่เมื่อเช้านี้เองเห็นเฒ่าแก่ที่ย้ายมาเปิดร้านที่นี่กำลังไล่ตะเพิดแม่เฒ่าออกจากร้านเฒ่าแก่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปหาเฒ่าแก่ร้านใหม่รีบจับแขนเฒ่าแก่แล้วพูดว่าไอ้เฮียหรือมาก็ดีแล้วช่วยตัดสินให้ข้าหน่อยเถอะผมเพิ่งเปิดร้านเป็นวันแรกแม่เฒ่าคนนี้ก็เอาแบงก์กงแตกมาซื้อของของผมไอ้เฮียคิดนะแม่เฒ่าคนนี้นั้นมาหาเรื่องผมใช่หรือไม่เฒ่าแก่ได้กระพริบตาให้เฒ่าแก่ใหม่แล้วได้พูดขึ้นว่าเอ๊ะไม่นี่นะเงินนี้เป็นเงินจริงใช้ได้ตามปกติพูดพลางก็ล้วงเงินในกระเป๋า20หยวนแอบส่งให้เฒ่าแก่ใหม่เป็นค่าน้ำ2ขวดไปแล้วได้พูดเบาๆกับเฒ่าแก่ใหม่ว่าเงินนี้ผมจ่ายแทนแม่เฒ่านะเรื่องเมื่อกี้นี้ไอ้เหี้ยอย่าได้ใส่ใจเลยนะคิดว่าเห็นแก่หน้าผมก็แล้วกันพูดจบเฒ่าแก่รีบบอกเราให้กลับบ้านทันทีหลังจากที่แม่เฒ่าเดินจากไปแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของอาหีให้เฒ่าแก่ที่มาเปิดร้านใหม่ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเฒ่าแก่ใหม่ฟังจบแล้วก็เกิดความรู้สึกละอายใจมากและได้กล่าวขึ้นว่าครั้งต่อไปผมก็จะทำเหมือนกับทุกๆคนคือจะรับเงินกงเต็กมาและทอนเงินจริงให้พูดขึ้นอีกว่าอาเฮียอย่าได้เกรงใจเลยลูกชายของแม่เฒ่านั้นท่านเป็นวีรบุรุษที่ต้องประสบชะตากรรมเราต้องช่วยกันดูแลคุณแม่เขามันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วทั้งสามคนก็ส่งยิ้มให้กันอย่าง

0: ตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์

0: Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
4: ตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาทวารเรศค่ะเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะวันนี้อาจารย์เขียนประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิกฤตนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันนะคะอาจารย์ก็มีสถิตินะในช่วงของวิกฤตที่ผ่านมาด้วยนะคะทั้งพอร์ตของประมาจารย์อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะที่ได้จังหวะและโอกาสที่ดีในช่วงวิกฤตแล้วก็รวมถึงพอร์ตของอาจารย์ด้วยแล้วก็ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็กังวลเวลามีการปรับฐานลึกๆแรงๆโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีนะที่หลายคนกลัวกันมากๆเหมือนกันค่ะอาจารย์มองอย่างไรในสถานการณ์นะในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมนะผู้ฟังท่านครับ
4: ค่ะเจอกันเนาะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะจริงก็เป็นมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะอาจารย์ที่มีการดูเหมือนว่าจะปรับฐานแล้วก็ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีนะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาขึ้นแรงๆเนาะอาจารย์เมื่อเช้าเขาเปิดมาเขาลงไปถึง 8% แล้วก็หยุดพักการซื้อขายไป20นาทีเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ยังลงอยู่ 4% กว่าค่ะอาจารย์มองถึงภาพวิกฤตระยะเวลาอันใกล้นี้ไหมคะจริงๆแล้วหลายคนก็กลัวมากจริงๆเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
5: ก็จริงๆเขาบอกว่าวิกฤตมันคาดการณ์ไม่ค่อยได้หรอกมันรู้ว่าจะต้องเกิดแต่ว่าคาดการณ์ไม่ได้ว่าเมื่อไหร
4: ่เมื่อไหร
5: ่และบางทีจากเรื่องอะไรด้วยนะอยู
4: ่ๆ
5: เรื่องที่เราไม่คิดถึงเลยเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพราะถ้าเราคาดการณ์ไว้แล้วก่อนแม้คนคาดการณ์ได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องทำไปก่อนละนะตลาดหุ้นจะเป็นอย่างนั้นพอทำไปก่อนแล้วมันก็จะไม่เกิดวิกฤตละนะคนก็ขายทิ้งไปก่อนแล้วทยอยขายออกไปอะไรต่างๆเพราะนั้นนี่เป็นอะไรที่สำคัญนะบางทีเกือบทุกครั้งเนี่ยไม่มีใครคาดการณ์ได้หรอกว่าจะเกิดวิกฤตนะเขาก็บอกว่าที่คนกลัวๆกันเนี่ยเขาก็อธิบายได้หมดนะแม้กระทั่งในปี1929ซึ่งเกิดวิกฤตใหญ่ที่สุดของโลกของอเมริกาเนี่ยก็วันที่ก่อนจะเกิดวิกฤตเนี่ยทุกคนก็กลัวนะกลัวหนักด้วยนะกลัวหนักทั่วเลยทั่วอเมริกานักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับชาติระดับโลกวิเคราะห์กันหมดเลยแล้วก็กลัวมากกลัวจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็พอกลัวพูดไปคนก็ไม่สนใจราคาหุ้นก็ขึ้นไปอีกยิ่งพูดมากยิ่งขึ้นนะพวกนักเศรษฐศาสตร์คนที่บอกว่าอย่างทุกวันเนี่ยเรดิโอใครพูดบอกว่าจะเกิดวิกฤตก็เกิดไม่เกิดอ่ะนะแล้วกลับขึ้นด้วย มันท้าทายนะวิกฤตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยคือจนกระทั่งแบบวันสุดท้ายเนี่ยก็จะใครนะนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเลยฟิชเชอร์หรือไงแนะนำ ในปี1929ซึ่งเป็นตอนนั้นก็เป็นแบบมือต้นของโลกอะนะทางด้านเศรษฐกิจนะก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าต้องเกิดวิกฤตแย่หนักคือสถานการณ์อันตรายมากแต่ว่าพอพูดไปเป็นปีๆแล้วไม่เกิดนะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาต้องออกมาบอกว่าไม่เกิดแล้วล่ะนะทุกคนสบายใจเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปไงไอ้ที่ราคาขึ้นเยอะๆเนี่ยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนโลกมันกำลัง
4: ไม่เหมือนเดิม
5: ปฏิวัติโลกกำลังโลกกำลังเกิดการปฏิวัติมันจะเจริญสุดๆเพราะฉะนั้นราคาที่ว่าเนี่ยมันไม่ลงแล้วล่ะอย่าไปรอเลยนะไม่เกิดวิกฤตหรอกพูดไม่ทันขาดฉันไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนถล่มแบบเละเทะเลยนะปี1929ช่วงนั้นโลกกำลังเปลี่ยนนะปฏิวัติเลยนะเกิดการพัฒนาเกิดอะไรใหม่ๆเช่นมีวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้นมามีอะไรต่างๆซึ่งบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นราคาแพงไม่เป็นไรหรอกเพราะมันโลกกำลังเปลี่ยน กำลังดีขึ้นคุณไหมนะแต่เป็นมาหลายหนละนะโอเคแต่ไม่ทุกครั้งมันแบบนั้นนะครั้งพวกนั้นคือพวกที่เป็นเรื่องของสตอรี่นะสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนเนี้ยชัดเจนว่าสตอรี่ยิ่งใหญ่มากนะเอาเป็นว่าแต่ผมไม่ได้บอกนะอย่างที่บอกเราคาดใจไม่ได้แล้วเราไม่รู้ด้วยมันอาจจะบอกว่าเอ้ยที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นหรอกแล้วก็อาจจะไปตั้งสองสามปีกว่าจะวิกฤตจริงซึ่งพอสองสามปีคนก็ไม่แคร์แล้วหรืออาจจะเกิดพรุ่งนี้นะตลาดเปิดมาเหมือนตลาดอเมริกาถล่ม
4: เลย
5: นะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาคุยนิดนึงนะว่าในฐานะของ VI นะคนที่ลงทุนระยะยาวตลอดชีวิตทุกอย่างเงี้ยนะไม่ควรจะต้องกลัววิกฤตนะเรารักมันเรารักวิกฤตนะบทความอันนี้ใช่ไหมเป็นบทความที่ท้าทายนี่แต่ผมต้องเรียนนะผมไม่ได้แช่งไม่ได้อยากให้มันเป็นหรอกนะทุกคนอ่ะนะถ้าคุณเป็นนักลงทุนหรือไม่ต้องเป็นนักลงทุนนะคุณเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณชอบวิกฤตคุณอยากให้มันเกิดนี่มันก็หนักเกินนะเพราะว่าคนก็บาดเจ็บล้มตายเสียหายหนักจะไปแช่งอีกเดี๋ยวจะโดนลงทัวลงนะเอาเป็นว่าผมไม่ได้เชียร์แล้วผมไม่ให้อยากให้มันเกิดด้วยผมอยากให้ไปเรียบๆไปรอดแต่โลกมันไม่เป็นอย่างนั้นไงนะคุณจะคิดยังไงคุณจะพูดยังไงเนี่ยโลกมันไม่เกี่ยวกับคุณหรอกมันไม่สนใจคุณหรอกนะถ้ามันจะเกิดมันต้องเกิดนะและวิกฤตก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งแต่วิกฤตเกิดโลกไม่ได้แตกนะแล้วจริงๆทุกครั้งเนี่ยพอหลังจากเกิดวิกฤตแล้วโลกก็เจริญเพิ่มขึ้นเรื่อย
4: ๆ
5: มันเป็นต้องเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติ
4: เป็นไซเคิลใช่ไหมอาจารย์เป็นวัฏจักรเนาะโดยปกติ
5: ไม่ถึงกับวัฏจักรที่แน่นอนแต่ก็มาอยู่เรื่อยๆเป็นวัฏจักรที่ไม่ใช่แบบสิบปีมาทีอะไรไม่ใช่แต่ประมาณน่ะได้นะเพราะว่าจากประวัติศาสตร์มันบอกว่าสิบปีมาทีมาทีแต่ครั้งหนักๆมัน
4: ช่วงหลังก็ดูสั้นลงช่วงหลังเหมือนจะสั้นลง
5: แล้วแต่ว่าเราจะดูว่าวิกฤตระดับไหนไง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ทุกครั้งเนี่ยวิกฤตแล้วมันกลับมาได้ทุกครั้งนะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดก่อให้เกิดวิกฤตเนี่ยจริงๆมันทำให้ตลาดหุ้นขึ้นจริงมันเจริญขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วโลกก็เจริญจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าเกิดวิกฤตปุ๊บ AI เกิดวิกฤต AI ล่มสลายเจ๊งเลยหลังจากนั้นไม่ใช่ AI มันก็ไปของมันนะสมัยก่อนที่มันล่มเกิดวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมาจะมาเศรษฐกิจหมายความว่าตลาดหุ้นล่มแต่ถามว่าวิทยุโทรทัศน์หายไปป่ะไม่หรอกเจริญขึ้น AI ก็เหมือนกันอ่ะนะไม่เกี่ยวนะต้องบอกงี้เพียงแต่ว่าช่วงที่ AI มาเนี่ยมันหุ้นมันคืออาจจะขึ้นเกินไปไงหรือว่าสมัยก่อนก็เหมือนกันมันหุ้นมันขึ้นเกินไปมันก็ต้องปรับตัวกลับลงมาสู่ภาวะปกติก่อนนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็ไปแล้วมันก็จะเลยของเก่าไปได้หมายว่าดัชนีก็จะเลยของเก่าไปได้แต่ในเวลากี่ปีก็แล้วแต่ใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่ามันตกมาขนาดไหนแล้วเรื่องเป็นอะไรจะมาก็ทั้งหลังก็กลับมาเร็วนะวิกฤตเสร็จแล้วไม่กี่ปีก็กลับละหมายว่าแซงของเดิมละใช่ไหมในปี1929นั้นหนักนะใช้เวลา25 ปีกว่าจะแซงของเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนั้นอ่ะคนที่ถือหุ้นก่อนวิกฤตเนี่ยเน่าเลยรอไปอีก25 ปีนะอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยนะแต่ยาวมากแต่ว่าหลังๆไม่ใช่อ่ะหลังๆมันอาจจะโลกอาจจะพัฒนาเร็วเกินไปเร็วกว่าเดิมเยอะก็เลยกลับมาเร็วนะครับผู้แปลกายอย่างนี้แล้วก็ มาดูเราก็ต้องมาศึกษาจากประวัติศาสตร์ศึกษาจากคนที่เขาเคยอยู่ในตลาดผ่านวิกฤตมายาวนานแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ล่ะ
4: ค่ะ
5: เพราะเขาอยู่มาตั้งตอนนี้90 กว่าปีเข้าตลาดตั้งแต่20-70 ปีแล้วล่ะ
4: 70 กว่าปี
5: นะเขาผ่านมาทุกวิกฤตไม่ได้หายไปไหนเลยไม่ได้ออกจากตลาดไม่ได้แบบว่าเกิดวิกฤตเจ๊งหายไปแล้วไม่ใช่แล้วก็รวยมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องดูว่าบัฟเฟตต์เนี่ยคงจะชอบวิกฤตล่ะเพราะเขาพูดคำหนึ่งใช่ไหมเพราะเขาเป็นนักเขาไม่ได้นักลงทุนในหุ้นนะเขาลักลงทุนในธุรกิจแต่มาก็เหมือนถ้าเราลงทุนหุ้น AI แล้วก็บอกเราเป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในธุรกิจ AI จะมาในบริษัท AI ไม่ได้หุ้น AI นะหุ้นกับบริษัทมันก็แยกกันนะใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ย พราะถ้าคุณอยู่ลงทุนตลอดชีวิตเนี่ยคุณก็อยากจะซื้อของถูกตลอดชีวิตอ่ะไม่ใช่คุณซื้อของแพงแต่ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดคุณซื้ออะไรของแพงไอ้นี่ไม่ได้กำไรหรอกต่อให้คุณซื้อหุ้นดีๆบางทีมันก็ขาดทุนนะเพราะคุณจ่ายแพงเกินไปนี่เป็นหลักการของ BI ตัวใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งว่า BI ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดที่ว่าเฮ้ยธุรกิจมันดีต้องเข้าไปซื้อทุกคนรู้มันดีแน่นอนคุณไปดู Magnificent Seven น่ะมันดีแน่นอนอ่ะใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าราคาจะแพงเกินไปเราก็ต้องไม่ซื้อนะซึ่งเราอาจจะผิดเราอาจจะพลาดใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่แพงอันนี้ถกเถียงได้นะแต่ว่าก็แล้วแต่ใครจะยึดแนวไหนพวก growth investor ใช่ไหมจะต้องเข้าใจนะในโลกเนี่ยมันมีกลุ่มใหญ่ๆคือมี growth investor ก็คือพวกลงทุนเนี่ยแหละAI พวกที่โตเร็วสุดๆพวกโกลด
4: ์สายเติบโต
5: พวก VI ก็เป็นประเภทแบบลงทุนแบบเน้นราคามากคุณภาพโตก็อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นอะไรต่างอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามราคาเป็นตัวที่ใหญ่มากแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าแพสซีฟใช่ไหมที่ลงทุนบอกไม่ต้องดูละจะโตโกลด์ไม่โกลด์ลงทุนมันซื้อไปซื้อกวาดไปเลยใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจมันโตมันก็ไปได้อะไรเงี้ยคือ ก็แล้วแต่นี่คือ3โรงเรียนใหญ่ๆนะ3ความคิดใหญ่ๆมันก็จะมียิบย่อยแย่ๆแหละนะเอาเป็นว่าก็เรามาดูประวัติของบัฟเฟตต์ดูว่าทำไมผมถึงบอกว่าจริงๆบัฟเฟตต์เนี่ยเขาน่าจะรักวิกฤตแต่เขาก็เหมือนกับผมว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้ชื่นชมว่าให้มันเกิดวิกฤตจะได้รวยแล้วแต่ว่าคนอื่นเจ๊งไม่ใช่แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในจุดที่ถูกต้องอยู่อะไรเราก็ไม่เสียหายเราก็อาจจะได้ผลตอบแทน
4: เป็นโอกาสด้วย
5: อาจจะเป็นโอกาสที่ทำได้ดีกว่าปกติ
4: เข้าไปลงทุน
5: เพราะว่าถ้าดูจากประวัติบัฟเฟตต์เองเนี่ยเข้าลงทุนหุ้นไม่ได้เยอะจะมาทั้งชีวิตก็ไม่กี่สิบตัวแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าผลก็ดูบอกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวใหญ่ๆที่ทำให้บัฟเฟตต์เนี่ยเก่งกว่าคนอื่นผลตอบแทนสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าก็เพราะว่าเขาได้ตัวยักษ์
4: เข้าไปช่วงวิกฤตนี่แหละใช่ไหม
5: ก็ซื้อราคาถูกนะแต่บางครั้งบางตัวก็ไม่ได้เข้าวิกฤตช่วงวิกฤตหรอกแต่ซื้อในราคาถูกมากก็เลยแล้วก็ซื้อเยอะมากซื้อถูกมากราคาถูกมากแล้วซื้อเยอะมากพอซื้อแบบนั้นน่ะมันก็พอมันกลับมามันก็โอ้โหผลตอบแทนมหาศาลเลยมันก็เลยดึงให้พอร์ตมันสูงขึ้นมาถ้าคุณตัดไอ้พวกตัวเด้งๆตัวเด่นๆออกผลตอบแทนอาจจะบอกว่าไม่ดีธรรมดานี่ก็เป็นแบบความคิดของปีเตอร์ลินช์นะถ้าไปอ่านหนังสือของปีเตอร์ลินช์ก็จะบอกว่านะมีตั้ง10ตัวได้แจ็คพอตจริงๆอยู่ตัวสองตัวเองถ้าตัดตัวสองตัวนะเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างไรซึ่งตอนนั้นเขาก็มีถือหุ้นไครสเลอร์ที่กำลังฟื้นจากที่จะเจงอะไรต่างๆรถยนต์คลายเสื้ออ่าเนี่ยกลับมาประเด็นบัฟเฟตต์ตัวแรกเลยเนี่ยที่เขาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมหาศาลและเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาช่วงที่เขายังไม่ใหญ่มากก็คือหุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เขายังถืออยู่เลยนะอเมริกันเอ็กซ์เพรสสมัยผมหนุ่มๆไปอเมริกาเนี่ยผมไปอเมริกาตั้งแต่นู่นน่ะหนุ่มๆอ่ะแต่ไปด้วยทุนนะไปด้วยอะไรบางอย่างผมไอ้พวกเรื่องนี้ยาวนะไม่ได้ไปด้วยเงินตัวเองเอาโอเคเป็นว่าอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยเราต้องไปซื้อนะตอนสมัยนู้นเนี่ยเงินมันไม่แลกเปลี่ยนกันนะเราต้องไปซื้อเช็คเดินทางคนสมัยนี้ไม่รู้หรอกเอาเงินไป1,000 บาท 5,000 บาทก็ไปซื้อเช็คเดินทางแล้วเช็คเดินทางนี่ไปอเมริกาก็จ่ายได้ทุกแห่งเหมือนกับเงินเลยนะมันก็เงินสดอะใช่ไหมแล้วก็เขาจะเป็นผู้นำในเรียกเขาเรียกว่าเครดิตการ์ดซึ่งเครดิตการ์ดสมัยนั้นก็เพิ่งเริ่มนะสมัยก่อนนะเอเมกนี่ดังที่สุดวันดีคืนดีเอเมกก็เจอสแกนโดเขาเรียกว่าสแกนโดกรณีน้ำมันสลัดก็คือก็ไปทำธุรกิจอื่นนะค้าขายโภคภัณฑ์อะไรเงี้ยนะเทรดโภคภัณฑ์แล้วก็มีการโกงกันนะในเอเมกเลยนะมันโกงกันมันใช้เอาน้ำไปเติมแล้วบอกว่าข้างในมีน้ำมันสลัดอะไรเงี้ยนะซึ่งพอจะเกิดปุ๊บราคาตกมาครึ่งเลยคนกลัวว่าพังแล้วเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมทีนี้เขามีธุรกิจที่ดีมากคือใช่ไหมเครดิตการ์ดนะเช็คทราเวลเช็ค เอ๊ะบัฟเฟตก็เลยไปตรวจเลยเดินตรวจเดินตามร้านถามว่าเฮ้ยเขารับไหมอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยบัตรเครดิตเขารับหมดนะบอกไม่มีอะไรก็บอกโอ้โหธุรกิจนี่มันกำลังรุ่งกำลังดังมากรวยเละซื้อมันก็บอกซื้อไปเกือบครึ่งพอร์ตมั้งประมาณเนี่ยน
4: ะ
5: 40% ของพอร์ตเลย
4: คุ
5: ณอเมริกันเอ็กซ์เพรสสูงมา 50% แต่นี่คือถ้าพูดถึงอเมริกันเอ็กซ์เพรสที่สมัยก่อนนี่โอ้โหครีมออฟเดอะครีมซื้อเสร็จขึ้นหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆฟื้นนะไม่ใช่ประทันทีนี่เปลี่ยนชีวิตพูดง่ายเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตตัวแรกคล้ายๆอย่างนั้นเพราะซื้อเยอะมากใช่ไหมและบริษัทใหญ่ๆยักษ์ๆอย่างนี้นะแต่บัฟเฟตซึ่งยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ตอนนั้นจะยังเล็กอยู่แต่สามารถถือหุ้นอเมริกันขนาดเอ็กซ์เพรสขนาดนี้โอ้โหมันก็เปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะนะนี่คือตัวแรกคร
4: ั
5: ้งที่สองตอนนั้นคือปี1964นะ64อเมริกันเอ็กซ์เพรส1973-74มาละนี่คือช่วงวิกฤตเลยนะช่วงวิกฤตตอนนั้นอเมริกานี่กำลังโอ้โหบ้าเลยประเทศกำลังวุ่นวายสุดๆเลยนะกำลังแพ้สงครามเวียดนามเพราะว่าตอนนั้นเวียดกงอะไรเริ่มบุกเริ่มอะไรแต่ไม่รู้ทำยังไงถอยก็ไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะเอาคนเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ย500,000 คน500,000 กว่าคนเข้าไปอยู่ในเวียดนามโอ้โหประเทศนี่เซเลยนะเอาชนะไม่ได้ประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าอเมริกันชนะไม่ได้กำลังจะแพ้ต้องถอยใช่ไหมแล้วเกิดอะไรซ้ำเติมด้วยสงครามอาหรับอิสราเอลยอมคิปปูจะลบกันอาหรับแซงชั่นไม่ขายน้ำมันให้อเมริกันราคาน้ำมันวิ่งขึ้นไปไม่รู้กี่เท่าโอ้โหเกิดสแต็กเฟชั่นเลยเพราะเงินเฟ้อมาสมัยก่อนน้ำมันมีค่ามากใช่ไหมคิดเป็นรายจ่ายมโหฬารของประชาชนนะแล้วก็อเมริกันกำลังขับรถยักษ์ๆอ่ะตอนนั้นนะในอเมริกาเนี่ยรถแต่ละคันมีรถบูอีกรถอะไรยักษ์ใหญ่นะนะเป็นไงไม่พอหนุ่มสาวที่ถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ไหวแล้วประท้วงรัฐบาลนะแล้วก็พวกมารู้จะพูดถึงไงทำตัวฮิปปี้เพื่อนผมหลายคนเนี่ยเป็นฮิปปี้แต่เมืองไทยนะแต่ที่อเมริกามันเป็นฮิปปี้กันเยอะในเมืองไทยก็มีบางคนเซ็ตซ่าก็เป็นฮิปปี้ไว้ผมยาวแต่สีรองเท้าแต่บ้าบออะไรทำตัวสกปรกอะไรเงี้ยนะมันช่วงกันทั่วประเทศใช่ไหมตลาดหุ้นก็ตกมา 50% นะเละเทะเลยเกิดสแต็กเฟลชั่นนี่เป็นครั้งเดียวครั้งแรกใช่ไหมก็บัฟเฟตทำไงบัฟเฟตก็ตอนนั้นก็ไปดูหุ้นตัวหนึ่งที่ก็ลองบอกว่าเองประท้วงไปเถอะบริษัทเราอะกำไรก็คือวอชิงตันโพสต์เพราะหนังสือพิมพ์กำลังดังมากทุกคนต้องอ่านใช่ไหมเวลาประท้วงเวลาแต่ตามข่าวสารวอชิงตันโพสต์นี่โอ้โหสมัยก่อนนี่แต่ใบนี้ก็ยังเป็นนะเป็นท็อปเลยน
4: ะ
5: ทุกคนเชื่อถือหมดวอชิงตันโพสต์บัฟเฟตจ่ายไป10 ล้านเหรียญสมัยก่อน10 ล้านเหรียญก็เยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดซื้อหุ้นเป็นรายใหญ่เลยนะแล้วก็สุดท้ายเข้าไปเป็นรู้จักกับแคทเธอรีนเกรแฮมแต่ไม่เกี่ยว

0: 87เนี่ยผมมาเพิ่งกลับมาทำงานที่ IFCT นะอายุ38แล้วก็87เนี่ยอยู่ๆกลับมาทำงานไม่เท่าไหร่เกิดเขาเรียกว่าแบ็คมันเดย์ตุ่มอยู่ๆนะพุ่นก็ตกพรวดมาแบบเป็นบ้าวันเดียวเนี่ยในวันจันทร์นะวันจันทร์จำไว้นะวันจันทร์เนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเพราะมันสะสมมา3วันไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ๆพุ่นก็ตกมา 22.6% วันเดียวนะครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนะไอ้ที่ตกหนักๆบางทีก็ตก 5% 7% 10% อันนี้ 22.6 และอันนี้ในอเมริกานะในอเมริกานี่ปกติหุ้นไม่ตกแรงขนาดนี้หรอกเหตุผลนั้นคืออะไรเขาบอกว่าทีแรกก็หากันงงๆตอนหลังเขาสรุปไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เขาก็บอกว่ามันเกิดจากว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีมันก็คงจะดีอ่ะแต่ว่าเริ่มมีเทคโนโลยีการเงินนะเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโออินชูรันแปลว่าอะไรแปลว่าทางการเงินเขาก็มีคนคิดเฮ้ยนะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาเทรดหุ้นแล้วก็ถ้าคุณทำแบบนี้น่ะพอร์ตของคุณจะไม่มีทางขาดทุนเลยนะมันจะมีถ้าลงคุณขายช็อตโน้ตอะไรก็แล้วแต่นะแล้วประสิทธิภาพมันมหาศาลเพราะสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้มันเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งแรกๆเลยใช่ไหมก็ตูมเลยวันนั้นวันเดียวเละเทะเลยเขาก็คงบอกว่าเนี่ยก็ราคามันขึ้นไปเยอะแล้วทุกคนก็ใช้โปรแกรมอยู่ๆโปรแกรมมันคำนวณบอกเฮ้ยขายทันทีกำลังลงเพราะไอ้นั่นขายตุ๊บราคาลงไอ้โปรแกรมตัวต่อไปมันก็เฮ้ยมันกำลังลงต้องรีบขายก่อนจะมาทำไมขายเนี่ยขายเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับอะไรคือโปรแกรมมันทำอ่ะพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: ก็ดังเอิญก็ขายกันใหญ่เลยตกไป 22% นะ
1: เหมือนโรบอทเทรดในปัจจุบัน
0: เหมือนโรบอทเทรด1987โอเคหลังจากนั้นตลาดก็เน่าไม่ดีนะพอเฟดก็ไปเจอละ1988ปีรุ่งขึ้นเนี่ยเริ่มไปเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีหุ้นตัวดีตัวหนึ่งแหละเล็งๆมานานละโค้กแต่นั้นก็เหนื่อยไปเลยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าโค้กก็เริ่มมีปัญหาของตัวเองนะยอดขายไม่ขึ้นจะไปต่างประเทศจะไม่สำเร็จแล้วเพราะว่าไปตอนนั้นโค้กยังไม่ได้ไปทั่วโลกแบบนี้จะบัฟเฟตต์ก็เห็นแล้วว่าโอ้โหตัวนี้นะมันเป็นอาหารที่คนกินแล้วติดนู่นนี่มันเป็นผู้นำน้ำดำยี่ห้ออื่นเจ๊งไม่เจ๊งอย่างจริงๆก็มีนะก็มีเป๊ปซี่มีอะไรเขาก็กินเป๊ปซี่ประจำนะก่อนหน้านั้นก็เข้าไปซื้อโค้กด้วยเงิน1,000 ล้านเหรียญโอ้1,000 ล้านแล้วนะเห็นไหมใกล้ขึ้นมาเลยจาก10 เป็น 1,000ก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็อย่างที่รู้พอมันฟื้นโค้กก็โอ้โหเป็นหมื่นเขาได้กำไรเป็นหมื่นล้านเหรียญนะจากโค้กทุกวันนี้ทุกคนก็พอพูดถึงว่าบัฟเฟตต์ก็โค้กอเมนเอเม็กซ์อะไรก็ว่าไปนะทีนี้มาอีกว่า2008นะ
1: ซัพพลาย
0: ไอ้ตอนโอเคซัพพลายนี่ก็เกิดอะไรเกิดเขาเรียกว่าอะไรสถาบันการเงินละปล่อยกู้ซัพพลายทั้งลีแมนบราเดอร์เจ๊งก่อนหลังจากนั้นก็ลาก
1: ลีแมนล้ม
0: ลีแมนนี่เป็น100 ปีสถาบันเก่าแก่ยิ่งใหญ่ล้มทุกพอล้มปุ๊บสถาบันการเงินมันโยงกันหมดอ่ะคุณล้มอันหนึ่งเนี่ยมันมีเงินพันกันยุ่งหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่
1: มันโดมิโน
0: โกลแมนซัคเนี่ยโกลแมนซัคนี่เขาก็ทุกวันนี้ก็ยังดังใช่ไหมโกลแมนซัคก็หาเงินไม่มีเงินหาที่ไหนไม่ได้ละขนาดยักษ์ใหญ่ยังหาเงินไม่ได้เป็นไงฮะวิ่งก็ไปหาบัฟเฟตต์เพราะคนรู้ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเขามีเงินมากที่สุดถ้าเป็นคนที่เก็บเงินสมัยคนเข้าใจผิดแล้วเขาลงทุนหมดไม่ใช่เขาจะมีเงินสดเยอะมากขนาดที่เรียกว่าอุ้มสถาบันการเงินยักษ์ได้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเงินเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็พอมาหาก็ดูว่าโกลแมนซัคกลับไปได้เขาก็บอกเอางี้ป้องกันความเสี่ยงจะมาอยากได้เงินใช่ไหมแต่ขอซื้อเป็นอะไรทีคอนเวอร์ทิเบิลแปลงได้ตอนนี้ให้กู้ก่อนถ้าดีๆแล้วจะแปลงเป็นหุ้นด้วยราคาเดิ
1: ม
0: ดอกเบี้ย 10%
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นโอ้โหแบบนะ 5,000 ล้านเหรียญมันก็ฟื้นอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่เรารู้ตอนหลังเป็นที่รู้กันเลยนะว่าถ้าเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจมีปัญหาการเงินเนี่ย
1: ทุกคนจะเดินไปหา

0: เงินสดคือพระเจ้าเดนบัฟเฟตเนี่ยก็คือพระเจ้าตอนนั้นเขาก็ได้สบายสบายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าโอเคก็ลงตรงนี้นี่คือบัฟเฟตนะซึ่งได้กำไร
1: มาเห็นเลย
0: จากพวกเนี้ยเห็นเลยว่าเขาพอเกิดวิกฤตทีไรเนี่ยทุกคนหาบัฟเฟตแล้วเขาเลือกซื้อสบายสบายทีนี้จะกลับมาดูประวัติตัวเองหน่อยนิดหน่อยนะเป็นเพื่อเป็นอะไรนิดนึงว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นบัฟเฟตหรอกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเกิดวิกฤตทุกครั้งเนี่ยพอลงมาแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็ซื้อของถูกได้เลยได้แต่ว่าหลังจากนั้นสักพักนึงก็จะดีผมเองก็วิกฤตปี40อย่างที่เคยพูดตลอดเวลาจากวิกฤตปี40เนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปเต็มๆละนะดัชนีจากพันประมาณ1,600มั้งนะตกลงมาครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ800อะไรเงี้ยนะประมาณ800ก็เราก็เข้าไปเลยเข้าไปซื้อเพราะว่าอย่างที่บันฟังหุ้นแบบมีมาเงี้ยคนยังกินกันทุกประเทศกับนี่ก็ไม่เคยมีปันผลเยอะแยะใช่ไหมไม่มีใครเอาหรอกแต่มันลงเราก็ซื้อเลยซื้อจนหมดเงินก้อนที่สะสมมาหมดไม่เคยใช้ทำอย่างอื่นผมถึงบอกนะผมไม่เคยซื้อรถไม่เคยซื้อบ้านไม่เคยซื้อของแพงใช่ไหมมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บออมไปเรื่อยๆนะก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้อเลยตอนนั้นอยู่บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยใช่ไหมไปซื้อแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ขึ้นมานะก็หลังจากปีวิกฤตเนี่ยปี40เนี่ยคือปี41อ่ะนะเราก็กำไรไป50%นะปีต่อมานะปีต่อมาเข้าใจไหมปีวิกฤตอ่ะหุ้นมันลงมาครึ่งหนึ่งแต่หุ้นผมไม่ลงหุ้นผมก็บวกอยู่10%แต่ไม่ได้ดีไม่ได้เก่งอะไรแต่มันเป็นหุ้นที่เป็นอย่างเงี้ยมันมีใครซื้อใครขายไงผมซื้ออยู่คนเดียวเพราะซื้อไปมันก็ไม่ลงอ่ะต่อให้มันคือคนอื่นไม่มีใครขายแล้วไงใช่ไหมมันก็ไม่ลงแล้วก็เก็บแต่ไม่ได้ซื้อขายได้นะก็ซื้อแล้วก็เก็บไว้แต่มันไม่ลงหรอกโอเคไม่ว่ากันแต่ปีต่อมา
1: หลังวิกฤตอ่ะมันจะฟื้น
0: เราได้มาละ50%ตอนนั้นมันถูกมาปันผลก็10%ละไปดูหุ้นพวกเนี้ยปันผล10%ใช่ไหมตอนนี้ก็มีนะหุ้นปันผล10%ดีๆนะตอนนั้นก็มีนะมีเยอะตอนนั้นอ่ะนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีต้องดูดีๆเพราะหลายบริษัทเจ๊งแต่อย่างบริษัทหลักทรัพย์นี่เจ๊งกันหมดกลายเป็นศูนย์นะไม่ใช่เลยเป็นศูนย์เลยถ้าคุณซื้อไปต่อให้มันถูกยังไงคุณก็ขาดทุน100%อยู่ดีเพราะมันศูนย
1: ์
0: นะคุณก็ต้องเลือกดูให้ดีนะนี่ก็คือปี40
1: ปี40
0: เรานี่ก็โอ้ได้มาก้อนละสบายๆละปีมันขึ้นก็กำไร50%พอขึ้นรอบต่อไปผ่านไปแค่3-4 ปีเกิดวิกฤตอีกนะในปี43เนี่ยนั่นคือปี2000นะนั่นคือวิกฤต
1: เป็นวิกฤตของ .com ใช่ไหม
0: แต่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกหุ้นมันลงมา40%นะแต่นะคุณไปดูตัวเลขแล้วจะตกใจว่าปี43เนี่ยลงมา40%ผมบอกว่าตอนที่มันลงสุดๆเนี่ยหุ้นดัชนีหุ้นไทยเหลือ200เองจากที่บอกว่าจาก
1: ที่ฟื้นจาก4142ใช่ไหมฮะ
0: นั่นแหละใช่ๆ
1: ต้องตกวันที่43
0: 43นี่ตกลงมาสุดท้ายเข้าใจว่าเหลือ200จุดเองแต่เข้าใจมั้ยตกไม่40%แต่ตอนนั้นผมจำไม่ได้เลยไม่มีใครพูดถึงนะไม่มีใครเล่นหุ้นแล้วไงคนกำลังไปแก้ปัญหาธุรกิจไอ้ประชาชนธรรมดาบอกหุ้นนี่สับสนไปแล้วไม่มีใครเล่นไม่มีใคร
1: ค่ะยังเจ็บปวดตั้งแต่ต้มยำกุ้งกันใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้น
0: วอลุ่มเนี่ยเหลือ2,000-3,000 ล้านก็มีบางวันบาทนะประมาณ3,000 ล้านอ่ะผมดูเฉลี่ยนะในปี44ก็เน่าอยู่นะ43ก็ลงมาแต่ว่าไอ้ปี43เนี่ยที่เขาลงมา 44% เนี่ยของผมไม่ลง 44ผมบวกอยู่20%ใช่แต่ว่าพอปี44พอปีต่อมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราบวก 70% เลยจากปี43ไป44เนี่ยไป44เนี่ยเราบวกเยอะเลย
1: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะอาจารย์คะลาไปเลยสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
10: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
1: ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้เช่นเคยค่ะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคาร9มิถุนายนนะคะก็ยังติดตามนะสถานการณ์ภาพในเรื่องของภาพใหญ่ๆเศรษฐกิจนะแล้วก็ภาพในประเทศนะคะช่วงนี้อาจจะคึกคักกันนะใช้ตัวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้หลายคนถ้าเป็นนักลงทุนก็จะไปตามหุ้นเทคโนโลยีกังวลมีแรงขายมีอะไรกันออกมาแต่เขาฟื้นเร็วมากนะคะวันนี้เขามีแรงซื้อกันกลับเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าก็คงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปใช่ไหมตอนนี้ภาคการลงทุนเพราะว่าขึ้นมาแรงจริงๆนะสำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมคะอืมค่ะ
11: ครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของการลงทุนก็ติดตามกันตลอดนะครับเรื่องของอื่นๆก็มีเรื่องให้เราได้ยินได้ฟังสนุกสนานหลายเรื่อง
1: ก็มีประเด็นดราม่ากันอยู่พอสมควรนะสัปดาห์ที่แล้วนะแต่นี้ก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมออกมาละประเด็นเรื่องของการลดหย่อนจริงๆคุณผู้ฟังท่านเนี้ยเขาถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มีเป็นประเด็นนี่แหละค่ะเรื่องของภาษีนะแต่ตอนนี้ก็ปรับเกณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็สงสัยเหมือนกันนะก็เลยมีคำถามงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเลยดีไหมคะโค้ชคะค่ะ
11: ครับผมได้ครับ
1: ไปที่คุณวรรณาคุณวรรณาเขาถามประเด็นดราม่านี่แหละภาษีที่นำคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยปรากฏว่าก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถรับสวัสดิการเป็นบัตรคนจนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเนาะยกเลิกเกณฑ์นี้แหละใช่ไหมคะทีนี้คุณวรรณาก็ถามว่าจริงๆแล้วรบกวนถามเลยค่ะว่า 30,000 บาทที่ใช้เป็นเกณฑ์เอามาลดหย่อนเนี่ยที่เราเอามาเป็นเกณฑ์ลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งเขาก็มีเงื่อนไขนะมีทั้งอายุแล้วก็มีรายได้ของบิดามารดาเนี่ยนะคะเขาถามว่า 30,000 เนี่ยเป็นตัวเลขมาจากไหนคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณวรรณาบอกว่าจริงๆให้คุณพ่อคุณแม่เกิน 30,000 นะเราน่าจะสามารถนำมาลดหย่อนได้มากกว่า 30,000 มากกว่านั้นเนี่ยคุณวรรณาเขาบอกว่าโดยเฉพาะเคสที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อเนื่องยาวนานอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นอีกซุ้มเสียงหนึ่งที่เข้ามานะคะ 30,000 อ่ะตัวเลขนี้โค้ชพอจะมีคำตอบไหมคะ
11: แต่เมื่อก่อนนะไม่มีอะไรอื่นเลยฮะมันก็เหมือนกับหักค่าใช้จ่ายของคนทำงานประจำไงที่ให้หักได้ 50% ใช่ไหมสูงสุดไม่เกินแสน
1: ค
11: ่
1: ะ
11: ถ้าพวกเราถามกันว่าแสนหนึ่งเอามาจากไหนพวกเราปีนึงค่าใช้จ่ายแสนหนึ่งไหมใช่ไหม
1: ค่ะเรามากกว่านั้น
11: ผมว่าใช่แสนหนึ่งมันตกเท่าไหร่เดือนละ 8,000ใช่ไหม
1: ค
11: ่
1: ะ
11: 12.8 ก็ประมาณ 8,000 นิดซึ่งมันก็อาจจะเป็นถ้ามองในมุมแรกก่อนคนก็จะถามว่าไปเอาตัวเลขที่มาจากไหนในช่วงปีใช้จ่ายกันแสนหนึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ในมองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นการเฉลี่ยถูกไหมครับบางท่านรายได้สูงท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยรายจ่ายฉันสูงนะอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเขาก็รายจ่ายไม่สูงนะครับแล้วเขาก็อาจจะต้องมองฐานของประเทศมองอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาเราได้ยินอย่างเช่นรายได้เฉลี่ยใช่ไหมของประเทศอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่เห็นจะจริงอะไรเงี้ยนั่นคือคุณไงถูกไหมมันก็ต้องเข้าใจมุมนี้ด้วยครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเอาหลักการของค่าลดหย่อนจริงๆเราพวกเราลองสังเกตนะค่าลดหย่อนคือสิ่งที่รัฐอยากให้ประชาชนทำ
1: ค่ะ
11: เพื่อจะเป็นการลดหรือแบ่งเบาภาระของรัฐเอาจริงๆไหมคือแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นหรือบางทีอาจจะเป็นมาตรการที่รัฐอยากจะกระตุ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นทำไมเราซื้อประกันชีวิตแล้วเอาเบี้ยไปลดหย่อนได้เอาซื้อประกันสุขภาพแล้วเอาเบี้ยไปลดหย่อนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีประกันสุขภาพเนาะเราก็อาจจะไปใช้บริการของบัตรทองน้อยลงไหม
1: ค่ะก็แบ่งเบาภาระของ
11: เราขึ้นมา
1: ค
11: ่
1: ะ
11: ใช่ก็มีค่าทำศพเนาะดูแลตัวเองอันนี้เขาต้องแต่พวกเราก็อาจจะไปตั้งแง่ขึ้นมาว่าโอ้แต่คนก็ไม่เอาไปใช้อย่างนั้นทั้งหมดหรอกมั้งอันนั้นก็เป็นเรื่องของนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องมองภาพใหญ่ซื้อทำไมซื้อ IMF แล้วเอามาลดหย่อนได้ลงทุนในกบขลงทุนในสำรองเลี้ยงชีพแล้วมาลดหย่อนได้เพราะเขาอยากคุณเก็บเงินไว้ดูแลตัวเอง
1: อยากให้ดูแลตัวเองจะได้เป็นใช
11: ่ดูแลแล้วก็จะเบาหน่อยรักเบาลงหน่อยอะไรแบบนี้นะหรือว่าอยากให้คุณมีบ้านก็ให้เอาดอกเบี้ยบ้านมาได้หรือตอนนี้อยากให้คุณกระตุ้นเศรษฐกิจไหนอยากให้คุณกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีมาตรการช็อป
1: ดีมีคืนช็อปอะไรต่างๆนานาที่ช็อปแล้วสามารถนำมาลดหย่อนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ
11: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากให้พวกเราเลี้ยงดูพ่อแม่นะฮะ
1: ค่ะ
11: ก็เลยให้ลดหย่อนนะก็เลยให้รางวัลให้สิทธิ์ส่วนคนบางคนจะใช้ลดหย่อนเยอะกว่าใช้จ่ายจริงให้ได้จริงมากกว่า
1: ค่ะ
11: มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะไปให้ตามนั้นก็ไม่ได้สิหรือใครที่จะไม่ได้ช่วยแม่ช่วยดูแลพ่อแม่จริงๆแต่เอาเสื้อไปลดหย่อน
1: มีประเด็นมากเลยสำหรับที่แล้ว
11: รู้ไม่ถึงพ่อแม่บางคนไม่ได้ลำบากจริงสักหน่อยใช่ไหมเพียงแต่ว่ารายได้จับไม่ได้ไง
1: ค่ะ
11: อายุเกิน60แล้วรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 มันไม่หาไม่เจอว่าเขามีรายได้ตรงไหนทั้งที่อาจจะขายทองคำอยู่ก็ได้มีเยอะแยะอันนี้พูดตรง

0: นะ
1: จะไม่เข้าอาจจะไม่ได้เข้าระบบใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะค่ะ
0: เออใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่ามาตรการเวลามันออกมาเนี่ยผมว่าก็สัก 80% นะใช้กับคนส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มลอดช่องลอดตาข่ายไปมันก็มันเป็นมาตรการที่เป็นส่วนรวมนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็เข้าใจประเด็นนะฮะเข้าใจประเด็นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ฟังตรงนี้มีคนบางคนที่ส่งพ่อแม่มากกว่า 30,000 อ่ะ
1: ค่ะ
0: มากกว่าปีละ 30,000 แน่ๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จับมองกลับกันไหมถ้าบอกแบบนี้ใช่ไหมบอกว่าถ้าต้องเยอะกว่าต้องเยอะมันควรจะไปตามจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันก็มีคนหัวหมออีกล่ะเนาะโอนทำเรื่องโอนให้แม่ทุก 30,000 เลย 30,000 แล้วให้แม่ไปถอนนะแล้วแม่เอาเงินมาคืนเนาะ
1: ค่ะ
0: ปีนึงก็หย่อนได้ 360,000 ไง
1: โ
0: อใช่ไหมแต่ไม่ต้องเงินมาคืนนะวนนะเป็นก้อยยนตีวนไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันมี108เพราะฉะนั้นก็ประมาณ
1: เพราะฉะนั้นคือตัวเลขที่ออกมานะเขามีการคิดคำนวณออกมาแล้วแล้วก็เป็นการเฉลี่ยใช่ไหมคะจากทั้งหมดนะเหมือนที่พี่นุ่มบอกใช่ไหมคะว่าบางทีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันหรอกแต่ก็เป็นเฉลี่ยโดยรวมประมาณนี้นะคะซึ่งอนาคตจะมีการปรับหรือไม่ปรับยังไงอ่ะเป็นว่าตัวเลขตามนี้ที่เขามีการคิดคำนวณมาค่ะแต่ว่าการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม
0: ่ถ้ามันปรับเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยก็มันต้องมีคนที่หัวผมหมออีกอ่ะหัวแหลมอีกอ่ะนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นกำลังใจแล้วกันให้กับคุณวรรณาโดยเฉพาะในเคสที่พูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังใช่ทำดีอยู่แล้วมันผลตอบรับกลับมาอาจจะตอบรับกลับมาในด้านอื่นๆของชีวิตอยู่ละใช่ไหมคะค่ะ
0: แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกับบิวอย่างนี้นะแลกเปลี่ยนดีครับคล้ายๆกันกับการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราไม่ควรซื้อประกันชีวิตโดยมองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ใช้วิธีการว่าซื้อครบแล้วซื้อครบสิทธิ์ลดหย่อนแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยงคุณก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะในขณะเดียวกันการซื้อพกติดอาจจะเกินกำลังคุณเกินไปก็ได้เกินความเสี่ยงคุณด้วย
1: ใช่
0: พอนึกออกเนาะอย่างเช่นเราบอกว่าความเสี่ยงของเราอาจจะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับต้องซื้อประกันสักทุนประมาณสักอัน1 ล้านบาทสมมติอย่างนี้แล้วกันถ้าซื้อเป็นประกันตลอดชีพเบี้ยประมาณสัก20,000 กว่าบาท30,000ครับถูกไหมแต่สิทธิ์ลดหย่อนเราได้เต็มที่ถึง100,000นะบิวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: คำถามคือคุณต้องไปซื้อให้มันสิทธิ์ครบ100,000ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะทุกเรื่องมันก็จะมีมุมประมาณนี้ครับเราดูแลพ่อแม่เพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ของลูกกตัญญูลูกที่ดีนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ได้ของแถม
1: เป็นผลพลอยได้นะมองแบบนั้นค่ะ
0: ผมอยากให้มองอย่างนั้นมากกว่าเช่นเดียวกันกับการซื้อประกันเน
1: าะ
0: เราซื้อประกันเพราะว่าต้องการโปรเทคตัวเองครับแล้วก็ได้ยอดเบี้ยไปลดหย่อนภาษีอย่าไปพยายามถูลู่ถูกังลากเขาไปเพื่อนผมถึงบอกว่าคุณซื้อเบี้ยประกันครบ100,000มุมหนึ่งอาจจะ cover ไม่พอก็ได้คุณอาจจะต้องมากกว่าน
1: ั้น
0: เห็นไหม
1: ค่ะ
0: บางคนซื้อมากกว่า100,000นะแต่เขาลดหย่อนได้100,000อ่ะเขาต้องโวยวายเหมือนกันเหมือนเช่นเนี้ยในขณะเดียวกันคนที่ลดหย่อนเต็มที่ได้100,000คุณซื้อแค่25,000ก็คุ้มแล้วก็ครบเพราะชีวิตคุณแล้ว
1: คุ
0: ณจะไปเอาเงินที่ไหนจะไปรูดปัดอีกเหรอแล้วผ่อนอีก3 เดือนเหรอนี่คือชีวิตจริงของคน
1: ใช่ไหม
0: คือพยายามจะใช้ชีวิตเต็มเพราะไม่อยากเสียภาษีอย่างเงี้ยเราอะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันต้องพอเหมาะพอดี
1: ในเห็นภาพชัดเจนนะพอเปรียบเทียบแบบนี้ใช่ไหมมันแต่ละคนเหมาะแต่ว่าเกณฑ์ที่เขาให้เนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วก็ไม่อยากให้เอาเรื่องของภาษีมาเป็น priority แรกในการตัดสินใจนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะเวลาที่จะซื้อสิทธิ์ลดหย่อนนะเพราะทุกอย่างมีต้นทุนด้วยนะว่าเราไหวแค่ไหนเหมาะกับเราไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคชัดเจนนะคะประเด็นของคุณวรรณานะคะมาอีกท่านหนึ่งคุณอาทรคุณอาทรนี่เขาบอกว่า บ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเลยทะเบียนบ้านเป็นเล่มเปล่าๆเลยนะมีแต่ทะเบียนบ้าน

0: การแต่ก็มีเจ้าของกรรมสิทธิ์แหละว่าเป็นใครจริงๆแบบนี้จะมีผลเสียอะไรหรือไม่คือเขาบอกว่าเขาอ่ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยต่อมาภายหลังเขามาซื้อบ้านในกทม.บ้านอ่ะไม่มีชื่อใครในทะเบียนบ้านเลยจริงๆจำเป็นต้องมีไหมเขาต้องย้ายใครเข้ามาหรือเปล่าแล้วจะมีผลเสียในอนาคตหรือเปล่าเขามองในมิติว่าเออถ้ามันมีธุรกรรมวันข้างหน้าธุรกรรมการซื้อขายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องอะไรกันไหมคะโค้ชคะอาจจะกังวลบ้านไม่มีชื่อทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้าน
1: อ๋อครับแต่ตัวมันนี้ครับเจ้าของโฉนดคือเจ้าของบ้าน
0: ค่ะ
1: นะส่วนคนที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านนะครับก็คือนายทะเบียนครับใช้คำนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่นายทะเบียนก็คือแจ้งตายแจ้งเกิดแจ้งย้ายนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีใครมาเป็นนายทะเบียนเลยก็เป็นปัญหาเดียวแหละครับคุณจะทำอะไรก็จะลำบากเลยฮะจะไปย้ายคนเข้าคนออกอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่ตรงนั้นไม่ได้มีความเสียหายอะไรเพราะว่าบ้านก็เป็นของคุณอยู่ดีนะฮะเจ้าของโฉนด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอืมนะ
0: หรือการซื้อขายในอนาคตใดๆก็ไม่ได้มีประเด็นใช่ไหมคะถ้าเป็นเคสนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของนายทะเบียนบ้านอย่างเดียวเลยเท่าที่ดูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นเขามีหน้าที่เนี่ยมีอย่างที่บอกว่าแจ้งเกิดแจ้งตายเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีคนอยู่บ้านหลังนั้นนะครับให้ทำแก้ปัญหาถ้าบ้านหลังนั้นน่ะเราไม่ได้ไปอยู่แต่ว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเช่นอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรเขาของเราเนี่ยถ้าเขาเป็นเจ้าบ้านก็ได้ครับนะเผื่อจะได้มีคนเข้าไปหรอกก็ไม่แจ้งเขาออกแต่คำว่าเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านมันไม่ใช่เจ้าของ
0: ไม่ใช่เจ้าของบางคนจะเข้าใจนะบางคนจะเข้าใจว่าเจ้าบ้านคือเจ้าของบ้านนะจะไม่กล้าย้ายใครเข้ามาด้วยกลัวว่
1: า
0: จะกลายเป็นเจ้าของบ้าน
1: เจ้าบ้านคือในทะเบียนเจ้าบ้านคือในทะเบียนอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องไปตกใจมากครับนะฮะต้องไปตกใจมากเป็นก็สบาย
0: ค่ะชัดเจนเพราะพี่เคยเจอคนที่ไม่กล้าย้ายใครเข้ามาในบ้านตัวเองย้ายมาไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่กล้าย้ายใครเข้ามาเพราะว่ากลัวว่าย้ายเข้ามาแล้วเข้ามาจะมาเป็นเจ้าของบ้านอ่ะมีคนคิดแบบนั้นด้วยย้ายเข้ามาแล้วจะมาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านแล้วมีสิทธิ์อะไรในบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะกังวลใจแบบนั้นต้องแยกกันนะใช่ไหมคะเจ้าของกรรมสิทธิ์กับนายทะเบียนบ้านต่างกัน
1: ใช่ฮะไม่อยากไปกังวลตรงนั้นว่านะทำความเข้าใจตรงนี้ดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อนก็ง่ายๆแบบนี้นะเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แบบผมไม่กล้าเลยทีนี้ก็ไม่เอาใครไปใส่เลยอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่อ่ะเผื่อจะเด็กจะแจ้งโรงเรียนย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนเขาเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นญาติเราอะไรเงี้ยก็ให้เขาเป็นเจ้าบ้านได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีปัญหาเลยไม่หนาเลยสบาย
0: ค่ะโอเคชัดเจนเนาะจะได้สบายใจด้วยเนาะคุณอาทรนะคะหรือถ้าจะไม่มีแล้วเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องแจ้งย้ายอะไรก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเช่นเดียวกันใช่ไหมก็ปล่อยทิ้งไว้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอนาคตมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับย้ายเข้าย้ายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่มีในส่วนของเจ้าบ้านนายทะเบียนใช่ไหมคะไม่มีนายทะเบียนค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคมาอีกท่านหนึ่งคุณสันค่ะคุณสันบอกว่ากำลังจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งค่ะน่าจะเป็นคนซื้อเนาะคุณสันเนี่ยเขาบอกว่าภายหลังมาพบว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยยังติดจำนองอยู่แต่ว่าเป็นลักษณะของการจำนองกับบุคคลนะคะลักษณะคือเอาโฉนดไปตึงเอาไว้แล้วก็ทำสัญญากู้กันแบบเงินที่เอามามูลค่าแบบน้อยกว่าราคาที่ดินมากเลยนะคะเช่นที่ดินราคา2ล้านเอาเงินมาสัก 100,000 เงี้ยนะคะคุณสันบอกว่าถ้าผมซื้อที่ดินโดยที่เจ้าของเนี่ยเขายังเคลียร์กับคนที่เขาเอาไปจำนองไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับผมหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าเขาจะตกลงกันไม่ได้นะแล้วผู้ที่ให้กู้ก็เหมือนจะไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินมาให้ด้วยแต่คุณสันโน้ตนิดนึงก็คือปร.ผมอ่ะอยากได้ที่ดินแปลงนี้มากเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องข้างหลังบ้านที่ทำใหไม่สบายใจแล้วกลัวจะเป็นประเด็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีเขามีการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือใดๆได้ไหมคะเพราะมันเหมือนจำนองกันแบบตึงแบบเนี้ยค่ะ
1: คือเรื่องนี้เราสามารถต้องบอกอย่างครับบ้านที่ติดจำนองเราขายได้อยู่แล้วซื้อขายได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมคนหนุ่มกำลังผ่อนบ้านอยู่กับธนาคารนะครับการผ่อนบ้านกับธนาคารนี่คือการจำนองนี่คือการจำนองแล้วคนหนุ่มเกิดผ่อนไม่

0: ายคนอื่นก็ขายได้นะขายคนอื่นมาจากการเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการซื้อผ่านการจำนองเนี่ยนะครับบ้านที่ติดจำนองเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: ทำได้
0: ทำได้เป็นเคสที่ก็เหมือนกันครับต่อให้จำนองกับบุคคลก็สามารถทำได้ประเด็นมันมีที่เรื่องที่ต้องระวังก็คือว่าเราอาจจะต้องขอดูสัญญาเขาครับนะฮะเพราะว่าลักษณะแบบนี้มันถ้ามันมีสัญญากันชัดเจนเนาะมันได้รู้ว่าเรื่องราวมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วความหมายคือเขาจำนองกันเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ฟังแต่ที่เขาพูดฉับเขาสัญญามาดูที่ต้องบอกให้เอาสัญญามาดูด้วยเพราะว่ามันมีลักษณะแบบนี้ครับบิวเอาโฉนดไปวางแล้วเอาเงินมาเนาะพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีสัญญาอะไรกันนะ
1: อ๋อแบบไปวางเฉยๆไปตึงไว้แล้วไม่มีสัญญาเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เนาะแล้วก็ทางฝั่งที่จำนองเขาก็อาจจะในมุมนึงเขาก็เสียประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสัญญาอะไรว่ามีแบบนี้ครับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเนี้ยไม่รู้จะหาวิธีจัดการยังไงกับตรงนี้ตัวเองก็หาทางไม่ออกก็เลยอ่ะขายมันซะแล้วก็ให้คนที่มาซื้อเนี่ยไปชนกันเองแล้วกัน
1: ไปเอาโฉนดมาไปเอาโฉนดมาให้ได้เองแล้วกันอ๋อโอเค
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนจังหวะที่มันจะโอนเงินมันจะมีเรื่องวุ่นวายนะถามว่าสุดท้ายแล้วเราเคยไปหาผู้ซื้อและผู้ขายเขาอยากจะขายเราเนี่ยเราทำได้ไหมเราก็ได้อยู่ดีเพียงแต่ว่ามันวุ่นวายนะครับเดี๋ยวสองในอีกมุมนึงมีสัญญาครับแต่สัญญานั้นอาจจะเป็นสัญญาที่ใช้จานไม่ได้ความหมายก็คือเนื้อหาสัญญาเนี่ยมีการเอาเปรียบกันถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคือปลายทางไม่ใช่คนธรรมดาแหละฮะนะเป็นผู้สมสิทธิพลเล็กๆนะฮะเนื้อหาในสัญญาเนื้อหาในสัญญาเนี่ยมาใช้กันตามกฎหมายเนี่ยใช้ไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็บังคับใช้ไม่ได้อ๋อค่ะ
0: ใช่แต่ปัญหาคือมันมีปัญหาต่อไงเนาะแล้วเราทำยังไงกันฮะ
1: เพราะว่าโฉนดอยู่ที่เขาใช่ไหมประเด็นหลักสำคัญ
0: ใช่ใช่แล้วก็ถ้าฟังจากเนื้อเรื่องถึงตรงนี้เนี่ยเขาไปจำนองในตัวเลขที่ต่ำมาก
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้โอ้โหนี่เดาคาดการต่อไปได้เลยนะฮะเจ้าของไอ้คนที่รับจำนองเนี่ยอยากได้ที่นี้แล้วรู้ว่าคนนี้ไม่มีปัญญาที่จะเอาคืนเอาเงินมาจ่ายคืนก็เลยเกิดการขายเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ทางนู้นเขาจะขอยื้อเพื่อจะซื้อเองและกดราคา
1: ค่ะ
0: โดยสรุปคุณกำลังเข้าไปอยู่ในสมการของเขาซึ่งเขากำลัง
1: ซึ่ง
0: ต่อสู้ยื้อกันอยู่
1: ก็จะปวดหัวมากเหมือนกันเนาะ
0: ปวดหัวครับ
1: เราไม่รู้คุณสันจะเป็นสเตตัสไหนยิ่งคุณสันปลอมาด้วยว่าอยากได้ที่แปลงนี้
0: มาก
1: ด
0: ้
1: วยเนี่ย
0: มันจะพูดประโยคนี้
1: พอยนี้ก็สำคัญ
0: พูดเมื่อกี้เพราะว่าอะไรแปลงว่าคุณยังอยากได้เลยปลายทางเขาก็อยากได้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเนาะเขาก็จะยื้อเรื่องไม่ขายอ่ะแต่ถ้าตามกฎหมายมันขายกันได้ผมต้องบอกว่ามันมีสัญญาไม่ต้องเอาสัญญามาตั้งถ้าเขามีสัญญาจดจำนองสัญญาจำนองกันนะจดจำนองเนี่ยมันมันต้องเป็นจดจำนองกันที่กรมที่ดินนะฮะถูกต้องนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผมถึงบอกมีโอกาสที่มันจะไม่ถูกต้องไงแล้วมันจะเป็นคดีประเภทว่าย ื้อยุบฉุดจะชากันไปอย่างนั้นนะซึ่งคุณก็จะเสียเวลาด้วยครับ
1: ค่ะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ
0: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเป็นใครซะด้วยสิอันนี้พูดตรงไปตรงมานะนะครับอันนี้พูดที่ดินแบบนี้มันไม่ใช่บ้านแน่ๆถูกไหมน่าจะเป็นที่ดินแล้วก็น่าจะเป็นผืนใหญ่ๆเอาไว้ทำประโยชน์อะไรได้ซึ่งเขาก็ปลายทางเขาก็อยากได้ครับคนที่ทำจำนองอ่ะ
1: ค่ะ
0: แ
1: ต่ส่วนถ้าฟังดูคุณสันทำกฎหมายซื้อขายได้แต่ถ้าฟังดูเบื้องหลังเนี่ยดูแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะมีความชุลมุนอยู่พอสมควรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสันลองไปดูเบื้องหลังเขาหน่อยละกันว่าเขายังไงแล้วก
0: ็ยิ่งคุณสั่งบอกว่าสัญญาครับ
1: ใช่ดูสัญญา
0: เรื่องต้นอย่างที่สัญญาที่สุดเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องนึงที่อยากจะต้องพูดไว้หน่อยเพราะว่าบางทีฮะชาวบ้านหรือคนทั่วไปเวลาจะขายเนี่ยแล้วไปคุยกับพวกกลุ่มที่มีสตางค์นะรับจำนองมันมีอีกไม้หนึ่งคือขายฝากนะครับเราไม่รู้ว่าเขาขายฝากหรือเปล่าขายฝากนี่เหมือนประมาณโอนลอยรถยนต์เลยอ่ะ
1: โอนไว้ก่อนแต่ถ้าเคสนี้เขาขายฝากถ้าเคสนี้เขาขายฝากไปแล้วล่ะคะคุณสันนี่น่าจะต้องยอมเลยไหมคะไม่น่าจะเข้าไปยุ่ง
0: ลำบากเลยนะขายฝากมันเหมือนโอนไปให้เขาแล้วหมายความว่า

0: ถ้าครบกำหนดเวลาแล้วผู้ขายฝากออกไปเนี่ยไม่มีเงินไปคืนอ่ะเขาก็ยึดได้เลยครับ
1: ยึดได้เลย
0: ไม่เหมือนบอกว่าเขายึดได้เลยตัวนี้อันนี้เราห่างออกมามากกว่าเดิมแล้วฮะนะครับเพราะว่านั่นเป็นจำนองกันแหละว่ากันไปแต่เรื่องคือเขาขายฝากกันไปแล้วแล้วมันมีอ่ะคือมันเคยมีเคสอย่างเงี้ยบิลคืออารมณ์ประมาณเหมือนอ้าวโยนเราเข้าไปในสมการให้ไปชนกับชาวบ้านเขาก็คือตัวกลางเนี่ยสตางค์ไม่มีเด้อซึ่งถ้ามันเป็นจำนองก็เรื่องนึงครับแต่ถ้าเป็นเราสัญญาจำนองมาคุยกันเดี๋ยวมาดูกันเขาดูเลยคุณจำนองเขาว่ายังไงแล้วคุณมีผิดนัดชำระบ้างหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่าต้องคุยกันนะเพราะมันอาจจะมีเงื่อนไขว่าถ้าผิดนัดชำระจะต้องโดนปรับมีเป็นตัวเลขมันไปถึงเท่าไหร่ยังไงอันที่สองก็คือเนี่ยพอมาขายฝากเนี่ยโอ้โหเราไม่เกี่ยวแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราไม่เกี่ยวแล้วนะครับมันอาจจะมีเคสที่เคยเจอเหมือนกันขอยืมเงินเราเพื่อไปเคลียร์หนี้ทางนู้นเพื่อไปเอาขายฝากออกมาก่อนแล้วค่อยมาขายเราทำสัญญาขายกันก็มีแบบต่อเนื่องกันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันมีความวุ่นวาย
1: ค่ะ
0: มันมีความวุ่นวายพอสมควร
1: โอ้ฟังดูก็
0: ได้ไล่ความไอ้ปลอเนี่ยคือปัญหาของคุณสัน
1: อาจจะต้องจริงปลออาจจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือตัดใจลองไปหาที่ใหม่อาจจะเจอที่ที่อยากได้อีกที่หนึ่งก็ได้ที่เขาไม่มีปัญหาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม
0: ครับในระดับต่อรองใดๆครับบิวนะมันมีคำที่นี้ก็มีตำราเรื่องการเจรจาต่อรองไว้ว่าใครอยากได้มากกว่าคนนั้นแพ้อ
1: ย่าเผยไตนะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้คุณสั่งแบบว่า
0: เราก็จะยอมทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: ได้ไม่มีปัญหาเนาะ
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าประเด็นแรกไปดูสัญญาก่อนเนาะที่โค้ชแนะนำแล้วก็เดี๋ยวตัดสินเราจะได้ตัดสินใจได้นะว่ามันจะมารุมมาตุ้มชุลมุนสร้างปัญหาแค่ไหนแล้วคุณสันลองประเมินซิว่าจะเข้าไปอยู่ในสมการนี้ไหมมันคุ้มค่าที่จะเข้าไปอยู่ในวงนี้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคเข้าใจเลยเพราะว่าดูแล้วอาจจะมารุมมาตุ้มพอสมควรนะถ้าดูแบบนี้เพราะว่าก็บอกเลยว่าเขายังเคลียร์กันไม่ได้ด้วยนะหลังบ้านรู้แบบนี้ด้วยระดับหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณสันนะถ้าเป็นยังไงก็ส่งข่าวมาได้นะจะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะค่ะปิดท้ายที่คุณแวนคุณแวนบอกว่าอยากจะกู้บ้านค่ะแต่แบงก์บอกว่าเดินบัญชีผ่านทุกอย่างแต่ไปติดที่คุณแวนอ่ะเขาเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยแต่ว่าคุณสู้เราช่วยเขามีเงื่อนไขนะไม่ให้สร้างหนี้เพิ่มถามทางโครงการเขาบอกว่าต้องผ่อนไป1ปีก่อนห้ามสร้างหนี้เพิ่มไปใน1ปีผ่อนไป1ปีก่อนจะสามารถกู้อย่างอื่นได้นะคะแต่แบงก์ก็ยังบอกอีกว่าต้องดูก่อนนะต้องดูสัญญาก่อนว่าผ่อนไปปีนึงแล้วเนี่ยกู้อย่างอื่นได้ไหมต้องไปดูบูโรนะเป็นปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามมาว่าโดยปกติเนี่ยข้อมูลบูโรจะกลับมาเป็นปกติไหมถ้าเราเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยจะมาเป็นปกติช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีโอกาสจะกู้ได้ไหมหรือจริงน่าจะชะลอไปก่อนดีคะขอคำแนะนำค่ะ
0: ต้องบอกว่ามันยากพอสมควรครับขอพูดความจริงเลยนะตรงไปตรงมานะถ้าคุณเข้าคุณสู้เราช่วยนะหนึ่งปีเนี่ยมันบอกยังบอกไม่ได้เลยว่าคุณสถานะการเงินกลับมาดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: น
1: ะสุ่มเสี่ยง
0: พูดตรงไปตรงมานะแบงค์มองว่าเขาเสี่ยงครับนะเพราะคุณเพิ่งสะดุดมา1ปีนี่น้อยมากนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันคงจะต้องดีขึ้นสักประมาณ3ปีครับแต่ว่ามันก็มีเวลาที่2ปีแล้วเขาอาจจะเริ่มให้นะครับทีนี้มันต้องมาดูว่าโครงการคุณสู้เราช่วยนั่นคือโครงการอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นการลดงวดผ่อนให้เพื่อให้คุณรอดอ่ะเนาะใจเขาใจเราแล้วลองเอาตัวเองเป็นนั่งเป็นฝ่ายสินเชื่อดูเนาะปีที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ลดงวดผ่อนให้ก็ไม่รอด
1: คุณไม่รอดแล้วนี่เรามากู้ของเราคุณจะรอดไหมค่ะ
0: หรือถ้าคุณสู้เราช่วยตัวเนี้ยมันเป็นจ่ายตรงโครงทรัพย์แล้วก็นะก็คือทรัพย์เก่าก็ยังมีอยู่จ่ายไม่ไหวต้องมาปรับเงื่อนไขใช่ไหมถ้ามันมาเป็นเรื่องของการปรับสินเชื่ออื่นๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาอยากเห็นว่าสินเชื่อนั้นหมดไปแล้วคร
1: ับ ค่ะ
0: มากกว่าที่เขายังผ่อนอยู่นะผ่อนได
1: ้
0: ผมว่า พราะว่าไอ้ตัวคุณสู้เราช่วยเนี่ยมีหนี้พวกสินเชื่อบุคคลมีหนี้เรื่องบัตรมีหนี้เรื่องอะไรด้วยครับถ้าตรงนั้นเรายังต้องให้เขาช่วยอ่ะใช่ไหมเราก็จะมองว่าไหวไหมเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะทั้งนี้ทั้งนั้นลองดูก็ได้ครับนะฮะแต่ว่าอาจจะลองยื่นดูหลายแบงค์ดูก็ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่าแนวโน้มยากมาก
1: โอกาสน้อย
0: ค่ะ
1: ย
0: ากเลยครับ
1: อย่างน้อยต้องผ่านพ้นไปนะอย่างน้อยสัก3ปียังดูแผลสดอยู่ใช่ไหมคะยังรู้สึกว่าอาจจะไม่แน่นอน
0: มากเลยฮะสดมากเลยฮะโอกาสที่มันอีกมุมนึงอาจจะต้องใช้กู้ร่วมมั้งฮะ
1: ค่ะ
0: ที่ผมพยายามหาทางช่วยนะแต่ขอความกรุณาอย่าเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมากู้ร่วม
1: ใช่แต่ของ
0: คนไม่เกี่ยวข้องมีความหมายของความคนไม่เกี่ยวข้องในหมายถึงพี่น้องด้วยนะฮะเอาหมายคือฉันเอาน้องมาก่อนเอาพี่มาก่อนไม่ใช่นะครับถ้าจะกู้ร่วมขอเป็นกู้ชีวิตคุณนะฮะเพราะว่ามันเป็นพี่น้องคุณอยากจะกู้บ้างถ้าเขามากู้ร่วม
1: กับ
0: ค
1: ุ
0: ณไ
1: ม่ต้องมีปัญหา
0: หรอกนะเออเพราะว่าคนอื่นคนหลุมนี้ไม่ใช่บอกอ๋อไม่ใช่คนอื่นหรอกคนอื่นคนอื่นใครใช้กู้ก็ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องกันทั้งนั้นแหละไม่เอาเลยนะจะเอาน้องไปทำไมล่ะคุณเอาพี่ไปทำไมล่ะเดี๋ยววันนึงที่คุณอยากจะซื้อบ้านมันต้องมาแยกกันมีปัญหาอีกถูกไหมคุณต้องเอาคู่ชีวิตคุณเท่านั้นนะฮะเอออะไรแบบเนี้ยก็อาจจะพอมีทางครับแต่ถ้าเดียวๆยากจริงๆหรือเราประคองให้ดีอีกสักปีนึงดีไหมนะครับอาจจะไม่ถึง3ปีหรอก2ปีอาจจะเห็นชัดแล้วว่าเออโอเคคนนี้เข้าไปได้แล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาหนี้ที่เป็นหนี้บริโภคออกให้หมดจากชีวิตฮะ
1: จะได้ปลอดภัย
0: โอ้จะขอสินเชื่อบ้านอยู่บัตรเครดิตยังค้างผ่อนขั้นต่ำอยู่สินเชื่อส่วนบุคคลยังผ่อนขั้นต่ำบัตรกดเงินสดยังผ่อนขั้นต่ำใจเขาใจเรา
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเป็นคนให้เงินเรารู้สึกยังไงเออเรามุมนี้มาคิดดูเนาะนะครับ
1: ใช่ค่ะฝากไปด้วยแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่ผ่านแล้วพอไปช่วงกระบวนการได้มาแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องช่วงของการผ่อนค่างวดอะไรอีกมีปัญหาอีกมันก็จะไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมากๆเลยนะคะวันนี้ได้กัน4คำถามนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโค้ชคะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: นคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะช่วงของ Women and Money ค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
3: ค่ะและ Women and Money วันนี้นะคะเราพูดคุยกันนะคะกับคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคุณเบนค่ะคุณเบนจะมาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะตอนนี้คุณเบนอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันใครมีคำถามฝากมาได้เลยเชื่อแน่ว่านี้หลายคนอาจจะมีคำถามเรื่องทองในใจอยู่พอสมควรนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนคะสวัสดีค่ะพี่กาญคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณเบนอยู่กับเราแล้วคุณเบนได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมคะ
5: ได้ยินค่ะ
3: ค่ะ
4: เสียงพี่กับบิว
3: ชัดเจนค่ะพี่การชัดเจน
5: ชัดเจน
4: ค่ะ
3: โอเควันนี้ก็เป็นวันที่ถูกจังหวะมากคุณเบนเพราะว่าจริงๆตอนเราเซตคำถามกันเนี่ยคือแถว 68,000 นะต่อบาททองคำนะคุณเบนแต่วันนี้หลุดมา 65,000 เลยคุณเบนแล้วก็รอบที่แล้วเราคุยกันว่าโอเคแถว 68,000 เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจทีนี้พอมันลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณเบนหลายคนก็ตั้งคำถามเนาะพี่การอะไรสาเหตุอะไรสำคัญที่ทำให้ทองคำดูลงต่อเนื่องแล้วก็คนก็เริ่มถามเหมือนกันว่าจะกลับมาเป็นขาลงไหมขาขึ้นจะสะดุดแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบนคะ
4: จริงๆเดี๋ยวพี่แทรกนิดนึงจริงๆอ่ะตอนนี้เหมือนคนไม่อยากคือเหตุผลนะใช่อยากรู้แต่ตอนนี้คนอยากรู้ว่าขวาเอาเลยไหมเอาเลยไหมอะไรอย่าง
3: นี้ไม่พี่ว่าคนเริ่มไม่ค่อยกล้าแล้วว่าจะลงมากกว่านี้ไหมด้วยพี่การอีกส่วนหนึ่งนะใช่ไหมคะ
4: เชิญคุณเบนค่ะขอโทษค่ะ
5: โอเคค่ะแยกเป็นประเด็นแล้วกันค่ะต้องยอมรับว่าทองเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้ year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองคำตอนนี้กลับมาให้ผลตอบแทนเป็นลบเป็นครั้งแรกของปีนะคะyear to date เนี่ยทองเปิดปีอยู่ที่ประมาณ 4,318 ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่ 4,187 เท่ากับว่าลงมาประมาณ136เหรียญก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลบประมาณ 3% ถ้าถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ทองลงนะคะจริงๆก็ลงมาต่อเนื่องหลังจากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งหลายคนก็จะถามไปนั่นแหละตอนนั้นแล้วล่ะว่าอ้าวเกิดสงครามนี่ทำไมทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ตับโตขึ้นล่ะนะคะแต่ต้องบอกว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบนี้มันแตกต่างค่ะแตกต่างตรงที่อะไรแตกต่างตรงที่ว่าทองคำไม่ได้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในเหตุการณ์นี้เพราะเรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยกลับกลายเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันให้ทะยานขึ้นนะคะราคาน้ำมันทะยานขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่า 30% ของการค้าน้ำมันทั้งโลกเนี่ยมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะพอสหรัฐกับอิหร่านสงครามเกิดขึ้นแล้วทำให้เส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านทางฮอร์มุซเนี่ยแทบจะหยุดชะงักก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือราคาน้ำมันค่ะดันไปผูกติดมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันกับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะพอราคาน้ำมันพุ่งขึ้นรอบนี้ก็ดันไปหนุนการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตและนี่คือปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายของเฟดในการดำเนินนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นการคุมเข้มนโยบายทางการเงินหรือการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยเป้าหมายของเฟดอันนึงที่เขาดูก็คือเงินเฟ้อคือถ้าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงกว่า 2% เฟดก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้ และมีโอกาสมากขึ้นซะด้วยซ้ำที่เฟดจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือคีย์หลักที่ทำให้น้ำมันขึ้นแล้วทองลงนะคะแล้วทุกอย่างมันยิ่งลงแรงกว่าเดิมเพราะว่ามันสุกที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะปรากฏว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤษภาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 172,000 ตำแหน่งนะคะคือมันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการคาดการว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแค่ 85,000 เท่านั้นคือพอเงินเฟ้อพุ่งตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งทีนี้เฟดก็แทบไม่มีเหตุผลเลยค่ะว่าทำไมจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะการคาดการว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้นี่คือคีย์หลักที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
6: ค่ะการลดลงในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นปัจจัยต่างๆแล้วนะคะแต่ว่าการลดลงนี้เป็นช่วงสั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนภาพทองคำเพราะก่อนหน้านี้เราค่อนข้างมองมีปัจจัยบวกยังซัพพอร์ตทองคำระยะกลางระยะยาวอยู่พอสมควรคุณเบนมองยังไงคะ
5: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของเฟดเนี่ยส่งผลกับการคาดการทองปีนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะคือก่อนหน้าเนี่ยเรามองแหละว่ามีโอกาสปรับฐานแต่ว่าเรายังไบแอสหรือให้น้ำหนักว่าการปรับฐานน่าจะไม่ใช่รูปแบบที่ลึกนะคะคือตราบใดที่เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยการปรับฐานน่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะคะในรูปแบบแทงเกิลออกข้างไปเรื่อยๆยืน 4,100 ได้นะคะดีดสลับนะคะแล้วก็ออกข้างจนกว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการที่ตลาดคาดการมากขึ้นว่าเฟดจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายปีนี้คือถ้าเราไปดู CME Fed Watch 2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตลาดมองว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช่วงเดือนธันวานะคะมี probability เนี่ยก็เรียกว่าสูงกว่า 70% ซะด้วยซ้ำนะคะการคาดการนี้เองค่ะก็เลยทำให้การปรับฐานของทองคำในตอนนี้มีโอกาสเป็นรูปแบบที่ลึกมากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทองคำมีโอกาสหลุดประมาณ 4,100 เหรียญซึ่งเป็นโลเดิมของเขานะคะในช่วงเดือนมีนา
6: ค
5: มแล้วก็อาจจะลงมาทดสอบประมาณ 4,000 เหรียญหรือยังมากอาจจะประมาณ 3,500 เหรียญก็เป็นได้ถ้าหากว่าตลาดยังมองว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนะคะแต่โอเวอร์ออลค่ะถามว่าระยะสั้นเป็นยังไงแน่นอนระยะสั้นปรับตัวลงนะคะปรับตัวลงในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวระยะกลางเป็นยังไงระยะกลางเขาเรียกว่าปรับฐานนะคะแต่มีโอกาสเป็นปรับฐานในรูปแบบที่ลึกแต่ก็เป็นปรับฐานเพื่อขึ้นต่อในระยะยาวอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อทองในระยะสั้นอาจจะตุ้มตุ้มตอบๆหน่อยค่ะคือถ้าทองคำมีการดีดตัวขึ้นแล้วไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือไฮของเมื่อวานนี้บริเวณ 4,362 ได้ทองคำอาจจะต้องไถลงก่อนนะคะเทสแนวรับข้างล่างก่อนค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ถือทองในระยะยาวแบบเขาเรียกว่ามือว่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองว่าเป็นโอกาสก็ได้นะคะเพราะว่าทองคำฐานแถวๆประมาณ 4,100 หรือ 4,000 ทั่วๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมซื้อเพื่อที่จะถือต่อไปขายในระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงทุนทองแบบไหนถ้าลงทุนทองระยะสั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยค่ะว่าจะปรับพอร์ตยังไงดีนะคะแต่ถ้าลงทุนในระยะยาวก็ต้องบอกว่าการลงของทองในรอบนี้เนี่ยระยะยาวเรายังมองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาจังหวะที่ทองเขาลงทดสอบแนวรับแต่ละแนวเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ภาพรวมค่ะถ้าปัจจัยพื้นฐานตลาดยังคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีก็ยังมองค่ะว่าการถือระยะยาวอาจจะเสี่ยงนะคะเราอาจจะเขาเรียกอะไรคะซื้อปุ๊บเนี่ยหาจังหวะดีถ้ามีการดีดตัวขึ้นแล้วไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยแนะนำให้ขายออกไปก่อนแนะนำให้ถือแบบรอทำเอาทำไฮครั้งใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยโอกาสที่ทองจะทำออลไทม์ไฮครั้งใหม่ในปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะลดลงการขึ้นของทองคำแรงๆเนี่ยอาจจะดีเลย์ออกไปเป็นปีหน้าค่ะ
6: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้น
4: ตอนนี้ต้องมานั่งดูเลยนะว่าเราลงทุนทองแบบไหนอย่างที่คุณเบนว่า
6: สั้นกลางยาวเพราะว่าแนวรับของแต่ละกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถูกไหมคะคุณเบนคะ
5: ใช่ค่ะคือจริงๆแบ่งตาม time frame ก็ได้นะคะหรือแบ่งตามเขาเรียกว่าจริตในการลงทุนทองก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆค่ะถ้าถือทองน้อยอยู่นะคะการที่ทองลงมาแล้วถ้าไม่หลุด 4,100 ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการถัวนะคะนี่คืออย่างแรกเลยนะคะคนลงทุนทองระยะสั้นระยะยาวด้วยละกันค่ะมีทองอยู่น้อยนะคะยังมีไบท์เหลืออยู่ถ้าไม่หลุด 4,100 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเป็นโลเดิมของทองคำในช่วงเดือนมีนาจุดนี้จะเป็นจุดที่ดีในการถัวนะคะ 4,100 เหรียญถ้าเราคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยด้วยเงินบาทปัจจุบันประมาณ 32.93 เนี่ย 4,100 เหรียญก็จะราวๆ 64,000 ทุ่นๆนะคะจำง่ายนิดนึง
6: 64,000 แต่ว่าถ้าหลุดแสดงว่าดิสเขาไปได้อีกเนาะวันนี้ 65,000 ใช่ไหมคุณวราคุณเบนคะแสดงว่าลงได้อีก
5: แต่ก็ต้องถอยนิดนึงนะคะก็คือถ้าไม่หลุด 64,000 นะคะหรือว่า 4,100 เหรียญคนที่มือว่างnot ever ไม่ว่าจะเป็นนักทุนระยะสั้นกลางยาวนะคะจุดนี้เป็นแนวรับสำคัญถ้าไม่หลุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเสี่ยงซื้อหรือว่าถัวเพิ
6: ่
5: มแต่ค่ะถ้าหลุด 4,100 หรือว่า 64,000 เนี่ยก็อยากให้ถอยแนวรับออกไปนะคะแนวรับถัดไปก็จะอยู่ในโซนประมาณ 4,044 นะคะก็อีกเกือบ100เหรียญ นะคะ 4,044 เนี่ยก็จะประมาณ 63,100นะคะแล้วก็นี่คือฝั่งแนวรับนะคะฝั่งแนวต้านเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะถ้าคนที่ถือทองอยู่เยอะๆแล้วก็กังวลว่าถืออยู่เยอะเกินไปแล้วอยากจะลดโพซิชันอย่างเงี้ยค่ะแนวต้านที่อยากให้จับตามองก็ใกล้ๆเลยเป็นไฮของเมื่อวานนี้แถวๆประมาณ 4,362 ถ้าคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยด้วยเงินบาทปัจจุบันที่ 3,293 เนี่ยโซนนั้นก็จะอยู่บริเวณ 68,000 บาทต่อบาททองคำคือถ้าดีดไปไม่ผ่านแล้วอยากลดโพซิชันตัดใจไปก่อนเนี่ยจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจในการขายออกไปก่อนนะคะเพื่อรอย่อแล้วมารับใหม่ข้างล่างนี่เป็นอีกแท็กติกหนึ่งสำหรับคนที่ถือของเยอะๆแต่กลับกันค่ะถ้าหากว่าทะลุ 4,362 ได้ภาพจะเปลี่ยนนะคะมุมมองเชิงลบจะลดลงละเขาจะเริ่มสร้างมุมมองว่าชุดลงอาจจะจบอาจจะดีดขึ้นค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน 4,362 เนี่ยค่อยกลับมาหาจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าซื้อใหม
6: ่ค่ะ
5: ค่ะ
6: ก็อันนี้ก็มี
5: ก็จะประมาณนี้ค่ะ
6: ค่ะเราต้องแบ่งไม้มากขึ้นด้วยไหมคะคุณเบนคะในแง่ของการเข้าหรืออย่างไม้เนี่ยวันเนี้ยลงมาขนาดนี้เพราะว่าจริงๆก็ลงหลุดพอหลุด 70,000 บาทต่อบาททองคำอาจจะคุยกันเป็นราคาบาทไทยก็ได้นะคะพอหลุด 70,000 มาคนก็บางทีรับตลอดเลยนะพี่การบางคนก็เริ่มรับละ 69,000 68,000 67,000 วันนี้ลงมาถึง 65,000 เนี่ยถ้าใครที่รับมาตลอดเลยเนี่ยนะคะไม้นี้รับไหมคะคุณเบนคะหรือว่ารอถอย 64,000 น่าจะมีโอกาสเห็นค่ะ
5: คือจริงๆถ้าดูพิจารณาเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าแถวๆนี้ค่ะถ้าไม่หลุด 64,100 หรือว่า 64,000 เนี่ยมันน่าจะมีการรีบาวด์แน่ๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูพวกอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ไม่ว่าจะเป็น time frame แบบ1ชั่วโมง4ชั่วโมง daily นะคะคือเข้าสู่โซนที่เขาเรียกว่าขายมากเกินไปหรือว่า oversold ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดนี้ใครที่มือว่างๆน่าสนใจในการเข้าซื้อแต่อยากให้แบ่งไม้ค่ะด้วยความที่สัญญาณมันยังเป็นเชิงลบนะคะการเข้าซื้ออาจจะเน้นเล่นสั้นเป็นหลักๆก็คือถ้าไม่หลุด 4,100 เหรียญหรือ 64,000 ทยอยซื้อแต่ว่าไม่อยากให้ซื้อเต็ม 100% ของพอร์ตอย่ามั่นใจว่ามันจะไม่หลุดนะคะก็คืออาจจะทยอยซื้อติดมือไว้นิดนึงแล้วก็ถ้ามีจังหวะรีบาวด์แล้วดีดไม่ผ่าน 4,362ก็คือ68,000เนี่ยขายไปก่อนทำกำไรระยะสั้นไปก่อนเอาเงินเข้าพอร์ตมาก่อนแล้วก็หาจะ SL หรือ Stop Loss เอาไว้ถ้าหลุดประมาณ 4,100 หรือ 64,000 บาทต่อบาททองคำค่ะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อยากรับนะคะคือเทคนิคอลเนี่ยเป็นคิดว่าโซนเนี้ยควรกระดิบบ้างนะคะเพราะว่าโอเวอร์โซมากๆแล้วทีเนี้ย

0: อันนั้นแล้วมันจะมาจากปัจจัยอะไรได้คะคุณ
1: ช่วง
0: ค
1: ะทองของทองใช่ไหมพี่อยู่
0: ใช่ช่วงยุคทองคือแป๊บๆแล้วคือหมุนกลับแล้วเร็วมากใช่เราจะเห็นภาพนั้นอีกไหมในครั้งนี้แล้วเราอะไรคือปัจจัยถ้ามันจะเกิดอีกอะไรเงี้ยคุณเบนคะมีโอกาสไหมคะ
2: ต้องย้อนว่าปัจจัยที่กดทองค่ะคือถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะกลับมาหนุนทองได้นะคะคืออะไรก็คือตอนนี้ตลาดข้ามแล้วค่ะว่าสหรัฐกับอิหร่านหรืออิสราเอลกับอิหร่านจะปฏิบัติการทางการทหารหรือไม่แต่สิ่งที่ตลาดโฟกัสมากที่สุดคืออะไรก็คือช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังมอนิเตอร์นะคะคือแน่นอนล่ะถ้าหากว่าสงครามมันยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสหรัฐกับอิหร่านยังไม่บรรลุดีลยังไม่ลงนามในดีล MOU สักทีเนี่ยตลาดก็จะกังวลค่ะว่าน้ำมันก็จะผ่านฮอร์โมสไม่ได้สักทีนะคะพอน้ำมันขึ้นปุ๊บก็ทำให้เงินเฟ้อพุ่งทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนะคะแต่ถ้าทุกอย่างมันพลิกกลับอาทิเช่นอะไรอาทิเช่นสหรัฐกับอิหร่านลงนามใน MOU นะคะสงครามยุตินะคะแล้วอิหร่านเนี่ยอยากจากที่เขาให้คำมั่นไว้คือมันมีเขาเรียกอะไรคะรายละเอียดใน MOU ที่มันหลุดออกมาก็คือถ้าลงนามปุ๊บเนี่ยอิหร่านจะทำให้ฮอร์โมสกลับมาเป็นปกติภายใน1เดือนใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีการลงนามใน MOU เมื่อไหร่แล้วฮอร์โมสกลับมาเป็นปกติจริงๆแล้วก็นะคะก็จะเป็นปัจจัยสำคัญกลับมากดดันราคาน้ำมันให้ร่วงลงนะคะพอราคาน้ำมันร่วงลงก็จะทำให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อลดลงด้วยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้ก็จะลดลงอีกนะคะพอเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะเป็นสาเหตุสำคัญเป็นคีย์หลักสำคัญนี่แหละค่ะที่ทำให้ราคาทองคำเกิดการรีเวิร์สหรือว่าดีกลับรุนแรงได้นะคะจริงๆเราอาจจะมอนิเตอร์ช่วงระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นั่นแหละค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของเฟดนะคะไม่ใช่วันไหนไกลเลยวันนี้เลยค่ะวันนี้ทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นะคะซึ่งก็จะเป็น CPI ตัวก่อนที่เฟดจะประชุมสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคืนนี้สำคัญมากๆถ้าหากว่าเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นจริงๆคืนนี้ตลาดจะยิ่งคิดค่ะว่าเฟดจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยปลายปีก็ต้องระวังว่าทองยังลงไม่จบนะคะคือตอนนี้1,182ใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสอาจจะทดสอบแนวรับสำคัญที่เรามอนิเตอร์ไว้ก็คือประมาณ1,100ได้ถ้าหากว่าตัวเลขทุ่งครึ่งวันนี้ออกมาดีเกินคาดนะคะนี่คือตัวเลขแรกที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็สิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ถัดไปก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดกันในวันที่16-17นะคะตัวประเทศเราเนี่ยจะทราบผลการประชุมก็คือกลางดึกของคืนวันพุธไปวันพฤหัสประมาณ1:00นะคะแน่นอนว่าเฟดคงดอกเบี้ยแน่ๆในการประชุมรอบนี้แต่ว่าที่ตลาดกำลังรอดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้ค่ะคุณพาเวลหายไปแล้วนะคะคุณพาเวลหมดวาระประธานเฟดไปแล้วแล้วก็กลับไปนั่งตำแหน่งกัวเวอร์นอร์หรือว่าหนึ่งในผู้ว่าการเฟดแต่คนที่จะมานั่งตำแหน่งประธานเฟดคนถัดไปเนี่ยก็คือคุณเควินวอชซึ่งคุณทรัมป์เลือกมากับมือนะคะทีนี้เนี่ยตลาดกำลังรอดูค่ะว่าคุณเควินวอชจะมีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรนะคะคือตลาดก็พูดง่ายๆค่ะว่าจะมองว่าจะกำลังรอดูว่าคุณเควินวอชจะโปรคุณทรัมป์หรือเปล่านะคะหรือจะมอนิเตอร์เป้าหมายของเฟดเดิมๆก็คือเรื่องของเงินเฟ้อคือถ้าคุณเควินวอชนะคะมองว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยแสดงท่าทีในเชิงฮอกกิชก็ต้องระวังว่าทองคำอาจจะมีการปรับตัวลงต่อแต่กลับกันถ้าหากว่าคุณเควินวอชแสดงท่าทีในเชิงฮอกกิชน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะคะพูดง่ายว่ายังเขาเรียกว่ายังเอาใจคุณทรัมป์อยู่นะคะแล้วก็ยังมองว่าเฟดอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยคือถ้าเป็นท่าทีอย่างเงี้ยค่ะทองคำก็มีโอกาสติดกับแรงๆได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถามว่า 2-3 ปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะส่งผลกับทองในระยะสั้นส่วนระยะยาวถ้าสหรัฐอิหร่านลงนามใน MOU เมื่อไหร่ฮอร์โมสกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เชื่อได้ว่าทองคำน่าจะมีโอกาสดีแรงๆหรือขึ้นแรงๆได้ค่ะ
0: ค่ะโอเคนี่เป็นปัจจัยที่หลายคนรอคอยอาจจะกลับมาพลิก ได้เลยเหมือนกันก็คือประเด็นเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองใช่ไหมเรื่องของสถานการณ์เรื่องสงครามเนาะคุณเบนพิการอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนลุ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ลุ้น

0: ในแง่ของปัจจัยที่เป็นเชิงลบก่อนว่ามันจะกดลึกได้แค่ไหนที่คุณเบนบอกแล้วก็วางกลยุทธ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคำถามที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้ค่ะพี่การคุณเบนหลายคนเนี่ยพอเห็นทองเนี่ยถือว่าดูปัจจัยตลอดเนี่ยระยะกลางระยะยาวทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยบวกแล้วราคาก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่การบางคนก็มองไปถึงมันเคยขึ้นไป 80,000 ใช่ไหมคนมอง 90,000 มอง 100,000 เพราะฉะนั้นที่ผ่านมามีหลายคนมากที่ใช้กลยุทธ์ที่ DCA หลากหลายช่องทางเลยค่อยๆซื้อบางคนซื้อเป็นรายวันบางคนซื้อเป็นรายสัปดาห์รายเดือน
1: ซื้อรายวันก็มีใช่ไหม
0: ซื้อแบบถี่มากบางทีเป็นพวกแบบว่าอาจจะเป็น ETF เป็นเทรดหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยพอช่วงแบบเนี้ยสถานการณ์ภาพปัจจัยมันดูเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เขาจะต้องคงกลยุทธ์เดิมได้ไหมหรือว่าจริงๆจะต้องปรับเพราะว่าถ้า DCA แล้วมันเป็นช่วงทองขาลงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่คุ้มค่าไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณเบนคะให้คำแนะนำสักนิดนึงสำหรับกลุ่มนี้ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น DCA ทองอะค่ะDCA ปกติแล้วเราจะ DCA กันในระยะยาวมากกว่าใช่ไหมคะคือถ้าเราไปดูแฟกต์จริงๆก็คือถ้าเราดูผลตอบแทนแล้วกันค่ะจากการ DCA ทองคำทุกๆสิ้นเดือนถ้าถือระยะยาวก็คือง่ายๆคือ3ปี5ปี10ปีเนี่ยเราก็จะพบว่าทองคำก็ยังให้ผลตอบแทนชนะการฝากในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็ผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยอยู่ดีนะคะคือถ้า DCA ช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วกันค่ะช่วงเดือน5ของปี2023นะคะจนมาถึงสิ้นเดือน5ของปีนี้เนี่ยพบว่าการ DCA ในทองทุกๆสิ้นเดือนนะคะถ้าเป็นทองไทยก็ยังให้ผลตอบแทนประมาณ 12% ต่อปีถ้าเป็นทองโลกก็จะให้ผลตอบแทนประมาณเกือบ 13% ต่อปีนะคะก็ลดลงมาหน่อยเพราะว่าทองลงใช่ไหมคะถ้า5ปีก็ยังให้ผลตอบแทนในระดับเดียวกันค่ะทั้งทองไทยทองโลกก็ยังให้ผลตอบแทนประมาณ 12% ต่อปีอยู่ดีแล้วก็ถ้าเป็น10ปีเนี่ยผลตอบแทนก็จะลดลงมาหน่อยเหลือประมาณ 11%ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า 11-12% เนี่ยก็ยังเป็นต่อปีนะคะก็ยังเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่าหลายๆตลาดดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย DCA ถามว่า DCA รายวันอันนี้จะไม่ค่อยเรียกว่า DCA แล้วนะคะ ว่าถือว่าเสี่ยงมากๆถ้ารับทุกวันอันนี้อาจจะต้องปรับพอร์ตแล้วค่ะว่าคุณไม่ใช่ DCA ละคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะ
0: เป็นเทรดดิ้งละถ้าเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะเป็นเทรดดิ้งซึ่งก็ต้องมาหาจังหวะดีดแล้วขายถ้ามีอยู่เยอะเกินไปถ้าไม่ผ่าน162นะคะแต่ถ้าคนที่ถือทองระยะยาว DCA ทุกๆสิ้นเดือนในระยะยาวเนี่ยยังมองค่ะว่ากลยุทธ์เดิมก็ยังใช้ได้นะคะจริงๆการที่ทองลงแบบนี้ค่ะก็ยังแนะนำให้ DCA ต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะเฉลี่ยต้นทุนโดยรวมของพอร์ต DCA ของเราให้ปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ถ้าเรามองภาพระยะยาวถ้าเราถือต่ออีก3ปี5ปี10ปีเนี่ยก็ยังเชื่อว่าผลตอบแทนทองในระยะยาวยังอยู่ในระดับประมาณ 10% อยู่ดีซึ่งมันก็ทำให้พอร์ตเราเนี่ยยังไปได้ทองคำก็ยังถือว่าเป็น store of value ในอนาคตอยู่ดีนะคะดังนั้น DCA ในระยะยาวยังทำต่อค่ะ DCA รายวันคุณอาจจะไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวแล้วนะคะคุณต้องปรับพอร์ตนะคะก็คือหาจังหวะดีตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยคนที่ DCA รายวันเนี่ยค่ะก็ต้องหาจังหวะลดโพซิชันใช่ค่ะแล้วก็กลับมาหาจังหวะช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าทิศทางทองกลับมาเป็นบวกค่ะ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาพี่การคุณเบนท่านนี้คุณอาคาที่นะคะเขามีทุนเก่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55,000 บาทต่อบาททองคำนะคะเขาอยากจะรับเพิ่มค่ะคุณเบนคะเนี่ยควรจะรับที่ราคาเท่าไหร่ดีอาจจากสถานการณ์ตอนนี้ด้วยที่ดูลงมาทุนเดิม 55,000 ค่ะ
2: อย่างที่เรียนไปค่ะคือทุนเดิม 55,000 ถ้าเราคอนเวิร์ตด้วยเงินบาทปัจจุบันนะคะโอกาสที่ลงจะไปถึงทุนเดิม55,000เนี่ยคิดว่ายังน้อยนะคะแต่ถามว่าจุดไหนที่น่ารับเนี่ยก็แนวเดิมที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วนะคะประมาณ 4,100 ถึงประมาณ 4,044 แล้วเรา 64,000 ถึง 63,000 เนี่ย ทยอยแบ่งมาสัก 20-30% ของพอร์ตในการรับเพิ่มนะคะถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าไม้นี้เนี่ยอยากให้มอนิเตอร์นิดนึงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่ฟันเดอร์เมทัลหรือปัจจัยพื้นฐานของทองมันเปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นปีใช่ไหมคะถ้าหากว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยปลายปีจริงๆเนี่ยโอกาสดีกลับมีแน่ๆค่ะแล้วก็อาจจะดีกลับหลายร้อยเหรียญด้วยแต่ว่าการดีกลับเนี่ยยังต้องระวังว่าอาจจะดีดแล้วก็ย่อกลับลงมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รับเพิ่มในโซนประมาณ 4,100 ถึง 4,044 ก็คือ 64,000 ถึง 63,000 เนี่ยดีดไปอีกรอบไม่ผ่านแนวต้านต่างๆขายออกไปก่อนนะคะเพื่อเก็บกำไรเข้าพอร์ตแล้วค่อยกลับมาหาจังหวะในการเข้าซื้ออีกครั้งนะคะแนวต้านอย่างที่เดนเรียนค่ะ 4,362 ถึง 68,000 เป็นแนวต้านแรกถ้าหากว่าซื้อ 63,64,000 ขาย 68,000 ก็ not bad ใช่ไหมคะก็ถือว่ากำไรเข้าพอร์ตแล้วประมาณ
0: มีอัพไซด์อยู่
2: ประมาณใช่ค่ะประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ 4,362 ก็คือแนวต้านถัดไปที่เป็นดูก็คือแถวๆประมาณ 4,594ถึงประมาณ 4,773 ก็คือราวๆ 71,000 ถึง 74,000 บาทต่อบาททองคำค่ะก็คือโซนแนวต้านพูดง่ายๆว่าก้อนที่ซื้อเพิ่ม 64,000 63,000 ดีดไปไม่ผ่านแนวต้าน recommend ให
0: ้ก็ขายออกแถว 68,000
2: ใช่เพราะว่า
0: อย่างน้อยก็เก็บล็อกกำไรได้
2: ใช่ค่ะคือเราต้องยอมรับนะคะว่าถือทองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะขึ้นตลอดทางคือทองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ในการลงทุนเช่นเดียวกันคือต้นปีถ้าเกิดลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยแน่นอนว่าทองก็ไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ตามเดิมแล้วอีเวนต์กลับมาขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สามนี้ค่ะการที่จะถือทองยาวๆก็ความเป็นไปได้ในการทำกำไรก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะปรับระยะในการถือลงมาสะสมเมื่อลงมาเทสแนวรับจะดีขึ้นไปหาแนวต้านขายออกไปก่อนไม่ต้องถือยาวทางก้อนค่ะแต่ก็ยังเรคคอมเมนต์ว่า 5,500 ที่ถือยาวอยู่เนี่ยถือต่อนะเพราะว่าระยะยาวทอง3ปี5ปี10ปีก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นมีทองไว้หน่อยติดทองค่ะ
0: ค่ะโอเคอีกท่านนึง
1: คะคุณเบนคะเมื่อกี้น่าสนใจคำพูดคุณเบนคำหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้นักลงทุนควรเปลี่ยน mindset การลงทุนในทองตอนนี้เราควรเปลี่ยน mindset เป็นยังไงคะ
2: ถ้าก่อนหน้าค่ะคือทุกคนจะชินกับการที่ทองขึ้นซื้อเท่าไหร่ก็ขึ้นในปีที่แล้วใช่ไหมคะซื้อไม่รู้ละซื้อทุกทายก็ขึ้นมีเขาเรียกว่าไม่มีติดดอยในปีที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะไม่กลัวเป็นสายโฟโมค่ะ Fear of missing out คือไม่รู้อะซื้อจะหมดไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแต่ว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ย fundamental ทุกอย่างมันหนุนทองหมดเลย fundamental ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยในปีนี้2ครั้งนี่คือสตอรี่ของปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่พอกุมภาที่ผ่านมามีนาพฤษภามิถุนาเนี่ยฟันดาเมนทัลที่สำคัญที่สุดของทองมันเปลี่ยนจากเดิมที่ตลาดคิดว่าลดดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้กลับกลายเป็นว่าตลาดคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีนี
0: ้
2: คือมันเป็นคีย์
0: เทนกลับกันเลยนะ
2: มันสำคัญมากๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือทองยาวๆซื้อทุกแนวรับอัดเต็มของพอร์ต all inอันนี้ค่ะไม่ใช่แล้วนะคะ
0: อาจจะเสี่ยงมากเกินไป
2: ยังทำกำไรได้ถ้ามีลงมาอย่าลืมว่าถือยาวเนี่ยทองยังน่าถือค่ะ 5-15% ของพอร์ตยังเรคคอมเมนต์เสมอว่าให้ถือทองไว้เถอะนะคะเพราะว่าระยะยาวทองคำยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกเยอะกว่าการฝากออมทรัพย์เยอะกว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยแน่นอนนะคะเพราะฉะน
0: ั
2: ้นแบ่งพอร์ตไว้เลยถือยาว 5-15% ของพอร์ตพอร์ตระยะสั้นอันนี้ต้องเปลี่ยน mindset เลยค่ะลงมาที่แนวรับซื้อวาง stop loss เสมอนะคะดีดขึ้นไปมีเต้าเลยว่าจะทำกำไรที่จุดไหนนะคะถ้ามันทะลุผ่านอย่าไปเสีย all missing out ซื้อตามนะคะทองคำจะมีจังหวะย่อตัวกลับลงมาให้ซื้อเสมอนะคะแล้วมันจะทำให้การลงทุนในระยะสั้นของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเบนคะเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
0: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศค่ะวันนี้หมอนัทชวนคุยกันนะในเรื่องของเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นโอกาสนะคะจาก3ประเทศสำคัญในเอเชียตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบนะเป็นเชิงลบหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียนะคะไปฟังหมอนัทกันค่ะ
11: สวัสดีค่ะหมอนัทคะ
12: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
11: ค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบดีนะประเด็นที่หมอนัทจะชวนคุยวันนี้ค่ะก็น่าสนใจนะหมอนัทชวนคุยประเทศในภูมิภาคนะเอเชียของเราใช่ไหมคะวันนี้เลือกมา3ประเทศคือมีจีนมีอินโดนีเซียแล้วก็มีอินเดียนะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็หนักหน่วงนะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะหมอนัทนะคะเพราะว่าอย่าง อินโดเนี่ยหมอนัทก็เล่าให้เราฟังแล้วถ้าใครตามก็จะเห็นเลยว่าหุ้นก็ร่วงค่าเงินก็ดิ่งพันธบัตรก็ถูกขายออกมานะคะดูเหมือนว่าจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีที่มาที่ไปหลายเรื่องอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ปีนี้หลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยให้ผลตอบแทนตลาดหุ้นที่ดีแต่ว่าอินเดียกลับเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีก็ติดลบด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะแล้วก็จีนอ่ะจีนก็มีเหตุการณ์เฉพาะตัวถ้าพูดถึงผลตอบแทนก็ยังไม่ค่อยดีนะถ้าปีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทค่ะ
12: ถูกต้องครับก็ต้องเหมือนว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยความข่าวดีเนี่ยนะฮะจะไปอยู่ฝั่งที่เป็นเอเชียตะวันออกนะฝั่งญี่ปุ่นนะฮะฝั่งของเกาหลีอย่างเงี้ยมากกว่านะครับจะไปอยู่ฝั่งนั้นมากกว่าแต่ว่าจริงๆตอนนี้เกาหลีก็ลงมานิดนึงแล้วนะคุณบิวนะก็ลงมาประมาณสัก 4-5% แล้วหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงมาประมาณ 10% แต่ว่าวันนี้รู้สึกจะลงไปประมาณ5หรือยังไงนะครับก
11: ็วันนี้ลงประมาณ
12: ผมว่า
11: ค่ะ
12: ครับผมคิดว่ายังไงเราต้องจับตาในฝั่งหุ้นเอเชียเยอะขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะฮะ
11: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเล่ากันเพราะวันนี้หมอนัทคัดมาทั้งหมด3ประเทศต้องถามก่อนว่าทำไมถึงเลือก3ประเทศนี้ที่จะมาคุยกันคะหมอนัทคะ
12: ครับเพราะว่า3ประเทศนี้ถ้าใครจำได้ท่านก่อนถ้าจำได้เนี่ยผมจะบอกว่าช่วงนี้ฝั่งเอเชียเนี่ยมีความน่ากังวลใจอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของพวกอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเงินค่าเงินต่างๆนะครับซึ่ง3ประเทศนี้ได้รับผลกระทบพอสมควรนะแล้วก็เป็นประเทศที่ต้องน่าจับตาเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆทั้ง3ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่แบบ high growth มากครับคุณบิวฮะ GDP เนี่ยคาดการณ์แบบอย่างจีนก็ 3-4% เป็นอินโดนีเซียอินเดียเนี่ยจริงๆเราคาดหวังแบบโอ้ 6-7-8% เนี่ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะเราทำไมแบบ performance มันดรอปลงนะแล้วเราจะต้องตัดสินใจยังไงเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่า
11: ค่ะสิ่งที่สำคัญเลยพอตลาดเหล่านี้เคยอยู่ในโฟกัสอยู่ในเรดาร์ที่มีความน่าสนใจแต่ว่าพอเขาปรับตัวแย่มากๆเราเริ่มไม่แน่ใจนะว่าระยะยาวเนี่ยจะยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าพอมีการปรับตัวลดลงเนี่ยมันเป็นจังหวะและโอกาสในการเข้าลงทุนไหมแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายหรือถ้าเขาลงนานต่อเนื่องการไปหาตลาดอื่นอาจจะเป็นโอกาสดีหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามในใจของนักลงทุนอยู่พอสมควรหรือว่ามันลงมาจนมันเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีอันนี้ก็น่าสนใจเนาะในมุมนี้เหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะ
12: ใช่ครับก็เดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันเผื่อว่าเป็นข้อมูลแบบเอ๊ะอาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่านะอย่างที่คุณยูบอกเลยนะครับว่าเราอาจจ
11: ะ
12: รู้สึกว่ามีความน่าสนใจขึ้นในตลาดที่มันราคาถูกลงอะไรเงี้ยนะครับ
11: ค่ะงั้นขออนุญาตไปที่ประเทศแรกหมอนัทเลือกเป็นประเทศอะไรก่อนดีคะ
12: ครับก็ผมพามาดูที่อินโดนีเซียก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีหลายคำถามมาเหมือนเกินบอกว่าเอ้ยหมอนัทเคยบอกว่าอินโดนีเซียน่าจะตบเตาดีอะไรเงี้ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าท่านผู้ฟังนะครับลองกลับไปย้อนดูตัวที่เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตึงตัวไว้จะคงที่นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับแล้วก็มีทีท่าว่ายังไม่ลดลงเร็วๆนี้หรอกอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะที่นี่ความน่าสนใจมากคืออะไรครับคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับตอนนี้อยู่ที่ 5.5 แล้วสูงนะฮะถือว่าสูงนะครับในฝั่งของเอเชียเองถือว่าสูงละนะครับจากเดิมเนี่ย 5.25 เพิ่งปรับขึ้นสดๆร้อนๆนี่เองเลยนะฮะซึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมอินโดนีเซียเขาเงินเฟ้อเยอะหรอทำไมเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยจริงๆต้องบอกว่าพอถ้าเราจำได้ว่าเรื่องของหนี้นะครับในฝั่งเอเชียที่มันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีเรื่องของค่าเงินที่มันมากระทบทำให้หนี้ยิ่งปรับตัวสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไม่หยุดไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับไม่หยุดเรื่องนี้เนี่ยมันจะอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเรื่องของค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสกัดเงินทุนไหลออกนะครับไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจเติบโตนะไม่ใช่เพราะว่าเงินเฟ้อมานะฮะแต่เป็นเพราะว่าเงินมันไหลออกแล้วมีปัญหาจริงๆนะครับเงินทุนไหลออกแล้วก็ค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนค่อนข้างรุนแรงนะก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะนี้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็กลับไปกดดันทั้งหุ้นนะครับทั้งต้นทุนพลังงานที่ยังนำเข้ามันยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ไอ้โครงสร้างระยะยาวที่อินโดนีเซียมองไว้เนี่ยอาจจะกระทบพอสมควรนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยก็มีผลกระทบต่ออินโดนีเซียด้วยตรงที่ว่าจีนเขายังเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเรื่องของแร่ธาตุเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นประเทศนึงนะที่มีพวกแร่ไม่ใช่เป็นแร่เอิร์ธแร่เอิร์ธจริงๆมีอยู่แล้วแต่ว่าแร่ที่เขาส่งออกหลักๆเนี่ยคือพวกนิกเกิลนะครับพวกอยู่ในซัพพลายเชนของแบตเตอรี่นั่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอเงินมันไหลเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้นะครับผมคิดว่ามันยังมีเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีลงทุนได้อยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงพอสมควรจากอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
11: ค่ะจริงๆตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครตามข่าวอะค่ะหมอนัทคะเหมือนกับบริษัทจัดอันดับเครดิตฟิตเรตติ้งแล้วก็มูดดี้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียด้วยนะคะหมอนัทถ้าตามข่าวเนี่ยจะมีเสถียรภาพเนี่ยเป็นเชิงลบด้วยนะคะถึงแม้ว่า SMB อาจจะยังคงมุมมองมีเสถียรภาพไว้แต่อันเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบนักลงทุนเองก็มีความกังวลนะว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าในระยะกลางระยะยาวในจังหวะนี้สำหรับโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ถูกขายเยอะแล้วก็ถูกขายจากต่างชาติก็ขายออกมาเยอะมากด้วยอะค่ะหมอนัทหมอฮันมองประเด็นนี้ยังไงคะหมอนัทคะว่าเสี่ยงจริงอย่างที่ฟิตเรตติ้งกับมูดี้ออกมาเนี่ยมันทำให้เราอาจจะต้องชะลอไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราสนใจหรืออะไรเงี้ยค่ะมองไงคะ
12: อันเนี้ยจริงๆถ้ามองตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าเงินเนี่ยดูเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะให้อีกมุมนึงสำหรับนักลงทุนนะจะกลับได้กันนิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าค่ารูเปียค่าเงินรูเปียเนี่ยมันเริ่มตั้งหลักได้นะครับไม่อ่อนยุบยาบลงไปอีกแล้วนะครับถ้าให้ผมมองนะผมว่าเป็นจุดที่เป็นจุดต่ำสุดของการปรับฐานในปีนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจลงทุนจริงๆผมว่าเอ้ยน่าสนใจนะช่วงเวลานี้ดูแล้ว คือยังไงเศรษฐกิจมันไม่พังแบบเละเทะหรอกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกจีนก็ยังลงทุนอยู่ในนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีแค่เรื่องของค่าเงินที่มันอ่อนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นผมคิดว่าอินโดนีเซียยังมีศักยภาพแล้วก็มันมีนโยบายหลายอย่างเหมือนกันที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวแบบเต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกำลังคือประเทศไทยเราก็พยายามทำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลใช่ไหมครับคราวนี้อินโดนีเซียอันนี้เนี่ยผมเล่าเลยแล้วกันนะจะได้ต่อเรื่องกันนะครับอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เขาส่งออกแร่ดิบพวกนิกเกิลพวกซัพพลายเชนของ EV เป็นหลักก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเขาส่งทำ EV เนี่ยทำโรงไฟฟ้าทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นสถานที่นึงนะที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขาเรียกอะไรอ่ะครับพวกอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องของ IT ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ทางอินโดนีเซียเนี่ยก็แห่บูมในเรื่องของการทำ IT เช่นเดียวกันทำ Cloud Data Center ด้วยเหมือนกันแล้วก็ด้วยประชากรที่มัน280ล้านหรือว่า300ล้านคนเนี่ยนะครับถือว่ามีกำลังในการใช้พวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาใช้พวกดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วและอย่างที่เราทราบกันมีสตาร์ทอัพที่เกิดในอินโดนีเซียเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่าเขาจะเริ่มทำตัวเองเป็นหับในส่วนภาคเอเชียใต้นะลงมาเนี้ยเป็นdata centerที่ใหญ่ด้วยเพราะว่าประชากรเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี้ยตอนเนี้ยรัฐบาลเนี้ยเขากำลังจะทำมันชื่อผมก็เป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะมาคันเบอร์จีนี่เบอร์จีซี่อะไรสักอย่างเนี้ยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเมกาฟู้ดโลจิสติกนะครับก็คือทำโลจิสติกใหญ่เลยนะครับมีการแจกอาหารกลางวันฟรีให้คนนะครับแล้วก็รันระบบเพิ่มเติมนะมีแปรรูปเกษตรกรรมมีระบบโลจิสติกมีห้องเย็นมีทำเป็นคลาวด์คิทเช่นครัวกลางอะไรเงี้ยตอนนี้หมวดนี้เฉพาะแค่หมวดโลจิสติกกับตัวที่เป็นอุปโภคบริโภคพวกอาหารเนี่ยโต 8% คือถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยอาจจะไม่โตเท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอินโดนีเซียยังมีศักยภาพการโตอยู่อีกเยอะเลยนะครับ
11: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรามองจุดตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะและโอกาสแต่ว่าก็ต้องเป็นลักษณะของระมัดระวังไหมคะหมอนัทคะถ้าใครที่สนใจเพราะว่าจริงๆต้องถามอีกอย่างนึงพอพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยช่องทางการลงทุนไปยังอินโดนีเซียหรือกองทุนที่ไปลงอินโดนีเซียปัจจุบันมีมากน้อยขนาดไหนคะในบ้านเราคะหมอนัทคะ
12: โอ้ยังถือว่าไม่เยอะครับที่ลงทุนในอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นเครื่องแล้วเป็น emerging market ที่คนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยคุ้นพอเป็นคนไม่ค่อยคุ้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็จะเลยน้อยต่ำลงไปด้วยนะครับปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 3-4 บลจ.ที่ออกมาซึ่งจะเป็น SCB Asset Plus อะไรอย่างเงี้ยของ Spring อะไรเงี้ยอยู่ประมาณ 3-4 บลจ.เนี่ยที่เขาออกมานะครับแล้วก็กองทุนตอนแรกก็ได้รับความนิยมแหละเพราะว่ามันดูแล้วมันแบบตื่นตาตื่นใจเนาะ แต่ว่าพอทุกคนเห็น performance ลดลงเนี่ยโอ้ก็ตกใจกันพอสมควรนะฮะลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่แหละว่าเฮ้ยผมว่าเรื่องของค่าเงินอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับน่าจะกลับมาโตได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมารอลุ้นหุ้นในอินโดนีเซียอย่างอีกเรื่องว่าจะกลับมาโตได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ
11: ้
12: าลงเป็นหุ้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าต้องลำบากนิดนึงผมก็ไม่แน่ใจว่ามีโบรกเกอร์ไหนที่เขาสามารถเปิดออฟชอร์ไปลงอินโดนีเซียได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่เคยไปดูหุ้นรายตัวในอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับ
11: ค่ะแต่ว่าเป็นกองทุนก็มีถ้าใครที่สนใจปกติเป็นแบบไหนคะหมอนะเป็นพาสซีฟหรือว่าเป็นแอคทีฟคะกองที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้ค่ะ
12: ส่วนใหญ่จะเป็นแอคทีฟนะครับเพราะว่ากองทุนอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าฟันเดเมนทัลทุกคนคิดเหมือนกันเป็นลงพาสซีฟเนี่ยไม่น่าจะรีเทิร์นที่มันจะได้สูงมากนักอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดัชนีก็ยังขึ้นกลางๆขึ้นลงๆเนาะแต่เขาว่ามันมีหุ้นบางตัวอย่างผมเมื่อก่อนผมไปเจอวลจ.นึงเขาก็บอกว่าจริงๆกลุ่มนึงที่น่าสนใจในอินโดนีเซียคือกลุ่มค้าปลีกรีเทลนะครับเริ่มเห็นก็คือเขามีห้างที่มันใหญ่เริ่มเหมือนบ้านเราคุณบิวที่แบบเริ่มเปิดตัวธุรกิจห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ใหญ่ๆเลยเป็นแบบแบรนด์แบบไลฟ์สไตล์พรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับผมคิดว่าชนชั้นเขาเรียกอะไรนะผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีตรงนี้ที่ทำให้มันโตได้นะครับ
11: ค่ะแล้วเขาก็โดดเด่นในแง่ของประชากรด้วยใช่ไหมครับหมอนัทคะสำหรับภาพของอินโด
12: นีเซียโตกับว่าคนไทยเนี่ยอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ 0.5 คนนะอินโดนีเซียนี่ยังโอ้ย1:3 1:2
11: ค่ะเขายังไม่มีประเด็นเนาะแต่เราเนี่ยมีประเด็นเรื่องของคนเกิดน้อยละของเราเนี่ยชัดเจนค่ะ
12: เกิดอยู่ครึ่งคนต่อครอบครัวฟังแล้วก็โอ้ตาย
11: ฟังแล้วอนาคตจะเป็นห่วงนะแบบเราจะกังวลเรื่องของเซนวิชเจเนเรชันกังวลเพราะว่าเหมือนกับคนอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วคนเกิดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีประเด็นในอีกแบบนึงสังคมของการแก่ตัวคนผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เรากังวลกันค่ะ
12: ถูกครับก็คิดว่าอินโดนีเซียยังน่าสนใจฮะแต่ว่าperformance อาจจะยังไม่มาเร็วๆนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะต่ำสุดแล้วนะครับถ้าจะลงตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่มีผมคิดว่าจะคอยซื้อได้นะแต่ว่าถ้าใครที่มีอยู่นะก็อดทนรอหลุดดอยนิดนึงแล้วกันแต่ว่าผมว่าโอ้มันก็ลงมาเยอะมากผมก็ลงไปนี่ก็ติดลบไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าทยอย DCA อยู่ก็คาดหวังว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้มันกลับขึ้นมาได้นะครับ
11: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มองในมิติการลงทุนก็มีความน่าสนใจแล้วก็ราคาแล้วก็เขามีปัญหาเนี่ยอาจจะขยับปรับลงมาแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะและโอกาสได้เหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะไปละอินโดนีเซียอีกประเทศนึงค่ะหมอนัทคะตามมาติดๆเลยไปที่ไหนดี
12: อิน
11: เ
12: ดียก่อนดีกว่า
11: อ๋อจีนโอเค
12: เอาอินเดียก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยนะฮะแต่ว่าผมอยากเล่าถึงจีนสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพว่าหลังจากที่ทรัมป์ไปเยือนที่จีนเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้คุณบิวอยู่ดีเนี่ยพอมีสัญญาณทักลบถึงแม้จะลบถึงแม้จะมีการอะไรนะเปิดปิดช่องแคบแบบวันถัดมา2วันถัดมานี่เปิดปิดช่องแคบก็จริงนะแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมมันคลี่คลายมากขึ้นเราจะไม่เห็นแบบว่าคนตื่นตระหนกไปซื้อทองกันจะไม่ใช่ละนะครับทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็คงเปิดปิดช่องแคบกันตามปกติต้นทุนราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้กลายเป็นเหมือน GDP ของจีนก็เลยโตไปด้วยฮะคุณบิวฮะเขาคาดการณ์ว่าตอนแรก 4.3 ตอนนี้ประมาณเกือบ5นะ 4.8 4.9 เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะส่งออกชิปต่างๆอะไรได้เนี่ยนะแล้วก็มีการเรื่องมาตรการภาษีเนี่ยก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเขาคุยกันได้นะครับก็เหมือนเป็นข่าวดีเล็กๆนะฮะรวมไปถึงตอนนี้ทาง AI ของจีนเองก็เริ่มมีกระแสเหมือนกันว่าอย่าง DeepSeek เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาคานอำนาจด้าน AI จากทางสหรัฐอเมริกาแต่ผมคิดว่ามันยังห่างกันอยู่แล้วก็แต่ว่ามันก็ดึงดูดว่าเฮ้ยทางจีนเองก็มี AI ที่ใช้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มี ecosystem ของเขาล่าสุดผมก็เห็นว่าหลังๆเนี่ยจีนเขาก็เริ่มทำชิปนะครับแข่งกับสหรัฐอเมริกาโดยการอาจจะใช้ชิปอีกแนวหนึ่งวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ใช้เครื่องจาก TSMC อะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มหาทางออกของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้จีนเนี่ยเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ นะครับแล้วก
11: ็
12: มีอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือตอนนี้จีนเนี่ยพยายามทำเรื่องนึงอยู่ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากคุณบิวก็คือเขาบอกว่าเป็นนโยบาย anti evolution นะครับก็คือเขาจะพยายามไม่ให้เกิดสงครามตัดราคากันนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าการที่ทำให้ตัดสงครามตลาดราคาเนี่ยโอ้โหต้นทุนมันถูกลงก็จริงนะแต่ว่ามีบริษัทเล็กๆเนี่ย SME จะตายเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาพยายามบีบให้ทุกคนเนี่ยจะทำสงครามราคาแล้วก็เพิ่มมาร์จิ้นตัดกำไรเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นข้อดีฮะบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ในจีนเนี่ยพอรัฐบาลออกนโยบายแบบนี้เนี่ยก็มาร์จิ้นเหลือเยอะเลยคราวนี้นะครับก็บางบริษัทเนี่ยกำไรจากที่แบบอยู่ติดต่ำเตี้ยเลยดิน 5% ตอนนี้บางบริษัทกำไรตัวมาร์จิ้นกลับมาสูงถึง 30% แล้วนะครับเพราะผมคิดว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ดีนะของจีนนะแต่ก่อนหน้านี้ทำสงครามราคากันพอเขามีนโยบายส่วนทางตรงนี้มาผมว่าทั้งอินโดนีเซียทั้งจีนเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่เลยนะฮะตอนนี
11: ้ค่ะจีนซึ่งปีก่อนหน้านี้ก็สดใสแต่ว่าโอเคยังไม่เท่ากับที่หลายๆคนติดดอยเอาไว้เนาะหมอนัทแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ดูมีสัญญาณที่ดีขึ้นใช่ไหมคะหมอนัทถ้ามองนับจากนี้สำหรับภาพของจีนจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพแบบว่าเนี่ยถ้าคนลงทุนจีนอะตอนนี้เท่าที่คุยอ่ะก็ยังติดกันอยู่นะหมอนัทถ้าลงมาช้านานแล้วไม่ได้วางกลยุทธ์ดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังติดกันอยู่เยอะเหมือนกัน
12: ผมว่ามันเป็นช่วงที่จีนพยายามปรับฐานเศรษฐกิจตัวเองนะครับให้มันดีขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆผมว่าหุ้นจีนก็จะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นอย่างมีมาตรฐานอย่างมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วกันก่อนหน้านี้นะครับที่แบบหุ้นจีนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยผมว่าภาพนี้จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นอุตสาหกรรมใหม่ธุรกิจใหม่ในจีนที่มันมากขึ้นนะมีเรื่องของกังหันลมยักษ์นะก็เริ่มทำแล้วจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์มีเรื่องของคลีนเอเนอร์จีตอนนี้เขาพยายามเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นคลีนเอเนอร์จีเพราะอะไรต้องบอกว่าจริงๆจีนเนี่ยมองเป้าหมายเรื่องนึงไว้เขารู้ว่าฝั่งยุโรปเนี่ยต้องการพลังงานสะอาดด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของคาร์บอนเนทซีโร่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ด้วยนั้นจริงก็พยายามผมคิดว่าเขาพยายามทำเรื่องนี้เพื่อลุกตลาดฝั่งยุโรปด้วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนที่ใช้ทั้งรัน AI ด้วยแล้วก็ส่งต่อไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็คิดว่าจีนน่าจะเปลี่ยนตัวเองนะใช้เวลาแต่ว่าก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
11: ค่ะเราก็ยังมีความหวังกับจีนได้แล้วก็ยังสามารถที่จะทยอยลงทุนได้โดยเฉพาะเซกเตอร์หลักๆที่หมอนัทบอกไปเมื่อสักครู่นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี AI Clean Energy เหล่านี้ก็ยังเป็นเซกเตอร์หลักๆที่น่าจะเติบโตได้ในระยะกลางระยะยาวสำหรับจีนด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
12: ใช
11: ่
12: ครับถูกครับ
11: ค่ะฟังแล้วเราก็สบายใจยังสบายใจเขาเรียกว่าอะไรหลายคนรอไงรอจีนแต่ว่าให้เวลาเขาหน่อยนะหมอนัทใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะให้เวลาเขาหน่อยแล้วเขาจะกลับมาได้อย่างภาคภูมิสำหรับจีนนะค่ะ
12: ใช่ฮะใช่ฮะคืออย่างนี้แหละครับหุ้นมันลงเร็วครับแล้วก็กว่าจะขึ้นมาใช้เวลาแล้วก็พอกว่าจะขึ้นเนี่ยเหมือนเขาก็จะไปดูความพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ไปเรื่อยๆไม่ไปบ้าตามสหรัฐอเมริกามากนักเนี่ยผมเขาดูแลตัวเองได้ดีนะผมคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็จีนน่าจะกลับมาได้เลยนะครับ
11: ค่ะโอเคอีกประเทศหนึ่งคืออินเดียเพราะว่าหุ้นอินเดียเคยสดใสมากภาพเศรษฐกิจทุกอย่างดูซัพพอร์ตภาพของอินเดียมากแต่ว่าอินเดียดูใช้คำว่าสลบไปนะในช่วงที่ผ่านมาหมอนัทหลายคนก็ DCA นะยัง DCA แล้วก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้เห็นการกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญของอินเดียใช่ไหมรอบนี้จริงๆประเด็นปัจจัยสำคัญของเขาคืออะไรที่ทำให้ดูเหมือน performance ปรับลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆเป็นเรื่องอะไรครับหมอนัทสำหรับอินเดีย
12: จริงๆ
11: ค่ะ
12: หลักๆอินเดียเนี่ยผมยังมองว่าเป็นดาวรุ่งอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขายังเป็นเนื้อหอมแล้วกันสำหรับ FDI ที่เป็นลงทุนแบบโดยตรงในอินเดียเนี่ยต่างชาติเนี่ยยังคงให้ความสำคัญที่อินเดียนะครับแล้วก็นโยบายการเงินอะไรผมคิดว่านั่นคือปัญหามากกว่าที่ผมบอกว่าอินเดียเนี่ยแมเนจตัวค่าเงินของตัวเองนะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ผมคิดว่าเขาต้องรีบปรับปรุงตัวแล้วกันนะฮะ แต่คราวนี้ถ้าเรามาดูนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะยังคงอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งค่าเงินเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ว่าการคนใหม่ของแบงค์ชาติอินเดียเนี่ยนะครับก็ปรับลด GDP ลงมานิดนึงเพราะเขามองว่าด้วยสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยอาจจะโตเท่าเดิมไม่ได้แต่ลดลงนิดเดียวเองนะครับจากศูนย์จาก6.9ลงมาเหลือ 6.6 อะไรอย่างเงี้ยลดมานิดนึงลดมา 0.3 อะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้ที่ปรับลดลงอีกส่วนนึงนอกจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ด้วยเนี่ยค่าความแข็งแรงของค่าเงินเนี่ยมันมีเรื่องของภัยแล้งที่เข้ามานะครับจากเอลนิโญอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เขามีปัญหาแล้วก็น้ำมันก็มีปัญหาเนาะมันแพงขึ้นนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันเลยฉุดอินเดียไว้ช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้แบบดรอปลงก็ยังร้อนแรงเหมือนเดิมรัฐบาลอินเดียเพิ่งออกกฎหมายใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือยกเว้นภาษีส่วนต่างของกำไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยภาษีดอกเบี้ยก็น้อยลงก็ทำให้คนก็ดึงดูดเข้ามาในประเทศเขาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นค่าเงินรูปีเนี่ยค่อนข้างแข็งค่าดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วดังนั้นผมคิดว่าอินเดียเนี่ยถ้าใครอยากลงก็จริงๆถ้าใคร DCA เหมือนผมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำต่ออินเดียเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ยังไงก็โตอ่ะเพราะว่าแหมมัน GDP ก็ 6-7% ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถ้าโตไปอย่างเงี้ยอีกสัก 4-5 ปีเนี่ยผมว่าตลาดการค้าอินเดียก็ใหญ่พอกับจีนแล้วนะครับ
11: ค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะและโอกาสที่หุ้นอินเดียมีการปรับตัวย่อลงเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าถ้าฟังหมอนัทแบบนี้ดูเหมือนว่าปัจจัยทุกอย่างก็ยังซัพพอร์ตเนาะภาพเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆเขาก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะหมอนัทหลักๆแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะการขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้านี้ของอินเดียเกี่ยวไหมคะหมอนัทคะ
12: ผมว่าจริงๆก่อนหน้านี้ถามว่าขึ้นแรงไหมผมว่าไม่ได้แรงมากด้วยซ้ำนะครับมันขึ้นการเติบโตจริงๆที่เกิดขึ้นในอินเดียแต่ว่าช่วงนี้ที่มันดรอปลงเนี่ยผมว่ามันก็มีเหตุปัจจัยขึ้นมาถ้าหุ้นขึ้นตลอดทางอันนี้ผมก็กลัวแต่ว่าเพราะมันเป็นแบบนี้ว่าน่าสนใจยิ่งเป็นช่วงเวลาในการเก็บเลยแหละนะครับนะฮะ
11: ค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราคุยมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะและโอกาสของการลงทุนนะสำหรับนักลงทุนที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะไปโฟกัสที่หุ้นเทคอเมริกาหุ้นเกาหลีใต้หุ้นไต้หวันน่าจะไปคือมันมีที่แบบดึงดูดที่ผลตอบแทนดีสดใสมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยถ้าพอลองมามองฝั่งทางด้านของประเทศที่เราเอามาคุยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสในช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้าเขาม้วนตัวกลับมาเมื่อไหร่มันก็จะมีเราอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมคะหมอนัทแล้วสัดส่วนในการถ้า3ประเทศนี้อ่ะถ้าให้หมอนัทจัดลำดับในการให้น้ำหนักการลงทุนนะสำหรับคนที่อยากอาจจะกระจายอยากจะสแตทไลท์ไปบางส่วนอย่างเงี้ยส่วนตัวจะชอบประเทศไหนหรือว่าให้น้ำหนักยังไงคะสำหรับ3ประเทศนี้ค่ะหมอนัท
12: ถ้าความมั่นใจแล้วก็ด้วยการที่เราติดตามสถานการณ์เนี่ยผมให้อินเดียอันดับหนึ่งเลยนะครับผมว่าเขายังโตต่อได้แน่นอนนะเพราะถ้าใครอยากทุ่มน้ำหนักนิดนึงเนี่ยผมว่าอินเดียเนี่ยไม่ผิดหวังในระยะยาวนะฮะในระยะยาวไม่ผิดหวังนะครับ2คือจีนเพราะว่าจีนยังไงก็เติบโตนะแข็งแรงนะครับด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ผมคิดว่าพอรัฐบาลเข้ามาปรับตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นจริงๆนะแต่ใช้เวลานะครับก็เลยพอมันใช้เวลาเนี่ยก็เลยเป็นเบอร์สองนะครับก็เลยคิดว่าถ้าคนไม่ได้รีบร้อนถ้าทยอยลงทุนในจีนก็สักปีได้คราวนี้อินโดนีเซียเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเยอะนะครับผมคิดว่าเลยให้เป็นอันดับ3แต่ว่าถามว่าลงทุนได้ไหมผมว่าตอนนี้ก็คือบัตทอมแล้วยังไงก็ลองจะเริ่มทยอยลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
11: ค่ะซึ่งลักษณะกองถ้าไปลงทุนผ่านกองทุนก็เป็นแอคทีฟน่าจะเหมาะใช่ไหมของทั้ง3ที่ไหมคะหมอนัทคะแบบถ้าเทียบกับแพสซีฟ
12: จริงๆ
11: แอคทีฟ
12: ทั้ง3ที่เนี่ยเป็นไงผมเชียร์แอคทีฟหมดถ้าเป็นฝั่ง emerging market นะครับเพราะว่าดูแล้วมีหุ้นมีโอกาสที่เติบโตได้สูงๆได้อะไรเงี้ยถ้าเลือกแอคทีฟฟันจะมีโอกาสตรงเนี้ยมากกว่ากองทุนแพสซีฟเพราะแพสซีฟบางทีแม้ค่าเงินเปลี่ยนอย่างที่บอกครับทุกคนก็เททิ้งหุ้นแล้วตลาดก็ลงตามหมดแต่ว่าถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยมันมีโอกาสไปเลือกหุ้นที่มันมีความแข็งแรงต่อให้ตลาดลงมากๆเนี่ยหุ้นที่มันแข็งแรงจริงเนี่ยก็ไม่ลงตามนะครับผมคิดว่าหนึ่งเลยถ้าคุณอยากจะบีท the market in emerging market ได้เนี่ยผมคิดว่ากองทุนแอคทีฟยังไงก็สำคัญนะครับ
11: ค่ะโอ คอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนันมากๆเลยนะคะที่หยิบเนาะรายละเอียดของแต่ละประเทศมาฝากกันนะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสการลงทุนหรือว่าการไปทำการบ้านต่อนะสำหรับนักลงทุนเองหมอนัทแล้วถ้าทิ้งท้ายหน่อยมีคนฝากถามหมอนัทเรื่องทองคำมาเพราะว่าเมื่อวานนี้อ่ะคือคนถามเยอะเราเริ่มมีตัวเลขว่าทองคำกลับเป็นขาลงแล้วบางคนพูดถึงตัวเลข 40,000 ต่อบาททองคำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเอาถามมุมมองส่วนตัวหมอนัทคิดว่ามันกลับตกหูกลับด้านจะเป็นขาลงขนาดนั้นไหมหรือว่ามองกลยุทธ์ยังไงรับหรือเปล่าหรือจริงมันจะลึกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งท้ายให้นิดนึง
12: ครับก็จริงๆทองอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงปรับฐานแบบระยะยาวอะถ้าจำกันได้นะครับว่าทองเนี่ยถ้ามันขึ้นมา2เท่าตามที่เราเคยคุยกันนะคุณบิวเนาะมันจะขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ในงานสัมมนาปีที่แล้วด้วยผมว่าปีนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่ามันจะเป็นประการปรับฐานในลักษณะของที่เราเคยเจอคุณบีจำได้ไหมครับตอนที่เราแบบทองประมาณ15,000-18,000แล้วมันก็ไป 30,000 กว่าแล้วมันก็ร่วงมา 28,000 แล้วก็อยู่นานเลยผมว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ
11: แล้วเราก็พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะหมอนัทใช่ไหมในงานจำได้สัมมนาปีที่แล้วถ้าดอกเบี้ยกลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จะเป็นการแบบลงของทองคำที่แบบชัดเจนมากซึ่งตอนนี้มีคนพูดเยอะมากแล้วสำหรับดอกเบี้ยจะปรับขึ้นของอเมริกาพวกเฟดวัตถุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะอืมค่ะ
12: ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ท่านผู้ฟังครับตอนช่วงนี้ถ้าอยากจะซื้อทองเนี่ยให้มองภาพยาวเลยผมว่าอีกหลายปีนะครับเป็นอาจจะเป็นปีหลักปีนะที่ทองจะกลับขึ้นมาแรลลี่แบบยาวๆเหมือนที่เราเจอเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ทยอยเก็บอะไรอย่าไปคิดมากเรื่องของจะไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงถ้าเรามีทองไว้อ่ะอีกหลายอีกสัก3ปี2ปีอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวทองก็จะกลับมาเองนะครับ
11: ค่ะเงินต้องเย็นเนาะเราอย่าไปคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะติดภาพอ่ะหมอนัทว่าทองมาเร็วและแรงแป๊บเดียวไป 80,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทถ้าติดภาพนั้นติดกับดักภาพนั้นน่ะอาจจะเสียหายได้นะถ้าเราเอาเงินแบบที่ไม่ใช่เงินเย็นอะไรอย่างเงี้ยมาลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่หมอนัทบอกว่ามันอาจจะใช้เวลายาวมากกว่าที่เคยเป็นในการกลับขึ้นไป
12: รอบที่แล้วเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ฟังนะครับฟังดีๆนะฮะตั้งแต่ปี2010ที่มันเริ่มเป็นดอยรอบแรกเนี่ยร่วงลงมาถึง2015เนี่ยใช้เวลา5ปีร่วงลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยนะจนถึงปี2018-2019เนี่ยจน4ปีอ่ะจน2019-20เนี่ยค่อยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็แรลลี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยจนพีคเนี่ยแรลลี่ยาวเลยก็จะเห็นว่ามีช่วงพักนาน 3-4 ปีแล้วก็กลับมาแลนดี้แลนดี้ที 4-5 ปีเหมือนกันนะครับมันก็ท่านผู้ฟังครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอสะสมแล้วกันนะครับ
11: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณหมอนัทมากๆเลยเนาะฝากประเด็นเรื่องทองเพราะว่าคนถามเยอะนะคะตอนนี้เวลาคุยกับวิทยากรท่านไหนจะต้องตอบเรื่องทองทุกคนเลยนะเพราะว่าจะได้ประกอบการตัดสินใจนะสำหรับนักลงทุนหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ค่ะ
12: ยินดีครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
16: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
17: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
19: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80 ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8 มิถุนายนนี้8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
18: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
20: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
21: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
22: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
23: ค่ะสวัสดีค่ะ
22: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับเช่นเคยครับอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ1 ชั่วโมงเต็มๆกับข่าวสารสวัสดีครับเชอรี่ครับ
23: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป๋องและคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
22: ครับวันนี้แน่นอนที่สุดว่าเราก็คงต้องโฟกัสไปที่ประเด็นความสูญเสียของคนไทยทั้งชาตินะครับเมื่อมีการประกาศเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเช้าวันศุกร์7 นาฬิกาเศษๆนะครับโดยสำนักพระราชวังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเมื่อวานนี้ก็มีขบวนเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปปริสถานพระศพอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพนะครับและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็กำหนด100 วันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเศร้าโศกและเสียใจของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่มีความอาลัยและก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกับ
23: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกด้วยนะคะที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปด้วยนะคะก็ปรากฏว่ามีประสบกรณิกรเนี่ยทั่วทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศเนี่ยเดินทางไปกันตั้งแต่ต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8 นาฬิกาแล้วถึงเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศด้วยกันเพราะว่าณวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีทั้งโครงการบรรพชาอุปสมบทด้วยหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรด้วยนะคะแต่ว่าสอบถามความรู้สึกพี่ป๋องสักนิดนึงก่อนได้ไหม
22: ยังไง
23: สัมภาษณ์เลยก็แล้วกันเพราะว่า
22: สัมภาษณ์กันเองเนี่ยนะ
23: สัมภาษณ์กันเองเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของพี่ป๋องมาแล้วในฐานะที่เป็นผู้ประกาศคนหนึ่งเนาะในความรู้สึกณวันนั้นที่ได้รับหน้าที
22: ่มันทำงานยากยากทุกครั้งที่ทำงานเราทำงานด้วยกันที่ NBT นะเชอรี่เราเห็นว่า ว่าจะทำงานแต่ละครั้งโดยเฉพาะงานใหญ่แบบนี้เป็นเรื่องยากมากๆแล้วก็กดดันมากๆในทุกๆครั้งที่ได้รับมอบหมายงานแบบนี
23: ้ค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวแบบนี้หรือแม้แต่ตัวพี่ป๋องเองก็เชื่อว่าก็ไม่ได้อยากที่จะอ่านแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังเสียด้วยซ้ำไปสอบถามสักนิดนึงเบื้องหลังเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะเรายังพอจะรับรู้เนอะเพราะเราเป็นผู้ประกาศเนี่ยแล้วก็พอจะรู้ขั้นตอนอะไรต่างๆเวลาได้รับแบบนี้มาแถลงการสำนักพระราชวังได้รับมานานไหมคะมีเวลาเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนคะ
22: อย่างของเหตุการณ์เมื่อวันศุกร
23: ์
22: ผมได้รับประกาศมาตอน6:50 น. 6:45 6:50 น.แล้วต้องประกาศคือทรท.เขานัดหมายไว้ประมาณ7 โมงคือยังไงอ่ะในความเป็นโทรทัศน์อ่ะมันต้องมี
23: เช้าเนาะช่วงเช้าเนาะ
22: มันต้องมีกระบวนการในการผลิตมันก็ต้องมีการคือพอได้ประกาศสำนักพระราชวังจากสำนักพระราชวังมาเนี่ยทางทีมงานเขาก็ต้องมาทำกราฟิกต้องทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลากันสักนิดนึงเหมือนกันจาก7 นาฬิกา7 โมงเช้าเนี่ยที่มีการนัดถ่ายทอดก็จะขยับมาหน่อยสักประมาณ7:10 กว่าเกือบ7:20 เพื่อให้การทำงานทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าเราต้องถวายพระเกียรติท่านอย่างสูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะในระหว่างที่เขามีการเตรียมการหลังจากที่ได้รับประกาศมาถึงมือช่วงเวลาที่เขาเตรียมการในการทำกราฟิกในการทำโปรดักชันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ศึกษาในเนื้อความที่เราจะต้องอ่านเพราะงานใหญ่แบบนี้ผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวตู่คำไม่ได้ตกคำไม่ได้คำทุกคำต้องถูกต้องตามประกาศสำนักพระราชวังทุกตัว
23: ทุกบรรทัดทุกตัวอักษร
22: ไม่ใช่ทุกบรรทัดทุกตัวอักษรต้องไม่ตกต้องไม่เพิ่มต้องไม่ตู่คำอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นที่พอเราได้มาในระหว่างที่เขากำลังเตรียมโปรดักชันอื่นๆเราในฐานะคนที่ต้องอ่านเนี่ยสมาธิอย่างแรกเลยนะเสียใจเนี่ยเราทุกคนเสียใจไม่ต่างกับทุกคนเพราะว่าเรารักและเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เวลาที่เกิดการสูญเสียในพระราชวงศ์แบบนี้เราก็เหมือนกับประสบกรณิกรชาวไทยอ่ะเหมือนอะไรที่มันขาดหายไปเราเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระชนสารน้อยๆเนี่ยแล้วจนสุดท้ายเนี่ยท่านเจริญพระชนสารจนมีการปฏิบัติพระกรณียกิจตามเรื่องพระยุคลบาทต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้เราก็เสียใจแต่ว่าพอมันเป็นหน้าที่ที่เรารับมอบหมายทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องหนึ่งรวบรวมสมาธิแล้วก็บอกเรื่องเดี๋ยวขอทำงานเนี่ยอันนี้จะเหมือนกับยกมือขึ้นไหว้แล้วก็บอกเสมอว่าขอทำงานให้สำเร็จเรียบร้อยได้ดีเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันต้องถูกต้องทุกคำคำทุกคำต้องถูกต้องไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มไม่มีการตู่คำจังหวะจากโคนสมาธิต่างๆเนี่ยโอ้โหมันต้องอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นในเรื่องของเสียใจไม่พอกดดันในการทำงานเพราะเป็นภารกิจใหญ่ที่เรามอบหมายอันนี้จะเป็นทุกๆครั้งในการที่ทำงานแบบเนี้ยที่ไม่ได้อยากทำโลกโซเชียลหลายคนบอกนะว่าไม่อยากเห็นหน้าผมแล้วอ่ะช่วยเอาผมไปเก็บหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยออกมา
23: ทีไรก็เกษียณก็ว่า
22: แล้วฟื้นสีดำอย่างนี้เห็นผมเลยบอกมันต้องมีข่าวไม่ดีแน่ๆแล้วก็ไม่แล้วข่าวไม่ดีจริงๆแล้วคนแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นคำที่เขาอาจจะบอกคือเขาเข้าใจในการทำหน้าที่นะเพียงแต่เขาอาจจะมีการอยากจะแบบพูดหน่อยเถอะไม่ต้องมาออกบ่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าใจแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจในการทำหน้าที่ของผมว่าผมก็ต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดความสามารถที่สุดในการที่จะทำให้งานออกมาดีแล้วก็สมบูรณ์แบบความเป็นทางการมากที่สุดก็เท่าที่คนทำงานคนหนึ่งจะทำได้ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้อยากอ่านสิ่งที่เป็นความเสียใจของคนไทยแบบนี้นะแต่ว่าพอได้รับมอบหมายเราก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดนั่นเอง
23: อันนี้คือเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะและจริงๆแล้วเนี่ยอ่านในห้องไม่ใช่อ่านคนเดียวด้วยมีหลายคนติดตามอยู่ในห้องเสียด้วยซ้ำไปมันก็ถูกเพิ่มความเขาเรียกว่ายังไงอ่ะจะบอกเป็นความกดดันแต่คือ ือมันก็ต้องทำหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดแล้วพี่ป๋องก็ทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่พี่ป๋องบอกว่ารู้สึกเสียใจอันนี้เสียใจอยู่แล้วแต่ว่าเสียงที่ประกาศออกมาเนี่ยมันสมูทเท่ากัน
22: ไม่เท่านะเราลองไปสังเกตลองฟังดีๆหลายๆคน
23: มันดีแล้วพี่มันดีมากแล้วเพราะว่าถ้าเราอ่านเองหนูอ่านเองเนี่ยจะต้องร้องไห้ไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่คือสูงสุดสำหรับในส่วนของการเป็นผู้ประกาศอะถึงแม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราชาวไทยเองไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตามนะก็อยากจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของสื่อมวลชนการทำงานของผู้ประกาศ
22: จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะตัวผมเองนะต้องบอกว่าทีมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่เราทำงานกันที่เรารับส่งหน้าที่กันอย่างดีมากเวลาที่จะมีเหตุการณ์สำคัญแบบเนี้ยเราเหมือนกับระดมกำลังคนนะเชอรี่ถูกไหมแต่ละ

0: านที่ของ NVT ด้วยแล้วก็ทีมงานของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยที่เรามีการประสานงานกันอย่างดีจนทำให้งานต่างๆเนี่ยออกมาโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดตั้งแต่ 15:45 ตั้งแต่การเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปตามเส้นทางต่างๆจนไปถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็มีราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชราราชธิดาเมื่อวานนี้ก็จนกว่าจะเสร็จเนี่ยประมาณเกือบ2 ทุ่มได้หลายคนติดตามหลายคนไปส่งเสด็จด้วยนะเชอรี่ตามเส้นทางต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์กันมาถูกไหมว่าจะขบวนเชิญพระศพเนี่ยจะไปในเส้นทางไหนบ้างเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสในร่วมในหนึ่งในทีมผู้บรรยายของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยเราได้เห็นเลยนะทุกจุดที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านโอ้โหคนหนาแน่นมากคนเยอะในทุกเส้นทางมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มีจุดหนึ่งนะทหารนะที่ถ่ายทอดขณะที่เรากำลังบรรยายอยู่โอ้เห็นภาพน้ำตาไหลออกมาเนี่ยเราได้เห็นภาพอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางจากโรงพยาบาลจุฬาไปจนถึงพระบรมราชวังเลยนะคนเยอะคนน้อมส่งเสด็จคนมาแสดงถวายความอาลัยเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยเยอะมากจริงๆเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนอกจากคนไทยก็จะมีในส่วนของชาวต่างชาติที่หลายคนติดตามข่าวคือทำงานหรือว่ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยนะคะก็มาร่วมแสดงความถวายความอาลัยด้วยในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เห็นคนไทยเนี่ยคือใส่ชุดสีดำอย่างพร้อมเพรียงบางคนก็ใส่ชุดสีขาวด้วยนี่นะคะแต่ว่าเส้นทางที่เคลื่อนขบวนเชิญพระศพเนี่ยนะคะก็จะผ่านจุดหมายที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะคะผ่านทั้งในส่วนของวังสะปทุมด้วยนะคะอุทยานเฉลิมพระเกียรติด้วยของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะแล้วก็จุดสำคัญอีกหลายจุดทีเดียวนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจิตใจดวงใจของคนไทยเป็นหนึ่งเดียวก็คือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดูภาพได้อย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลจุฬาได้นะไม่สามารถที่จะไปตามถนนที่พระบรมมหาราชวังได้แต่หลายคนเชื่อว่าคือติดตามการถ่ายทอดสดนะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเชอรี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันก็ติดตามมาตลอดคือทันทีที่เห็นรถที่น้องอ่ะที่ไปทำข่าวที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าทันทีที่เห็นรถเจมบอลค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนคนที่นั่นเนี่ยร้องไห้พร้อมกันน่ะมันเป็นน้ำตามันเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจของคนไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยติดตามข่าวนี้กันมางานหลายปี 2-3 ปีเตรียมใจทำใจมาอย่างต่อเนื่องแต่พอถึงวันจริงอย่างเงี้ยพอถึงข่าวการสิ้นพระชนแบบนี้นะคะหลายคนก็ยังทำใจไม่ได้เนื่องจากพระชนมายุยังน้อยอยู่และพระองค์เองก็ยังทำภารกิจพระกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อคนไทยแล้วก็มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกเนี่ยต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้เป็นความรู้สึกของคนไทยแล้วเราได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งอ่ะพี่ป๋องค่ะคือบางเรื่องราวอ่ะเราแทบจะไม่ได้เห็นคนไทยดาราหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะเคยเป็นพระสหายอาจจะเคยร่วมกิจกรรมกับท่านนะอาจจะไม่ได้มาโพสต์หรือว่ามาบอกเล่าเรื่องราวแต่พี่ป๋องเห็นไหมในโลกโซเชียลอ่ะคุณละล่ำคุณเนี้ยที่พระองค์ท่านไปร้องเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณชมพู่อริยาเนี้ยตอนที่แต่งงานพระองค์ท่านก็ไปแล้วก็พระสหายอีกหลายๆคนที่เรียนทั้งจิตรดาที่เรียนทั้งธรรมศาสตร์หรือที่เรียนทั้งราชินีก็ต่างออกมาบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ประมวลได้ที่สัมผัสได้เพราะว่าอ่านมาตลอดวัน2วันนี้นะคะก็คือถ้าขอใช้คำที่ไม่ใช่แบบราชาศัพท์นะก็คือความเป็นกันเองของพระองค์แล้วก็ไม่ถือพระองค์เรียนในโรงเรียนต่อแถวทานข้าวในโรงอาหารก็เหมือนสามัญชนหรือเหมือนคนทั่วๆไปที่เขาปฏิบัติกันนะอันนี้ก็ที่อ่านมาในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึก

0: ประทับใจที่หลายคนมาบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้แต่เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพก็คือหลายคนก็เศร้าสะเทือนใจเหมือนกันพี่ป๋อง
1: ครับอย่างที่เชอรี่บอกว่านอกจากในบ้านเราแล้วประสบกรณิกรชาวไทยแล้วเนี่ยหลายๆประเทศทูตหลายๆประเทศรวมถึงองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์ดำเกียววังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ส่งโพสต์พระราชสารผ่านทาง Facebook ส่วนพระองค์เหมือนกันนะครับส่งโทมนัสแล้วก็ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปดูคือพอต้องทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายของโทรทัศน์องค์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทำให้ต้องทำการบ้านทำการบ้านเยอะมากปกติเนี่ยก็อ่านข่าวในพระราชสำนักอยู่แล้วเราก็ได้เห็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเยอะอยู่แล้วแต่พอเรายิ่งต้องศึกษาเรายิ่งต้องค้นคว้านะเพื่อจะไปบรรยายโอ้โหถึงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะที่ให้ช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยให้กินดีอยู่ดีให้มีความสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยแผ่กระจายไปถึงต่างประเทศด้วยแล้วต่างประเทศเนี่ยใช้แนวทางที่เกิดจากพระดำริหรือว่าความคิดของพระองค์ท่านเนี่ยนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปคือหนึ่งในที่ส่งสารแสดงความเสียใจมาก็คือสหประชาชาติโดยเฉพาะสำนักงานสหประชาชาติวิทยาเสพติดและอาชญากรรมประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยบอกแบบนี้ครับว่าด้วยความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งคณะผู้บริหารของ UNODC นะครับขอแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนโดยตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงสัมผัสเข้าถึงชีวิตของผู้คนทั่วประเทศไทยรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมทรงสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมรวมถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีความเป็นธรรมและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ใช้ในการคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามของข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Blues นั้นได้สร้างมรดกที่ล้ำค่าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปอันนี้ที่อยากจะนำมาเล่าเพราะอะไรเพราะว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเริ่มดำริแล้วใช้ในการดูแลสำหรับผู้ถูกคุมขังหญิงหรือว่าผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจำคือพระองค์ท่านเนี่ยออกข้อกำหนดกรุงเทพออกมาถึงแนวทางและวิธีในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดความเสมอภาคการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำให้เป็นไปอย่างที่มีความปลอดภัยและก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีเลยไปค้นกันต่อว่าแล้วBangkok Blues ที่เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีกว่า70ข้อทีเดียวนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะ70ข้อเนี่ยที่ริเริ่มโดยพระองค์ท่านนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกว่าแนวคิดและพระดำริของพระองค์ท่านต่อเรื่องเนี้ยแนวคิดอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าแนวคิดสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเรือนจำส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับผู้ชายดังนั้นถ้าเกิดว่าแนวทางในการที่จะคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่เรือนจำเนี่ยบางทีอาจจะไม่สอดคล้องกับผู้ต้องขังหญิงพระองค์ท่านก็เลยดำริในการกำหนด70ข้อที่ครอบคลุมการปฏิบัติสำคัญว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยและการเจริญพันธุ์นะครับดูแลสุขภาพความต้องการเฉพาะของผู้หญิงรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นสุขอนามัยฟรีการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังอันนี้ห้ามใช้เครื่องพันธนาการระหว่างการคลอดบุตรหรือว่ามีการจัดให้มีสถานรับเลี้ยงพื้นที่ดูแลเด็กที่เหมาะสมภายในเรือนจำความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดนะครับมีมาตรการในการคุ้มครองการลงโทษทางวินัยห้ามลงโทษด้วยการตัดขาดจากการติดต่อกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามพบปะบุตรหรือการมาตรการทางเลือกอื่นเช่นการส่งเสริมการใช้มาตรการคุมประพฤติหรือว่าโทษที่ไม่ใช่การจำคุกสำหรับความผิดที่ไม่รุนแรงและคำนึงถึงภาระหน้าที่การดูแลครอบครัวของผู้หญิงอันนี้คือ1ใน70ข้อที่นำมาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหประชาชาติอย่างที่เขาบอกไปว่าเขารับในแนวทางเนี่ย Bangkok Blues พระดำริของพระองค์ท่านแล้วนำไปปรับใช้แล้วตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็นำมาตรการเนี้ยไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันจาก70ข้อก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ชาวไทยนะ ชาวต่างชาติแต่ละคนก็ได้ใช้ในส่วนของพระดำริของพระองค์ท่านไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ในแต่ละประเทศนั้น
0: ๆคือเป็นที่มาของหลายคนอาจจะได้มีการติดตามกันนะคะก็คือโครงการกำลังใจนั่นเองจริงๆแล้วนับจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะพี่ป๋องนะก่อตั้งขึ้นครั้งแรกก็คือวันที่31ตุลาคม2549นะคะโครงการนี้เนี่ยก็คือช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกตินะคะก็คืออาจจะช่วยในหลายกรณีอย่างเช่นผู้ที่เคยก้าวพลาดผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือว่าจำเลยเนี่ยคือเขาเหล่านี้มักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสนะคะในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นโครงการที่เกิดขึ้นคำว่ากำลังใจก็เลยมาพร้อมกับคำว่าโอกาสนั่นเองนะให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำแล้วก็สามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งนะคะอย่างโครงการนี้เนี่ยนะจะมาในลักษณะของเสริมที่ไม่ใช่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็จะเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานของราชการเนี่ยอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากอาจจะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือว่าปัจจัยต่างๆนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็คือที่เป็นผู้ต้องขังหญิงนะคะเด็กติดผู้ต้องขังนะคะเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดแล้วก็ผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปที่มาในส่วนของโครงการกำลังใจแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนะคะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งพี่ป๋อง
1: ครับ
0: เขาถ่ายมาที่เรือนจำระยองถ้าคือเราคนอย่างเราทั่วไปคงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำหรอกแต่ดิฉันเคยเข้าไปในเรือนจำอยู่ครั้งหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบุรีพี่บอกโอ้โหกว่าจะเข้าไปเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปไม่ได้แล้วก็นาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะกระเป๋าก็ไม่ได้ปากกาก็คือไม่ได้เลยอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วอันนี้เป็นข้อกำหนดแล้วกว่าจะเข้าไปก็ผ่านการตรวจคือหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็จะเข้าไปด้านในสุดเนี่ยเขาก็จะมีพิธีการตรวจแล้วเขาค่อนข้างที่จะคุมเข้มแต่ว่าที่เรือนจำที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปในแดนตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นแบบศาลาทรงไทยอ่ะพี่บอง แล้วตรงนั้นเนี่ยคือหลายคนที่เข้าไปแล้วนักข่าวอะไรประมาณนี้ก็เลยถามว่าตรงนี้คืออะไรทำไมอยู่ดีๆเป็นลักษณะของศาลาทรงไทยเป็นไม้สักอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกว่าเป็นที่ทำงานของพระองค์ท่านมาเป็น10ปีแล้วเพื่อที่จะทำงานให้เรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราคือให้เข้าใจได้สัมผัสกับคนที่ถูกคุมขังกับคนที่ถูกคุมประพฤติในเรือนจำนั่นเองอันนี้ก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะพี่บองจริงๆแล้วก็มีโอกาสเลือกที่จะทำงานได้หลากหลายสถานที่ใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ในเมื่ออยากจะทำโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะโครงการกำลังใจนี่นะคะท่านก็เลยมีลักษณะที่ประทับมาเป็นศาลานะคะทรงไทยนี่แหละค่ะอยู่ที่เรือนจำระยองนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังถึงความประทับใจของพระองค์ท่านนะคะก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่าพระกรณียกิจของพระองค์ท่านต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับที่เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อวานนี้ในช่วงระหว่างพระราชพิธีที่พระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีอารักษ์อ่านประกาศนะครับเรื่องของสถาปนาพระเกียรติยศพระองค์ท่านด้วยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่ง ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านของกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันซึ่งพระโกศเสวตฉัตร7ชั้นด้วยว่าสัปตัปปดลเสวตฉัตรโดยปกติยศชั้นเจ้าฟ้าตามราชประเพณีที่เป็นพระเจ้าลูกเธอแบบนี้จะได้ฉัตร5ชั้นแต่คราวนี้พระองค์ท่านนะครับพระราชทานพระเกียรติยศแล้วก็เฉลิมพระเกียรติขึ้นมาสูงเป็นฉัตร7ชั้นด้วยกันสัปตปดลเสวตฉัตรมาจากภาษาบาลีครับสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรคือแปลว่าฉัตรสีขาวจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ
0: แล้วก็อีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังที่อาจจะติดตามโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในช่วงเวลาประมาณ 18:50 นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เมื่อสักครู่นี้พี่ป๋องพูดถึงราชวงศ์ภูฏานนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีการจัดพิธีสำคัญนะคะก็ทุกพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีสวดมนต์แล้วก็จุดตะเกียงเนยจำนวน 1,000 ดวงนะคะณวิหารหลวงคุณเรภายใต้ทาชิชูซองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะพิธีดังกล่าวก็จะมีในส่วนของข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานนะคะก็จะมีชุมชนชาวไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศภูฏานด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ร่วมในพิธีด้วยนะคะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็ประเทศไทยถือว่ามีความสัมพันธ์อันอบอุ่นแล้วก็แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานนะคะในโอกาสนี้พระราชวงศ์และประชาชนชาวภูฏานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ป๋องคะสำหรับในส่วนของประชาชนคนไทยอะค่ะที่ทางสำนักพระราชวังวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่สำนักพระราชวังเนี่ยเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปนะคะแล้วก็ที่ศาลาสักไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเริ่มกันตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีคณะบุคคลแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดินทางไปถวายสักการะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างหนึ่งแน่นทีเดียวด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะรวมถึงข้าราชการกระทรวงต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกคนวันนี้ต้องบอกว่ามาทุกสารทิศทีเดียวนะคะก็หลายคนก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่า รู้สึกอย่างเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะพร้อมกับรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเช่นอย่างที่เราเคยได้ฟังกันนะคะแล้วก็ได้เห็นพระองค์ท่านบ่อยๆก็คืองานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยรวมถึงมูลนิธิอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแล้วก็สตรีทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้ขอย้ำอีกทีนึงนะครับที่เรื่องของการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็สามารถที่จะทำเรื่อยไปได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นกับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกและมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นครับยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะสามารถที่จะเข้าสักการะถวายสักการะพระศพได้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับคือตั้งแต่ครบ15วันตั้งแต่หลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถที่จะเข้าถวายสักการะพระศพได้ในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ครับส่วนการขอเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั้นก็สามารถที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ครับแจ้งให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับคาร์ลินสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับกับปัทมาพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับขอบคุณคุณฟังนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะครับหลายช่องทางทีเดียวทั้งคุณอัชราคุณชวนันท์คุณชวนันท์นี่ถามว่าสภาพจิตใจกลับมาดีหรือยังดีแล้วครับทำงานพร้อมทำงานที่จะพูดคุยเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับทาง 96.5 แห่งนี้ครับเจอรี่เชิญเลยนอกจากการสูญเสียที่บ้านเราแล้วเนี่ยที่อิหร่านจริงๆแล้วเขาก็เสียชีวิตนานแล้วนะตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านสหรัฐอิสราเอลนะครับแต่เขากำลังจะมีพิธีศพครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี
0: ้คือจริงๆถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนออกกลางเนี่ยคือจะจบแต่ก็ไม่จบเนาะมันเหมือนที่มีสัญญาณที่ดีคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวกลับไปก็ถอยใหม่แล้วก็กลับมาดีเหมือนเดิมคือก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเห็นล่าสุดเลบานอนกับอิสราเอลก็เตรียมเปิดการเจรจารอบใหม่22มิถุนายนนี้นะคะในส่วนของอิหร่านเองนะคะอิสราเอลเองแล้วก็ในส่วนของผู้นำสหรัฐเห็นบอกว่าทรัมป์ก็เตรียมที่จะลงนามแล้วด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าวันนี้ค่ะสื่อทางการของอิหร่านเนี่ยรายงานว่าพิธีศพของอายาตอลลอห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะก็จะเริ่มขึ้นในกรุงเตหะรานก็คือวันที่4กรกฎาคมนี้เอ๊ะไม่แน่ใจพี่ป๋องวันที่4กรกฎาคมนี้วันชาติสหรัฐนะ
1: ใช่วันชาติสหรัฐ
0: นะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีฝังศพก็คือวันที่9กรกฎาคมนะคะที่เมืองมัชฮัดนะคะเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางตอนออกเฉียงเหนือเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอีเองด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะคาเมเนอีในอายุเนี่ย86ปีแล้วคือเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเรียกได้ว่าเป็นวันแรกเลยที่มีการโจมตีก็คือ28กุมภาพันธ์2569นะคะด้วยแรงระเบิดก็คือมีการทำลายที่พักแล้วก็สูบประชาการในกรุงเตหะรานแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะพี่ป๋องจำได้ไหมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ
1: ์
0: คือหลายคนติดตามอาการของคาเมเนอีคือก็บอกว่าได้รับความสูญเสียที่บริเวณใบหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักจนถึงขนาดเสียชีวิตถ้าเกิดเราย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยปีนี้นะคะเขาบอกว่าตามหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยผู้เสียชีวิตควรได้รับการฝังศพโดยเร็วที่สุดนะและโดยหลักแล้วเนี่ยควรจัดขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันก็คืออยู่ในสถานการณ์พิเศษก็คือภาวะสงครามนั่นเองคือถ้าจำกันได้ตอนนั้นทุกคนยังบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแค่เสียโฉมที่หน้าเท่านั้นเองแต่ว่าเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะคาเมเนอีเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยเป็นเวลานานถึง36ปีนะมีบทบาทสำคัญในการขยายอิทธิพลของอิหร่านในตะวันออกกลางตลอดช่วงการปกครองนะรัฐบาลสหรัฐหลายสมัยก็พยายามหาทางยุติความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืนได้ภายหลังการเสียชีวิตของคาเมเนอีนะคะในส่วนของบุตรชายนะคะอายุ56ปีก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันสูญเสียพันยาในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดนะคะในขณะเดียวกันค่ะเชบาชาลีฟค่ะนายกรัฐมนตรีปากีสถานก็บอกว่าวันนี้แหละค่ะว่าอิหร่านแล้วก็สหรัฐเนี่ยได้บรรลุกรอบของข้อตกลงสันติภาพหลังสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า3เดือนคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงในเบื้องต้นอย่างที่บอกไปภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงดังกล่าวเพราะว่าในส่วนของทรัมป์เองก็บอกว่ามีกำหนดลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางก็คือในวันนี้นะคะแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกด้วยนะคะ
1: ก็ทรัมป์บอกแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าทรัมป์นี่บอกแบบนี้ว่าเดี๋ยววันนี้แหละ14มิถุนายนเดี๋ยวจะมีการลงนามยุติสงครามข้อเรียกร้องอะไรต่างๆภายในวันที่14มิถุนายนนี
0: ้
1: แต่อิหร่านเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาสวนกลับมาเลยบอกว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะจริงอยู่คุยกันแต่ไม่ใช่แน่ๆในการลงนามในวันนี้คือ14มิถุนายนเพราะว่าทางการของอิหร่านเนี่ยโดยนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านมีการแถลงก่อนหน้านี้บอกว่าเตือนไม่มีการแสดงความคิดเห็นของช่วงเวลาในการลงนามนะเพราะว่าต้องรอดูกันต่อไปเกี่ยวกับวันที่แน่นอนในการลงนามบันทึกความเข้าใจก่อนไม่ใช่พรุ่งนี้คือเขาพูดเมื่อวานคือว่ายังไงก็ตามไม่ใช่วันนี้อย่างแน่นอนโดยบาเกอีเขาบอกแบบนี้ว่าการลงนามในกรอบข้อตกลงที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตซึ่งจะเป็นกรอบตกลงเพื่อมุ่งไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีการเจรจากันก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะว่าจะมีการลงนามไหมแสดงว่ามีการลงนามจริงเพียงแต่ว่ายังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันที่จะลงนามเขาว่ายังมีการลังเลกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันยืดเยื้อ3เดือนแล้วสำหรับสงครามในอิหร่านสหรัฐและอิสราเอลในครั้งนี้24ชั่วโมงที่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของการที่จะลงนามอิหร่านก็ยังคงมีข้อบางข้ออยู่เหมือนกันที่บอกว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แม้ว่าจะใกล้ในการที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วก็ตามนะครับอิหร่านก็บอกว่าส่งสัญญาณแบบนี้ว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงยุติสงครามนะครับเป็นการบันทึกความเข้าใจที่เสนอนั้นอย่างแรกเลยคือเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งและยกเลิกการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลของสหรัฐนะครับรวมถึงการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งมักจะเป็นเหตุผลหลักที่ทรัมป์อ้างเรื่องของการเริ่มต้นสงคราม ก็ต้องรอดูกันต่อไปสหรัฐบอกวันนี้เนาะแต่อย่างว่ายังไอ้โอกาสที่จะมีไหมมีแต่อาจจะยังไม่ใช่วันนี้แล้วเวลาเราฟังข่าวต้องฟังสองด้านนะเราฟังจากพ่อใหญ่ทรัมป์อย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังจากอิหร่านด้วยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วจะยังไง
0: คือเอาจริงๆนะถ้าเราดูติดตามมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะพี่สถานการณ์เอาคุณฟังลองดูสิต้องให้เขาจับมือกันให้ได้จริงๆอะถึงเราจะเชื่อเพราะว่าเหตุการณ์โดยเฉพาะพ่อใหญ่ทรัมป์ของเราอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้บอกโอ้โหจะถล่มอิหร่านราบเป็นหน้ากองอ่ะไอ้เอาอีกวันนึงอ้าวก็เหตุการณ์มันเขาเรียกว่าไงพลิกตลับปัดกลับกันได้ตลอดมันทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ผันผวนแล้วก็ราคาทองโอ้โหผันผวนอย่างหนักทีเดียวตามปกติแล้วคุณผู้ฟังถ้าทองเนี่ยมันต้องขึ้นนะในช่วงที่มีสงครามถูกต้องไหม
1: ใช่
0: ทรัพย์ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทอง
1: และคนหนาวนะติดดอย
0: ใช่พี่หนุ่มกะลาเนี่ยเดี๋ยวนะซื้อตั้งแต่ 82,000 อ่ะพี่ตอนนั้น
1: อ
0: ะตอนนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ยติดลบไปประมาณล้านกว่าล้านหกล้านเจ็ดอะ
1: โอ้โหแสดงว่าซื้อเยอะ
0: ซื้อเยอะค่ะเป็นสิบกิโลเลยเนี่ยมั้งน่ะนะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาทองเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ตกหล่นลงไปเหลือไม่แน่ใจว่าต่ำสุดเท่าไหร่แต่อยู่ที่ราวๆประมาณ63,000อ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันสองวันเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันกระเตื้องขึ้นมาเป็น65,000-66,000เมื่อไหร่ทีนี้ก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าวันนี้ใช่ไหมทองคำมันก็จะเปิดตลาดน้ำมันแล้วก็คืนนี้อะประมาณ3 ทุ่มอ่ะใครที่จะมีการลงทุนหรือวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยคิดดูให้ดีๆก่อนตอนเนี้ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของทองคำอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือไม่รู้อยู่เหมือนกันยังไงดีอ่ะทองมันจะขึ้นปูดปาดหรือเปล่าหลายคนก็คาดการณ์ว่าอุ๊ยทองขึ้นแน่เลยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่อยใจเย็นๆค่อยๆดูเพราะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ติดดอยอยู่เหมือนกันนะพี่ปองนะ อาจจะติดไม่มากเพราะไม่มีเงินลงทุนเหมือนคนอื่นแต่ก็นั่งมองดาวมองดอยกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะสำหรับนักลงทุนอะไรต่างๆนะการลงทุนก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ติดตามควบคู่กันไประหว่างอิหร่านอิสราเอลแล้วก็สหรัฐก็คือเลบานอนเพราะว่าอิสราเอลก็ถล่มเลบานอนค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นอีกหัวข้อที่สำคัญนะคะว่าจะมีการคือถ้าจะยุติระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยอิสราเอลก็ต้องยุติการโจมตีในส่วนของเลบานอนด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเตรียมส่งผู้แทนทางทหารเข้าร่วมประชุมนะเนื่องจากว่ามีความสำคัญระดับสูงโดยทหารอิสราเอลเนี่ยมีกำหนดนะจะถอนกำลังออกจากการประสานงานร่วมกับกองทัพเลบานอนค่ะก็จะเป็นผู้เข้ามาดูแลแล้วก็ดำเนินการตามแผนอาวุธในพื้นที่นะคะคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าการเจรจาเนี่ยต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอนะคะที่จะใช้เมืองมิชเชเบลเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการพิจารณาเลือกพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนาบาติเยเป็นพื้นที่ทางเลือกใหม่แทนค่ะโดยจะมีสหรัฐทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความมั่นคงที่บริเวณชายแดนแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะคะแล้วก็ยังคงมีความเห็นต่างกันมากในประเด็นเรื่องของกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าหลังจากมีแถลงการเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายเองก็เห็นพ้องที่จะเร่งดำเนินการจัดตั้งพื้นที่นำร่องโดยเร็วเพื่อให้กองทัพรัฐบาลเลบานอนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมดูแลพื้นที่แต่เพียงผู้เดียวนะคะมาตรการนี้ก็อาจจะส่งผลเป็นการตัดสินแล้วก็ควบคุมไม่ให้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยหรือว่ากองกำลังอื่นๆนอกเหนือจากกองทัพรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดคือก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวในฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็มีการสนับสนุนในส่วนของอิสราเอลไงของอิหร่านนะคะเขาก็เลยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในวันที่22มิถุนายนนี้นั่นเองค
1: ่ะก็ติดตามกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไกลเลยนะสำหรับตอนออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบต่อเราอย่างแน่นอนอย่างราคาพลังงานที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทั้งสิ้นนะจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราคงต้องตามข่าวกันต่อเรื่องของปากท้องการกินการใช้พอพูดถึงเรื่องปากท้องการกินการใช้ก็เกี่ยวเรื่องจากสงครามหมดยัง 1,000 บาท
0: เหลือตั้งกี่บาทคะ
1: หมดแล้วครับหมดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา60 40เดือนละ 1,000 4 เดือนใช่ไหมเดือนแรกเนี่ย
0: เข้าไปดูเลยเนี่ยเหลือกี่บาท
1: หมดเรียบร้อยแล้วคือผ พอนึกออกว่าอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มฟู้ดเดลิเวอรี่นะที่สามารถที่จะใช้ได้ปรากฏว่าไม่เหลือตังค์แล้วนะครับหมดเรียบร้อยถูกต้องรอไปใช้เดือนหน้าเอาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกสำหรับการใช้สิทธิ์60 40ไทยช่วยไทยพลัสผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่อ้าวเช็คกันหน่อยละกันคุณผู้ฟังอยากให้เช็คว่าพร้อมหรือยังเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนไม่ค่อยซื้อออกไปข้างนอกใช่ไหมสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นส่วนใหญ่อย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าไปดู2ส่วนอันนี้2ส่วนแต่มันจะลิงก์กันส่วนแรกเลยคือไปดูแอปพลิเคชันเป่าตังค์อันนี้ถ้าเกิดว่าใช้มาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยโอเคสั่งว่าใช้ต่อได้แน่ๆอย่างที่2แอปพลิเคชันของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่คุณใช้เป็นประจำบางคนใช้ Line Man บางคนใช้ Grab บางคนใช้เจ้าอะไรต่างๆก็ได้เข้าไปดูหน่อยสิว่าในแอปพลิเคชันของคุณแบนเนอร์มันขึ้นหรือยังมีแบนเนอร์หรือยังไทยช่วยไทย plus นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างเนี้ยต้องมีคือเป่าตังกับในส่วนของแอปของฟู้ดเดลิเวอรี่ของคุณนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณซื้อของคุณก็ต้องไปเปิดในส่วนของแอปเดลิเวอรี่ของคุณก่อนพอเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบนเนอร์คือไทยช่วยไทยคุณก็ไปกดสัญลักษณ์นั้นนะพอคุณสั่งของเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บมันจะโยงกันอัตโนมัติถึงขั้นตอนการจ่ายเงินมันจะสามารถที่จะเชื่อมต่อโอนคุณไปยังการจ่ายเงินที่แอปเป่าตังต่ออีกทีนะครับดังนั้นจึงจะมีการจ่ายสตังค์ได้พอฉะแล้วเอาเป็นว่าทั้ง2แอปเขาจะโคกันแต่ต้องเป็นแอปที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยนะซื้อในแอปนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันจะโยงไปยังในส่วนของเป่าตังค์เพราะฉะนั้นทั้ง2แอปนี้ต้องเตรียมให้พร้อมเริ่มพรุ่งนี้วันแรก 6:00 น.นะครับแล้วก็เขาบอกเตือนนิดนึงเวลาที่ไปชำระเนี่ยให้ชำระมันจะมีเวลากำหนดนะบางแอปก็5นาทีบางแอปก็10นาทีลองไปดูกันหน่อยแล้วกันนะว่าชำระเนี่ยเลยเวลาหรือเปล่านะครับอ้าว6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของแต่ละวันถ้าเกิดว่าใครจะใช้ไทยช่วยไทย plus ในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีธุรกิจร้านค้าอันนี้เป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เขาร่วมมาตรการของรัฐเนี่ยประมาณ 875,831 ร้านค้าแล้วก็มีร้านค้าใหม่ที่ร่วมขึ้นมาอีก 168,307 ร้านค้านะคะยังคงมีร้านค้าต่างๆที่ตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่แน่ๆพี่ป๋อง 3,576 ร้านค้าด้วยกันแต่มาดูยอดใช้จ่ายกันสักนิดนึงดีกว่าล่าสุดเนี่ยไทยช่วยไทย plus เนี่ยใช้จ่ายไปแล้ว1ในนั้นก็มีเราแล้วก็พี่ป๋องด้วย24,800,000 บาทแล้วก็มีประชาชนกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เต็มวงเงินอันนี้น่าจะเป็นพี่ป๋อง
1: เต็มแล้วเต็มแล้ว
0: เต็มแล้วนะอยู่ที่ประมาณ 2,650,000 คนด้วยกันแล้วก็มียอดใช้จ่ายสะสมรวมๆแล้วเนี่ยนะคะ 29,363 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นส่วนเงินที่รัฐบาลสนับสนุนจ่ายให้เนี่ย 17,012 ล้านบาทแล้วก็ส่วนที่เป็นเงินของภาคประชาชนร่วมจ่ายสมทบเอง 12,350 ล้านบาททีนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจากประสบการณ์หลายๆครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงอะไรนะคนละครึ่ง plus หรอจะมีแบบนี้พี่ป๋องเราก็จะมีร้านค้าของเราในดวงใจในฟู้ดเดลิเวอรี่เน
1: า
0: ะสมมุติเราเคยซื้ออ่ะแบบร้านค้าที่เราซื้อประจำเราก็จะรู้ราคาสมมุติว่าลาต้า65บาทพี่เชื่อไหมพอเวลาเข้าโครงการมันจะปรับขึ้นร้านเขาจะปรับขึ้นใช่บางร้านอันนี้ฉันไม่ได้ปักตำหรืออะไรไปเองเลยนะบางร้านเนี่ยต้องใช้คำว่าบางร้านก็จะมีการปรับราคาขึ้นหรือบางทีอะค่ะตามร้านค้าที่เราไปสแกนบางจุดบางตลาดก็ได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารัฐก็จ่ายให้คุณไปด้วยเนี่ยไปช่วยด้วยเราก็จ่าย40เนี่ยคือเหมือนปริมาณอาหารเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าเดิมคือมันมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นมาก็เลยอยากจะบอกพี่ๆร้านค้าทั้งหลายนะคะว่าช่วยให้ปริมาณตามปกติเถอะค่ะรัฐก็ช่วยคุณแล้วเราก็ซื้อคุณแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้าไปอ่ะคุณจะถูกหมายหัวนะนั่นหมายความว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้คุณลองคิดดูดิพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาเขามีโครงการแบบนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยสังเกตเลยพี่ป๋องบางร้านเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่อยากเข้าร่วมแล้วถูกตรวจสอบเรื่องของภาษีจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องมีรายได้คือขายของได้เยอะประมาณล้านแปดต่อปีหรือล้านถ้าจำไม่ผิด
1: ล้านแปด
0: เออนะคะถึงจะต้องเสียภาษีแต่ยังไงเราต้องอาจจะต้องเปลี่ยน mindset ของเราใหม่นะคนไทยทุกคนต้องเสียภาษีนะจ๊ะ คือคนไทยมี70ล้านกว่าคนแต่มี10กว่าล้านคนเนี่ยที่เสียภาษีอันนี้คือมันเป็นรายได้ของประเทศเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะทีนี้พอไปเห็นสมมติร้านเราเนี่ยเรากลัวเรื่องภาษีใช่ไหมเราไม่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าร้านข้างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ในตลาดสดเนี้ยมีโครงการเข้าร่วมโครงการ 80% ร้านค้าเหล่านี้แทบจะเหงาเลยนะพี่ป๋องแทบจะไม่มีคนเข้าเลยนะเพราะส่วนใหญ่เป็นเราอะตามนิสัยของมนุษย์อะเหมือนป้ายเซลอะพี่ป๋องเวลาป้ายเซลเราก็จะวิ่งเข้าไปใช่ไหม
1: เขาชน
0: เอออันนี้บอกหูมีไทยช่วยไทยพัดหรือคนหรือครึ่งเลยประมาณเนี้ยเราก็จะไปซื้อของร้านนั้นแม้ว่าร้านนั้นเราอาจจะไม่เคยกินหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมุ่งไปที่ร้านนั้นเพราะว่ามันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะแล้วก็อาจจะซื้อของได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะฝากไปถึงในส่วนของร้านค้าต่างๆนะคะ
1: พรุ่งนี้วันแรกสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับมาช้าจนบางคนไม่มีตังค์จะใช้ในไทยช่วยไทยนะไม่เป็นไรก็เดือนหน้า4เดือนเดือนละ1,000รวมแล้ว4,000นะครับถ้าพูดถึงโครงการนี้ก็อีกโครงการหนึ่งละกันที่ตีคู่กันมาแต่อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สุดท้ายแล้วเนี่ยครม.เคาะมาเรียบร้อยนะเลิกอย่างเดียวเกณฑ์อื่นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างทั้งการถือครองที่ดินการเป็นหนี้ราคารถที่มีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมยกเว้นเรื่องของการลดหย่อนภาษีถ้าเกิดลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาเลิกไปเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่คนที่เคยมีบัตรและยังอยากจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อต้องไปยืนยันสิทธินะคุณผู้ฟังฮะย้ำกันอีกทีเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหมด21มิถุนายนวันนี้14แล้วเพราะนั้นนะอีก1สัปดาห์เท่านั้นที่เรามาเตือนกันเพราะอะไรเพราะ1สัปดาห์บางคนยังนิ่งนอนใจกันอยู่ต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วส่วนคนใหม่กระทรวงมหาดไทยก็บอกแล้วนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนอนรอสวยๆเดี๋ยวเข้าไปสำรวจเองตามบ้านเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ที่จะเรียกอะไรติดตกหล่นในทีนึงใช่เพื่อที่จะได้มีการสำรวจคนที่ยังไม่มีรออยู่กับบ้านแต่คนที่มีแล้วแล้วอยากจะได้ต่อก็ไปยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน5ทุ่มของวันที่21คือวันอาทิตย์หน้านะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะประกาศผลคือในช่วงนี้จะเป็นในส่วนของคนที่มีบัตรเก่าแล้วไปยืนยันสิทธิ์ก็คือประกาศผลถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือวันที่1สิงหาคมนี้นะคะในส่วนของผู้ที่รอการตกหล่นก็จะมีในส่วนของฝ่ายปกครองอะค่ะนะคะลงพื้นที่ไปของกระทรวงมหาดไทยมีของพม.อาจจะมีในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วงนี้เขาจะไปเคาะประตูบ้านพี่ป๋องเขาจะไปตรวจสอบข้อมูลจากในส่วนของอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแต่ที่บางคนเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะคะก็จะไปช่วยอ่ะง่ายๆเลยคือไปลงทะเบียนสมัครยืนยันตัวตนเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้กลุ่มเปราะบางที่คุณเอกนิติเองย้ำนักย้ำหนานะคะว่าอยากจะช่วยเหลือในกลุ่มเหล่านี้จริงๆเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์อะไรในส่วนของภาครัฐเลยแต่ว่าในส่วนของประชาชนที่จะต้องมีการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์4ถึง21มิถุนายนถ้าปรากฏว่าคุณอาจจะสิทธิ์ไม่ตรงตามที่หลักเกณฑ์เอาไว้แล้วคุณก็เขาเรียกว่าไงอ่ะถูกปัดออกมาค
1: ุ
0: ณก็จะได้อีก2เดือนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะ
1: เราปิดท้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ขอปิดท้ายที่โพหรือตั้งผู้ว่าแล้วกันก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ต่างจากในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประกาศลงสมัครกันแล้วก็สมัครกันไปที่เรียบร้อยนะครับจากสวนดุสิตโพดูหน่อยนะเขาบอกอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.โอ้เดินทางทีเดียวในสวนดุสิตอันดับ1คุณชาชาติสิทธิพันธ์ 60% 60.08% อันดับ2คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน 13.17%อันดับ3คือยังไม่ตัดสินใจ12กว่าเปอร์เซ็นต์อันดับ4คุณมลิกาอันดับ5คุณอนุชาอ่ะก็5อันดับแรกที่เราบอกกล่าวกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งผู้ว่านะไปดูเขาบอกว่าดูเรื่องสก.น่าจะเป็นการลุ้นมากกว่าแล้วสนุสิทธิ์โพก็ถามเหมือนกันแล้วคนกรุงเทพจะเลือกสก.หรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพจากพรรคไหนก็ปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยจะเลือกจากผู้สมัครอิสระ 35.39% อันดับ2ตามมาด้วยพรรคประชาชน 28.1.88% และก็มียังไม่ตัดสินใจด้วยคือ 12.52% อ้าวพี่น้องชาวกทม.ก็ มีสิทธิ์มีเสียง28มิถุนายนนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งแล้วกันนะครับ
0: ค่ะหมดแล้วครับตั้งล่วงหน้านะบอกก่อนนะ
1: โอ้ใช่
0: เป็นสิทธิ์วันที่28นะจ๊ะ
1: ไม่มีล่วงหน้า
0: ไม่
1: มีนอกเขตด้วย
0: ไม่มีค่ะ
1: ย้ำนะสก.กับผู้ว่ากทม.ไม่มีล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีนอกเขตไปใช้สิทธิ์กัน28มิถุนายนนี้ครับหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตามครับปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
11: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Connection นะครับเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้นะก็เป็นภารกิจของผมและเบรกแรกแบบนี้นะฮะเราจะพบกับใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่คุณทรงพลชันมาศกิจนะครับผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับ
13: สวัสดีครับวันอาทิตย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
12: อ
13: ันนี้ก็เหมือนกันเนอะทุกวันจันทร์จะเป็นใครไปไม่ได้ก็อีกหน่อยอาจจะเกิดแบ็กสวอนกับเราก็ได้อาทิตย
12: ์นะตอนนี้อยู่นะตอนนี้อยู่โซฟา
13: ตอนนี้ยังเป็นอยู่นะครับแต่อีกหน่อยก็ไม่แน่นะครับ
12: ถูกถูก
13: ขึ้นลูกใหม่ก็เก่งขึ้นทุกวันนะฮะวันก่อนผมมีนั่งคุยกับน้องคนหนึ่งครับอ้าวตายแล้วนึกขึ้นได้ว่าเขาโทรมายังไม่ได้โทรกลับหาเขา
12: คือน้องคนนี้นี่ขึ้นมานี่แล้วฮะ
13: น้องคนนี้เนี่ยเป็นลูกของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผม ให้ความเคารพมากครับอาจารย์ประดิษฐ์รัตนวิจารณ
12: ์
13: นะฮะท่านเสียไปหลายปีแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในกูรูด้านโฆษณานะครับท่านก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนผมจริงจะว่าไปก็โชคดีนะเนี่ยผมได้อาจารย์ไกรฤทธิ์บุญเกียรติอาจารย์อาจารย์ประดิษฐ์รัตนวิจารณ
12: ์อาจารย์พิชัยวาสนาส่งผมจำได้
13: อา
12: จ
13: ารย์วาสนาส่งพี่เหมียววรัตดาพัตโลดมอะไรอย่างเงี้ยนะ
12: อันนี้ CRM นะฮะพี่เหมียวเป็นเจ้าแม
13: ่ก็โชคดีครับโชคดีคือสมัยก่อนโลกเราไม่ได้คอมพลีเคทขนาดนี้นะมันเป็นโลกที่แบบตรงไปตรงมานะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร
12: ่
13: มันก็จะได้เจอคนได้ง่ายขึ้นอะไรขึ้นนี่โลกมันซับซ้อนจริงนะเพราะนั้นเขาก็มาคุยเรื่องทีวีเรตติ้งครับ
12: ทีวีเรตติ้งก็คือการวัดความนิยมของผู้ชมทางทีวี
13: ใช่ครับว่าทีวีมันจะทำยังไงได้อีกมันจะเป็นยังไงได้อีกเราก็ถกกันหลายเรื่องครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลประเทศไทยอ่ะมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังคืออนาล็อกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะมันเป็นคลื่นวิทยุครับมันเป็นคลื่นสมมุติว่านึกถึงคลื่นที่มันเป็นเส้นสักเส้นหนึ่งเนาะแล้วไอ้เส้นนี้เนี่ยมันมีถนนอยู่ในเส้นนี้แค่6เส้นข้างในอะครับเส้นกลางที่สุดเนี่ยคือช่อง5ครับเส้นข้างบนของช่อง5คือช่อง7ครับนะฮะเลยช่อง7ไปคือช่อง9ครับนะเส้นลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือช่อง3ครับเพราะฉะนั้นไอ้สองเส้นที่มันอยู่ตรงกลางคือช่อง5กับช่อง7ของทหารทั้งคู่นะ
12: เอาอยู่ตรงแกนเลยเนาะ
13: ก็เอาไปให้กับเอกชนในช่อง7นะครับนะเพราะฉะนั้นสองช่องนี้จะเป็นช่องที่อยู่ตรงกลางแปลว่าอะไรรู้ไหมคุณอาทิตย
12: ์ไม่ทราบครับ
13: แปลว่าแม่งชัดที่สุดไง
12: โ
13: อ้นั่นเหตุผลที่ทำไมช่อง3กับช่อง9ถึงไม่ค่อยชัด
12: โอ้นี่ทางเทคนิคอ๋อแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์และจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นน่ะก็เข้าใจได้ไม่ยาก
13: ว่าในยุคสมัยที่มันส่งสัญญาณมันส่งสัญญาณไปแล้วไอ้เสาอากาศทีวีเราจะรับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรับ7กับ5ได้ชัดที่สุดนะครับแต่5รายการก็ดีไม่เท่าช่อง7ช่อง7ก็เลยจะไอ้นี่ชัดหน่อยอะไรหน่อยแต่ถ้าคุณจะรับช่อง3มันก็ต้องเป็นเสาที่สูงหน่อยรับช่อง9ก็ต้องสูงพอกับช่อง3ครับ
12: อันนี้คืออนาล็อก
13: อันนี้คืออนาล็อกพอมาเป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้แค่ชัดขึ้นครับเพราะมันไม่มีไม่ชัดครับดิจิตอลมันคือรับได้กับไม่ได้ครับ
12: คนละระบบใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าค่อยๆอันนั้นไม่เหมือนไม่ค่อยๆเฟดอันนี้คือตัดไปเลยได้กับไม่ได้สายกับว่าไปเลย
13: แต่ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่
12: ให้ภาพชัดอย่างเดียว
13: มันทำได้ตั้งหลาย
12: เรื่องอื่นอีกแต่ว่าคนอาจจะไปมองแค่ความชัดเป็นหลักเพราะว่ามันมีคำว่า HD มีคำว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ชี้นำให้
13: ไม่ใช่มองคุณอาทิตย์คนที่ได้คลื่นคนที่เอาคลื่นมาใช้อ่ะใช้คลื่นไม่คุ้มเลย
12: เอาเหรอแล้วถ้าเป็นคุณสมพลได้คุณสมพลจะใช้ทำอะไรบ้าง
13: โอ้ผมจะมาแตกผมจะไม่ทำแค่นี้นะผมจะเอามาแตกเป็นไอ้นี่เลยเป็นจังหวัดทีวีครับ
12: จังหวัดทีวี
13: เท่านั้นทุกจังหวัดเนี่ยจะมีทีวีเป็นของตัวเองได้เลยคุณอาทิตย
12: ์
13: คือมันไม่ต้องมี24ช่องมันไม่ต้องมีอะไรนะมันแยกได้มันส่งสัญญาณได้มันสามารถจะมัดรวมอย่างนี้ได้และยังชัดได้เหมือนเดิมด้วยนะ
12: อ
13: ย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณอาทิตย์ลองนึกถึงว่าถ้าคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่อมก๋อยอะคุณจะโฆษณาไปทั้งประเทศไทยให้คนที่สุหายปดีเขารู้จักไหม
12: ก็อาจจะรู้จักแต่ว่าก็คงกว่าจะถึงมันจะได้ไปกินเราก็เอาแค่อมก๋อยและบริเวณรอบๆอาจจะสักเดินทางไม่เกินชั่วโมงนึง
13: เอาแค่เชียงใหม่เลย
12: เชียงใหม่ก็ยังลำบากเลยใช่ป่ะกว่าจะไปถึง
13: มันคือจะมีเชียงใหม่ทีวีครับก็สมมติว่าถ้าคุณมีเชียงใหม่ทีวีเนี่ยคุณว่าค่าโฆษณามันจะเหลือนาทีละเท่าไหร่
12: ก็ถ้าวัดตามไปเรียกนะเรตติ้งพอยต์อ่ะว่าดูได้เห็นกี่ตาเท่าไหร่ราคาก็จะถูกลงมาตามสัดส่วน
13: มันก็จะทำให้
12: ไม่ต้องให้คนดูทิ้งดูขว้างแล้วต้องเสียค่าโฆษณาไปเปล่า
13: มันก็จะทำให้ผู้ประกอบการในเชียงใหม่สามารถจะลืมตาอ้าปากให้คนในเชียงใหม่ได้รู้จักได้คนที่ภูเก็ตก็จะทำให้คนที่ภูเก็ตรู้จักได้นะคนที่เพชรบุรีก็ทำให้เพชรบุรีคนที่อุบลก็อยู่ที่อุบลอะไรอย่างนี้ซึ่งมัน
12: เหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เรายิงแอดแล้วเราเลือกเฉพาะโลเคชั่น
13: ใช่ครับเพราะนั้นตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเอาสัญญาณมายิงทั่วประเทศทั้งหมดเลยอ่ะมันก็ไม่คุ้มค่าครับว่านั้นบางทีอ่ะผมอยากจะทำการตลาดเฉพาะอีสานนะผมไม่ต้องยิงทั้งประเทศแล้วมันก็เปลืองอ่ะแล้วมันก็ทำไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้โอกาสในการเข้าถึงอ่ะมัน accessibility ไม่ได้แต่เนี่ยเรายังใช้ดิจิตอลทีวีเป็นทีวีอยู่นะครับในดิจิตอลทีวีเนี่ยมันมีการรับมันมีการทำปิงได้มันมีการทำโน่นทำนี่ได้มันมีการทำการตลาดได้อีกหลายตัวมันสามารถส่งสัญญาณไปกับโอ้มีอีกเยอะครับคุณอาทิตย
12: ์
13: นะฮะแต่เราเอามาจากอนาล็อกมาเป็นดิจิต
12: อ
13: ลแล้วเราก็เป็นดิจิตอลที่ไม่ชัดอีกต่างหาก
12: อ้าวทำไมอ่ะ
13: อ้าวบ้านคุณชัดเหรอ
12: เออ
13: เพราะเราไปดูผ่านกล่องอยู่ดีไง
12: โอ้
13: แล้วบางกล่องแล้วบางสถานีก็ชัดไม่ได้ด้วยนะต่อให้อยากชัดเช่น Workpoint ประมูล SD ครับแปลว่า Standard Definition คุณจะไปทำ High Def ไม่ได้ครับผิดกฎหมายอีกทำให้ภาพชัดก็ผิดกฎหมายอีกไป ทีนี้งงนะสิงงเราอยู่ในยุคดิจิตอลที่เราจะต้องดูดิจิตอลที่มันไม่ชัดอืมถูกต้องแหละเนี่ยครับไปกันใหญ่ละเราออกนอกเรื่องเยอะเกินไปละอ่ะถอยกลับมาดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วดิจิตอลทีวีก็เป็นแบ็คสวอนของประเทศไทยนะครับ
12: อ
13: ันนี้มันควรจะมีอะไรที่มันทำได้มากกว่านี้เยอะเลยนะฮะมันต้องทำให้มันก่อให้เกิดบางอย่างด้วยนี่ถ้าคุณอาทิตย์รู้ไส้ไหนคุณอาทิตย์ก็จะรู้ว่าเขาอุตส่าห์เอาสัญญาณที่ดีที่สุดไปดึงขึ้นมาจากดิจิตอลไปให้กับทางฝั่งเทลโก้ด้วยนะ
12: โอ้
13: เพื่อไปทำ 5G เนี่ยแหละครับซึ่งมันก็จะโอ้ยพูดแล้วเดี๋ยวมัน
12: เยอะใช่ไหม
13: เอาเป็นว่าเราถอยกลับมาที่แบ็กสวอนของเรา
12: แล้วที่คุณสวอนบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องนอกจากรู้ว่าปรากฏการณ์มันหน้าตาประมาณไหนลักษณะยังไงเนี่ยเราจะต้องมีวิธีรับมือ
13: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงลองนึกถึงไอ้พวก global crisis พูดถึง pandemic พูดถึงสึนามิก็ได้ครับสึนามิฮะสึนามิหรือ event ล่าสุดของเรานี่ที่เป็น back spawn ขึ้นมาก็ AI นะAI ก็ไม่ได้เพิ่งมีนะครับมีมาสักพักแล้วแต่ด้วยกระบวนการของการที่เราทำชิปกับการประมวลผลที่ดีขึ้นอย่างมากนะอย่างมากและรวดเร็วมันเลยทำให้เราสามารถที่จะใช้ AI ได้แล้วพอไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายยิ่งแข่งกันเยอะขึ้นมาอีกมันก็เลยยิ่งทำให้กระบวนการในการคอมพิวติ้งอะบิลิตี้เนี่ยความสามารถในการคำนวณเนี่ยดีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแบบนี
12: ้
13: พอเป็นแบบนี้ผลกระทบของมันก็คือเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นนะเอ๊ะคนจะตกงานไหมเอ๊ะคนจะเป็นยังไงไห
12: ม
13: นะฮะถ้า AI เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว AI ไปใส่ในหุ่นยนต์ครับเราก็จะเรียกมันว่าฮิวมานอยด์ครับพอเป็นฮิวมานอยด์เสร็จเรียบร้อยอันนี้ full version แล้วนะครับถ้าเป็นฮิวมานอยด์แบบนี้ก็แปลว่ามันจะทำแทนคนได้แล้วเพราะมันเป็นคนแล้วแล้วมันฉลาดกว่าเราได้ละอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเรื่องของอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องไปนั่งเจอผลกระทบของมันกัน
12: นี่พูดถึงฮิวแมนนอยด์นี่อาจารย์ธัญวัฒน์นี่แกก็มองไปแล้วนะเดี๋ยว5ปีข้างหน้าเดี๋ยวพอมันออกมาราคามันเริ่มอาจจะเหมาะสมเดี๋ยวเอ๊ยยังไงห้องคอนโดมันจะเล็กไปไหมอยู่กับฮิวแมนนอยด์นี่แกวางแผนเรื่อยๆเวลาแล้วนะคือว่าจะอยู่จะใช้ชีวิตร่วมกับฮิวแมนนอยด์แล้วเนี่ยคือ
13: เราต้องมีครับยังไงพอแก่เราต้องมีตัวหนึ่งครับค
12: ือเป็นจริงเป็นจังเลยนะคิดเลยนะว่าเออแล้วจะอยู่ห้องมันยังไงหนังสือฮิวแมนนอยด์จะเตะหนังสือลงไปนู่นนี่นะ
13: ขออาจารย์ไม่ต้องห่วงครับฮิวแมนนอยด์มันจะช่วยจัดชั้นหนังสือได้ดีขึ้น
12: อาจจะช่วยจัดให้ห้องคลิปเลยฮะหนังสือคลิปเลย
13: เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดทีนี้ในกระบวนการของการรับมือเนี่ยนะฮะถ้าเราจะรับมือกับมันได้แปลว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างครับอันแรกเลยครับเราต้องมีResilienceครับ
12: resilient
13: ครับ resilient คือต้องมีความยืดหยุ่นคุณอาทิตย์ความยืดหยุ่นนะบางทีหมายถึงมีเงินสดในมือนะผมคุยกับลูกค้าผมที่เป็นลูกค้าคอนซัลท์เนี่ยครับทุกคนเนี่ยบอกว่าเก็บตังค์ครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะมันมีทรายหลายอย่างที่กำลังจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็พูดใช่ไหมครับว่าเผาจริงมันเผาจนเกียมแล้วอ่ะเผาจนไม่เหลือแล้วมันเผาจริงมาทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีทรายบางอย่างที่กำลังจะบอกว่าปีนี้จะไม่เหมือนกับปีก่อนๆนะเพราะทุกอย่างมันไหลรวมมาเจอกันบางอย่างเราก็เลยต้องบอกว่าเก็บเงินอย่างน้อยมีแคชบัฟเฟอร์ลิงไว้3เดือน6เดือนนะฮะพอมาถึงตรงเนี้ยทุกคนสบายใจครับเพราะคำว่าแคชบัฟเฟอร์ลิงหมายถึงความยืดหยุ่นที่ผมไม่มีลูกค้าผมทุกคนที่เราคุยกันเนี่ยไม่มียอดขายก็มีเงินสดพอในการที่จะอยู่ไปได้อีก6เดือนเพราะนั้นถ้าเขาไม่มียอดขายก็แปลว่าทุกคนก็ไม่มียอดขายแต่ถ้าคู่แข่งเขาคนไหนไม่ได้เก็บเงินสดไว้คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้น
12: ก็ถ้าหาไม่ทันกู้ไม่ได้

0: เขายังอยู่กับเราได้เพราะว่าถ้าเขาถ้ามันเจออย่างนั้นแปลว่ามันต้องเจอทุกคนนะมันเหมือนแพนเดมิกแล้วอะอย่างเงี้ยเป็นต้นเรากำลังพูดถึง World War 2หรือเรากำลังพูดถึง World War 3หรือเรากำลังพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะอันนั้นแล้วแต่คุณจะไปทำฉากทัดแบบไหนในองค์กรนะฮะเวลาเราทำครับมันจะมีเครื่องมือใน15กลยุทธ์มาตรฐานนะครับ
1: ครับ
0: เราเรียกว่า scenario planning นะฮะหรือเรียกว่า2คูณ2ก็ได้ครับหาไดเวอร์มา2ตัวแล้วเราก็มาสร้างฉากทัดกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรคอมพลิเคทแต่ว่าต้องอาศัย insight ของท่านเจ้าของกิจการเท่านั้น
1: เท่านั้นเลยเหรอ
0: เท่านั้นครับเท่านั้น
1: แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วมันจะไม่มีอินไซต
0: ์มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณถึงจะรู้ว่าคุณมีอะไรบ้างเนื่องจากว่าเจ้าของแต่ละคนต่อให้เจอวิกฤตเดียวกันก็รีแอคไม่เหมือนกันวิธีเลือกไม่เหมือนกันรีสอร์ทที่มีก็ไม่เหมือนกันรีสอร์ทบางคนบอกว่ามีเงินเยอะบางคนบอกว่ามีที่ดินเยอะบางคนบอกมีทองเยอะบางคนบอกว่าคนน้อยบางคนบอกคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็
1: คือแปลว่าแต่ละคนล้วนมีหน้าตักของตัวเองมีโจทย์ของตัวเองมีภาระสภาพแวดล้อมของตัวเอง
0: ครับ
1: เส้นทางออกก็ต้องเหมาะกับสิ่งเหล่านั้น
0: ใช่ก็ต้องคิดถึงตรงนั้นด้วยคือมันต้องเอาพวกนี้มาเป็นตัวไดเวอร์ครับเพราะนั้นไดเวอร์ที่เลือกมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วมันก็จะรองรับได้คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นResilient บางอย่างเราเรียกว่า supply chain ครับ supply chain อย่างผมเล่าให้คุณทิดฟังใช่ไหมว่าผมเป็นกรรมการบริษัทไหนอย่างเงี้ยเราก็นั่งคิดกันว่าถ้าสมมุติว่าเม็ดพลาสติกที่มันจะมาจากMiddle East มันมาไม่ได้จริงๆด้วยเหตุผลอะไรหรือมันมาแล้วมันแพงเกินไปนะฮะเราซื้อจากจีนเลยไหมจีนมีพลาสติกที่เป็น degradable
1: โอ
0: ้นะฮะเขาไม่ได้ทำเม็ดพลาสติกจากน้ำมันเขามีโรงกลั่นครับแต่ว่าเขากลั่นมาก็พอใช้ของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เม็ดพลาสติกออกมาได้เยอะแต่มันจะมีบางอย่างของจีนที่ทำออกมานะจีนเขาทำของปลอมเก่งใช่ไหมเขาปลอมได้ไหมทั้งเม็ดพลาสติกอ่ะ แต่มันใช้ได้นะเว้ยคุณอาทิตย
1: ์เออแต่ว่าทำมาจากอื่น
0: มันทำจาก
1: แล้วทำมาจากอะไรอ่ะถ้าคุณสมบัติดูมันหมายว่าใช้พริกแพง
0: มีทั้งจากไฟเบอร์มีทั้งจากอะไรพวกอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะ
1: สนใจมากดูดิ
0: เคมีบางตัวเอาตรงนั้นกับตรงนี้มาเจอกันแล้วก็ออกมานะฮะหรือมันใช้น้ำมันเป็นฐานนิดหน่อยแล้วมันก็เอาโซเวนต์ตัวนี้มาผสมแล้วก็ออกมา
1: อ๋อพอคุณสมบัติพูดอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมเป็นคนทำถุงพลาสติกอ่ะสมมุติผมเป็นคนทำถุงพลาสติกสิ่งที่ผมต้องการได้เพื่อไม่ให้ธุรกิจสะดุดคือจริงๆอาจจะไม่ใช่ถุงที่ทำจากพลาสติกเหมือนเดิม 100% เท่ากับว่าทำถุงออกมาแล้วผู้บริโภคหรือใครก็รู้สึกว่ามันยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับเดิมแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แคร์หรอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้ข้างในเนื้อมันอ่ะคืออะไร
0: คุณอาทิตย์บังเอิญซื้อจากจีนครั้งนี้มันจะดีขึ้นด้วย
1: ทำไมอ่ะ
0: กลายเป็น degradable หมายความว่า
1: ย่อยสลาย
0: มาที่จะย่อยสลายได้รักโลกอีกครับเป็นถุงที่รักโลกครับคุณอาทิตย์แต่มัน
1: กลายว่าปัญหาทำให้เรายุติท่าเดิม ที่บางทีถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่ย้ายท่าสักทีนึง
0: อย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ได้เพราะน
1: ั้
0: น
1: อันนี้ในวิกฤตมีโอกาสละประโยค
0: ในกระบวนการผลิตมันก็ต้องเรซิเลียนพอใช่ไหมครับเหมือนอย่างโรงกลั่นประเทศไทยอ่ะถ้าเราจะกั่นน้ำมันจากอิหร่านก็แบบหนึ่งเราจะกั่นจากรัสเซียก็อีกแบบหนึ่งเนาะ
1: มันมี
0: ครูดออยล์
1: เทคนิคไม่เหมือนกัน
0: ใช่เทคนิคไม่เหมือนกันเทคนิคไม่เหมือนกันแต่เครื่องจักรในการกลั่นคล้ายๆกันเพราะนั้นมันก็จะมีพวกไอตัวผสมอะไรออกมาให้ได้
1: ต้องปรับแต่ง
0: นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือเรซิเลียนครับอันนี้ก็ต้องมีสำรองไว้นะครับเราก็ต้องไปหาแล้วครับว่าจะสำรองจากไหนจีนครับสำรองด้วยเขาสำรองน้ำมันด้วยไฟฟ้าครับ
1: โอ้สำรองน้ำมันด้วยไฟฟ้าแปลว่าอะไร
0: ก็เขามีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ครึ่งประเทศนะคุณอาทิตย
1: ์
0: ไอเราเนี่ยที่เหลือเพราะว่าเรามีรถไฟฟ้าไม่พอนะ
1: สำรองน้ำมันด้วยไฟฟ้าในแง่นี้ก็คือหมายถึงว่า

0: พลังด้วยแหล่งพลังงานทางอื่นนอกเหนือน้ำมัน
1: ใช่ตอนนี้จีนน่ะตอนนั้นผมจำได้ว่าจะเป็นออกสตรัตนะครับออสตรัตเนี่ยเป็นอยู่ยุโรปครับชื่อเดิมก็ชื่อดองที่ทำเรื่องของกังหันลมอะครับแล้วกลายเป็นที่หนึ่งของโลกนะตอนนี้จีนชนะไปละจีนกลายเป็นคนที่ใช้กังหันเยอะที่สุดละนี่ไม่นับรวมโซล่ากลางทะเลทรายเนาะและอื่น
0: ๆโอ
1: ้และอื่นๆเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาเลซิเลียนพอครับเขาเลซิเลียนของเราไม่เลซิเลียนแล้วครับของเรามันไม่ได้ละแต่จริงอ่ะผมคุยกับพวกMEA กับ PEA นะเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะเขาว่าสองคนอ่ะมีเตรียมพลังงานไฟฟ้าไว้สำรองไว้เท่าหนึ่งเลยนะเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานน้ำมันก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องว่ากันไปตามเนี้ยครับอย่างนี้หรืออย่างเรซิเลียนของพวกเราก็ต้องมีสกิลหลายอย่างมากขึ้นครับจะมีสกิลอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคุณอาทิตย์อีกหน่อยเราเลือกไม่ได้ละไอ้สกิลหลายอย่างบางทีเราก็เรียกมันว่า interdisciplinary นะครับ
0: หลายสาขาวิชา
1: ใช่
0: ทั้งใช้แยกกันและเอามาผสมกันด้วย
1: ครับที่ผมสอนอยู่อ่ะนี่แหละครับเรื่องเดียวกันเลยครับแล้วก็นี่ล่าสุดครับ Global Time ครับเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับจีนเขามีการปฏิวัตินี่เลยกระบวนการศึกษาใหม่ครับโดยที่ใช้คอนเซปต์ของ interdisciplinary study อยู่ในแคตตาล็อกด้วยเอาสิ
0: โอ้นี่
1: มาอย่างแรงเลยครับนะ
0: ก็คือเราก็จะรู้ว่าไอ้ศตวรรษที่21อ่ะคนก็จะพูดถึงเรื่องอะไรนะทักษะแห่งศตวรรษที่21ใช่ไหมหรือว่าคนที่เป็นแกนดิ่งเนี่ยมันก็จะมีคำว่ามนุษย์ตัวที
1: คือ
0: ลึกด้านหนึ่งแล้วก็ต้องมีแขนไปจับกับเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็บ่งชี้ทิศทางมาในทางแบบหลายๆวิชาผสมกันอยู่แล้ว
1: ถ้าอยากเรียนก็โทรมาครับเดี๋ยวผมเปิดสอนเมื่อไหร่ผมบอกให้ครับนี่รุ่นที่3
0: โอ้เอาคุณสมบูรณ์มีหมายถึงว่ามีอบรมเหรอเรื่องนี้เหรอ
1: IDL เลยครับเรื่องนี้เลยครับเปิดมารุ่นแรกทำเมื่อดอนกุมภาพันธ์ครับนะฮะนี่ครับอันนี้คือ resilient อันที่สองคือเราต้องมี option ครับ
0: option
1: การจะรับมือกับ black swan แปลว่าเราต้องมี option เรามีทางเลือกเดียวไม่ได้แล้วนะเรา
0: อ
1: ยู่เราเอาการลงทุนไปลงในไข่ใบเดียวไม่ได้ละนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราบอกว่าเราจะซื้อทองอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าใครมีเงินเท่าไหร่ต้องซื้อทองอย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่เนาะมันต้องกระจายกันทองบ้างเงินบ้างนะฮะหุ้นบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ถนัดครับนะก็จะเป็นออปชันแล้วออปชันนี้ก็การสร้างออปชันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณอาทิตย
0: ์ทำไมมันถึงไม่ง่ายล่ะ
1: เพราะมันไม่ใช่มาตรฐานของวิธีที่สมองจะคิด
0: โอ้
1: ถ้าเราไม่ฝึกสมองเราเนี่ยให้คิดแบบเชื่อมโยงเนี่ยคุณจะสร้างออปชันไม่ได้เลยคุณจะมีทางเลือกอยู่ทางเดียวคือทางนั้นนะ
0: สมองไม่ชอบทำทางที่แบบชัดๆหรือทางเดิมๆอะไรอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆมันเป็นคอมฟอร์ตโซนครับคอมฟอร์ตโซนมันเกิดจากอะมิกดาลาในสมองเรานะครับในการที่จะสร้างโซนของความปลอดภัยเพราะมันจะต้องเซอร์ไวเผ่าพันธุ์เราจะต้องเซอร์ไวได้ดังนั้นมันจะเลือกเส้นทางเฉพาะเส้นทางที่แน่ใจว่าใช่อะไรที่จะเสี่ยงเนี่ยไม่เลือกครับถ้ามีโดดน้ำกับลุยไฟโดดน้ำครับอย่างเงี้ยครับ
0: ม
1: ันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการของการฝึกแล้วกระบวนการของการทำสมองเนี่ยก็เหมือนกับที่เราคุยเมื่อกี้นี้คุยเมื่อตอนต้นก็คือเราต้องมีหลายสกีนาริโ
0: อ
1: นะฮะต้องมีออปชันแบบนี้นะแล้วก็อันที่3ครับเราต้องอะแดปเทชันครับต้องปรับตัวได้เร็วครับคือคุณจะมานั่งรอว่ารอให้มันคอมพลีทไม่ได้ครับ
0: โอ้มันไม่กระบวนการมีสิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าเนาะถ้ารอให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์
1: ใช่กระบวนการในการตัดสินใจเนี่ยข้อมูลจริงๆแล้วการตัดสินใจที่ดีที่สุดมันคือการบาลานซ์ระหว่างข้อมูลเท่าที่มีณเวลานั้นกับ

0: ชั่นนะครับคือยานวิเศษของเราอ่ะ
1: อ
0: ีประสบการณ์ของเราที่จะตีความว่ามันยังไงเพราะยังไงคุณก็ไม่มีทางได้ข้อมูล 100% หรอกครับสมมุติว่าถ้าเราจะไปทำสักเรื่องหนึ่งจะไปแข่งกับใครสักคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่ขี้โกงนะเราจะไม่มีทางได้ข้อมูลคู่แข่ง100%หรอกถูกไหมมันไม่มีทางได้แน่ๆครับยกเว้นถ้าเราขี้โกงเราก็จะส่งคนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็
1: เห็
0: ข
1: น
0: โม
1: ส
0: ย
1: ป
0: ข้อ
1: ามย
0: ูล
1: บ้างอะไรบ้าง
0: อย่างเงี้ยครับแต่มันไม่มีทางเพราะนั้นคุณก็จะได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งเท่าที่คุณจะหาได้นะฮะเสร็จแล้วคุณก็ต้องใช้การคาดเดาไอ้การคาดเดาตรงนั้นไอ้ยานวิเศษตรงนั้นแหละครับคือตัวที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบาลานซ์การตัดสินใจได้แล้วเราจะปรับตัวได้เร็วกว่าปกตินะฮะอีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องใช้ในการทำงานก็คือฟีดแบ็กลูปครับต้องสั้นครับ
1: ฟีดแบ็กลูปหมายแปลว่าอะไรครับที่มันต้องสั้นนี่
0: ที่มันต้องสั้นเพราะว่ามันจะต้องกระชับมากครับมันจะต้องทำบ่อยๆครับ
1: เหมือน
0: นะ
1: ไอ้ฟีดแบ็กลูปคือสมมติเราทำอะไรลงไปเราเห็นผลลัพธ์เราเช็คผลลัพธ์แล้วเราก็เอาวนกลับมาเพื่อปรับตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มาทําใหม่ทีนี้ในฟีดแบ็กเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนคอมเมนต์นะคุณอาทิตย์เนาะคอมเมนต์เนี่ยมันกําลังจะบอกว่าฉันถูกเธอผิดนี่คือคอมเมนต์นะฮะฉันถูกเธอผิดแต่ฟีดแบ็กไม่ใช่ฟีดแบ็กเราดูที่ข้อเท็จจริงตรงนั้น
1: พอผลมันเกิดจะขึ้นมายังไง
0: เรามองที่ข้อเท็จจริงตรงนั้นว่าอันนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำฟีดแบ็กลูปให้มันดีๆได้เนี่ยมันอยู่ที่คำพูดของเราด้วยนะ
1: ครับ
0: คำพูดของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกบางอย่างครับประเทศไทยไม่ค่อยมีการสอนให้พูดให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นผมคิดว่าผมน่าจะต้องการความช่วยเหลือนะแปลว่าอะไร
1: คือจริงๆอะต้องการแต่ไม่พูดออกมาตรงๆใช่ไหม
0: และให้คนเสนอเหรอหรือว่าอะไรถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าน่าจะต้องการก็แปลว่าคุณไม่ต้องการ
1: หรือ ต้องการแล้วไม่กล้าพูดหรือยังไง งง
0: คุณอาทิตย์กินข้าวไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แปลว่าอะไรวะไม่เป็นไรคือไม่กินก็ได้หรือไม่เป็นไรเพราะเกรงใจถ้า
1: คือหิวมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรดิกูจัดการตัวเองดีกว่า
0: อาทิตย์กินข้าวไหมอ๋อไม่กินครับคุณทรงพลอ๋อกินครับคุณทรงพลเตรียมเผยผมก็บอกมาให้ชัดๆว่าไม่เป็นไรแปลว่าอะไรวะแล้วแต่กูเหรอหรือว่ายังไงวะ
1: แต่มันเป็นคำยอดนิยมของสังคม
0: ซึ่งไอ้พวกอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราอะทำฟีดแบ็กได้ไม่ดีไงแล้วพอมันเกิดการโต้เถียงกันขึ้นมันก็จะเป็นคอมเมนต์มันก็จะเป็นคริติคอลคริติไซส์นะฮะมันจะกลายเป็นการวิจารณ์กลายเป็นการวิพากษ์กลายเป็นการคอมเมนต์นะมันไม่ใช่เป็นการ
1: เลยจุดที่จะส่งไออะไรฟีดแบ็กที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้ไปแล้วแล้วก็เลยเถิด
0: คือคำไทยมันจะมีคำสร้อยเยอะมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนโลเลเหมือนจะโลเลอะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะไม่ตรงหรือมันจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้ประดับประดาจนแล้วเรื่องหลักคืออะไร
0: ครับ
1: ฟังไม่รู้เรื่องไม่ชัดไม่ตรง
0: คุณต้องการความช่วยเหลือไหมคุณอาทิตย์ ผมคิดว่าผมก็อยากจะได้นะครับ
1: อันนี้คือคำไม่ตรงแล้วบวกวัฒนธรรมเกรงใจหรือวัฒนธรรมที่ไม่รู้ว่าพูดความจริงออกไปได้หรือเปล่าถ้าจะฟีดแบ็กเนี่ยฟังได้ไหมเราเอาความจริงหรือเอาคำชม
0: อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอพอเราไปเจอพอเราไปเจอคนที่เขาแบบพูดทีละคำฟังทีละเสียงนะเหมือนอาจารย์คุณชัยอะไรเงี้ยนะพอเราพูดอะไรผิดเขาจะงงไงหรืออย่างบางทีเนี่ยเราเขียนในกลยุทธ์อ่ะผมนั่งอ่านกลยุทธ์ยกตัวอย่างเราต้องการลูกค้าหลักลายใหม
1: ่ลูกค้าหลักลายใหม
0: ่ค้าหลักลายใหม่โอเคเข้าใจได้แล้วลูกค้าหลักคืออะไรวะลูกค้าหลักคือต้องมียอดขายเกินล้านหนึ่งขึ้นไป
1: อันนี้นิยาม
0: แล้วตอนนี้มีกี่คนอ๋อตอนนี้มี4คนมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีมิสเตอร์ซีแต่มิสเตอร์เอเขาเป็นลูกค้าเรามาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ เนี่ยเขาก็ซื้อมา20

0: ล้านมาทุกปีนี
1: ่อืม
0: เอ้าแล้วทำไมนับเขาเป็นลูกค้าหลักรายใหม่
1: รายใหม่เอออ
0: ๋อก็นับลูกค้าหลักที่เกิน1ล้านคนขึ้นไปค่ะ
1: ก็ไม่ใช่รายใหม่สิ
0: มึงแก้มึงจะแก้ตรงไหน
1: ใครงงคือสมมติว่า
0: จะแก้ตรงไหนผมถามเลยจะแก้ตรงไหนจะแก้ตรง definition ข้างบนที่เป็นกลยุทธ์เช่นเราบอกว่าเราจะทำให้มีลูกค้าหลักเพิ่มขึ้นโดยที่มีใหม่หรือจะเป็นเก่าแล้วเพิ่มขึ้นก็ได้หรือคุณต้องการหาลูกค้ารายใหม
1: ่เออ
0: ที่มียอดขายเกินกว่า1ล้านเอาไงเขียนกลยุทธ์ใหม่ที่เขียนนี่เขียนอย่างนี้งงไว้ทันไหมเนี่ย
1: ท
0: คร
1: ั
0: ับ
1: น
0: เพราะฉะนั้น
1: ทัน
0: แบ็กซาวอน
1: ท
0: จ
1: ั
0: ะ
1: น
0: ไม่
1: ห่างไปด้วย
0: ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้แบ็กซาวอนจะชอบมากครับคุณจะโดนแบ็กซาวอนกินเรียบเลยครับ
1: อืม
0: นะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับแบ็กซาวอนมี3คาแรคเตอร์นะ
1: อืม
0: จําได้ไหมครับ1นะฮะเป็นอะไรที่มัน unpredictable คาดไม่ถึง
1: อื
0: ส
1: ม
0: อง massive impact คือมีผลกระทบมหาศาลส
1: อ
0: า
1: ืม
0: มมันจะอธิบายได้ตอนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วเราจะเห็น weak signal ย้อนหลังวิธีการรับมือ1เราต้อง resilient ครับส
1: อือม
0: งเราต้องมี option และ3เราต้องปรับตัวให้ทันให้เร็วพอครับ
1: โอ้โหครบถ้วนสมบูรณ์
0: ครับ
1: สำหรับแบ็กสม
0: หม
1: อ
0: ดเ
1: ง
0: วลาแล้ว
1: พอดีเป๊ะจริงๆก็คือเหลืออีกประมาณ8 วินาทีครับแต่ว่
0: โ
1: า
0: อเ
1: ก
0: ค
1: ็ถือว่าจบเลยแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: นะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดี
1: ค
0: คร ุณอาทิตย์
1: ับ
0: ครับ
1: ก็มาครับพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้อย่าได้แปลกใจว่าทำไมคุณอาทิตย์หายไปนะครับคือผมอัดกับคุณอาทิตย์แล้วปรากฏว่าผมเผลอไปลบนะฮะแล้วคุณอาทิตย์บอกถ้าพี่เผลอผมไม่มาอัดด้วยนะพี่ต้องจัดคนเดียวนะครับเช่นทุกครั้งที่เกิดเช่นนี้นะครับท่านผู้ฟังครับผมเห็นบทความชิ้นหนึ่งนะของคุณธนาเทียนอัจฉริยะที่เขียนไว้ในเพจเขียนไว้ให้เธอเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยแล้วก็ผมคิดว่าในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า อะไรที่ไม่เป็นใจอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยนะครับถ้าท่านยอมรับไอ้ความคิดนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านอาจจะทุกข์น้อยลงก็ได้นะความคิดนี้เนี่ยนะฮะคุณธนาเรียกว่าอาโมฟาตินะครับเขาเล่าให้ฟังว่าโทมัสอันวาดิสันเนี่ยนะครับนั่งเล่นในเวลาสบายๆหลังอาหารเย็นนะครับอยู่ดีๆก็มีผู้ช่วยเขาวิ่งเข้ามาในบ้าน ตะโกนโวยวายว่าไฟไหม้แล้วพยายามจะบอกว่าไฟเนี่ยได้ลามไปถึงศูนย์วิจัยเอดิสันแล้วทั้ง10ตึกนะครับโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนี่คงจะตกใจจนแทบสิ้นสติไปแล้วนะครับเอดิแต่จริงๆแล้วเอดิสันก็รีบไปที่เกิดเหตุนะก่อนจะพบว่านักดับเพลิงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพลิงได้เผาตึกสำคัญที่เก็บงานวิจัย

0: ใจทั้งชีวิตของเขาจนหมดแล้วเอดิสันในวัย67ปียืนดูเพลิงลุกโหมในกองเพลิงนั้นมีของสำคัญที่เขาสร้างและสะสมมาหลายสิบปีอยู่ในกองไฟนั้นถ้าเป็นเราเรารู้สึกอย่างไรน่าคิดนะบางคนคงสติแตกไปแล้วนะฮะแต่ว่าในนิตยสาร Reader Digest นะคุณธนาเล่าในเพจเกิดไว้ให้เธอนะครับว่าในนิตยสาร Reader Digest ในปี1961บันทึกไว้จากปากคำของลูกชายเอดิสันเองนะครับในวันเกิดเหตุเลยนะเขาบอกว่าคุณพ่อเดินมาอย่างชิวๆมาหาเขาที่กำลังดูเพลิงลุกไหม้อยู่พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นกับเขาซึ่งเป็นลูกเอดิสันนะลูกเอดิสันตอนนั้นอายุ24ก็บอกว่ารีบไปตามแม่กับเพื่อนแม่ให้มาเร็วๆพร้อมรองว่าจะไม่ได้เห็นไฟไหม้อะไรแบบนี้อีกแล้วในชีวิตและเมื่อลูกชายพยายามจะบอกว่านี่มันหายนะชัดๆนะครับเอดิสันกลับบอกลูกชายว่าไม่เป็นไรหรอกไฟไหม้รอบนี้นี่มันช่วยเผาขยะที่ไม่ได้ใช้ไปต้องเยอะอยู่นะหลังจากนั้นก็มีบทสัมภาษณ์ของเอดิสันในนิวยอร์กไทม์ตอบถึงเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าผมจะอายุ67ปีแล้วนะในตอนนั้นนะแต่ก็จะเริ่มสร้างกันใหม่วันพรุ่งนี้เลยซึ่งตอนนั้นความสูญเสียของศูนย์วิจัยประมาณ1ล้านเหรียญในสมัยนั้นโคตรเยอะเลยนะครับแต่จากทัศนคติที่ช่างมันแล้วเริ่มใหม่ในทันทีทำให้เขาทำเงินได้นับ10ล้านเหรียญในปีต่อมานะครับคุณธนาเล่าให้ฟังว่าผมแปลเรื่องราวนี้นะฮะเขาเอามาจากบล็อกที่ชื่อว่าโอมาลิธานิบล็อกนะครับไอ้บล็อกเนี่ยเขาเล่าถึงความคิดและทัศนคติที่เรียกว่าอาโมฟาติไออาโมฟาติเนี่ยเป็นภาษาละตินนะมีคำแปลว่า a love of faith ซึ่งนิเช่เนี่ยนะครับนักปรัชญาชาวเยอรมันเนี่ยเคยบรรยายไว้ว่าเป็นสูตรสำคัญในความยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์ที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้แล้วพยายามจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสมอไม่พยายามลบอดีตยอมรับในสิ่งที่เป็นไม่ว่าจะดีหรือร้ายผิดพลาดหรือล้มเหลวความคิดแบบนี้ทำให้ลดความขัดขืนกับโชคชะตาลงและไปสู่วิธีคิดและแนวทางใหม่ได้ในบล็อกเนี้ยยกตัวอย่างถึงกรณีที่ถ้าเราไม่ชอบงานที่ทำเราก็จะพยายามฝืนโทษโน่นโทษนี่ไม่อยากตื่นมาทำงานจะบ่นกับคนรอบข้างตลอดเวลาปล่อยพลังลบอย่างต่อเนื่องเพราะไม่ยอมรับว่างานที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ยิ่งเราขัดขืนเท่าไหร่ก็จะยิ่งดิ้นรนมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นใช้วิธีคิดแบบอโมฟาตินะทัศนคติก็จะเปลี่ยนไปยอมรับว่าเอองานมันก็แย่จริงแหละแต่เอาเวลาไปหางานใหม่ดีกว่าเพราะบ่นไปมันต้องแก้อะไรไม่ได้อยู่ดีเป็นการยอมรับในสิ่งที่เป็นแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานในทางบวกนะครับอ่านวิธีคิดนะท่านผู้ฟังครับอ่านวิธีคิดนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะครับไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะต่อนี้ผมขออนุญาตตรงนี้แล้วกันนะฮะขอประชาสัมพันธ์นะครับงานนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมขอดูนี่ท่านหนึ่งคือเราจะมีงานอันหนึ่งนะฮะโดยร่วมกับ SME D Bank นะครับท่านผู้ฟังครับงานนี้เนี่ยเป็นงานฟรีแต่ว่ามีจำกัดนะนี่เรียนไว้ก่อนรับคนจำกัดนะครับเป็นงานเรื่องแพคเกจจิ้งผมเล่างี้แล้วกันท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในคล้ายๆกันแต่บางแบรนด์กับขายดีถล่มทลายเลยแม้ว่าจะมีราคาแพงด้วยนะคนก็แย่งกันซื้อนะเคล็ดลับของมันเนี่ยอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ที่บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่บรรจุภัณฑ์วันนี้เนี่ยมันคือ key success factor ของผลิตภัณฑ์เลยนะครับและเป็นหน้าต่างบานแรกเพราะบางทีคนมันไม่เห็นไงคือมันเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนจะเห็นตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นไอ้บรรจุภัณฑ์มันก็เลยเป็นหน้าตาก็เรียกว่าหีบห่อใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้าฟังอยู่เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนทำแบรนด์ ป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนี่เป็นงานที่ท่านผู้ฟังห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ Thinking Radio FM 96.5 MHz ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ภูมิใจนำเสนอ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้จะพาท่านผู้ฟังไปเจาะลึกกลยุทธ์และการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยท่านผู้ฟังจะพบกูรูตัวจริงกูรูด้านบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะฮะในบ้านเราเนี่ยแพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยในคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะและแชมป์เนี่ยได้รางวัลจากทั่วโลกเลยตอนนี้เนี่ยตู้เนี่ยเต็มไปด้วยนะถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลโล่รางวัล นะครับแชมป์นี่ในระดับโลกน่าจะติดอันดับไม่เกินเนี่ยอยู่ในอันดับท็อป15ของโลกนะครับแชมป์เป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย2คนนี้จะมาเปิดเผยอินไซต์และทิศทางการตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ท่านผู้ฟังยังไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนะครับท่านผู้ฟังถ้าไม่มีพื้นฐานการออกแบบมาได้ไหมได้ครับต่อให้ไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าทั้งสองท่านจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้เพื่อสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่จะมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองด้านการดีไซน์ของท่านผู้ฟังไปตลอดกาลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับงานนี้เป็นงานฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเก็บค่าใช้จ่ายนี่ก็ปาก็ไปหลายพันนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเสียงานมีฟังดีๆนะครับท่านผู้ฟังครับงานมีวันที่20มิถุนายนวันเสาร์นะครับอีก2เสาเนี่ยนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ย้ำไปแล้วงานนี้เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วเต็มเลยห้องมันก็รับได้ไม่น่าจะประมาณถ้าผมไม่แน่ใจเมื่อกี่ร้อยคนนะครับใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องปั๊มเงินล้านอย่ารอช้านะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังนะเพราะว่าแชมป์เนี่ยเราก็คุยกันมานานละแชมป์นี่ก็ตอนสมัยเรียนมัธยมก็เป็นแฟนรายการนะทางคลื่นเรานี่แหละครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆมีหลายอันนะครับ ยังมีน้ำอ้อยอยู่อันหนึ่งฮะท่านผู้ฟังน้ำอ้อยชื่อว่าไล่ไม่จนเนี่ยเขาก็ทำน้ำอ้อยเนี่ยนะครับเขาก็เอาขวดไปซื้อขวดมาแล้วก็มีแพคเกจจิ้งก็เป็นน้ำอ้อยที่เป็นแพคเกจจิ้งก็โอเคอะนะไม่ใช่ไก่กาอะไรแต่พอได้แชมป์ปรับแพคเกจจิ้งให้นะท่านผู้ฟังแชมป์เนี่ยทำเป็นรูปไอขวดอะไอขวดอะไอบรรจุภัณฑ์อะเขาทำเอามาแบบต่อกันได้นะท่านผู้ฟังนะแล้วก็กระป๋องเขาจะผอมๆหน่อยนะแล้วเขาทำแบบไอหัวไอหัวกระป๋องอะมาต่อกับไอตูดกระป๋องอะสูงที่สุดแล้วต่อไม่ล้มเนี่ย5อันนะแล้วเวลาไปออกงานเนี่ยเขามาวางกันเรียงกัน 4-5 แถวเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังมันคือต้นอ้อยไงนะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยพอไอ้น้ำอ้อยไรไม่จนเนี่ยเปลี่ยนมาจุพันใหม่ท่านผู้ฟังรู้ไหมผมถามแจมเขาบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 25% โดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดผมถามนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทพลัสกับบีโอแคลเนี่ยนะฮะของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเนี่ยก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งกับแชมป์เนี่ยแหละครับยอดขายเพิ่มขึ้น 30% เพราะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างก็เป็นแบบนี้น้ำดื่มอะไรเนี่ยที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ก็เพียบเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนกับแชมป์ผมเคยเปิดนะท่านผู้ฟังเปิดวันหนึ่งเนี่ยนะ 4,500 นะแพคเกจจิ้งเนี่ยแต่ท่านผู้ฟังถ้ามานะครับวันที่20มิถุนายนนี้นะฮะเช้าถึงเย็นเลยมาที่ห้องออดิโทเรียมของเราเนี่ยแหละครับตึกอสมทเนี่ยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังถ้าอยากมาร่วมงานแพ็กเกจจิ้งนะ Global Pack Insight เนี่ย สมัครเข้ามาเลยนะครับโดยสมัครทาง LINE ID นะฮะหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วเพิ่มเพื่อนนะครับใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอดไซน์นะเหมือนแอดแอด Gmail อะไรเงี้ยแล้วตามด้วย Thinking Radio นะครับสมัครได้ที่แอด Thinking Radio นะครับแอด Thinking Radio นะครับงานนี้ฟรีนะฮะเพราะถ้าเก็บเงินนี่ก็คือประมาณ 4,500 แต่ถ้าดูฟังโชคดี 4,500 บาทไม่ต้องเสียงานนี้มาฟรีอย่าลืมนะครับเรารอท่านผู้ฟังอยู่แค่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอด Thinking Radio แล้วแสดงความประสงค์ที่จะมาร่วมงานเท่านั้นครับแล้วพบกันนะครับเอาละฮะเราก็ต่ออโมฟาตินะฮะอโมฟาตินี่ก็เป็นข้อเขียนนะฮะของคุณธนาเทียนอัจฉริยะนะเขียนอยู่ในเพจที่เรียกว่าเขียนไว้ให้เธอนะแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเอดิสันเนี่ยไฟไหม้นะไฟไหม้ไอเนี่ยไอศูนย์วิจัยอะไรเขาเลยนะสูญเสียไปล้านเหรียญแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็รับความจริงแล้วก็เดินหน้าต่ออีกปีนึงทำงานเนี่ยนะฮะได้เงินถึง10ล้านเหรียญนะครับนะคือถ้าเรายอมรับว่ามันก็เป็นแบบนั้นนะแล้วก็ใช้วิธีคิดแบบอโมฟาติทัศนคติก็จะเปลี่ยนไปยอมรับว่าเอองานมันแย่จริงและเอาเวลาไปหางานใหม่ดีกว่าเพราะบ่นไปก็แก้อะไรไม่ได้อยู่ดีนะเป็นการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแล้วเอาพลังงานไปใช้ทางบวกพรุ่งนี้ผมอาจจะมาต่อนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันมีวิธีคิดคล้ายๆกันแบบเนี้ยที่เรียกว่าสโตอิกนะครับสโตอิกก็มันมีวิธีคิดแบบนึงเขาบอกว่าควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมได้นะอย่าไปสนใจในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แล้วก็มีวิธีคิดอีกแบบนึงเรียกว่าตะทะตานะในนี้ก็จะเขียนนะก็เรียกว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองที่เรียกว่ากับมันก็มีเหตุมันถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราจะคุยไปถึงวิธีคิดแบบคินซึงิด้วยนะแบบของญี่ปุ่นน่ะแต่เวลาวันนี้หมดแล้วนะจะมาต่อแล้วไงนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับช่วงนี้เราจะคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการInforma Market ประเทศไทยนะฮะผู้จัดงาน ProPack Asia 2026นะครับคุณกฤษสอนโตเจริญธนาผลนะครับไม่ทราบอยู่ในสายกันแล้วครับสวัสดีครับคุณกฤษสอนครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับขอทราบความพร้อมของงาน ProPack Asia 2026ครับ
3: ค่ะก็งาน ProPack Asia ในปีนี้นะคะก็จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะชั้นนำระดับเอเชียซึ่งในปีนี้ค่ะเราจัดเป็นครั้งที่33แล้วนะคะงาน ProPack Asia ค่ะก็เหมาะกับผู้เข้าชมนะคะในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาและเวชภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะสำหรับงาน ProPack Asia นะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในการเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคค่ะที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีผู้ประกอบการและโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรนะคะซึ่งถ้าผู้เข้าชมงานนะคะมาที่งาน ProPack Asia แล้วงาน ProPack Asia ค่ะจะไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงสินค้าแต่ว่าจะเป็นงานที่รวบรวมอีโคซิสเต็มค่ะของอุตสาหกรรมแปรรูปแล้วก็บรรจุภัณฑ์ค่ะที่เรารวบรวมทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกผู้ผลิตเครื่องจักรผู้ให้บริการโซลูชันแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME ค่ะในภูมิภาคเอเชียให้มาพบปะนะคะสร้างเครือข่ายแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือในธุรกิจไว้ในที่เดียวค่ะก็ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะคะสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันค่ะ
2: ปีนี้มีไฮไลท์และสัมมนาที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับผู้ที่มาช

0: งานมีอะไรบ้างครับไฮไลท์ครับ
1: ค่ะสำหรับตัวไฮไลท์ที่ภายในงานนะคะภายในงานเนี่ยเราก็จะมีโซนหลายๆโซนที่เกิดขึ้นด้วยกันนะคะโซนแรกเนี่ยก็จะอยู่ภายในงานค่ะก็จะเป็นโปรแพ็กสเตจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกค่ะแล้วก็องค์กรชั้นนำนะคะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีการเจาะลึก10 AI IoT แล้วก็ Smart Manufacturing ด้วยนะคะอีกโซนนึงค่ะก็จะเป็นโปรแพ็กเกอร์เมค่ะอันนี้ก็จะมาได้เห็นในการสาธิตนะคะการทดลองแล้วก็การเวิร์กช็อปค่ะในการเพิ่มมูลค่าของตัววัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อสัตว์อาหารทะเลแล้วก็ตัวสตีกค่ะถัดไปจะมีอีกโซนนึงนะคะก็จะเป็นโปรแพ็กดิงสเฟียค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โฟกัสเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเลยนะคะก็จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีค่ะแล้วก็นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีโซน Creative Design Village ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จุดประกายนะคะในเรื่องของดีไซน์บรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งภายในโซนนี้เนี่ยก็จะมีตัวบรรจุภัณฑ์นะคะที่ชนะการประกวดระดับประเทศระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกมาจัดแสดงที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแพ็กเกจดีไซน์คลินิกค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวคลินิกให้คำปรึกษานะคะจากผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็จะมาให้คำแนะนำเชิงลึกแล้วก็เทคนิคในการสร้างแบรนด์การเลือกใช้วัสดุในการไปออกแบบแล้วก็จนผลิตออกมานะคะก็ตัวผู้เชี่ยวชาญนี้ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมากันทุกวัน
0: คุณแชมป์มาไหมฮะคุณแชมป์มาป่ะครับ
1: คุณแชมป์จะเป็นสปีกเกอร์นะคะในวันพฤหัสที่11ค่ะช่วง10โมงครึ่งค่ะที่โปรแพ็กสเตจค่ะ
0: ประเด็นอะไรฮะอยากทราบ
1: สักครู่นะคะของ
0: จำได้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าแชมป์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับ14ของโลกนะรางวัลส่วนใหญ่น่าจะเป็นของคุณแชมป์เมื่อมั้งที่มาโชว์ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรนะครับทีนี้ทีมงานหลักเนี่ย New Horizon Connecting Processing and Packaging Ecosystem Empowering Sustainability เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทีมงานหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีมงานนี้คิดขึ้นมาจากอะไรครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของตัวประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็น strategic hub นะคะของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการผลิตในตัวอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในอาเซียนด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวจากตัวแนวคิดตรงนี้นะคะเราก็จะสะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรม processing กับ packaging เนี่ยได้ก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนะคะก็คือคนที่มาเดินงานนะคะไม่ได้มองเพียงเครื่องจักรหรือว่าการผลิตอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเขามองว่าการที่มาเดินงานนะคะมันจะเป็นการเชื่อมโยง ecosystem ของการผลิตนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะภายในงานโปรแพ็กเอเชียค่ะก็จะรวมทั้งผู้ผลิตเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆนะคะที่เข้ามา อยู่ภายในงานนะคะเพื่อสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมให้แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
0: ปีผ่านมาเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้จัดที่นี่นะแต่ปีนี้นี่ย้ายมา Impact ทำไมย้ายมา Impact ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้การจัดงานโปรแพ็กเอเชียในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะของงานเพราะว่าเราได้ย้ายมาสู่ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะคะก
0: ็
1: จะเป็นการยกระดับงานในหลายมิตินะคะมิติแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่จัดแสดงนะคะเพิ่มใหญ่ขึ้นประมาณ 20%ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคนะคะของการซื้อเครื่องจักรเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
0: ปกติน
1: อกจากนั้นนะคะค่ะ
0: ปกติมีคนมาปีละกี่คนครับ
1: ค่ะในปีนี้นะในปี
0: ที่เป็นผ่านมาม
1: ีคนเข้าร่วมประมาณ 65,000 คนค่ะแล้วก็
0: 65,000 คน
1: เราคาด

0: ไทยค่ะปีนี้เราคาดหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมอยู่ที่ 80,000 คนค่ะ
1: ก็คือว่าแสดงว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคอมันน้อยไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: พื้นที่มันน้อยไป
0: ตัวเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงอะค่ะตัวมีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าที่เก่าเนี่ยตัว
1: พื้นที
0: ่จัดแสดงเนี่ยมีข้อจำกัดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยย้ายมาที่ Impact ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าพื้นที่เก่าเนี่ยมันไปรถไฟฟ้าได้ไง
0: ค่ะที่ Impact เมืองทองธานีตอนนี้ก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วนะคะก็เชื่อมเข้ามาถึงในตัว Challenger Hall ได้เลยค่ะ
1: ในคำถามที่ให้มาเนี่ยไม่ได้บอกนะว่างานจะมีที่ไหนและเมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: กี่วันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: งานนี้จัดที่ไหนจัดเรารู้แล้วจัดที่ Impact แต่เราไม่รู้ว่าจัดวันไหนนะฮะ
0: ได้ค่ะงาน Propact Asia ในปีนี้นะคะก็จะจัดเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะจัดวันที่10ถึง13มิถุนายนค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะเราใช้ Challenger Hall ทั้งหมด3ฮอลเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้เข้าชมงานนะคะเขาสามารถเข้ามาเห็นได้ตั้งแต่เทคโนโลยีนะคะแนวโน้มการตลาดแล้วก็โอกาสทางธุรกิจค่ะซึ่งงาน Propact Asia นะคะก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีตัวสัมมนาต่างๆนะคะมากกว่า200หัวข้อสัมมนาแล้วก็จากวิทยากร100ท่านจากทั่วประเทศ
1: อันนี้ได้เตรียมมาไหมฮะว่าหัวข้อสัมมนาเนี่ยมีอะไรบ้างวิทยากรเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนะไม่ทราบว่าคุณกฤษกรกฤษสอนได้เตรียมมามั้ย
0: ค่ะ
1: มีหัวข้อมาในมือไหมฮะ
0: นะคะค่ะ
1: คุณก็จะสอนพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเบาออกวิญญาณมันไม่มีพลังเนี่ยเสียงเบามากเลย
0: โอเคค่ะ
1: เหมือนกระซิบเลยอ่ะเนี่ยเหมือนกระซิบเลย
0: ค่ะได้ยินชัดไหมคะ
1: ชัดนะเมื่อสักครู่นี่คือกระซิบนะฮะที่พูดออกไปนั่นแหละ
0: โอเคค่ะ
1: มีหัวข้อสัมมนาอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็มีใครมาเป็นวิทยากรครับ
0: ค่ะสำหรับตัวหัวข้อสัมมนานะคะอันแรกค่ะของคุณแชมป์นะคะก็จะเป็นหัวข้อ Executive Thai PDA Talk ค่ะ Good Design Good Business from Local Roots to Global Recognition นะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางคุณแชมป์ร่วมกับสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะที่จะเข้ามาเป็นสัมมนานะคะในวันที่11มิถุนายนค่ะช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ
1: คุณแชมป์พูดคนเดียวเลยใช่ไหม10ถึงเที่ยงเนี่ย
0: จะร่วมกับนายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยด้วยค่ะ
1: เหมือนโป๊ะเหมือนในสัมมนาที่เราจะจัดเลย
0: เป็นเสวนา
1: ถูกไหม
0: คะเราก็ถัดไปนะคะก็จะมีในส่วนของสัมมนาที่เป็น Executive Talk Agri Business นะคะอันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการแปรรูปนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะได้วิทยากรจากต่างประเทศนะคะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปรรูปนะคะในส่วนของอาหารนะคะเข้ามาเป็นวิทยากรให้นะคะนอกจากนั้นนะคะ
1: แล้วมีฟังแล้วคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกทำไงมีการแปลไหม
0: เราม
1: ีหูฟังใช่ไหม
0: มีหูฟังแปลภาษาให้ค่ะใช่ค่ะเซสชั่นเราที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเราจะมีเตรียมหูฟังแปลภาษาให้หรือว่าจะมีแอปพลิเคชันนะคะในการที่จะแปลภาษาให้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็
1: มีอะไรน่าสนใจไหมฮะในหลายร้อยสัมมนาเนี่ยนอกจากสองอันนี้ที่พูดไปแล้วครับ
0: ค่ะก็จะมีตัว Asia Food Safety Forum นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะซึ่งอันนี้จะจัดโดยร่วมมือกับยูนิโดนะคะที่เป็นหน่วยงานภายใต้ UN ค่ะก็จะมาพูดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารค่ะภายในงานค่ะซึ่งสัมมนาอันนี้ก็จะมี2วันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะมีสัมมนาที่จะเป็น Executive Beverage Talk นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่ะก็จะร่วมมือกับสมาคมเครื่องดื่มไทยนะคะที่จะจัดสัมมนาอันนี้ขึ้นค่ะ
1: ส่วนใหญ่สัมมนาเนี่ยที่เป็น Executive Talk เนี่ยก็คือ จะมาพูดเรื่องเทรนด์หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะจะมาพูดเรื่องเทรนด์ทิศทางแล้วก็แนวโน้มของอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมอาหารค่ะ
1: คุณกุจสอนจัดมา33ปีเนี่ยในแง่เทรนด์นี่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะมันคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดขายยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรดักต์เนี่ยเราอะไม่เห็นนะบางอันนะเราเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยจัดคอร์สบรรจุภัณฑ์เนี่ยผมเชิญแชมป์มาเนี่ยครั้งสองครั้งนะครั้งหนึ่งวันหนึ่งครั้งหนึ่งสองวันเราทำเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยในแง่การตลาดเนี่ยบรรจุภัณฑ์เนี่ยแพ็กเกจิ้งอิสโปรดักต์นะคือคนเนี่ยมันเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนไงมันไม่เห็นโปรดักต์อย่างเงี้ยอย่างกรณีนิวเจริญโซโมซูริโก้เนี่ยก็จ้างแชมป์ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่นี่ยอดขายขึ้นเลยนะ 30% เนี่ยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะข้างในเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแล้วเราจะเข้ามาที่งานเนี่ยสมมติถ้าคนเข้ามาที่งานเนี่ยกับคนไม่มามีความแตกต่างไหมฮะเช่นสมมติผมอยู่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยผมไม่มางานโปรแพคเอเชียกับไอ้คู่แข่งผมเนี่ยมางานโปรแพคเอเชียเนี่ยมีความต่างกันยังไงฮะสำได้เปรียบเสียเปรียบ
0: ถ้ามางานโปรแพคเอเชีย
1: เสียงดังนิดนึงนะครับ
0: เห็นเทคโนโลย
1: ีคุณก็จะสอนเสียงดังหน่อย
0: ค่ะถ้ามางานโปรแพคเอเชียนะคะก็จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ได้นำมาเปิดตัวที่งานโปรแพคเอเชียเป็นครั้งแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกของโลกหรือว่าครั้งแรกของประเทศแล้วก็ครั้งแรกในภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะได้มาเห็นในเรื่องของตัวชิ้นงานนะคะที่ชนะการประกวดอะค่ะระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษานะคะ เรื่องของการออกแบบแล้วก็การผลิตบรรจุภัณฑ์กับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่อยู่ในวงการการออกแบบตรงนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานเราก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นหน่วยงานนะคะแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวกับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะจากหลากหลายประเทศนะคะที่จะเข้ามาแสดงในส่วนของตัวชิ้นงานแล้วก็ให้คำปรึกษาตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเดินงานเนี่ยก็จะได้มาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีความรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการผลิตตัวสินค้านะคะแล้วก็ออกไปแข่งขันสู่ระดับสากลได้ค่ะ
1: คือพูดง่ายๆก็คืองานนี้คนที่มาเนี่ยจะทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันถ้าสินค้าของท่านเนี่ยบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็งานเนี้ยมีลักษณะของการเป็นวันซอฟต์ช็อปคือปกติถ้าไม่มีงานเนี้ยคุณจะไปดูเครื่องจักรจะไปดูยังไงวะถ้าไม่มีงานโปรแพคเอเชียเนี่ยเราจะไปดูเครื่องจักรเราจะไปขอดูที่ไหนมันก็ลำบากใช่ไหมฮะจะไปขอดูโรงงานแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ให้ดูจะไปพบสมาคมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปหาแต่ละสมาคมจะไปพบไออีโคซิสเต็มต่างๆมันก็ลำบากใช่ไหมฮะแต่ถ้ามางานนี้ก็คืองานเดียวพบได้หมดเลย
0: okay.
1: ใช่ไหมครับคืออันนี้คือคำถามนั่นแหละข้อสุดท้ายนี่แหละแต่ผมเปลี่ยนวิธีถาม
0: ค่ะ okay.
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเราไปถามสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้จากโปรแพคเอเชียคืออะไรเนี่ยมันก็คือธรรมดาไงเราก็เปลี่ยนคำถามว่าคนที่มากับคนที่ไม่มามีความแตกต่างยังไงจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไปเก็บข้อมูลนะผมจะไปดูเลยว่าเฮ้ยคนที่มานี่เป็นใครบ้างไม่ทราบมีข้อมูลมาบรู้แต่ละปีเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการกี่คนเป็นนักศึกษากี่คนเป็นอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของไอ้กิจการเนี่ยมันไปเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเนี่ยเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเนี่ย 30% เนี่ยยอดขายขึ้นโดยไม่ได้เปลี่ยนตัวโปรดักต์เลยแล้วก็มาไฮไลท์นะแล้วก็เชิญคนเหล่านี้ขึ้นมาโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งที่คนน่าสนใจนะเพราะเขาเป็นเจ้าของกิจการไงหรืออย่างเงี้ยอย่างที่แชมป์ออกไอเนี่ยไอน้ำอ้อยไล่ไม่จนเนี่ย จากเดิมเป็นขวดพลาสติกทั่วๆไปเนี่ย

0: เรื่องมาร์คแพคเกจจิ้งอีสโปรดักต์มาด้วยนะครับอันท้ายนี้คุณกฤตจะสอนมีอะไรจะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะท่านผู้ฟังงานที่เราคุยกันเนี่ยเป็นงาน ProPack Asia 2026นะฮะจัดไปแล้ว33ปีปีนี้นี่อย่าไปที่เดิมนะที่ใครไปทุกปีเนี่ยปีนี้ก็จัด Impact เมืองทองธานีนะจัดที่หลักเลยคือ Challenger นะครับผมไม่รู้ว่ากี่ฮอลก็ไม่ทราบปีนี้กี่ฮอลฮะ
1: 3ฮอลค่ะ Challenger
0: 3ฮอลเลย
1: เลยค่ะ
0: เดินกันก็ไม่ถึงกันเหนื่อยมากแต่ก็ไม่ถึงกันเล็กเกินไปนะฮะจัดเนี่ยพรุ่งนี้จัดเลยพุธพฤหัสศุกร์
1: ค่ะพรุ่งนี้วันแรก
0: ดีเฉพาะวันทำงานนะมันจะได้คึกคักอ๋อว่าศุกร์เสาร์นะฮะ3วันใช่ไหม
1: ใช
0: ่4วันนะ
1: 4วัน
0: พุธพฤหัสศุกร์ก็คือ10 11 12 13นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ใครสนใจก็ขอให้รีบไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าจะโทรไปเช็คได้ไหมว่าเอาแชมป์เลยกันผมบอกเลยแชมป์เนี่ยน่าสนใจวันพฤหัสใช่ไหมครับ
1: วันพุธวันพฤหัสที่11ค่ะ10โมงเช้าค่ะที่เวทีโปรแพคสเตจค่ะ
0: ใครอยากจะไปพบคุณแชมป์นะฮะอันดับ1ของประเทศไทยอันดับ14ของโลกรางวัลนี้ต้องซื้อตู้ใหม่ทุกปีนะครับ10โมงถึงเที่ยงวันพฤหัส Impact เมืองทองธานีโปรแพคเอเชีย2026แต่งานไหนเขาจัดพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี้เลยนะครับ Impact นะอย่าไปผิดนะสุดท้ายนี้คุณกฤตสอนมีอะไรจะฝากไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมค่ะก็เชิญชวนเข้ามาที่งาน ProPack Asia นะคะเพราะว่าเป็นงานเดียวค่ะที่ได้ชมทั้งเทคโนโลยีแนวโน้มการตลาดแล้วก็โอกาสทางธุรกิจนะคะที่งาน ProPack Asia ค่ะงานจัดวันที่10ถึง13มิถุนายนนะคะที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะคะแล้วก็สามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าแล้วนะคะถ้าผู้สนใจค่ะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดงานนะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.opacasia.com ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามานะคะสอบถามได้ที่เบอร์020360500ค่ะ
0: ผมย้ำอีกทีนะฮะ ProPack Asia www.pro ก็ pro pro pak แล้วก็ asia ติดกันไปเลย2026ด้วยไหมครับ
1: ProPack Asia อย่างเดียวค่ะ
0: โอเคพอนะฮะ www.propackasia น่าจะ .com นะครับอย่าลืมไปกันนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี้สำหรับท่านที่คิดว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำคัญต่อความสำเร็จของท่านหรือจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนที่อาจจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์หรือเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ก็ได้นะครับคนที่ไปเนี่ยโอกาสจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ไปวันนี้ขอบพระคุณคุณกฤตสอนมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: สูงจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณ

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงที่2นี่อยู่คุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณเฮ้ยท่านฟังครับ
2: ก็ทองนี่ลงหนักมากนะฮะ
3: โอ้
2: แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ตั้งประคองตัวได้มันลงมาจนไม่หวัดไม่ไหวละ 4,300 4,300 ต้นๆนะเมื่อวานอิสราเอลก็โดนอิหร่านยิงเข้ามาไงเนี่ยเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยสงบศึกเนี่ยหยุดยิงเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะอิสราเอลไม่ต้องไปฮิบุลเลาะห์ไงฮิบุลเลาะห์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรที่อิหร่านหนุนน่ะแล้วจริงใจกับอิหร่านไงเพราะว่าฮูตีเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอิหร่านนะประ
3: มาณ
2: เดือนนึงอ่ะถึงจะช่วยอ่ะแกว่าอิหร่านโดนตี
3: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอย่างนั้นแปลว่า
2: ฮามาสนี่ก็เอาตัวจะไม่รอดอยู่แล้วนะ
3: ครับ
2: ฮามาสยังบ่อยว่าจะไปตีพวกดูไบอะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: ก็มีฮิบุลเลาะห์นี่แหละที่ถล่มอิสราเอล
3: ใช่ไหมให้ความรู้สึก
2: อิหร่านก็เลยยิงไปที่อิสราเอลไงอิสราเอลก็ยิงไปที่ไอ้คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมใช่ไห
3: ม
2: ตอนนี้ทรัมป์ก็เลยต้องโทรไปบอกที่เทนเดอร์ฮูเฮ้ยอย่าไปให้มันเรื่องบานปลายกำลังดีมันอยู่อะไรพวกนี้ก็รอดีลเมื่อไหร่จะจบเดี๋ยวว่าสุกนี่ว่าจะคุยสาวนี้ว่าคุยอาจารย์สมชายเนี่ยว่ามันเมื่อไหร่จะจบประทีนึงวะกวนกันเต็มที่ไปแล้วใช่ไห
3: มมันจะไปยังไง
2: นายกไปเยือนเวียดนามนะ
3: ครับ
2: แล้วก็สนิทสนมก็เวียดนามโตหลำก็เข้ามาก็จะบี้ตัวกัมพูชาไงนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนี่ก็กำลังปวดเลย
3: โอ้โห
2: นะดูเปียก็ล่วงไปมากกว่าสมัยซูฮาโตอีกตลาดหุ้นก็ขึ้นทั่วโลกนี่ขึ้นก็ตกไป30%กว่าใน 4-5 เดือนเนี่ยตั้งญาติเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็แย่สิใช่ไหม
3: อ
2: ันเนี้ยประเทศที่มีศักยภาพอ่ะการเมืองเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนเนี่ยลูดเลยนะ
3: คนละเรื่องเลยนะคนละประเทศเดียวกัน
2: ก็คุณดูประเทศไทยเด้ 20 ปีมานี้เป็นไงอ่ะจากเดิมเนี่ยโอ้โหเป็นดาวเด่นเลยอ่ะใช่ไหม
3: ครับ
2: หลังจากฟื้นมาได้จากต้มยำกุ้งอ่ะพุ่งพรวดเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ลงมากี่ปีแล้ววะ
3: ใช่ไหมสระลงยาวกรอบ
2: 20 ปีอ่ะโจโควีบริหารประเทศนี่จะขึ้นเป็น G10 นะคุณนานอีโคโนมิสต์สิใช่ไห
3: ม
2: ตอนที่ปก G10จำได้ไหมที่ตอนที่ไบเดนไปเยือนอินโดอ่ะที่ประชุ
3: ม
2: G20 อีโคโนมิสต์ลงเลยนะว่ามันมีอยู่ 3-4 ประเทศน่ะที่จะโตอ่ะมันก็มีอินเดียเวียดนามลาวอูอินโดอินเดียเนี่ยขึ้นเป็น G5 นะแล้วก็อินโดเนี่ยจะขึ้นเป็น G10 ภายใน10กว่าปีนี้นี่ล่วงเลยอ่ะ
3: ศักยภาพมีมากใช่ไหมเพียงแต่ว่าบริหารอย่างไรความเชื่อมั่นอย่างไร
2: อยู่ๆแข่งกับเวียดนามเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการเติบโตตอนนี้มาอยู่ในคู่กับเราแล้วอะใช่ไหม
3: พลิกผันขนาดนั้น
2: อันเนี้ยถ้าคุณฟังก็ต้องอ่านเกมให้ออกรายการเราอะเมื่อก่อนชื่อกลยุทธ์ธุรกิจสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะสมัยธุรกิจไทยรุ่งเรืองอยู่เราจัดรายการกลยุทธ์ธุรกิจนะตอนที่ทำสถานีใหม่ๆอ่ะเราจัดตอน4โมงถึง5โมงเย็นนะฮะแล้วก็เนี่ยผมก็ไปจัด11/1อยู่ตอนนั้นก็เลยก็วิ่งมาแล้วก
3: ็ช่วงบ่ายใช่ไหมอันนี้คือกี่โมง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: แบบต่อกันอ่ะต่อกัน
2: ใช่ไหมก็เรียกว่าอ่านเกมอ่านกลยุทธ์นะ
3: ที่คิดธุรกิจนะ
2: คิดธุรกิจนะครับผมก็ตัดชื่ออ่านเกมกลยุทธ์ได้เป็นรายการอีกรายการหนึ่งทางช่องวันนะครับทีนี้เราก็จะต้องอ่านไอ้กายสัปดาห์จริงว่าวันจันทร์เนี่ยพอดีผมทำเทปหายก็เลยจัดเอง ก็เลยพูดเรื่องอโมฟตินะของคุณธนาเทวจิริยะไปใช่ไหมแต่นี้ก็กลับมาอีกทีนึงแล้วกันที่ดร.สุรเกียรติพูดที่งานประชาชาตินะครับเรื่องเอทดิสรัปชันนะครับว่ามันมีดิสรัปชันเนี่ย8ประการนะครับแล้วก็ซึ่งสะเทือนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอันแรกที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเทคแอนด์ AI ดิสรัปชันนะความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยตัวอโมเดอิเนี่ยซึ่งเป็น CEO ของครอสเนี่ยยื่นเข้าตลาด
3: IPO
2: แล้วก็บอกเลยว่าเอ้ยอย่าพัฒนาให้มันเร็วมากเกินไปได้ไหมไอตัว AI เนี่ยนะครับมันไม่ต้องการคนแล้วมันจะไม่มี human in the loop แล้วต่อไปมันทำเองแล้วมันตัดสินใจเองอะไรเองหมดแล้ว
3: ก็คืออย่าคิดแต่มุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพ AI โดยลืมมองผลกระทบหลักโดยเฉพาะต่อมนุษย์
2: ก็เหมือนกับไปสร้างไอ้เนี่ยไอ้แฟรงเกนสไตน์อ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็มาฆ่านายไงใช่ป่ะ
3: ซึ่งบางทีก็เรียกอะไรถ้าธุรกิจมองแต่เฉพาะเราเป็นลูกค้าเราเห็นได้เฉพาะเรื่องของเราอ่ะแต่ว่ามันไม่เห็นว่าผลกระทบระลอก2ระลอก3รอบๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ
2: มันไม่ดูอีโคซิสเต็มไงคือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย
3: ์
2: ไม่ใช่มาฆ่าม
3: ันย้อนกลับมาฆ่า
2: คือมันฆ่ามนุษย์ส่วนใหญ่
3: ไปถึงตานะแล้วพูดแบบ
2: แต่มนุษย์ส่วนน้อยเนี่ยมนุษย์ส่วนน้อยมันได้ประโยชน์ไงโลกนี้มันเป็นโลกของคน 1% แล้วก็ที่อยู่ได้ก็ไม่เกิน 10% ไงใน 90% ก็เรื่องมึง
3: ซึ่งสุดท้ายมันไม่ใช่นะ
2: โลกนี้คือโลกของ survivor of the fitness คือมึงไม่ฟิตเนสมึงก็ตายไปใช่ไหมอย่างฮิตเลอร์เนี่ยมี2อย่างมึงไร้ประโยชน์และฆ่าทิ้งก็เก่งมากกับกูนี่กูก็ฆ่าทิ้ง
3: โ
2: อฮิตเลอร์นี่ฆ่ายิวเลยเก่งมากเกินไปเขาไปคุมเศรษฐกิจไอ้พวกที่แบบว่าไม่มีประโยชน์มันก็จัดการหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมวิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้ไง
3: เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้วิวัฒนาการสังคมคือโซเชียลดาร์วินิซึมอะเนาะแบบทฤษฎีดาร์วินเชิงสังคม
2: จะไปคิดว่าเหนือกว่าเรา 1% เราอยู่ได้ไอ้คนที่เก่งๆก็อยู่ได้
3: 10%
2: ในทางมันไม่ได้นะอย่างฮิตเลอร์มันคิดว่าเยอรมันเป็นอารยันไงเหนือคนอื่นไงและใครที่เหนือกว่าก็ฆ่าทิ้ง
3: ครับ
2: เห็นไหมแต่ตอนเนี้ยไอ AI มันก็จะฆ่าเราอยู่แล้วไงเห็นไหม
3: จริงก็คือเริ่มทยอยฆ่าไปตามลำดับแล้วแหละตอนนี้ใช่ไหมคุณธัญวัฒน์ถ้าเราเห็นปรากฏการณ์การตกงานเห็นก็โอ้โหหลายอย่าง
2: ส่วนเรื่อง AI พาสปอร์ตคุยไปแล้วนะช่วงต้นนะกับอาจารย์ธนชาตินะครับนี่ข้อสองเนี่ยอันนี้ AI เราคุยไปแล้วนะจริงๆเราก็เราข้อ2เลยป่ะข้อ2เราก็คุยกันไปแล้ว
3: เรื่องดิโมกราฟิกใช่มั้ย
2: คุยไปแล้วเรื่องไหนบ้างครับ
3: ฮะก็คุยวิเคราะห์ไปอยู่แล้วคุณเฮดก็ไปพูดถึงเรื่องหนังสือของดักเกอร์ของพี่นอนดักเกอร์นะว่าไอ้ตัวประชากรเนี่ยมันเป็นตัวชี้ให้เห็นแก๊ปแล้วก็เห็นโอกาสในการทำนวัตกรรมนะฮะ
2: นะครับ
3: ใช่มั้ย
2: ก็คือเชิญนะคุณอาทิตย์ช่วยรีแคปหน่อย
3: ก็คือเป็นแม้ว่ามันมองเหมือนเป็น disruption นะแต่จริงๆก็คือมันเป็นโครงสร้างอะที่เราเห็นมาเมื่อเวลาผ่านไปเรารู้อยู่แล้วว่าดูคนเกิดดูโครงประชากรเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันหน้าตามันจะต้องประมาณนี้แหละใช่ป่ะปัญหามันมาแน่เพียงแต่ว่ามาอีก5ปีมาอีก10ปีก็อยู่ตามสมการที่เรามอง
2: นี่ผมขอขัดจังหวะนิดนึง
3: ครับผม
2: คือผมเนี่ยแปลหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วประมาณสัก20ประมาณ26 27ปีมาละนะ
3: โอ้หน้าปกแดงใช่ไหม
2: ชื่อ Rethinking for the Future นะครับ
3: เออ
2: มีปกมาน้ำเงินแต่ว่าผมมาทำปกเองแต่ผมไม่เป็นต้นแบบของการทำปกใหม่เลยอะจนกระทั่งตอนหลังไอ้ผมพี่มูนี่มันทำปกใหม่เองเมื่อก่อนไม่มีนะหนังสือแปลนี่เป๊ะนะ
3: ใครๆล้อปกฝรั่งมาเลย
2: เหมือนเป๊ะเลยนะผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการทำปกเอง
3: สีมันสวยกว่านะถ้าไอตัวคิดใหม่ด้วยนะโค้ดอะปกเวอร์ชันนะผมชอบมากเลยนะสีมันอะไรเนี่ย
2: นะสีแดงมันสีชัยชนะใช่ไหม
3: แต่การวางคำข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยมันลงตัวปกนั้น
2: มันก็เป็นหนังสือที่รวบรวมกูรู
3: มันรวมฮิตไหม
2: รวมฮิตนะก็ปรากฏว่ากูรูเนี่ยทยอยตายกันไปเต็มเลยนะทุกท่านฟังครับไมเคิลแฮมเมอร์เจ้าของผลงานรีเอนจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่นซีเฟนโควีเจ้าของผลงานเซเว่นแฮปปิต
3: นะเกิดอุบัติเหตุไทยความสำเร็จ
2: CK ผ้ารัดที่คุณอาทิตย์ไปฟังในเมืองไทยวันนั้นผมไม่ได้ไปที่เป็นคู่หูกับเนี่ยแกรี่ฮาร์เนลที่เป็นความคิดเรื่องคอคอมพิเทนซีวอร์เรนเบนนิสเจ้าพ่อนะผู้นำจอห์นเนสบิทนะครับซึ่งก็เป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องเนี่ยแหละไอ้เมกาเทรนเลเตอร์ทูโลนะนักเศรษฐศาสตร์ไอ้เนี่ยที่อยู่ที่ MIT
3: ใช่มั้ย
2: วิลลี่เวลนะครับนะล่าสุดที่ผมเพิ่งทราบนะ
3: ใคร
2: ผมทราบผมคุยกับ AI นะก็คือชาแมนดี
3: ้เอาเหรอเสียชีวิต
2: ชาแมนดี้ตายตั้งแต่ปี2024แล้วผมไม่รู้เพราะก็ยังมีหนังสือออกมา
3: โอ
2: ้เออชาแมนดี้เนี่ยผมแบบชอบมากเลยนะครับ
3: คุณเฮียร์เรียกเขาว่าเป็นอะไรนะดรักเกอร์แห่งอังกฤษหรือเปล่า
2: ใช่เป็นกูรูคนเดียวของอังกฤษเลยตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าให้ฟิลิปคอตเลอร์นี่มีอายุยืนยาวนะครับนะฮะแล้วก็เนี้ยอีกคนหนึ่งเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ยต้นฉบับไม่มีแต่ว่าฉบับแปลผมมาใส่เข้าไปคือปีเตอร์ดักเกอร์อันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว
3: ถือเป็นองค์ประธานเลยนะ
2: เวลาเราพูดเรื่องอนาคตเนี่ยนะคุณอาทิตย
3: ์ครับ
2: คือมันจะมีคนเนี่ยทำนายอนาคตใช่ไหม
3: ใช
2: ่มันจะมีนักที่เรียกว่านักวิทยาเนี่ยฟิโซโลจิสอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบพวกเนี่ยตัวอาร์วินทรอฟเฟอร์แล้วก็ตัวจอห์นเนสอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเวลาปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยนะพูดถึงอนาคตเนี่ยเขาจะพูดว่า future that already happened
3: โอ้ให้มองหาอนาคตที่มันเกิดขึ้นแล้ว
2: คือหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่สาวเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำนายอนาคตได้แต่ว่าอนาคตที่เขาพูดเนี่ยก็จะเป็นอนาคตที่ already happened
3: โอ
2: ้แต่สิ่งหนึ่งในอนาคตในที่ทำนายได้ก็คือ demographic คนเกิดคนแก่อะไรทำนองเนี้ยนะ
3: ใช่เพราะอย่างที่เราทราบกันนะว่าพอเรารู้แล้วว่าประเทศอย่างถ้าเราประเทศเราเนี่ยคนเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคนอายุยืนขึ้นยังไงเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะต้องมีโครงสร้างผู้สูงวัยอยู่เยอะ
2: คือเวลาจะพูดเรื่องนี้ปีเตอร์ดักเกอร์เขาก็บอกว่ามันมีในโลกที่มันมีแต่ความไม่แน่นอนเนี่ย the age of uncertainty เนี่ยนะมันมีความแน่นอนประการหนึ่งเลยเนี่ยเรียกว่าเขียนไม่ได้เลยอะก็คืออัตราการเกิดในประเทศ develop เนี่ยมันน้อยลง
3: อ
2: ันนี้คือหมายถึงว่าเขาเขียนตั้งแต
3: ่ปี
2: 1999นะฮะปีที่ผมออกหนังสืออ่ะดีนี่ยิงฟอร์ดฟิวเจอร์ไม่ถึง7ปีแล้ว
3: ใช่เกือบ3ทศวรรษละ
2: นะเขาบอกว่าเนี่ยประเทศ develop country เนี่ยนะโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการเกิดน้อยลงเกาหลีเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยพอ27ปีผ่านมาเนี่ยอัตราการเกิดทั่วโลกนี่น้อยลงยกเว้นแอฟริกานะแอฟริกาก็จะน้อยลงแล้วตอนนี
3: ้โอ้คือไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศที่มี
2: ประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยอัตราการเกิดน้อยลง2ประเทศ
3: จีน
2: คือจีนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วล่าสุดอินเดียเพิ่งรู้
3: เป็นเหมือนกันเหรอ
2: เอาขึ้นโปรอีโคโนมิสไง
3: โอ้
2: คนอินเดียเนี่ยหมายถึงว่าผู้หญิงอินเดียเนี่ยมีลูกน้อยเกินกว่าที่จะคือต้องคือมีลูกน้อยกว่าที่จะรีเพลซเมนต์
3: อ
2: ่ะ
3: ก็คือน้อยกว่าคนที่เสียชีวิตมันไม่พอไม่ทัน
2: งั้นเนี่ยคือประชากรจะเริ่มลดแล้วไง นี่ขนาดอินเดียเนี่ยแซงจีนนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเดโมกราฟิกเชนเนี่ยนะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยคราวที่แล้วเราก็คุยแล้วว่าเนี่ยมันบ้านเราก็คือประชากรสูงวัย
3: ครับ
2: แล้วก็เด็กเกิดน้อยปีล่าสุดใน 420,000 คนเอง
3: โอ้โ
2: หวิธีคิดของ Generation Z หรือว่า Y ตอนปลายเนี่ยก็คือ ปุ๊บประมาณต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยก็เข้าไปดู disruption คนหนึ่งดิมึงจะไปหางานที่ไหนทำอ่ะ
3: คือตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมแล้วไม่ใช่ตัวเองธรรมดานะตัวเองที่บางทีอยู่ตำแหน่งดีๆองค์กรดีๆเนี่ยก็ยังโดนเลย
2: ก็ร้องเพลงเมื่อก่อนมีเพลงก็เคยร้องให้ฟังพอดีแล้วคือตัวฉันเองยังเลี้ยงไม่รอด แล้วยังจะดอดไปรักใครเขา ใช่ไหมเงินเพลงอยู่สมัยก่อน นะถ้าสมัยก่อนตอนนี้ก็น้ำมันแพงกระต่องดับไฟถึงตอนดับไฟอันนั้นก็คือพวกรุ่นเบบี้บูมไง
3: หน
2: ึ่งเก้าเจ็ดศูนย์มันเกิดไอออยช็อคครั้งแรกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เบบี้บูมก็มันคนแรกอายุเท่าไหร่ล่ะ25 2489นะ2513อายุเท่าไหร่อ่ะ13 11 24เบบี้บูม
3: ก็ยี่สี
2: ่คู่กับแฟนกระต่องดับไฟก็มีลูกไงตอนนั้นก็มีลูกกันเพียบเลยมีระดับเป็น10คนเนี่ยมี
3: อ่
2: ะบ้านไม่มีกันเป็น10กว่าคนตายตกน้ำตายตายไปทั้ง4คนนะตกน้ำตายเพราะว่าหน้าบ้านหลังบ้านมันมีคลองแล้วไม่แม่ไม่มีเวลาพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลมันเยอะเกินใช่ไหมยังจะต้องคิดนี่ก็เจ้าศรีพิทักษ์นี่ก็เยอะจนกระทั่งแกต้องมีอยู่กับป้าขอไปเลี้ยงเป็นลูกอ่ะ
3: น
2: ี่ดูดิ
3: อันนี้เป็นแบบ
2: นั้นที่เป็นแบบนั้นเนี่ยรุ่นที่แบบพี่น้องเป็นเบบี้บูมอะไรเงี้ยก็จะเป็น
3: เยอะไม่ต้องแบบโฟกัสการดูแลนี่ไม่กี่คนใช่ไหมอันนี้มันจะกระจายการดูแลออกไป
2: แต่มันก็ดีไม่ดีมันก็ขึ้นกับมันก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ถึงกับเลวไม่ถึงกับแย่นะมันดีอยู่ที่ DNA ไงมันพ่อแม่ไม่ได้ดูแลก็เป็นผู้เป็นคนได้ใช่ไหม
3: ใช่
2: ขณะเดียวกันจะมีลูกน้อยไม่ใช่ลูกจะดีใช่ไหมก็ปงออกมา
3: ปล่อยนะใช่ไหมดูแลมากเกินไปรักมากเกินไป
2: ตอนนี้พอเด็กมันไม่แต่งงานนะ
3: ไม่มีลูก
2: คืออาจจะมีเซ็กซ์นะแต่ว่าตอนนี้พอมัน LGBTQ เนี่ยก็ต่างคนต่างไปผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายผู้หญิงทำตัวเหมือนเป็นผู้ชายอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เรียกว่าเพศสภาพเต็ม
3: ความหลากหลายเยอะแยะไปหมด
2: ความหลากหลายมากมายคือเมื่อก่อนต้องเก็บเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแล้วฉันก็LGBT คือ plus ไม่เรียกเป็นเกย์เรียกเป็นทอมเลย LGBT Q plus อะไรเงี้ยใช่ไหมว่ามีกฎหมายแล้วไง
3: แล้วเพื่อนเล็กดูนะคนที่พ่อแม่ที่พร้อมแล้วอยากจะมีส่วนใหญ่บางทีก็มียากเหลือเกินใช่ไหมกว่าจะได้คนนึงอะไรเงี้ยก็จะเกิด
2: อันนั้นก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจของไอเนี่ยคลินิกที
3: ่
2: มีลูกยากมีที่มีลูกยากซึ่งอันนี้ก็คือไอ้จีนก็จะมาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะจีนเนี่ยมันก็มาทำเนี่ยที่นี่ด้วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมีอุ้มบวงอุ้มบุญอะไรเกิดขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพอคนมันเกิดน้อย คนมันไม่แต่งงานไม่มีลูกคุณว่ามันกระทบธุรกิจอะไรบ้างอ่ะ
3: โอ้โห
2: แล้วถ้าเราย้อนไปดูไอ้ตัว AIทำให้คนเกิดความไม่มั่นคงในการทำงานความไม่มั่นคงเนี่ยคือมันไม่มั่นคงเลยสักเจเนเรชันหนึ่งนะ
3: แต่ทั้งกระดานน่ะใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นกระทบ
2: อย่างคุณเนี่ยถ้าอย่างคุณเนี่ยถ้าเกิดทำในองค์กรเนี่ยก็เตรียมตัวได
3: ้ครับ
2: สมัยผม
3: วันไหนก็วันนั้นใช่ไหมเรารู้ชะตากรรมแล้วยุค
2: นี้ดูดีแล้วอย่างเอาคุณดูอย่างผมเนี่ยก็เกิดการคลัชก็ต้องออกเลยอ่ะขนาดผมนะแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยถ้าไม่คลัชเนี่ยก็อยู่ไปจนเกษียณได้แต่คำถามคือว่าท่านเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรอ่ะ
3: เขาต้องลงไปดูรายละเอียดด้วย
2: คืออุตสาหกรรมมันล่มสลายอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเล่าอ่ะหมายถึงนายจ้างเรามันก็จะอยู่ไม่ได้ อย่างผมอุตสาหกรรมที่ผมอยู่ไอ้มีเดียมันอยู่ได้ไงอ่ะอยู่ไปผมอยู่เนี่ยเขาก็ลดเงิน 50% นะเงินเดือน
3: อย่าเป็นปรากฏการณ์
2: คืออะไรได้ไงแล้วก็ไม่ขึ้นเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ขึ้นเลยนะแล้วทุกปีก็ไม่ขึ้นเลยนะเข้าใจ
3: โอ้
2: เพราะฉะนั้นมันคือหมายถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าจะโตเนี่ยมันก็ต้องโตแบบ lateral
3: แปลว่าอะไรคุณนะ lateral
2: โตแบบโตทางข้างเงี้ยโตอย่างเงี้ยไม่ใช่โต
4: ไม่ใช่แบบ
2: อยู่อันนี้ไปโน่นนี
4: ่แคเรียร์พาธจะไม่ใช่แบบเดิม
2: ไม่ใช่ว่าอยู่ไปนิดเดียวแล้วมี loyalty แล้วขึ้นไปเรื่อยไม่ก็ให้คุณออกได้เลยคุณก็ต้องเตรียมตัวออกกระจำไปอยู่องค์กรอื่นขนาดเดียวกันก็ต้องคือมีพอร์ตโฟลิโอออฟเวิร์กมีพอร์ตโฟลิโอออฟเวิร์กที่ชาวแฮนดี้พูดไว้เมื่อตั้ง20กว่าปีที่แล้วมีพอร์ตโฟลิโอมีพอร์ตโฟลิโอออฟจ็อบ
4: ไลฟ์เลยใช่ไหมเป็นไลฟ์แล้วก็ลงมาที่จ็อบ
2: มีจ็อบหลายจ็อบใช่ไหมแต่คุณต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไง
4: เพราะมันเครียด
2: หลังฉีดวัคซีนเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหม
3: โอ้
2: นะอันเนี้ยแล้วคุณดูเนี่ยพอมันไม่แต่งงานแล้วก็ความมั่นคงในการทำงานไม่มีเนี่ยก็คุณจะไปซื้ออสังหาได้ไงอ่ะแต่เมื่อคุณแต่งงานคุณก็มีลูกก็ไปอยู่คอนโดก่อนระหว่างไม่มีลูกไปอยู่ด้วยกันมีลูกก็ไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหม
4: พอพอทุกทีคือจุดเปลี่ยนคือการมีลูกมักจะเป็นการขยับขยายที่อยู่อาศัยใช่ไหมนำมาซึ่งจิตพานในงานซื้อบ้าน
2: ใช่ไหมพออสังหาโตก็มีการจ้างไอ้แรงงานกรรมกรนะมีวัสดุก่อสร้างกับโต
4: สี
2: บ
4: ้าน
2: อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อันที่พอมันไม่มีอะไรพวกนี้ก็แย่ไปด้วยไง
4: เหมือนหัวรถจักรไม่เคลื่อนอ่ะเนาะ
2: ใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอที่ดินเนี่ยมันก็ขึ้นเอาตามรถไฟฟ้าโดยไม่มีใครจะไปซื้อไหวอ่ะมันก็ซื้อไม่ไหวไง
4: แต่ว่ามีรถไฟฟ้าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอะไรนะออกไปไกลขึ้นที่อยู่แพงเหมือนเดิมราคาเดินทางก็แพงด้วยอ้าวเกมเลย
2: จะเป็นบ้านบรรยากาศเป็นคอนโด
4: ใช่ไหมเกมใช่ไหมแต่แทนที่แบบว่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ไหมอยู่แบบราคาย่อมเยาประมาณนึงแล้วเดินทางได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไล่มัน
2: ถ้าอย่างนั้นก็เช่าดีกว่าไงไอ้เช่ามันถึงมาไงเพราะว่าเช่าแต่นี่จะไปขับรถไฟฟุ้งไฟฟ้าจากรังสิตจากศรีอยุธยาเข้ามาทำงานเช่าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามาดีกว่าด้วย BTS นะไอ้รถไฟฟ้านั่นคือดีใช่ไหม
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแบบไอ้คอมมิวอะไอ้ที
4: ่ต้องเดินทาง
2: นั่งรถนานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีละก็จะเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเอาย้ายที่ทำงานก็ย้าย
4: อพาร์ตเมนต์ก็มีความที่อยู่ตามไป
2: ใช่ไหม
4: ใช่ไหมอยู่ใกล้ก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางไป
2: คือเมื่อก่อนเนี้ยมันก็อย่างรุ่นผมมันก็แต่ผมก็ไม่ได้คิดแบบรุ่นผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกไอ้รุ่นผมก็มาทำงานก็เริ่มผ่อนอะไรพวกนี้มีรถมีบ้านอะไรพวกนี้นะมันก็ใช้เงินกระเบิดเกษียณไปอ่ะแต่นี้เมนเทลิตี้หรือว่าวิธีคิดแบบนี้มันไม่มีละเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะมีโตไปทำงานไปเงินเดือนขึ้นมีตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยนะ
3: อ้
2: าวนายรักกับโปรโมทอะไรเงี้ยทีนี้มันเขาก็ให้ออกทีเป็นเจเนเรชันเลย
3: ใช่ไหมไม่มีภาพเขาโครงในอุดมคติแบบเดิมอีกต่อไป
2: คือหมายถึงว่าทุกเจเนเรชันเนี่ยมันก็ไม่มีความมั่นคงเลย
3: ครับ
2: แล้วคนถ้ามันไม่มีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันจะใช้ชีวิตยังไงวะสมมติว่าคุณมีแต่งงานมีลูกก็แรงดูอย่างรุ่นผมเนี่ยมันนี้ก็เรียนแบบถึงกุหลาบก็บุญแล้วเรียนเข้าเซ็นทะเบียนได้ก็ถือว่าระดับท็อปของประเทศแล้วล่ะใช่ไหมไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องชูสเบอรี่อะไรพวกนี้มันก็ไม่มีเงินหรอกแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือระดับท็อปมันต้องชูสเบอรี่อะไรพวกเนี้ยถ้าเราเรียนว่าปีละล้านหนึ่งค่าสังคมอีกไม่รู้เท่าไหร่สี่ห้าแสนปีหนึ่งเตรียมเป็นล้านห้าวันลูกจะโตเนี่ยมึงมีตั้ง20 กว่าล้านกับ30อ่ะมันก็เป็นคนแค่ 1% ไงแล้วพวกนี้มันก็จะไประดับไหนว่าไปเลยพ่อแม่รวยอยู่แล้วฐานะก็สร้างให้การศึกษาก็ดี
4: ที่
2: ในที่เหลือนี่ก็เละเทะอะไรเงี้ยนะ
4: ท่าน
2: ได
4: ้เรียนที่เหลือเบียดกันมาก
2: ท่านถ้าคุณได้เรียนโรงเรียนอย่าเป็นสมุนลาอะไรเนี่ยคุณก็ยังมีพวกศิษย์เก่าคอยอุ้มชูใช่ไหมแต่คุณเรียนในเซนกับเบียนอัสสัมชัญอะไรเงี้ยมันมีเครือข่ายไงแต่ถ้าคุณไม่ใช่อ่ะลงไปอยู่เทียร์4เทียร์5เนี่ยคุณจะอยู่ยังไง
4: เหมือนมันหลุดจากสารระบบทางเศรษฐกิจ
2: ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้ระบบการศึกษามันยังไม่เปลี่ยนด้วยจีนแม่งมี38วิชาใหม่ที่จะอยู่กับโลกใหม่แล้วเราไอ้ AI ยังมาแจกที5ล้าน5ล้านสิทธิ์อยู่ไหนใช่ไหม
4: โอ้ย
2: แล้วก็แต่5ล้านสิทธิ์นี่ก็เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าบางคนใช้ยังไม่เก่งเลยอะไรอย่างเง
4: ี
2: ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยอินโดนีเซียเนี่ยประเทศที่มันพีคเนี่ย
4: มันพีค
2: ยุคทองเลยนะอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคือยุคทองลงมาเร็วเลยนะลงมาเร็วเลยนะผมจะบอกให้
4: ใช่ไหมมันสอนอะไร
2: แต่หมายถึงว่าเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าวัตถุดิบมันดีนะประเทศมีศักยภาพนะ
4: แต่
2: อินโดนีเซียมันใหญ่กว่าเราต้อง4เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าประมาทไม่ได้เลยนะของเรานี่คือประมาทมาเป็นหลายสิบปีละเรายังพอจะอยู่ได้เลยอ่ะใช่ไหมแต่อินโดนีเซียถึงแม้มันจะตกอ่ะแต่มันก็ดีมาเยอะมันดีกว่าสมัยทัวร์โต้เยอะไง
4: ก็คือขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก็ลงกระชากไปก็ยังดีอยู่เยอะเมื่อที่มาแต่ก่อน
2: แต่เรามันจะไหวหรือเปล่าอ่ะไอการไม่ไหวนี่ก็ท้อนให้เห็นเรื่องเอกนิติที่เขาพยายามจะลดสวัสดิการแห่งรัฐไงบัตรเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายฟิกซ์แล้วมันเพิ่มอยู่เรื่อยเขาถึงเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าอ้าวถ้าเกิดเราชื่อพ่อแม่ไปหักภาษีเนี่ยถ้าพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับเงินเนี่ยพ่อแม่นี่คืออุทธรณ์นะถึงแม้นายกจะบอกเฮ้ยยังไม่ต้องใช้คุณเอกนิติแกก็บอกว่าแค่ทบทวนนะเพราะปีนี้มันยื่นไปแล้วอะปีหน้าเนี่ยถ้ายื่นเนี่ยพ่อแม่ไปได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทรงก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยคือตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเหมือนรายได้มันไม่ค่อยมี
4: และภาระค่าใช้จ่ายใช่ไหมที่ต้องอบอุ้มส่วนต่าง
2: ๆแต่วิธีคิดแบบเอกนิติก็คือแทนที่จะไปกู้เรื่อยๆก็ไม่ไหวก็ลดรายได้ลดรายจ่ายแทนส่วนดีเพิ่มรายได้เนี่ยอีกประมาณผมเชื่อว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยจะต้องขึ้นภาษีแบตไม่งั้นมันอยู่ไม่ได
4: ้
2: นะฮะอันเนี้ยคุณดูจะเห็นเลยนะพอไปไอ้ตัวเดียวดูดิโมกราฟิกตัวเดียวเห็นไหม
4: มันคลี่ออกมาแล้วเราก็ไปดูนะ
2: แล้วไอ้คนตกงานทำไงอ่ะตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆทำไงก็ปัญหาสังคมก็จะเกิดไงเอาคุณดูเลยคุณอาทิตย์นี่คุณใช้ไอ้นี่บางอย่างไทยช่วยไทยอ่ะ
4: ใช่แล้ว
2: ลืมเลยท่านผู้ฟังครับเรามีงานนะ
4: ฮะ
2: ชวนท่านผู้ฟังไปนะฮะวันที่เท่าไหร่20มิถุนายนใช่ไหมคุณอาทิตย์อ่านหน่อยดิ20มิถุนายนเป็นงานแพ็กเกจอินไซต์เนี่ยนะฮะจัดร่วมกับ SME Bank ครับนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นงานฟรีท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะมีคุณสมชนะกังวานจิตเนี่ยมาอันดับ1ของประเทศไทยอันดับ14ของโลกเลยรางวัลเพียบเลยนะแพ็กเกจจิ้งนะครับ
4: ครับ
2: แล้วก็มีคุณนิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมจุพันธ์เนี่ยนะไทยเนี่ยนะมาในงานที่เรียก Global Pack Insight ส่องเทรนด์จุพันธ์โลกทั้งวันนะท่านผู้ฟังสนใจนี่มาได้เลยครับแอด LINE มา LINE แอดนะใส่เครื่องหมายแอดเข้าไปด้วยเหมือนแอด Gmail แล้วตามด้วย Thinking Radio @ Thinking Radio บอกว่าสมัคร Global Pack Insight สมัครงานจุพันธ์ก็ได้ถ้าบางทีจำไม่ได้อ่ะนะนี่เป็นงาน
4: ดีนะเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ใช่ไหมเช้าถึงเย็นเลยที่ออดิโทเรียมบมจ.อสมท.
2: พูดง่ายๆที่อสมท.นี่แหละชั้น6นะ
4: ครับ
2: รีบเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเต็มแล้วเต็มเลยแต่ก็ทั้งห้องนี่ก็บรรจุได้200คนนะเท่าที่ดู250แล้วก็งานนี้ก็ถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำคัญกับท่านคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเป็นหน้าตา คือหมายถึงว่าคนเนี่ยมันไม่เห็นในตัว
4: เนื้อในของ
2: ได้ไอ้อย่างเงี้ยอย่างสมชนะเนี่ยออกแบบไอ้น้ำอ้อยเนี่ยเป็นรูปต้นอ้อยเลยเอามาต่อกันอะไรเงี้ย
4: อ้อยเรียงขึ้นมาเลยสุดยอด
2: ไอ้ยอดขายขึ้นเนี่ย 25% หรือเนี่ยนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเนี่ยให้คุณสมชนะออกแบบ BioCare นิฟาวิทพาร์ทเดี๋ยวผมถามเจ้าของอ่ะขึ้น 30% เลยนะฮะท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องทำอะไรเลย
4: สุดยอด
2: เอาละฮะเวลาหมดแล้วคนใหม่นะครับประเด็นสักคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เจ็ดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อวานนี้คุยกับท่านผู้ฟังต่อถึงเรื่อง disruption เนี่ย
3: ครับ
2: นะครับ8ข้อของดร.สุรเกียรติที่ไปพูดที่งานประชาชาตินะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกครับ
3: ครับ
2: ก็พูด disruption ข้อที่2นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ
3: ่ค่ะ
2: คือที่พูดยาวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีทั้ง threat และ opportunityนะครับคือถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยไอตัวโครงสร้างประชากรของบ้านเราเนี่ยมันเป็นเทรดใช่ป่ะ
3: ใช่
2: คือหมายถึงว่าคือถ้ามันประมาณตั้ง20กว่าปีประมาณนัก30ปีที่แล้วเนี่ยตัวปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นกูรูในกูรูเนี่ยก็ได้พยากรณ์ไว้นะว่าไออัตราการเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วมันตกใช่ไหมเราก็จะเห็นอิตาลีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกนี
3: ้พวกนี้มันก็จะมี
2: ไอ้พวกนี้มันก็จะถ้าไม่นับอิตาลีมันก็จะมีนำเข้ามาใช่ไหมซีเรียของเยอรมันตอนนี้ก็จ้างให้ออกไปแล้วไม่ยอมออกอะไรเงี้ยฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอังกฤษประเทศเมืองขึ้นมาเยอะไงใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้อยู่แหละว่าเขาแก่มากแล้วก
3: ็อายุยืน
2: น
3: ะเกิดน้อย
2: ไม่ไหวนะเขาก็ไม่ไหวนะเขาก็เลยต้องนำเข้าพวกปากีสถานบังกลาเทศอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ก็เกิดปัญหาแบบญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชนชาติที่คิดว่าเขาอะเป็นชนชาติบริสุทธิ์ไงเขาก็ไม่อยากให้คนต่างชาติเข้ามาทำให้วัฒนธรรมเขามันมีปัญหา
3: เกิดต่างเกิดต่างใช่ไหม
2: ตอนนี้ก็จะมีปัญหาแล้วนะก็มีการต่อต้านอะไรเงี้ยหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบใช่ไห
3: ม
2: เนี่ยเกาหลีเนี่ยก็คนก็เกิดน้อยใช่ไหมทีเนี้ยประเด็นก็คือมันไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี
3: ้
2: คือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็เกิดน้อยละ
3: ผมก็เป็นไปด้วย
2: เพราะว่ามันก็คือรัฐบาลมันไม่สามารถจะมีสวัสดิการให้ได้แล้วก็พอมันเจอโควิดเจออะไรพวกนี้มันก็รู้แล้วว่าแบบ
3: ชีวิตมันไม่แน่ชีวิตมันความเสี่ยงเยอะ
2: รัฐบาลก็หนี้เต็มเลยตั้งแต่โควิดมาใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็พอทรัมป์มาสงครามการคุ้มกันค้าอะไรอีกแล้วพวกเนี้ยมันก็เลยเมื่อพอดวกกับ AI ด้วยไงใช่ไหมมันก็เลยทำให้คนแบบมันไม่อยากแต่งงานแล้วไงแต่งแล้วก็ไม่มีลูกแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่มีลูกอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดให้อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ลำบากใช่ไห
3: ม
2: แต่ตอนนี้แล้วก็เนี้ยพวก Gen X นี่ก็ทยอยเกษียณไปต่อปีละคนสองคนเนี่ยประมาณสักสิบปีเนี่ยก็จะหมดละประมาณสิบกว่าปีเนี่ยจะหมดละไอ้เจนเอ็กซ์นี่ก็จะลำบากไอ้ช่วงปลายเนี่ยรุ่นคุณเนี่ยมันก็จะลำบากใช่ไห
3: ม
2: เพราะว่าจริงๆรุ่นคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นรุ่นที่พาวเวอร์มันมากคือทำงานมาหลายสิบปีก็เริ่มมีพาวเวอร์ขึ้นเป็นซีซูดอะถ้าเป็นองค์กรเอกชนใช่ไหมสดับชิฟด้านต่างๆราชการอันนี้เราไม่พูดราชการนะเพราะเขาให้ออกไปได้อยู่แล้วแต่ว่าพอมันเกิด AI ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่นอนเลยใช่ไห
3: ม
2: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อลูกมันด้วยไงถ้าเกิดเขา50อะลูกก็ประมาณได้เกือบ30เป็นอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: มันจะส่งต่อความมั่งคั่งได้ไงวะมันก็ไม่มีความมั่งคั่งแล้วอะ
3: ก็ลำบาก
2: ใช่ป่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่ากูจะอยู่ยังไงอ่ะมันโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได
3: ้ก็เลยการส่งต่อความมั่งคั่งอาจจะเป็นประเด็นเฉพาะในกลุ่มคน 1% ที่เหลือนี่แทบจะไม่เหลือในรุ่นตัวเองแล้วนะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์ซึ่งยังมีความมั่งคั่งก็เป็นบ้านรถแล้วก็สมบัติอะไรบ้างนี่แหละ
3: อย่างเช่นเกี่ยวกับจังหวะยุคนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่เดียงเพราะเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมันทำงานอยู่บริษัทเดียวเลยเนี่ยมันก็เก็บเงินซื้อบ้าน มีลูกมีเต้าได้อ่ะพูดง่าย
3: อ
2: ัตราการคูณง่ายบ้านหรือรถบ้านมันเองมันได้แพงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยสินทรัพย์มันขึ้นราคาไงเห็นไหมก็เบบูมเมอร์ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังส่งต่อความมั่งคั่งได้เห็นไห
3: ม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเบบูมเมอร์มันเป็นLongevity Opportunity
3: อ๋อกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้
2: ใช่ก็คือ60 up เนี่ยนะครับแต่นี่ก็หมายถึงว่าทีเนี้ยพอชีวิตคนมันไม่แน่นอนเนี่ยคนมันก็ทำงานหนักมากเลยทำงานหลายอย่างในเวลา
3: เพิ่มขึ้น
2: มันยังไม่ได้อยู่ใช่ไหม
3: ไม่เหมือนเดิมอีก
2: แต่ทีเนี้ยคุณจะสังเกตว่าหลังโควิดมาเนี่ยคนอายุ40กว่าตายบานเลยนะเนี่ยดูใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวเสียความเสียใจด้วยอะไรยังอายุน้อยอยู่เลยมีคนบอกว่าอ้าวมันไอ้มันมีเฟซบุ๊กมันมีตั้งนานแล้วก่อนหน้าโควิดมันก็ไ
3: ม่คล้ายว่ามันก็ตายอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นนี่จะมีคนค
2: ิดไม่แต่ว่าก่อนหน้าโควิดมันไม่มีอย่างนี
3: ้
2: ใช่ป่ะมันไม่ได้มีอยู่ๆคนอายุน้อย
3: เฟซบุ๊กมันก็มาตั้งพักใหญ่
2: มาตั้ง15-16ปีแล้วที่มีคนติดตามเป็นล้านอ่ะใช่ป่ะ
3: โซเชียลอ่ะ
2: นะทีนี้ก็แสดงว่าคนเราอ่ะการรักษาสุขภาพเนี่ย40กว่าเนี่ยคุณทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้วนะใช่ป่ะสมัยก่อนนะคงคิดว่าก็ใกล้ๆ60ค่อยมาคิดใช่ป่ะ
3: เออ
2: แต่ว่านั้นก็เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนอย่างว่าคือการดูแลสุขภาพมันจะต้องเริ่มที่อย่างช้าที่สุดมันก็ต้องเริ
3: ่ม
2: ที
3: ่40ใช่ไหมตั้งแต่อายุยังน้อยมากขึ้นแล้วอาจจะมีเส้นเขาเรียกเส้นแยกอ่ะว่าคนที่อายุเยอะไปแล้วแต่ก็ยังสุขภาพดีมากกับอายุยังน้อยเลยแต่สุขภาพแย่ไปแล้วอ่ะมันก็จะเป็น
2: ก็เฮลสแปนกับไลฟ์สแปนไงเฮลสแปนคือหมายถึงว่า
3: ไปเรื่อย
2: ๆคุณอายุมากแต่ว่าคุณอายุมากเนี่ยก็คือคุณอายุยืนน่ะอันนี้ก็เรียกว่าไลฟ์สแปน80 90อะไรพวกเนี้ยแต่ในไลฟ์สแปนเนี่ยถ้าคุณไม่มีเฮลสแปนคุณอาจจะติดเตียงก็ได้ไงนะถ้าติดเตียงแล้วคุณรวยก็ว่าไปแต่ถ้าติดเตียงแล้วคุณไม่รวยมันก็เป็นภาระของประเทศไง
3: โอ้ใช่ใช
2: ่ซึ่งในตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้ไอ้30บาทรักษาทุกโรคมันจะอยู่ไม่ได้
3: เ
2: พราะว่ารายได้ของประเทศเนี่ยมันน้อยแต่รายจ่ายเนี่ยพอคนสูงวัยเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่เน้นป้องกันก็ยังกินหวานกินอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้มี
3: เ
2: รื่องมัทฉะที่เขาทำมัทฉะขายอ่ะแล้วก็ไอ้แม่ตุ๊กอะไรเนี่ยพี่ก็เกิดดราม่าเลยนะแม่ตุ๊กบอกว่าเฮ้ยมัทฉะเนี่ยก็ไปใส่ข้าวโอ๊ตไปใส่ไอ้นมอะไรเงี้ยหรือบางคนก็บอกโอ้ยของฉันเนี่ยต้องกินหวานแบบตัดขาอะไรเงี้ยทำเป็นเรื่องสนุกไปอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าคนไทยอ่ะมันกินหวานไงกินเค็มด้วย
3: รสจัด
2: แล้วกิน
3: ว่าปรุงเยอะปรุงเยอะรสชาติอาหารก็ต้องรู้สึกว่าจัดจ้านเข้มข้นยิ่งถ้ายิ่งแซ่บก๋วยเตี๋ยวเรือหรือกินนัวอะไรแบบนี้มันก็จะแบบใช่ไหมเครื่องปรุงเยอะ
2: มันเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเงี้ยเปรี้ยวไม่เท่าไหร่แต่คนไทยก็ไม่ได้กินเปรี้ยวมากหวานมันเค็มเยอะจนกระทั่งสสสต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะตักบาตรเนี่ยคุณต้องลดหวานมันเค็มนะไม่งั้นพระภิกษุนี่ก็จะตายก่อนไปนั้นควรนะ
3: ใช่ไหมเพราะเอ็นจีดีให้กับพระหรือเปล่า
2: พระภิกษุเนี่ยแต่เขาบวชหลายพรรษามาเขาจะไปแอโรบิกไปวิ่งอะไรมันไม่ได้ไงใจเปล่า
3: ภาระเช้าใจอาหารของคุณเนี่ย
2: พระภิกษุเนี่ยใส่เกงวิ่งรองเท้าวิ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เวลาจะบิณฑบาตมันแปลว่าขอคุณก็ขอไปขอบอกก็ไม่ได้ด้วยไง
3: เออ
2: ตามผิด
3: พระวินัยไม่ได้ไม่ได้
2: โยมพรุ่งนี้ขอ
3: ไม่ได้
2: อาหารคลีนนะโยมนะอันนี้มันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสสสนี่ก็จะเห็นแล้วสสสไม่ได้เตือนแต่คนไทยอย่างเดียวละเตือนนะบริคือตักบาตรอะไรเงี้ยคุณจะต้องนั้นด้วยใช่ไห
3: ม
2: ทีเนี้ยสสสเนี่ยก็ทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งไงเพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมไงมันไม่พอคุณ
3: มันต้องเลย
2: ถ้าไม่ให้ถ้าคนไทยไม่เริ่มดูแลตัวเองเรียกว่าสร้างสมดุลเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายการทำงาน4อย่างเนี้ย30บาทหลังทุกโรคเอามาอยู่เนี่ย
3: เอาใช่คุณอาจจะพูดอีกแบบนึงก็คื ต่อให้รวยแค่ไหนหรือยังไงบางทีก็ยังอยู่หมดอ่ะใช่ไหมลำบากอ่ะสุขภาพถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะเอาเงินเท่าไหร่มาดูแลมันก็ไม่ไหวอ่ะ
2: คนจีนเนี่ยมีไปแล้ว30 บาทอ่ะไม่มีคนจีนมันก็เก็บเงินเก็บทองไงใช่ไห
3: ม
2: อาหารจีนแต่ละอย่างดูไปดิกินเข้าไปแต่ละอย่างเนี่ยเตรียมตัวเลย NCD
3: ไม่งั้นมันเลยกลายว่ามีระบบสวัสดิการแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้มันในแง่ดีมันไปก่อให้เกิดความที่คนไม่ต้องรับภาระแล้วก็เลยไม่ดูแล
2: พฤติกรรมไปฟรีอะไรพวกนี้มีได้
3: นี่อะไรทำลายเนี่ยเป็นผลเสียทางจริยธรรมของผู้คนเวลารู้ว่ามัน
2: ไม่ประเด็นคือสมัยทักษิณก็ทำอ่ะเศรษฐกิจมันโตไงพอมันโตปุ๊บเนี่ยมันก็มีเงินเข้ามารอเลี้ยง
3: พอไหวอ่ะว่างั้นเถอะพอไหวพอไหวแล้วคน
2: เป็นบ้าน
3: สูงวัยแล้วและป่วยเยอะก็ยังไม่ได้เท่าทุกวันนี้ด้วยนะ
2: บริษัทนั้นเองน้อยไอ้20
3: ปีแล้วเนี่ยสองเรื่องเลยหาได้เยอะ
2: บูมเมอร์
3: ภาระน้อยอ่ะหาได้เยอะภาระน้อยตอนนี้หาได้น้อยภาระเยอะ
2: ใช่ไหม
3: เออ
2: ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ได้คือพูดง่ายๆคือ
3: ไม่ได้ภาระเราไม่
2: คุณต้องกินอาหารแบบจืดชืดเลยอ่ะแล้วก็พูดตรงๆกันนะก็กินอย่างเดียวก็ไม่พอเหมือนผมเป็นหมอเจตเนี่ยพูดเรื่องน้ำตาลอย่างเดียวนะหมอเจตเนี่ยนะแกเน้นสายน้ำตาลเลยอย่างผมเนี่ยเฮ้ยทำไมน้ำตาลผมเนี่ยเมื่อประมาณสักปีกว่ามาเนี่ยเฮ้ย85นะตอนหลังเลย98อ่ะนะผมก็คุมนะตอนนั้นผมกินอาหารเสริมไงคุณอาทิตย
3: ์
2: ที่มันมากินอาหารเสริมแล้วมันลงไง
3: อ๋อ
2: ที่มันที่ผมกินผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะเรียกว่ามันไอความดันก็ลง LDL ก็ LDL ก็ลง HDL ก็เพิ่มแล้วก็ไตกีก็ลงเลยเออผมไม่ได้กินไงตอนหลังไม่ได้กินไงผมก็ต้องกลับไปกินแล้วผมก็ต้องซื้อให้พี่ผมกินด้วยใช่ไหมนี่อาหารทุกอาหารเสริมมันถึงมาแรงไง
3: ฟังดูดีฟังด
2: ูดีหรือผมน้ำตาลเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปกินอาหารเสริมที่ทำมาจากไอสมุนไพรที่มันทำให้น้ำตาลลงดีกว่าใช่ไหมสกัดมาเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยในผมก็เลยต้องก็เป็นที่คือต้องมาดูด้วยไง
3: แล้วมันมีผลอยู่แล้วเพราะนี่คือ you are what you eat
2: ใช่ไหมคือหมายถึงว่าคุณคุมอาหารธรรมชาติมันไม่พอใช่ไหมเราก็จะต้องกินอาหารเสริมอะไรพวกอาหารเสริมมันถึงมาใช่ไหมคุณดูอย่างเงี้ยนอนไม่ก็นอนไม่ดีเงี้ยทำไมต้องนอนก็ต้องกินแคลแมกนีเซียมไงแมกนีเซียมช่วยเรื่องการนอนไง
3: แต่ว่าถ้าคุณกินเนี้ยคืออาหารเสริมอ่ะคือมันช่วยเสริมแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดูแลการกินเลยนะแล้วมากินอาหารเสริม
2: ผมพูดกรณีผมกรณีผมต้องการกินอยู่แล้วไง
3: มันเลยถึงเสริมแล้วมันลงตัวพอดีไงอันนี้ผมพูด
2: คนทั่วไปว่าไอ้อย่างผมเนี้ยเดี๋ยวผมกินมะม่วงเอ้ยมะม่วงกูต้องกินมะม่วงดิบเพราะมะม่วงสุกเดี๋ยวมันก็จะเป็นน้ำตาลเยอะใช่ไหม
3: เราก็ดามมะม่วงละไม
2: ้อันอย่างเงี้ยนะมันก็ยังไม่ได้เลยเราขนาดคุมแล้วไอ้มึงกับก็ไปมันก็ไม่ได้เกินอะไรนะแต่เราอ่ะต้องการ
3: เกิน
2: เราต้องการ80เราเคย80ไงก็คือ85ไงฮะ
3: อันนี้เราต้องการให้มันดีกว่านี้หน่อย
2: อันนี้คือเหตุผลอันเนี้ยใช่ไหมว่าอาหารเสริมทำไมมาแรงไง
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมหรือว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้ผมนั่นปุ๊บเนี่ยก็มีพวกไอ้โฮอร์โมนไอ้พวกไอ้เซรั่มอะไรเงี้ยฉีดผมอะเมื่อก่อนก็มีแต่ไอ้ไมน็อกซิดิลเนี่ยไอ้นี่ไมน็อกซิดิลก็มันผสมเป็นไอ้สมูทอีก็ทำอะไรก็ทำเห็นป่ะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยหมอปลูกผมเงี้ยไอ้รายการตูนเนี่ยพูดวนไปวนมาถอดสูตรอะไรคุยกับหมอปลูกผมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคุยก็เห็นแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับคนสูงวัยที่มีกำลังซื้ออ
3: ะไรฮะนี่ต้องเน้นด้วยนะที่มีกำลังซื้อด้วยนะ
2: ที่มีกำลังซื้อนะไม่ใช่ที่ไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้หรือ600เนี่ยอันนั้นไม่มีกำลังซื้ออยู่แล้วนะแต่มันก็เลยมาแย่งไอ้ลูกค้าที่มันมีไม่มากนี่ไงใช่ไหมเอาละฮะเวลาช่วงนี้หมดแล้วเดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่ต่อช่วงหน้านะ
3: ครับผม
2: ไปก่อนครับสวัสดีคร
3: ับพักสักครู่ครับ
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคูล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับก็พบกับอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
9: สวัสดีครับครับเราก็จะมาอยู่กับปรัชญาและแนวทางสู่ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได
3: ้นี่
9: ด้วยการอ่านแล้วก็ฟูมไฟล์กับหนังสือชื่อ The Wealth Money Can't Buy ต้องใช้คำว่าฟูมไฟล์เพราะว่าเนื้อหนังสือเขาอาจจะมีแผ่นเดียวนันทพรกับอาทิตย์ก็บันเทิงเริงร่า
3: อ๋อไม่ใช่ว่าเราทำให้ตัวอักษรมีชีวิตเหรอครับอาจารย
9: ์โอ้มีชีวิตมากเลยกระโดดรถเต้นแบบว่าออกนอกเล่มไปไกลไกลแต่ก็เป็นความสุขทุกครั้งนะคะแบบสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขก็คือการที่จะได้มานั่งอ่านแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันเหมือนที่โรบินชาร์มาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าเรามาเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
3: ครับ
9: จากหนังสือที่เขากำลังพูดว่ามันมีอะไรเนาะมันมั่งคั่งแต่เงินซื้อไม่ได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเขาก็เราตบจบไปว่าเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมของเราถึงบูชาเศรษฐีพันล้านมากกว่าคนตัวเล็กๆที่ทำประโยชน์เพราะเศรษฐีพันล้านเขาก็ไม่ได้เอาตังมาแบ่งเราเนาะแต่เราไปชื่นชมเขาแต่เราลืมชื่นชมครูตำแหน่งเล็กๆที่คอยสอนบุตรหลานในชุมชนของเราหรือนักดับเพลิงหรือคนสวนที่ทำให้ถนนของเรามีดอกไม้สวยงามอะไรต่างๆเราเคยนึกขอบคุณไหมหรือเราก็คิดแค่ว่าแง่ล่ะมันก็ต้องสวยสิเพราะฉันน่ะมันไปเอาภาษีของเทศบาลของอะไรมาเธอก็ต้องทำไปสิแล้วเราเป็นคนคิดแบบไหนกันแน่หนังสือเล่มนี้นำเสนอปรัชญาและแนวทางแบบใหม่สู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งซึ่งเราไม่เคยถูกสอนฝึกฝนหรือแม้แต่ส่งเสริมให้พิจารณามาก่อนแต่มันจะนำความสุขที่ยั่งยืนอิสรภาพและความสงบภายในมาให้คุณอย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเงินเป็น

0: ที่มั่งคั่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด
1: อืม
0: ดังที่คุณจะได้เห็นจากโมเดลที่ผมกำลังเสนอให้ดูความมั่งคั่งทางการเงินเป็นเพียงความมั่งคั่งประการหนึ่งจากความมั่งคั่ง8ประการเท่านั้นตลอด
1: อื
0: ช
1: อ
0: ีว
1: ห
0: ิต
1: ื
0: ก
1: อ
0: ารทำงานเกือบ30ปีผมได้ให้คำปรึกษาเศรษฐีพันล้านมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจยักษ์ใหญ่นักกีฬามืออาชีพที่เป็นดาวเด่นดาราภาพยนตร์หรือผู้นำกระแสสังคมระดับโลกและผมบอกได้เลยว่าสำหรับหลายๆคนเงินเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขามีพวกเขาร่ำรวยเงินทองแต่ชีวิตกลับว่างเปล่า
1: อื
0: ออันนี้ก็เห็นเนาะหลายคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเนาะแบบที่ตายตอนอายุน้อยอาจจะอยากเป็นแบบพวกใช้ยาเกินขนาดเพราะอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรกับมันก็เลยเอาตัวเองไปอยู่ในแฟนตาซีบางชุดเนาะก็เราอาจารย์ก็พูดไม่ได้เพราะอาจารย์ยังไม่เคยรวยแล้วต้องแบบใช้ยาเกินขนาดให้ลืมความรวยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย
0: ย
1: า
0: ัก งไม
1: ม
0: ่
1: ี
0: เคว
1: ันน
0: ย
1: ั้นไหมครั
0: อย
1: บ
0: ากมีเหมือนกันแล้วจะได้มาเล่าให้ฟังจะยอมถ้าวันนั้นรวยพันล้านก็จะยอมมาจัดรายการวิทยุ เพื่อให้คว
1: ไ
0: า
1: ม่
0: ม
1: หนี
0: ร
1: ไป
0: ู้
1: ไหนไม่หนีไป
0: ไม่
1: ไหน
0: หนีไปไหนเพื่อจะเล่าว่าความรวยพันล้านมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่มี
1: ไม่มี
0: แต่ไม่มี
1: ถึงโปะจบไหม
0: จบข่าวโอเคคุณต้องมีความมั่งคั่ง8ประการที่จะพูดถึงได้อย่างเต็มปากว่า
1: ครับ
0: ตัวเองประสบความสำเร็จรวมถึงมีชีวิตที่ร่ำรวยและงดงามอย่างแท้จริงในหนังสือก็จะเป็นวงกลมนะเป็นแผน
1: อื
0: ภ
1: ม
0: ูมิมีวงกลมนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยที่เป็นที่เรียกว่าความมั่งคั่งเนี่ยอยู่8ตัวถ้าไล่ไปก็จะมีการเติบโตหรือgrowth สุขภาพหรือ wellness
1: อืม
0: ครอบครัวงานฝีมือหรือ craft นะคืองานประณีตศิลป์งานฝีมือ4ตัวและตัวที่5 money ตัวที่6วงสังคมแต่จะไม่ค่อยชอบคำว่าวงสังคมเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็แปลได้ดีภาษาอังกฤษก็คือ community ก็คือเราต้องมีชุมชนอะไรบางอย่างเนาะเราต้อง
1: อ
0: ส
1: า
0: ั
1: จ
0: ง
1: ารย์จ
0: ก
1: ะ
0: ั
1: ไ
0: ด
1: ม่ถึ
0: ช
1: ง
0: ุ
1: ค
0: ม
1: ำว่
0: ช
1: าช
0: น
1: ุมชนมากกว่า
0: ใช่แล้วแต่ว่าสังคมมันก็ทำให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์เนาะคำว่าสังคมมันหมายถึงว่ามันมีคนที่หลากหลายแล้วก็คนหลากหลายนั้นก็เข้ามาอยู่รวมตัวกันนะคะ
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: การผจญภัยหรือแอดเวนเจอร์มีการช่วยเหลือหรือเซอร์วิสนะจริงถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือจันจะชอบคำว่าเซอร์วิสมันมีลักษณะของการทำบำเพ็ญประโยชน์มากกว่านะแบบเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์นะคะนี่ก็คือ8ตัวที่เป็นความมั่งคั่ง
1: โอ้ก็คือถ้าในมุมที่อาจารย์เคยเล่าเนี่ยสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองโครงของมันเนี่ยเป็น
0: สา
1: ส
0: ม
1: า
0: ต
1: ม
0: ัว
1: เสาในสามกลุ่มประเด็นนะ
0: ใช่
1: ใหญ่ๆแต่ในกรณีของชาม่าก็คือพูดง่ายคือเขามองเป็น8 เสาถ้าตรงนี้เป็นบ้านเนี่ยก็อาจจะมีทั้งหมด8 เสาหลักนะเนาะ
0: ใช่ก็ถ้าเดี๋ยวเราขยายไปเราก็จะเห็นมันมากขึ้นอย่างหลายตัวมันก็ซ้ำเนาะอย่าง
1: ใช
0: เช
1: ่
0: ่
1: ใน ช่
0: ว
1: ใช
0: ่
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: อ
1: ช
0: ย่า
1: ่
0: งเช่
1: ในช่
0: ว่าสำหรับอาจารย์เสาของความสัมพันธ์น่ะหมายถึงครอบครัวด้วยหมายถึงสังคมด้วยและอาจจะ
1: ก็
0: หมายถึงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยเพราะว่าเราต้องมี relationship กับคนอื่นแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ไปแตะตัวที่เรียกว่า growth หรือการพัฒนาตัวเองหรือcraft ที่เป็นความสำคัญเขาเรียกงานฝีมือนะโอเคงั้นเรากลับไปอธิบายนะคะ8ตัวโมเดลความมั่งคั่ง8ตัว
1: ด
0: ก
1: ี
0: าร
1: ค
0: เ
1: ร
0: ต
1: ั
0: ิ
1: บ
0: บโตหรือ growth คือนิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวันมนุษย์จะมีความสุขและมั่งคั่งที่สุดอย่างแท้จริงเมื่อได้ใช้พรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณอันนี้อาจารย์เห็นด้วยนะคะว่าคนเรามันก็มีแอมบิชันที่อยากจะดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อวานดีกว่าในอดีตอะไรเงี้ยไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเราอยากเก่งขึ้นอ่ะในบางอย่าง
1: หรือถ้าบางคนก็อาจจะมองในมุมว่าคนแต่คนมีสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพเมื่อเราได้ถูกขัดเกลาหรือทําให้มันเข้าใกล้หรือได้เผยมันเราก็จะรู้สึกถึงความมีพลังมีความสามารถบางอย่างใช่ไหมแล้วทําให้ชีวิตมันกระชุ่มกระชวยหรือ

0: หรืออะไรมีหลักยึดมีแกนหรือเปล่าแบบนั้น
1: จริงๆถ้าเราอยากเก่งเนาะอยากเก่งอะไรสักอย่างแล้วเราเก่งจริงๆอ่ะมันเป็นความภูมิใจนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งว่าเราประสบความสําเร็จบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อ่ะแต่เช่นสําหรับอาจารย์จากตีเทนนิสเปาะแปะตอนนี้อาจารย์โต้ท้ายคอร์ตนี่ได้แบบได้ดีแบบอาจารย์ว่าให้สัก70%
0: มี
1: เต็ม
0: นี่
1: แบบเ
0: น
1: ลย
0: ี
1: เ
0: ่
1: นี่ยกล้าน
0: ี่
1: เหิม
0: งั้
1: เ
0: น
1: ก
0: น
1: ริ
0: ะ
1: ม
0: นี่
1: เกริ
0: แล้
1: ม
0: วนี่นะเรา
1: แต
0: ป
1: ่
0: ระเม
1: ม
0: ิ
1: ัน น
0: ตัก ว
1: ็
0: เอง
1: ใช้แต่มันก็ไม่ได้มาง่ายๆอ่ะมันก็คือเกิดจากการฝึกฝนแต่การฝึกฝนนั้นความเหน็ดเหนื่อยกลับกลายเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์ก
0: เอ
1: ารที่ได้แบบเหน
0: เพ
1: ื
0: รา
1: ่
0: ะ
1: อ
0: น
1: ย
0: ี่
1: แ
0: เ
1: บ
0: พรา
1: บ
0: ะเหนื่อยในสิ่งที่ชอบ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไ
1: ่
0: หมการสิ่งที่อาจารย
1: แล
0: ์
1: ะ
0: ชอ
1: ท
0: บ
1: ำดีขึ้นคือเหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าเพราะว่ามันตีดีขึ้น
0: เห็นความเปลี่ยนแปลง
1: ใช่นะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคนอื่นไม่ต้องชมอ่ะรู้เลยว่าเอ้ยวันนี้ตีดีอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่
1: เ
0: า
1: พราะ
0: มันมีเซนส์ของความก้าวหน้าใช่ไหมอาจารย์ในกรณ
1: ใช
0: ี
1: ่
0: นี้
1: การบรรลุเป้าหมายบางอย่างเนาะการดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะการที่ด้านหนังสือเล่มนี้ก็คือ growth คือการพัฒนาตัวเองทุกวันนะเช่นถ้าเราแบบไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเราไปเข้าคอร์สเทรนนิ่งหรือไปหมกมุ่นใน YouTube เพื่อศึกษามันอ่ะแล้วเรารู้อ่ะอาจารย์ว่ามันก็คือการพัฒนาตัวเองอ่ะ
0: โอ้
1: มันฉลาดขึ้นจากเมื่อวานอ่ะ
0: น
1: เ
0: ึ
1: ราก ก็
0: นึ
1: ร
0: ง
1: ู้สึกดีแล้วเราก็อยากเล่าให้ใครฟังนะนี่ฉันไปเรียนรู้ไอ้นู่นนี่มาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขนะอาจารย์ว่า
0: อาจารย์ว่าไอ้ข้อเนี้ยหรือความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นประมาณเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นนะเขามีปรัชญาหรือมีนี้ที่เรียกว่าไคเซ็นไหมที่บอกว่าดีขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันอะไรเงี้ยมันเรื่องเดียวกันไหม
1: อาจารย์กลับไปมองมันว่ามันเป็นอิคิไกอ่ะคือที่เขาบอกว่ามันคือการตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบอ๋อถ้าอย่างนั้นมันอาจจะเป็นชุมชนนะอิคิไกอาจจะเป็นเรื่องชุมชนที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นประโยชน์กับใครกับอะไรสักอย่างหร
0: อ
1: ือ
0: ๋
1: แ
0: อ
1: ม้กับตัวเองอ่ะ
0: หรือเป็นเซอร์วิสเนาะถ้าในความหมาย
1: ใช่ใช
0: ขอ
1: ่
0: งแปดเสาเนี่ยว่าเป็นประโยชน์ต่อคนซึ่งเดี๋ยวเราไล่ทีละเสาแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดขึ้น
1: คือมันพอเราอ่านหนังสือเยอะๆเนาะมันก็มีความกลุ่มของความซ้ำหรือการแตกแขนงเพียงแต่ว่าเราอาจจะแจกแจงมาคนละวิธีเนาะอันนี้แบบ
0: ใช
1: เป็
0: ่
1: น
0: แล้วแต่นิยามแต่นี้อาจจะเป็นเรื่องประมาณเดียวกันแต่ว
1: ใ
0: ่
1: ช
0: า
1: ่ประมาณเดียวกัน
0: พูดด้วยภาษาคนละแบบหรือมองจากคนละมุมนะบางที
1: อันที่สองก็คือสุขภาพหรือ wellness นิสัยการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอการมีพลังในระดับสูงสุดไม่ว่าจะทางจิตใจอารมณ์ร่างกายหรือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเวลเนสของเขาอ่ะพอแปลว่าสุขภาพเรามักจะไปนึกถึงใจกายยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าในศัพท์ของโรบินชามาเนี่ยมันหมายถึงจิตใจอารมณ์ร่างกายจิตวิญญาณ
0: โอ้ครบเลยนะครบเลยนะนี้
1: และการมีชีวิตที่ยืนยาวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระฉับกระเฉงแข็งแรงและความสุขล้วนสำคัญต่อการเป็นคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงเนาะก็คือสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจแต่ว่าคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยอาจารย์มองไปว่ามันคือความนิ่งแล้วล่ะมันไม่ใช่สุขกายสุขใจแบบกระโดดโลดเต้นอ่ะมันเป็นแบบ peace of mind มันมีความนิ่งอยู่ในนั้นนะเซนเซียอาจารย์อ่านนะครอบครัว family นิสัยการสร้างครอบครัวสุขสันต์เพื่อให้ชีวิตสุขีต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จทางวัตถุมากมายแค่ไหนก็ไร้ความหมายหากต้องอยู่เพียงลำพังคุณจึงควรพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่รักให้แน่นแฟ้นและอยู่ท่ามกลางมิตรแท้ที่คอยสนับสนุนความฝันของคุณเชื่อไหมมันตลกมากเลยหลายครั้งอ่ะเวลาเราอยู่กับเพื่อนอ่ะเราก็ชอบเปรียบเทียบคู่ของเรากับคู่ของคนอื่นเช่นว่าเนี่ยโอ้ยสามีของเธอดีจังเลยเขานู่นนี่นั่นนะสามีของฉันมันไม่ยอมทำนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ
0: มุ่งมองข้อดีของสามีคนอื่น
1: ใช่
0: แต่อา
1: ใ
0: จ
1: ช
0: จะ
1: ่
0: เห็น
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: ด้านที่เป็นปัญหาของสามีเรา
1: คือเราก็นึกเราที่จริงสัจธรรมก็คืออ้าวถ้าสมมติว่าดีดีจริงทำไมเราไม่เอาสามีมันว่าม
0: าแลกกั
1: ส
0: นเ
1: า
0: ลย
1: มีทำไม
0: แลกก
1: จ
0: ั
1: ะ
0: นเ
1: ไ
0: ล
1: ด้
0: ยไหมแลกกันเลยแลกกันเลยแลกกัน
1: น
0: เละ ย
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่โฮสซิสของอาจารย์น่ะที่เขามาพักที่บ้านเขาที่เขาเป็นอเมริกันแล้วมาพักที่บ้าน2 อาทิตย์เขาบอกว่าคนเรามีเลิฟแลงเกวจที่ไม่เหมือนกันสามี ของเพื่อนอาจจะแบบ
0: อื
1: คอย
0: ม
1: ขับรถไปรับไปส่งเพื่อนนะ
0: ก็คื
1: ซ
0: อ
1: ึ่ง
0: แอ
1: ส
0: ด
1: า
0: อ
1: ม
0: ฟ
1: ี
0: เซ
1: อา
0: อร
1: จ
0: ์
1: า
0: ว
1: รย์
0: ิ
1: ไม
0: ส
1: ่ท
0: อันนี้อืม
1: ำซึ่งสามีอาจารย์ไม่ทำแต่
0: ค
1: ส
0: รา ั
1: ม
0: บ
1: ีอาจารย์ก็ลุกขึ้นมารดน้ำต้นไม้ไปตลาดไปจ่ายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่ก็มีเลิฟแลงเกวจที่ไม่เหมือนกัน
0: แสดงออกผ่านคนละสิ่งกัน
1: ใช่พอคำเนี้ยที่บอกว่าภาษารักของคนที่ไม่
0: อ
1: เห
0: ื
1: มือ
0: ม
1: นกันมันเปลี่ยน mindset ของอาจารย์เลยนะ
0: อื
1: ที่ที่ที่ท
0: ยั
1: ี
0: ง
1: ่
0: ไงฮะอาจารย์มันยังไงย
1: ค
0: ัง
1: ือ
0: ไง
1: หมายถึงว่าอาจารย์จะเลิกไปเปรียบเทียบอ่ะ
0: อ
1: เพ
0: ื
1: ราะ
0: ม
1: คนคนนี้คือคนที่อาจารย์เลือกที่
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ากจะ
0: ม
1: อยู่กับเขานะ
0: อืมอืม
1: ดังนั้นเขามีภาษารักของเขาแบบนี้
0: อืม
1: ในขณะที่อีกคู่หนึ่งเขาก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเขาก็มีภา
0: อ
1: ษ
0: ื
1: ามรักแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าในบ้านเขาอ่ะมันมีแบบมันมีเรื่องซับซ้อนอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็เพียงแต่ไปโฉบแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบ
0: โฉ
1: ซึ่
0: บ
1: งม
0: โ
1: ั
0: ฉ
1: นก
0: บ
1: ็
0: แล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบ
1: ใช่
0: ผมชอบคำนี้จังเลยโฉบโฉบแล้วก็เอามาเปรีย
1: ใ
0: บ
1: ช่ไห
0: เ
1: ม
0: ท
1: เ
0: ี
1: ราย ไม่ร
0: บ
1: ู้หรอกว่าในบ
0: เอ
1: ้านเข
0: อ
1: าอ่ะมันมีเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราเห็นเขาแค่ไม่กี่วินาทีอย่างดีเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันในจำนวนปีที่มากมายเป็น10 ปีที่อยู่ด้วยกันในขณะที่สามีเราเห็นแบบเป็นปี
1: แล้วอย่างเช่นอ่ะสามีคู่ของเพื่อนเขาก็แบบจะพากันขับรถไปเที่ยวบางทีก
0: ๆ
1: ็ขับรถล่องใต้ไปแบบนานๆอะไรอย่าง
0: ไป
1: เงี้
0: ไหน
1: ย
0: ไปนู่นไปไหนไปด
1: ไ
0: ้
1: ป
0: วย
1: ไหน
0: ก
1: ไป
0: ัน
1: ู่น
0: เอ
1: เราไป
0: อ
1: ด้วยกันแค่สุโขทัยนี่ก็ทะเลาะกันเรื่อง GPS เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแบบเป็นทริปไม่สนุกเลยคือแบบมันหลงทางแล้วก็มันทำไมเธอไม่ดูให้ทีเลยคือแบบเหนื่อยเหนื่อยมันเป็นความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: วันก่อนที่ผมยังนั่งฟังอยู่บนเวทีผมก็นึกถึงเลยบางอย่างแบบทำนองนี้ขึ้นมาเหมือนกัน
1: แล้ว
0: โอ้คาแรคเตอร์บางด้านนี่เรียกว่าตรงกันข้ามดีกว่าแล้วแต่บางอันก็ดูจะเติมเต็มกันได้ดีนะเนี่ยอะไรอย่างเง
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้ย
1: ่ใช่
0: ทำ
1: ค
0: ใน
1: ือ
0: ใจลำมือลำบ
1: เ
0: าร
1: าก ก็
0: เล
1: เล
0: ย
1: ยมีความรู้สึกว่าแล้วทำให้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไปด้วยกันแล้วทุกข์อ่ะ this is
0: อ
1: not
0: ืม
1: our love language มันไม่ใ
0: เ
1: ช
0: อ
1: ่
0: อ
1: คือมัน
0: เอ
1: เรา
0: อ
1: ไปเห็นคนอื่นทำแล้วเขามีความส
0: เ
1: ุ
0: อ
1: ขอ่
0: อ
1: ะแต่มันไม่ใช่คู่ของเรา
0: ใช่ไหม
1: ดัง
0: คู่เราจะอาจจะไม่ได้ผ่านกิจกรรมทำนองนี้ก็ได้เป็นแบบอื่นแทนแล้วกัน
1: แล้วอาจารย์ก็ที่อาจารย์ไปญี่ปุ่น
0: อืม
1: 2 สัปดาห์
0: อื
1: ก็
0: ม
1: คืออาจารย์ก็ไปคนเดียวแล้วก็ไป
0: เออ
1: กับเพื่อนคนอื่น
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วเขาก็ซัพพอร์ตอาจารย์
0: เออ
1: ที่ไปเลยเธอจงไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉ
0: เ
1: ั
0: อ
1: น
0: อ
1: ชอบทำงานฉันชอบไปประชุมฉันชอบ
0: ลง
1: อุ
0: ต
1: ท
0: ัว
1: ิศ
0: ดี
1: ตั
0: แ
1: ว
0: ล้วลงตัวดีแล้ว
1: ใช่
0: ล
1: แล้
0: ง
1: วก
0: ตั
1: ็
0: วดีอยู่เออ
1: แล้วเราก็เลยไม่ทุกข์เพราะว่าจริง
0: เอ
1: ๆแล้
0: อ
1: วอ่ะคนเรามันมีเลิฟแลงเกวจ
0: อื
1: ท
0: ม
1: ี่ไม่เหมือนกันจริงๆแต่เดิมอ่ะเราไปเรามีความฝันชุดหนึ่งแต่มันแค่
0: เออ
1: ไม่จริงเท่านั้นเอ
0: เอง อ
1: นะดังนั้นท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าอยู่กับคู่เนี่ยเราลองหาเลิฟแลงเกวจของกันและกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ย
0: เห็นซัพพอร์ตอันนี้ซัพพอร์ตอาจารย์เลยนะผมคิดว่าเรื่อง love language เนี่ยหรือภาษารักเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าแต่ละคนมีวิธีแสดงเขาไม่ใช่ว่าคนที่ไม่พูดว่ารักแปลว่าเขาไม่ได้ส่งความรักออกมาใช่ไหมแล้วบางทีต่างคนต่างมีความยึดติดทั้งในแง่เขาเรียกมีแพทเทิร์นอะว่าแสดงออกเป็นบางด้านแต่ไม่ถนัดบางด้านแต่ก็มีความอยากฟังอยากได้ภาษารักที่ติดตัวมาแต่ละคนถ้าบางคู่ที่เป็นปัญหามากๆคือมันเขาเรียกไขว้แล้วไม่ตรงกันอ่ะไขว้แล้วไม่ตรงกันคืออยากได้แต่เขาไม่สนองอยากได้ไม่สนองในภาษานั้น
1: อาจารย์ว
0: แต
1: ่
0: ่
1: า
0: อย่
1: ถ
0: า
1: ้
0: ง
1: า
0: สิ่ง
1: เร
0: น
1: า
0: ี้ก็
1: ยั
0: ท
1: ง
0: ำแล
1: อ
0: ้
1: ย
0: ว
1: าก
0: ก็
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ลับ
1: อยู
0: ม
1: ่
0: อง
1: ด้
0: ไม
1: ว
0: ่
1: ยก
0: เห
1: ั
0: ็
1: น
0: นเออ
1: ถ้าเรายังอยากจะอยู่ด้วยกันหนึ่ง communication สำคัญที่เรา
0: อื
1: จะ
0: ม
1: บอกแล้วในขณะเดียวกันไม่ใช่บอกทางเดียวแล้วอีกทางหนึ่งคือเธอต้องทำตามที่ฉันบอกอันนั้นไม่แฟร์
0: อืมอันนั้นสั่งแล้วอันนั้นสั่ง
1: ถ้าเราบอกแล้วเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้
0: เออ
1: แต่เขาอยากจะทำอย่างอื่นให้
0: เออ
1: มันต้องหาจุดตรงเนี้ยให้เจออย่างเช่นอาจารย์อยากไปเที่ยวแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยาก
0: เออ
1: แต่เขายังอยากทำนู้นนี้นั้น
0: อื
1: ก็
0: ม
1: ไม่เป็นไรแล้
0: อ
1: ว
0: ื
1: ท
0: ม
1: ุกวันอักอย่างเช่นตอนเย็นเนาะตอนเย็นเขาก็จะดูโทรทัศน์แล้วเข
0: อ
1: า
0: ื
1: ก
0: ม
1: ็จะดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือบางทีเรามานั่งดูกับเขาอ่ะเอาดูถึงตรงนี้กําลังดูเพลินๆอ่ะเปลี่ยน
0: เ
1: ช
0: ข
1: ่อ
0: าง เปล
1: อ
0: ี่
1: ียก
0: น
1: แล
0: ช
1: ้ว
0: ่ออ
1: ะไ
0: ง
1: รเปลี่ยนช่องแล้วก็บอกว่าอยากจะดูอันนี้อะไรแบบงงอ่ะคือแบบว่าดิฉันก็งงเพรา
0: ว
1: ะว
0: ิ
1: ่า
0: ธ
1: เอ
0: ี
1: าก คุ
0: า
1: ณ
0: รดูคนละแบบอัน
1: ในช
0: ี้
1: ่
0: เราดูกันคนละแบบ
1: ตอนหลังอาจารย์ก็เลยปล่อยเขาดู
0: เอ
1: แล้
0: อ
1: วเขาก็พยายามจะเล่าว่านี่นะเรื่องนั้นมันอย่างเงี้ยงอะไรไม่ต้องเล่าบอกว่า ไม่ต้องเล่าไม่ได้สนใ
0: ไ
1: จ
0: ม่อยากรู้
1: ไม่ได้อยากรู้แล้วก็ไม่ได้อยากดูเรื่องนี้แต่มาอยากนั่งด้วยเฉยๆแล้วอาจารย์ก็นั่งแล้วก็ไถมือถือไปอะไรไปแต่คือเรานั่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: งดงามงดงามงดงามงดงาม
1: คือตบจบไงคือแต่ก่อนเนี่ยก็จะงุนงง
0: อันนั้นจบแล้วตบนี่ตบจบ
1: อันนั้นทั้งตบทั้งจบเลยอ่ะแต่อันนี้คือแบบว่าแค่อยากนั่งด้วยกันแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยก็คือไปหาอะไรอร่อยกินหรือว่าไปกับขับรถไปด้วยกันไปวัดไปอะไรไปเที่ยวนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วอะไรเงี้ยคืออ าจารย์ว่า love language เป็นอะไรที่สำคัญต่อครอบครัวแล้วเลิกเปรียบเทียบแล้วก็เลิก expect ว่าเขาต้องรู้สิว่าฉันคิดอะไรเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานสรุปคือเขาไม่รู้ ดังนั้นเจ้าจ
0: ม
1: ง
0: ันเหม
1: บ
0: ือน
1: อก
0: ว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ยเพราะถ้าเราเข้าใจ Love Language มันเหมือนว่าอาจารย์อาจจะเป็นถ้าเป็นเหมือนชาตินะเอาภาษาเหมือนภาษาพูดภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเนี้ยอาจารย์เป็นเยอรมันแล้วสมมุติว่าสามีอาจารย์เป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดคนละภาษาใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนรู้ภาษาคําศัพท์ระหว่างกันได้ถ้าเราใส่ใจจะเรียนรู้แต่ว่าจะไปหวังว่าให้คนญี่ปุ่นไปพูดเหมือนคนอิตาลีอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ได้
0: พังไหม
1: หรือ
0: พังไหม
1: คือจริงจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมายังไงมันก็ไม่เหมือนแล้วเราก็พัฒนา30หลังจากจบมหาวิทยาลัยตอนเราเป็นนักศึกษาเราอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่เราพัฒนากันไปคนละเส้นทางแล้วก็เติบโตกันไปคนละเส้นทางแล้วอยู่ๆอ่ะเราก็คาดหวังว่าจะต้องกลับมาที่ตรงจุดเดิมที่เคยหวานหวีดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แฟร์เพราะเราก็เองก็เราเองเราก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะเหมือนกันบางทีแบบว่าขึ้นไปแบบอยากเล่นกับเขาแล้วขึ้นไปนั่งตักเขาบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวขาหักแล้วก็บอกแหมแต่ก่อนเนี่ยน้องให้ขึ้นมานั่งตักได้นะเดี๋ยวนี้บอกขาหักเร็วมาก
0: ซึ่งเอาแต่ถ้าซึ่งสมมุติอาจารย์สมมุตินะเกิดขึ้นมาแล้วหักจริงจริงอะเกิดหักจริงๆนี่ไม่สนุกเลยนะ
1: จริงๆอันนี้
0: เรื่องใหญ่เลยนะ
1: บาป
0: เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะ
1: อ
0: าจารย์ต้องเข็นตลอดเลยนะเรื่องนี้
1: ก็เลยคิดว่านั่นแหละจริงๆแล้วนะคะfamily หรือทรัพย์สินเงินทองกันที่เขาบอกว่าควรพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนน่ะต้องแน่นแฟนในมุมที่ love language มันลงตัวพอประมาณอาจารย์เห็นนะตอนที่แบบโอ้ยจีบกันใหม่ๆเนี่ยผู้หญิงก็จะหูโอ้ยเขาเรียกหมดช่วงโปรโมชั่นเขาก็เคยบอกอาจารย์นะว่าทําไมไม่เห็นเหมือนตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่าหมดโปรโมชั่น
0: ไม่เคยเรียนงานตลาดมาเหรอ
1: หมดโปรโมชั่นแล้ว คือเอาแต่พอเราอ่ะพูดขำได้ไงแต่พอเขาพูดนะเราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแปลว่าไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วเลิกเลิกแยกย้ายแยกย้ายโอเคหวังว่าสามีจะไม่มาฟังรายการวิทยุตอนนี้นะคะต่อไปงานฝีมือคราฟต์คือนิสัยการมองงานเป็นเวทีสร้างเป้าหมายการมองงานเป็นโอกาสและภารกิจอันสูงส่งอยู่เสมอไม่เพียงปลดล็อกความอัจฉริยะของคุณแต่ยังทำให้โลกใบนี้น่าอยู่การพัฒนาตัวเองจนเชี่ยวชาญในงานเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเพราะฉะนั้นคราฟในเซนนี้ไม่ใช่ประณีตงานประณีตศิลป์แต่หมายถึงว่าคุณจะต้องทำงานแบบเนี้ยบอ่ะคือถ้ามันเป็นอาชีพมันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องประณีต
0: ทำถึงได้ไหมเรียกว่าทำถึงได้ไหมประเภทนี้
1: คือความประณีตเนี่ยนะอาจารย์ว่ามันมีความละเมียดละไมอยู่ในนั้นคือไม่พูดง่ายว่าไม่ใช่สักแต่ว่าทำให้ครบอ่ะซึ่งอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยประณีตในหลายเรื่องแต่อะไรที่อาจารย์รักเนี่ยนะโอ้อาจารย์แบบประณีตมากเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าอาจารย์ตอนที่ทำวิจัยเนี่ยโหตรวจเคาะคำขาดอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้เลยอ่ะจะไม่มีการเห็นคำขาดคำอะไรมาในงานอาจารย์หรือย่อหน้าตลกตลกอะไรเงี้ยจะไม่มี
0: เพราะนั่นคือองค์ประกอบของชิ้นงานที่ดี
1: แต่พอล้างแก้วละแตกเลย
0: ก็คนละด้านใช่ไหม
1: คนละด้านเมื่อวันก่อนก็ทำแก้ววายแตก สามีก็
0: ทำไมมันเสี
1: น
0: ย
1: ิ
0: ง
1: น
0: เ
1: ท
0: บ
1: า
0: าๆอ่ะอาจารย์นี่
1: นิ
0: จ
1: น
0: ะ
1: ท
0: มั
1: าน
0: เสียง
1: เดี๋ยว
0: เบ
1: ใครา เขารู้กันทำแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ชอบบ่นพ่ออาจารย์เป็นมนุษย์ทำของแตกแหละ
0: ๆเออ
1: แล้วเสร็จแล้ววันนั้นมันแตกมันเป็นแก้วแชมไอ้แก้ววายแล้วมันแตก
0: อ
1: จ
0: ่
1: ัน
0: า
1: ก็เล
0: อ
1: ย
0: ่
1: บอกว่า
0: า
1: อยู่ๆมันล้มอ่ะแล้วมันก็แตกเองอยู่ๆมันล้มแล้วมันก็แตก
0: เออล
1: เข
0: ง
1: า
0: แล้
1: ก็
0: ว
1: เ
0: ม
1: ล
0: ัน
1: ย
0: แต
1: บอ
0: ก
1: กว่
0: เ
1: า
0: อง
1: เออสงสัยนะมันอ่ะบอกว่าใช้ให้บริการ
0: ค
1: มา
0: ุ้ม
1: นาน
0: ค
1: แล
0: ่า
1: ้วค
0: ม
1: ื
0: า
1: อ
0: แล้วข
1: เออ
0: ต้องการเกษียณต้อง
1: เอ
0: การ
1: อ
0: เกษียณ
1: ใช้มานานแล้วแตกดีกว่ามันเลยล้มแตกคือกลายเป็นว่าเราแต่ก่อนเขาจะแบบคอยคือวางแก้วผิดที่ก็ไม่ได้แก้วสีนี้จะต้
0: ออ
1: ง
0: ๋
1: อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พออ แบบเราน
0: ี่ก็ภาษารักของสามีสิครับถ้าอย่างเงี้ย
1: เขาพัฒนาตัวเอง
0: นี
1: จาก
0: ่
1: การบ่นว่าแก
0: น
1: ้วแตกเป็นการพูดว่าน
0: ี่ม
1: ส
0: าง
1: สัยมันเบ
0: เอ
1: ื่อเออ
0: ออคลอเลยนะอันนี้ออคลอเลยนะจานแต่ว่า
1: ใช่เพราะครั้งแรกแต่ก่อนเขาก็บ
0: โอ
1: ่น
0: ้
1: จะบอกเอามันเป็นแก้วก็แตกหรือเปล่าธรรมชาติของแก้วมันก็แตกหรือเปล่าจะบ่นทําไมอะไรเงี้ยคือก็ม
0: เ
1: ั
0: ฮ
1: นเ
0: ้
1: ป
0: ย
1: ็นแก
0: ถ
1: ้
0: ้
1: ว
0: า
1: ไ
0: ง
1: ง
0: ั้นถ้างั้นไม่ควรฟังตอนนี้ควรฟังเดี๋ยวผมส่งไปบอกดีกว่าเดี๋ยวจดวันที่ก่อนเดี๋ยวผมส่งไปบอกดีกว่า
1: เขาบอกว่าก็เนี่ยมันใช้บริการให้บริการมานานแล้วแตกดีกว่าแล้วมันก็เลยล้มตัวลง
0: โอ้
1: อาจารย์ก็เลยดูดีขึ้นมาเลย
0: กุ๊กกริบกุ๊กกิ๊กเลยอันนี้
1: นะ
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นที่ย
0: ไ
1: ก
0: ด้
1: ตัวอย่างเนี่ยกำลังจะบอกว่าอาจารย์เห็นเพื่อนหลายคนที่แบบคอยหงุดหงิดกับทุกๆเรื่องอะแล้วถ้าสมมติมองให้มันไม่หงุดหงิดนะวันนั้นมูดแอนโทนก็คือไม่หงุดหงิดมีแก้ววายเป็น10-20 ใบอยู่แล้วเราจะมาโกรธที่ใบเดียวทําไมอ่ะก็แก้วมันก็ต้องแตกบ้างงั้นก็ต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าแก้วมันแตกอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมเออ
1: โอเค
0: อาจารย์แล้วผมดูไอ้ข้อนี้จริงๆอ่ะตอนที่อ่านลักษณะที่บอกอะไรนะทําเชี่ยวชาญในเรื่องที่ถนัดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีบางนะบางเล่มหรืออะไรเขาจะเสนอคอนเซ็ปต์อันหนึ่งที่มันสำคัญแล้วเรียกว่ามาสเตอรี่ป่ะมาสเตอรี่ที่แปลว่า
1: เป
0: แบ
1: ็น
0: บเหมื
1: ม
0: อน
1: า
0: แบ
1: ส
0: บ
1: เตอร์
0: เช
1: มี
0: ี่
1: ค
0: ย
1: วว าม
0: ช
1: เก่ง
0: าญ
1: กา
0: แป
1: จ
0: ลว่า
1: เ
0: ใ
1: ป
0: น
1: ็น
0: เรื
1: ผ
0: ู่
1: ้
0: องน
1: ช
0: ั้น
1: ำน
0: ๆน่
1: า
0: ะ
1: ญ
0: คล้
1: ก
0: าย
1: า
0: ๆว่
1: รา เนาะ
0: ในบางเรื่องทุกคนก็ถ้าจะมีสิ่งนี้แล้วมันคล้ายๆว่ามันก็จะให้อะไรบางอย่างกับความรู้สึกของเราด้วยนะไม่ได้เพียงแต่ว่าในทางอาชีพเลยแบบเนี้ย
1: ในที่สุดเราก็จะถูกยกย่องนะเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะมันก็ทำให้เซลฟ์เอสติมมันเบ่งบานเนาะคือไม่ใช่แค่เราคือความเชี่ยวชาญเราก็มีอยู่แล้วจริงไหมเราพัฒนาตัวเองเราก็มีอยู่แล้วมันจะถูกเห็นค่า
0: ถูกเห็นค่า
1: ซัมฮาวเนาะมัน
0: เออ
1: สมมตินะมีคนพูดว่าเนี่ยอันนี้ต้องถึงใครต้องไปถามใครดีอะไรเงี้ยชื่อเราก็จะผุดเพราะว่าเราถูก
0: เพราะเราเป็นแค่
1: เห็
0: ว่
1: น
0: า
1: ค่า
0: ตัวจริงตัว
1: ใน
0: ร
1: เร
0: ู
1: ื
0: ้
1: ่อง
0: เรื่อ
1: น
0: งเ
1: ี
0: น
1: ้
0: ี้ยนั่นแหละรู้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้ต้อง
1: ใน
0: ถ
1: เ
0: าร
1: ื
0: ม
1: ่อง
0: คน
1: น
0: น
1: ี
0: ี
1: ้
0: ้
1: ใ
0: เ
1: ช
0: รื่อ
1: ่
0: งนี้ต้องไปคุยกับคนนี้ไปเจอคนนี้
1: แล้วยิ่งเราพอเขาเชิญเราไปแล้วเราก็แบบได้แชร์ตรงเนี้ยมันก็ยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์มันคือความรวยความมั่งคั่งที่มันไม่ต้องใช้เงินซื้ออ่ะหัวใจมันฟูแล้วมันยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นอีกไม่รู้กี่ทอดมันก็คือความมั่งคั่งเนาะเงินซื้อไม่ไ
0: ใ
1: ด
0: น
1: ้
0: แง่
1: เนาน ะ
0: ี้คือเหมือนเป็นตัวจริงในบางเรื่องบางเหลี่ยมของเรื่องอันนี้ดีกว่าเออ
1: ซึ่งเป็นตัวจริงสมมุตินะสมมุติอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยแล้วกันอาจารย์ก็สอนยังไงก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่ถ้าอาจารย์ใส่ใจอาจารย์ลงดีเทลจริงๆแล้วอาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมแหละแต่ลูกศิษย์จะจําได้ลูกศิษย์จะรู้สึกว่าเกิดการเรียนรู้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพของเขาซึ่งมันไม่ได้เพิ่มเงินอาจารย์เลยนะแต่
0: แต่
1: มั
0: ว่
1: น
0: าม
1: ค
0: ัน
1: ือ
0: เพ
1: สิ่
0: ิ
1: ง
0: ่
1: ท
0: ม
1: ี่เงินซื้อไม่ได้
0: นี่ไงจ
1: กั
0: ้
1: บ
0: า
1: เด็
0: น
1: ก
0: ี่ไง
1: คนอื่นๆที่เขาได้ตรงนั้นไปเนาะ
0: เพราะถ้าคนเรามองแค่ว่าสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดตัววัดอยู่ที่เงินที่ได้กลับมาสะท้อนจากสิ่งนั้นเนี่ยชีวิตมันก็จะถูกบีบเหลือแคบมากเลยนะ
1: ใช่
0: ถ้าคิดในแง่นี้นะเออ
1: แล้วความสุข
0: แล้วก็เหมือนทำตัวเองด้วยนะทำตัวเองเนี่ยเพราะสิ่งที่เสียไปจริงมันคือสิ่งที่จะเป็นมูลค่าทางใจมูลค่าด้านอื่นอาจจะเป็นเงินที่จะได้มาในอนาคตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันอีกหลายเรื่องเลยถ้าเรามอง
1: ใช่ใช่
0: เห็น
1: มัน
0: เ
1: ก็
0: นี้
1: เล
0: ย
1: ย
0: นะ
1: เป็นหลูมเนาะมันหนึ่งเป็นแปดอันที่เขาเขียนเป็นวงกลมเขาไม่ได้แบ่งเป็นเสาเนาะเขาเขียนเป็นวงกลมก็แปลว่าจากสิ่งหนึ่งมันจะเชื่อมไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นวงกลมล้อเนาะคือวิธีเขียนของเขา
0: พออาจารย์พูดถ้าอาจารย์ไม่ชี้ประเด็นนี้ผมก็ยังมองแบบแยกส่วนอยู่เนาะ แต่ถ้ามองที่อาจารย์ว่าเนี่ยแปลว่ามันมีความสัมพันธ์กันใน8ด้านอีก
1: แล้วถ้ามัน8ด้านครบอ่ะ
0: หมุน
1: เ
0: น
1: ง
0: ะ
1: ิน
0: ว
1: อ
0: ง
1: ่ะ
0: ล้อหมุนอ่ะ
1: วง
0: มั
1: ล้
0: น
1: อ
0: เด
1: มั
0: ิน น
1: หมุนอ่ะเง
0: ติ ้
1: น
0: วๆ
1: มัน
0: เล
1: ก็
0: ย
1: มาแต่ว่าแบบมันไม่ได้มาแค่เงินมันมีตัวอื่นนะที่เป็นประโย
0: ค
1: ชน
0: ร
1: ์
0: ับ
1: ถ้าสมมติเราใช้ภาษาอังกฤษอ่ะมันมีคำว่า profit กับมีค
0: profit
1: ำว่า benefit นะมันมีคำว่าประโยชน์กับมีคำว่ากำไรเนาะแล้วจริงๆนะในธุรกิจอ่ะถ้าเราสามารถทำให้ profit แล้วก็benefit กับคนอื่นๆทั้งลูกค้าอันนี้คือลูกค้าตรงเนาะกับชุมชนกับสังคมอะไรเงี้ยวงอะไรเนี้ยมันก็จะหมุนแบบที่โรบินชามาพูดโอเคเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเราพูดถึงอันที่ห้านะก็คือ
0: ครับ
1: เงินนะคะนิสัยการใช้ความร่ำรวยเป็นเชื้อเพลิงแห่งอิสรภาพอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่าหลงใหลและมีอิสระถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะสามารถไปแบ่งอะไรกับใครได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีเงินเป็นพื้นฐานในการได้มาเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: ใช่
1: ต่อมาก็คือวงสังคมคอมมูนิตี้นิสัยการหล่อล้อมตัวตนผ่านวงสังคมวิทยาศาสตร์บอกว่าความคิดความรู้สึกพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตของคนเราได้รับอิทธิพลมหาศาลจากคนที่คบหาผู้ให้คำปรึกษาและคนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่ยอดเยี่ยม
0: โอ้
1: อันนี้เหมือนหนังสือเรื่อง The Element เนาะต้องไปหาคนที่เป็นเผ่าเดียวกันเป็นคนที่มีจริตเดียวกัน
0: ใช่
1: มีทัศนคติและพฤติกรรมในทิศทางเดียวกันแล้วก็สมมุติเราอยากเก่งก็ไปอยู่ในแวดวงที่ไปฟังซิว่าคนเก่งเขาคุยอะไรกันแล้วก็อาจจะได้นะ
0: คือพาตัวไปสู่จุดที่ควรจะอยู่แบบนั้น
1: ใช่นะ
0: ถ้าล้อมเอื้อการพัฒนา
1: คบคนพันพาไปหาผิดเนาะอาจารย์ก็จะบอกนักศึกษาเสมอว่ามงคล38ประการเอาสองข้อนะพอแล้ว1
0: คือคนพานหลบคนพานใช่ไหม
1: ให้คบบัณฑิต
0: เออ
1: ให้1คบบัณฑิต2ไม่คบคนพานเอา2ข้อนี้นะที่เหลือเจริญหมดไม่ต้อง38ด้วย
0: ข้อจริงข้อจ
1: ริง38เลยอ่ะเออวงที่7เรียกว่าการผจญภัยหรือแอดเวนเจอร์นิสัยการสร้างความสุขด้วยการสำรวจไม่ใช่ครอบครองความสุขอันล้นพ้นไม่ได้เกิดจากวัตถุแต่เกิดจากช่วงเวลาวิเศษเมื่อได้ทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งอัศจรรย์ใจและตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งจงออกไปผจญภัยแล้วชีวิตคุณจะทะยานสู่เขตแดนแห่งความสุขที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าผจญภัยหลายคนพอบอกว่าท่องเที่ยวก็ใจก็ออกไปนอกประเทศเนาะจันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีตั้งเยอะแน่ทรงวาดเนาะตอนก่อนคนจะฮิตไปตลาดน้อยเดี๋ยวนี้คนก็จะขยายออกมาที่ทรงวาดเพราะว่าชุมชนทรงวาดเขาก็กำลังเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาต่างๆเนาะ
0: ครับ
1: เชื่อไหมที่ร้านชื่ออีกามีร้านชื่ออีกานะซึ่งแบบฝรั่งรู้จักคนเป็นแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วอาจารย์ก็พาเพื่อนเยอรมันไปเค้กที่นั่นนะราคาเท่ากับที่เยอรมันแต่เยอรมันชมว่าอร่อยโคตร
0: โอ้โหนี่ไง
1: ชมไม่ขาดปากเลย
0: ความภูมิใจของชาติผมไม่ขาดปากเลยแต่ว่าอร่อยจัดจริง
1: ๆจัดจริงแบบชอบมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะไปแบบตื่นเต้นกับเค้กอะไรสักอย่างนึงลองไปแถวทรงวาดก็ได้นะคะแบบว่าเพราะว่าฝรั่งชื่นชมว่าอร่อยแล้วคนเต็มร้านเลยมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่คนไทยอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าสุดท้ายของวงกลมความมั่งคั่งคือการช่วยเหลือหรือเซอร์วิสนิสัยการทำตัวให้เป็นประโยชน์เพราะชีวิตนั้นแสนสั้นเป้าหมายสำคัญของชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงคือการทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเพราะเมื่อจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณไม่เพียงได้ค้นพบตัวเองที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมแต่ยังได้ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้โลกใบนี้รวมถึงได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ล้ำค่ากว่าเงินทองทรัพย์สินและสถานะทางสังคม
0: ว้าว
1: คือทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นเอาละครับขอบคุณอีกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในงานของผมและร่วมเดินทางมาด้วยกันเรามาเริ่มเติมเต็มเวลาของคุณด้วยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้กันเลยดีกว่า8ความมั่งคั่ง ซึ่งเราก็จะยกยอดไปในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์
0: บัน ก
1: ี้โปรยว่ามี8ตัวโอเคค่ะ
0: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับติดตามนะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปได้กับอาจารย์ดร.นันพรวงศ์เชษฐานะฮะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับส
1: ส
0: วัสด
1: ว
0: ี
1: ั
0: ค
1: ส
0: รั
1: ดี
0: บ
1: ค่ะ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection เวียนแขกไปเรื่อยนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณพัฒน์เถื่อนศิริ CEO เซลสุกินะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตอนแรกเนี่ยผมจะมีแขกอยู่4คนแต่ตอนเนี้ยมีแขกอยู่2คนเนี่ยเขางานค่อนข้างชุกเดี๋ยวผมจะไปบอกทางครีเอทีฟนะว่าผมอาจจะแขกบางคนถ้าไม่ว่างผมอาจจะหาแขกใหม่มาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็จะได้หรือบางท่านก็อาจจะไม่มีประเด็นไงใช่ไหมไม่มีประเด็นเราก็ต้องหาคนที่มีประเด็นอะไรพวกนี้นะครับแต่อย่างคุณพัฒน์เถื่อนศิรินี่ก็จริงๆก็เป็นแฟนก็สนทนาประจำกับผมอยู่แล้วทาง YouTube นะครับไม่ต้องเตรียมเรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นจัดกับคุณพัฒน์เนี่ยก็จะเหมือนจัดกับซิลนะฮะก็คือliterature review คือหมายถึงว่ามาดูซิว่าในสัปดาห์นี้มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาขยี้ทีละประเด็นโหสัปดาห์นี้ปั่นป่วนมากเลยอะนะฮะท่านฟังครับเอาระดับโลกนะ
3: ครับ
2: ทองคำเนี่ยลงจนไม่รู้จะลงยังไงแล้วอะท่านฟัง
3: ครับ
2: ขณะที่อัดรายการกันอยู่เนี่ย41นิดๆเท่านั้นเองนะ4,100 ดอลลาร์นิดๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนะฮะจากแอปพูดเซ็งเฮงเนี่ยนะฮะ4196อ่ะไม่นิดๆแต่เกือบ42อ่ะหลุด42ไปแล้วอ่ะท่านผู้ฟังหลุด42ไปแล้วนะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ย 4.4 ประมาณ 4.2 อ่ะฮะ
3: ครับ
2: ขึ้นจากเดิมเนี่ย 3.8 ขึ้นจากสมัยก่อนเนี่ยประมาณ2กว่าคือก่อนหน้าที่มันจะมีสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ย2กว่าเองนะ
3: ครับ
2: ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหเงินเฟ้อนี่บาทเลยเกือบ10อ่ะ
3: ครับ
2: แล้วก็เฟดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นดอกจนดอกไปเป็น5กว่า 5.75 แล้วค่อยลงมาลงมาลงมาเหลือผมจำไม่ได้ตัวเลขเท่าไหร่หรือว่ามัน4มั้งใช่มั้ย
3: ครับ
2: แล้วก็ตอนนั้นทรัมป์ก็ประธานาธิบดีอเมริกาก็กดดันให้ไอ้ประธานเฟดคนเก่าอ่ะออกทุกวิธีทางเลยเขาก็ไม่ออกนะฮะแล้วเขาก็เรียกว่าเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยตามบริบทของที่มันควรจะเป็นอ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยมันสูงขนาดพอเงินเฟ้อสูงขนาดเนี้ยมันเนื่องจากน้ำมันมันขึ้นนะโอกาสที่ขึ้นดอกมีพอดอกขึ้นนี่ทองคำก็ต้องลงใช่ไหมแล้วโอกาสที่เงินเฟ้อทั่วโลกก็จะขนาดไทยแล้วนี่เนี่ยบอก 2.8 นี่ก็จะไม่จริงแล้วคุณไปดูดิเวลากินอะไรอ่ะแพงมาละถ้าเราไม่นับไอ้คนละครึ่งหรือว่าไอ้ไต่ถ้วยไทยนะ
3: ครับ
2: เห็นไหมแล้วก็เนี่ยแต่ทองไม่สนใจมึงดอนบอนมันจะขึ้นบอนมันจะลงไอ้เงินเฟ้อจะขึ้นหรืออะไรคือพูดง่ายๆคืออะไรที่เขาบอกว่าที่จะทำให้ทองขึ้นเนี่ยนะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยทองก็ลงตลอดไม่ได้สนใจเลย
3: ครับ
2: ลงแบบไม่รู้จะลงไปถึงไหนด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าคุณฟังบอกว่าอ้าวธัญวัฒน์ได้บอกว่าให้เล่นทองช่วงโน้นนะที่พูดมาก็หลายเดือนแล้วนะ ความหมายของเวลาผมพูดให้ลงทุนทองผมพูดนี่คือช่วงนั้นนะแต่ในการนี้ผมไม่พูดเลยนี่แสดงว่าไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดจะมายึดไปเป็นนิรันดร์ไม่ได้นะใช่ไหม
3: ใช่ครับแต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างครับอาจารย์คือปกติสมมุติว่าเงินมันไหลออกจากบอนอาจจะไปทองไปบิตคอยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยครับ
2: ไม
3: ่แต่ถ้าเป็นครั้งเนี้ยตอนนี้คือมันออก
2: ถือแค
3: ชเลยมันออกหมดเลย
2: อาจารย์ก็วันนี้ก็ทิ้งก็ตอนที่ทิ้งทองเนี่ยก็ทิ้งหุ้นด้วย
3: ใช่
2: แล้วดอลลาร์ก็ลงด้วยนะดอลลาร์ก็ลงด้วยนะ
3: ปกติมันจะมีการ asset allocate นะก็คือย้ายทรัพย์สิน
2: ไม่เลย
3: แต่นี่ไม่เลยคือดูดออกไปหมดเลยมันไปทั้งยวงเลยคือมันมีความน่ากลัวสูงมาก
2: ใช่ๆเนี่ยผมก็ไปถาม ChatGPT เป็นกระดุมโยนมันมีคนเขียนไว้อะว่าเนี่ยทองเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยเงินเฟ้อมันออกมาแล้วนะจำไม่ได้แล้วเขียนอะไรคือก็หมายถึงว่าทิ้งหมดเลยที่คุณว่าทิ้งหมดเลยทิ้งทองทิ้งหุ้น
3: เซฟเฟ
2: อ
3: ร์ด้วยถือเงินสด
2: เออทิ้งดอลลาร์อะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้นะครับทิ้งบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับ
3: บิตคอยก็ลงใช
2: ่ก็ไปฟังอาจารย์นิเวศเหวิชิระบาลาขอเนี่ยทั้งคืนนี่แหละคุยกับน้องบิวเนี่ยจันนิเวศเนี่ยผมพอดีผมฟังต้นๆนะยังฟังไม่จบเนี่ยท่านผู้ฟังไปหาฟังได้นะฮะอาจารย์นิเวศเนี่ยก็พูดกับน้องบิวอาจารย์นิเวศเนี่ยบอกเลยนะกังวลเลยนะว่าอันเนี้ยมันคล้ายปี2000เว้ยคล้ายปี2000ตอนนั้น .com มันกำลังแตกเว้ยcom มันกำลังแตกนะฮะแล้วก็คนมันก็ขายหมดเลยอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตุนแคชไว
3: ้ครับ
2: นะตุนแคชไว้อยู่ไหนวะเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันนึงอ๋อไม่ใช่คือ
4: มันเหมือนกับ
2: คือเรียนนะฮะไม่ใช่ของขึ้นเรานะฮะทาง Money Chat Channel ใช้ชื่อตอนว่า The Scent of Collapse Is in the Air Holding or Record Breaking Catch Money นะก็เราก็ไม่เปิดเสียงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ขึ้นเราไม่ใช่ขึ้นเราเดี๋ยวหาว่าไปเอาเขามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังดูเนี่ยนะดูวอร์เรน บัฟเฟตต์ดูเบิร์กแชร์ แฮทเธอเวย
3: ์
2: มันทำอะไรถือแคชไว้มหาศาลเลย
3: รอช
2: ็อตเบิร์กแชร์ แฮทเธอเวย์เนี่ยถือแคชไว้เป็นภูเขาเลยท่านผู้ฟัง a mountain of cash คือมหาศาลมากเลยแล้วถือโคไว้อย่างเงี้ยนานอยู่หลายเดือนแล้วมีเพิ่งจะไปซื้อไอ้บริษัทสร้างบ้านอยู่แห่งหนึ่งมั้งแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วนี่อาจารย์นิเวศบอกเลยว่าเนี่ยอย่างที่พัดพูดเนี่ยทิ้งหมดเลยทิ้งทองทิ้งบิตคอยทิ้งหุ้นนะถือแคชไว้กลิ่นมันเหมือนปี2000ที่ตอนนั้น .com ระเบิดพังหมดเลยแล้วเมื่อเช้านี้พัดส่งดุลบัญชีเดินสะพัดมาให้เราด้วยใช่ไหม
3: ครับใช่ครับของประเทศไทย
2: เราขาดดูบัญชีเดือนสะพัดแล้วนะ
3: ติดลบแล้วใช่ครับในช่วงที่ผ่านมา
2: เพราะฉะนั้นไอ้ค่าเงินบาทเราเกือบ 3-3 มันนะท่านผู้ฟังตอนเนี้ยทองมันก็เลยราคายิ่งเข้าไปใหญ่เลยไงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยหน้าวิตกมากแล้วก็

0: รณีในอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็แลกหมัดกันอีกแล้วคือไอ้การเจรจาเนี่ยมันเกือบจะตกลงกันได้แล้วนะคือมันลงรายละเอียดแล้วนะเฮ้ยไอ้นี่มันจะเหลือกี่ไซส์ไอ้นิวเคลียร์เหลือกี่ไซส์ไอ้นิวเคลียร์จะไปไว้ที่ไหนแล้วก็จะไม่มีนิวเคลียร์กี่ปีอะไรทำนองนี้นะแต่พวกฮาร์ดไลเนอร์สายเหี่ยวอ่ะไม่ยอมสายเหี่ยว RGC ไม่ยอมถ้ายกแซงชั่นมันทำไงอ่ะมันหากินกับแซงชั่นน่ะเพราะว่า RGC นี่มันคุมปืนคุมเงินไงแล้วมันต่างคนต่างเหมือนมีก๊กของตัวเองไงถ้ายกเลิกค่อยๆยกเลิกแซงชั่นก็ไอ้นี่ก็หมดทางทำมาหากินได้สิก็อยู่ๆก็ไปยิงไอ้อาปาเช่ตกที่ใกล้เฮอร์มุสเขากำลังจะเซ็นกันอยู่แล้วไอ้นี่ไปยิงปุ๊บอเมริกาก็ต้องยิงตอบใช่ไหมแล้วอยู่กำลังตกลงแล้วเอาไปยิงอิสราเอลอะไรเงี้ยมันมีคนไม่อยากให้ดีลเกิดไงใช่ไหมพอดีลไม่เกิดปุ๊บเนี่ยมันก็ปั่นป่วนทั้งโลกเลยแล้วตอนนี้น้ำมันเนี่ยในคลังแต่ละประเทศเนี่ยมันกำลังจะหมด
1: ใช่
0: ความหมายคือน้ำมันไม่ใช่แค่98หรือ100ไม่เกิน110นะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น150ผมไม่ได้พูดเองนะ Economist พยากรณ์ไว้เลยอ่ะเพราะว่าไอ้ที่มันตรึงน้ำมันได้เพราะน้ำมันในคลังมันยังมีอยู่ตอนนี้มันล่อยหลอแล้วมันออกมาไม่ได้ใน 20% ของโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่น่ากลัว
1: จริงครับเราอาทิตย์นี้ถ้าเป็นในสายธุรกิจตอนนี้ถ้าเป็นบริษัททั่วไปนะครับไม่ใช่บริษัทในตลาดเนี่ยครับก็ส่งงบกันไปหมดแล้วแต่เรางบ68จะเริ่มออกกันพองบ68เริ่มออกก็จะเห็นผลประกอบการที่มีขึ้นมีลงของแต่ละบริษัทก็จะน่าสนใจมีการพูดคุยกันเยอะ
0: หลายอะไรให้ AI ดูด้วยไหม
1: ก็ให้ AI วิเคราะห์ด้วยบ้างครับใช่แต่ยังเนี่ยผมจะรู้อยู่ว่า business model ของแต่ละบริษัทมันต่างกันต่อให้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
0: มีอะไรน่าสนใจบ้าง
1: อย่างที่เราคุยบ่อยอย่างดร.พงษ์มิซูมิสีจันทร์เงี้ยอาจารย์สกินแคร์แต่เป็นออนไลน์นะก็ค่อนข้างจะเติบโตอยู่ครับตอนก็พงตอนนี้ขึ้นไป 3,000 แล้วครับปี68ครับมิซูมิก็ 2,000 กว่าอะไรเงี้ยครับสีจันก็ได้ 2,000 กว่าก็กำไรก็เพิ่มขึ้นไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่คนที่ขายออฟไลน์อย่างขายผ่านเซเว่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์เหมือนอย่างจุฬาเฮิร์บเงี้ยยังประมาณ 2,700 เท่าเดิมนะครับแต่กำไรลดลงค่อนข้างเยอะ
0: เพราะ
1: อาจจะโดน GP ที่มากขึ้นจากแล้วก็ออกสินค้าใหม่ใช่ไหมครับพอสินค้าใหม่ GP มันสูงขึ้นมากกว่าตัวเก่าอะไรเงี้ย ก็ทำให้แล้วอาจจะใช้ marketing เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอออฟไลน์มันอาจจะดูฝืดแล้วก็ดูคือการแข่งขันมันสูงด้วยครับมีคนเข้ามาแข่งขันเยอะขึ้น มันก็อาจจะทำให้ที่ขายออฟไลน์อยู่บางอาจจะลำบากกว่าเนี่ยครับ แล้วก็โซนอาหารก็ยังขายได้ดีแล้วก็เติบโตอยู่ครับในเซเว่นนะก็มีหลายๆที่เติบโตเนี่ยครับแต่โดยภาพรวมครับก็มีรายได้ที่ลดลงกันซะส่วนใหญ่แล้วกันแล้วก็มีกำไรที่ลดลงกันเยอะครับในปี68สิ้นปี68ที่ผ่านมาครับ
0: เพราะว่าปี68เนี่ยมันมีสงครามการค้า
1: เริ่มมาแล้ว
0: แต่สงครามการค้านะแต่สงครามการค้าแต่ว่าในปี68เนี่ยมันไม่เท่ากับปี69
1: ใช่อาจารย์เดี๋ยวดู
0: 69เนี่ยมันเกิดสงครามเลย
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้นทุนของยกตัวอย่างในแพคเกจจิ้งกับการทำโลจิสติกเนี่ยมันสูง
1: ครับ
0: แล้วก็คนกลัวมากแล้วตอนนี้พอคนเขาแจกไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยเงินมันก็ไหลไปร้านเล็กๆไง
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะไปคุยกันใน YouTube วันเสาร์ไอ้เรื่องสุกี้ตีน้อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ก็คือพอคนมันอันนี้มันวิ่งไปคุยไปนะ มันสัปดาห์นี้หลอกไปวิ่งไม่ได้นะคือแบบจัดโน่นจัดนี่แล้วไม่ได้ละก็คือเจตจำนงกูไม่ไป
1: งานเยอะตอนนี้ธุระเยอะ
0: นะอันเนี้ยก็คือค ือตอน

0: เนี้ยคนสมมติว่าผมเนี้ยผมก็ไปซื้อร้านที่มันใช้ไทยช่วยไทยได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมซื้อไปผมเองผมต้องจ่าย 40% ละสมมติผมซื้อ200เนี่ยผมต้องจ่ายเท่าไหร่ผมก็จ่าย80ใช่ไหมผมก็รวมๆแล้วผมก็ซื้อไป280ละแต่อาจจะซื้อนอนซื้อนี่ที่ไปได้ใช้ช่วยไทยด้วย3-400แหละเอาเงินจะไปซื้ออะไรวะหมายถึงว่าวันมึงจะใช้เงินเท่าไหร่วะต่อวันนะต
1: ่
0: อคนนะต่อวันต่อคนนะคุณจะใช้เท่าไหร่วะเราไม่นับเรื่องค่าเดินทางอะไรพวกนี้นะเอาซื้อของเนี่ยจากไทยช่วยไทยเนี่ยเราไม่นับไปขึ้น BTS อะไรพวกนี้นะ280เนี่ยโอ้โหเยอะแล้วนะคือเกือบจะเท่ากับเกือบจะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมสมมติว่าเด็กมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยคุณเหลือเงินที่ใช้เนี่ยซื้อมากินเนี่ยกินกับใช้เนี่ยเท่าไหร่วะวันหนึ่งที่คุณจะใช้ผมไม่เกิน300นะ
1: ครับ
0: ไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเดินทางค่าอพาร์ตเมนต์ค่าโทรศัพท์มือถือค่าไฟฟ้าค่าอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วคุณจะเหลือไปซื้ออะไรวะคุณจะเหลือไปกินในไอซูกี้ตีน้อยเหรอ
1: ก็ไม่
0: ไอซูกี้ตีน้อยก็ลองไงก็กลุ่มเดียวกันไงกับซูกี้ตีน้อยซูกี้ตีน้อย200ใช่ไหม
1: ตกมาตั้งแต่คิวสี่แล้วกัน
0: เออ
1: ก
0: ็คือพูดได้ง่ายซูกี้ตีน้อยเนี่ยพอมันเจอไฟแบ็กอะเอ็มไพร์สไซแบ็กอะเอ็นเคสไซแบ็กอะ
1: ไม่หยุดด้วยยังอยู่มาถึงตอนนี้เลย
0: แล้วเขาก็สนุกสนานกับไอ้ลักกี้ไงที่เขาดีเวนช์อ่ะพูดง่ายๆคือในทางการตลาดเนี่ยถ้าคุณไปแย่ผู้นำตลาดเนี่ยผู้นำตลาดดีเทเลียตนะก็คือตอบโต้นะล้างแค้นนะ
1: ครับ
0: พระ MK เนี่ยกำลังล้างแค้นอยู
1: ่ยิงยาว
0: นะแล้วเขาเอนจอยมากเลยกับลักกี้เนี่ยตุ้มโดยเขาไม่พูดเรื่องมาร์จิ้นเลยคือตอนนี้ต้องบี้เรื่องมาร์เก็ตแชร์ก่อน
1: ครับเอาคืนมาก่อน
0: ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอไอ้ตีน้อยเนี่ยพอไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยช่วยไทยนี่เสร็จเลยใช่ไหมสมาคมพัฒนาการไทยมาร้องเลยว่าเออคนใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยไปใช้ร้านเล็กๆหมดแล้วก็ร้านอย่างเงี้ยไม่มีคนมากินเลย
1: เพราะมันถ้าเกินนั้นถ้าคือถ้าจดแบตได้ก็เข้าไม่ได้นะจังมันก็เกินมาตรฐานกฎของเขา
0: เอาก็คุณจดแบตได้แล้วคุณจะต้องมาใส่ลดราคาเหรอ
1: ใช่ไม่ต้องคนละครึ่งไงไม่ต้อง
0: ใช่ไหมเอานี่ไงก็ฟังไอ้เนี่ยคุณธนาเทียนชิริยะบอกเฮ้ยคุณต้ององลี่แฟนไม่ได้หมายถึงไงนั้นนะ
1: ไม่ได้
0: หมายถึงไอ้แพลตฟอร์มที่แก้ผ้าโปนั่นนะหมายถึงว่าคุณต้องมีคุณต้องมี only fan can help you คือหมายถึงว่าถ้าบริษัทคุณหรือร้านคุณมีแต่ลูกค้าเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้เพราะลูกค้าเปลี่ยนใจง่ายจริงๆแฟนก็เปลี่ยนได้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนยากกว่าลูกค้าจริงๆมันจะมีสาวกด้วยซ้ำไปสาวกก็ไม่เปลี่ยนใจใช่ไห
1: ม
0: แสดงว่าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยคุณก็ไม่มีแฟนเด้ถ้าเกิดราคามันตกปุ๊บเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในทุกพี่ที่น้อยเนี่ยตกปุ๊บเนี่ยพอไทยช่วยไทยมาแล้วบอกตกก็แสดงว่าเขากินคุณก็ไม่ได้กินเพราะว่าเขาชอบคุณนะเด้เขากินเพราะคุณถูกไงแต่ที่อื่นถูกกว่าเขาก็ไปไงเพราะเขาลด 40% น่ะ 60% น่ะเนี่ยเขาไปลด 60% น่ะใช่ไหมไปกินร้านกันดูเหมือนกันบางร้านเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเกือบตายกันนะไอ้น้องชายไอ้ลูกเจ้าของไปเอาอะไรก็ทิ้งขยะมาใส่เป็นยาฆ่าแมลงยาปราบประตูพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต้องฟังไปซื้อนี่ให้ซื้อร้านที่น่าเชื่อถือนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปซื้อร้านไหนก็ได้นะมันใส่แล้วไม่ให้กินนี่ตายเลยนะนะนั่นนี่ก็คือไอ้ที่คุณพูดปี68งบออกตัวท็อปทั้งนั้นเลยที่มันขึ้นอ่ะดร.พงษ์มิซูมิแล้วก็สีจันเนี่ยมันเป็นท็อปออฟเดอะมายด้วยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นแบรนด์ท็อปออฟเดอะมายด้วยนะมันเป็นเบอร์หนึ่งในแคตตากรีนั้นเลยใช่ไหม

0: รัฐพงศ์มาล่ะหรือรัฐพงศ์อ่องเก่งในมันจะไปซื้อมาล่ะ
1: แล้วครับ
0: แล้วครับได้ไหมคุณหมายคุณว่าใหญ่ยืดเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีกระเป๋ามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยคือไปเรื่อยเลยไง
1: เก่งในด้วยนะอาจารย
0: ์เออก็นี่ไงทำหมดเลยไงแต่ความหมายคือว่าชื่อเขาว่ามันไปบล็อกชื่อเขาไปบล็อกเหมือนแตงโมเนี่ยคนก็นึกว่าทำแต่เสื้อยืดใช่ไหมแต่แตงโมก็ทำแต่เสื้อยืดใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เอออันเนี้ยพออันนี้มันทำเสื้อยืดปุ๊บเนี่ยมันโตไม่ได้ไงโตไม่ได้มันก็ไปทำกระเป๋าไปทำรองเท้าทำเก็บกระเป๋าตะแหลดตะเลิดเปิดเปิงเลยแต่นี้พอไปอันนั้นปุ๊บในคำถามบางคนเขาจะซื้อมาล่ะแต่คุณไม่ซื้อคุณต้องใช้ความพยายามในการตลาดมากขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: มาจิ้นมันก็ลงมาล่ะก็เหลือล้านยังไงผมไม่รู้ว่าขึ้นหรือยังโอ้กระจูนี่โอ้กระจูนี่เอียงไปเอียงมานะ
1: ใช่ครับ
0: จะไหวป่ะโอ้กระจูเนี่ย
1: ก็หนักอยู่เหมือนกันครับ
0: เออโอ้กระจูนี่จะไม่ไหวนะคือปัญหาโอ้กระจูเนี่ยคือ business model คือโอ้กระจูเนี่ยพูดตรงๆนะแม่งแพงว่ะแพงว่ะผมไม่กินเลยนะแพงเกิน
1: เขาออกเป็นในสลัดร้านสลัดบาร์อะไรนั่นเป็นบุฟเฟ
0: ่แข่งกับไอ้นั่นเหรอแข่งกับอะไรนะ
1: ไอ้ซิสเลอร์ป่ะ
0: เออซิสเลอร์ใช่ไหมถ้าถามคุณจะกินซิสเลอร์หรือกินโอ้กระจูอ่ะและสิ่งที่โอ้กระจูออกเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ติดมาด้วยคืออะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: แพงไม่ใช่คือไม่ใช่ความคลีนเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าโอ้กระจูเวลาคุณนึกถึงในท็อปในไมล์ให้นึกถึงอะไรอ่ะ
1: ปกผัดเพราะรัก
0: นึกถึงอะไรไอ้แม่เป็นคนนั้นมันชื่อบริษัท
1: ครับ
0: มือคนไปไอ้เคยในกีเดนใช่ไหมกีเดนใช่ไหม
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงโอ้กระจูนึกถึงอะไรอ่ะ
1: แพงเหมือนกันครับ
0: ก็จริงๆมันก็ต้องมันออกมาเนี่ยก็คือไอ้เด็กหนุ่มสองคนมันไปปลูกผักหลังบ้านอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ทำสลัดของสลัดขายอะไรพูดง่ายๆนึกถึงคุณนึกถึงความเฮลตี้อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือคนที่จะกินหรือพวกสลัดสลัดอะไรพวกนี้มันต้องเฮลตี้ไหมวะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วตอนหลังนี่คนรู้ว่าน้ำสลัดในตัวไม่เฮลตี้เลยป่ะแล้วถามว่าถ้าคุณกินสลัดคุณกินผักเปล่าได้ไหม
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าคุณไม่กินเลยอยู่แล้วคุณไม่กินสลัดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่กินน้ำสลัดเนี่ยแล้วก็กินผักเปล่ากินไม่ได้เฮ้ยถ้างั้นอย่างผมก็จิ้มน้ำพริกดีกว่าป่ะจริงป่ะถามว่าผมกินผักจิ้มน้ำพริกเนี่ยผมกับน้ำสลัดเนี่ยว่าไหนเนี่ยอันตรายกว่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้กระจูเนี่ยมันควรจะนึกถึงความเป็นเฮลตี้นะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าโอ้กระจูเนี่ยไปทำปีกไก่อะไรพวกเนี้ยโน่นนี่อะไรไปหมดเลยแล้วแต่ละอย่างมันมีความแพงไงแล้วผมถามเลยว่าตอนเนี้ยถ้ามันแพงอ่ะใครจะกินวะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ขนาดไอ้น้ำปั่นผลไม้ยังลดราคาได้เลยจันไอ้บูธอะบูธ
0: ของใคร
1: น้ำปั่นบูธอะครับน่าจะของต่างชาตินะ ที่เราเห็นตามห้างก็จะมีร้านชื่อบูธอะไรเงี้ย
0: ไม่เคยเห็นผลไม้
1: ก็เหมือนออกแคมเปญลดราคาแต่อย่างของยี่เต่านี่พันห้าครับจันย่อขึ้นมาเป็นพันห้าก
0: ำไรเท่าไหร่
1: เจ็ดล้าน
0: คือยืดเปล่าอ่ะมันเข้ามาอยู่ในธุรกิจตะวันตกดินใช่ป่ะถ้าคุณเทียบเหมือนนิซุมิสีจันไอ้ดร.พงศ์ไอ้นั่นมันคือเฮลท์แอนด์บิวตี
1: ้ครับ
0: ใช่ป่ะมันอยู่ในธุรกิจบิวตี้ว่างบางกันเถอะอยู่ในธุรกิจบิวตี
1: ้
0: ธุรกิจบิวตี้เนี่ยก็คือมันไม่ขายถูกไม่ต้องไม่จำเป็นต้องถูกนะแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปถามว่ายืดเปล่าผมถามเลยว่าคุณซื้อแล้วคุณจะซื้อเสื้อผ้าอีกเหรอใช่ไหมแล้วเสื้อผ้ามีความเป็นแฟชั่นแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำออกมาเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่มี entry barrier ด้วยจริงป่ะแล้วถามว่ายืดเปล่าใจ จับเจนแซดเด้อเห็นผม

0: ฟังกระทิงพูดว่าเฮ้ยยืดเปล่าจับเจนแซดก่อนคนอื่นนะจริงเหรออ
1: ืม
0: เนอะจ
1: ไม
0: ับ
1: ่
0: ของ
1: ใจ
0: คนอื
1: ค
0: ่
1: ร
0: น
1: ับ
0: นะผมก็เห็นว่าแต่ละคนมันก็หลวมๆกันทั้งนั้นนะ
1: อืม
0: ช่วงหลังเนี่ยมันมีเสื้อผ้าคนไทยเนี่ยจริงๆตั้งแต่สมัย10 กว่าปีที่แล้วแล้วเพราะว่า SME ดีแตกมันก็จะมีพวกเนี่ยพี่เบิร์ดอะไรพวกเนี้ยเบิร์ดคิวพี่อะไรก็ไม่รู้ชื่อเขาทำเสื้อยืดเนี่ยมา SME ดีแตกเนี่ย3-4 เจ้าเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กางเกงยีนอะไรคือพูดง่ายๆคือเสื้อผ้าแบรนด์ไทยเนี่ยมันนิยมตั้งแต่คนเจน Y แล้วนะ
1: ครับ
0: คือคนเจน X กับ Baby Boom เนี่ยเฮ้ยเขาไม่เคยซื้อของไทยนะกางเกงยีนเนี่ยก็ซื้อรีวายริมแดงรุ่นผมอะไรพวกนี้ใช่ไหมซื้อแบบพวกดีเซลอะไรพวกนี้แต่รุ่นพวกคุณอาจจะซื้อยักษ์ยิ้มอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมียักษ์ดิลิโก้
1: ถ้าเป็น
0: ดิลิโก้อะไรเงี้ยมันจะมีเต็มเลยผมก็ยังซื้อเลยไอ้ยีนไทยเนี่ยมีเป็น10 ยี่ห้อเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ดีเซล
0: แล้วก็เนี่ย
1: เบนซินดีเซลแล้วรู้จำไม่ได้ยี่ห้อแกงยีน
0: กะลาดกะลาดของพี่นั่นนะอีตรงเนี้ยที่ผมก็มาออกรายการกันอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยก็คือมันนิยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เสื้อยืดเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยคนไทยทำเต็มเลยก็นี่ไงที่ไปกับเราอะโอซาก้ากับเราอะใช่ไหมมีแฟนรายการท่านหนึ่งเป็นแม่ลูกนะครับก็เนี่ยไปทัวร์โอซาก้ากับเราไม่รู้ว่าไปนางโอย่าด้วยเปล่า แต่ผมบอกเลยนางโอย่าเนี่ยนะใครไม่ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยเสียดายที่สุดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะบริบทเศรษฐกิจธุรกิจไทยอ่ะปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วอีกใช่ป่ะยากมาก
1: เหนื่อยจริงครับเหน
0: ื่อยคือยากแบบยากสุดๆเลยอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ท็อป 1% อย่างที่คุณพูดมาเนี่ยไอ้ยืดเปล่าไอ้ยังอ้วกอ่ะนะ 1% น่ะมิซูมิไอ้สีจันที่บนออกมาเลยว่าโอ้โหแพคเกจจิ้งนี่กัดฟันเลยไอ้โตฟูซังนี่โอ้ร้องออกมาจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือซื้อล่วงหน้าแล้วก็มาขึ้นอีก 40% น่ะไอ้ตัวพลาสติกอ่ะใช่ป่ะพวกนี้เวลามาออกไอ้ที่เขาจัดงานหนึ่ง WTF อ่ะที่คุณธนาแกจัดอีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็เอาพวกผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาไอ้พวกนี้เป็นท็อป 1-2% นั่นเองนะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแล้วตอนนี้พอเวลาเราคือพูดง่ายเป็นโชว์เคสงานพวกนี้เป็นโชว์เคสหรือว่าลงทุนแมนอะไรเงี้ยอย่างที่ผมไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยลงทุนแมนก็เอาเพื่อนคุณชื่ออะไรนะไอชาตรามืออ
1: ่าครับ
0: CHK อะไรเงี้ยมันมีกำลังไปทำอ่ะ
1: แ
0: ห
1: ม CMK อ่ะครับCTK
0: ก็คือชาตรามือ CTK อ่ะชาตรามือเนี่ยสะกดภาษาอังกฤษแล้วก็ทำเป็นไอตัวย่อ3 ตัวแล้วก็ไปบุกต่างประเทศไอชาตรามือมันก็บูมหรือว่าไอ้สีไอ้เนี้ยไอ้มีอันหนึ่งเป็นของฝากอ่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะนะ
1: แก้วบูทิ
0: กแก้วบูทิกเนี้ยคือมันก็เป็นโชว์เคสที่โดดเด่นขึ้นมาไง
1: ครับ
0: หรือปีที่แล้วลงทุนแมนก็เอานี่แหละเอามิซูมิเอาอะไรพวกเนี้ยเอาเจนเทิลวูแมนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแบรนด์พวกนั้นเกิดมาพวกนี้เป็นแบรนด์โชว์เคสซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: แต่มาเปิดว่าถ้าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่กูว่าคนรุ่นใหม่มันจะมีแนวแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยอย่างคุณธนาพูดใน WTF เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเนี้ยมันก็เริ่มมาจากเป็นมันก็เริ่มมาจากฐานแฟนนี่แหละใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างกรณีของหมึกกลุ่มเนี่ยแซนกับชื่ออะไรนะ2 คนน่ะที่เป็นแฟนแซนกับซันใช่ไหม
1: ซันกับการครับซันกับการ
0: เนี่ยเขาก็ทำไอ้ช่องเขานี่แหละช่อง YouTube แบฮักเนี่ยเขาก็ดูทรงแล้วว่าลูกน้องมันออกไปตัดราคาลูกน้องออกไปตัดราคาม
1: ัน
0: ได
1: ้ขึ้นอยากเข้าม
0: ันก็ขึ้นราคาไม่ได้ไงลูกน้องไม่ออกไปตัดราคามันรู้กลไกนี่ใช่ไหมคุณว่าคุณ400,000เนี่ยผมยื่นคุณเลย100,000เหมือนกันเลยอย่างเงี้ย แล้วมันก็รู้วิธีการบิ้วช่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะโตมันจะโตมันจะโตมันก็ไปไม่ถึงอ่ะไอ้แซมกับการมันก็รู้แล้วว่า business model เนี้ยอยู่ไปมันตันก็เนี่ยมันก็เห็นอย่างนี้ต้องประมาณ 7-8 ปีมาแล้วตอนที่เกิดมาเรียนกับเราไอ้ตอนที่เราเปิดคอร์สใน YouTube นั้น ประกาศใน Facebook ก็ได้คนแปลกมาไงแต่ตอนนั้นขี้เกียจละนะก็มาใช่มั้ยก็แซนไอ้ซันกับการเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่าไอ้ business model เนี่ยที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วตอนหลังเนี่ยพวกนี้เลิกกันเต็มเลยนะคือคอสมันสูงกว่าเบเนฟิตอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ต้นทุน
0: แต่เนี่ยแซนก็มาเนี่ยก็มาเนี่ยซีซอสเกลก็คือเฮ้ยชานมมาว่ะมันมีอยู่อันนึงอะ ATM อะผมเอ่ยไปเคยไปออกอะไรเมื่อสัก10ปีที่แล้วอะก็จัดงานขึ้นมาเรียก ATM ไหมที่มันเป็นชานมไก่มุกชานม
1: อืมครับ
0: ไอตรงใกล้ใกล้ไอศูนย์หนังสือจุฬา ATM อะตอนนั้นก็ไปแล้วก็ไอชอนไม่ใช่ชอนชื่ออะไรวะลูกอาจารย์ไอเนี้ยไอชื่ออะไรวะที่ตัดไอช่องอะไรอะที่ลูกอาจารย์ลูกอาจารย์ของผมอะผมก็จำชื่อไม่ได้ละวงสุรวัตรอะนะแล้วก็เนี่ยเป็นพิธีกรโอ้โหแบบสนุกมากเลยนะสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นยังอยู่เลยแล้วชานมเนี่ยมาอาจารย์นมมาแล้วใส่ไปยี่ห้อได้ไหมล่ะมีชานมเป็นยี่ห้อได้ไหมโดยยี่ห้อนี้มีช่องโปรโมทเองได้ไหม
1: ครับ
0: ได้แซนไก่การไหมไอ้ซันไก่การทำได้ปั้นในชานมไข่มุกที่แบบคนเดินซื้อกินได้แบกใช่ไหมจากนั้นก็เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไปปั้นลงเซเว่นก็ประสบความไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมเข้าใจว่าน่าจะขาดคอนซัล
1: ท์ครับ
0: นั่นในงานคอนซัลท์นะครับแล้วก็เพราะเซเว่นเนี่ยมันมีแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ได้ไงมีเรื่องแบบเข้าไปแล้วแคทโฟจะแมทชิ่งกันไหมควรจะแบบแพ็กเกจจิ้งยังไงควรราคาเท่าไหร่รสชาติอะไรมันจะมีหลายๆอย่างซึ่งมันคือมันควรจะมี data back นะ
1: ครับ
0: เขาไม่มีผมคิดว่าเขาไม่มี data เขาคิดว่าใช้วิธีคิดเหมือนกับไอ้ทำไปชานมอ่ะแล้วเพียงแต่ว่าเป็น ready to drink
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยตอนหลังก็มาพลิกทำเบอร์กรุ๊ปงั้นไปทำพวกสแน็คเลยดีกว่าก็มาเกิดในเบอร์กรุ๊ปไงใช่ไหมแล้วตอนนี้เขามีช่องของเขาแทนที่จะเป็นรับจ้างเนี่ยเอาไว้ดันเอาไว้ connect กับแฟนซึ่งแต่ละคนมันต่างคนมันตามมีวิสัยโมเดลของมันไงจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแต่พวกนี้มันคือหัวมันเป็นแค่ 1% ไงไอตัวหลักๆจริงๆเนี่ยมันกำลังแย
1: ่
0: แต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนสิริ
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plus ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
0: กลับมาพบกันในช่วงที่สองยังอยู่กับคุณพัฒน์เถื่อนศิรินะผมเนี่ยก็ชอบมากเลยเวลาแบบสนิทกันแล้วคุยไปเนี่ยหยิบโน่นหยิบนี่อะไรมาเนี่ยมันคุยไปได้เรื่อยๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวใหญ่ในประเทศเนี่ยอยู่หลายประการนะ
1: ครับ
0: เอาในทางธุรกิจเอาในทางที่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะระเบิดศึกกันละกันนะก็คือฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกเนี่ยปี22เนี่ยเราจ่ายพันกว่าล้านน่ะประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้จ่ายเยอะหรอกในอาเซียนเนี่ยนะครับ ปีนี้เนี่ยเขาก็ตั้งราคาให้เรา 1,300 ล้านไปตั้งราคาจีนเนี่ยเอาจะเป็นหมื่นเลยนะ จีนจ่ายแค่ประมาณ 1,800
1: ครับ
0: เอา 1,400 ล้านหารเหมือนกันเอา 1,400 ล้านหารเราอ่ะเขาจะคิดเรา 1,300 แต่เรามี 10% ของจีนเองอ่ะไม่ถึงด้วย 5% ของจีนเองคือจีนเนี่ย 1,400 เราอ่ะประมาณเกือบ70ล้านแต่เราจ่ายเนี่ยน้อยกว่าจีนนิดเดียวเอง
1: จริงๆเราควรจะจ่ายสัก80นะถ้าเท่ากันนะ
0: เราควรจะจ่ายเท่าไหร่ไม่เกิน500
1: 80ล้านประมาณ80ล้าน
0: ไม่เป็นไ
1: ปได้หรอกมันจะตกหัวแล้วนึง
0: ไม่มันเอาจีนไม่ได้ไงเพราะว่าจีนไปบีบเขาไง
1: ใช่
0: จีนไปบีบฟีฟ่านะแล้วจีนมันใหญ่มากคือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ให้จีนกับอินเดียเนี่ยมันประมาณ1ใน5ของโลกมันหายไปไงมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไทยมันไม่มีอำนาจต่อรองขนาดนั้นไงเหมือนผมไปออกช่องวันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ไปคุยกับผู้ว่านะแบบผู้ว่าเป็นรองเทวอ่ะมีอยู่คนหนึ่งเป็นทีมของพี่เต้มาเหมือนสมัครผู้ว่าแล้วก็พูดโน้นพูดนี่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่าจะพี่เต้มาพูดเองมันโอเคเข้าใจป่ะ
1: ครับ
0: น้ำกินได้เราจะจัดเดทหาคู่ให้เราทำโน่นทำนี่ให้แบบหลุดโลกอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้อ่ะมาพูดอ่ะนึกว่าเหมือนเวลาตลกอ่ะถ้าเป็นหม่ำพูดได้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาพูดเหมือนหม่ำไม่ได้นะมันยังบอกเลยกูเชมึงเล่นบุ๊กนี้ได้กูเล่นมึงไม่ได้นะกูเชมึงเล่นได้คนเดียวนะกูเชมึงนั่งเฉยมึงก็ตลกกันนะกูเชนั่งทำหน้านิ่งๆมึงก็ตลกแล้วกูทำไม่ได้นะ
1: เออ
0: พัดที่ทำไม่ได้นะพัดที่ยิงไปสิบบุกแล้วมึงนั่งเฉยๆมึงยังตลกมากกว่าพัดยิงสิบบุกอีกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมตลกเขาก็บอกว่าเนี่ยว่าวันพุธอ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะเราจะแก้ปัญหาเราติดยังไงก็บอกหนึ่งเขาเดี๋ยวเขาจะไปดีลไอ้เนี่ยไอ้บริษัทรถที่มีสัมปทาน300-400แห่งอะไรเงี้ยดีลแล้วก็เอาไปวิ่งแถวชานเมืองนี่อย่างเนี้ยอย่างไอ้ไปวิ่งตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะแล้วคนที่หมู่บ้านเนี่ยออกมาได้ขึ้นรถเมล์แล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยมันก็ลดการใช้รถลงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแม่ถ้าเกิดหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีลูกมีอะไรพวกนี้มันก็อยู่คอนโดสิ
1: ใช
0: ่ไอ้พวกที่ย้ายจากคอนโดหรือว่าไปซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันแต่งงานแล้วมันมีลูกหรือไม่ก็พ่อแม่มีพ่อแม่อยู่แล้วพี่น้องช่วยกันซื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วมูเราจะไปส่งลูกเลยเราจะให้มันขึ้นรถเมย์ไปส่งมันแล้วเราก็ต้องไปนั่งไปทำงานอีกมันไม่เวิร์กหรืออ่ะสมมุติเมียเราให้ไปส่งลูกไงขึ้นรถเมย์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ชนชั้นอยู่หมู่บ้าน
1: อ
0: ะใช่ป่ะอันนั้นเขาก็เป็นพูดตรงๆเป็นชนชั้นรถเมย์อยู่แล้วอะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะคือคุณจะให้คนที่เขามีรถแล้วเลิกใช้รถโดยก็คุณเอารถเมย์ไปให้เขาใช้อะคุณก็จะต้องดูพฤติกรรมของคนไทยรักสบายผมบอกผมเนี่ยเวลาผมเดินไปเนี่ยนะผมเดินจากคอนโดผมไปBTSในกิโลนึง แล้วก็ไปเดินตามห้องตามห้างอีก2กิโลแล้วกลับมากินรถแล้วคิ้วของเงี้ยนะผมก็ต้องวันที่ผมไม่ถือของอะอย่างวันนั้นนะผมถือหนังสือ 5-6 เล่มแล้วก็ไปถือไอ้นี่กะสื่อถือไอ้ถั่วถือผักแล้วผมก็ไปถือไอ้วุ้นเส้นโหไม่ไหวว่ะขนาดผมไปทักเดินนะ ผมทักเดินนะบัสคือ ผมไม่มายเนี่ยผมเดินแต่ผมต้องถือของผมไม่ไหวไงผมถือของต้องเดิน2กิโลเงี้ยผมไม่ไหวไงแล้วผมจะต้องเดินผ่านซอยแล้วซอยแม่งมีรถเข้ารถออกอีกแล้วผมจะต้องหลบไอ้ร้านไอ้สตรีทฟู้ดแล้วคนเดินไปเดินมาโหเมื่อผมเหนื่อยอ่ะบางทีผมก็ต้องขับรถไง
1: ครับ
0: แล้วคุณคิดว่าคนอย่างผมนี่มีเยอะไหมที่จะเดินอย่างเงี้ยที่มีรถอ่ะแล้วผมจะเดินน้อยผมเดินน้อยไอ้คนที่บอกผู้ว่าเงี้ยคุณไม่ใช่กระเหลืองคุณขำดีว่ะแย่ มันนะแย่ มันจะได้นั่นได้อ่ะใช่ไหมเออผมก็บอกทางโปรดิวเซอร์ว่าทำไมง่ายเต้มาวะเออเต้มันต้องลงมาสิจริงก็บ้าไม่ใช่ให้ใครก็ไม่รู้มาสอนบัว เอออะไรเงี้ยคือประเทศไทยมันขำอ่ะถามกันหนังเฮ้ยเต้จะพูดอะไรก็ได้เหรอพี่เต้แล้วมีคนเลือกด้วยต้องได้สอบมาต้อง 3-4 คนนะ
1: แตกต่างไงแตกต่าง
0: เออไม่มันดูท่านผู้ฟังที่พี่ปัดพูดปกติแล้วเฮ้ยคนเราเนี่ยมันจะ different หรือมัน differentiation ไม่เหมือนกันนะdifferent เนี่ยคุณเดินไปตัดคอคนในบ้านคุณแล้วถือคอหิ้วมาเนี่ยคุณ different เลยนะคุณได้ลงข่าวเลยนะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทีวีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอ้อะไรลงคุณหมดเลยนะแต่อาจจะเบอร์หน้าคุณนะ
1: ครับ
0: different ไหมตัดคอผู้มีพระคุณในบาร์ละเดินหิ้วคอ different ไหมแล้วมีคนทำด้วยนะในอินเดียเออไม่นี่ไม่ใช่เรื่องเต้าข่าวนะมันบ้าเปล่าก็ไม่รู้นะหรือเนี่ยมันดีเกินดีเนี่ยเอาเฮ้ยเอาก้อนหินไปทุบเลยหินไปทุบรถเลยทุบเนี่ยที่หัวหินเมื่อวาน
1: ใช
0: ่เมื่อวานdifferent มั้ย
1: ใช่ครับเมายาบ้า
0: different มั้ย different นะ ไม่ใช่ different มันทำให้คนสนใจอ่ะอย่างนี้ไม่ได้แต่มันต้อง differentiation
1: ครับ
0: คือมันต้องเกิด value สิ่งที่คุณทำได้มี value มั้ยเดี๋ยวคุณมาออกอากาศอย่างเงี้ยเฮ้ยคนฟังเนี่ยเขาเสียเวลามั้ยวะคนฟังมึงเนี่ยไม่ได้เห็นหรือตอบเดี๋ยวนี้ผมใน YouTube บางคนผมเห็นหน้าผมเปลี่ยนเลยนะผมไม่ดูเลยนะเสียเวลาอูนั่งอ่านหนังสือดีกว่าใช่ไหมแล้วเนี่ยอย่างกรณีกับเรื่องบอลโลกเนี่ยไอ้พวกนั้นก็บีบกันเนี่ย10ชาติได้หมดแล้วนะ
1: ไทยในวันสุดท้าย
0: แล้วไทยเราชาติเดียวยังไม่ได้บี้อยู่ติมอร์เลสเต้ยังได้เลยนะบรูไนไม่ต้องเขาเงินเยอะไอ้กัมพูชาไอ้ลาวเนี่ยพวกประกาศไปลาวเพิ่งได้เมื่อวานนี้เอง
1: ใช่
0: มีลาวอ่ะไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยและไอ้แจ๊สนี่ก็ได้แล้วไอ้นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวประกาศนะไอ้นี่ก็ไปถาม CEO บอกยังไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ก็คือไปบี้เขาไงใช่ไหม
1: ครับ
0: จะเอาราคาเท่าเวียดนามเฮ้ยถ้าได้เนี่ยเอาแล้วทำไมมาขายรัฐบาล1,300อ่ะแล้วทำไมแจ๊สเนี่ยได้ในราคา500ล้านผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะผมยังไม่รู้สมมุติว่าได้เท่าเวียดนามจริงๆเท่าเวียดนามเนี่ยไทยเราก็ขาดทุนนะเพราะว่าไทยเราอ่ะ70ล้านเวียดนาม100นึงใช่ไหมก็คือราคาเราต้องถูกกว่าเวียดนามดิ
1: ราคาเราต่อหัวเราแพงกว่า
0: เออแล้วถามว่ามาคิดเราแพงนี่หมายถึงว่าคุณรวยเราประเทศเรารวยเหรอเราไม่ได้รวยคือคนที่ซื้อของแพงได้เช่นอเมริกาเนี่ยซื้อยาแพงยาในไทยเนี่ยแบบเดียวกันเลยถูกกว่าแต่คนอเมริกาเนี่ยซื้อแพงก็อเมริกาเขารวยไงใช่ไหมประเทศไทยรวยวะที่ผ้าขายพันสามร้อยล้านเรารวยวะเรารวยวะเราขายเราสามพันสามอะขายเวียดนาม500อะเรารวยเหรอ
1: ขายตามอินเกตนะขายตามความคลั่งไคล้ของบอล
0: เราไม่ใช่คลั่งไคล้พนันบอลไม่เกี่ยวเลยคนไทยไม่ได้คลั่งไคล้บอลคนไทยข้างใครพนันบอลคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะฮะข้างใครบอลกับข้างใครพนันบอลนี่คนละเรื่องนะ ถ้ามึงข้างไทบอลจริงๆทำไมไอ้บอลไทยเตะไม่เห็นมีคนดูเยอะมากเลยมันก็ต้องเยอะทุกนัดสิจริงเปล่าไอ้ทีมอะไรเนี่ยมันจะต้องแห่กันไปแบบปัตตานีทุกทีมสิอย่างปัตตานีเนี่ยก็ข้างคล้ายใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอย่างนี้ทุกจังหวัดล่ะจริงเปล่าเรา

0: คลั่งไคล้การพนันบอลซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องดูก็ได
1: ้
0: ดูแต่ผลใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วถามว่าทำไมต้องมาขายเราแพงอาจจะมันอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราซื้อมาเราไม่ได้ให้คนดูหมด
1: ใช่
0: เราซื้อมาเฉพาะคนที่เนี่ยก็จะต้องจ่ายผมเองเพิ่งไปยกเลิกแจ๊ดแต่กูต้องไปสมัครอีกแล้ว
1: แต่เขาแชร์ให้ฟรีทีวีนะจันเขาบอกว่าเขาแชร์ให้ฟร
0: ี
1: ทีวีเขาแชร์ให้ฟรีทีวีได
0: ้เดียว
1: นัดชิงก็แชร
0: ์นัดชิงก็ตอนนั้นแหละใครจะมาดูนัดชิงอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่แฟนแท้จริงหรอกที่ดูนัดชิงอย่างเดียวอ่ะเหมือนก็ดู UCL อ่ะไม่ดูเลยไม่ดูเลยมัดดิดแม่งเตะกับแมนซิตี้ไม่ดูเลยไอ้บาเยิร์นแม่งเตะกับไอ้ PSG มันจะไปหามันก็รอบชิงอีกกูดูรอบชิงเลยรอบชิงไม่มันด้วยซ้ำจริงป่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเพราะว่าอย่างกรณีบอลโลกเงี้ยนักเตะมันอาจจะโดนแบนนักเตะเจ็บอะไรเต็มเลยจริงป่ะนักเตะหมดแรงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปสมัครอีกแล้วไม่รู้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งไปยกเลิกอย่างผมก็บอกแล้วแจ๊ดมันต้องทำไง
1: จำเป็น
0: ถ้าไม่ทำ 1.73 ล้านมันก็ยกเลิกหมดจริงป่ะ
1: ครับ
0: อย่างผมไม่ได้ข้างใครบอลผมก็ดูไปงั้นนะบางทีสมัครเนี่ยสมัครไอ้บีอินเนี่ยนะผมแทบไม่ได้ดูเลยนะผมสมัครบีอินเนี่ยไอ้ยูฟ่าครับกับยูฟ่าจะเป็นที่ผมแทบไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดูสักอันหนึ่งมาดูรอบจริงกันเลยที่เดียวไปไงแต่ผมสั่งคล้ายๆว่าเฮ้ยก็มีไว้เหมือน Netflix อ่ะผมสมัครผมก็ได้ดูแล้วแต่ผมมีไว
1: ้
0: สมาชิกบางอันเนี่ยวายนี่สันวายแวร์ที่แฟร์ผมก็ไม่ได้ดูว่าผมมีไว้เหมือนหนังสือเนี่ยซื้อไว้ไม่ได้อ่านเท่าไหร่แล้วซื้อไว้เป็นเม็ดเยอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ไอ้เคสเนี่ยน่าสนใจมากไอ้เคสการต่อรองของไอ้แจ๊ดเนี่ยน่าสนใจมาก
1: ถ้ามีพอผลการรายละเอียดมานะตอนนี้ยังไม่เห็น
0: เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะฟังแล้วเดี๋ยวผมจะจัดรายการกับฟิวเนี่ยผมจะพูดเรื่องการต่อรองเพราะผมเนี่ยหาหนังสือการต่อรองจนมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาจะจ้างผมให้อาจารย์ไปเทรนให้ทีมซื้อที่ดินต่อรองเนาะหูกูไม่ได้มีประสบการณ
1: ์
0: อ่านหนังสือมาพูดได้ไม่ได้อ่านหนังสือพูดไม่ได้มันจะต้องมีประสบการณ์จริงๆของนักต่อรองต้องให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาสอนนั่นน่ะ
1: ม
0: ันก็บี้ใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่พูดถึงไม่ได้แต่เหลือเวลาหนึ่งนาทีก็คือคุณชัยชนกชัยชนกเป็นตัวอย่างในบัลลังก์ก็กระยี้มันมีดีเซอร์จังหวะหนึ่งอ่ะคุณคนที่ฉลาดนะคนที่เรียนเก่งเนี่ยสู้คนที่เกิดมาครอบครัวรวยแล้วมีคอนเนคชั่นไม่ได้นะความสำเร็จอ่ะ
1: ครับ
0: คุณชัยชนกได้เป็นตัวอย่างแกบอกว่าเนี่ยผมก็พูดตรงๆผมก็ไปเรียนก็ไม่จบอ่ะไปเรียนตั้งแต่ประถมแล้วก็มัธยมอ่ะแล้วก็มาจบที่บุรีรัมย์เนี่ยผมก็ไม่ได้ปิดบังนะนะแล้วยังไงก็เป็นรัฐมนตรีเรียนไอวีลีกแล้วไงอ่ะคุณแม็กหน้าคำหล่อเกี่ยวกับหนึ่งไอวีลีกไงนี่ผมเนี่ยจบที่บุรีรัมย์เนี่ยเรียนอังกฤษประถมมัธยมเนี่ยรัฐมนตรีอ่ะนี่เป็นตัวอย่างเลยอ่ะว่าคนเราอ่ะเกิดมาในครอบครัวที่รวยแล้วก็มีคอนเนคชันเนี่ยนะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เรียนเก่งการศึกษาดีแต่ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถจะดุลได้ผมพูดเยอะหน่อยนะพอดีแบบก็สนิทกันเยอะอะไรเงี้ยนะท่านผู้ฟังว่าท่านในวัดมึงชวนเขามาฟังหรือมึงมาพูดอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเจอพระก็จะเป็นสไตล์เนี่ยนะฮะเอาละวันนี้เราต้องคนลาไปก่อนนะครับเวลาครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันที่ประสบนิกรชาวไทยยังคงแสดงความคารวะอะไรหรือคารวะอะไรเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์เมื่อเวลา19:48 น.วันพฤหัส11 มิถุนายน 2561ประสูติวันที่7 ธันวาคม 2521ครับรายการโลกยามเช้ารำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอแม้ว่าจะจากไปแล้วเมื่อวันศุกร์ตอนเริ่มต้นรายการก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนฝูงที่ติดตามข่าวสารก็แจ้งมาตั้งแต่ตอนค่ำวันพฤหัสบดีแล้วคิดว่าคนไทยทั่วประเทศก็คงรับทราบคล้ายๆกับผมนะครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นทางการเราก็มิบังควรที่จะเอ่ยถึงแต่ว่าได้เสด็จจากไปเมื่อ19:48 น.ค่ำวันพฤหัสบดีวันที่11รายการโลกยามเช้ารับทราบจากเพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารในค่ำวันพฤหัสว่าวันศุกร์เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าอะไรยังไงครับแต่ว่าทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะเมื่อค่ำวันพฤหัสเพราะฉะนั้นคนทั่วไปในเมืองไทยคงจะได้รับข่าวนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็นทางการนะครับเราก็จะต้องประกาศตามที่สำนักราชวังประกาศอย่างเป็นทางการมีประกาศจากสำนักราชวัง2ฉบับครับในวันที่12มิถุนายนฉบับแรกประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนพวกเราทั่วไปก็จะเรียกสั้นๆว่าพระองค์ผ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาประการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีวงเล็บช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะวงเล็บลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับ จนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งการถ่ายทอดสดมีทุกวันนะครับพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในบริเวณพื้นที่พระบรมมหาราชวังโดยฟังยิ่งที่ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศสำนักราชวังฉบับที่2ในวันเดียวกันนะครับวันที่12มิถุนายนผมขออ่านทวนอีกครั้งท่านผู้ฟังคงจะรับทราบแล้วล่ะผมไม่ได้มีโอกาสสื่อสารในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชราราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คือเมื่อวานนี้ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลข้อ4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบทั่วไปครับพอครบ100วันแล้วก็ทุกคนก็ประสงค์นะครับก็เป็นเจ้าภาพพระราชทานให้ประชาชนถวายสักการะณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับหลังจากพิธีครบ15วันแล้วก็ให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพหลัง100วันเพราะติดตามไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงวันนี้นะครับการจากสู่สวงสวรรค์ของที่พวกเราเรียกว่าพระองค์พามาถึงวันนี้วันที่5ของการเสด็จสู่สวงสวรรค์วันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน2569ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียในเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ก็คือภาพบนจอนะครับที่ผมขออนุญาตใช้ภาพจากส่วนราชการในพระองค์ที่ทำไว้แล้วก็เติมตัวหนังสือส่วนของผมไปนิดนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ผ่านไปกี่วันวันที่พระองค์ทรงเบิกพระเนตรดูโลกมนุษย์ของเราและราชอาณาจักรไทยของพระองค์ในวันที่7คือวันประสูติ7ธันวาคม2521แล้วก็19นาฬิกา48นาทีพฤหัสบดีที่แล้ว11มิถุนายนก็เสด็จสู่สวงสวรรค์มั่นใจว่าพระองค์เสด็จสู่สวงสวรรค์แล้วก็ยังคงเฝ้ามองลงมาข้างล่างยังประสบนิกรของพระองค์ด้วยความรู้สึกเช่นว่านั้นเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยอ่านหนังสือเรื่อง Lovely Bone อาจจะไม่คล้ายกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าห่วงใยประชาชนประสบนิกรก็เหมือนกับตัวเอกในนิยายของเด็กวัยรุ่นเรื่องนั้นนะครับ Lovely Bone ก็ขึ้นสวรรค์แล้วก็ยังมองดูกลับมามองดูครอบครัวพ่อแม่ต่อไปผมเมื่อวานก็สองวันที่แล้วก็มีความรู้สึกเช่นว่านั้นว่าพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราหรอกคือที่พูดอย่างนี้นะครับคือณวันนี้ณถึงเวลานี้นะครับการเวลาผ่านไป5วันหลังจากที่พระองค์จากไปขึ้นสู่สวงสวรรค์ทุกคนจะทราบพระราชประวัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์หรือเทปสารคดีวิดีโอต่างๆที่หน่วยราชการทำและเผยแพร่เรื่อยๆมาเมื่อวานนี้ก็ยาวเลยนะครับจะดูที่ช่อง11หรือว่า NBT โทรทัศน์ประเทศไทยเป็นหลักก็ได้เพราะว่ามีทั้งวันแล้วก็จะเห็นรายละเอียดข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระราชพระกรณียกิจของพระองค์อย่างมากมายโดยสรุปซึ่งอาจจะยาวด้วยนะครับก็อุทิศวันนี้ให้กับข้อมูลความรู้ที่พวกเราชาวไทยจะได้ซึมซับเก็บไว้อ่านไว้ระลึกถึงแล้วก็ยังมีรายงานจากต่างประเทศสื่อมวลชนต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ผมรวบรวมมาวันนี้คงไม่ทันที่จะคุยส่วนของฝรั่งนะครับแต่ว่าจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าพระประวัติของพระองค์ซึ่งสรุปรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียซึ่งก็จะมีข้ออ้างเองว่าเอามาจากมูลนิธิพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากและที่อื่นๆก็ถือว่ายังเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ผมก็พึ่งพาได้

ครับวันนี้เราจะไม่ใช้ AI เพราะ AI อาจจะไม่รู้จริงผิดถูกๆอยู่ไม่สมควรที่ใครจะไปเสนอให้ใช้ AI ฟรีโดยใช้ภาษีกรของประชาชนอันนี้ยังไม่ได้นะครับ AI ยังถูกๆผิดๆอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้รัฐบาลอเมริกันก็ประกาศห้ามไม่ให้เข้าEntropy AI ของอเมริกันที่ชาติอื่นๆพอเข้าไปใช้ AI Entropy แล้วอาจจะเข้าไปแฮ็กข้อมูลเจาะข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายได้ในกระบวนการเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลกเนี้ยโดยวิกิพีเดียก็พิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้เยอะเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเท่านั้นแล้วก็จะไปอ่านในเว็บไซต์ส่วนราชการในพระองค์หรือว่ามูลนิธิพึ่งพายามยากก็ได้แต่อันนี้จะละเอียดกว่าขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าพลเอกพิเศษหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดามหาวชรราชธิดาก็คือพระราชธิดาของพระมหาวชรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองแล้วก็เป็นกรมหลวงแล้วนะครับพระนามเดิมคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521แล้วก็จากไปวันที่11มิถุนายน2569เป็นพระราชดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เริ่มจากตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ต่อมาทรงเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พระประสูติการประวัติพระประสูติการมีดังนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ําเดือนอ้ายปีมะเมียสำริดที่ศกจุลศักราช1340ตรงกับวันที่7ธันวาคม2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์ก็ขึ้นอยู่สวงสวรรค์รอคอยพระราชดลาพระองค์แรกณเวลานี้ก็จะได้พบปะแล้วล่ะนะครับแล้วก็องค์ก้มลงมาดูประเทศไทยราชอาณาจักรของพระองค์แล้วช่วยกันประคับประคองให้ประเทศนี้พัฒนาก้าวหน้าราบรื่นต่อไปพระราชทานพระนามให้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่เมื่อวันที่11มกราคม2522ว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยพระนามพัชรกิติยาภาหมายถึงผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นแสงสว่างประดุจเพชรมาจากการสนธิกันระหว่างคำสามคำได้แก่พัชรหมายถึงเพชรมาจากส่วนหนึ่งของพระปรมาภิไธยวชิราลงกรณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกิตติหมายถึงคำสรรเสริญมาจากส่วนหนึ่งของพระนามาภิไธยสิริกิตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอาภาหมายถึงความสว่างการศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนฮีธฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาเมื่อวานนี้ก็จะเห็นภาพของพระสหายโรงเรียนจิตรดาภาพเก่าๆนะครับฉายร่วมกันแล้วก็ภาพใหม่เพื่อนพระสหายสนิทคนหนึ่งก็กล่าวแสดงความไว้อาลัยนี่กลับไปคนอยู่ในคือเมื่อวานซืนพบว่าทั้งวันนะครับอยากจะซึม

โอกาสที่มันสร้างความเศร้าสลดเสียดายแต่ว่าพออ่านพระประวัติแล้วอ่านพระประวัติแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุดยอดจริงๆสำหรับพระองค์ที่แม้ว่าจะมีพระชนชีพอยู่ได้ไม่นานก็ตามก็47ปีเท่านั้นเวลาคิดถึงอายุ47เนี่ยและเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญใช้คำยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยนะครับแล้วก็ปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างแท้จริงศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริงแล้วรู้จริงทำงานจริงทำงานสารพัดอย่างนะครับกับประชาชนกับชาวต่างชาติกับสหประชาชาติกับประเทศมิตรประเทศในฐานะเอกอัครราชทูตก็เป็นนักกฎหมายเป็นอัยการนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ่านประวัติไปนะครับระดับอนุบาลราชินีมัธยมปลายฮิตฟิลอังกฤษและก็จิตรดาคือมีการศึกษาผสมผสานระหว่างการศึกษาแบบไทยของไทยแล้วก็ของชาติตะวันตกระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยนบทจากเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษา2547เป็นนักกฎหมายเต็มพระองค์แหละ Master of Law LLM มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระสหายที่คอร์เนลก็เผยแพร่ภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของแต่ละคนนะครับผมก็เห็นภาพอยู่ในสื่อของคนที่ผมเล่าถึงบ่อยๆนะครับที่เรียนปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ช่วงเวลาเดียวกันร่วมสมัยเดียวกันที่มหาลัยคอร์เนลนะครับที่พระองค์พาเรียนอยู่ที่นั่นพอดีเราไปฟังนิดหน่อยเมื่อวันก่อนนะครับว่าผมก็ไปแวะแล้วทุกคนที่อยู่ในนั้นก็กล่าวถึงพระองค์พาช่วงนั้นพระองค์ก็อยู่ที่นั่นพอดีผมก็ไม่เคยเห็นหรือเข้าเฝ้าหรือว่าได้รับพระราชทานสัมภาษณ์เพราะผมพ้นงานไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ติดตามข่าวสารแล้วก็คือถ้าไม่จบถ้าไม่ได้เรียนแล้วจบคอร์เนลและจบกฎหมายอีกต่างหากเนี่ยก็จะไม่ขนาดนี้ว่างั้นเถอะนะครับคือไม่ใช่จะยกย่องมหาลัยคอร์เนลคือว่าการเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาลัยชั้นนำ1ใน8มหาลัยกลุ่ม Ivy League ของอเมริกานะครับทางภาคอีสานของอเมริกานะครับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะพวก Harvard Yale Cornell Princeton Brown Columbia Dartmouth UPenn พวกนี้นะครับเป็นมหาลัยที่จบยากที่ Cornell ปัจจุบันก็มีนักวิชาการไทยสอนหนังสืออยู่อย่างน้อยเท่าที่ผมทราบก็2คนคนหนึ่งอาจจะเสียไปแล้วอาจารย์ทักษ์เฉลิมติรณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่นั้นเก่งเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่นับเรื่องกฎหมายเรื่องวิทยาศาสตร์คาร์ลเซเกนผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ควบคุมโครงการอวกาศหลายโครงการนะครับของอเมริกาแล้วเขียนหนังสือสารคดีเขียนเรื่องเกี่ยวกับThe Pale Blue Dot โลกมนุษย์ที่ยานวอยเจอร์หันหลังกลับมาถ่ายภาพแล้วก็มันเป็นจุดสีฟ้าจางๆทางคาร์ลเซเกนแล้วเขียนนวนิยายแล้วกลายเป็นหนังนะครับ อีกต่างหากคือมหาลัยเนี่ยโอ้โหถ้าจะนับถึงว่าสารพัดเรื่องนะครับที่มหาลัยนี้ทำเนี่ยเราก็จะพบว่า E.B. White อาจารย์ภาษาอังกฤษก็เขียนคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษที่ผมวางอยู่ข้างหน้าจอนี้เป็นประจำนะครับว่าเรื่องตัวสะกดการันนะแล้วก็เขียนนวนิยายสำหรับเด็กเรื่องที่แมงมุมนะแมงมุมเพื่อนรักนะครับชาร์ลอตเวฟนะมันก็มีอาจารย์ที่นั่นเป็นผู้เขียนมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเฉพาะเรื่องกฎหมายเนี่ยเราได้เพชรน้ำหนึ่งจากเมืองไทยพัชรกิติยาภาไปจบMaster of Law Cornell University Doctor of Science of Law JSD มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐ

0: องค์ใหญ่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันและแบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางใจพระราชาฤทัยและสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1นี่เราเดินทางมาสู่ตอนกลางของรายการนะครับเดี๋ยวผมจะกลับขออนุญาตพักรายการแป๊บนึงนะครับให้กลับมาอ่านพระประวัติต่อไปที่โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลต่างๆผสมผสานรวมกันออกมาในวิกิพีเดียท่านที่ต้องการค้นคว้าไปหาก็พยายามค้นหาเองนะครับไม่ต้องพึ่ง AI ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้มันมาจากไหนถูกผิดประการใดอันนี้ก็ถือว่ามีหลักฐานอ้างอิงนะครับขณะนี้จะขอพักนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสังเกตอ่อนพิมลทางสมท. 96.5 FM ชื่อเรียกขานว่าคลื่นแห่งความคิดหรือ Thinking Radio เวลาที่กรุงเทพและประเทศไทยตี 5:29 นาทีขอพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:32 นาทีนะครับ

0: อไปนี้ก็เป็นครึ่งหลังของการอ่านพระประวัติของพระองค์พาที่เสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วก็เราก็ยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ข่าวสารของไทยของต่างประเทศนี่เยอะไปหมดนะครับจะค่อยๆรวบรวมค่อยๆทยอยคุยกันไปในรายการนี้แต่ว่าณเวลานี้ขออนุญาตพูดถึงพระประวัติต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปคือเรื่องทรงกรมคือเป็นกรมสมเด็จล่ะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ทั้งนี้ในหนังสือรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนักพ.ศ. 2565ได้ระบุพระนามอย่างย่อไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชระราชธิดานี่คือพระนามย่อนะครับถ้าผมจะเรียกพระนามย่อก็ตามนี้แต่บางคนอาจจะเรียกพระองค์พาเฉยๆย่อเพื่อความเข้าใจแบบคนทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าผมเรียกย่อท่านผู้ฟังก็โปรดให้อภัยหรือให้เข้าใจนะครับแต่ว่าอย่างเป็นทางการนะครับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนักได้ระบุพระนามพระองค์พายอย่างย่อว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะครับตามประกาศที่ผมอ่านไปแล้วนะครับแล้วในวิกิพีเดียเนี่ยก็เอาประกาศนี้ขึ้นก็ปี้เป็นไฟล์ขึ้นอยู่ในบทอธิบายยาวนะครับราชพระประวัติยาวก็สำนักพระราชวังก็ได้ประกาศเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่ทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ก็ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคือวันที่พระองค์ประสบเหตุนี้ครับก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดปากช่องเท่าไหร่นะแล้วเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาพ ันรุ่งขึ้น15ธันวาคมหลังนั้นหลังจากนั้นคณะแพทย์สรุปผลการวินิจฉัยว่าพระอาการเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโครพลาสมาโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนี่อ้างอิงแถลงการทั้ง7ฉบับนะครับต่อมาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีเดียวกันก่อนที่สำนักพระราชวังจะออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนว่าแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชนสา47ปีเป็นพระชบุตรในพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในรอบ117ปีที่สิ้นพระชนในพระมหาเสวตฉัตรคือสิ้นพระชนขณะที่สมเด็จพระบรมชนกนาถกำลังทรงราชพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนชีพครองราชอยู่นะครับแต่พระชิดาหรือพระองค์พาเสด็จจากไปเสียก่อนนับแต่การสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานนฤมลสัพสกุลกัลยาณีกรมขุนสวรรคโลกลักษณวดีเมื่อปี2552นั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถกำลังทรงราชอยู่นี่ก็มาถึงพระองค์พาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระพี่นางมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศเมื่อวานนี้ท่านอาจจะติดตามดูข่าวสารตลอดเวลานะครับบางคนก็ร้องไห้บางคนตื่นตาใจผมเองก็ประมาณใกล้ๆแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามองพระโกศธมองแล้วที่ผมประสบกับความรู้สึกตัวเองเมื่อวานคือว่าติดตามข่าวสารพระราชพิธีต่างๆนะครับพิธีพระศพเนี่ยแล้วก็ดูพระโกศสวยแพรวระยิบระยับสุดที่จะบรรยายแต่ว่าถ้ามองนิ่งๆเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเราจะจินตนาการไปต่างๆนานาถึงพระชนชีพของพระองค์พระราชวงศ์สถาบันมากอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพระโกศทองใหญ่เนี่ยลองนั่งสมาธิดูแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวผมเองรู้สึกว่านี่เป็นเจ้าลูกเธอที่มีการศึกษาแบบเป็นสากลจากตะวันตกเริ่มต้นจากไทยเนี่ยถึงระดับที่โลกเห็นว่าเป็นทูตก็ได้ประจำออสเตรียเป็นทูตสหประชาชาติก็ได้เป็นประธานองค์ประชุมก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการปกป้องสิทธิของสตรีนักโทษหญิงนะประชุมที่กรุงเทพแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าคำประกาศหรือบทบาทหรือแนวทางที่เกิดขึ้นโดยพระองค์ท่านนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆอ่านพระประวัติที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคือพูดง่ายคือโลกของพระองค์คือโลกของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎหมายนะผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะครับพระกรณียกิจครับตั้งแต่ครั้งพระเจ้าหลานเธอเริ่มแรกเลยพระเจ้าหลานเธอตอนนั้นนะครับพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเสด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการที่สหประชาชาติจะมีภาพอยู่ในวิกิพีเดียนะครับวันที่6ตุลาคม2553ประมาณนั้นนะครับช่วงนั้นนะพระภารกิจเยอะจริงๆเกี่ยวกับสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือเกี่ยวกับโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นงานของพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศไทยและประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีนักโทษหญิงผู้ด้อยโอกาสเท่านั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระราชพระภารกิจในฐานะนักการทูตด้วยความเป็นผู้นำและเสียสละอุทิศทุ่มเทด้วยพระอัธยาศัยและพระจริยวัตรอันงามสง่าประกอบกับพระปรีชาสามารถพระปฏิภาณไหวพริบที่เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติช่วยเพิ่มพูนบทบาทและเกียรติภูมิของประเทศไทยหลวงท่านได้นำความก้าวหน้ามาสู่การทูตพหุภาคีของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมพระภารกิจที่ทรงปฏิบัติในฐานะนักการทูตมีมากมายหลายประการอาทิทรงเป็นองค์ผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60ณนครนิวยอร์กทรงรับผิดชอบงานในกรอบคณะกรรมการที่3หรือ Third Committee ได้แก่เรื่องการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสิทธิมนุษยชนผู้อพยพการย้ายถิ่นฐานและคณะกรรมการที่6หรือ Sixth Committee ได้แก่เรื่องกฎหมายทะเลกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรวมไปถึงการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผลประโยชน์และการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นในช่วงเวลาดังกล่าวพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาได้ประทานข้อคิดเห็นและข้อสังเกตให้แก่คณะทูตถาวรและคณะและกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในประเด็นที่สำคัญต่างๆยกตัวอย่างนะครับในด้านกฎหมายปีพ.ศ.2549พระองค์เป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้เป็นตำแหน่งทำงานจริงๆนะครับทำงานจริงๆด้วยฝีมือไม่ใช่เพราะว่าพิธีการมอบตำแหน่งมอบยศให้เรียนมาจริงรู้ลึกจริงเข้าใจจริงเป็นผู้นำได้แต่มารับงานเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุดเรียกว่าเป็นพนักงานอัยการแล้วกันครับ249พระสหายหรือข้าราชการที่ร่วมปฏิบัติงานทำงานด้วยในครั้งนั้นก็จะออกมาอธิบายความซาบซึ้งซึ่งผมฟังดูแล้วนี่แหละของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีบทความมีข้อคิดมีบทสัมภาษณ์จากคนที่อาจจะไม่เข้าใจเมื่อวานเนี่ยก็ดูในทีวีฝรั่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็เลยโพสต์ข้อความแล้วอยู่ไม่เข้าใจเหรออันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่propagandaนะคือไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อเป็นของจริงแล้วก็ถ้าไม่จริงมันอยู่ในตำแหน่งทำงานจริงๆไม่ได้นะครับพ.ศ. 2550เป็นอัยการประจำกองข้าราชการอัยการชั้น2สำนักงานคดียาเสพติด2551เป็นอัยการจังหวัดผู้ช่วยอุดรธานีนะครับตำแหน่งจริงๆเป็นอัยการจังหวัดผู้ช่วยข้าราชการอัยการชั้น2สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีอัยการจังหวัดผู้ช่วยพ.ศ. 2552เป็นรองอัยการจังหวัดอุดรธานีข้าราชการอัยการชั้น3สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีคือขยับตำแหน่งหน้าที่ทีละนิดนะครับพ.ศ. 2553เป็นรองอัยการจังหวัดพัทยาข้าราชการอัยการชั้น3สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาพ.ศ. 2554เป็นรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูข้าราชการอัยการชั้น3สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพู2554เป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดกลับมากรุงเทพนะครับเป็นข้าราชการชั้น4สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะ2554นะครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดข้าราชการระดับ4ชั้น4ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชน 1ตุลาคม2557เป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดข้าราชการชั้น4สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูกลับไปหนองบัวลำภูอีกครั้งหนึ่งก็3เมษายน2560อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองก็เป็นข้าราชการชั้น4ข้าราชการอัยการชั้น4ระดับชั้นเท่าเดิมนะครับชั้น4 1ตุลาคมขึ้นชั้น5 2560อัยการผู้เชี่ยวชาญ1ตุลาคม2560เป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ. 2555ย้ายไปเป็นเหมือนข้าราชการก็ข้าราชการจริงๆนะครับรับใช้ประเทศชาติในระบบราชการ2555เป็นเอกอัครราชทูตคือเป็นนักบริหารระดับสูงในระบบราชการไทยเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย1ตุลาคม2555เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียคือเป็นทูตประจำออสเตรียแหละนะครับประจำเวียนนา7มกราคม2556เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกียอีกตำแหน่งหนึ่ง6กุมภาพันธ์2556เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวีเนียอีกตำแหน่งหนึ่งด้านการศึกษาอันนี้เป็นเรื่องงานนะครับไม่ใช่เรื่องการศึกษาการศึกษาแต่ว่าเป็นงานที่สำคัญสำคัญทางด้านการศึกษาทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็พวกเราก็ได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับเมื่อวานยังคุยกับเพื่อนในรายการยุ่ยอีกรายการหนึ่งว่าเป็นการใช้ภาษาไทยแบบเล่นคำนะครับเราพึ่งพาเพื่อนเป็นเพื่อนพึ่งพาปกติก็จะเป็นพอพานอันนี้จะเป็นพอสัมภาวคือพระองค์พานั่นเองไปยานน้อยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับก็ไปดูในเว็บไซต์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยก็จะเห็นภาพที่เห็นบนจอนี้นะครับแล้วก็มีพระดำรัสของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีผู้เป็นพระราชมารดานะครับอ้างคำอ้างสักหนึ่งย่อหน้าว่าอันนี้ของพระองค์ทรงนะครับครั้งแรกที่เราไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประชาชนมากมายแช่น้ำยืนรอเฝ้าเราได้รับเงิน20บาทที่เปียกโชกจากชาวบ้านเขาบอกว่าขอถวายสำหรับช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เก็บไว้ช่วยเหลือตัวเองเขาก็ยืนยันคำเดิมนี่จึงเป็น20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำบุญนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับท่านผู้ฟังเข้าไปดูในเว็บไซต์มูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจะมีข้อมูลกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่มากมายนี่ผมก็อ่านจากวิกิพีเดียก็จริงวิกิพีเดียก็ไปเอามาจากมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเว็บไซต์นะครับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากบทความหลักอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธินะครับเริ่มต้นจากการดำเนินโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นโครงการก่อนค่อยมาเป็นมูลนิธิซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมร้ายแรงในกรุงเทพ2538ยังจำได้นะมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งพาขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัชรมหาวชิราราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรก29ตุลาคม2538นะครับออกครับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ไปเยี่ยมประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34มะกอกน้อยแล้วก็ไป ซอยจรัญสนิทวงจรัญ82 84 86อยู่ในเขตบางพลัดนะครับการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงจากนั้นมาโครงการก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้นะครับแรกเริ่มเป็นเพียงโครงการนั้นใครที่บริจาคเข้ามูลนิธิก็หักลดหย่อนภาษีได้นะครับตั้งแต่มูลนิธินี้นะครับก็ตั้งแต่21พฤษภาคม2544เป็นต้นมาแล้วก็ได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานอกจากนี้ในวันที่14มีนาคม2554สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบุญสุทธนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ 3,000 ถุงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุเราพูดถึงขอแทรกนิดนึงนะครับว่าการอ่านแป๊บหนึ่งคือว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีเนี่ยก็พระองค์พาเนี่ยก็มักบางครั้งนะครับอาจจะไม่บ่อยอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวเฉพาะท้องถิ่นชาวปากช่องจะรู้ว่าเด็ดแม่ของพระองค์โสมเนี่ยก็มีพระตำหนักเล็กๆนะครับ อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรของผมเนี่ยที่ผมอยู่เรียกว่าภูพิมานรีสอร์ทเนี่ยครับทุกวันนี้ถ้าใครจะมาภูพิมานรีสอร์ทแล้วก็ถามหาก็ได้นะครับตำหนักของแม่พระองค์สมชาวบ้านก็จะเรียกอย่างนั้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับจะเข้ามาลึกๆ ก็มาเจอบ้านผมแล้วนะครับแต่ห่างกันประมาณสัก2กิโลนะครับ2กิโลเมตรนะครับเดินได้ขี่จักรยานได้ตำหนักพระองค์สมเนี่ยจะชื่อว่าควีนบีเลขที่99อะไรประมาณนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นรั้วศิลาแรงข้างในก็เป็นบ้านขนาดอาจจะเป็นบ้านไม่ได้มหึมาขนาดใหญ่เท่ากับเศรษฐีคนอื่นในหมู่บ้านนี้นะครับมันจะมีเศรษฐี 2-3 คนบ้านใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยมาเพราะเขารวยนะครับแต่ว่าบ้านที่ชาวบ้านเรียกนะครับแม่พระองค์สมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านผมนี่แหละที่นั่งทำโลกยามเช้าตอนเนี้ยครับแต่ว่าจะหมู่นี้จะไม่ค่อยมีมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่พระมารดาของพระองค์พาหน้าของพระองค์โสมนะครับแล้วก็พระองค์พาก็เป็นหลานใช่ไหมมาก็จะมีบางครั้งก็แม่พระองค์โสมมาพระองค์โสมมาแล้วก็พระองค์พาก็มานะครับพอเสด็จมาเนี่ยผมจะรู้เพราะว่าตำรวจปากช่องก็จะถวายอารักขาอำนวยความสะดวกวางกรวยสีแดงแล้วก็ตำรวจก็จะยืนเป็นระยะบนถนนที่โล่งๆนะครับไม่ได้มีการจราจรแหละเพื่อถวายความปลอดภัยอารักขาเพราะว่าบางทีมาแล้วชาวบ้านไม่รู้นะครับเดี๋ยวขี่อย่างผมไม่เคยขี่จักรยานไปด้านหน้าตำหนักแม่พระองค์สมบ่อยๆเมื่อก่อนที่แข็งแรงนะครับแล้วมีวันหนึ่งตำรวจก็บอกให้ลุงหยุดก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เลยรู้เลยว่าวันนั้นเสด็จแล้วบางทีเสด็จเราก็จะจ็อกกิ้งนะครับวิ่งมานะครับพระองค์สมกับพระองค์พาเนี่ยจะวิ่งมา2กิโลมาถึงปากซอยบ้านผมเลยนะครับเพราะผมจะรู้ว่าตำรวจมาวางกลวยนะครับผมก็ออกไปยืนดูตำรวจวางกลวยว่าจะเสร็จมาตรงไหนยืนแต่บังเอิญผมก็ไม่เจอนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยอย่างใกล้ที่สุดก็คือชะเง้อดูว่าเมื่อไหร่จะทรงวิ่งออกกำลังกายหรือจ็อกกิ้งผ่านมานะเมื่อไม่มาไปทิศทางอื่นผมก็ใช้จินตนาการเอานะครับเหมือนกับไปที่คอร์เนลนะครับนักศึกษาคอร์เนลคนไทยก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้องค์พาก็เรียนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นนะครับแต่โอเคครับผมก็ซึมซับข้อมูลข่าวสารก็เล่าให้ฟังไว้นะครับนี่ก็คือโครงการซึ่งกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกนั้นจะมีโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับซึ่งก่อตั้งวันที่14กันยายน2544ตอนนี้ยังเป็นนักศึกษากฎหมายแล้วก็ตอนนั้นก็เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงณทันตสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรสนพระทัยในสภาพชีวิตและความชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงคุณจะบอกว่าผู้ต้องขังหรือไม่ผู้ต้องขังก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพึงได้รับการปฏิบัติอย่างความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำความเข้าใจถึงปัญหาชีวิตของผู้ต้องขังเหล่านั้น แล้วก็ช่วยเหลือเจือจานให้ความรู้ให้การศึกษาให้คำแนะนำฝึกฝนอบรมจนกระทั่งออกมาเป็นพลเมืองดีนี่คืองานที่พระองค์ทำพูดง่ายคืองานเข้าคุกเลยนะครับโครงการนี้ขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กที่ติดท้องแม่ก่อนเข้าคุกรวมก่อนเข้าจำคุกรวมทั้งผู้ต้องขังหญิงสูงอายุและเพื่อการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงก็กระจายไปทั่วโลกแนวคิดนี้นะครับทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงภายใต้ชื่อ Enhancing Life for Female Inmate ELFI หลักการที่พระองค์พาทรงกันกรองและออกมาเป็นหลักการนี้ครับก็กลายเป็นหลักการสากลของชาวโลกสหประชาชาติรับรองและเอาไปใช้ต่ออันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเราจะมีเรื่องคุยกันอีกไปพักใหญ่นะครับวันพรุ่งนี้ต่อคือว่าผมได้รวบรวมปฏิกิริยาจากหนังสือพิมพ์สื่อหรืออะไรต่างๆโซเชียลมีเล็กๆน้อยๆนะครับเฉพาะสื่อที่เป็นแกนหลักที่สำคัญเอามาเล่าสู่กันฟังพรุ่งนี้อาจจะเป็นโลกของพระองค์พายามเช้าเลยนะครับวันนี้ขอพระองค์จงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความสงบงดงามและข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่ก่อนเอาผู้ฟังโลกยามเช้าทั้งหลายก็จะไม่มีวันลืมพระกรุณาธิคุณของพระองค์แล้วก็จะรับใช้ทำงานทั้งที่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ต่อไปเพื่อประเทศชาติของพระองค์นะครับวันนี้ขอสวัสดีโลกยามเช้าพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติด้วยกันวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านผมธนัทศิรังกูลและคุณสังกมาสารวัตรรายงานตัวครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับติดมาวันนี้ก็มีการยืนยันนะครับเรื่องของดีลระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ตีร้องของป่ามาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังต้องวางหูไว้หูแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับปากีสถานคนกลางนายกรัฐมนตรีก็บอกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้นำในยุโรปของอิหร่านนี่ก็ยืนยันเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้นะว่าจะไปได้รอดจริงหรือไม่นะจะลงนามกันเมื่อไหร่แล้วก็จะมีผลอย่างไรนะในช่วง Big Story นอกจากนั้นเรายังอัปเดตนะครับเรื่องของการรับเหล็กไร้คุณภาพจากจีนเราเคยมีประสบการณ์เลวร้ายแล้วนะครับเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็มีการพบเบาะแสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับต่างชาติเพื่อนบ้านของเราด้วยแล้วก็จีนนะครับจับกุมนักวิชาการชาวพม่าสัญชาติอเมริกันเป็นนักวิชาการจากเบอร์เกอร์เลยนะครับเป็นเพราะอะไรเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วก็กระแส Buy Now Pay Later โอ้โหมัน Buy Now Pay Later หลายอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าทุกวงการแล้วก็สินค้าราคาค่างวดมากน้อยขนาดไหนนี่ก็มีบริการกันแล้วแล้ววันนี้นะครับตอนนี้ 7:00 น.วันนี้ก็จะมีศึก UFC หรือว่าการแข่งขันศิลปะผสมนะครับ UFC รายการใหญ่ของโลกเนี่ยจัดบนทำเนียบขาวจัดบนสนามหญ้าในทำเนียบขาวเลยนะครับ7 นาฬิกาวันนี้เราไปดูความคืบหน้าล่าสุดกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับอิหร่านไม่รู้จะเชียร์ใครนะซึ่งเกาหลียอดคนดูพุ่งเพราะลิซ่านะฮะวันนี้ก็เป็นเป็ดจากฟุตบอลโลกเราด้วยทั้งหมดก็อยู่ใน1ชั่วโมงนะครับติดต่อสื่อสารพูดคุยติชมได้นะครับทางต้องทางไปเริ่มกันเลยครับในช่วงเวิร์คเด็กครับ
6: World Update
5: ค่ะก็เพิ่งติดตามข่าวที่น่าเป็นกังวลของประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือฟิลิปปินส์เนาะคุณธนัทที่เพิ่งจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแบบเกือบ8ลิตรนะคะแล้วก็ทำให้มีภาพตึกถล่มตามมาซึ่งบรรยากาศเนี่ยคนไทยก็จะคุ้นเคยกันดีแล้วก็จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนตอนตึกสตง.ถล่มเลยค่ะคุณธนัทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางประเทศไทยเองเราก็ไม่ประมาทนะคะเนื่องจากว่าช่วงวันที่เมื่อวานนะคะเราก็ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยได้เตือนเหมือนกันนะคะบอกว่ามันมีแผ่นดินไหวนะคะที่ เกิดใกล้ๆกับประเทศไทย2จุดนะคะแล้วก็น่ากังวลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพิกัดเนี่ยมันอยู่ที่พม่ากับเวียดนามคือระยะห่างเนี่ยมันใกล้กับแม่ฮ่องสอนแล้วก็อุบลราชธานีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อ14มิถุนายนเนี่ยเกิดมาช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าลักษณะแผ่นดินไหวที่พม่าเนี่ยมันลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรมันจะกระทบกระเทือนหรือว่าส่งผลต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนต้องเฝ้าระวังแต่สิ่งหนึ่งที่มีการเตือนมาในระดับอาเซียนเลยค่ะคุณธนัทก็คือเรื่องของอาคารถล่มอันเนื่องมาจากเหล็กไร้คุณภาพจากประเทศจีนอันนี้คนไทยก็คงจะต้องติดตามเพราะว่าหลังๆเรื่องตึกถล่มมันก็เริ่มเงียบๆไปแต่ว่าสิ่งนี้มันทำให้เกิดการสงสัยว่าเหล็กที่ทำให้ตึกถล่มที่ไปสร้างตึกเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะคือก่อนหน้านี้สภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียน AISC เนี่ยเขาเตือนให้ทุกประเทศสั่งห้ามนำเข้าอุปกรณ์เตาหลอมในแบบเทคโนโลยี IF นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
7: This standardactually removes all the non-seismic steel rebar from the Philippine national standard because they are simply not safe enough for the Philippines.
8: They're obsolete.
7: That's right.
8: Yeah.
7: So right now, the industry is also calling for the DTI, the Department of Trade and Industry, to expeditiously implement the standard so that all buildings built in the Philippines will be much safer going forward.
5: Yeah.Okay. อันนี้เป็นเสียงที่รายการช่องข่าวช่องเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นะคะก็มีการสัมภาษณ์เนื่องจากว่าเขามาพบค่ะคุณธนาคุณผู้ฟังว่าเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน91%ของฟิลิปปินส์ที่พบเนี่ยมาจากเตาที่เรียกว่า IF นะคะซึ่งอันนี้คนไทยน่าจะคุ้นเพราะเราเคยถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมยังใช้อุตสาหกรรมนี้ถ้าเมื่อสักครู่ได้ติดตามในเสียงที่เขารายงานเนี่ยคือมันเป็นอุตสาหกรรมที่แม้กระทั่งจีนยังไม่เอาอ่ะคุณธนัทเพราะว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันสะท้อนอะไรเขาบอกมันสะท้อนปัญหาระดับอาเซียนเลยคือที่ IF เนี่ยจีนเขาแบนตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จากนั้นเนี่ยทุนจีนเขาก็มาลงทุนที่ไหนเขามาลงทุนที่ฟิลิปปินส์ค่ะมาลงทุนที่อินโดนีเซียและแน่นอนมาลงทุนที่ประเทศไทยด้วยซึ่งทาง AISC หรือสภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนเนี่ยก็ขอให้ทุกประเทศสมาชิกเนี่ยถึงขั้นสั่งห้ามนำเข้าอุปกรณ์เลยแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกให้ดูฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะซึ่งถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยสมาคมวิศวกรโครงสร้างของไทยก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันที่จะให้ใช้เหล็กจากเตา IF ในการก่อสร้างอาคารสูงนะคะแต่ฟิลิปปินส์กับไทยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกท่าทีของภาครัฐเนี่ยยังดูจะเบาๆไปคือไม่ได้แบบว่ากระตือรือร้นทีนี้ถามว่า IF คืออะไร IF เนี่ยมันเป็นเตาหลอมที่เรียกว่าไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำคือใช้สำหรับผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างตั้งแต่ปีสักประมาณปี2560นะคะแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าคุณภาพและก็ความปลอดภัยคงจำกันได้แผ่นดินไหวที่จีนเนี่ยโอ้โหตึกถล่มเป็นที่เขาเรียกกันที่เขาเรียกกันตึกเค้กอ่ะคุณธนัทนะคะเขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลจีนก็โดนประชาชนแบบกลว่าเขาก็เลยแบนไอ้เจ้าผลิตเหล็กเส้นจากตาไวเอฟเนี่ยแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เลยทำให้เกิดการย้ายเครื่องจักรเข้ามาลงทุนในอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะคือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผู้เสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์เนี่ย47 คนแล้วก็ยังมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเป็น 4-5 หมื่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ทางเมืองชายฝั่งแล้วก็จังหวัดรอบนอกนะคะที่ดาวเวานะคะแล้วก็โคตาบาโตนะคะอันนี้ก็ทำให้คนที่อยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงเองบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดแผ่นดินไหวหนักขนาดนี้ตึกสูงในกรุงมะนิลามีจำนวนมากเลยมันจะรับได้เหรอเพราะว่าเตาเผาผลิตเหล็กราคาถูกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์และเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมีการแก้ไขกฎด้านวิศวกรรมของฟิลิปปินส์ทำให้มีการมองว่านักการเมืองไปเอื้อกับทุนจีนหรือเปล่าเขาก็เลยมีการกดดันไปที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมให้ปราบปรามเหล็กนะคะแล้วตอนนี้ระดับอาเซียนเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือถ้าใช้ไม่ใช้อำนาจรัฐสกัดกั้นเนี่ย มันก็จะยิ่งมีความเสี่ยงและนโยบายเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียในภูมิภาคในอนาคตด้วยสำนักข่าว BNC นะคะซึ่งเป็นช่องของฟิลิปปินส์เนี่ยรายงานเลยบอกว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มินดาเนาเนี่ยก็มีการพุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเตา IF เนี่ยแหละค่ะที่มาจากจีนแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่ของบริษัทสตีลเอเชียของฟิลิปปินส์เองบอกว่าโอ้โหฟิลิปปินส์เนี่ยมีเตาหลอมแบบเนี้ยมีตั้ง30แห่งทั่วประเทศเลยแล้วไอ้ร้อยละ91ของเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานที่ตอนนี้พูดยากมากคุณธนามันกระจายไปหมดแล้วไงฮะกระจายไปทั่วประเทศคนก็เอาไปก่อสร้างเขาบอกล้วนมาจากกระบวนการเตาหลอม IF นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นทางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดประเด็นได้ถามคนก็ไปถามกันนะบอกว่าเอาทำไมจีนเขายังแบนเตา IF ได้เลยตั้งแต่ปีคศ2017เนี่ยเพราะเขาห่วงตอนที่มณฑลเสฉวนตอนคนตายไป 90,000 กว่าคนนะคะเขาก็เลยตั้งคำถามบอกว่าแล้วชีวิตของคนในอาเซียนไม่มีค่าหรืออย่างไรตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็กำลังโดนกดดันหนักเรื่องนี้ค่ะคุณธนัทและนี่เป็นเรื่องแรกของเราค่ะ
4: มาดูข่าวที่น่าจะสร้างความบาดหมางรอบใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยครับแต่ก็ต้องรอติดตามทีว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คือการจับกลุ่มนักวิชาการชาวพม่าสัญชาติอเมริกันนะครับปูมินซินซึ่งก็เป็นผู้ที่ลดแรงนะครับในด้านภาคประชาสังคมมาก่อนนะครับพอไปศึกษาได้รับปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกานะครับร่วมก่อตั้งสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมานะครับหรือ ISP เมียนมาก็มีความเกี่ยวพันนะครับทำงานทั้งในสหรัฐทั้งในไทยด้วยนะครับว่ามีองค์กรบางแห่งที่ทำงานด้วยก็อยู่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่แล้วก็ปัจจุบันก็ตั้งหลักปักฐานนะครับได้รับสัญชาติน่าจะเป็นคนที่สถานะทางสัญชาตินี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพลเมืองหรือยังนะครับต้องรอดูความชัดเจนก็ถึงไงก็เป็นชาวสหรัฐนะครับที่นักวิชาการสหรัฐที่ถูกจับกุมเขาเนี่ยถูกจับกุมตั้งแต่วันที่3มิถุนายนแต่ว่าก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยแล้วก็ยืนยันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มณฑลยูนนานนะก็ถูกจับกุมไปเรื่องที่ยืนยันออกมาก็เพิ่งจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเรื่องว่าจับกุมข้อหาก็คือสายลับนะอันนี้ก็เป็นจุดที่กำลังมองกันว่าคุณมินซินเนี่ยอาจารย์คนนี้มีความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จริงนะครับทำงานด้านมากมายด้านนโยบายต่างๆรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาพปรีชารัตน์นะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นไว้กับทางสำนักข่าวชายขอบนะครับว่าท่านก็รู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ท่านนี้นะครับเคยทำงานพบปะกันบ้างแล้วก็ไล่เรียงถึงผลงานต่างๆเรื่องการทำวิจัยเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรจีนออกกฎหมายเซ็นเซอร์ผู้ที่อยากเป็นสายลับทางวิชาการที่เป็นจีนช่วงหลังที่จีนออกกฎหมายก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณอูมินซินนี่สัญชาติอเมริกันนะอาจถูกมองว่าไม่ใช่นักวิชาการเพียวๆแต่เป็นพลเมืองสหรัฐด้วยนะมาเก็บข้อมูลก็ไม่แน่ใจว่าทางจีนมองแบบนี้หรือไม่นะครับอาจารย์ดุลยภาพก็บอกว่าไม่ได้โปรจีนแต่คิดว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเชิญไปแลกเปลี่ยนต้องการต้องดูว่าเกณฑ์ความเสี่ยงถูกจับกุมคืออะไรนะครับอย่างเดียวกันนะครับฉานนิวส์ก็เป็นสื่อของในรัฐฉานเนี่ยนะครับก็แสดงบทวิเคราะห์การจับกุมนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการทางกฎหมายธรรมดาเป็นคำเตือนครับนะเป็นการวางแผนเป็นการวางกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับที่จะดำเนินการกับนักวิเคราะห์อิสระในภูมิภาคสัญญาณว่าจีนนะกำลังเปลี่ยนผ่านนะครับจากการใช้อิทธิพลแบบเงียบๆไปสู่แรงกดดันและข่มขู่ที่เปิดเผยมากขึ้นมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางยุทธศาสตร์ของจีนนะครับก็บอกว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลในพม่าเนี่ยต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองกำหนดทิศทางมาหลายทศวรรษนะครับเราเห็นได้ชัดในช่วงรัฐบาลของพลเอกอุโสมินองหลายนี่ด้วยนะครับสื่อบทความวิเคราะห์นี้ก็บอกด้วยนะครับแทนที่จะปฏิเสธการเข้าประเทศหรือส่งตัวกลับหรืออะไรต่างๆมีวิธีการที่จีน

0: มากมายแต่เลือกใช้การจับกลุ่มเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปก็คือสร้างการกลุ่มปลูกต่อวงการวิชาการนักวิจัยนักข่าวแสดงอำนาจที่ขยายออกนอกพรมแดนนะครับนี่จะทำงานในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับสถาบันศึกษาในสหรัฐก็ถูกควบคุมจีนก็ส่งสัญญาณว่าตีความว่าเป็นความมั่นคงแห่งชาติจังหวะเวลานี้ก็สำคัญครับวันนี้นะครับวันที่15น่าจะ2วันหรือ3วันเนี่ยนะครับที่พลเอกอุโสมินองหลานเดินทางไปเยือนจีนครับนะครับตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะครับก็เป็นอีกผู้นำคนหนึ่งที่เลี้ยงแถวตบเท้าไปยังกรุงปักกิ่งนะฮะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่าตีความว่าจีนพร้อมปกป้องประโยชน์ของตนและสนับสนุนพันธมิตรทางการเมืองอย่างพม่านะครับแล้วก็ใช้ข้อหาสอดแนมหรือว่าสายลับเป็นเครื่องมือข้อหานี้ก็เพื่อทางซ่อนความชอบธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวนะครับสื่ออีแล้วก็ดีก็เสนอรายงานข่าวยังไม่มีบทวิเคราะห์ที่ชัดเจนแต่ก็ให้ความรู้นะครับเรื่องของที่มาที่ไปของอูมินซินก็เกี่ยวข้องกับนั่นแหละครับตั้งแต่การปฏิวัติกลุ่ม88นะปี1988ซึ่งการเป็นการทุ่งใหญ่ครั้งนั้นของพม่านะครับแล้วก็ต่อเนื่องมายาวนานนะแล้วก็ระยะหลังนี่ก็ปรับตัวไปเป็นทางวิชาการมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่าในโอกาส76ปีนะครับวันที่8มิถุนายนสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์1ผ่านมาพอดีนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลอง76ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างพม่านะตั้งแต่สมัยนู่นนะครับสมัยอูนุนะก็เป็นประเทศแรกๆเลยพม่าในสมัยนั้นที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะฮะรับรอง PRC หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ต่อมาในอูนุเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ดีกับนายโจเอินไหลนายร่มตรีจีนนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันแนบแน่นเลยแต่พอมาเป็นช่วงเหตุการณ์เนวินเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าแตกต่างนะตีตัวออกห่างนะครับนะก็ไม่ได้มีความสับสนมากนักมีความตึงเครียดนะครับความสัมพันธ์เพราะว่าตอนนั้นจีนเนี่ยก็หนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไงนะพรรคคอมมิวนิสต์ในพม่ายังมีความตื่นตัวอยู่แล้วก็แข็งขันอยู่ในเวลานั้นแต่ต่อมาสมัยเผด็จการระยะหลังบริการช่วยนะครับก็เข้าหาจีนมากขึ้นก็เริ่มมาเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับวงการขนาดใหญ่ท่อส่งก๊าซเขื่อนมิดโซนเนี่ยตอนนั้นก็เป็นปัญหาจริงๆฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับความสิ่งแวดล้อมหรือว่าอิทธิพลจีนเข้ามาครอบงำพอรัฐบาลประชาธิปไตยของนางองซานซูจีนะครับก็เลยระงับโครงการนี้ไปสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเห็นได้ชัดส่งสัญญาณสีจิ้นผิงเดินทางเยือนนะตอนนั้นเนี่ย ตอนปี2020ถึงแม้จะมีปัญหารองแหล่งเรื่องนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามองได้ว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลไงไม่ใช่นายกับบ่าวหรือว่านะลูกสมุนอะไรต่างถึงแม้จะมีปัญหาบาดหมางกันสีจิ้นผิงก็ยังไปยืนเลยแต่พอมาที่การรัฐประหารของพลเอกอุโสมินองหลานตอนที่จีนเป็นทุกอย่างของพม่าจริงๆนะครับไม่ปฏิเสธไม่ได้แม้จะมีความมาตรการลงโทษกว้างขวางของทั่วโลกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จีนให้การสนับสนุนการเลือกตั้งอะไรต่างก็มีความให้ความสนับสนุนนะครับปกป้องแล้วก็เรื่องของตามแนวชายแดนเรื่องของอาวุธต่างๆจีนก็มีเข้ามีบทบาทอย่างมากเลยนะครับในการไกล่เกลี่ยในการจัดระเบียบปัดกวาดนะครับโดยเฉพาะในรัฐฉานเนี่ยก็ใช้อิทธิพลแล้วก็แนวทางของเขาเพราะว่ามีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมีประโยชน์ทางด้านผลประโยชน์ทางด้านแร่เอิร์ธนะครับแร่หายากด้วยเพราะฉะนั้นนะจังหวะเวลาแบบนี้ก็ต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับปฏิกิริยาของสหรัฐที่ผ่านมาตอนนี้นะครับเรื่องของการจับกุมอูมินซินนี่ก็มีเพียงยังไม่มีการประนามออกมาอย่างชัดเจนจากรัฐบาลนะครับมีเพียงส.ส.แล้วก็คณะกรรมการในรัฐสภานะครับที่แสดงความเป็นห่วงเรื่องความโปร่งใสการก็ถึงนักการทูตสหรัฐได้รับแจ้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากทางการจีนเข้าใจว่าเป็นที่คุณหมิงเป็นสารกงสุลนะฮะก็ได้เข้าไปเยี่ยมนะครับแล้วก็บอกว่ารับรู้เรื่องนี้แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายนะฮะก็ต้องรอดูกันไปต่อไปว่าจะยืดเยื้อขนาดไหนสื่อสหรัฐก็ตอนนี้ก็เริ่มนำข่าวเรื่องนี้ไปตีแผ่แค่คุยกันแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งเยือนจีนไปเองนะคุยกันเรียกว่าถึงแม้ยังไงด้านการพูดด้านพิธีการเนี่ยมัน สะดวกโยธินมีความยกย่องให้เกียรติกันถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับดีลหรือว่ามีการตกลงอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่เรื่องนี้มันก็ถือว่าเออทำไมทำกันแบบนี้หลังจากที่เนี่ยความเพิ่งไปยืมนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องที่2ของชาติโลกวันนี้ครับ
1: ค่ะค่ะคุณธนัทรายการเราเนี่ยนำเรื่อง BNPL นะคะก็คือ Buy Now Pay Later ก็คือซื้อตอนนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจ่ายผ่อนจ่ายทีหลังเนี่ยเอามาเล่าหลายครั้งปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าแบงก์ชาติของประเทศไทยเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้ซึ่งในต่างประเทศเขาก็เหมือนกันค่ะคุณธนัทเพราะว่าการที่ใช้หลักการตลาดมาทำให้ผู้คนเนี่ยมาซื้อของมุดเราไปไล่ดูในพวกเว็บอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยว่าโอ้ผ่อนแค่เดือนละร้อยเดียวโอ้เป็นคุณธนัทมันง่ายนะเออได้ผ้าใบหรูๆมาที่เราฝากมานานจ่ายแค่ร้อยเดียวอ่ะนะฮะมันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่เขาบอก Gen Z เนี่ยไปติดอยู่ในห่วงระบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกมันคือการติดหนี้แต่เขาไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณติดหนี้เดี๋ยวเราไปฟังคลิปหนึ่งนะคะที่เขารณรงค์นะคะในต่างประเทศว่าทำให้วัยรุ่นเข้าใจง่ายๆโดยยกตัวอย่างเป็นเมืองแพนด้าว่าเจ้าแพนด้าตัวนึงเนี่ยมันเข้าไปในร้านแล้วมันอยากได้ของมากเลยเพื่อสื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าเนี่ยมันคือกับดักหนี้สินและท้ายที่สุดจะไปถมอยู่ในหนี้ครัวเรือนของตัวเองแล้วก็บางเจ้าบางคนเนี่ยผูกไปจนถึงวัยทำงานเลยนะคะคุณธนัทเอาไปฟังเสียงฟังคลิปกันค่ะ
2: No interest no pressure so he bought it next week he bought sneakers then a smartwatch every timeNo coins up front, just split payments, easy peasy. But those small payments, they started stacking up. One here, one there. Now five payments all due this month. And Pandu, he didn't plan for it. Now he's broke, missed a payment. Boom.
1: อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นการ์ตูนนะคุณธนัทเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆว่าไอ้เจ้าแพนด้าตัวกลมๆแหมมันสนุกกับการช้อปปิ้งมากๆเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจ่ายทีเดียวเนี่ยต้อง 4-5 รายการหมายความว่าพอสิ้นเดือนปุ๊บคุณก็ไม่มีเงินเอามาใช้จ่ายอย่างอื่นอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าดีใจที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ตื่นตัวไม่ต่างกับต่างประเทศเมื่อวานนี้ฉันดูข่าวทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็ได้ลงข่าวบอกว่าจะต้องเข้มงวดและกับการจัดการกับการตลาดแบบนี้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้ขอไปยังบรรดาแบงก์ของรัฐนะคะแล้วก็แบงก์เอกชนบางส่วนบอกว่าคุณจะต้องปรับยุทธศาสตร์ไอ้ที่คุณไปกระตุ้นให้คนมาผ่อนจ่ายเนี่ยนะคะให้เข้ากับกฎที่ทางการระบุเอาไว้เพราะว่าต่อไปนี้คุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มถูกไหมคะแพลตฟอร์มทางการเงินแล้วคุณเนี่ยมาโปรโมทแต่ว่าคุณก็จะต้องมีวิธีการที่รับผิดชอบในการกู้ยืมด้วยนะคะโดยถ้าเป็น KTB เนี่ยเขาก็ตอบรับด้วยการเตือนนะคะบอกว่าเราเนี่ยก็จะมีการเตือนผู้บริโภคแล้วทางด้านของKBank เขาก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าจะต้องตรวจเครดิตไหมนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็จะต้องมีการจัดการเรื่องนี้กันทางแบงก์ชาติบอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังร่างระเบียบนะคะเพราะว่าโหมันขยายตัวมากๆและที่สำคัญเนี่ยมันขยายตัวไปยังกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยบางคนแบบเงินเดือนไม่ถึง 10,000 อ่ะคุณธนัทไปผูกสินเอาไว้แล้วแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนสุดท้ายพอไปผูกไว้ผู้ปกครองก็อดไม่ได้ก็เลยที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยเขาบอกว่าอาจจะมีอย่างในยุโรปเนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้ว่าอายุขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะคุณถึงจะมาใช้บริการนี้ได้แล้วก็อาจจะต้องพิจารณาประเภทสินค้าด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเลทที่เวลาคุณจ่ายผิดเวลาไปสัก3วัน5วันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะออกมาก็คาดว่าน่าจะประมาณสักสิ้นปีนะคะกฎหมายนี้ถึงจะออกมาได้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอมันมีหนี้ประเภทนี้ค่ะคุณธนัทแบบBNPL ที่กำลังเขามาล้อว่าBNCL ก็คือตัว P เปลี่ยนเป็นตัว C ก็คือ cry ร้องไห้ซึ่งตอนนี้คุณร้องเตรียมตัวร้องไห้ได้เลยประเทศไทยเชื่อไหมขึ้นมาถึง 138 เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ จำนวนบัญชี

0: สินลงไปถึงระดับรากหญ้าเลยอย่างที่เรียนเคยเล่าว่าเพิ่งทราบว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยไปดูหนังเนี่ยคุณธนัทไปออกเดทนิดๆหน่อยๆข้าวโพดป๊อปคอร์นยังต้องผ่อนนะคุณธนัทคิดดูแล้วกันโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้บรรดาแบงค์ชาตินานาชาติเนี่ยเขาก็มีการเตือนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนี้แบบงงๆไงเพราะว่าแอปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเวลาเขาออกแบบอะค่ะอันนี้อันที่หนึ่งต้องระวังคือเราจะติดหนี้ดอกแบบไม่รู้ตัวคือเราก็นึกว่าเราเข้าไปซื้อข้าวซื้อของแต่ปรากฏว่าหน้าตาของแอปของมันเนี่ยที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยเหมือนคลิกเข้าไปว่าเป็นช่องทางจ่ายเงินแต่จริงไม่ใช่คือคุณคลิกเข้าไปเหมือนคุณผ่อนจ่ายจริงแต่มันคือการกู้สินเชื่อค่ะเพราะว่าพอคุณเลทไปเขาก็จะทบเงินเป็นดอกรายวันถูกไหมคะแล้วมันก็ยังจะมีโปรแบบว่าเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนวันนี้เลยเดี๋ยวคุณไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้เขาบอกมันจะทำให้วินัยการเงินเนี่ยซึ่งดูเหมือนน้อยนิดมันจะทบไปทบมาแล้วก็ดอกเบี้ยตามมาบวกเป็น1เดือน2เดือนโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถามว่ามีวิธีแก้ไหมเขาก็มีการรณรงค์อย่างเจ้าแพนด้าเมื่อสักครู่นี้ที่เขาพยายามอธิบายง่ายๆบอกว่าขอให้คุณมีรายได้ก่อนนะคะเอาให้แน่ๆให้มีเงินอยู่ในมือก่อนแล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้มันมีที่เขาไปตรวจดูนะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนี่จะเป็นเรื่องของกินเรื่องเที่ยวเรื่องของพวกแกดเจ็ตนะเนาะของไทยนี่จะเป็นพวกตั๋วคอนเสิร์ตบุฟเฟ่หมูกระทะคุณธนาคิดดูแล้วกันแล้วก็ยังมีเรื่องแบบว่า iPad รับวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนี่แบบมือถืออะไรก็มีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนบอกว่าใครที่ยังเป็นหนี้แบบนี้ยังอดไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีระบบส่งเข้าเครดิตบูโรด้วยซึ่งเดี๋ยวแบงก์ชาติคงมาจัดระเบียบนะคุณธนาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าธุรกิจ BNPL เนี่ยเขาไม่ได้เอากำไรเฉพาะแค่ดอกเบี้ยหรอกเขาเอากำไรในเรื่องค่าปรับจ่ายล่าช้าแล้วยังมีค่าทวงถามด้วยอันนี้น่าสนใจมากคุณธนัทบัตรเครดิตคุณธนัทไม่แน่ใจเวลาเราแบบช้าเงี้ยเขาจะโทรมางั้นคือเขาเก็บเงินค่าทวงถามแล้วนะวันนั้นมันมียิบยับยิบยับขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เลยนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยไอแอปที่หน้าตามันภาพลวงตาแต่ไม่นึกว่าการผ่อนนิดเดียวอย่างเงี้ยนะคะสบายสบายจ่ายได้แต่ว่าพอมารวมยอดจุกจิกเชื่อไหมว่าหายไปเป็นหมื่นเลยนะคะแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าภาระนี่จริงๆไม่ควรจะเกิน 30-40% ของรายได้ให้คำนวณเอาเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายคุณต้องมีสกิลพิเศษคืออ่านบรรทัดสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยชอบมีเงื่อนไขแอบแฝงค่ะคุณธนัทเช่นซ่อนดอกเบี้ยไว้เกือบร้อยละ20แค่ชานมไข่มุกแก้วเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องที่ทั่วโลกตื่นตัวนี่ในคนรุ่นใหม่ที่มาจาก BNCL ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับในเวลานี้นาทีนี้กำลังจะเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับ249ปี11เดือนกำลังจะครบ250ในวันที่4กรกฎาคมนี้นะฮะก็ไม่เคยเลยนะครับที่ทำเนียบขาวจะใช้ประโยชน์นอกเหนือไปจากการจัดพิธีทางการเมืองการจัดเลี้ยงแบบรัฐพิธีนะครับต้อนรับทางการทูตนะมีประเพณีธรรมเนียมทางการเมืองของผู้นำสหรัฐนะครับอย่างเช่นวันอีสเตอร์วันขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving นะครับก็จะมาไถ่ชีวิตไก่งวงนะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านี้เลยแต่ในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็จะเริ่มปรากฏการณ์ที่เรียกว่า UFC Freedom 250 UFC ก็คือ Ultimate Fight Championship นะครับเป็นการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมนะครับซึ่งก็โลดแล่นมาในระดับโลกยาวนานนะครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแหละนะครับในวงการนี้นะของเราแถบเอเชียก็มีวันแชมเปี้ยนชิพใช่ไหม UFC นี่ก็น่าจะ20กว่าปีแล้วนะโดยผู้เจ้าของก็คือดาน่าไวท์เป็นนักธุรกิจนะครับนักบุกเบิกนี่แหละครับก่อนต่อเนื่องมาก็ได้รับการชกย่องชื่นชมนะครับเป็นผู้ที่สร้าง UFC ขึ้นมาแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้าใจว่ามีคนวิจารณ์นะถึงขั้นเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดานะเพราะฉะนั้นเมื่อช่วง

0: กลางปีหรือปลายปีที่แล้วเขาก็ย่อเข้าไปนะโดดเข้าไปในทำเนียบขาวก็ไปคุยหนึ่งหรือครั้งหลังจากนั้นก็ประกาศนี่แหละครับงานนี้ขึ้นมา UFC Freedom 250 Freedom ก็คือเสรีภาพ250ปีนะ Freedom 250นี่ก็ยังเป็นชื่อขององค์กรที่ในทรัมป์ตั้งขึ้นมาทับซ้อนกับการฉลองคณะกรรมการของรัฐสภานะครับเป็นการจัดการฉลอง250ปีด้วย Freedom 250จัด UFC จัดแข่งกีฬาจัดแข่งรถในวอชิงตันดีซีจะมีช่วงปลายปีนะครับแล้วก็จัดอีกหลายอย่างเลยที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันทับซ้อนแล้วก็ใช้เงินผิดถูกอย่างไรนะครับเอาละครับก็มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ทำเนียบขาวสนามหญ้าทางตอนใต้ทางฝั่งใต้ของทำเนียบขาวนี่ก็กลายเป็นเวทีขนาดใหญ่เลยนะครับเวทีหกเหลี่ยมของ UFC ออกตะกอนจัดสร้างขึ้นมาแล้วก็วางเก้าอี้วางหลังคาคลุมเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อช่วงเดือนที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้ต่อต้านเรียกร้องฟ้องร้องนะครับทางกฎหมายให้สกัดกั้นการจัดนะบนทำเนียบขาวไปเพราะว่านี่เห็นได้ชัดเลยเพราะว่า14มิถุนายนนะครับตอนนี้ที่อเมริกายังมันเป็นวันที่14อยู่เป็นวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์80ปีนี่มันทับซ้อนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผลประโยชน์ส่วนตัวเอาเรื่องของสถานที่นะครับที่เป็นความมนขลังนะของระบบการปกครองแล้วก็สถานที่ทางราชการแบบนี้เอามาใช้นะถึงแม้จะอ้างว่าเป็นการฉลอง250ปีแต่มันก็ไม่เหมาะสมนะครับทั้งด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะครับไม่ศาลก็ไม่ได้มีคำสั่งให้สกัดกั้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับการใช้เงินมีประเด็นร้อนที่เพิ่งเผยออกมาก็คือว่าจะมีการจ่ายเงินนะครับให้กับนักมวยนะนักต่อสู้ MMA ที่ขึ้นเวทีเนี่ยด้วยเงินคริปโตของบริษัทตระกูลทรัมป์เอง World Liberty Financial นะฮะก็เป็นธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของตระกูลทรัมป์ก็จะมาจ่ายแล้วก็ยังมีโบนัสพิเศษนะครับนะมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ให้กับนักสู้อีกแบบนึงด้วยก็ออกมาจากบริษัทนี้เช่นกันก็มองกันว่าเออมันเป็นการโปรโมทธุรกิจตัวเองใช้อะไรมันโปร่งใสขนาดไหนนะครับแต่ทำเนียบขาวก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยบริหารโดยลูกๆผ่านทรัสต์พร้อมไม่มีเกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับที่มานี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีความคลุมเครืออยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีตอนนี้ตามกำหนดการเนี่ยนายทรัมป์จะเข้าไปที่ห้องทำงานลูกไข่ก่อนหน้านั้นก็จะมี VIP นะครับไปเลี้ยงอาหารกันภายในทีมข่าวผู้เข้าชมเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับรายละเอียดก็คร่าวๆก็คือว่าคนที่ไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริจาคนะคนจะได้ตั๋วไปเนี่ยแล้วก็จะมีงานอย่างอื่น Freedom 250นี่ด้วยก็จะได้สิทธิพิเศษใครที่บริจาคแสนเหรียญแสนดอลลาร์ก็จะได้สิทธิพิเศษนั่นนี่นะได้แพ็กเกจนั่งตรงไหนได้ชมอย่างไรบ้างได้ใกล้ชิดกันไปทรัมป์อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็คุยแคะกันเปล่าไปสำหรับคู่เอกนะวันนี้นะครับก็เป็นอิริยาโจโกเรียก็เป็นรุ่นไลท์เวททั้งหมดมีจะ8คู่เอ้ย7คู่ด้วยกัน7คู่ด้วยกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองไปที่อเล็กซ์เปเรล่านะครับที่น่าสนใจเป็นคู่รองเป็นชาวบราซิลที่ปราบคนดังๆนะครับแม่เหล็กของ UFC มากมายหลายคนเลยแต่คราวนี้งานเนี่ยนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็มีการพยากรณ์อากาศแล้วก็มองไปท้องฟ้าที่กรุงซันดินซีไม่รู้ว่าคนไม่สามารถสกัดกั้นได้แต่ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นตัวแปรหรือไม่นะครับมีคำเตือนนะครับจะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาแต่เขามีมาตรการไว้แล้วนะครับมีผืนผ้าใบขนาดใหญ่เกือบ100ฟุตเลยนะครับวางไว้แต่ก็คงหากเป็นลักษณะพายุนี่คงกันไม่ได้หากมีฟ้าผ่าในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรรอบสถานที่แข่งขันเล่าเต็มไปขาวก็จะนับช่วงเอาช่วงคลาวเป็นเวลา30นาทีอาจจะมีความล่าช้าอาจจะมีความปั่นป่วนแต่ถ้าเกิดพายุมาแรงจริงๆผมว่าอาจจะต้องล่มไปนะครับหลายคนที่อเมริกาก็คงหวังเช่นนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหวังอย่างไรนี่คืออัปเดตเรื่องUFC บนทำเนียบขาวครับ
1: คุณธนัทได้ดูพิธีเปิดฟุตบอลโลกไปหรือยังคะ
0: ครับเลือกดูเฉพาะ ฉพาะการแสดงนะฮะน้องลิซ่าก็ได้รับความชื่นชมมากเลยนะเป็นดารารัศมีเจิดจ้ามากครับ
1: ใช่
0: เทียบสามเวทีแล้วผมว่าก็น่าจะ
1: ไงฮะ
0: น่าจะปังมากที่สุดอ่ะไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้าง
1: เม็กซิโกกับแคนาดาก็จะเขาก็งดงามในแบบของเขาเนาะแต่ว่าที่สนามโซฟีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกโอ้โหมันเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะคุณธนัทเพราะมันมีแบบว่าระบบแบบทั้งอิมเมอร์ซีฟทั้งอะไรที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะคำนี้แล้วคือตอนแรกก็ห่วงเพราะว่าลิซ่าเนี่ยตัวเป็นคนตัวเล็กๆเนาะปรากฏว่าในเรื่องของการแสดงเขาบอกว่าเอาอยู่มากๆเลยตัวเล็กๆแต่เอาทั้งสเตเดียมขนาดยักษ์ใหญ่อยู่อ่ะคือเราเห็นแล้วขาสั่นเลยนะคุณธนัทคือมันใหญ่มากๆเลยสเตเดียมนะฮะขานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ไหนๆพูดเปิดมาด้วยน้องลิซ่าแล้วก็ทำให้ช่วงการแสดงค่ะคุณธนัทแฮชแท็กอันดับหนึ่งของโลกก็เป็นลิซ่ากับฟุตบอลโลกนะคะโอ้แล้วก็ตอนนี้ Hall of Fame ของอาเซียนเนี่ยก็ได้รายงานถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะบอกว่าอันนี้เป็นคนเด็กอาเซียนนะคะผู้หญิงอาเซียนที่สร้างประวัติศาสตร์ในการขึ้นพิธีเปิดเป็นคนแรกของอาเซียนด้วยในมหกรรมกีฬายักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่น่าปลื้มเนี่ยก็คือจะเป็นที่เกาหลีใต้คือเกาหลีใต้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกพวกเฮเตอร์ค่ะคุณธนัทคือพวกที่แบบไม่ว่าจะทำอะไรก็จะรู้สึกทำไมไม่ให้เกาหลีใต้ขึ้นทั้งวงล่ะใช่ไหมคะว่าเธอมาจาก Blackpink บอกเอ๊ะทำไมเลือกคนไทยคนเดียวแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มีการยอมรับจากสื่อของเกาหลีใต้เองเลยนะคะอันนี้เป็นช่องทางการของเขานะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะการรายงานของช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้ที่ยอมรับตรงๆเลยบอกว่าโอ้ช่วงที่ลิซ่าเขาจะเรียกว่าลิซ่าของวง Blackpink กุนะฮะอันนี้เป็นผู้ประกาศเขาจะเรียก Blackpink กุเขาก็พูดเลยบอกว่าเนี่ยมันทำให้ยอดของคนดูโทรทัศน์ช่วงนั้นของ KBS เนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะอันนี้เป็นรายงานจากยอนฮับนิวส์ทีวีไปฟังเสียงกันค่ะ
2: K-POP 걸그룹 Blackpink 멤버 리사가 북중미 월드컵 미국 개막전 무대를 장식했습니다. 리사는 오늘 미국 로스앤젤레스에서 열린 개막식에 등장해 월드컵 공식 앨범 수록곡 골스 를 선보였습니다.
1: 사상첫 เราก็จะฟังเฉพาะ리사 Blackpink กุ ใช่ไหมคุณธนัท แต่ว่า เขาก็มีแปลไว้นะบอกว่าเนี่ยการแสดงในช่วงพิธีเปิดเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงจาก K-POP Girl Groupคนแรกของเกาหลีใต้นะคะที่ได้จัดการแสดงในพิธีเปิดที่ LA อย่างเขาใช้คำว่าแบบ passionate นะคะแบบเยี่ยมยอดมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นการแสดงของวง Blackpink ของสมาชิกวง Blackpink นะคะเขาไม่ได้ใช้คำว่าสมาชิกชาวไทยนะคุณธนัทก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าผู้ฟังเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยสร้างความสง่างามมากๆบนพิธีเปิดในเวทีที่การแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ถือว่าเป็นการเปิดพิธีเปิดแนวใหม่ค่ะคุณธนัทคือหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมเพลงดูจะแตกต่างกับการแข่งขันฟุตบอลทั่วไปที่จะเป็นแบบภาพความแข็งแกร่งอะไรต่างผู้ประกาศหรือว่าบรรดาสื่อเขาจะอธิบายบอกว่านี่มันเป็นพิธีเปิดฟุตบอลโลกยุคใหม่นะคะส่งต่อมาจากชาคิร่ามาถึงลิซ่านะคะแล้วก็เขาแม้กระทั่งฟีฟ่าเองก็พูดเลยบอกว่าการพิธีเปิดเนี่ยเป็นผู้ส่งอิทธิพลด้านวัฒนธรรมแต่ละทวีปแล้วก็ยังพูดถึงอานิต้านะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแสดงบนเวทีกับลิซ่าด้วยจากฝั่งละตินอเมริกานะคะแล้วก็ยังมีเจ้าพ่อแอฟโรบีทชาวแอฟริกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานเขาบอกว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวตนพิธีเปิดฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากงานเฉลิมฉลองก่อนเกมแล้วตอนนี้กลายมาเป็นพ็อปคัลเจอร์ที่เขาบอกยอดคนดูเป็นพันล้านนะคุณธนัทง่ายคนไทยที่ไม่เคยดูฟุตบอลก็มานั่งเฝ้าหน้าจอวันเสาร์ตั้งแต่หกโมงเช้าเลยเพื่อจะมาดูน้องลิซ่าใช่ไหมคะแล้วก็บรรดาพวกK-pop พี่พวกK-pop ทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับที่ไม่เคยดูฟุตบอลมาก่อนนะคุณธนัทเอาอย่างอเมริกาคุณธนัทเชื่อไหมตอนนี้ติดป้ายหน้าร้านอาหารนะบอกว่าเดี๋ยวมาดูการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเม็กซิโกใช่ไหมคะ กับคู่แข่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะคือยังติดป้ายผิดอยู่เลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พยายามสะท้อนตัวตนของเจ้าภาพในแต่ละปีแล้วฟีฟ่าก็สะท้อนให้เห็นว่าสามารถทำภาพลักษณ์พิธีเปิดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในการที่ทำให้เกิดการหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เกิดคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมได้มากค่ะคุณธนาคะ
3: World Update
0: ก็เป็นช่วงเวิร์กอัปเดตของเรานะครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับข้อตกลงที่เรียกว่า MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็น่าจะยืนยันชัดเจนแล้วมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันใน Big Story ครับ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าปะปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงาน Thai Water Expo 10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครัน Solution เพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงสุดท้ายของเช้าทันโลกแล้วไปตาม Big Story กันเลยครับ
4: Big Story
3: ครับตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับก็ขออภัยนะ28กุมภาพันธ์นะครับวันเริ่มต้นของสงครามอิหร่านที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะครับเริ่มโจมตีมาผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับมาถึงจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้อิสราเอลยังคงโจมตีเบรุตนะครับก็ทำให้ความหวังนะครับก่อนหน้านั้นที่นายทรัมป์ประกาศว่าจะตกลงกันได้แล้วล่ะลงนามกันสุดสัปดาห์นี้เลยมันไม่น่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับดับความหวังหลายอย่างแต่ก็ปรากฏมาในเวลาต่อมานะครับนายกรัฐมนตรีของปากีสถานก็ประกาศออกมานะครับว่าได้บรรลุข้อตกลงแล้วระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในฐานะคนกลางก็ประกาศออกมาต่อจากนั้นมานายโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็โพสต์ข้อความลักษณะว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้น้ำมันไหลผ่านประมาณนี้ครับสั้นๆเพราะตอนนี้เขาคงจะยุ่งอยู่กับรายการ UFC อย่างที่รายงานไปนะครับฉลองวันเกิดฉลองวันชาติชุลมุนชุลเกอยู่ก็ไม่ได้ให้ข่าวมากอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีคำยืนยันมาจากอิหร่านด้วยตอนแรกก็เป็นเพียงแค่สื่อของรัฐบาลต่อมาก็มีการรายงานยืนยันมาโดยเจ้าที่นะครับรัฐบาลประเทศอย่างกาตาร์อย่างฝรั่งเศสอย่างหลายๆชาตินะครับที่เกี่ยวข้องก็ได้แสดงปฏิกิริยาออกมาก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับกาตาร์ก็บอกยินดีความร่วมมือที่ผ่านมานายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็บอกว่า G7 ที่จะประชุมกันที่ฝรั่งเศสนะในสัปดาห์นี้ที่เมืองเอวิองนะก็จะนำเรื่องนี้มาหารือโดยเฉพาะการกำหนดเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสภายใต้ข้อตกลงนี้นะครับซึ่งตามที่เคยประกาศออกมาจะเป็นลักษณะของ MOU นะครับก็จะลงนามกันไปส่วนวันลงนามเนี่ยยังไม่ได้ลงนามนะครับเตรียมลงนามวันศุกร์นี้โดยนาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์ลงนามกันที่นั่นนะตัวแทนของฝ่ายอิหร่านเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะครับจะเป็นตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ก็เป็นตัวแทนของผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเยอรมนีนะครับสหรัฐจากอิตาลีนะครับก็ยินดีกับเรื่องนี้ว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางตอนนี้พอออกมาแค่นี้มันก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะรายละเอียดของข้อมูลเป็นอย่างไรสหรัฐ โดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็พูดถึงเขาว่าเรื่องของนิวเคลียร์นะเขาก็ชูชัยชนะว่าผลสำเร็จของการโจมตีครั้งนี้คืออะไรเนี่ยครับเราจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสจริงๆแล้วช่องแคบฮอร์มุสก็ไม่น่าจะถือเป็นผลงานเนาะก็ก่อนทำสงครามคุณไปโจมตีเขาเนี่ยมันก็เปิดอยู่แล้วมันก็ทุกอย่างระบบก็เป็นไปด้วยดีอยู่แล้วแต่พอเกิดสงครามเรื่องมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานั่นเองครับส่วนเรื่องอาวุธนะก็นายทรัมป์ก็มักจะยกออกมานะว่าเป็นผลงานเสมอก็คืออิหร่านจะไม่แตะต้องจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วซึ่งเท่าที่ผ่านมาหากเป็นไปตามข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลโอบามาทำไว้ปี2015มันก็คงจะเป็นแนวทางนั้นนะครับซึ่งทาง IAEA คือวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็ได้ยืนยันมาอย่างนั้นนะครับถึงแม้มีปัญหาบ้างรุนแรงแต่ก็ไม่ได้เห็นชัดเจนว่าอิหร่านนะครับมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็อิหร่านก็ยืนยันมานะหลายเวทีแล้วก็การกระทำต่างๆออกมาคราวนี้ล่าสุดนะครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองก็มีรายงานจากสื่อของรัฐบาลอิหร่านนะครับว่าเนื้อหาข้อตกลงเป็นอย่างไรเรามาดูกันทีละข้อนะครับ14ข้อของ MOU ก็คือการหยุดยิงอย่างถาวรทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยเลบานอนนี่โอ้โหคุยกันยากครับแนวนี้มันเกี่ยวข้องกับอิสราเอลด้วยกับฮิซบอลลาห์ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมาโดยตลอดนะครับการเจรจาหลายครั้งหลายตอนที่ผ่านมาเพราะว่านายเนทันยาฮูก็ยังยืนกรานนะครับที่จะดำเนินการปฏิบัติการทางการทหารในเลบานอนต่อไปเพื่อกำจัดฮิซบอลลาห์ช่วงเช้าที่ผมรายงานตอนต้นนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยังโจมตีอยู่เลยเนี่ยอาจจะเป็นนะครับถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นการทิ้งท้ายทิ้งทวนหรือเปล่าเสียชีวิตไป15คนนะครับเช้าวันนี้โจมตีถึงกรุงเบรุตนะครับอีกรอบหนึ่งข้อที่2ครับก็คือสหรัฐอเมริกาจะยึดมั่นที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านโอ้นะครับ14ข้อนี้ข้อที่2นะครับย้ำอีกครั้งนี้เป็นสื่อของอิหร่านเสนอมาข้อที่3ก็คือยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐภายใน30วันสหรัฐก็ตอบโต้อิหร่านใช่ไหมฮะว่าช่องแคบของมอสโกไปใช้มาตรการปิดกั้นบ้านนะครับเพื่อที่จะลงโทษปิดขวางการขายน้ำมันของอิหร่านการขนส่งสินค้าต่างๆข้อที่4ก็คือถอนกำลังสหรัฐออกจากอิหร่านอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอย่างไรครับ forces ไม่รู้ว่า armed force หรือว่า political force ยังไงนะบอกมาแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะเราก็ทราบคนดีอยู่แล้วครับสหรัฐยังไม่ได้ส่งทหารกองกำลังขึ้นบกนะส่งขึ้นบกนี่ยุ่งทางลงของทรัมป์ก็ยิ่งแย่นะครับ
5: ใช่อ
3: ันนี้หมายความว่าไงต้องตีความกันต่อหรือว่าต้องรอรายละเอียดกันต่อข้อต่อไปนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มุสภายใน30วันขีดเส้นใต้ภายใต้การจัดการของอิหร่านก็บอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่อธิปไตยของเขาการใครจะผ่านเข้าออกต้องมีค่าตงต้องมีค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางเช่นนั้นหรือ ข้อต่อไปนะครับสหรัฐและพันธมิตรจะส่งมอบแผนการฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000,000 โอ้โหทรัมป์คุณจะบอกชาวบ้านยังไงถ้ามันเป็นความจริงนะครับสหรัฐและพันธมิตรต้องส่งมอบแผนในการฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000,000คุณส่งออกมานะครับข้อต่อมาต้องยุติมาตรการลงโทษสหรัฐอิหร่านด้านพลังงานและน้ำมันนะครับก็ที่ผ่านมามาตรการออกมามากมายนะครับแซงชั่นหลายรอบหลายราวก็ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำไปอิหร่านบอกอย่างนี้ครับนะต้องยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้คำว่าทั้งหมดแต่ว่าหลายข้อล่ะนะครับยุติมาตรการลงโทษต่างๆต่ออิหร่านต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันและพลังงานของอิหร่านข้อต่อมาครับข้อ13ยึดมั่นนี่อันนี้เกี่ยวอิหร่านบ้างที่อิหร่านต้องทำบ้างนะ2ข้อสุดท้ายยึดมั่นย้ำอีกครั้งความยึดมั่นของอิหร่านที่จะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะยึดมั่นแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยึดหลักนี้ว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ การผลิตการพัฒนานิวเคลียร์ก็เพื่อด้านสันติเท่านั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อสงสัยแล้วครับปฏิเสธไม่ได้นะครับอิหร่านก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เดินหน้าไปทางนั้นจริงสถานที่ทางนิวเคลียร์ที่หลบซ่อนอยู่นะการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะมันผลิตพวกนี้ไฟฟ้าอะไรต่างไม่ต้องผลิตไปถึง 50-60-70% นะครับจะผลิตอาวุธเนี่ย 90% คุณทำไปหรือยังก็ต้องเปิดเผยออกมาข้อสุดท้ายนะครับสหรัฐก็จะยึดมั่นที่จะไม่เพิ่มกองกำลังในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็จะไม่ลงโทษมาตรการลงโทษเพิ่มอีกนี่คือทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาจากสำนักข่าวกึ่งทางการของรัฐบาลนี่ต้องรอนะว่าเนื้อหานะอยากฟังจริงๆนะครับว่าสหรัฐเป็นอย่างไรผมว่ามันไม่คงจะไม่ใช่ตรงกันแน่นอนอย่างที่คุยกันมานะฮะอย่างที่หลายๆครั้งที่เคยให้ข่าวกันมาสองฝ่ายจะแย้งกันอยู่เสมอนะครับทรัมป์บอกอย่างนั้นอิหร่านบอกอย่างนี้ทรัมป์บอกจะปิดแล้วอิหร่านบอกจะไม่ปิดยังมีเนื้อหาก็ยังมีแต่ว่ามันก็ฟังจากบริบทรอบด้านผู้ที่มีปฏิกิริยาต่างชาติที่ให้คอมเมนต์นะให้ข่าวให้ความเห็นกันมาเนี่ยก็แสดงว่ามันก็พัฒนามาแล้วนะครับได้ข้อตกลงสุดท้ายแล้วแต่เนื้อหามันเป็นอย่างไรเนื้อหาในรายละเอียดข้อความมันเป็นอย่างไรอาจจะประเด็นนี้ตรงกันแต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นแล้วยังมีหมายเหตุอยู่อีกนะครับนอกจากจะไปลงนามสวิตเซอร์แลนด์ยังเหลือเวลาหลายวันนะเหลือเวลา5วันนะวันศุกร์นะครับเหลือ5วันแล้วอิหร่านยังบอกว่าข้อตกลงล่าสุดแล้วยังจะต้องได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ต้องออกมาเป็นข้อมติรับรอง MOU ระหว่าง2ชาตินี้ด้วยนะแล้วฝ่ายอิหร่านบอกว่าการเจรจารอบสุดท้ายยังมีนะการเจรจารอบสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าสหรัฐจะส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดไปแล้วก็ยกเลิกมาตรการนะลงโทษเกี่ยวกับน้ำมันของอิหร่านแล้วก็ยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบของรัสเซียก่อนหมายเหตุใหญ่ๆ3อันเลยแล้วก็ยังมีเงื่อนเวลาอีกเพราะฉะนั้นก็อาจจะดีใจได้แต่ไม่เต็มอกมักนะคุณสังกมานะคร
5: ับ ใช่ใช่
3: รอดูกันต่อไปอย่างที่แจ้งไปนะครับยังไงก็ฝากความหวังไว้นะครับว่ามันจะทำได้จริงแล้วก็ต้องรอดูอีกอย่างนึงที่ผมตั้งตารอดูเลยว่านายทรัมป์จะประกาศยังไงต่อสาธารณชนชาวอเมริกันกับดีลนี้นี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาวตะวันตกครับ
4: บิ๊กสตอรี
5: ่ค่ะยังคงเป็นบรรยากาศฟุตบอลโลกคุณธนัทเนื่องจากว่ามีเขาไปจับเวลาค่ะคุณธนัทว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่เคยเริ่มตรงเวลาเลยนะเข
3: า
5: บ
3: อกว่าจริง
5: เหรอจริงคุณธนัทดิฉันก็บอกไหนดูซิมันเลทยังไงเขาก็ไปจับมาว่า8คู่นะคะคู่ที่เลทมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือ6นาที แล้วก็ที่แย่สุดเนี่ย40วินาทีนะคือบอกว่าอาจจะเตะ7โมงเช้าเป็น7โมง6นาทีเฮ้ยดิฉันก็งงเพราะว่าเวลาเราดูแบบมวยบ้านเราอ่ะก่อนแข่งก็จะแบบแจกทองอะไรกันใช่ไหมตอนนั้นนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงก็เอ๊ะทำไมเขาต้องบ่นนะ6นาที7นาทีเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าคู่เม็กซิโกกับเซาท์แอฟริกาใต้เนี่ยจะต้องเตะ2ทุ่มไปเริ่ม2ทุ่ม6นาทีคู่ของเกาหลีใต้กับสาธารณรัฐเช็กเลทไป51วินาทีจับละเอียดเลยนะคะแล้วก็คู่ของที่น้อยหน่อยก็เป็นออสเตรเลียตุรกีอันนั้นเลทไป40วินาทีเตะช้าไปกว่ากำหนดนะคะคู่บราซิลคู่กาตาร์เลทหมดเลยคุณธนัท8คู่เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วมันก็แข่ง3ประเทศเขาบอกปวดหัวมากเลยนะตอนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี่ก็เหนื่อยกันไปรอบนึงถูกไหมเจ้าภาพร่วมแต่ทีเนี้ยเล่นเจ้าภาพร่วม3ประเทศเนี่ยมันจะไปโยงใยกับสปอนเซอร์เวลาถ่ายทำกำหนดพิธีการต่างๆเขาบอกว่าแม้กระทั่ง1นาที2นาทีตอนนักฟุตบอลวิ่งมาในอุโมงค์กล้องมันจะตัดยังไงเนี่ยเขาก็เลยไปสืบสาวหาความบอกอ๋อฟีฟ่าเนี่ยช่วงแบบก่อนเตะฟุตบอลเนี่ยก็จะแบบชอบมีพิธีการสนุกสนานอะไรตามสไตล์ตอนนี้ปีนี้เขาบอกว่าดูเหมือนมันจะเพิ่มตรงเนี้ย เป็นคล้ายๆมหากรรมกีฬามันก็เลยไปกระทบการแข่งขันฟุตบอลเขาบอกเดี๋ยวรอดูต่อนะเนี่ยจะเลทอีกหรือเปล่านะก็จับผิดกันใหญ่เลยคุณธนัทนะคะ
3: ครับเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเนาะ
5: ถูกต้องถูกต้อง
3: เอาละครับใครที่ลุ้นเชียร์ทีมไหนแหมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราไทยก็ได้ดีนะครับเพื่อนบ้านเอเชียของเราญี่ปุ่นเสมอเนเธอร์แลนด์ได้แหมสุดมันจริงๆครับ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ชมบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าผมมากวันนี้ต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนธนศิรังกูลครับ
5: ฝันก็มาสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับ
6: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
7: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
12: ปิดประตูบ้าน